0: HD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอ ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
10: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8:30 นาทีค่ะมีข่าวสารเรื่องราวน่าติดตามมาฝากกันนะคะในเช้าวันนี้วันพุธที่26 สิงหาคม 2569ค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
13: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเนี่ยกระวันเมื่อวานนี้ข่าวเยอะทีเดียวแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกมานี่อยากจะไปดูเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนะกระวันที่ผมคิดว่าน่าสนใจทั้งในด้านหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยจริงๆน่าสนใจมากนะแต่ไปดูคนนี้ก่อนคนดังหนึ่งคนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลยนะคุณจักรชัยบางชวดดีขึ้นมาเป็นเลขาสมช.ในสมัยยุคของรัฐบาลก่อนหน้านี้สมัยคุณภูมิธรรมเวชชัยดูแลเนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับโอนคุณฉัตรชัยบางชวดจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนะตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนี่ก็ถือว่าข้ามไปอยู่อีกหน่วยงานนึงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าปลัดเดิมนั้นเกษียณนะฮะอีกตำแหน่งนึงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคุณกิตติพลหรือ

0: ผมเคยเล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสเจอและเคยทานข้าวด้วยกันคุณสมชายลีลาน้อยอันนี้พ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินในกรุงเทพฯก็เป็นผู้ว่าตอนอายุ48ปีนะฮะผู้ว่าครั้งแรกคือผู้ว่านครศรีธรรมราชเป็นผู้ว่ามาได้ปีนิดๆเนี่ยนี่ถือว่ามาดูแลตำแหน่งสำคัญเลยอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเข้ามาเป็นอธิบดีเลยทีเดียวนะฮะอีกคนหนึ่งคุณนิรัตน์พงศ์สิทธาวรอันนี้พ้นจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็คุณธีรพัฒน์ขชมาศอันนี้ก็พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมปปนะฮะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่คนนี้แหละอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวแหละเพราะว่าเป็นที่พูดถึงในกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เลยคุณปิยะปิจนำอันนี้เนี่ยพ้นจากผู้ว่าบุรีรัมย์มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมสำคัญเลยตอนนี้ที่มีปัญหาเยอะสายตรงมาจากบุรีรัมย์เลยทีเดียวมาเป็นอธิบดีนะฮะแล้วก็ไปดูกันหน่อยนะว่าคุณปิยะนี่มายังไงนี่เกิดปี2513นะคุณวันเกษียณปี2574นะก็ตำแหน่งก็อยู่ที่บุรีรัมย์เป็นหลักเลยนะครับเป็นอดีตนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์มาเป็นแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาเป็นอธิบดีกรมสถ.เลยนะฮะนี่ก็ถือว่าน่าสนใจหนึ่งส่วนคุณสมชายลีลาน้อยเนี่ยตัววันเกิดปี2519นะปีนี้จะเข้าสู่50ปีนะนี่จบนิติศาสตร์รามนะครับก็เป็นคนทุ่งสงนะฮะจบในโรงเรียนทุ่งสงเลยทีเดียวละเป็นคนพื้นที่นครศรีธรรมราชเลยนะก็เคยเป็นรองผู้ว่าสิงห์บุรีแม่ฮ่องสอนแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชเลยนะครับเนี่ยสื่อก็นำภาพผู้ของท่านผู้ว่าเนี่ยตอนนี้จะไปเป็นอธิบดีแล้วสมชายลีลาน้อยนั่งคู่กับคุณเนวินชิดชอบตอนที่คุณเนวินนำนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปเตะที่นครศรีธรรมราชนะฮะโอ้ยอยู่นานเลยล่ะครัววันนะเกษียณปี2579นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ในกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เมื่อวานนี้ที่ครม.เห็นชอบเป็นครัววัน
1: ค่ะก็คุณวิเชษมีอะไรจะเล่าไหมดิฉันสนใจตำแหน่งบางตำแหน่งเหมือนกับที่คุณวิเชษพูดคนที่จะมาอยู่กรมที่ดินซึ่งก็กำลังต้องบอกว่าอธิบดีกรมที่ดินในแต่ละยุคนับตั้งแต่รัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแค่พรรคร่วมหรือว่ามาเป็นแกนนำเนี่ยก็จะพูดถูกพูดถึงประเด็นกรณีของเขากระโดงคุณวิเชษวิเคราะห์หน่อยสิว่าการเอาผู้ว่านครศรีธรรมราชมาอยู่อธิบดีกรมที่ดินเท่าที่คุณวิเชษบอกเคยมีโอกาสกินข้าวด้วยเนี่ยบุคลิกโง่เฮงของท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชที่ได้รับความไว้วางใจมาอยู่กรมที่ดินเนี่ยเป็นยังไงเล่าเลยดิฉันเชื่อว่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนคงรู้แล้วว่าใครไปไหนอะไรยังไงแต่เราอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังคุณวิเชษลองดูซิว่าคุณวิเชษมองยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วก็กินข้าวกับที่นครศรีธรรมราชเป็นงานหนึ่งนะไม่เกี่ยวงานนั้นนะแต่ว่าผู้คิดของท่านอธิบดีกรมที่ดินท่านใหม่เนี่ยท่านเป็นคนที่น่าจะเป็นที่รักของผู้ใหญ่เลยล่ะเพราะว่าเป็นคนที่เอาใจผู้ใหญ่เก่งต้องยอมรับเลยนะอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะนี่ได้ฟังได้วันนั้นนี่ในโต๊ะกินข้าวเนี่ยนั่งมีกันมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั่งอยู่ด้วยนะฮะเกษียณปีนี้นะครับรองปลัดอดีตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะวันเนี้ยท่านอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่เนี่ยท่านพูดกับท่านรองปลัดเรียกนายทุกคำเลยเชื่อไหมหรือเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากเลยแต่ยอมรับด้านหนึ่งนะคุณรอนว่าเป็นคนที่ขยันทำงานคืออะไรคือถ้ามีคำสั่งมาเนี่ยนะมีนโยบายมาให้ทำเนี่ยทำสุดชีวิตเลยก็คือเรียกว่าตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาได้อย่างดีเยี่ยมว่ากันอย่างนั้นผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นภารกิจที่มาอยู่กรมที่ดินในแน่นอนนะมันแบกภาระเอาไว้หนักบ่าเลยนั่นก็คือเรื่องเขากระโดงที่คุณรันพูดถึงนี่แหละต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเมื่อท่านเมื่อรัฐบาลเมื่อนายกรัฐมนตรีนะหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในภูมิใจไทยครูใหญ่ก็แล้วแต่เลือกนะคนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคนอำเภอทุ่งสงนะจบที่โรงเรียนทุ่งสงนะมาเป็นตำแหน่งนี้เนี่ยแน่นอนครับวันย่อมแบกภาระอันหนักหน่วงเอาไว้ในเรื่องของเขากระโดงนะจะอยู่จะไปก็อยู่ตรงนี้แหละครับวันนะแต่ว่าด้วยบุคลิกลักษณะที่เป็นคนทำงานที่เรียกว่าพร้อมที่จะทำนโยบายเนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้เป็นที่จับตาอย่างมากทีเดียวเพราะว่าในกระทรวงมหาดไทยก็บอกโอ้ข้ามกันมาข้ามหัวพี่มาหลายคนแต่เจ้าตัวเขาก็เป็นคนที่แบบไม่หลักขยันแล้วก็ถือว่า

0: ผู้ใหญ่นะอันนี้ต้องยอมรับความจริงแต่อย่างหนึ่งรู้ว่าครันอันนี้เล่าให้ฟังได้ท่านผู้ว่านครนะว่าที่อธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเล่าให้ฟังในโต๊ะอาหารบอกว่าผมเนี่ยนะก่อนหน้านี้น้ำหนักเยอะกว่านี้เลยแล้วเฉียดตายมาแล้วไปอยู่เมืองจีนตอนนั้นไปเมืองจีนนะแล้วปรากฏว่าเกือบจะไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะเพราะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดอาการประเภทแบบมีอาการป่วยแบบกระทันหันเลยต้องเข้าโรงพยาบาลนะเล่าให้ฟังเลยบอกว่าโอ้โหนี่ไม่เกือบจะไม่ได้กลับมานี่เกือบจะไม่มีชีวิตรอดไปแล้วจากเมืองจีนนะผมเป็นประวัติที่เรียกว่าโชคชนแล้วก็ตื่นเต้นทีเดียวสำหรับท่านผู้ว่าและที่มีกรมที่ดินคนใหม่นะก็ต้องติดตามดูนะคุณวันตามภาษาคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็เป็นคนที่ประเภทแบบปุ้งปังปุ้งปังผงผางผงผางแล้วก็ทำงานลุยเต็มที่นะงานนี้งานใหญ่ละคุณวันนะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนมันก็แปลกด้วยภารกิจอย่างที่ว่านั่นแหละก็เอาเป็นว่าเล่าได้เท่านี้กันแล้วกันคุณรวัน
1: นะคะก็ต้องบอกว่าการประสบความสำเร็จในเชิงบริหารอำนาจของพรรคภูมิใจไทยฉันอาจจะเติมนิดหน่อยนะคะก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากกับเรื่องของพรรคใต้นะคุณวิเชษนะคะเรื่องของการวางขุนพลทางการเมืองนะคะอย่างภาคใต้ก็จะรู้อยู่ว่ามีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการใช่ไหมถ้าเราเทียบดูในเรื่องของบุคคลที่มีต้องเรียกเรามีบทบาทอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักกับเรื่องของการวางคนนะคะของทางภาคใต้ด้วยเช่นกันนะแล้วก็วางยาวไปจนถึงปลายด้ามขวาเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้การเลือกมาอยู่ตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินต้องบอกแล้วว่าเป็นกรมร้อนแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องหนีไม่พ้นการถูกเอามาพูดถึงอีกรอบหนึ่งในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าในส่วนของคดีความที่ก็ยังคาอยู่ที่ DSI นะคะเรื่องของเขากระโดงเนี่ยนะคะก็น่าสนใจมากๆนะคะว่าบทบาทของท่านผู้ว่าที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อกี้ฟังไม่ถนัดตกลงท่านคนใต้ด้วยใช่ไหมคุณวิเชษ
0: คนทุ่งสง
1: คุณสมชาย
0: เติบ
1: และทุ่งสงเลยนะคะ
0: เติบและเติบโตที่อำเภอทุ่งสงติดกับจังหวัดตรังแล้ว
1: ทุ่งสงนะก็คนนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดเลยนะคะดิฉันเคยคุยกับน้องผู้สื่อข่าวนะคะที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชโดยกำเนิดเหมือนกันเนี่ยตอนนั้นคุยกันช่วงของที่กำลังมีเรื่องของนโยบายควบคุมอาวุธปืนนะคะนครศรีธรรมราชก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าจะถูกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคดีความต่างๆนะคะที่ใช้อาวุธปืนกันบ่อยครั้งที่เห็นจากข่าวนะคะน้องเขาบอกว่านครศรีธรรมราชเขามีคำขวัญแบบนี้ค่ะคุณวิเชษอย่าไปนึกถึงคำขวัญอะไรยาวๆของจังหวัดนะคำขวัญแบบคนคอนรู้กันดีกว่าเขาบอกว่าประตูมีกลอนคนคอนมีปืน
0: คำขวัญเป็นเรื่องที่พูดถึงกันไม่ยังหวัดกำบันกำบันนะ
1: อันนี้
0: โดยทั่วไป
1: นี่คนนครศรีธรรมราชเขาพูดกันประตูมีกลอนคนคอนมีปืนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะต้องบอกว่าเป็นการเอาคนที่ฝ่ายการเมืองไว้วางใจนั่นแหละนะคะมาอยู่ที่กลุ่มที่ดินนะคะอีกอันนึงก็ต้องบอกว่าเป็นที่มั่นนะคะแล้วก็ถูกเพ่งเล็งมาตลอดเวลาไม่ว่าใครจะไปรับราชการมีตำแหน่งดีๆขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็จะสนใจว่าบุรีรัมย์ในยุคภูมิใจไทยเนี่ยจะไปได้สุดที่ไหนนะคะก็กลุ่มที่บอกว่าเป็นงานร้อนมากๆเลยตอนนี้ก็คือกลุ่มสถ.นะคุณวิเชษเดิมเนี่ยนะอาจจะคิดว่าท่านผู้ว่าเซมเบ้ใช่ไหมท่านผู้ว่านิรัตเนี่ยรักษาการอยู่นะมาสางปัญหานะจากเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้ามองผิวเผินเอาคุณนิรัตมารักษาการนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นตัวจริงไหมปรากฏว่าก็ไม่ใช่นะคะท้ายที่สุดคุณนิรัตเนี่ยถูกขยับไปอยู่ที่ปภ.แต่ถ้าไปดูเส้นทางการรับราชการคุณนิรัตน์ก็โตมาจากปภ.เหมือนกันนะโตจากงานในด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหมือนกันนะในเส้นทางก่อนที่จะขึ้นสายผู้ว่าเนี่ยนะคะแต่การเอาผู้ว่าบุรีรัมย์ใครไปอยู่บุรีรัมย์ในยุคที่พรรคภูมิใจไทยมีอำนาจเนี่ยก็ต้องบอกว่านะคะต้องเป็นคนที่เข้ากับฝ่ายการเมืองได้ดีเป็นที่ไว้วางใจนะคะ คุณปิยะปิจนำเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความไว้วางใจจริงๆเพราะมาเป็นอธิบดีกรมที่ร้อนที่สุด ในขณะนี้แล้วก็จะต้องสะสางสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยต่อไปด้วยนะคะก็คือมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะพอไปดูประวัตินะคุณวิเชษก็ต้องบอกว่าโตที่บุรีรัมย์เนี่ยไอเต้ามาเลยเพราะว่าบอกว่าเป็นสายสิงอะไรนะคุณวิเชษก็จะบอกว่าไม่ได้เป็นสิงเป็นสิงแดงใช่ปตรีเป็นสิงแดงนะคะเป็นสิงแดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็จบนิติสุโขทัยธรรมาธิราชปโทจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะสาขารัฐศาสตร์จากมเกษตรนะคะแล้วก็เรียนอีกใบหนึ่งเป็นเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากรามคำแหงนะคะเส้นทางตอนแรกๆเนี่ยก็จะอยู่แถวๆภาคกลางแล้วก็อีสานนะคะตอนที่เป็นในอำเภอนะคะแต่ว่าการที่บอกว่าโตมาเป็นลำดับบุรีรัมย์เลยเนี่ยต้องไล่ว่าจากที่เป็นอำเภอแถวนครสวรรค์นาว่านครพนมพลวิสัยหนองคายโกสุมพิสัยมหาสารคามดูจะเกรย์ๆอยู่แถวอีสานแล้วใช่ไหมพี่เชษดิฉันว่าชะตาชีวิตเปลี่ยนนะเปลี่ยนตอนที่มาอยู่อีสานใต้นี่แหละนะคะมาอยู่อีสานใต้เพราะว่าจังหวัดก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เรียกว่าอีสานใต้นะคุณเชษพอเข้ามาอยู่บุรีรัมย์นี่แหละนะคะก็มากินตำแหน่งในอำเภอเมืองนะแล้วหลังจากนั้นก็โตที่บุรีรัมย์ตลอดเลยจนกระทั่งมาขึ้นผู้ว่านะครับมาตั้งแต่อำเภอเมืองเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ไปรองผู้ว่าบุรีรัมย์นะแล้วก็มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์จนกระทั่งได้รับความไว้วางใจเนี่ยนะคะมาเป็นอธิบดีกรมสทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ถูกจับตาด้วยเช่นกันเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ร้อนๆนะสองกรมร้อนนะคะของ
0: ร้อน
1: รัฐบาลนะคะใช่ค่ะคือก็มีการวิเคราะห์กันนะคะในส่วนของนะคะสถานการณ์ของตำแหน่งอธิบดีเนี่ยนะคะที่ถูกจับตามากๆเนี่ยกรมใหญ่ๆเนี่ยนะคะคือมีการมองกันนะคะว่าในเรื่องของเนี่ยนะคะคือถ้าจะบอกว่าเป็นการโยกย้ายทดแทนคนเกษียณเพื่อความเหมาะสมอะไรต่างๆแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณอนุทินเนี่ยในฐานะมท.1แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าต้องการรีเซ็ตที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งเป็นการโยกย้ายนะคะในส่วนของตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะคะถึง20ตำแหน่งด้วยกันนะคะมีรองปลัด4อธิบดีแล้วก็ถูกขยับเข้าไปเป็นผู้ตรวจรวมกัน5แล้วก็เฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะคะ11รายด้วยกันนะคะก็เอาเป็นว่าในการวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจุดที่น่าสนใจที่บอกว่าเอ๊ะมีการเลือกคนที่สำคัญเนี่ยมาจัดวางเอาไว้เนี่ยปรากฏว่ามีการวิเคราะห์เหมือนกันนะว่า2กรมนี้เนี่ยเป็นกรมที่มีความสำคัญในระนาบระดับสูงเลยนะคะสำหรับกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมสทนะคะที่เมื่อกี้เราพูดถึงท่านผู้ว่าปิยะปิจนำนะคะแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชใช่ไหมคะ2จังหวัดนี้นะคะที่ขยับเข้ามาอยู่ส่วนกลางนะคะคุณสมชายมาเป็นอธิบดีกรมที่ดินส่วนคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนี่อาจจะต้องบอกว่าก็ได้รับความไว้วางใจนะคะกรมปภก็เป็นหน่วยงานที่รับมือกับเหตุสำคัญภัยพิบัตินะคะเหตุเพศภัยใดๆนะคะก็ถือว่าต้องอาศัยคนที่ต้องบอกว่าต้องมีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการที่ดีนะคุณวิเชษเพราะว่าเวลาเกิดสถานการณ์ที่ให้กรมปภเข้าไปอ่ะมันมักจะเป็นลักษณะของเหตุการณ์วิกฤตใช่ไหมมันต้องไม่ใช่การบริหารงานแบบรูทีนเนาะดิฉันเชื่อว่าทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคงดูแล้วว่าท่านผู้ว่านิรัตน์เนี่ยช่วงที่เอามาจัดการเกี่ยวกับปัญหาสทเนี่ยนะก็ดูจะจัดการเข้าที่เข้าทางได้อย่างรวดเร็วปฏิกิริยาในเชิงแอนตี้นะต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งสื่อหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ดูจะน้อยเนาะคือสยบปัญหาได้เร็วเห็นไหมตอนช่วงที่ส่งรายชื่อที่ถูกต้องมีการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,925 รายและก็เราจะเห็นกระแสเหมือนคลื่นระลอกเล็กๆอยู่เนาะเอ๊ะจะโยนเผือกร้อนไม่ให้เขาไหมเขาจะถูกฟ้องร้องหรือเปล่านะในส่วนของปลายทางใช่ไหมต้นสังกัดคือคนที่จะต้องรับราชการนี้ไว้คุณวิเชษเห็นไหมก็มีการแถลงอะไรสักพักหนึ่งคุณนิรัตน์เรียกไปคุยเรียบร้อย เดินลงบันไดกันมาแถลงข่าวจบเลยนะคะคุณจะเอาอะไรล่ะคู่มงคู่มือนักกฎมงนักกฎหมายส่งให้พร้อมสับคุณวิเชษฐ์เห็นไหมว่าทักษะในการบริหารจัดการในสิ่งที่เป็นภาวะวิกฤตของท่านผู้ว่าเซมเบ้นะท่านก็จะแทนตัวผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็วิเคราะห์เองแล้วกันนะว่าการที่เอาไปอยู่ที่กรมปภ.เนี่ยก็น่าจะเห็นสกิลตรงนี้แหละว่าท่านน่าจะจัดการในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นงานรูทีนเนี่ยได้ดีนะได้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะก็เหมาะกับตรงนี้นะคะก็ยังมีอายุราชการอยู่ในกุเชษอาจจะไปถึงไหนต่อไหนต่ออีกก็ได้นะคะถ้าแสดงผลงานดีที่กรมปภ.นะคะอีกกรมนึงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ปภ.มาเดิมก็คือคุณธีระโคชมาศใช่ไหมกุเชษนะคะคุณธีรพัฒน์ขออภัยค่ะธีรพัฒน์โคชมาศเนี่ยนะคะมาเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองโยกมาจากกรมปภ.ก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นสายเลือดมหาไทยสิงคลองหลอดโดยแท้นะปรากฏว่าคุณธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยเขาเป็นลูกชายของอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสาโรจน์คัชมาศนะคุณเชษฐ์นี่ต้องบอกว่าเป็นปีมีพ่ออยู่ในกระทรวงมหาดไทยลูกก็เดินตามรอยเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นก็เลยทีเดียวนะคะปรากฏว่าอันนี้เป็นสิงอะไรน่าจะเป็นสิงทองเนาะรักษาดรามคำแหงใช่ไหมรามคำแหงก็สิงทองถูกไหม
0: สิงทองสิงทอง
1: นะสิงทองสิงทองเนาะจบตรีรัฐศาสตร์รามคำแหงนะคะแต่ว่าต่อจากนั้นก็เป็นนักเรียนนอกเลยไปจบโทเอกจากที่สหรัฐอเมริกาจบโทที่สหรัฐอเมริกานะคะเรื่องPublic Ad นะคะก็คือด้านบริหารจัดการสาธารณะเลยนะคะแล้วก็จบปอเอกด้วยนะคะแต่ปอเอกเนี่ยมาจบที่เมืองไทยนะคะที่มอราชภัฏสวนดุสิตนะคะเส้นทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านงานก็ยังอยู่ในด้านของกรมการปกครองมานะคะตอนเริ่มต้นของชีวิตราชการนะคะก็บอกว่าเดิมเนี่ยนะคะเริ่มจากการเป็นปลัดอำเภอที่บางเลนนครปฐมแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ในกรมการปกครองนะคะแล้วก็ขึ้นตำแหน่งมาเรื่อยเนี่ยกับกรมการปกครองแล้วก็ไปขึ้นเป็นรองผู้ว่าครั้งแรกที่สมุทรสาครนะแล้วก็อุทัยธานีนะก็เป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าแค่1จังหวัดหลังจากนั้นขึ้นไปเป็นผู้ว่าเลยนั่นแสดงว่าต้องมีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะเพราะบางคนจะวนเวียนไปเป็นรองผู้ว่ากัน
0: หลายจังหวัดก่อน
1: ก็จะมาเป็นผู้ว่านี่ปราดมาเลยนะคะจากรองผู้ว่าสมุทรสาครแล้วก็มาขึ้นผู้ว่าอุทัยธานีนะคะแล้วก็มาอยู่ที่กรมปภ.พอพูดถึงอุทัยธานีเราก็ไม่ต้องพูดกันละว่าตระกูลไทยเศรษฐ์ในพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีกำลังภายในขนาดไหนนะถ้าขึ้นผู้ว่าที่อุทัยนั่นหมายความว่าในเชิงการเมืองก็ต้องไปได้ดีกับ
0: บ้านใหญ่ช่วยไงช่วยมา
1: บ้านใหญ่ไทยเศรษฐ
0: ์ช่วยมหาไทยด้วย
1: ต้องมาต้องมีแรงส่งจากบ้านใหญ่ไทยเศรษฐ์นะคะแล้วก็จากการเป็นรองผู้ว่าแค่หนึ่งจังหวัดขึ้นมาเป็นผู้ว่าอุทัยได้แล้วจากผู้ว่าอุทัยแค่ผู้ว่าจังหวัดเดียวบางคนก็ยังต้องไปเวียนเป็นผู้ว่าจังหวัดนู้นนั้นนี้ใช่ไหมกว่าจะได้ขึ้นอธิบดีนะคะแม้ว่ามันจะสี่เท่ากันก็ตามนะคุณเชษฐ์แต่นัยยะมันต่างกันใช่ไหมปรากฏว่าเป็นผู้ว่าอุทัยปั๊บขึ้นมานะคะเป็นอธิบดีกรมปภ.แล้วก็มาสู่กรมโยธาธิการและผังเมืองนี่ก็ถือว่าเป็นกรมที่มีความสำคัญด้วยเช่นกันนะคุณวิเชษนะคะในเรื่องของต้องบอกว่างานหรือว่างบก็ตามนะคะก็สำคัญด้วยกันทั้งสิ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดวางนะคะมันก็จะมีทั้งดูทั้งฝีไม้ลายมือจริงๆดูทั้งในเรื่องของแรงสนับสนุนที่เป็นที่ไว้วางใจในทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยจริงๆแล้วก็บางส่วนก็ที่ต้องบอกว่าเป็นผลพวงจากการกระทำของตัวเองก็ต้องบอกว่าคนอื่นอาจจะดูเหมือนย้ายไปได้ดีขึ้นยกเว้นคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าก็ต้องฟรีดไว้ก่อนสำหรับอธิบดีสอถอที่มีคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วก็ตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยนะคะก็คือคุณธีรุฒสุภวิบูลผลนะคะที่ต้องถือว่าพ้นจาก ตำแหน่งนี้ไปหลุดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปต้องบอกว่าเข้าตู้เย็นไปก่อนนะคะกับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนะคะอันนี้ก็คือในระดับของอธิบดีกรมสำคัญสำคัญนะคะแต่ว่าในส่วนของตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็ว่ากันไปแล้วกันนะคุณวิเชษในส่วนของผู้ว่าผู้ว่าต่างๆก็ใช่ค่ะก็เป็นการโยกย้ายต่างๆนะคะก็ถือว่าในจังหวัดที่มีนัยยะสำคัญนะคะเขาบอกว่าในการที่บอกว่าในส่วนของมีการวิเคราะห์กันนะคะคุณวิเชษคะเขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นการล้างกระดานนะคะของกระทรวงมหาดไทยแต่เขาเรียกว่าเป็นการจัดวางคนใหม่นะคะแล้วก็ต้องมองไปถึงตำแหน่งที่มีนัยยะทางการเมืองกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการโยกย้ายที่ถูกจับตามากๆนะคะท้ายที่สุดก็คลอดออกมากันเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็เอาไปว่านี่ก็ต้องดูเรื่องของผลงานกันต่อไปล่ะนะคะคุณวิเชษว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็มีทั้งเปลี่ยนจังหวัดมีทั้งออกจากจังหวัดนะเข้ามาเป็นรองปลัดก็มีนะคะก็แล้วแต่ว่าจะโดนแบบไหนค่ะก็ทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้20ตำแหน่งด้วยกันนะคะ
0: ผมเติมนิดเดียวคนที่ไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะคนรวันออกจากปทุมธานีไปเอกวิทย์มีเพียรนะนี่ก็ถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งนะจากผู้ว่าปทุมธานีเนี่ยไปเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ก็แสดงว่าก็ไม่ธรรมดาหรอกใครไปบุรีรัมย์เนี่ยต้องชัดเจนนะต้องมีท่าทีชัดเจนนะลูกของคุณประมวลรุจินัสเสรีอันนี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยนะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอดีตกับผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะฮะคือคุณชนาธิปรุจินัสเสรีอันนี้พ้นจากผู้ว่ากำแพงเพชรไปเป็นผู้ว่าสระแก้วทีนี้อยากจะเติมนิดนึงกรณ์ตรงที่ว่าที่กรณ์พูดถึงว่าอธิบดีกรมปอพอสำคัญอธิบดีกรมโยธาสำคัญทั้งในทางการเมืองและในทางอะไรก็แล้วแต่ละท่านผู้ว่านครศรีธรรมราชเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นที่มีกรมที่ดินเนี่ยเล่าให้ผมฟังเรื่องหนึ่งนะผมคิดว่านี่มันเชื่อมกันนะถ้าเราดูโมเดลของคุณธรรมนัสพรหมเผ่าตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาใช้กลไกของรัฐในการหาเสียงช่วยหาเสียงอะเวลาน้ำท่วมหาดใหญ่จำได้ไหมที่มีกรมต่างๆต้องลงไปหาดใหญ่นะแล้วก็มีอะไรมาช่วยได้ทันทีปุ๊บเนี่ยนะนั่นคือโมเดลที่คุณธรรมนัสทำเนี่ยเที่ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้วว่าซึ่งมาเป็นที่กรมที่ดินเนี่ยสมชายลีลาน้อยเนี่ยไล่ผมฟังอยู่เรื่องหนึ่งว่าตอนมาเป็นผู้ว่านครเนี่ยนะเขาบอกว่าปัญหาใหญ่ของนครศรีธรรมราชที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยคือน้ำท่วมตัวเมืองนครเลยถึงหน้าอกเขาบอกว่าตอนที่มาเนี่ยพอมานั่งเป็นผู้ว่าเนี่ยจัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้ทะลุเลยมาคือทำไปก่อนที่จะระเบียบจะออกมาได้ทำไปทะลุตรงนั้นทะลุตรงนี้ทะลวงตรงนั้นเพราะปรากฏว่าเขาก็บอกเลยนะเขาบอกว่าพอปีต่อมาเนี่ยนะจากน้ำท่วมถึงหน้าอกในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะปรากฏว่าน้ำไม่ท่วมกระวันก็บอกเป็นที่ชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่มากเลยว่าโอ้โหสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมนครศรีธรรมราชได้จากเดิมเนี่ยท่วมตัวเมืองทั้งเมืองกลายเป็นไม่ท่วมเลยเนี่ยนะผมก็เลยนี่ต่อไปนี่นะปอพอนะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะแม้จะเป็นที่มีกรมที่ดินแต่ว่าก็มีประสบการณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่นครมาเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันเข้าขาแล้วก็ทำให้การเมืองก็สามารถนำจุดแข็งตรงเนี้ยไปใช้ในการหาเสียงในการเมืองได้แหละกระวันเวลาเกิดน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆต่อไปเนี่ยมันก็จะพรึบพรับมากขึ้นเนี่ยนะอันก็เป็นมุมที่ผมก็น่าสนใจนะก็ต้องยอมรับขยันทำงานตอนอยู่นครแล้วก็ทะลุทะลวงอยู่นั่นว่าได้รับการชื่นชมจากผู้ใหญ่ใช้คำนี้เลยนะคุณรอน
1: ก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งนะคะที่ถูกจับตาในเรื่องของ20ตำแหน่งนะดิฉันก็สนใจเรื่องของผู้ว่าที่จะอยู่ในจังหวัดที่มีประเด็นปัญหาทางชายแดนเนาะความขัดแย้งทางกัมพูชานะหรือว่าประเด็นที่อ่อนไหวนะคะก็ต้องดูกันนะคะสำหรับท่านผู้ว่าบุรีรัมย์ท่านใหม่นะคะคุณเอกวิทย์มีเพียรใช่ไหมที่คุณวิเชษบอกว่านี่ก็เป็นทายาทนะในกระทรวงมหาดไทยด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งนะก็คืออันนี้ก็คือบุรีรัมย์นะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดสระแก้วนะคะจังหวัดสระแก้วเนี่ยก็มาจากผู้ว่ากำแพงเพชรคุณชาทิพย์รุจนะเสรีก็นามสกุลเป็น นามสกุลที่เราคุณประมวลรุจนาสิริใช่ไหม
0: เพิ่งเสียไปไม่นานนี่เองนะ
1: นี่ก็เป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทยมาเก่านะก็นี่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นทายาทด้วยเช่นกันนะฮะก็ปรากฏว่าถูกให้ไปทำงานต่อที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็ถือว่าในจังหวัดชายแดนรอบนี้เนี่ยนะคะบุรีรัมย์ก็ดีสระแก้วก็ดีนะก็เป็นจังหวัดที่จะต้องรับกับสถานการณ์รวมทั้งที่จังหวัดตากด้วยนะคุณวิเชษนะคะจังหวัดตากนี่ก็ถือว่าชายแดนทางด้านภาคเหนือเนาะแล้วก็มีสถานการณ์เรื่องของเหตุนะคะต่างๆนานาที่จังหวัดตากนี่ก็เป็นจังหวัดที่มองข้ามไม่ได้ก็ไปจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณภาสกรบุญยลักษณ์จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่จังหวัดตากนะคะนี่ก็เป็นจังหวัดชายแดนที่ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งตราดนะคุณวิเชษตราดอันนี้เป็นผู้ว่าผู้หญิงเนาะท่านไปจากจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในภาคตะวันออกเหมือนเดิมนะคะก็คือนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมจากฉะเชิงเทราไปเป็นผู้ว่าราชการที่จังหวัดตราดนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของในการแต่งตั้งโยกย้ายนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีกว่านะคะเดี๋ยวกลับมานะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าในหลายเรื่องนะคะสำคัญที่อยู่ในความสนใจว่าคลี่คลายไปทางไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าจะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับกรณีข่าวโยกย้ายกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดูว่าแล้วไอ้ทุจริตสอบสอทอเนี่ยนะคะตอนนี้ไปได้ถึงไหนนะคะก็ยังไงก็ยังไปได้ยังไม่ถึงฝั่งการเมืองนะยังไม่ถึงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็เรื่องของตกลงกรณีทางใต้เนี่ยคุณวิเชษนะคะประเด็นที่มันถูกสอดแทรกขึ้นมาก็คือกลายเป็นเรื่องของการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ออกมายืนยันอย่างหนึ่งแต่ปรากฏว่าในพื้นที่นะก็มีข้อมูลออกมาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะในเบรกต่อไปค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึงเท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนท ที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: ติดตามกันต่อนะคะกับช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะในภาครัฐหลายด้านเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเหตุป่วนนะคะใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คือมีทั้งปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็บางพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยท่านนายกเนี่ยก่อนหน้าประชุมครม.ก็มีการเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะคะกันก่อนนะคะคนที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นท่าทีของคุณวันมูฮัมหมัดนอมทานะคะแล้วก็เราก็เห็นการขยับนะคะในส่วนของสมช.นะคะที่มีการเอาคุณฉัตรชัยบางชวดเนี่ยจากเลขาสมช.ปัจจุบันเนี่ยก็สรุปแล้วท่านจะไปเป็นตำแหน่งปลัดสำนักนายกคนใหม่นะคะแล้วก็เลขาสมช.คนใหม่ก็ถูกมองไปที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะนี่ก็ถูกมองอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งเข้ามาในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะเอาแค่ขยับที่ให้กับสมช.กันออกมาก่อนนะคะปรากฏว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมทานะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษานายกตรีและอีกด้านหนึ่งในส่วนของภาคใต้เนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะอาจารย์วันนอเนี่ยได้มีการพูดถึงสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าวิธีป้องกันเดิมอาจใช้ได้แต่ควรมีมาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยด้วยเพราะที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นต่างคนต่างทำประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างควรประเมินให้ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็รับฟังความเห็นเรื่องสถานเรื่องความเห็นจากทุกฝ่ายนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์วันนอเนี่ยบอกว่าคือจะบอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันก็มาจากหลายสาเหตุนะคะต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนหรือจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนะคะไม่ควรคิดเอาเองแล้วต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้หลักการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมาแก้ปัญหานะคะท่านใช้คำอย่างนี้ค่ะบอกว่าสถานการณ์ชายแดนใต้ไม่เหมือนชายแดนไทยกัมพูชานะเพราะว่าทางใต้เนี่ยเหมือนกับการสู้รบกับองค์กรลับถ้าเอาคนไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงปัญหาจะแก้ปัญหาลำบากนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการข่าวบกพร่องก็มีส่วนแต่ก็ต้องเห็นใจคนทำงานเพราะคนจ้องก่อเหตุกับคนป้องกันมันก็ต้องมีเวลาเผลอกันบ้างนะคะแต่ก็อย่าทะเลาะกันเองนะคะ อยากให้ร่วมมือกันทำงานนะคะแล้วก็เมื่อถามบอกว่าตกลงเป็นการกระทำของ BRN ใช่หรือไม่อาจารย์วันนอบอกว่าแน่นอนเป็นงานของเขาแต่หากเขาอยากคุยก็ต้องเปิดโอกาสเราต้องคุยบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญไทยถ้ามีความมุ่งมั่นจะให้พื้นที่สงบสุขก็สามารถคุยได้นะคะก็เป็นเรื่องที่อาจารย์วันนอเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะแล้วก็บอกว่านายกเนี่ยนะคะย้ำมาในการประชุมนะคะในความมั่นคงเมื่อวานเนี่ยนะคะบอกว่าให้มีความร่วมมือ แล้วก็ประเมินกันให้ถูกต้องนะคะซึ่งอาจารย์วันนอมองว่าแนวโน้มมันน่าจะไปในทางที่ดีนะเดี๋ยวการประชุมครม.สัญจรรอบนี้ที่จะลงไปที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้ด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะส่วนการพูดคุยที่มันชะงักไปนะคุณวิเชษเพราะการก่อเหตุแล้วพื้นที่ปลอดภัยก็ยังไม่เกิดเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านก็กำลังจะเกษียณนะในกันยานี้เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็มีการแต่งตั้งแต่ว่าก็โตขึ้นมาจากในสายงานนะคะก็ขยับจากรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองขึ้นมานะคะตัวท่านธนัทนะคะท่านยังเหมือนเดิมนะคุณวิเชษนะคะท่านธนัทสุวรรณานนท์เนี่ยนะคะท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าชุดพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าในมุมของอาจารย์วันนอที่เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมความมั่นคงกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าในเรื่องของการพูดคุยอาจจะคุยกันให้เร็วขึ้นแต่ก่อนจะไปคุยกันบนโต๊ะต้องคุยกันระดับเทคนิคก่อนสัก 1-2 รอบก็น่าจะเกิดในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุของการก่อเหตุนะคะส่วนของท่านนายกเนี่ยก็หลังจากเสร็จสรรภารกิจต่างๆก็ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมานะคะก็มีประเด็นร้อนเลยนะคุณวิเชษก็คือเรื่องที่กำลังเป็นกระแสถูกจุดอยู่ในพื้นที่ก็คือว่ามีการติดตามนะคะวัยรุ่นนะคะด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์นะคะหลังจากเกิดเหตุแล้วก็มีข้อกล่าวหาว่าถูกยิงมาจากทหารที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมคะจนน้องเยาวชนเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็คือที่นราธิวาสเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ตอบเรื่องนี้มานะคะบอกว่าตัวเองได้ถามแม่ทัพภาคที่4ย้ำแล้วย้ำอีกท่านยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีเหตุนี้แม่ทัพภาค4แถลงไปแล้วเป็นสิ่งที่รายงานมาอย่างตนเองไม่มีเหตุอะไรที่แม่ทัพจะปิดบังประชาชนแต่หากต้องการให้สบายใจจะกำชับแม่ทัพภาค4ให้ชัดเจนเพราะของพวกนี้โกหกไม่ได้ผู้บาดเจ็บยังมีชีวิตมีการพิสูจน์วิถีกระสุนปืนที่นำมาใช้นี่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้นะคะส่วนข้อเสนอจากตอนนี้ก็มีฝ่ายที่เรียกร้องเรื่องนี้ในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจากพรรคประชาชาติเองก็ดีหรือพรรคประชาชนเองก็ดีเราก็จะเห็นคุณกมลศักดิ์นะคะชีพีเยี่ยมนะคะสสกมลศักดิ์ซึ่งตัวเองก็มีประสบการณ์ถูกยิงจากเจ้าหน้าที่ของอรมนจากทหารนะคะทั้งในและนอกราชการเองเนี่ยนะคะก็ยังเสาะหาความข้อเท็จจริงของเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยนะคะคุณกมลศักดิ์ก็บอกว่าน่าจะตั้งกรรมการสอบขึ้นมาหรือว่าแม้แต่สสบัญชีรายชื่อรมฎอนปัญจอของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ดูจะขานรับนะบอกว่าการตั้งกรรมการก็เป็นไอเดียที่ดีก็จะให้แม่ทัพภาค4ดำเนินการค่ะบอกว่าเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์หลักฐานได้ด้วยวิถีกระสุนแล้วก็โชคดีที่คนเจ็บไม่ได้เสียชีวิตนะคะก็สามารถสอบถามเขาได้แพทย์ก็มีจรรยาบรรณแพทย์กำหนดอยู่แล้วซึ่งท่านผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ท่านก็แถลงเรื่องนี้เช่นกันใช่ไหมคุณเชษ
0: เดี๋ยวจะได้พูดเรื่องนี้แหละ
1: เรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีของท่านนายกเนี่ยก็บอกว่ามันพิสูจน์กันได้นะคะเอาเป็นว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะท่านบอกว่าที่อาจจะมีการโจมตีว่ามันกระทำรุนแรงอะไรเกินไปไหมเนี่ยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีหลักปฏิบัติตามกรอบกฎหมายมันก็ไม่สามารถสรุปได้หรอกว่าแต่ละจุดการปฏิบัติการตอบโต้หรือการป้องกันตัวเองหรือการเข้าปราบปรามเพื่อยุติเหตุร้ายเนี่ยเพราะว่ามันจะแตกต่างกันไปได้ในทุกเวลาทุกพื้นที่สถานที่แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องยึดถือเสมอคือดำเนินการภายใต้กรอบและสิ่งที่กฎหมายกำหนดก็ขอให้ความมั่นใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนทำนอกเหนือกฎหมายได้ส่วนเรื่องการข่าวนี้ท่านนายกยอมรับเลยนะว่าต้องปรับปรุงกันอีกเยอะเลยนะตนเองได้แสดงความกังวลและห่วงใยให้ทราบแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่อธิบายกับประชาชนได้ยากจะบอกว่าไม่ทราบเลยก็แสดงว่าประสิทธิภาพใช้ไม่ได้เลยนะคะแต่เขาบอกว่าเขาทราบเพียงแต่ตอนเกิดเหตุในแต่ละจุดฝ่ายก่อการมีการเตรียมการกันไว้เป็นอย่างดีซึ่งท่านนายกบอกว่าผมก็ใช้ดุลพินิจและอำนาจในส่วนที่ผมทำได้นะทั้งปรับปรุงบุคลากรวิธีการเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา 3-4 วันแล้วเรามีแนวทางหาข้อสรุปเพื่อดำเนินการทุกวิถีทางทั้งการเจรจารักษากฎหมายการเสริมกำลังเข้าไปให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะถามต่อว่าต่อจากนี้ภาคใต้จะเอาการเมืองนำทหารที่ผ่านมานะคะการเมืองนำทหารแสดงว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเอาทหารมานำการเมืองไหมนะคะท่านนายกบอก ไม่มีใครนำใครให้จับมือไว้แล้วไปด้วยกันสร้างความสงบให้บ้านเมืองทำงานด้วยกันสามัคคีกันและร่วมมือกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูการยกเครื่องนะเรื่องการข่าวท่านนายกก็รู้แหละว่าปฏิกิริยาจากสังคมทั้งหมดเนี่ยดูจะรับไม่ได้เลยว่ารู้แต่ถ้ามันเกิดเหตุขนาดนี้นี่อันนี้ต้องมีช่องโหว่อยู่นะคะส่วนเรื่องการทำงานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรนอกเหนือกฎหมายได้แต่อย่างที่บอกแหละคุณวิเชษข้อเท็จจริงมันยังมีความสับสนอยู่นะจนกว่าจะต้องมีการพิสูจน์ทราบจากอะไรล่ะจากจะเป็นคณะบุคคลกรรมการหรือองค์กรอะไรขึ้นมาไหมเพื่อให้เกิดข้อยุติกันแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตนะว่าในขณะที่เรากำลังสนใจว่าเอ๊ะตกลงน้องกลุ่มนั้นโดนทหารยิงลงมาจากฮอจริงหรือไม่นะคะเราอย่าลืมนะว่าแล้วคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยคนที่ต้องตกงานทรัพย์สินของเจ้าของกิจการที่เสียหายความหวาดวิตกกังวลที่ครอบคลุมในพื้นที่นะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆเนี่ยนั่นก็เป็นประเด็นที่คนต้องใส่ใจด้วยเช่นกันนะไม่ใช่เพียงแต่ว่าตกลงยิงไม่ยิงยิงจากสูงหรือองศามันได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายมิติเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยที่ให้น้องที่ศูนย์ข่าวภาคใต้เราไปทำพื้นที่ไปลงพื้นที่นะคุณเชษน่าเห็นใจมากเลยก็คือเหตุการณ์ที่เผาโรงไม้ที่จังหวัดปัตตานีนะโรงไม้เซาเทิร์นเนี่ยที่เขาเป็นโรงไม้แปรรูปไม้ยางพาราคุณวิเชษเชื่อไหมว่าพอเขาโดนเผาแบบโอ้ชนิดที่ว่าจนเมื่อวานเนี่ยควันมันยังคุอยู่เลยอะในโรงไม้เพราะว่าไม้มันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช่ไหมไม่ไปทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นกิจการเนี่ยหลักร้อยล้านบาทนะที่เขาลงทุนไปสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนนั้นเท่าไหร่นักข่าวไปคุยกับคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากแล้วนะเชื่อไหมว่าเธอมาโรงไม้ตั้งแต่หลังวันเกิดเหตุเนี่ยทุกวันเธอบอกว่าค่าเทอมลูกก็อยู่ในนี้ค่าน้ำมันรถก็อยู่ในนี้ค่าแก๊สหุงต้มก็อยู่ในนี้เงินทุกอย่างมันอยู่ที่โรงไม้แห่งนี้แต่วันเนี้ยมันไม่มีงานให้เธอทำเพราะว่าเธออยู่ในจุดที่มันเสียหายไปจากการก่อเหตุเธอบอกทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วถามว่าแล้วทำไมถึงมาเขาบอกว่าก็เพราะค่าใช้จ่ายในชีวิตทุกอย่างที่เธอดูแลครอบครัวมันอยู่ที่โรงไม้แห่งนี้แล้วเธอก็มาทุกวันเพียงแค่อะไรไหมคุณวิเชษเพียงแค่อยากจะดูว่าวันเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยเจ้าของอ่ะเขาจะมีงานให้เธอทำไหมเธอจะได้มีรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะค่าแรงที่เธอได้เป็นรายวันนี่ไงดิฉันถึงบอกว่าสังคมบางทีก็สนใจให้ถูกจุดด้วยนะบางทีสนใจตกลงยิงไม่ยิงเนี่ยเฮ้ยคนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์นี้อีกมากมายเนี่ยนี่ไม่ใช่เสียงที่ควรรับฟังเขาด้วยหรือนะคะ
0: เข้าใจตรงนี้เลยแหละเพราะว่าก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเป็นเรื่องหลักที่ซ้ำไปนะแต่เรื่องของยิงจากคอเนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นในเชิงการเมืองเป็นประเด็นในเชิงรับประกันได้ได้หมดแหละคนละวันแต่ว่าถ้าฟังจากคุณหมอประสิทธิ์จันทระผู้บริการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ผมเจอคุณหมอนะวันเมื่อคราวที่แล้วลงไปนราธิวาสเนี่ยพาไปดูเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติดแล้วก็คนติดบุหรี่เนี่ยนะผมก็เจอมันนึกถึงหน้าคุณหมอได้เลยนะคือคุณหมอบอกว่าอย่างนี้คืออันนี้ก็บอกว่าจุดสำคัญที่มีการรับมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มารักษาเนี่ยตำแหน่งบาดแผลของคนถูกยิงอายุ21ปีเนี่ยอยู่ใต้สะดือทะลุเอวด้านขวาเนื่องจากแนวของแผลสมมติว่ามุมเอียงข้างหน้าไปหลังก็20 30องศาและเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็แผลเข้าเนี่ย1เซนแผลออก2ถึง3เซนพออนุมานได้ว่าอาวุธอนุภาพทำลายล้างไม่มากนักใช้คำนี้นะกุลวันเพราะงั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่แพทย์ก็บอกเอาไว้นะก็บอกว่าบาดแผลด้านหน้าอยู่ประมาณสะดือบาดแผลที่ทะลุไปด้านหลังอยู่ประมาณเหนือเอวหากเราคลำเจอที่เชิงการแข็งๆจะสูงขึ้นเพราะวิถีกระสุนไม่ได้โดนกระดูกเชิงการหน้าท้องและทะลุไปด้านหลังไม่ทะลุเชิงการนะครับและรูกระสุนเนี่ยขนาด1เซนติเมตรทะลุประมาณ2เซนเนี่ย 2-3 เซนบอกได้ว่าระบุได้ว่าปืนขนาดไหนหรือใหญ่ขนาดไหนอย่างไรอนุภาพทำลายร้ายทำลายล้างสูงหรือไม่ก็ทำไมสามารถระบุได้นะว่าเป็นปืนสั้นหรือปืนกลางแต่ว่าท่านใช้คำว่าอนุภาพไม่ร้ายแรงเราก็เลยนึกถึงงี้ว่าถ้าสมมติมันยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์จริงนะคุณรางวัลมันต้องเป็นมุมสูงถูกไหมมันต้องเป็นมุมสูงที่ลงมาเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยแต่ว่าถ้าฟังจากผอ.นี่บอกมันเป็นแนวระนาบอะระวันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าแนวระนาบมันยิงมาจากไหนแล้วใครเป็นคนยิงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายความมั่นคงก็จะบอกว่ายิงมาจากมุมสูงเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่มันจะโดนจุดสูงมากกว่าวิธีเข้าจะมาจากมุมสูงมากกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อไปแต่ว่าฟังความเห็นจากแพทย์จากคุณหมอแล้วเนี่ยท่านก็ออกบอกว่าออกความจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากจะพิสูจน์กันก็ให้ฝ่ายที่เขาเกี่ยวข้องพิสูจน์ต่อไปแต่หมอก็พูดได้แค่นี้ประมาณเนี้ยนะคุณรวันว่ามันไม่ร้ายแรงมากนักนะแล้วก็อยู่ในแนวด้านต่ำด้วยซ้ำไปสำหรับเรื่องกระสุนที่ทะลุเข้ามานะครับ
1: แล้วก็เมื่อคืนนี้มีแถลงการจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสด้วยนะคะเดี๋ยวคงมาว่ากันต่อหรือไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยอาจจะนำเสนอเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชุดเฉพาะกิจนราธิวาสปัดข่าวลวงหอทหารแค่ลาดตระเวนไม่มีอาวุธขึ้นบินระบุจะไม่ได้ยิงวัยรุ่นจะแนะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกแถลงการเรื่องชี้แจงกรณีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักนำเสนอข่าวโดยระบุว่ามีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธปืนเล็กยาว M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยอ้างอิงร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวสิ้นเชิงและขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่าภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและตรวจการเท่านั้นกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานโดยภารกิจในคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยาน4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและฝ่ายอำนวยการซึ่งทั้ง3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผลกระทบต่อพยานหลักฐานทางคดีขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านด้านผู้กำกับจะแนะเผยพบหัวและปลอกกระสุน M16 จุดชาวบ้านถูกยิงด้านสส.รอมฎอนลงพื้นที่พบร่องรอยกระสุน14นัดนายรอมฎอนปัญจอสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่นายสอและดอเลาะอายุ21ปีถูกยิงโดยมีข้อสงสัยว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ตำบลช้างเผือกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายรอมฎอนได้เข้าพบพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอแสละผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะสอบถามกรณีการสืบสวนคดีนี้ส่วนผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เปิดเผยว่าตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.ได้จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนชายนายสอนและในที่เกิดเหตุและพบปลอกกระสุน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาห่างจากจุดที่นายสอนและถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนแบ่งเป็น2จุดจุดแรกมี3รอยจุดที่2มีเกือบ10รอยซึ่งหลักฐานทั้งหมดตำรวจสภ.จะแนะนำส่งพนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดรวมถึงเสื้อผ้าของนายสอนและเพื่อพิสูจน์เขม่าวดินปืนตามหลักนิติวิทยาศาสตร์โดยคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจยืนยันว่าทำหน้าที่ตามความถูกต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานโดยทั้งหมดได้นำส่งพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงวิถีกระสุนที่มีข้อสงสัยแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวีผู้ออกดีวีรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวี13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวีก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อขอสลับมาทักทายนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองข่าวสารกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางไลฟ์ของคลื่น 96.5 จาก YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะดิฉันอยู่ที่ YouTube นะคะเช้านี้คุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีสนะคะ20องศาเซลเซียสตี3คุณตุ้ยนะคะคุณตุ้ยอนันต์นะคะก็ทักเรื่องของการดูข่าวบอกว่ามีการจับผู้ต้องหาได้2คนในเรื่องเหตุที่ใต้เห็นเปิดหน้าผู้ต้องหาเต็มแล้วเทียบกับคดีที่ไล่ยิงกันในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะมีอีกคดีหนึ่งนะคะบอกว่าเอ๊ะอันนั้นเนี่ยยังมีการบังหน้าเบอร์หน้าไหนบอกว่า อะไรนะเวลายังไม่ตัดสินอะไรก็ต้องสันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
7: เป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อน
6: นะคะขออภัยนะคะพอดีมันมีโฆษณาคอยมาบังอยู่เรื่อยเลยอันนี้จากแพลตฟอร์มของ YouTube นะคะไม่ใช่จากของคลื่นนะคะคอยบังอยู่นะคะบอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าช่องไหนนะแต่ถ้าดูช่อง9นี่อันนี้เราเคร่งครัดตามหลักการนี้เป๊ะๆอยู่นะคะส่วนคุณเจค่ะคุณเจบอกว่านะครับเวลาคนระดับ C10 C11 ไม่ได้มีความโดดเด่นแต่ย้ายไปบริหารกินไปเรื่อย2เวลาทำผิดก็ย้ายไปเรื่อยจะให้ไปทำเรื่องให้ทั่วหรือไงไม่มีวิธีย้ายไปอยู่ในเข่งเหรอแล้วข้อ3ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องเขาการแต่งตั้งโยกย้าย ตั้งคนอายุน้อยกะว่าจะผูกกินยาวรัฐบาลต้องการอีโนด่วนโอ้เกรงว่าจะท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมคะคุณประวิทย์ทักทายมาคุณจักริดค่ะติดตามฟังอยู่ก่อนอาหารเช้าขอบพระคุณคุณดีคอปด้วยบอกประเทศไทยเท่ากับระบบอุปถัมภ์นะคะแล้วก็คุณประโมทนะคะคุณประโมทเม้นมาบอกว่าเดี๋ยวนะคุณประโมทบอก BRM เป็นขบวนการก่อการร้ายทำไมรัฐต้องให้ค่าความสงบทำไมต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการ BRN นะแล้วทำไมประเทศทางใต้ๆของเราเขาไม่เกิดเหตุกันบ้างล่ะนะคะส่วนคุณวิทยาบอกขนาดอดีตนายกที่มีอำนาจล้นฟ้ายังเอาไม่ลงมันต้องมีอะไรซ่อนเร้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้พี่วิเชษพูดอีกเอาที่พูดได้น่าจะเรื่องใต้นี่แหละ
7: เรื่องใต้เหร
6: อคุณวิทยาคงเห็นพี่วิเชษเหมือนจะรู้อะไรแต่อาจจะของกักไว้ก่อนอะเอาที่พูดได้พี่วิเชษมีอะไรอยากพูดเติมให้คุณวิทยาหน่อยไหมคะเรื่องใต้เรื่องใต้มีอะไรจะเติมหน่อยนึงนะคะ
7: จริงผมก็ต้องก็สังเกตเอางี้ก็แล้วกันนะคือผมก็มีญาติมีพรรคพวกตอนนี้เกษียณกันหลายคนแต่คนยังรับราชการอยู่ในกองทัพก็ยังอยู่เนี่ยนะออกจากปัตตานีมา1คนออกจากจังหวัดภาคใต้3จังหวัดออกมาอยู่ข้างนอกผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วว่าด้วยเงินที่มหาศาลเนี่ยคุณอรวรรณที่มาลงไปเนี่ยมันคือมันทำให้มีคนได้ประโยชน์อย่างตรงนี้เยอะมากเลยยศไหนตำแหน่งไหนไม่รู้ว่าแต่ว่ามีคนพูดกับผมถึงขนาดว่าโอ้โหนะ

0: ออก็อยู่ได้ปลอดภัยโดยที่ว่าไม่เป็นอะไรเลยตอนรับราชการในจังหวัดภาคใต้แล้วนายทหารทั้งหลายเนี่ยนะเวลาลงไปรถในพลทั้งหลายต้องมาคุยกับเขานะเพื่อเขาจะได้นำทางว่าไปในพื้นที่ไหนจะปลอดภัยถ้าไม่มาถ้าไม่รู้สุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยโดนนะแต่ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะรู้ว่าเวลาไหนพื้นที่ไหนตรงไหนปลอดภัยเขาจะรู้เลยเออมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าคนที่โดนมันดีเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้รู้อินโนเดียน่าสงสารมากคุณวันนะทหารที่เสียชีวิตในภาคใต้นี่นะหรือตัวจะโดนเนี่ยคนที่มาจากภาคอื่นนะนะที่โดนระเบิดโดนยิงตายเป็นชีวิตที่น่าสงสารนะผมเข้าใจเลยแต่คนที่อยู่ในพื้นที่นานเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรคุณวันเพราะเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าช่วงไหนควรจะเข้าช่วงไหนไม่ควรจะเข้าเวลาไหนไม่ควรจะเข้านะหรือพื้นที่ตรงไหนเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปทางอื่นแต่คนที่ไม่รู้ที่โดนเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยนี่คือผู้บริสุทธิ์เนี่ยผมถึงบอกว่าสงสารน้องๆที่ลงไปจากภาคอีสานภาคกลางหรือภาคเหนือที่ไปในภาคใต้นะแต่ผู้ใหญ่อ่ะจะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยเป็นอะไรนะยศพลเอกพลโทอ่ะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกพลตรีอ่ะเราก็รู้กันอยู่ไง
1: ไม่เป็นหรอกเพราะหนึ่งไม่ได้เป็นคนประจำการอยู่ที่จุดตรวจด่านตรวจเหมือนน้องๆ นะคะที่ต้องบอกว่าเป็นชั้นประทวนนะคะแล้วก็อย่างที่สองเวลาท่านเดินทางเนี่ยโอ้โหท่านก็ได้รถกันกระสุนอย่างดีอ่ะ
0: เขาเคลียร์ก่อนล่วงหน้าเหมือนได้ยกไปนราธิวาสวันที่ผมลงไปอ่ะผมยังเห็นเลยกำลังทหารในสองข้างถนนออกจากป่ามุดนู่นมุดนี่กันมาเคลียร์กันล่วงหน้าก่อนนายกไปแล้วนายกก็อยู่ไม่นานหรอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็กลับจากนราธิวาสอ่ะ
1: แต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าจะให้เขาโดน
0: ไม่
1: ได้ว่าให้เขาเสี่ยงให้เขาโดนเพียงแต่ว่าโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยเมื่อเทียบกันกับระดับกำลังพลที่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่างกันนะคะแต่ว่ามันมีความสลับซับซ้อนเนี่ยคุณวิเชษเอาอย่างนี้นะแค่ตอนเนี้ยตกลงเนี่ยคนทำต้องการอะไรเราก็จะเป็นการวิเคราะห์สันนิษฐานกันไปต่างๆนานาต้องการอะไรแล้วเป้าหมายของเขาอยู่ที่ไหนนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตกลงถ้าบอกว่าจะอย่างไรก็ตามในประเด็นปัญหาภาคใต้ตอนนี้กับผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบนักวิเคราะห์ทุกท่านพูดตรงกันบอกต้องจบด้วยการเจรจาแต่ถามก่อนว่าเจรจากับใครถูกตัวหรือไม่และยังเป็นคนที่เคยเจรจาอยู่ในความเดิมของเรื่องอยู่อีกต่อไปหรือไม่โอ้โหมันมีความสลับซับซ้อนมากแค่เรื่องง่ายๆเนี่ยหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยคุณเชษข้อเท็จจริงมันยังมาหลายแฉกเลยเห็นไหมอย่างที่เมื่อกี้เราฟังจากข่าวต้นชั่วโมงใช่ไหมชุดชกนราธิวาสที่ถูกกล่าวหาเขาก็แถลงแบบนึงนะเขาลาดตระเวนนะเขาไม่มีจานะไม่ติดอาวุธแล้วยังไงพอตำรวจไปพื้นที่เราก็เห็นจากข่าวเมื่อกี้ต้นชั่วโมงใช่ไหมพอตำรวจสภ.จะแนะนะท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจะแนะก็กลายเป็นข้อมูลอีกชุดหนึ่งมีกระสุนปืนแล้วท่านก็บอกต้องตรวจเด็กกลุ่มนี้มาก่อนที่มีด่านตรวจเนี่ยนะทางสภ.จะแนะมีด่านตรวจไม่เจออาวุธนะเพราะบางคนบอกเอ้ยปืนลั่นเองเปล่านะคะตอนแรกก็มีข่าวว่าคุณทำปืนลั่นเองหรือเปล่าคุณมโนว่าคุณโดนยิงหรือคุณทำปืนลั่นเองแน่หรือยังไงกันเขาก็บอกว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดทั้งอาวุธปืนให้ความร่วมมือในการค้นอย่างดีแต่ในที่เกิดเหตุไปเจอหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มิลลิเมตรจริงๆปลอกกระสุนปืน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขานะแล้วก็มีร่องรอยกระสุนบนถนนแต่ที่คุณวิเชษเล่ารอยกระสุนเข้ากับออกของทางท่านผอ.โรงพยาบาล
0: ก็เล็กมันอยู่ตรงเอว
1: รูเข้ารูออกมันก็เล็กกว่า 5.56 มิลลิเมตรที่บอกเอ๊ะตกลงมันจะยังไงกันแน่แล้วมันมีปืนอะไรมาจากไหนเนี่ยเอาไปว่าเห็นไหมแค่เหตุการณ์เดียวนะในบรรดาร้อยเหตุที่เกิดขึ้นไล่มาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์แค่เหตุการณ์เดียวเนี่ยความเป็นจริงมันยังสับสนอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะกับความสลับซับซ้อนที่สั่งสมมายาวนานในพื้นที่เน
0: ี่
1: ย
0: นิดเดียวผมแทรกก่อนนิดเดียวตรงนี้ตอนเหตุการณ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยยิงเนี่ยนะผมอยู่ในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะแล้วก็มีโดนตำรวจที่เสียชีวิตโดนยิงด้วยปืน M16 นะที่จังหวัดตรังบ้านผมนี่แหละนะพรรคพวกผมก็ประเภทแบบเป็นทหารป่ากันสมัยก่อนก็เป็นนะผมก็มีพวกเป็นตำรวจอ่ะตำรวจโดนยิงเสียชีวิตนะผมไปดูเลยที่วัดตอนที่กำลังล้างศพทำศพกันอยู่เนี่ยนะโดน M16 นะคุณรันเข้าข้างหน้าเนี่ยนะ มันจะดูเล็ก

0: เดียวประมาณเนี้ยประมาณ1เซนเนี่ยแต่ว่าวิถีกระสุนเนี่ยของปืนเนี่ยพอเข้าไปลูกกระสุนเจอมามันควงสว่านมันจะควงสว่านออกไปอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บไม่พอยิงเข้าหน้าเนี่ยรูมันจะเล็กแต่ทะลุหลังเนี่ยนะถ้าเป็นปืนขนาดร้ายร้ายแรงมันต้องรูใหญ่รูด้านหลังจะออกใหญ่จะใหญ่เลยจะ 3-4-5 เซนเนี่ยรูมันจะบานออกมาไงเข้าข้างหน้าเล็กแต่ควงสว่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปบานด้านหลังแล้วมันก็จะออกทะลุหลังมามันจะใหญ่ผมก็เห็นแบบนั้นอ่ะมันผมก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธอย่างที่พอรมวานพูดไงบอกว่ามันไม่ได้ใช่จะใช้อาวุธที่มันอนุภาพร้ายแรงมากท่านก็พูดได้แค่นี้ท่านก็ไม่อยากพูดนะเพราะว่าท่านบอกไม่เชี่ยวชาญเรื่องของอาวุธปืนแต่ประสบการณ์ผมที่เคยเห็นเนี่ยผมไม่เห็นกับตาเลยนะถ้าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมากเนี่ยรูด้านหลังมันจะใหญ่กระวันมันจะบานเพราะปืนมันควงสว่านเกลียวด้านในอะมันควงสว่านแค่นั้นเองว่าจริงแต่ว่าต้องไปพิสูจน์กันเพราะเราไม่รู้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เข้าไปที่ตัวน้องคนที่เจ็บมันเป็นอาวุธประเภทหนึ่งแต่ไอ้ที่เจอในที่เกิดเหตุเป็นอาวุธอีกแบบหนึ่งแล้วทางฮอลีคอปเตอร์ถ้าหน่วยช็อกก็บอกเขาตรวจสอบได้มีขึ้นไปใครบ้างมีการควบคุมงานใช้เขาไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปเขาต้องการแบบเหมือนเป็นการตรวจการติดตามหลังจากการเกิดเหตุนี่ไงก็เลยต้องบอกว่าแล้วข้อเท็จจริงจะไปอยู่ที่จุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอาแบบที่ท่านนายกบอกอะของแบบนี้มันต้องใช้นิติวิทยาศาสตร์ใช้การพิสูจน์ต่างๆเข้ามาประมวลกันนะคะท่าทางนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ยังเป็นอีกหนึ่งในความชุลมุนคุกกรุ่นที่ยังเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะส่วนความเห็นของท่านผู้ชมนะคะที่ถัดมานะคะคุณปรีชาบอกว่าการยิงปืนจากฮอให้ถูกเป้าหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแม้แต่สไนเปอร์ที่อเมริกาฝึกให้ยิงจากคอโดยตรงโอกาสถูกเป้ายังน้อยมากนะคะแนวกระสุนมันจะบอกได้ชัดเจนส่วนคุณปราโมทบอกเห็นด้วยกับการจัดงานที่ชุมชนสามารถทำได้คนเมื่อมีงานทำความสุขจะเกิดแก้ถูกจดคือสร้างงานโดยคนในท้องถิ่นสามารถใช้ได้ทั่วประเทศแต่อย่าเอา BOI ให้ต่างชาติของปัญหาภาคใต้เนี่ยคุณวิเชษมันน่าเศร้าตรงความพยายามที่จะสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นจะ
0: ทำโรงสร้างนี
1: ่จะทำโรงไม้จะทำนิคมจะทำงานแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ตามมันดูมีปัญหาไปซะหมดอ่ะพ่อกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของผู้ก่อเหตุไปแล้วเขาป่วนเรื่องของเศรษฐกิจด้วยอ่ะนะคะ
0: คร
1: ับ ส่วนคุณถาวรค่ะบอกภาครัฐไม่มีวิธีคัดเลือกคนมารับราชการควรศึกษาแนวทางคัดเลือกคนของเครือซีเมนต์ไทยได้คนมีคุณภาพมากครับนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนคุณปาโมททักมาอีกทีค่ะบอกว่าทำไมต้องไปก่อกวนทั้งที่มันก็ควรจะมีสันติสงบสุขน่าจะหวังผลทางการเมืองใส่เครื่องหมายคำถามทำลายฐานเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ชุมชนเดือดร้อนนะคะก็พูดง่ายว่าก็คงอยากจะทำให้ว่าอำนาจรัฐก็ไม่สามารถสร้างความมั่นคงและความมั่นใจความปลอดภัยให้กับประชาชนนั่นเองนะดิฉันคิดเอาง่ายๆเลยชั้นแรกก่อนเลยว่าเขาทำไมต้องทำแบบนี้ก็ทำให้เห็นว่ามีอำนาจรัฐแล้วไงอ่ะก็ดูแลไม่ได้อ่ะนะคะน่าจะอันนี้ง่ายสุดอ่ะถ้าจะคิดได้ในขณะนี้นะคะก่อนที่จะไปเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตและซับซ้อนกว่านั้นส่วนของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทาง YouTube ชาวนี้ไปแล้วก็ดู Facebook คุณจินดาทักทายมาคุณ DKT Farm นะคะบางอย่างที่ท่านอ่านออกอากาศไม่ได้นะคะแต่รับทราบค่ะนะคะแล้วก็แต่เม้นหนึ่งที่อาจจะพูดได้ก็คือคุณ DKT Farm ไม่เชื่อทั้งนายกแล้วก็ทหารคุณ My God บอกว่าคุณวันนอนทำอะไรได้เป็นส.ส.มาแล้วกี่ปีถ้ามีคอนเน็กสถานการณ์คงดีกว่านี้ส่วนคุณอะไรนะบอกสะเทือนใจกับที่ดิฉันเล่าเรื่องมีคุณพี่ที่ทำงานโรงงานไม้ที่บอกไปโรงงานทุกวันเลยเพราะว่าเธอมีรายได้กินรายวันเธอก็แค่รอว่าวันนี้จะมีงานมาให้เธอทำไหมแต่เธอต้องไปก่อนทุกวันแล้วเธอก็ยังไม่มีรายได้มันหลายวันแล้วนะตั้งแต่เกิดเหตุด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องรอเรื่องของกระบวนการไปเยียวยาฟื้นฟูเพราะตอนนี้สภาพโรงงานคือมันแทบจะไปหมดทั้งโรงอ่ะอันนี้คือที่เซาเทิร์นปัตตานีนะคะโรงไม้เซาเทิร์นนะคะคุณพิสุทธิ์บอกว่าต้องดูว่าถ้าเป็นผู้ก่อเหตุจริงก็สมควรแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกยิงด้วยเช่นกันอันนี้ก็รับทราบอยู่นะคะต้องหาความจริงกันนะคะส่วนคุณไพศาลค่ะมาแล้วบทกลอนอีสานใต้ฟ้าแยงด้วยแสงจ้าพอตากผ้ากลางแจ้งแล้วแห้งหอมโดนัลด์ทรัมป์ฟุ้งซ่านอิหร่านตรอม เวทีพร้อมเนเน่ AGT เมื่อกี้ฟังมา
0: ได้
1: แ
0: ต่ชา
1: ร์ลโลใช่ไหมเดี๋ยววันนี้สายๆคงได้รู้แล้วว่าเนเน่เล่นเพลงอะไรนะคะคุณไมค์ก็อดบอกว่านะคะการพบปลอกกระสุนในสวนยางนี่คือแถวสองข้างทางมันดูเป็นป่าเนาะบอกเป็นการวางแผนเอาไว้หรือเปล่าคือมันมีหลายทฤษฎีมากเลยบางคนก็บอกว่า
0: คิดได้หมดแหละ
1: หรือเข้าไปยุ่งเหยิงในพื้นที่หลังเกิดเหตุพูดง่ายว่ากระสุนโดนยิงกับกระสุนที่มันอยู่เป็นรอยอยู่หรือที่เจอได้ทำไมมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันแล้วมันมีคนเข้าไปเติมหรือไปหรือเปล่านะชุลมุนวุ่นวายกันไปเรื่องของใต้นะคะส่วนเรื่องของกรณีข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ที่เราก่อนจบรายการดิฉันเห็นเขาลางจากที่คุณสุภชัยใจสมุทรเนาะชิงกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเขาทักไว้ใช่ไหมตกลงอ่ะคุณไปตัดสินกันจากสำนวนที่เอามาเผยแพร่เนี่ยออกมายังไงยังไงก่อนผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วท้ายที่สุดงานเข้าคนทำเลยปรากฏว่าเมื่อวานนี้อาการเขาลางก็มาจากสิ่งที่รัฐมนตรียุติธรรมคุณพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์บอกใช่ไหมคะบอกว่าเอกสารที่มันหลุดออกมาที่ไอลอว์ออกมาเผยแพร่เนาะโอ้โหเป็นกุลุดกุลุดเลยเนี่ยบอกมันเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินโอ้โหนี่ระบุชัดขนาดรู้เลยนะว่ามาจากเอกสารที่กองไหนหลุดออกมาบอกนี่เป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัด DSIมีข้อสงสัยว่าเอกสารนี้ได้มายังไงตอนนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าใครทำให้เอกสารหลุดออกไปนะคะแล้วก็ไปแจ้งความด้วยให้ไปแจ้งความด้วยที่กองปราบปรามนะคะคนที่เอาเอกสารและสำนวนไปใช้นะจะมีความผิดทั้งในอาญาและกฎหมายพิเศษด้วยนะคะแล้วก็มีการชี้เป้าไว้ว่าอาจจะมาจากการตรวจสอบสมัยอดีตรัฐมนตรียุติธรรมคนที่แล้วไหมซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตนเองเข้าตำแหน่งเอาพูดอย่างนี้ตรงๆไม่ก็หมายถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องดิฉันนัดพันตำรวจทวีสอดส่องไม่ได้มา2วันแล้วนะคะแอบฟ้องออกอากาศหน่อยวันนี้ท่านก็ยังไม่สะดวกนะจริงก็จะถามเรื่องนี้แหละจะถามเรื่องนี้กับเรื่องใต้ด้วยท่านบอกว่าเช้านี้ยังไม่สะดวกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ท่านจัดการอะไรในธุรกิจภารกิจของท่านก่อนละกันนะยังไงจะตื้อไปเรื่อยๆนะคุณวิเชษเพราะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ท่านโดนเพ่งเล็งแล้วนะแล้วก็ในแง่ของคดีก็เมื่อวานนี้ทางโฆษก DSI เขาก็ไปแจ้งความแล้วใช่ไหมล่ะคุณวิเชษเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านวรนันท์ศรีล้ำนะคะท่านก็ได้ไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะคะโฆษก DSI ส่งกองกฎหมายดำเนินคดีกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเอกสารเมื่อวานนี้พันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยบอกว่ากรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารเนี่ยนะคะทำให้เกิดความเสียหายนะคะก็เป็นว่าถือว่าเป็นการทำผิดเกี่ยวกับเอกสารทางราชการนะคะที่จำเป็นต้องเข้าสู่ชั้นศาลเพราะว่าไปร้องทุกข์ที่กองปราบไปแล้วบอกว่าขอไม่เดาว่ามีเกลือเป็นหนอนไหมนะเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยสำหรับการดำเนินการในส่วนของสำนวนคดีที่ DSI ทำเนี่ย คือได้ส่งสำนวนให้อัยการคดีพิเศษไปแล้วนะคะก่อนที่ถูกตีกลับมานะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องที่ไปพาดพิงว่าจะเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรียุติธรรมก็คือนันทวีสอดสองหรือเปล่าเนี่ยก็ให้กระบวนการตรวจสอบมันชัดเจนก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการแจ้งความดำเนินคดีเพื่อดิสเครดิตไทยดิสเครดิตใครแล้วกันก็สรุปแล้วสัญญาณที่ท่านรุทธพลท่านบอกไว้เนี่ยก็มีการดำเนินการกันไปแล้วจริงๆนะคะบอกว่าถือว่ามันส่งผลเสียต่อการดำเนินคดีนะคะเพราะหนึ่งเอกสารที่ทางดีเอสไอไปแจ้งความไว้เนี่ยบอกตกลงเป็นเอกสารจริงไหมแล้วถ้าจริงหลุดไปอยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอกได้ยังไงก็ต้องตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องหรือเอื้อประโยชน์หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นที่ดำเนินการกันไปนะคุณวิเชษก็เมื่อวานนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเนอะบอกสรุปแล้วแทนที่อยากจะรู้ว่าให้ความเป็นจริงเนี่ยที่แม้แต่ข้างตัวท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ถูกกล่าวหาไปด้วยเนี่ยท่านรุทธพลเนี่ยที่อยู่ในชุดปัจจุบันเนี่ยนะคะว่าไปถูกพาดพิงไปด้วยเนี่ยตกลงมันยังไงแต่ว่าท่านใช้วิธีการไปตรวจสอบเอาผิดว่าลูกน้องตัวเองทำผิดหรือเปล่าเนี่ยนะโอ้โหนี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะจากการเคลื่อนในส่วนนี้นะคะ
0: ครับก็ในยุทธภูมิเมื่อวานนี้โดนถามนะกระวัน เรื่องนี้เหมือนกันแหละการที่ทางไอเราออกมาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานชัดว่าสวเนี่ยมีรัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องและมีสสและแกนนำพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องนายกบอกเลยก็ไปสู้กันในศาลกันแล้วกันบอกวันนี้มีการแจ้งความทุกอย่างมีกระบวนการยุติธรรมและไม่สามารถจะไปเชื่อความเห็นคนใดคนหนึ่งได้นะมีการพิสูจน์การดำเนินการแล้วก็การต่อสอบสวนทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเคารพกระบวนการนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากการให้ความร่วมมือในทุกๆอย่างนะอันนี้น่าสนใจนะผมได้คุยกับคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านกฎหมายก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไอ้รอต้องการอยู่แล้วคุณระวันเป็นสิ่งที่คุณยิ่งชีพต้องการอยู่แล้วเพราะว่าต้องการให้แกนนำพรรคภูมิใจไทยให้นายกให้รัฐมนตรีให้รองนายกเนี่ยไปขึ้นศาลเพื่อจะได้เอาหลักฐานเรียกร้องหลักฐานจังเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคุณระวันสำหรับเรื่องนี้แต่นายกท่านบอกไปสู้กันที่ศาลก็แล้วกันใช่ไหมฮะส่วนกกต.ก็เมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดเหมือนกันออกเอกสารแถลงข่าวชี้แจงว่าที่มีข่าวว่าจะมีการลงมติกันในเรื่องสว28สิงหาคมนั้นยืนยันข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสำนวนของสวและลงมติสำนวนดังกล่าวต่อไปนะเพราะฉะนั้นปฏิเสธมาแล้วว่า28ยังไม่มีคุณดาวัฒน
1: ์ก็เอาเป็นว่าที่จะลุ้นกันว่าจะส่งไปที่ศาลขนาดไหนหรือจะยกขนาดไหนเป็นอันว่าที่เมื่อวานนี้สื่อลงพร้อมกันเป็นฉากเนี่ยตกลงยังไม่ใช่ใช่ไหมแต่เห็นมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าถ้าจะมีออกมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยในขณะที่ต้องบอกว่าคุณยิ่งชีพและไอลอว์แล้วก็ไอติมเนี่ยเขามีการแสดงหลักฐานกันอย่างต่อเนื่องนะทั้งบุคคลทั้งเอกสารเส้นเงินจนกระทั่งการพบร่องรอยการโทรศัพท์ติดต่อกันเนี่ยคือเชษโอ้โหมันดูเรียกว่าข้อที่จริงเนี่ยมันล้อมเข้ามาจนขนาดนี้จนในแง่ของถ้าถามว่าชาวบ้านสนใจเรื่องไหนมากที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเห็นจากที่นิดาโพเขาบอกใช่ไหมคุณวิเชษใช่ไหมเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับกรณีของสวเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทางสาธารณชนเนี่ยนะคะให้ความสนใจกับเรียกว่าความจะเป็นอยู่เป็นไปของทางรัฐบาลด้วยเพราะว่าอันดับหนึ่งถ้าย้อนกันไปเนี่ยชาวบ้านบอกว่านะปัญหามากมายจะรอดไม่เนี่ยกับคำถามว่าอะไรส่งผลกับเสถียรรัฐบาลเสถียรภาพรัฐบาลของท่านนายกเนี่ยอันดับหนึ่งนะทุจริตสอบรับราชการ 62.75% แต่ที่ตามมาไม่น้อยเลยนะคือคดีหัวสวนี่แหละ 55.88% นะที่ชาวบ้านมองว่ามันมีความสำคัญที่มีผลกระทบถึงเสถียรรัฐบาลเสถียรภาพของรัฐบาลนายกหนูได้เลยทีเดียวนะคะพอมาดูบอกว่าแล้วการรับมือทำได้ขนาดไหนปรากฏว่าชาวบ้านเสียงส่วนใหญ่ 39.69% เชื่อว่ารับมือได้แค่บางประเด็นนะคะแต่ในส่วนของการอยู่รอดนะคะ อันดับหนึ่งบอกว่าจะไม่รอดแน่ๆ 37.86% แล้วคิดว่ารอดล่ะรอดบอบชั้นมาก 26.03% อันนี้เป็นเรื่องของโพนะคุณวิเชษเดี๋ยวต้องดูของจริงเพราะว่า 1. วันนี้เปิดสภาแล้วนะคะมีการพิจารณาเรื่องของพ.ร.ก. 400 ล้านนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตามมาด้วยการตรวจสอบทั้งในและนอกสภาในสภาก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องยืนแน่นอกสภาเดี๋ยวลองดูเพราะว่าแม้จะไม่มีการประชุมของกกต.นะคุณวิเชษแต่ก็จะมีการจัดงานใหญ่นะคะจากทางฝั่งของสภาเหมือนกันนะคะวันที่28จะมีการจัดเสวนาทางวิชาการวิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระที่มาและทางออกขอโทษนะบุคคลที่ไปนี่ตัวตึงทั้งนั้นเลยนะคุณวิเชษอาจารย์วิชามหาคุณอย่างนี้ท่านวัดติงสมิธอย่างนี้นะคะอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอย่างนี้อันนี้จากที่สภานะคะอันนี้ก็ยังคงมีอะไรให้ตื่นเต้นในวันศุกร์ได้อยู่เหมือนกันแม้จะไม่มีการประชุมกกต.ในวันนั้นค่ะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณ
4: มาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayen Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบสเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ thinking radio
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เช้านี้นะคะ 8:38 นดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะก่อนเราจะไปอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องรัติการอําลอยค่ะเนเน่ตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะเพราะว่าสร้างชื่อเสียงไปทั่วเลยนะคะเราไม่ใช่แค่ทั่วประเทศไทยนะแต่ว่าทั่วโลกนะเพราะว่า ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะจบโชว์ของเธอใน America's Got Talent นะคะคุณป้าดิฉันเนี่ยดูอยู่ที่สหรัฐอเมริกาบอกกรี๊ดตลอดเลยนะคะกรรมการกดปุ่มทองคำผ่านเข้ารอบไฟนอลค่ะคือดิฉันยังไม่ได้ดูสดแหละแต่ว่าเห็นญาติที่ฝั่งสหรัฐเขาก็ตื่นเต้นกันมากแล้วมีเพื่อนที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็นัดกันไปเชียร์ชาวไทยในสหรัฐนี่เขาก็นัดไปเชียร์แบบเชียร์สดนัดโหวตนัดอะไรกันกลายเป็นวาระใหญ่โตของคนไทยในสหรัฐนะก็ดีใจมากๆกับน้องเนเน่รอยัลเนี่ยพูดไปยังขนลุกไปนะคือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าเธอร้องเพลงอะไรอย่างไรแต่ว่าก็เอาเป็นว่าแน่ๆเนี่ยสายข่าวรายงานบอกว่าเก่งมากแล้วก็สะพรึงอะนะกรรมการกดปุ่มทองคำผ่านเข้ารอบไฟนอล นะคะขอแสดงความยินดีตั๋วใบต่อไปเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะอ๋อร้องเพลง Black Hole Sun ค่ะเชื่อว่านี่จะเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยทีเดียวนะคะแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับน้องเนเน่ค่ะรอจับตาก้าวย่างต่อไปเอาล่ะมาดูวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่26สิงหาคมซึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ก็คาดการว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือต่างออกไปมากมายจากที่คาดการโดยแนวโน้มคือการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เหมือนเดิมคือ 1% นะคะแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากต่างประเทศที่พร้อมใจขึ้นดอกเบี้ยตามเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากผลกระทบด้านสงครามแต่ว่าเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางสูงนะคะขณะที่เงินเฟ้ออยู่ในกรอบจำกัดทำให้ไม่เป็นอุปสรรคหรือมีเหตุต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะคะดร.อมรเทพจวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะบอกว่ากนง.รอบนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากนักนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโดยรวมก็ยังไม่ต่างกับที่ผ่านมาแล้วก็นโยบายการเงินของไทยก็อยู่ในจุดที่ขยับตัวได้ค่อนข้างยากแม้ว่าเศรษฐกิจไทยต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติมแต่ว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกก็ทำให้การตัดสินใจลดดอกเบี้ยนั้นมีข้อจำกัดนะคะเหตุผลสำคัญคือเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2ที่ผ่านมาเนี่ยมีการสะดุดโดยการเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสติดลบแม้จะมองได้ว่าเป็นการพักฐานที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ว่าแรงส่งของเศรษฐกิจหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าปีหน้านะคะภาพสะท้อนเศรษฐกิจไทยยังต้องการนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพของตลาดเงินตลาดทุนและค่าเงินโดยเฉพาะเมื่อทิศทางของเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้มีโอกาสที่จะเห็นการคงดอกเบี้ยนะหรือไม่ก็คือไม่มีการขยับดอกเบี้ยนั่นแหละการคงดอกเบี้ยอาจจะลากยาวไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปีหน้าเป็นอย่างน้อยในความเห็นของดร.อมรเทพนะคะปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็สงครามการค้าซึ่งอาจจะทำให้ทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้กนง.ไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ง่ายนะคะแม้ว่าเศรษฐกิจจะโตต่ำก็คือความกังวลด้านเงินเฟ้อแม้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบันจะมีลักษณะมาจากอุปทานและอาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ระมัดระวังอย่างไรก็ตามค่ะมองว่าสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็คือการดำเนินนโยบายสวนทางกับทิศทางการเงินโลกมากจนเกินไปแม้ว่าไทยเนี่ยจะมีอิสระในการกำหนดนโยบายการเงินของตัวเองก็ตามนะคะแต่ว่าการขยับดอกเบี้ยแตกต่างจากประเทศเศรษฐกิจหลักมากไปก็อาจจะกระทบต่อเสถียรภาพตลาดเงินตลาดทุนแล้วก็ไปสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินด้วยค่ะโดยเฉพาะขณะนี้มีประเด็นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวหลังจากบอนด์ยิลด์ของสหรัฐปรับตัวขึ้นนะคะส่งผลให้บอนด์ยิลด์ของไทยขยับตามแม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจก็ไม่ได้ลดลงตามทั้งหมดที่อาจจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการดูแลภาวะการเงินก็ไม่ได้มีเพียงเรื่องดอกเบี้ยนโยบายแต่ว่าต้องติดตามกลไกการส่งผ่านไปยังต้นทุนทางการเงินของภาคเอกชนด้วยนะคะไปฟังอีกหนึ่งความเห็นแล้วกันค่ะคุณณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคุณณัฐพรยังมองว่า ก็เหมือนกับดร.อมรเทพคิดว่ากนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% เพราะว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยทั้งปีอาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้า เพราะว่าเศรษฐกิจภาพรวมยังเปราะบางนะคะเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่า 2% ทำให้แรงกดดันที่กนง.จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อลดลงแม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาสที่2จะออกมาสูงกว่าที่ตลาดและศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินก็ตามแต่เมื่อดูรายละเอียดกลับพบอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังอ่อนแอนะคะและการเติบโตที่ยังขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเพียงบางส่วนจึงยังไม่ใช่สัญญาณที่ทำให้สามารถไว้วางใจว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างแข็งแรงเพราะฉะนั้นในการคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1%จึงมีความจำเป็นค่ะเพื่อไม่ให้ภาวะการเงินเนี่ยกลายเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการแล้วก็เดี๋ยวไตรมาสที่3เนี่ยนะคะมันจะมีเม็ดเงินจากงบประมาณภาครัฐที่เข้าสู่ระบบมากขึ้นซึ่งอาจจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจบางส่วนก็ทำให้กนง.สามารถใช้แนวทาง Wait and See รอดูสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องเร่งปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนะคะศูนย์วิจัยกรุงศรีมองว่ากนง.คง 1% เช่นกันเพื่อประคองเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้ออาจจะเร่งชั่วคราวเพื่อให้ภาวะการเงินยังผ่อนคลายเพียงพอแล้วก็ประคองเศรษฐกิจแม้ว่าเงินเฟ้อมีโอกาสปรับสูงขึ้นแล้วอาจจะเหนือกรอบเป้าหมายในช่วงหนึ่งแต่ประเมินว่ามันเป็นแค่เพียงชั่วคราวค่ะแล้วก็เงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในครึ่งแรกของปี2570ดังนั้นเมื่อประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยแล้วก็สินเชื่อยังตึงตัวจึงมีเหตุผลที่ยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับนี้ต่อไปนะคะนี่ก็เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็เดี๋ยวรอดูการประชุมอีกทีนะว่าจะออกมาหน้าไหนอย่างไรค่ะในวันนี้เนี่ยทางกรุงเทพธุรกิจเขามีทำเรื่องของผ่าพันธกิจแบงก์ชาติยุคใหม่เมื่อเสถียรภาพไม่ใช่แค่เงินเฟ้อนะคะนักเศรษฐศาสตร์ที่ว่าพันธกิจของแบงก์ชาติกำลังขยายขอบเขตจากเดิมที่เน้นดูแลเงินเฟ้อค่าเงินแล้วก็สถาบันการเงินไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจที่ทำให้การเติบโตชะลอตัวและคำว่าเสถียรภาพเนี่ยอาจจะถูกตีความกว้างขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเงินเฟ้อก็ต้องครอบคลุมถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างปัญหาหนี้สินความเหลื่อมล้ำและการเติบโตของธุรกิจนั่นเองนะคะดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระมองว่าถ้าพูดถึงพันธกิจดั้งเดิมของแบงก์ชาติจะมีอยู่3ด้านคือดูแลเสถียรภาพราคาดูแลเงินเฟ้อดูแลอัตราแลกเปลี่ยนและดูแลสถาบันการเงินแต่ปัญหาคือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยไม่ได้มีโจทย์แค่เรื่องเงินเฟ้อค่าเงินหรือเสถียรภาพของสถาบันการเงินเพราะว่าเรากำลังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างค่ะที่ทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ชะลอต่อเนื่องสิ่งที่เห็นคือแบงก์ชาติปัจจุบันเริ่มพยายามทำงานเชิงรุกมากขึ้นทั้งการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยในบางช่วงที่ลดลงเร็วกว่าที่ตลาดคาดการเนื่องจากเห็นว่าเศรษฐกิจอ่อนแอและไม่จำเป็นต้องเก็บกระสุนเอาไว้นะคะรวมถึงเข้าไปมีส่วนในประเด็นคอร์รัปชันทุนเทาและเรื่องธนบัตรปลอมแม้บางเรื่องเนี่ยอาจจะดูเหมือนอยู่นอกกรอบภารกิจเดิมหากเปรียบแบงก์ชาติเวลานี้เป็นผู้โดยสารคือเวลานี้เสมือนเป็นผู้โดยสารบนเรือไททานิกนะคะเพราะว่าทุกภาคส่วนอยู่บนเรือลำเดียวกันหากเรือกำลังมุ่งหน้าไปชนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยอาจารย์สุภวุฒิบอกว่าการที่แบงก์ชาติจะบอกว่าเป็นองค์กรอิสระแล้วไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในภาพใหญ่อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในทางปฏิบัติอาจารย์มองว่าอาวุธสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยคือความสามารถทางวิชาการและความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยที่มีอยู่สูงค่ะดังนั้นธปท.เนี่ยควรนำความรู้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายประเทศให้มากขึ้นที่ผ่านมามีการออกบทความวิจัยเกี่ยวกับ Data Center ที่แบงก์ชาติเคยนำเสนอข้อมูลถึงผลกระทบในด้านการใช้ไฟและน้ำนะคะการนำเข้าชิ้นส่วนจำนวนมากและการจ้างงานที่ไม่ได้สูงมากแม้การแสดงความเห็นลักษณะนี้อาจจะทำให้ภาคเอกชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พอใจแต่มันก็สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของแบงก์ชาติที่ควรมีค่ะอาจารย์มองว่าการขยายบทบาทก็มีความเสี่ยงและอาจจะมีกลุ่มที่มองว่าแบงก์ชาติควรทำเฉพาะ3ภารกิจหลักเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองดังนั้นเมื่อทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหรือวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่างๆก็เปรียบเหมือนการลงไปปล้ำกับหมูในโคลนเพราะไม่มีการปฏิรูปย่อมมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์และฝ่ายเสียประโยชน์เนี่ยแน่นอนก็จะออกมาโจมตีธนาคารแห่งประเทศไทยว่าก้าวข้ามขอบเขตหน้าที่ได้นะคะนี่ก็คือความเห็นของดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะอ่ะอีกสักท่านละกันอันนี้ก็น่าสนใจดร.สมชายจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือ TDRIมองว่าแบงก์ชาติภายใต้การนำของคุณวิทัยรัตนากรปัจจุบันและภารกิจที่ดำเนินอยู่เนี่ยถือว่ามีขอบเขตที่กว้างขวางที่สุดเมื่อเทียบกับ 20-30 ปีที่ผ่านมาซึ่งมันก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราแทบไม่เคยเห็นในยุคก่อนๆทั้งการบริหารจัดการหนี้ผ่านโครงการแซมนะคะการดูแลการประกันสินเชื่อรายย่อยการควบคุมการค้าทองคำออนไลน์รวมไปถึงการดูแลการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง USDT โดยกลุ่มที่ไม่ได้พำนักในประเทศซึ่งมองว่าการขยายภารกิจไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถทำงานผ่านการประสานงานกับหน่วยงานอื่นและการใช้อำนาจตามกฎหมายหลายฉบับร่วมกันโดยเฉพาะการประสานกับทางกลต.ในประเด็นการค้าทองคำสิ่งที่น่าสนใจคือคำถามว่าเหตุใดผู้ว่าการในยุคก่อนจึงไม่ได้เลือกดำเนินการในแนวทางเดียวกันเป็นไปได้หรือไม่ว่าในอดีตมีการตีความกฎหมายอย่างระมัดระวังมากกว่าแล้วก็กังวลว่าการขยายบทบาทอาจกระทบต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้นเรื่องเสถียรภาพด้านราคาและระบบสถาบันการเงินนะคะนี่ก็คือความเห็นนะคะของดร.สมชัยจิตสุชนนะคะก็ยกตัวอย่างมาสักสองท่านแล้วกันนะคะที่มีความเห็นได้อย่างน่าสนใจมากๆพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนสักหน่อยตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดลบนะคะถูกแรงกดดันจากการขายหุ้นชิปก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของ NVIDIA และความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่ราคาน้ำมันก็ร่วงลงก็ช่วยจำกัดแรงกดดันต่อตลาดดัชนีคอสปิตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยลงไป 0.2% ไปอยู่ที่ 6,727 จุดนี่คืออีกญี่ปุ่นค่ะเปิดตลาดลบ 0.4% ไปอยู่ที่ 65,604 จุดนะคะก็เห็นว่าโดยโดนฉุดจากกลุ่มพลังงานแล้วกลุ่มเดินเรือส่วนเรื่องของแคนาดากับสหรัฐที่มีการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลประกาศมาตรการภาษีสุรกากรตอบโต้สหรัฐโดยเรียกเก็บภาษีในลักษณะดอลลาร์ต่อดอลลาร์ให้เทียบเท่าภาษี 50% ที่ทรัมป์ประกาศในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทั้งสองประเทศเนี่ยการเจรจาล้มเหลวนะคะแคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้าสหรัฐมากกว่า700รายการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเท่ากับมูลค่าภาษีนำเข้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเรียกเก็บต่อสินค้าจากแคนาดาพวกไวน์ปูนซีเมนต์ไม้ฮอกกี้แล้วก็สินค้าอื่นๆการตอบโต้ของแคนาดาเนี่ยนะคะภาษีตอบโต้ของแคนาดามีอัตราตั้งแต่ 15-50% ก็มุ่งเป้าไปยังสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลากหลายประเภทรวมไปถึงเหล็กอลูมิเนียมนมอาหารทะเลเครื่องใช้ไฟฟ้าไม้ผลิตภัณฑ์กระดาษรวมไปถึงเสื้อผ้าด้วยนะคะคือจริงๆความล้มเหลวเนี่ยมีสาเหตุสำคัญจากข้อพิพาทเรื่องกฎหมายคุ้มครองภาษาสหรัฐมองว่าข้อกำหนดในสินค้าที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสรวมไปถึงข้อกำหนดให้แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเสริมเนื้อหาของแคนาดาและเนื้อหาภาษาฝรั่งเศสนี่เป็นอุปสรรคทางการค้าค่ะขณะที่รัฐบาลแคนาดามองว่าการคุ้มครองภาษาฝรั่งเศสเป็นประเด็นที่ไม่สามารถยอมผ่อนปลนเพราะว่าในรัฐควิเบกภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนสำคัญในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแล้วก็มีผลสำรวจว่าชาวแคนาดาเนี่ยสนับสนุนจุดยืนของนายกมาร์คคานีด้วยนะคะหลังการเจรจาหยุดชะงักเนี่ยสหรัฐเรียกเก็บภาษีศุลกากร 50% ต่อสินค้าของแคนาดามูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่แคนาดาเตรียมมาตรการตอบโต้โดยอาจจะใช้มาตรการเฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่ามากๆนะคะข้อพิพาทเนี่ยยังครอบคลุมถึงกฎการสตรีมมิ่งที่กำหนดให้แพลตฟอร์มอย่างพวก Netflix และ Spotify ลงทุนและส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นของแคนาดารวมไปถึงกฎหมายของรัฐควิเบกที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาฝรั่งเศสขณะที่แคนาดายืนยันค่ะว่าจะปกป้องภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องไม่สามารถนำเอามาแลกเปลี่ยนในการเจรจาการค้านะคะทีนี้มันมีเรื่องที่น่าจะสะพรึงไปกว่านั้นอีกประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ที่ทำอะไรได้ทุกอย่างเนี่ยเขาโพสต์โซเชียลมีเดียนะคะบอกว่าสหรัฐกำลังพิจารณาจะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทอริโอซึ่งเป็นชื่อเมืองแคนาดาเนี่ยนะจะเปลี่ยนเป็นทะเลสาบอเมริกาก็นำมาซึ่งความตกตะลึงอยู่ดีจะไปเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทอริโอเป็นทะเลสาบแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาการเปลี่ยนชื่อเนี่ยอาจจะมีลักษณะคล้ายกับการดำเนินการของทรัมป์เมื่อปีที่แล้วซึ่งไปใช้อำนาจฝ่ายบริหารเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโก Gulf of Mexico เนี่ยเป็น Gulf of America หรืออ่าวอเมริกานั่นเองค่ะส่วนเรื่องของช่องแคบพอมูสนะทรัมป์บอกว่าได้มีการเก็บกู้ระเบิดทั้งหมดในช่องแคบพอมูสแล้วแล้วก็เตือนนะว่าสหรัฐจะโจมตีหรืออิหร่านลำใดก็ตามที่พยายามวางทุ่นระเบิดใหม่บอกว่าได้รับแจ้งจากกองทัพเรือว่าทุ่นระเบิดทั้งหมดได้ถูกเก็บกู้หรือถูกทำลายหมดแล้วนะคะอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดไปวางใหม่จะถูกทำลายทันทีส่วนอิหร่านและโอมานก็คุยกันเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับข้อเสนอจัดตั้งเส้นทางเดินเรือที่บริหารร่วมกันผ่านช่องแคบฮอร์โมซรวมถึงภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญแห่งนี้ด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของต่างประเทศนะคะแต่ยังไงก็ตามอย่างส่วนกาตาร์เนี่ยมาเจ็ดเอาอันซูรีโฆษกกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่ากำลังติดต่อกับฝั่งสหรัฐประสานงานกับทั้งสหรัฐและอิหร่านเพื่อนำทั้งสองฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งเขาก็เรียกร้องให้ใช้ช่องทางทางการทูตนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องที่น่าสนใจที่ทางรายการของเราจัดให้กับทุกท่านเลยนะคะก็คือเรื่องของการสัมมนากิจกรรมน่าสนใจมากนะคะกิจกรรมเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะพบกับคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ longevity เจาะลึกและทำความรู้จักโรค NCD รู้ภัยแบบตรงไปตรงมานะคะเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD ก็มันจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดฟังเรื่องจริงจากผู้ที่เคยป่วยหนักๆจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยเป็นโรค NCD ต้องดูแลตัวเองอย่างไรโรค NCD เนี่ยก็จะเป็นพวกเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงหลอดเลือดโรคร้ายต่างๆเนี่ยนะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีเรื่องของพลังของสมุนไพรไทยที่จะช่วยให้ห่างไกล NCD ได้พูดคุยกับดร.เภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปตับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนที่จะเสี่ยงอันเฮลตี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ร่างกายลดความเสี่ยงกับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลกิจกรรมประสาหมอเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่ะจองไว้50ท่านแรกรับของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE Aside Thinking Radio เช่นกันนะคะสำหรับใครที่อยากไปชิงเต่ากับเรา7วัน4คืนเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะอย่าพลาดตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะจะพาไปเจาะลึกโลกของอนาคตโลกเทคโนโลยีกับโรงงานไฮเซนส์แล้วก็ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะจะได้มีการนั่งเจรจากับนักธุรกิจแถวหน้าของจีนจริงๆมีแขกคนสำคัญมาร่วมพูดคุยแล้วก็เดินทางแบบ VVIP เข้าช่อง Fast Track นะคะเดินทางนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านไปชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะแล้วป่าไปเนี่ย แน่นอนนอกจากจะไปดูเรื่องของนวัตกรรมต่างๆแล้วจะพาไปชมวิวเชิงดาว360องศาบนตึกสูง81ชั้นเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1400ปีแล้วก็ไปจิบเครื่องดื่มฟองเบียร์นุ่มๆระดับโลกกันค่ะ20-26 กันยายนนี้กับสิทธิพิเศษแบบ VVIP นะคะจองกันได้เลยที่ LINE Official @ Thinking Radio ย้ำนะแอดไซมีแอดซามีแอดด้วยนะแล้วก็ต่อด้วย Thinking Radio ชิงเต่า7วัน4คืนวันนี้หมดเวลาสำหรับดิฉันช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
14: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
15: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือถอนวีซ่านักท่องเที่ยวกลางข่มขู่เจ้าของสวนสัตว์สมุยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติบางรายที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขู่คุกคามเจ้าของสวนสัตว์เปิดที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อวานนี้โดยเจ้าของสวนสัตว์เข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีกทั้งล่าสุดยังมีการตั้งข้อหัวเจ้าของสวนสัตว์อีกด้วยนายสุรศักดิ์ระบุว่าเบื้องต้นได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและนักท่องเที่ยวที่มีปัญหารายดังกล่าวถูกถอนวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศแล้วเป็นการใช้มาตรการเด็ดขาดไม่ให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายในหลายเรื่องทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและวัฒนธรรมไทยและประเทศไทยจะไม่ยอมเป็นพื้นที่ให้ใครมาสร้างความขัดแย้งเชิงสัญลักษณ์ยืนยันว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สร้างปัญหาหรือมาจุดประเด็นใช้ประเทศไทยแสดงออกซึ่งความขัดแย้งส่วนจะมีการทบทวนวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวบางประเทศที่ก่อปัญหาหรือไม่นายสุรศักดิ์กล่าวว่าต้องดูเป็นรายกรณีถ้ามีปัญหาจะเร่งรัดถอดถอนวีซ่าทันทีโดยไม่มีการเหมารวมไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความชัดเจนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าจะเริ่มลงทะเบียน1ตุลาคมนี้โดยเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่ข้อเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าพร้อมใช้เดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น 1 ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวงเงิน 3,500 ล้านบาทเพราะเดิมที่ประเมินไว้500,000 สิทธิ์นั้นต้องใช้ 1,750 ล้านบาทโดยมีจุดประสงค์ต้องการให้ใช้สิทธิ์จำนวนมากจึงได้เปิด1ล้านสิทธิ์ในรอบเดียวโดย1คนสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์เจ้าของบ้านเช่าวอนช่วยหลังกฟผ.เรียกเก็บหนี้เกือบ 170,000 บาทนายขวัญชัยจิตบรรจงเจ้าของบ้านหลังหนึ่งในตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขอความช่วยเหลือกรณีได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขารังสิตซึ่งลงวันที่6กรกฎาคม2569เรียกเก็บเงินจำนวน 164,376 บาท67สตางค์จากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบดัดแปลงเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์เพื่อใช้กระแสไฟฟ้าโดยมิชอบโดยนายขวัญชัยเปิดเผยว่าบ้านหลังดังกล่าวเคยให้นายอดิพงษ์ผู้เช่าเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ต่อมาช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าค่าไฟฟ้าของบ้านมีความผิดปกติจึงแจ้งการไฟฟ้ามาตรวจสอบโดยขณะนั้นผู้เช่าแจ้งว่ามิเตอร์อาจมีปัญหาและตนเป็นคนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าด้วยตัวเองทำให้ตนไม่ได้ติดใจสงสัยในเรื่องดังกล่าวต่อมาช่วงต้นปี69ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าบ้านประมาณ 5-6 เดือนรวมค่าปรับเป็นเงิน 74,373 บาทแม้สัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง4มีนาคมปี69แต่ผู้เช่ายังไม่ยอมย้ายออกโดยอ้างว่าจะนำเงินมาชำระจนกระทั่งภายหลังย้ายออกไปหลังจากนั้นตนเปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบค่าไฟฟ้าก่อนพบความผิดปกติอย่างชัดเจนและได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ชั่วคราวโดยไม่ให้มีการใช้ไฟฟ้าต่อมาเมื่อมีผู้เช่ารายใหม่จึงขอมิเตอร์ไฟฟ้ากลับมาใช้งานปกติแต่กลับได้รับหนังสือทวงหนี้จากการไฟฟ้าเรียกเก็บค่าปรับปรุงและค่าเบี้ยปรับจากการละเมิดเป็นเงิน 164,376 บาท67สตางค์พร้อมถูกงดจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ตนและมารดาได้รับความเดือดร้อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale ไบเทคบางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
12: การนาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากครับจะหมดเดือนสิงหาคมอยู่แล้วนะครับใครว่าครึ่งปีนี่มันไม่ใช่ครึ่งปีแล้วครับมันค่อนปีแล้วคุณผู้ฟังครับสถานการณ์สุขภาพของธุรกิจคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชีวิตเป็นอย่างไรสถานการณ์หลายๆอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในครับปัจจัยภายนอกนั่นหมายถึงว่าบางหลายอย่างนะครับหลายสิ่ง เราควบคุมไม่ได้ครับมันก็เป็นไปตามวิถีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปหรือว่าสถานการณ์ที่มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้คำว่าคงอยู่ยากมากขึ้นมีตัวเลขของสถิติการเปิดปิดกิจการผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยตัวเลขออกมาแทบจะทุกปีครับครึ่งปีแรกปิดเป็นพันๆรายนะครับครึ่งปีหลังก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดกันอยู่อย่างนั้นนะครับผู้ประกอบการหลายรายเองก็จะคงวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ได้ใครที่สามารถจะปรับตัวประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ก็อยู่รอดได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างมีโอกาสมีช่องว่างอยู่เสมอครับผมมักจะพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านที่มีโอกาสพบเจอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองหาหรือแม้แต่เราไขว่คว้าขนขวายไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยโอกาสนั้นก็จะมาอยู่ที่เราแทบจะหลายๆครั้งหลายรอบเพียงแต่เราจะไขว่คว้าและจะใช้โอกาสนั้นเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้อย่างไรนี่เป็นกำลังใจและพลังใจสำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คล้ายๆกับเรื่องราวเหล่านี้แหละครับจุดจบของสาขาธนาคารโจวหัวแบบนี้หลายคนคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของธนาคารในปัจจุบันนี้มันมีทั้งเรื่องของ Virtual Bank ที่เกิดขึ้นและก่อนหน้านั้นก็มีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่องของการปิดสาขาของธนาคารหลายหลายแห่งครับเพราะว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปที่แบงก์อีกต่อไป 99% ต้องใช้คำนี้นะครับนอกเสียจากจะมีโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการเดินทางไปธนาคารรัฐอยู่เป็นช่วงเวลาที่กำหนดที่เกิดขึ้นบทบาทของโมบายแบงกิ้งมาใช้ได้มากขึ้นอดีตจนถึงปัจจุบันครับการมีสาขาอยู่ริมถนนสายสำคัญสำคัญแทบจะมองไม่เห็นในปัจจุบันนี้ข้อมูลตัวเลขของสาขาธนาคารที่หายไปจากการปรับโครงสร้างธุรกิจธนาคารสะท้อนอะไรเราได้บ้างครับและถ้าโมบายแบงกิ้งหรือบริการทางการเงินออนไลน์คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญสาขาธนาคารอาจกลายเป็นอาคารตึกร้างเก่าหรือจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นทำเลที่สำคัญเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ริมถนนบ้างอยู่ในต้นถนนปากซอยหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าครับเวลาวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเซนาริโอหรือฉากท้ายของธุรกิจธนาคารที่มีการแข่งขันกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับคุณสุรเชษฐ์กองชีพครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาบริษัทกุชแมนแอนด์เวฟฟิลด์ประเทศไทยจำกัดอยู่กับเรานะครับผมสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์ครับ
13: แล้วก็ผมสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
12: ครับประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยมันมี2ประเด็นนะครับผมเรียนถามเบื้องต้นก่อนประเด็นแรกคือการปิดของสาขาธนาคารส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วเขาไปทำอะไรกันยังไงในอาคารสถานที่ตึกร้างเก่าทั้งหลายกับประเด็นว่าอนาคตของธนาคารมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปยังไงในเรื่องของโมบายแบงกิ้ง
13: ครับครับผมงั้นถ้าเริ่มในเรื่องของการไอตัวสาขาธนาคารก่อนแล้วกันนะครับ
12: ได้เลยครับ
13: ครับผมในอดีตคือสักย้อนไปสัก 20-30 ปีหรือว่าเกินกว่านั้นเราก็จะเห็นไอพวกสาขาธนาคารนี่มันจะเป็นตึกแถวอยู่ในตึกแถว2ห้องหรือว่า4ห้องนะครับกระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศหรือธนาคารเขาลงทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารของตัวเองขึ้นมาให้มันดูแบบยิ่งใหญ่ดูหรูหราดูสมัยใหม่มากเมื่อในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของโมบายแบงกิ้งเรื่องของการที่คนไม่จำเป็นต้องไปธนาคารหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปสาขาธนาคารแล้วเพราะธุรกรรมต่างๆสามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได
12: ้
13: ทำให้ตัวธนาคารเนี่ยเขามองคิดไปถึงเรื่องการใช้เงินจากการจ้างพนักงานประจำสาขาหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยจากเงินตรงเนี้ยเอาไปลงทุน

0: ตึกแล้วก็มารีโนเวทเป็นสาขาของธนาคารบางทีก็มีการเช่าพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็สร้างตึกของตัวเองมันมีทั้งเช่าแล้วก็มีทั้งซื้อหรือเป็นอย่างนั้นเลยไหมครับโมเดล
1: ส่วนใหญ่จะซื้อครับ
0: อ๋อนะครับ
1: ครับจะซื้อเป็นทรัพย์สินธนาคารมากกว่า
0: แล้วนั่นหมายความว่าเวลาปิดสาขาธนาคารนั่นก็ต้องมีการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนไปหรือยังไง
1: ใช่ก็ติดป้ายขายส่วนใหญ่ครับติดป้ายขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเรื่องนี้ดีกว่าไม่ได้มองว่าเป็นสาขาธนาคารมันก็มีคนซื้อไปทําเป็นบ้านก็มีนะครับที่ผมบางสาขาแบบเอามาตกแต่งเป็นบ้านแล้วก็สวยจนได้รับรางวัลอะไรรับประเทศอะไรก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมซื้อไปทําบ้านซื้อส่วนใหญ่ก็ซื้อมาแล้วก็อาจจะรื้อทิ้งแล้วก็ทําเป็นอย่างอื่นแทนนะครับถ้ามันที่ดินมันใหญ่พอครับเพราะว่าสาขาธนาคารเนี่ยอย่างที่บอกอยู่ในทำเลดีๆของชุมชนหรือของเมืองหรือว่าของจังหวัดนั้นๆ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะเวลานี้เขามีกฎเกณฑ์หรือวิธีเลื่อนยังไงว่าสาขาไหนควรจะถูกปิดหรือสาขาไหนควรจะคงอยู่เอาไว้อะครับวิธีการมีแนว
1: ถ้ามองเป็นสองแบบแล้วกันครับสาขาธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเมืองเป็นตึกแถวเป็นอาคารอย่างเงี้ยแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงกันมีสาขาของธนาคารที่อยู่ในโครงการพื้นที่ค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยถ้าธนาคารเลือกเขาจะเลือกปิดสาขาที่เป็นตึกแถวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าจะเปิดอาคารสาขาธนาคารที่อยู่ในโครงการพื้นที่ค้าปลีกไว้ให้คนไปใช้บริการที่นั่นแทน
0: ซึ่งหมายความว่าการเลือกที่จะปิดนี่คือเหมือนกับถ้าใช้คำว่าเป็นเหมือนสแตนด์อะโลนก็จะปิดแต่ว่าถ้าอยู่ในห้างหรือคอมมอลก็จะเปิดอย่างนั้นได้ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าขนาดของสาขาเนี่ยมันเล็กกว่าแล้วก็จำนวนคนจำนวนพนักงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เทียบเท่ากับสาขาที่เป็นตัวอาคารใหญ่ๆครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการบังคับคนไปในตัวให้เข้าไปเดินในโครงการพื้นที่ค้าปลีก
0: ถ้างั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยหมายความว่าอาคารพาณิชย์ตึกแถวอะไรที่ทำธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆผมสะท้อนภาพเหมือนกับคล้ายๆตึกแถวริมถนนเนี่ยตอนนี้คือถ้าไม่ได้เปิดเป็นร้านสะดวกซื้อก็แทบจะปิดร้านเลยนะถูกไหม
1: บางทำเลครับบางทำเลถ้าจอดรถไม่ได้คือตึกแถวต้องเข้าใจตึกแถวในอดีตเราจอดรถกันสบายริมถนนไม่มีการมาไล่หรือว่าห้ามแต่พออะไรต่างๆของเมืองมันเปลี่ยนรถไฟฟ้ามาเส้นทางถนนใหม่ก็ตามที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จอดรถไม่ได้ละแล้วก็ในปัจจุบันก็มีกฎหมายห้ามแม้ในหลายพื้นที่หรือว่าต้องจอดเป็นบางเวลาซึ่งมันก็กระทบกับการทำธุรกิจสมัยก่อนนะครับที่จอดรถกันปกติอะไรพวกนี้มันทำให้ตึกแถวที่ทำธุรกิจเป็นร้านค้าร้านอาหารขายของขายอะไรพวกนี้มันทำเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ต้องขยอยปิดตัวไปรวมไปถึงแบบลูกหลานไม่ต้องการทำต่อแล้วครับ
0: นั่นหมายความว่าการบริหารจัดการพื้นที่ในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโซนลักษณะแบบนี้หรือทำเลแบบนี้เนี่ยเขาผันไปทำอะไรกันนะส่วนมากไปเป็นคอนโดไหมหรือยังไง
1: ถ้ารวมๆที่กันขายอาจจะมีขายเป็นคอนโดหรือว่าขายเป็นตึกแถวเนี่ยบางทีเขานิยมซื้อที่ดินหลังตึกแถวแล้วซื้อตึกแถวเพื่อเป็นทางเข้าอะไรเงี้ยที่เห็นอยู่นะครับหรือไม่ก็ปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าจะขายต่อก็ลำบากเพราะว่าตึกแถวส่วนใหญ่เนี่ยอายุก็ส่วนใหญ่ก็เกิน30ปีหมดละ
0: สมมาตรเก่ามากเลยนะเท่าที่ผมเห็น
1: จะเก่าแล้วก็ซื้อมาไม่รู้จะทำอะไรรูปแบบการถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยบางทีมีห้องน้ำแค่ชั้นล่างชั้นเดียวไม่มีห้องน้ำข้างบน อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกในการใช้งานหรือว่าห้องน้ำมีไม่ครบทุกชั้นถ้ามี3ชั้นหรือ4ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาทำใหม่มันก็จะขั้นตอนก็จะยุ่งยากต้องมารื้อระบบสายไฟใหม่ระบบท่อประปาหรือว่าอะไรต่างๆใหม่มันก็อาจจะค่อนข้างลำบากแต่ว่าบางทำเลตึกแถวเก่าๆก็อาจจะกลายเป็นโรงแรมหรือแค่เช่าขนาดเล็กร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าลองรับไลฟ์สไตล์หรือว่าแหล่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่างเช่นเราเห็นชัดๆเลยก็คือเยาวราชทรงวาดตลาดน้อยตลาดภูหรือว่าบางช่วงของถนนสุขุมวิทอย่างเงี้ยครับจะเห็นชัดว่าตึกแถวมันก็เปลี่ยนรูปแบบจากในอดีตไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: นั่นหมายความว่าดีมานด์ความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมันไปเปลี่ยนไปเป็นลักษณะการเสพงานซื้อเสพอาคารที่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: มันต้องหยุดมันอยู่ในย่านมากกว่าคือเขามองเป็นย่านไม่ได้

0: เป็นตัวขาย
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าเป็นถ้าเป็นย่านอยู่ในย่านที่มันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแล้วแต่ละตึกแต่ละอาคารแถวนั้นน่ะจับไอ้เรื่องราวหรือว่าพวกนี้มาใส่ในตัวของตัวเองแล้วก็เหมือนกับล้อไปกับตัวบริบทของย่านมันก็จะอยู่ได้ครับ
1: ถ้าเรามาเรียนถามกันแบบเป็นแนวทางแนวคิดเลยว่าสมมติผมบอกว่าขอคำปรึกษาจาก Cushman & Wakefield หน่อยว่าโซนเนี้ยที่ผมมีตึกแถวเก่ามากโซมากเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านค้ามันก็ไม่ได้ขายดีแล้วสมัยก่อนมันก็จะมีร้านวัสดุก่อสร้างร้านแว่นตาร้านนู่นนี่นั่นอยู่ริมทางร้านโชห่วยตอนนี้มันเงียบหมดเพราะไปอยู่ในห้างหมดหรือมันถูกสะพานข้ามแยกพัดผ่านไปหมดแล้วมันก็ขับผ่านตึกผมไปหมดแล้วเนี่ยผมควรจะปรับเปลี่ยนตึกผมเป็นอะไรเนี่ยคำแนะนำมันจะต้องมีกฎกติกาในการทำความเข้าใจกันยังไงไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับทำเลมากกว่าครับถ้าสมมติถ้าเป็นตึกแถวถ้ามีสะพานผ่านอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะทำอะไรค่อนข้างลำบากถ้าไม่ได้อยู่ในชุมชนแบบชุมชนดั้งเดิมหรือว่าชุมชนที่มีคนอยู่เยอะๆนะครับถ้ามีตึกแถวบางช่วงอย่างพระราม3แล้วกันเพราะว่าสะพานข้ามแยกเยอะเราเห็นตึกแถวแถวนั้นเนี่ยคือสุดท้ายก็คือต้องติดป้ายขายเพราะมันไม่มีความเป็นชุมชนหรือว่าไม่มีความไม่มีคนอยู่แถวนั้นเยอะพอที่จะเปิดเป็นร้านอาหารหร
1: ือ
0: เปิดเป็นร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบางเส้นอย่างถนนเพชรเกษมกำลังวงที่อาจจะมีสะพานข้ามแยกบ้างอย่างแถวแยกท่าพระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นมีปานตึกแถวบางมุมนะครับไม่ใช่ทุกมุมของแยกก็ปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารซึ่งก็ได้รับความนิยมคนสนใจเยอะร้านก็เปิดได้ต่อเนื่องเปิดผมเองก็เปิดมาหลายสิบปีก็มีครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในทำเลที่มันไม่มีสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อในการทำธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: คืออันนี้คือต้องใช้คำว่าทำเลยังคงสำคัญถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับทำเลแล้วก็ชุมชนโดยรอบสำคัญในการเลือกว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะขายดี
1: คำถามต่อมาคือถ้ามันไม่ดีจริงๆแล้วขายแล้วมันจะมีคนซื้อเหรอคร
0: ับ ก็ถ้าตรงๆก็ขายยาก
1: ขายยากถูกไหม
0: ขายยากขายยากครับยกเว้นที่บอกถ้าตรงนั้นมีเวิร์กตึกแถวที่มีแบบตึกแถวเยอะๆเลยนะครับหลายๆยูนิตติดกันรวมกันเป็นที่ดินสักเกือบไร่หรือว่าไร่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการซื้อเหมาเพราะเราก็เห็นอยู่ว่ามีการบางทำเลมีเจ้าเปอร์บางรายเนี่ยซื้อตึกแถว50กว่ายูนิตแล้วก็รื้อทิ้งทำเป็นคอนโดมิเนียมก็มีเหมือนกันครับแต่มันต้องเป็นการพร้อมใจกันของทุกยูนิตตรงนั้นในการขาย
1: ทุกตึกแถวที่อยู่เป็นแถวเรียงกันนั่นถูกไหมฮะ
0: ใช่ใช่ทุกคนต้องพร้อมใจกันขายเพราะว่ามีตึกมีอันใดอันหนึ่งไม่ยอมขายเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อ
1: ถ้าผมสรุปเบื้องต้นที่คุยกันกับคุณสุรเชษฐ์ก็คือข้อที่หนึ่งคือทำเลแต่ทำเลมันก็ต้องมีสตอรี่มีเรื่องราวสองทำเลนั้นมีสตอรี่มีอะไรเขาต้องมีชุมชนมีกลุ่มคนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็จะเป็นเยาวราชทรงวาดหรืออะไรแถวนั้นถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อ๋อแล้วที่เขาแปลเปลี่ยนเป็นพวกบูติกโฮเทลหรือว่าทำเป็นแบบตึกแถวห้องเดียวหรือสองห้องแล้วทำเป็นโรงแรมเล็กๆ3ชั้น4ชั้นให้มันเก๋ๆสวยๆอันนั้นก็ยังถือเป็นทางรอดหรือทางออกถูกไหม
0: ใช่แต่ก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องอยู่ที่ทำเลเหมือนกัน
1: โ
0: อ้
1: ผมว่าทุกวันนี้ธุรกิจ
0: ถ้าไม่ต้องอยู่สมมติไม่อยู่นอกสงวาดนอกตลาดน้อยนอกตลาดปูเป็นทำเลแบบเพชรเกษมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นมีการซื้อตึกแถวหลัก10ห้องแล้วก็มาทำเป็นโรงแรมเพราะว่าอันนั้นก็คือไม่ไกลจากสายไฟฟ้า
1: ครับ
0: เป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงแล้วก็ต่างชาตินิยมด้วยผมเห็นต่างชาติที่หิ้วกระเป๋าแบกเป้หรือว่าลากกระเป๋ากันจากรถไฟฟ้าเข้าไปกดโรงแรมนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเพราะอาจจะติดลุกถึงกันหมด10ห้อง
1: แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่หรือก็มีคนไทยที่มาจากต่างจังหวัดมันก็มีมาพักเหมือนกัน
1: ผมเนี่ยพอรู้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องนี้ผมก็นึกย้อนไปถึงว่าผมได้ขับรถผ่านตามสี่แยกในกรุงเทพหรือปริมณฑลบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตึกโทรมตึกเก่าที่อยู่ริมถนนที่มันอยู่ตามสี่แยกที่มันร้างแล้วมันเจอสะพานข้ามผ่านเนี่ยมันก็จะเขียนป้ายไม่ว่าอาจจะขายหรือเช่าหรือขายหรือเช่ากันเต็มไปหมด ร้านที่มันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนร้านแค่ถ้าทำเลดีอย่างที่เราคุยกันก็จะเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อหรืออาจจะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆแต่ปัญหามันก็ยังคงเป็นที่จอดรถอยู่ดีถูกไหมครับในกรุงเทพและปริมณฑล
0: ใช่ปัญหาก็ยังคือเป็นเรื่องนี้แต่ถ้าเหมือนกันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าอาจจะเรื่องนี้ไปได้นะครับหรือว่าถ้ามีชุมชนรอบๆมีเป็นชุมชนเก่ามีคอนโดมิเนียมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ว่าคนแถวนั้นเดินมาซื้อยัง
1: เรามักจะเคยเห็นบางพื้นที่บางโซนถูกซื้อเพื่อทำคอนโดมิเนียมหรืออาจจะทำคอมมอลแต่มันจะมีตึกแถวบางห้องเนี่ยที่อยู่เป็นไข่แดงแล้วก็ไม่ยอมขายเคยเจอใช่ไหมฮะ
0: ครับครับเคยเห็นอยู่ครับ
1: ไอ้แบบนี้เนี่ยเราอนุมานได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ก็เขาอาจจะไม่ขายในตอนแรกตอนที่เกิดการกว้านซื้อที่ดินตรงนั้นเขาอาจจะไม่ยอมขายหรือว่าเรียกราคาสูงทำให้คนซื้ออ่ะตัดใจไม่เอาก็ยอมล้อมรั้วหรือว่าปล่อยตึกแถวห้องที่เหลือไว้ตรงนั้น
1: อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทำเลอยู่ดีนะครับเพราะปัจจัย
0: ครับ
1: ปัจจัยหลายอย่างมันก็ไม่เอื้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ถอยกลับมาเนี่ยสถานการณ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์อาคารพาณิชย์หรือทานทำธุรกิจเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยมันในปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วภาพใหญ่มันเป็นยังไงครับเรียนถามเป็นแบบภาพกว้างนิดนึง
0: ถ้าเอาแบบเอาเราคุยเรื่องตึกแถวแล้วกันแล้วก็สมมติว่าเจาะไปที่อาคารพาณิชย์ตึกแถวเนี่ยในตอนนี้เราจะไม่เห็นการพัฒนาอาคารพาณิชย์ตึกแถวแบบเป็นโครงการเดียวเลยหรือว่าเป็นเวิร์กเดียวที่ทำตึกแถวหมดเลยอย่างเงี้ยเราไม่เห็นเราจะเห็นในโครงการบ้านจัดสรรที่จะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์แล้วก็มีตึกแถวอยู่ชุดหนึ่งตรงทางเข้าโครงการหรือว่าอยู่ฝั่งติดถนนที่ขายเป็นขายเขาเรียกเป็นโฮมออฟฟิศเป็นอะไรไปใช้ศัพท์ที่มันดูดีหน่อยแล้วก็ขนาดจะอาจจะใหญ่กว่าตึกแถวในอดีตก็ให้คนมาซื้อเพื่อทำเป็นสำนักงานเป็นโฮมออฟฟิศหรือเป็นร้านค้าเป็นอะไรไปเลยไปทำเป็นบริษัทเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยตึกแถวปัจจุบันหรือว่าอาคารพาณิชย์ปัจจุบันมันจะเป็นรูปแบบนี้ไปละมันจะไม่มีตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในแบบเดิมๆที่ติดกันเป็นพืช10ห้องอะไรเงี้ยไม่มีละ
1: แล้วทางรอดหรือทางออกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเนี่ยคุณจะมีวิธีคิดยังไงครับว่าจะขายทิ้งก็หาคนซื้อยากจะปล่อยเช่าก็หาคนเช่ายากหรือคุณจะหาเม็ดเงินลงทุนเพื่อมารีโนเวทเองจะมันจะมีแนวทางยังไงดีฮะโซลูชั่น
0: ก็ดูว่าอยู่ทำเลไหนตรงนั้นมันทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติถ้าเราธุรกิจเราเป็นร้านอาหารอยู่ก็อาจจะต้องไปขายออนไลน์มากขึ้นผมเจอมาเจ้าของร้านอาหารที่เปิดมาตั้งแต่สัก40ปี30ปีเงี้ยตอนเนี้ยก็คือเขาไม่รับลูกค้าที่เดินวอล์กอินเข้ามาทานที่ร้านเลยขายออนไลน์ 100% เพราะมันจอดรถไม่ได้
1: คร
0: ับ พอขายออนไลน์ 100% ปุ๊บไม่มีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านปุ๊บก็ต้องไม่ต้องมีพนักงานเจ้าของ2คนผัวเมียก็ทำกันก็ทำออนไลน์มันก็สุดท้ายก็ทำเสร็จก็มาวางไว้เดี๋ยวเดินก็มาหยิบไปแล้วก็
1: มันก็อยู่ได้นะ
0: วันนี้อยู่ได้ถึงวันนี้เพราะมาเราต้องคิดกันว่าเจ้าของร้านอาหารที่เปิดมาสัก 20-30 ปีเนี่ยตึกแถวนั่นแหละมันต้องเป็นของเขาเขาคงไม่ได้เช่ามา 20-30 ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องนี้อยู่แบบเป็นเงื่อนไขสำคัญคือตึกแถวเป็นของเขาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่ายอมที่จะทำให้รายได้ตัวเองลดลงหน่อยแล้วก็เปิดมาเป็นออนไลน์หรือว่าอะไรไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ได้เหมือนกัน
1: กับการตัดสินใจขายมันมีวิธีคิดยังไงว่าจะขายทิ้งหรือไม่ขายทิ้งดีหรือว่าพุชแมนบอกหาคนซื้อให้หน่อยได้ไหม
0: เอาตรงเลยนะครับตั้งบริษัทก็ไม่มีลูกค้าอยากได้ตึกแถวเหมือนกัน
1: มันก็ยากอยู่ถูกไหมฮะ
0: ใช่มันยากครับมันยากเพราะตึกแถวซื้อมาเนี่ยมันต้องมาปรับปรุงเยอะนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการขายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าตึกแถวบางคนเขาไม่ได้เป็นแค่ร้านค้าเป็นที่อยู่ด้วย
1: คร
0: ับ ถ้าเขาไปที่อยู่ที่อื่นหรือว่าลูกหลานเขาไปขยับขยายเติบโตซื้อบ้านที่อื่นแล้วก็ธุรกิจที่พ่อแม่ทำอยู่หรือว่ารุ่นปู่รุ่นย่าทำอยู่เนี่ย รู้แล้วอนาคตมันไปต่อไม่ได้ละก็อาจจะมีการอ่ะโอเคเลิกขายตึกแถวเลยแล้วก
1: ็
0: เอาพาพ่อแม่ปู่ย่าตัวเองไปอยู่กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังที่ซื้อบ้านหรือว่าไปขยายทำธุรกิจที่อื่นแล้วครับเราจะปล่อยเช่าไปถ้าอยู่ในทำเลดีๆหน่อยก็จะมีคนมาเช่าแต่ถ้าปล่อยขายหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาในการขายนาน
1: ปัจจุบันนี้พื้นที่ในการปล่อยเช่าเนี่ยเขาหรือไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือเป็นพื้นที่ในอสังหาในเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาปล่อยเช่าทำธุรกิจหรือวัตถุประสงค์อะไรกันบ้างมันหลากหลายมากขึ้นกว่าสมัยอดีตไหมครับ
0: จริงๆก็หลักๆก็คล้ายๆกันเหมือนก็ในอดีตครับถ้าสมมติถ้าซื้อมาหรือว่าเช่าตึกแถวก็ต้องทำธุรกิจอะไรก็ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็ขายอาหารกับขนมเครื่องดื่ม
1: คร
0: ับขึ้นอยู่ว่าคุณอาหารประเภทไหนขนมเครื่องดื่มอะไรแค่นั้นเองครับมารูปแบบหรือว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันในอดีตเพียงแต่รูปแบบการทำงานรูปหรือว่ารูปแบบของร้านรูปแบบการขายมันแตกต่างกันจากอดีตแค่นั้น
1: ผมเห็นหลายๆพื้นที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทำเป็นเหมือนกับพยายามสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วมีร้านหลายๆร้านมารวมกันในเวิร์งหนึ่งมีที่จอดรถมีร้านอาหารบ้างมีธุรกิจเซอร์วิสบริการบ้างหรือถ้าเป็นในทุนใหญ่ๆเขาคงจะทำเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีข่าวเปิดตัวเร็วๆนี้ไปห้างใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยคือการทำพื้นที่ที่เป็นคอมมอลล์หรือว่าธุรกิจที่เอาค้าปลีกไปรวมๆกันหรือแม้แต่ในปั๊มน้ำมันที่เขาทำกันมันยังเป็นบริบทที่ไปได้ไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำด้วยครับถ้าสมมติเป็นมือใหม่เป็นใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งมาเป็นเจ้าของที่ดินมีตึกมีอะไรของตัวเองแล้วอยู่ๆก็อยากทำขึ้นมาเนี้ย
1: คร
0: ับอาจจะยากในการหาผู้เช่าผู้เช่าคือไม่ใช่หมายความผู้เช่าใครก็ได้นะครับมันต้องเป็นผู้เช่าที่มีชื่อมีเป็นที่รู้จักแล้วก็คนน่ะต้องไปหาผู้เช่ารายเนี้ยซึ่งถ้าโครงการหรือว่าทำเลอะไรก็ตามหรือว่าเวิร์กอะไรก็ตามที่ทำแบบเนี้ยแล้วไม่มีผู้เช่าประเภทเนี้ยมันก็จะอยู่ต่อไงก็จะยาวยาก
1: อ๋อต้องมีแต่ละมีแบรนด์มีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดึงคนเป็นแมกเนตเข้าไปหาได้ใช่ไหม
0: มีแมกเนตใหญ่ๆหรือว่ามีแบรนด์ดังไปตักหมุดสักล้านสองล้านอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะทำให้ตรงนั้นมันคึกคักขึ้นมาแต่อย่างปั๊มน้ำมันทำไมต้องมีร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างหน้าสุดทำไมต้องมีร้านกาแฟอยู่ข้างหลังสุดติดห้องน้ำอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อเออใช่ผมเพิ่งสังเกตว่าส่วนใหญ่ร้านกาแฟเขาจะอยู่ข้างในสุดเลยติดห้องน้ำใช่ไหมฮะอ
0: ืมครับก็ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อเวลาคนอยากจะเดินไปนู่นมาเนี่ยมันต้องผ่านทุกร้าน
1: เออใช่ผ่านจากด้านหน้าเข้าไปด้านหลังแล้วก็ไปเจอร้านกาแฟข้างใน
0: ร้านอาหารก็ต้องอยู่ฝั่งอยู่หลังสุดเหมือนกันข้างหน้าก็จะมีสะดวกซื้อกับร้านอื่นๆไป
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็ต้องอย่างเงี้ยคืออย่างปั๊มเราก็เห็นชัดว่าเขาก็จะมีแบรนด์เจ้าประจำที่เป็นของเขาเองกับพาร์ทเนอร์ที่มีอะไรต่อมีเซ็นสัญญาหรือมีอะไรกันเขาจะเกาะมันไปทุกที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของปั๊มแบรนด์ใดก็ตามมันจะมีคู่ค้าหรือว่าพันธมิตรที่จับมือกันเหนียวแน่นอยู่แล้วครับรวมไปถึงในตัวถ้าเป็นโครงการอย่างศูนย์การค้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นของเจ้านี้ทำก็จะมีแบรนด์พวกเนี้ยลุมเข้าไปอยู่10-20แบรนด์อยู่ในอันนี้แต่ถ้าเป็นอีกอันนึงก็จะมีแบรนด์หลากหลายหน่อยอะไรเงี้ยครับ
1: ทำเลมีส่วนสำคัญขนาดไหนถ้าอย่างนั้นแม้แบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังเนี่ยต่อให้อยู่ไหนคนก็ไปไหมหรือยังไง
0: ไม่ทำเลสำคัญมากอยู่แล้วอีกอย่างคืออยู่ฝั่งไหนของถนนก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ยังไงเออนี่น่าสนใจผมไม่ทราบแบบเป็นไง
0: ถ้าสมมติถ้าพี่ต้องการซื้อของพี่จะซื้อว่าซื้อตอนไหนตอนไปทำงานหรือตอนกลับบ้าน
1: โอ้ซื้อตอนกลับบ้านครับมันจะมีเวลา
0: ต้องซื้อตอนกลับบ้านแล้วถ้าเกิดสมมติเราสามารถจะมองได้ไหมว่าฝั่งไหนเป็นทางกลับบ้านของคนแถวนั้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าขาเข้าเมืองหรือขาออกนอกเมืองนี้ป่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยอันเนี้ยมันก็สำคัญเหมือนกันบางโครงการไม่ประสบความสำเร็จเพราะไปอยู่ไอ้ฝั่งที่คนจากไอ้บ้านจากอะไรเนี้ยเข้าเมืองมาทำงานเพราะฉะนั้นเวลาต้องการซื้อของเนี่ยเขาต้องกลับรถมันก็ทำให้โครงการเนี้ยคนไปน้อยลงเทียบกับฝั่งที่ขาออกเมือง
1: โอ้โหเดี๋ยวผมขอจดเลยได้ไหม คืออันนี้น่าคิดมีหลายคนที่ทําตลาดนัดอ่ะพูดตรงๆทําตลาดนัดแล้วมันไม่ซักเซสมันไม่สําเร็จเป็นเพราะเค้าอยู่เค้าดันไปอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองเพราะคนรีบก็ไม่รู้จะแวะได้ตอนไหนถูกมั้ยฮะ
0: ใช่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ถนนแล้วแต่ไอ้การขับรถแถวนั้นด้วยถ้าถนนใหญ่อย่างศรีนครินทร์บางนาตราดหรือว่าพวกราชพฤกษ์กระบอกอะไรอย่างเงี้ยถนนสําคัญแต่ถ้าเป็นถนนเล็กๆที่แบบโอเคอุดเลี้ยวกลับไม่ยากก็อาจจะพออนุมานได้ว่าอยู่ได้ครับ
1: ถนนถ้าเป็นถนนใหญ่ที่มันมี3เลน6เลน4เลนใหญ่ๆ
0: ถ้าบางทีถ้าไม่ขึ้นเกือกมาอย่างเงี้ยครับจบเลย
1: กับรถยากพอกับรถยากคนก็ไม่ยูเทิร์นไปหาร้านคุณ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นถนนเล็กๆเช่นจรัญสนิทวงเพชรเกษมอันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่าจะยูเทิร์นได้งี้มั้ยฮะ
0: ใช่ๆก็ยังพอยูเทิร์นได้แต่ว่าเอาจริงคนก็ไม่ยูเทิร์นนะครับเพชรเกษมเพราะมันรถมันเยอะตอนกลับบ้านเนี่ยครับตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าเนี่ยรถค่อนข้างเยอะแล้วก็จะกลับรถยากอยู่พอสมควร
1: มีหน้าเราถึงเห็นร้านสะดวกซื้อทำไมมันอยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่ถนนเส้นเดียวกันแต่ตรงข้ามฝั่งกันเขาบอกมันไม่อยากให้คนกลับรถเนี่ยก็ถูกต้องเลยสิ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อก็จะเห็นว่าเขาทำใหญ่ที่ประมาณเกือบไร่มีที่จอดรถข้างหน้า แล้วก็มีพันธมิตรจะเป็นพวกร้านซักรีดนะครับเป็นทั้งหยอดเหรียญกับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรมาพ่วงด้วยเป็นอย่างนี้หมดละไม่มีตึกแถวละตอนนี้เขาก็ไม่สะดวกซื้อก็ไม่อยู่ตึกแถวเหมือนกัน
1: ก็จะมีเวิร์กให้เราจอดรถสะดวกขึ้นด้วยดูไหมฮะ
0: ใช่ครับซึ่งอาจจะเตรียมการในอนาคตเปลี่ยนเป็นที่ชาร์จรถไฟฟ้าอะไรก็ได
1: ้
0: ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยในอนาคต
1: ซึ่งเขาก็ยอมลงทุนที่จะเช่าพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นหรือซื้อพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหอันนี้เห็นภาพอันนี้เห็นภาพหนึ่งอันนั้นผมวิเคราะห์ตามแบบนี้ก็คือเรื่องแรกคือถ้าพื้นที่ใดจะทำเป็นคอมมอลหรือเป็นตลาดนัดที่เป็นเอาท์ดอร์เดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะนะคุณใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: บางรายอยู่รอดบางรายก็อยู่ไม่รอดนะคุณสุรเชษฐ์ถูกป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านที่มีผู้เช่าเยอะๆเนี่ยดูสัก2ปี3ปีก็จะเห็นแล้วครับว่าจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าสัญญาส่วนใหญ่เนี่ยเขาเซ็นกัน3ปี
1: ร้านตลาดนัดที่เป็นเอาท์ดอร์แบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาในบ้านเราในกรุงเทพปริมณฑลผมถามจริงๆมันยังไปได้ไหมในพื้นที่ที่ทำแบบนี
0: ้มันก็บางทำเลก็ยังไปได้นะครับอย่างผมอยู่แถวบางแคผมก็เห็นแถวราชพฤกษ์เงี้ยก็โอเคแถวบรมราชชนนีก็มีตลาดใหม่ใหญ่เบลเลอร์บลาแล้วก็เป็นการโดนิกากลายเป็นจุดที่นั่งเที่ยวต่างชาตินั่งรถทัวร์หรือว่าเป็นพวกกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็ต้องมาแวะเหมือนกันมันก็กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหนึ่งในจุดพักคาอาหารของกรุ๊ปทัวร์ต่างชาติไปเหมือนกันนะครับม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: แล้ว
1: แ
0: ต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็มันมีแม็กเน็ตสำคัญในการดึงคนไปมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ
1: ทำเลที่อยู่ใกล้ๆกับพวกคอนโดมิเนียมพักอาศัยเป็นกลุ่มๆเป็นแท่งๆแท่งรวมกันเนี่ยถือว่าสำคัญไหมฮะ
0: ก็สำคัญนะครับสำคัญแต่ว่าต้องก็อีกอย่างนึงคือคอนโดมิเนียมบางทำเลนะครับคนที่อยู่อาศัยในทำเลนั้นอ่ะอาจจะอยู่แค่วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้เพราะว่าคอนโดมิเนียมเนี้ยเขาซื้อหรือเช่าเพื่อสำหรับการไปทำงานหรือว่าการให้ลูกสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนพอวันศุกร์เย็นวันศุกร์เงี้ยปุ๊บกลับบ้านของตัวเองที่อาจจะอยู่ปริมณฑลอาจจะอยู่ชานเมืองขอบกรุงเทพซึ่งอันนี้ก็มีในบางทำเลนะครับอย่างยกตัวอย่างอุทกาศเนี้ยถ้าวันธรรมดามาตรงวันธรรมดาจะมีร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะเลยแต่พอวันเสาร์ที่ปุ๊บในร้านมันปิดหมดเลยไม่มีคน
1: เพราะเขารู้ว่าไม่มีคนแล้วเขากลับไปอยู่บ้านกันหมดนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: มันก็มีละอย่างผมเลยจะดูใกล้ๆกับUB สำนักงานเพชรเกษมร้านอาหารแถวนั้นก็จะปิดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพนักงานของ UB ที่มี2ตึกหรือว่าหลักหลายหลายพันคนเนี่ยหยุดเสาร์อาทิตย์เขาก็ปิดเขาไม่ได้ขายใคร
1: โอ้โหนี่เขามีการมันต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาอีกจอดนึงผมขอเวลาประมาณสักไม่เกิน5นาทีเรื่องของอาคารตึกเก่าที่เคยทำเป็นธนาคารสาขาของธนาคารตอนนี้สาขาธนาคารมันกลายเป็นไม่มีละมันเป็นโมบายแบงกิ้งประเด็นนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของแบงก์เนี่ย มีลูกค้าคุชแมนที่แบบเอาไปทำอะไรดีช่วยจัดการให้หน่อยมีไหมเรียนถามตรง
0: ๆไม่มีขายอย่างเดียวครับ
1: เอาจริงเหรอฮะขายอย่างเดียวเลยเหรอ
0: ใช่ขายอย่างเดียวครับเขาไม่มองเรื่องอื่นเลยมองขายคือมันเคยมีนะสุกี้ร้านหนึ่งเคยมาออกมาบอกว่าสนใจโชว์รูมหรือว่าสาขาธนาคารแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าแบงค์ธนาคารเนี่ยเขาต้องการขายเขาไม่ต้องการปล่อยเช่า
1: คำถามต่อมาคือมันขายยากขนาดไหน
0: ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับขนาดของไอตัวสาขานั้นนะครับแล้วก
1: ็
0: ทำเลของเขาถ้าทำเลดีขนาดมันเหมาะหรือว่ามันสามารถทำโครงการอื่นได้มันก็อาจจะขายได้เร็วครับแต่ถ้าก็อยู่เดียวๆเลยแล้วก็ข้างๆก็เป็นตึกแถวหรือว่าเป็นอะไรล้อมเงี้ยมันก็จะยากหน่อยครับ
1: โอ้ผมพอพูดถึงทำเลผมพูดถึงร้านสุกี้ร้านหนึ่งที่เคยบอกว่าใครมีโชว์รูมเก่าๆมาทำแล้วตอนหลังๆก็ไม่เห็นมีร้านเขาอยู่ในโชว์รูมพวกนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็สุดท้ายก็ไม่มีครับเพราะว่าเขาต้องการเช่าเฉยๆเขาไม่ต้องการซื้อ
1: เพราะคนขายต้องการขายมากกว่าต้องการให้เช่าใช่ไหม
0: ใช่ทุกคนเขาก็อยากขายหมดเขาอยากได้เงินเลย
1: อ
0: ย่างแบงก์จะอย่างแบงก์เราเข้าใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นทำงานแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ก็คงไม่อยากจะทำสัญญา30 ปีให้คนมาเช่าแล้วก็ให้พนักงานมานั่งดูว่าเงินเข้าหรือยังทุกเดือนอย่างนี้มันคงไม่โอเคขายเลยจบ
1: มันไม่ใช่แนวทางธุรกิจที่เขาทำอยู่ถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับใช่แล้วคนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็มีพี่น้องหลายคนแล้วก็สุดท้ายก็คือเงินมันเข้ากองสีเงี้ยมันก็อาจจะยอมในการที่จะปล่อยเช่าแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันในกลุ่มพี่น้องครับ
1: เป็นอย่างนั้นมากกว่าในระยะหลังๆเนี่ยผมเห็นข่าวไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าทายาทลูกหลานของเจ้าของตึกหรือพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยตอนนี้แห่กันขายพื้นที่ทำเลทองไม่ทำธุรกิจหรือไม่ทำอะไรต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเหลือมากคงแล้วข่าวนี้จริงป่ะฮะ
0: ก็มีบ้างครับถ้าเอาคำพูดของพี่คุณวรพงษ์เลยก็คือทำเลทองเนี่ยพอทำเลทองปุ๊บเนี่ยมันราคาที่ดินมันสูงนะครับมันก็เป็นไอ้ตัวล่อละหนึ่งงานที่อยากให้ขายอีกอย่างนึงที่เป็นแรงกดดันคือเมื่อที่ดินราคาสูงภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมันก็จะสูงตามครับ
1: คร
0: ับ มันก็เป็นแรงกดดันอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยอยากขายเพราะว่าการจ่ายภาษีทุกปีเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างสูงหรืออาจจะหาคนรับผิดชอบไม่ได้ก็ได้ถ้าสมมติที่ดินแปลงเนี้ยมันมีชื่ออยู่มากกว่า1 คน
1: คร
0: ับ ก็อาจจะพี่น้องอาจจะต้องมานั่งไอ้นี่กันเฉลี่ยกันคุยกันว่าจะหาเงินเท่าไหร่ดีถ้าเป็นครับจะเพื่อเอาเงินมาจ่ายภาษี
1: แต่ว่าถ้าจะทำธุรกิจแบบเดิมต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่หรืออากงอาม่าป้าป๊าหม่าก็คงไม่เอาดีกว่าเอาเงินก้อนไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ใช่ครับเพราะว่าคนสมัยนี้บางทีเขาก็ไม่อยากรอลงทำธุรกิจหนึ่งอย่างรอ7 ปี 8 ปีอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เอาเงินที่ลงไปแล้วคืนหลังจากแปดปีค่อยมาได้กำไรอย่างเงี้ยบางทีเขามองว่ามันเสียเวลาขายเลยดีกว่าได้เงินมาแล้วแบ่งกันจบ
1: มันความคิดคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทธุรกิจเก่าแก่บางครั้งมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็เลยอาจจะมีบางตระกูลเขาก็เลยต้องมีบริษัทมีโฮลดิ้งคอมพานีมาดูแลจัดการเรื่องพวกนี้ครับเพื่อเอาเงินเพื่อให้อะไรคือธุรกิจของเขายังอยู่แล้วก็ได้เอาเงินเข้ามาก็มาแบ่งกันในกลุ่ม
1: ใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปแต่ว่ายังมีธุรกิจเดินหน้าอยู่ด้วยเงินกองสีบางส่วนที่เป็นกองกลางอะไรก็ว่าไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่อาจจะจ้างนักบริหารมืออาชีพมาบริหารจัดการให้ทำดีก็อยู่ต่อไปทำไม่ดีก็ไล่ออกหาคนใหม่เข้ามาอย่างนี้ครับ
1: โอ้โหแล้วในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดที่เป็นทำเลทองเนี่ยลักษณะการเคลื่อนตัวของที่เราคุยกันมาเกือบชั่วโมงเนี่ยมันคล้ายกับในกรุงเทพปริมณฑลไหม
0: ครับก็คล้ายๆกันแต่อาจต่างจังหวัดถ้าเป็นตึกแถวอาจจะขายได้ง่ายกว่าในกรุงเทพอาจจะมีคนสนใจซื้อคนแถวนั้นแหละครับอาจจะสนใจซื้อคืออยากที่คุยกับพวกธนาคารที่มีซับ NPA ที่เป็นตึกแถวเนี้ยเขาบอกว่าก็คนนั้นแหละมาซื้อเวลาธนาคารติดป้ายปุ๊บก็มาละคนติดต่อเข้ามาขอซื้อเพราะว่าตึกต่างจังหวัดยังจอดรถได้ยังอะไรต่ออะไรรูปแบบการทำธุรกิจเนี้ยยังแทบไม่ต่างจากในอดีตมากเมื่อเทียบไปในกรุงเทพอะครับ
1: ต พื้นที่มันยังไม่แออัดมากเหมือนในกรุงเทพอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตึกแถวอย่างที่บอกก็จะเป็นตึกแถวเลยหรือว่าเป็นสาขาธนาคารเนี่ยอยู่ในชุมชนแน่นอน 100% ไม่มีใครไปสร้างตึกแถวอยู่ในกลางทุ่งนาอะไรอย่างนี้แล้วครับ
1: ข้อที่1ทำเลดีในชุมชนแน่นอนข้อที่2ยังพอมีที่จอดรถเพราะมันไม่ได้แออัดมากเพราะนั้นมันอาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใช่ทุ่งมากพ่อแม่อาจจะขายร้านโชห่วยลูกหลานมาอาจเปลี่ยนจากร้านโชห่วยเป็นอย่างอื่นขายอย่างอื่นก็ได้ครับที่มันเหมาะกับชุมชนครับแต่ร้านกาแฟอาจจะไม่เหมาะเพราะคนแถวนั้นเขาอาจจะไม่มานิยมกาแฟราคาละครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนสายอื่นแทน
1: โจทย์หนึ่งในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูอย่างที่คุยคุณสุรเชษฐ์มาตลอดก็คือหนึ่งคือทำเลคุณยังมีพอมีทราฟฟิกไหมมีที่จอดรถไหมชุมชนยังมีความสำคัญในตรงนั้นไหมแล้วก็ถ้ามีสตอรี่เทลลิ่งยกตัวอย่างกรณีศึกษาชัดๆเลยผมก็เพิ่งจะเห็นว่าทรงว่านในไม่กี่ปีเนี่ยบูมมากคนเดินนั่งนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม
0: ่
1: ค
0: ุ
1: ณสุรเชษฐ์เชื่อไหมนี่กับซิกกันเบาๆนะผมไปแถวทรงว่านะตอนเย็นๆค่ำคืนแถวตลาดน้อยมีผับบาร์ร้านลับในตึกแถวอ่ะคุณสุรเชษฐ์งงมาก
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างในตลาดภูเนี้ยก่อนโควิดก็คือยังมีร้านดั้งเดิมแค่10ร้านเหมือนเดิมแต่พอหลังโควิดตอนนี้ตลาดภูน่าจะมีร้านหลักเกือบๆร้อยร้านละ
1: งงมากเลย
0: คืออาศัยชื่อย่านอาศัยชื่อชุมชนขอเกี่ยวด้วยขอเกาะติดไปตรงนี้ไปด้วยแล้วกัน
1: ก็ติดความดังของชุมชนไปด้วยสตอรี่ชุมชนว่างั้น
0: พอร้านมันเยอะขึ้นทางเรื่องมันเยอะขึ้นแล้วเริ่มมีการพูดถึงโลกออนไลน์ในโลกออนไลน์ในโซเชียลอะไรต่ออะไรเงี้ยมีหนังเรื่องหลานมากเข้ามาอีกตลาดภูมิก็เลยทำให้
1: ใช่มีหนังให้ด้วยช่วยด้วย
0: เชื่อมกับไอ้พวกอย่างว่าปากน้ำมาหินเรือนที่มีพระทององค์ใหญ่เงี้ยเดินจากตลาดภูมิไปได้
1: น้ำใช่ไ
0: หมก็มีอะไรเงี้ยมันก็เลยบูมขึ้นมาเหมือนตลาดน้อยก็บูมเกี่ยวเนื่องจากเยาวราชย่านคนจีนตึกแถวทรงโบราณอะไรเงี้ยครับ
1: ผมขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยแถวแปลงนามแถวทรงว่านขยับมาเรื่อยๆเนี่ยตอนกลางคืนเอ๊ะทำไมรถจอดริมถนนเยอะคนขับรถเข้าไปไหนกันผมแวะไปนั่งกินข้าวต้มแล้วเขาถามเจ้าของร้านว่านู่นไงซอยนั้นตรอกนั้นน่ะวัยรุ่นเต็มร้านเลยคุณจะไปได้ยินเหมือนกันใช่ไหมหรือเคยไปบ้างไม่รู
0: ้ใช่ผมก็ไปผมก็ชอบไปเดินเยาวราชกลางคืนเงี้ยครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็
1: มันกลายเป็นแหล่งชุมชนเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อ่ะมันไม่ใช่ร้านมันไม่ใช่คนแก่คนเก่าแบบสมัยโบราณอีกแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับรูปแบบการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ร้านมันก็ต้องปรับคนทำร้านคนทำธุรกิจมันก็ต้องปรับออกไปเรื่อยๆหรือบางที่ผมเห็นบางย่านนะครับที่เป็นตึกแถวแล้วก็พอมีที่จอดรถด้านหลังตึกแถวเงี้ยเขาก็จับกลุ่มกันในกลุ่มของคนทำธุรกิจทำงานคราฟงานฝีมือจับ10คนเงี้ยมาเช่าตึกแถว10ห้องมันก็ทำให้ตึกแถวล้างมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นย่านชุมชนขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอยู่นานไหมต้องดูว่ากระแสมันไปได้ต่อหรือเปล่าครับ
1: โอเคอ่ะถือว่าเป็นโอ้โหวันนี้ถอดรหัสกันน่าสนใจมากอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดอยู่ยังไงกับชุมชนคนที่อยู่ในตึกอาคารเก่าๆในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีโอกาสหรือความเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นกระแสแบบที่เขาเอาไปทำอะไรกันบ้างในตึกแถวสมัยใหม่เนี่ยรบกวนเรียนเชิญพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับคุณสุรเชษฐ์ครับ
0: ได้ครับเรื่องอื่นก็ได้นะครับเกี่ยวกับสังหาได้หมดครับ
1: โอเคยินดีมากเลยครับคุณสุรเชษฐ์กองชีพวันนี้เวลาประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสุรเชษฐ
0: ์ขอบคุณครับผมครับ
1: โอ้โหนี่ได้ความรู้นะฮะอย่าลืมนะฮะจะทำธุรกิจจะทำตลาดนัดนะฮะดูว่าเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกอันนี้สำคัญมากนะอันนี้ฟังดูแล้วได้ความรู้แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจก่อนปิดเบรกครับเรามีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นข่าวสารที่หัวหลายๆคนก็อาจจะติดตามความเคลื่อนไหวนะหลายคนน่าจะบอกว่าอยากได้ยานพาหนะสักคันในรุ่นปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นครับแต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกที่ทุกอย่างออกแบบอย่างใส่ใจครับความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้า Volvo ครับขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 ครับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo EX90 รถไฟฟ้าซีดานที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvo พร้อมรับประกันชั้น1นาน3ปีครับ พบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคม2569ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัย
6: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2566
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
11: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
11: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: มาที่ข่าวสารดีๆจากธนาคารออมสินกันก่อนนะครับจะออมเงินง่ายๆก็เริ่มได้แล้ววันนี้ครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือน จากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากบริษัทพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากบริษัทพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อกี้คุยกับคุณสุรเชษจาก Cushman & Wakefield เนี่ยต้องบอกว่าได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหลายคนก็เห็นภาพแบบที่ผมเห็นเหมือนกันตึกแถวอาคารพาณิชย์ตึกร้างเก่าๆปิดป้ายขายบ้างให้เช่าบ้างแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าค่อนข้างโทรมค่อนข้างแบบคือเหมือนปิดกิจการมานานพอสมควรแล้วก็ติดป้ายมานานแล้วก็เราก็เห็นพัฒนาการเรื่อยๆบางพื้นที่ตรงหัวมุมตรงทางแยกถ้าเป็นแนวรถไฟฟ้าก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยก็จะมีเวิร์กว่างๆแล้วก็มีทางเข้านะครับเพื่อให้เข้าไปถึงตัวคอนโดจะอยู่ด้านในอีกทีนึงแต่ถ้ามันตื้นเนี่ยอย่างเป็นตึกแถวแบบไม่ได้ลึกมากแล้วมันเรียงรายกันเนี่ยโอกาสที่เอาไปทำอย่างอื่นผมว่าก็ยากเต็มทีเหมือนกันแต่ถ้าฟังแบบที่คุณสุรเชษฐ์บอกเนี่ยถ้าคุณเป็นทำเลที่มีชุมชนผมนี่ผมคือถ้ามันมีชุมชนอยู่ยังคงมีชุมชนคนพักอาศัยอยู่เนี่ยทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งสร้างเรื่องราวได้ไหมทรงวาดสร้างเรื่องราวจนติดตลาดตลาดน้อยสร้างเรื่องราวจนติดตลาดผมนี่นะเคยถึงขนาดที่เรียกว่าเขามีงานฝีมืองานคราฟเนี่ยเป็นร้านอยู่ในชุมชนแถวทรงวาดแถวตลาดน้อยเนี่ยเขาทำงานฝีมือที่เป็นปฏิมากรรมช้างคุณผู้ฟังไม่รู้คุณผู้ฟังเคยติดตามป่ะเขาทำอีเวนต์ขึ้นมาให้เราเนี่ยไปตามหาปฏิมากรรมช้าง10ตัว20ตัวผมจำจำนวนไม่ได้เขาจะวางกระจายตามจุดต่างๆของพื้นที่ในตลาดน้อยในทรงวาดที่เราเดินเราก็จะไปจอดรถหาที่จอดรถเลยปัญหาเรื่องจอดรถไม่ใช่ประเด็นของคนที่ทำพวกนี้เลยคุณไปหาที่จอดรถเองแล้วคุณจะเข้ามาพื้นที่เราแล้วก็เดินเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบุ๊กเลสหรือว่าเป็นแผ่นพับแล้วก็บอกว่าช้างอยู่ตรงนี้มีแผ่นที่เป็นแผ่นที่นะครับแผ่นที่แล้วก็มีจุดว่าช้างลายนี้อยู่ตรงนี้ช้างลายนี้อยู่ตรงนี้ช้างลายนี้เราก็เดินหาใช้เวลาครึ่งค่อนวันไอ้ระหว่างเดินมันก็จะผ่านร้านกาแฟร้านขนมร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสันเจ้าผ่านสถานีป้อมตำรวจผ่านวัดผ่านอะไรกลายเป็นเดินท่องเที่ยวในย่านชุมชนนั้นแต่ดึงดูดด้วยวิธีแบบเนี้ยมีกลยุทธ์การตลาดแบบเนี้ยสื่อสารให้คนเข้าไปตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างเดินกันไปจนถึงโรงแรมริมน้ำเลย ช้างก็ไปตั้งอยู่ในล็อบบี้โรงแรมไปตั้งอยู่ในชั้น2ของโรงแรมไปตั้งอยู่หน้าร้านกาแฟร้านนี้คนที่ทำเนี่ยเขาก็จะไปขอความร่วมมือคนในพื้นที่ก็จะได้ประโยชน์ด้วยว่าเดี๋ยวผมจะเอาช้างที่ผมทำปฏิมากรรมรูปร่างลักษณะนี้ไปตั้งตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นก็ได้รับความร่วมมือเพราะคนเหล่านั้นเขาก็ได้อานิสงส์จากการที่คนเดินตามหาแล้วก็ปักหมุดแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปแล้วก็เขาจะมีตายางประทับด้วยว่าปั้มเนี่ยผ่านแล้วตรงนี้ผ่านแล้วตรงนี้ผ่านแล้วนี่จนปลายทางไปที่ร้านค้าของเขาอ่ะนะคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อปฏิมากรรมที่เขามีขายอยู่ในร้านก็สุดแท้แต่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตอรี่เทลลิ่งที่น่าสนใจใครคิดไม่ออกลองนึกแล้วรวมกลุ่มกันกับคนในชุมชนผมเชื่อว่าทางรอดทางออกมีเหมือนต้นรายการที่ผมบอกทุกอย่างมีทางรอดทางออกเพียงแต่คุณจะคิดคุณจะหาวิธีหรือไม่อย่างไรนะครับผมอ่ะวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus มันพูดลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
14: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเข้าสภาเสนอพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเตรียมรัฐมนตรีแจงฝ่ายค้านอารมณ์ดียิ้มและรับไหว้เท้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อแถลงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หลังมีการประกาศใช้พระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกฎหมายแล้วโดยรัฐบาลได้นำพระราชกำหนดดังกล่าวเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญพร้อมส่งตัวพรก.ประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีที่เดินทางมาถึงนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านที่อยู่ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินผ่านก็ได้รับไหว้นายณัฐพงษ์และยิ้มทักทายกันก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินเข้าลิฟต์ไปนายอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้เปิดประชุมสมัยสามัญครั้งที่2เพื่อพิจารณาพรก.กู้เงินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและถามว่ามั่นใจว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่หรือไม่ว่าตนจะนำแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาหลังจากนั้นจะมีการอภิปรายส่วนไหนที่เป็นข้อสงสัยได้เตรียมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพื่อให้คลายข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาและไม่มีปัญหาใดๆมท.4 บิ๊กรานเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการออกบัตรทะเบียนศูนย์เถื่อนรวบเจ้าหน้าที่รัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดกรมปกครองและชุดโดป้า NICE ส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจและชุดโดป้า NICE ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี 61 ถึง 65 พบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมรายชื่อเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจอัตลักษณ์การรองรับเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยไม่ชอบ23คนเมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง9คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3คนคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์อีก23คนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักอีกครั้งช่วงปลายเดือนนี้รารินทร์ธรเพชรเจริญรายงานค่ะ
1: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมหลังศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้จะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำลูกใหม่กับร่องมรสุมที่จะพัดผ่านในภาคเหนือซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือหลังจากที่จิสด้าระบุ11ชุมชนเสี่ยงดินโคลนถล่มจากดินที่ชุ่มน้ำมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ปรับปรุงการแจ้งเตือนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมช่วงวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นบทเรียนว่าน้ำป่ามาอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกดังนั้นศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านต้องมอนิเตอร์ข้อมูลและพร้อมเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงใน2ระดับคือเรื่องของปริมาณน้ำฝนสะสมโดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังเรื่องปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยทันทีรารินทร์ธรเพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ข่าวดีเนเน่ผ่านเข้ารอบชิง AGT สำเร็จแล้วเนเน่รอยัลมือกีตาร์และนักร้องสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบออดิชั่นและ Just Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบไลฟ์โชว์ได้สำเร็จในรายการอเมริกา Got Talentซีซั่น21โดยเมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้เนเน่ผ่านทะลุเข้ารอบชิง22กันยายนและเป็นประวัติศาสตร์ของเด็กไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
15: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยพิจิมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
17: กลับเข้าสวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังนะคะเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ26สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบบรรยากาศกันกับตลาดหุ้นไทยนะคะที่ช่วงนี้จะอยู่ในระหว่าง1,600 จุดบวกลบนะคะแต่ก็เป็นการลบลงไปที่เหวี่ยงลงไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้กดลึกนะคะแล้วก็หลายคนก็ลุ้นนะให้ดัชนีนั้นเนี่ยนะคะขยับกลับขึ้นไปยืนอย่างน้อยเนี่ยเหนือ1,620จุดนะก็จะสร้างความแข็งแรงแล้วก็ก้าวเข้าสู่1,630แล้วก็1,650ที่เป็นไฮเดิมนะคะแต่จะไปได้หรือไม่แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีประเด็นปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาและกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนนั้นควรเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะคะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะที่จะมาให้ภาพกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าไปดูกันเร็วๆตลาดหุ้นในภูมิภาคเองนั้นเนี่ยนะคะก็เคลื่อนไหวคราคราวนะคะมีทั้งบวกและลบแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์บวกอยู่ 0.83% นะคะเวียดนามก็บวกอยู่ 0.4% นิกเกอิ225บวกอยู่ 0.7% แล้วก็เกาหลีใต้นะคะก็บวกได้ดี 1.57%ดูเหมือนว่าจะเขียวสดใสนะภาพของตลาดหุ้นไทยตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกได้อยู่ประมาณ 6.95 จุดนะดัชนี 1,602 จุดนะเดี๋ยวตรวจสอบบรรยากาศกันนะกับคุณวราพรตอนนี้ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
18: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตติมาค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ
17: ค่ะ
18: ก็ช่วงนี้ก็จะมีนิวส์ก็ต้องบอกว่ามีกระแสข่าวค่อนข้างเยอะนะคะแต่โดยปัจจัยโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ามันยังเป็นบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยอยู่นะคะเรื่องแรกเลยคงเป็นเรื่องของปัจจัยแวดล้อมต่างประเทศนะคะในเรื่องของปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็เมื่อวันเม
17: ื่
18: อต้นสัปดาห์นะคะสหรัฐก็เพิ่งประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะคะก็ที่คุยกันว่าเป็นขนาดใหญ่แต่ที่จะทำให้ดูแบบจัดการกับปัญหาอิหร่านได้นะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่ตลาดคาดการณ์กันนะคะแล้วก็คือยังจำกัดเฉพาะในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ตลาดกังวลก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันไปถึงประเทศคู่ค้าของอิหร่านซึ่งเราก็ทราบดีนะคะว่าหลักๆแล้วก็เป็นประเทศจีนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการระบุอย่างชัดแจ้งเนี่ยนะคะตลาดก็แต่พอประกาศออกมาแล้วมันก็ไม่ได้มีการก็ยังดูเหมือนกับยังไม่อยากไปแตะถึงระดับนั้นนะคะก็เลยทำให้ตลาดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็มีการตีความอีกด้านนึงด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามาใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าไอ้ความเสี่ยงในเรื่องของทางทหารเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยทอนปัจจัยนี้ลงแล้วราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงแรงด้วยนะคะ

0: ั้นนะคะก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มันดีดตัวขึ้นไปสูงนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการถ่ายกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวานะคะก็ยังมองว่ามันอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องได้แล้วยิ่งถ้าหากว่าเงินเฟ้อไม่ลงดอกเบี้ยไม่ลงนะคะการความเสี่ยงในเรื่องของการที่เนื่องจากว่าพอมาใช้พันธบัตรระยะสั้นแล้วเนี่ยความเสี่ยงของดอกเบี้ยจากการ roll over เนี่ยมันก็จะมากขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแรงกดดันนะคะต่อค่าเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโฟลว์ที่จะไหลออกจากทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมาทางภูมิภาคเอเชียนะคะอันนี้เราก็ยังมองว่าสั้นอาจจะมีความผันผวนแต่ว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ยังดูเป็นบวกนะคะกับตลาดหุ้นไทยอยู่กลับมาที่ปัจจัยภายในประเทศค่ะก็อย่างที่เรียนว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะคะแรงส่งจากภาคการส่งออกนะคะที่เรามีในเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ยังส่งออกได้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเดี๋ยวพองบประมาณนะคะเดี๋ยวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนงบประมาณประจำปีใหม่ก็จะออกมาก็จะเป็นตัวเร่งในเรื่องของการลงทุนภาครัฐได้นะคะอันนี้ก็น่าจะทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูนะคะวันนี้เนี่ยทิศทางของการผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยเนี่ยนะคะที่จะผ่านธีมการลงทุนที่วันนี้เนี่ยเราตลาดหุ้นไทยเนี่ยจัดThailand Focus เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเรากำลังไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data Center ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็รวมไปถึงพลังงานสะอาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มเกาะกระแสของโลกมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยช่วยหนุนนะคะที่ทำให้ตลาดเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นไปได้นะคะถึงแม้ว่าความผันผวนระยะสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเมื่อตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินคงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยคงจะคงไว้ที่ระดับ 1% นะคะเพื่อสนับสนุนการเติบโตนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าภาพรวมจะดูดีขึ้นเนี่ยแต่มันก็ยังเห็นชัดเจนว่ายังเป็นลักษณะของการเติบโตแบบกระจายนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยก็ผ่อนคลายลงมากนะคะยิ่งถ้าหากว่าไม่มีแรงกดดันจากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะก็เราก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็คงจะคงอยู่ในระดับนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะคะซึ่งก็น่าจะทำให้การบริหารจัดการอะไรเนี่ยมันดูภาพชัดเจนขึ้นนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็การอ่อนตัวของเซตในระยะสั้นก็ยังเป็นโอกาสของการสะสมนะคะในมุมมองของทางกลุ่มไทยเอ็กซ์เพรสนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าบ่ายวันนี้นะเดี๋ยวประเด็นเรื่องของการประชุมกนง.ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณวรพรก็น่าจะยังมีการคงอัตราดอกเบี้ย
0: ด้วยนะคะคุณจิตติมาค่ะเพราะว่ามุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะมีการปรับถ้ามีมุมมองในเชิงของเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอาจจะมีประเด็นเข้ามาแต่ว่าในเรื่องของดอกเบี้ยเราคงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายนิดนึงที่คุณวราพรบอกนะทั้งถ้าเราฟังดูเหมือนว่าปัจจัยระยะกลางระยะหลังจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นภาพบวกอยู่ใช่ไหมคะสำหรับตลาดหุ้นไทยภาพใหญ่ด้วยแม้กระทั่งเทรนด์อะไรต่างๆก็ดูบ้านเราก็เข้ากระแสด้วยทีนี้การถอยลงมารับในรอบนี้เนี่ยของเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นการอ่อนตัวลงมาเพื่อรับได้นะเป็นจังหวะและโอกาสในการรับเนี่ยจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะในการที่จะเข้ารับเนี่ยมีหุ้นกลุ่มไหนที่มีความน่าสนใจในการย่อครั้งนี้ของตลาดบ้างคะ
0: ค่ะเราก็ยังอิงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศอยู่นะคะก็คือกลุ่มที่เป็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารนะคะผลประกอบการเราเริ่มเห็นสัญญาณการเติบโตของสินเชื่อแล้วนะคะในเรื่องของการจัดการนะคะในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ยเรายังสามารถคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนปันผลได้ในระดับดีด้วยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหลักนะคะที่เรายังคงให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าตลาดแล้วนอกจากนี้ก็ให้เริ่มดูนะคะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศนะคะเพราะว่าสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มค้าปลีกนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันที่อิงกับเศรษฐกิจภายในประเทศเรามองว่าภาพยัง

0: มีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่ะ
1: ค่ะโอเคอ่ะฟังแล้วก็สบายใจนะแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสเหมือนกันนะในการที่จะเข้าลงทุนในหุ้นหลายๆตัวตามที่คุณวราพรบอกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะคุณวราพรคะเดี๋ยววันพุธมานะเรากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณวราพรคะค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะก็ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยนะยังมีปัจจัยบอกรออยู่นะคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยนะแต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องพิจารณาเป็นรายกลุ่มรายตัวนั่นเองนะสำหรับการที่ถอยลงมาก็ยังไม่ได้แสดงความกังวลใจอะไรของภาพตลาดนะคะแล้วก็บ่ายนี้กนง.ก็น่าจะยังมีการคงอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวรอดูจะมีแย้มข่าวดีถึงเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจด้วยแบบที่คุณวราพรบอกนะคะและช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะบูแมนแอนด์มันนี่วันนี้ใครสนใจเรื่องภาษีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีเรื่องภาษีที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับอะไรคือ5จุดพลาดเรื่องภาษีก่อนที่จะเช็คสิ้นปีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันนะครับแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็คุณกาญจนาหงทองนั้นก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์การออมนะคะที่ได้รับดอกเบี้ยทุกเดือนนั้นเนี่ยนะคะก็ออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนต้องมาทางนี้เลยค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเปิดเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะแล้วก็สำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะก็ฝากได้แล้ววันนี้จนถึง30 ตุลาคม 2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะส่วนอีกหนึ่งข่าวนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆของคลื่นปลอมคิดเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะบางทีเราวางแผนการเงินดีๆแต่ไม่ได้วางแผนเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยก็จะหมดไปกับค่าใช้จ่ายเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะโรคเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะเหล่าโรคร้ายที่รวมอยู่ในโรค NCD โรคไม่ติดต่อที่เรื้อรังนั่นเองนะคะก็หยุดฟังท่านี้ก่อนค่ะก่อนที่ชีวิตของคุณจะจอดนะคะชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะคะกับงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะในงานจะพบกับคุณหมอค่ะนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของ Longevity ค่ะจะพาไปเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD นะคะรู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะไม่อยากสนิทกับ NCD มันน่ากลัวอย่างที่กว่าที่คิดนะคะฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครค่ะเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็จะขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรนะคะพร้อมกับจะพาเข้าครัวด้วยนะคะในการที่จะปรับจานอร่อยให้ไกลโลกกินแบบไหนที่จะเสี่ยง unhealthy โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนั่นเองนะคะและเราไม่ได้นั่งฟังเพียงเฉยๆนะกิจกรรมครั้งนี้ยังมีเวิร์กช็อปนะคะออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่ดีหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อมงานเนี่ยจัด3ตุลาคมนี้นะคะที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกพิเศษด้วยนะคะถ้าจองไว50ท่านแรกเนี่ยรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมด้วยนะคะใครสนใจจองด่วนได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะ LINE @thinkingradio นะคะงานดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วก็ต้องรีบนะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็เป็นประจำนะทุกวันพุธกลางสัปดาห์เดี๋ยวไปเข้าสู่ช่วงการค่ะพูดคุยกันในช่วงของ Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
1: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะคุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะแล้วก็เรื่องภาษีอย่างที่บอกไปนะอะไรคือ5จุดพลาดเรื่องภาษีที่ควรเช็คก่อนสิ้นปีเรื่องภาษีแบบนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนะคะผู้หญิงเก่งในแวดวงท่านนี้ค่ะคุณเทิร์ดนะคะคุณพิชรัตน์เนียมบุปผาค่ะ Director IWS Well Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจครูพิชาที่ปรึกษาธุรกิจแอนการเงินนะก็ติดตามคุณเทิร์ดได้เอาไปทักทายคุณเทิร์ดและพี่การพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่การค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คุณ
3: ค
1: ่ะ
3: เชิดดิวคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะเรื่องภาษีเนี่ยจะเป็นหัวข้อลำดับต้นๆที่ทุกคนสนใจตลอดเลยนะมีการดูย้อนหลังมีการส่งคำถามมากมายตลอดเวลานะคุณเธอ
3: ที่ข่าวว่าช่วงนั้นเนี่ยอะไรนะคนสนใจเยอะเลยหรอไออะไรนะที่เธอพูดเรื่องอะไร
4: ใช่ค่ะมีคนเธอเห็นมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะคะอาจจะมีบางช่วงเอามาตอบก็ได้นะคะคำถาม
1: ใช่
3: เออเพราะเธอมาทุกชั้นเรื่องภาษีอ่ะมันเป็นเรื่องแบบดีเทลอ่ะพี่ว่าเป็นเรื่องเทคนิค
4: ใช่ค่ะใช่แล้วคนรู้ว่าได้เปรียบจริงๆมันแค่รู้กับไม่รู้แค่นั้นเลยแต่ว่าเราทำได้ถูกนี่แหละแต่ว่ารู้ก็ได้เปรียบแล้วค่ะ
3: แต่ใดๆก็ตามมันยังมีเรื่องที่คนยังผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะแม้กระทั่งพี่อ่ะพลาดบ่อยมากเลยอ่ะเทิร์ดวิวเทิร์ดจะรู้ดี
1: พี่การพลาดเรื่องอะไรแชร์นิดนึงแชร์นิดนึงพี่การส่วนใหญ่พลาดเรื่องอะไรคะที่ยังพลาดอยู่เรื่องภาษีอะจะไปเข้า
3: เรื่องเทคนิคไงบิวเราก็จะไม่รู้ว่าแบบไอ้นี่เนี่ยมันเอาไปไว้กับวงเล็บนั้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราใส่ไม่ถูกใส่ไม่ถูก
4: เลยยกตัวอย่างของพี่การอันนี้น่าจะพูดได้เช่นบางอันเราควรจะรับเป็นบุคคลบางอันเรารับเป็นบริษัทแบบนี้ค่ะก็บริหารต่างกันบางอย่างรับเป็นรายได้บุคคลเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าบางอย่างรับเป็นบริษัทมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็รับเป็นบริษัทเนี่ยดีกว่าเนี่ยบางทีเราแค่รู้ว่าอันไหนที่เรารับเข้าบุคคลถ้าเรามีบริษัทอันไหนเราเข้าบริษัทเนี่ยก็ได้ประโยชน์ละนะคะอันน
1: ี้คือ
4: ข้อที่หนึ่งค
3: ่
4: ะ
3: อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งได้เลยเหรอเธอ
4: ไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับวันนี
1: ้อันนี้เป็น
4: ไม่ใช่สำหรับวัน
1: นี้แชร์
4: ใช่เป็นการแชร
1: ์กรณีศึกษาของพี่การใช่ไหมรับบุคคลรับบริษัทรายได้บางประเภทเนี่ยบางทีถ้าเลือกได้ถูกเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการ
3: ถูก
4: ถูกต้องถูกต้องอย่างของตัวเธอก็เหมือนกันบางอย่างเธอก็รับเข้าบุคคลบางอย่างเธอก็รับเข้าบริษัทเพราะว่าบุคคลเนี่ยเช่นวงเล็บ8เนี่ยหักแบบเหมาเลย 60%อย่างเงี้ยดีกว่ารับเข้าบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยเราต้องหารายจ่ายจริงถูกป่ะคะเราก็จะดูเอาเป็นประเภทรายได้ไปพอเข้าบุคคลโอ้เหมาดีจังเลยเราไม่จำเป็นต้องหาค่าใช้จ่ายเลยอย่างเงี้ยใช้สิทธิ์เหมาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเข้าบุคคลก็จะมีประโยชน์มากกว่าแบบนี้ค่ะ
3: นี่มาดูข้อผิดพลาดส่วนใหญ
4: ่อันนี้เป็นส่วนแถมไม่ใช่ข้อที่เตรียมมาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนแถมได้ค่ะ
1: แต่ใครสงสัยเพิ่มเติมจริงๆคุณฟังก็ฝากคำถามมาได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาชุกสังเกตที่2ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะส่งคำถามให้กับคุณเทิร์ดด้วยนะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
4: เอาข้อที่1ก่อนข้อที่1เนี่ยที่เตรียมมาเพราะว่ามันจะใกล้30กันยาละมีผลยังไงก็คือการยื่นภาษีครึ่งปีนะคะอันนี้ก็วอร์นิ่งดังๆสำหรับคนที่มีรายได้เรียกว่า40วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เดี๋ยวจะทวนให้นะคะวงเล็บ5คือค่าเช่าถ้าเกิดใครมีคุณค่าเช่าทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องรวบรวมมานะคะ
3: ค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะ
4: ค่าเช่าบ้านค่าเช่าที่ดิน
1: มีแบบว่าค่าต่ำไหมคุณเธอต้องมีไหมว่าค่าเช่าจำนวนเท่าไหร
4: ่รายได้คือ60,000 บาทถ้าเป็นโสดนะคะ60,000 บาทต้องยื่นครึ่งปีนะคะถ้าสมรสก็คือ120,000ต้องยื่นครึ่งปีนะคะประเภทรายได้แรกคือตระกูลค่าเช่าถ้าใครมีค่าเช่าคุณต้องยื่นครึ่งปีนะคะต่อมาวิชาชีพอิสระทั้งหมดนะคะคุณหมอทนายนะคะใช่กลุ่มนี้ทั้งหมดวิชาชีพอิสระนะคะต้องยื่นครึ่งปีนะคะกลุ่มที่3คือรับเหมาเช่นเหมาก่อสร้างแบบนี้
3: อันนี้ยังอยู่ในวงเล็บ5ใช่ไหมเธออ
4: ๋อใหม่นะคะ40วงเล็บ5ค่าเช่า40วงเล็บ6วิชาชีพอิสระนะคะ
3: วิชาชีพอิสระ
4: 40วงเล็บ7ตระกูลรับเหมาร
1: ับเหมาร
4: ับเหมาเช่นรับเหมาก่อสร้างแบบเนี้ยค่ะรับเหมานะคะตระกูลที่8คิดว่าน่าจะเข้าถึงทุกคนละเป็นเชิงพาณิชย์นะคะเช่นขายออนไลน์นะคะเช่นค้าขาย ร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มเนี้ยหรือดารานักแสดงก็อยู่48ดังนั้นกลุ่มคนที่มีรายได้นะคะวงเล็บ5ถึงวงเล็บ8เนี่ยต้องยื่นครึ่งปีต้องยื่นภาษีครึ่งปีคือ30กันยาของทุกปีนะคะแต่บางคนบอกว่าเช่นอย่างของเธอเนี้ยอาจจะมีรายได้วงเล็บ2นะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้ววงเล็บ8เป็นค่าที่ปรึกษาแบบนี้ค่ะ2อันเนี่ยจำเป็นต้องยื่นทั้งคู่ไหมไม่เธอก็จะยื่นแค่วงเล็บ8เท่านั้นนะคะวงเล็บ2ก็ยังไม่ต้องยื่นไปยื่นเต็มปีค่ะ
3: เธอวงเล็บ8ขายออนไลน์อ่ะเฉพาะเจ้าของแบรนด์เฉพาะเจ้าของถูกไหมพวกแอฟฟิลิเอทนี่ยังไม่ใช่
4: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเป็นวงเล็บ8ถ้าเป็นคนขายพวกแอฟฟิลิเอทพวกนี้ค่ะจะเป็นวงเล็บ2ยังไม่ต้องยื่นครึ่งปีค่ะไปยื่นเต็มปี
3: ค่ะเนี่ย
4: ทีนี้เวลายื่นเนี่ยเราก็จะยื่นรายได้แค่มกราถึงมิถุนานะคะแล้วก็คำนวณทุกอย่างเป็นอย่างละครึ่งหมดเพราะว่ามันยื่นครึ่งปีรายได้ก็ครึ่งปีหักค่าลดหย่อนก็ครึ่งปีเหมือนกันสมมติว่าคำนวณแล้วเนี่ยเสียภาษี 20,000 บาทก็โดนเสียภาษีครึ่งปีไปแล้วถูกไหมคะทีนี้พอครบปีก็ต้องยื่นอีกเราก็จะเอารายได้ตั้งแต่มกราถึงธันวานะคะมายื่นหักค่าใช้จ่ายเต็มปีทีนี้สมมติว่าเสียภาษี 30,000 บาทก็จะมีโดนหักบางส่วนก็คือจ่ายไปแล้ว 20,000 ดังนั้นจ่ายเพิ่มแค่หมื่นเดียวแบบนี้ค่ะมันก็คือการเอาภาษีที่จ่ายไปแล้วครึ่งปีมาหักกับภาษีทั้งปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำไมเขาถึงเลือกเก็บเพราะว่ากลุ่มรายได้กลุ่มนี้45ถึง18เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงเขาก็เลยเรียกเก็บครึ่งปีก่อน
1: เหมือนแบ่งส่วน
4: แล้วค่อยไปคิดใช่แล้วค่อยไปคิดเต็มปีอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: อันนี้คือข้อแรกนะคะ
1: แล้วถ้าตอนครบปีอันนี้มีคำถามมาไว้เหมือนกันนะคุณเทิร์ดยูเคยได้เจอตอนครบปีอ่ะมันยื่นไปแล้วครึ่งใช่ไหมคะอย่างค่าอย่างทุกอย่างอ่ะตั้งแต่วงเล็บ5ถึงวงเล็บ8ที่คุณเทิร์ดบอกพอช่วงของปีหน้าที่ยื่นเต็มปีอ่ะไปยื่นครึ่งหนึ่งหรือยื่นเต็มปีนะคะคุณเทิร์ดขออีกครั้งหนึ่ง
4: เอาใหม่นะคะครึ่งปีอ่ะยื่นมกราถึงมิถุนาตอนเต็มปีอ่ะเรายื่นมกราถึงธันวาเรายื่นทั้งปีแต่พอแล้วคำนวณออกมาแล้วอ่ะสมมุติเราเสียภาษีแทนที่เราต้องเสียเต็มเราไปหักจากภาษีที่เราเคยเสียครึ่งปีไปแล้วแบบนี
1: ้
4: นะคะหักกลบลบกันพูดง่ายๆก็คือเขาทยอยเก็บเราก่อนอ่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเขาทยอยเก็บก่อนบางส่วนนะคะแล้วส่วนที่เหลือค่อยมาหักกลบลบแล้วจ่ายเพิ่มในต้นปีถัดไปแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: เพราะนั้นใครฟังอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเพราะว่าทุกทีเราอาจจะมาคุยใกล้ๆแล้วคือกันยาแล้วอะไรเงี้ย
3: กันยา
4: ใช่เราคุยกันยานี่มันแบบยังมีเวลาอีกเดือนนึงถ้าเกิดใครฟังอยู่ก็อาจจะรวบรวมรายได้นะคะถ้าถึง 60,000 บาทโสดหรือ 120,000 สมรสก็ต้องยื่นนะคะต้องยื่นครึ่งปี
1: คุณเธอถ้าคนที่ไม่ได้ยื่นอันนี้มีเบี้ยปรับมีถือเป็นความผิดถือใดๆเสมือนปกติยื่นปกติเลยนะ
4: เบี้ยปรับคือตามเดือนเลยค่ะก็คือ 1.5 คูณจำนวนภาษีโดนเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มด้วยถ้าไม่ยื่นแล้วเสียภาษีนะคะก็คือย้อนไปว่าจริงๆควรยื่นกันยานะแต่ว่าไม่ได้ยื่นผ่านไปแล้วปีนึงก็โดนย้อนหลังไปเลยค่ะคิดเป็นดอกเบี้ย 1.5 ต่อเดือนค่ะ
1: ค่ะ
4: ดังนั้นก็ควรยื่นด้วยนะคะครึ่งป
1: ีต่อเดือนด้วยเนาะพอต่อเดือนด้วย
4: เหมือนเสียภาษีเต็มปีเลยค่ะเหมือนกันเลยนะคะถามว่าเขาตรวจขนาดนั้นไหมเขาก็ยังไม่ตรวจแต่ว่าเขาอยากให้เรายื่นแต่เขาไม่ได้ตรวจละเอียดขนาดนั้นแล้วเขาก็ยื่นมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยยื่นมาบางส่วน
3: เธอเคยบอกไปแล้วเนอะเทคนิคที่ไม่อยากให้สรรพากรมาตรวจเรา
4: ใช่ยื่นไปเถอะยื่นไปก่อน
3: บางส่วน
4: เขาไม่ค่อยตรวจหรอกค่ะแต่ว่าเขาอยากให้ยื่นแต่ว่ายื่นไปเถอะยื่นไปก่อนแล้วเขาไปดูเต็มปีอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะ
3: นะ
1: ค่ะ
3: ข้อผิดพลาดที่สอง
4: อันที่หนึ่งอันที่สองคืออันนี้เคยพูดบ่อยละให้เทคนิคไปด้วยก็คือคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหมดเลยจะเป็นสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.ถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะปรับตามรายได้ทุกปีเลยนะคะปรับเพิ่มทุกปีเลยทีนี้ในก้อนของการซื้อค่าลดหย่อนเนี่ยมันจะมีก้อนที่รวมกันคือสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข. นะคะ
1: ค่ะ
4: RMF แล้วก็ประกันบำนาญรวมทั้งหมดเนี่ยได้แค่ 500,000 บาททีนี้ก็คือต้องระวังด้วยเพราะว่าทุกปีก็จะเจออันนี้เป็นข้อผิดพลาดว่าพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.เนี่ยก็มีการออมมากขึ้นในทุกปีแต่เราก็ยังจำอยู่ว่าเอ้ยฉันจะซื้อ RMF อยู่ที่ 300,000 บาทก็จะซื้อ 300,000 บาทไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยกลายเป็นว่าซื้อเกินนะคะซื้อเกินทีนี้หลายคนก็บอกไม่เห็นเป็นไรเลยซื้อเกินก็ถือว่าเราเก็บเงินเพิ่มได้ลงทุนเพิ่มแต่กลายเป็นว่า RMF เนี่ยมีบทลงโทษนะคะของคนที่ซื้อเกินก็คือว่าส่วนที่เกินเช่นสมมติว่าเราต้องซื้อ 300,000 บาทนี่กำลังพอดีเลยรวมกันได้ 500,000 นะคะแต่เราไปซื้อ 350,000ก็เกินไป 50,000 บาทบทลงโทษคือเมื่อ 50,000 บาทมีการขายได้กำไรมากำไรเนี่ยต้องนำมารวมเป็นเงินได้แล้วเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระวังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อไหร่ได้เพิ่มก็ต้องรู้ไว้ว่าสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มแน่กบข.เพิ่มแน่ให้คำนวณใหม่อีกทีนึงนะคะคำนวณใหม่อีกทีนึงว่าถ้าจะซื้อค่าลดหย่อนเนี่ยทำยังไงอย่าให้ตัว RMF เกินนะคะถ้าเกินเนี่ยจะมีบทลงโทษอย่างที่บอกไป
3: ใช่มีคนเกินเยอะนะโ
4: หต้องมีเทคนิคว่าดังนั้นก็มีเทคนิคว่าเวลาคุณกรอกเวลายื่นอ่ะคุณก็เอา RMF ขึ้นก่อน
3: โอ้
4: ถ้าคุณหยอดตัวเลขอ่ะถ้าสมมติคุณรู้ว่าคุณถือเกินใช่ป่ะเวลาหยอดคุณก็เอา RMF ขึ้นก่อนส่วนที่เหลือก็ค่อยกรอกเป็นสำรองเลี้ยงชีพแบบนี
3: ้
4: นะคะเขาก็ถ้าเกิดคุณจะไม่โชคร้ายจริงๆเขาก็ไม่น่าจะตรวจเจอคุณแค่นี้เองก็คือกรอกสมมติว่าซื้อ RMF เกินถูกป่ะเมื่อกี้เราบอกว่าควรจะซื้อ 300,000 จะซื้อไป 350,000 เวลาเรายื่นภาษีเราก็กรอก RMF ก่อนเอา 350,000 ยื่นก่
3: อ
4: นแล้วส่วนที่เหลืออีก 150,000 ค่อยใส่เป็นสำรองเลี้ยงชีพนะคะ
1: ค่ะ
3: มีคนเกินเยอะไหมเธอ
4: เยอะมากเยอะมากแล้วทุกคนนะก็ชอบแบบว่าติ๊กให้สัมภาระคำนวณให้เพราะขี้เกียจกรอกไงก็จะติ๊กว่าเออเนี่ยข้อมูลเนี้ย
5: เอาตามนั้นเลย
4: เออเอาตามนั้นเลย
5: โอเค
4: เอาตามนั้นเลย
5: แต่ถ้าเรามากรอกเองแล้วเราเอา IMF ขึ้นแล้วเอาที่เหลือใส่ให้มัน
4: เรารู้ว่าอะไรมันมีข้อบทลงโทษใช่ถูกต้อง
5: ก็
4: เราก็เอา IMF ขึ้นก่อนแล้วก็กรอกก่อนนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราค่อยกรอกสำรองเลี้ยงชีพเหลือเงินอีกค่อยกรอกประกันบำนาญ
5: เพราะว่าก็ต้องให้ครบที่ 500,000 ถูกไหมคุณเธอลบคูณหารแล้วให้กลมก้อนนี้เนี่ยให้เข้าตามเงื่อนไขคือ 500,000 นั่นเองถูกไหม
4: ถูกต้องนะคะ
3: อีกเทคนิคนึง
4: อันนี้ก็ผิดเยอะเพราะว่าส่วนมากอะเธอก็จะเจอว่าติ๊กแบบออโต้ไง
5: ใช
4: ่ถ้าติ๊กออโต้
5: ระบบกันแล้วล่ะ
4: ระบบว่าเขาก็ต้องทำให้ตัวสมรองได้ประโยชน์อยู่แล้วถูกป่ะ
5: ออโต้ออโต้แล้วมันส่วนใหญ่ออโต้แล้วก็อาจจะมีบางอันที่มารีเช็คบ้างแต่ว่าหลักๆก็จะออโต้ไปอ่ะพี่การเออถ้าใช่ใช่
4: นะคะ
5: ค่ะ
4: ก็ถ้าเกิดใครรู้ก็ดีละเราวอร์นิ่งไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้ก็ให้ทำแบบนี้ค่ะถ้าคุณไม่ได้โชคร้ายจริงๆคุณไม่น่าจะโดนตรวจแหละเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ยังกรอกนั่นแหละแต่ว่าตัวเลขคุณแค่จัดตามที่คุณได้ประโยชน์อ่ะนะคะ
5: ค่ะ
4: อันนี้คือข้อที่สอง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้สองข้อละข้อที่สามค่ะข้อที่สามอันนี้เป็นเรื่องดีบ้างข้อที่สามเงินเข้าบัญชีอันนี้เรารู้ละเรื่องธุรกรรมลักษณะพิเศษนะคะที่สมมุติว่าเจอสี่ยอดรับ400ครั้งและยอด2ล้านหรือยอดรับ 3,000 ครั้งต่อปีต่อธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรทีนี้มีข้อมาให้เป็นทริคบ้างเวลาถึงธุรกรรมลักษณะพิเศษใช่ไหมสัมภาระก็จะส่งข้อมูลไอ้ธนาคารก็จะส่งข้อมูลให้กรมสัมภาระสัมภาระก็จะให้เราดีแคลร์ถูกไหมคะดีแคลร์ว่าเอ้ยมีรายได้อะไรบ้างอะทีนี้จะบอกว่ารายได้ที่ไม่เสียภาษีมีอะไรบ้าง หนึ่งนี่ถ้าใครรู้เรื่องจะรู้ว่าฉันกำลังบอกอะไรอยู่หนึ่งสามีโอนให้ภรรยาลูกโอนให้พ่อแม่โอนให้ลูกถูกไหมคะ แล้วก็ตระกูลขายของมือสองเช่นแนวสังหาทั้งหมดเช่นขายรถขายพลั๊กเครื่องขายมือถืออย่างเงี้ยแนวสังหาทั้งหมดพวกนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเงินเข้าบัญชีทั้งหมดเงินเข้าบัญชีทั้งหมดจริงๆไม่ใช่เป็นรายได้ทั้งหมดถ้าเราสามารถชี้แจงได้ว่ารายได้กลุ่มนี้เป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นนะคะ
1: ค่ะ
4: สามีโอนให้ภรรยาลูกโอนให้
1: พ
4: ่
1: อแม
4: ่ขายอสังหาทั้งหมดหรือโอนคืนเงินกู้ยืมก็ได้เช่นมีคนยืมฉันไปเขาก็เลยโอนเงินกลับให้แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการคืนเงินไม่ได้ถือเป็นรายได้นี่ข้อที่สาม
1: ค่ะ
4: ข้อที่สาม
5: ให้แนวทางในการดีแคลงเงิน
4: สมมติสมมติแล้วมันเรื่องจริง
3: เนี่ยเดี๋ยวเขาก็โอนกันใหญ่เลยอ่ะ
4: เรื่องจริงเรื่องจริงข้อที่สามเนี่ยแค่จะบอกว่ารายได้ที่เข้าบัญชีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรายได้ทั้งหมดนะคะหรือบางคนโอนมาฝากเราทำบุญอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเรามีหลักฐานว่าเราไปทำบุญจริงๆเช่นโอนมา100,000 บาทแล้วเราไปทำบุญ 120,000 บาทแบบนี้ทำบุญจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ถือเป็นรายได้นะคะถือว่าแบบบางทีก็เพื่อนฝากทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่3ค่ะยังมีเวลาไหมให้อีกข้อหนึ่งข้อที่4
1: ค่ะ
4: ข้อที่4ก็คือค่ะ
1: ได้ข้อหนึ่งได้ข้อหนึ่งก่อนพักเบรก
4: ข้อที่4ข้อที่4ข้อที่4คนก็เข้าใจผิดเยอะก็คือหักหน้าที่จ่ายคนชอบเข้าใจว่าการหักหน้าที่จ่ายคือการเสียภาษีแล้วอันนี้เจอแบบเยอะที่สุดเช่นสมมติว่าเป็นค่าบริการแล้วกันเป็นค่าบริการแล้วเราตกลงกันไว้แบบนี้แต่นายจ้างหักไปแล้ว 3% เราก็เข้าใจว่าเอ้ยอันเนี้ยเราได
3: ้
4: การเสียภาษีแล้ว
3: อ
4: ันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะผิดเลยค่าเช่าเนี้ยโดนหักไปแล้ว 5% เราเข้าใจว่าอ้าวอันนี้คือการเสียภาษีแล้ว
3: อ
4: ันนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะคะการหักหนี้ที่จ่ายคือการเก็บไปบางส่วนการเก็บไปบางส่วนสุดท้ายเราจะเอารายได้ทั้งหมดน่ะไปยื่นภาษีแล้วมาดูว่ามีหักหน้าที่จ่ายอ่ะโดนหักไปแล้วเท่าไหร่เอามาหักกลบลบกันอย่างเงี้ยค่ะเช่นสมมติว่าต้องเสียภาษี 20,000 บาทแต่โดนหักหน้าที่จ่ายไปแล้ว 10,000 บาทเราก็เอามายื่นว่านี่นะระหว่างทางเนี่ยฉันโดนหักไปแล้วบางส่วนดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องเสียถึง 20,000 บาทฉันเสียแค่ 10,000 บาทแบบนี้ค่ะก็คือการเอาหักหน้าที่จ่ายมาหักกลบลบกันแต่ว่าหักหน้าที่จ่ายไม่ใช่ว่าคือการเสียภาษีแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะ
3: พี่ว่าข้อนี้คนน่าจะผิดเยอะสุด
4: เยอะที่สุดค่ะเยอะมากเยอะมาก
1: คนจะเข้าใจเหมือนเป็นไฟนอลแท็กแต่จริงๆมันไม่ใช่ไฟนอลแท็กมันคนละประเภทคนละแบบ
4: กันถูกเพราะเขาสับสนกันระหว่างอันนี้คือไฟนอลแท็กกับหักหน้าที่จ่าย final tax คือจบเลยเช่น final tax เช่นอะไรบ้างเช่นดอกเบี้ยอย่างเงี้ยดอกเบี้ยโดนหัก 15% ถือเป็น final tax แสดงว่า
1: ป
4: ัน
1: ผลอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: ปันผล
1: ใช่ปันผลกองทุน
4: ใช่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต่างกันระหว่างโดนหักหน้าที่จ่ายกับ final tax ละอันกันหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโดนหักนี่คือเสียภาษี
1: ไม่ต้องมายื่นละ
4: ไม่ต้องมายื่นแล้วหลายคนก็เลยไม่ยื่นแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่ก็บอกว่าโดนหักไปแล้วไม่จำเป็นต้องยื่นแล้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆอ่ะสรรพากรเขาเห็นข้อมูลตรงเนี้ยของเราแล้วด้วยเนาะคุณเธอถ้าเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมคะทางผู้ที่เขาให้เงินได้เรามาเนี่ยเขาก็ยื่นสรรพากรไปแล้วเหมือนกันประมาณ
4: ถ้าโดนหักหน้าที่จ่ายแสดงว่าข้อมูลเข้าสรรพากรเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ถ้าอันไหนโดนหักหน้าที่จ่ายแสดงว่าข้อมูลออโต้เข้าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเอารายได้ที่โดนหักหน้าที่จ่ายอ่ะไปยื่นแล้วเอาที่โดนหักหน้าที่จ่ายอ่ะไปหักกลบลบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าสมมติว่าเสีย 20,000 หักหน้าที่จ่ายแล้ว 10,000 นึงก็เสียเพิ่มอีกแค่ 10,000 บาทแบบเนี้ยค่ะ
1: โอเคเราไปแล้ว4ข้อเนาะเดี๋ยวมีข้อสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาทยอยตอบคำถามด้วยใครที่มีคำถามจริงๆเรื่องภาษีก็ส่งเข้ามาได้หรือความเข้าใจที่เอ๊ะแบบนี้ถูกไหมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอะไรหรือเปล่าก็ฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้ามาคุยกับคุณเทิดกันต่อค่ะ
4: ได้เลยค่ะ
2: ิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
6: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
8: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
11: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้ช่วง Women and Money นะคะเราคุยกันอะไรคือ5จุดพลาดเรื่องภาษีที่ควรเช็คก่อนสิ้นปีนะคุยกันกับคุณเทิร์ดนะคะคุณพิชรัตน์เนียมบุพภา Director IWS Wealth Advisory Limited นะคะแล้วก็เจ้าของเพจค่ะครูพิชชาที่ปรึกษาธุรกิจแอนด์การเงินนะคะซึ่งเบรกที่แล้วได้ไป4ข้อแล้วนะคะก็คือเรื่องของการยื่นรายได้ครึ่งปีนะคะเรื่องของถ้ารายได้เพิ่มต้องมาคำนวณเรื่องของการซื้อค่าลดหย่อนต่างๆนะคะนะรวมไปถึงทริคในเรื่องของการกรอกที่คุณเทิร์ดบอกด้วยแล้วก็เรื่องของธุรกรรมที่ต้องรีแคร์นะคะแล้วก็สุดท้ายคือการหักหน้าที่จ่ายไม่ได้หมา
5: ายความว่าเสียภาษีไปแล้วนะคะยังต้องเอามายื่นอยู่นะเดี๋ยวไปต่อกันข้อที่5นะคะแล้วก็ตอบคำถามกันสวัสดีครั้งค่ะคุณเทิดค่ะพี่การค่ะ
3: ถามอีกรอบมีคำถามไอ้บิว
5: ค่ะก็มีบ้างเดี๋ยวไปข้อที่5ก่อนแล้วเดี๋ยวมีเวลาแล้วค่อยมาตอบคำถามกันนะคะค่ะ
4: เดี๋ยวขอเพิ่มข้อที่4นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของหาในที่จ่ายเนี่ยไม่ถือเป็นรายได้และแต่ว่าแตกต่างกับตัว Final Tax Final Tax เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะ Final Tax ไปเลยหรือจะยื่นรวมเป็นรายได้ขอเพิ่มเติมตรงนี้ว่าเวลายื่นกรอกข้อมูลที่กรมสรรพากรเนี่ยตัวสรรพากรเนี่ยถ้าเราไม่เลือกนะคะว่าอันไหนเราจะเลือกเป็น Final Tax เช่นสมมติว่าดอกเบี้ย 15% โดน Final Tax ไปแล้วแต่ฐานภาษีเราอะ 30% แสดงว่าเราเลือก Final Tax 15% เนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เนี่ยข้อมูลของสัมภาระเนี่ยจะขึ้นทั้งหมดขึ้นในระบบทั้งหมดเลยพอเรากดว่าเอาเลยจ้าเอาตามข้อมูลนี้เลยจ้าก
5: ลายเป็นเสียภาษีมากกว่าเดิม
4: ถูกต้องมันกลายเป็นข้อมูลเนี้ยเขาจะยื่นเขาจะถือว่าเราอะไม่เอา Final Tax เราอะยื่นรวมเป็นเงินได้นะคะดังนั้นอันเนี้ยสัมภาระเนี่ยทำให้เรามีข้อมูลเข้าระบบอะดีกว่าเดิมเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จรูปนะคะเราเองเนี่ยเป็นเจ้าของ
5: เลือกเน
4: ี่ยในการยื่นเราต้องมายื่นเลือกด้วยว่าเราต้องการเป็น Final Tax นะจ๊ะอย่างเงี้ยนะคะ
5: ค่ะ
4: จะทำให้ได้ประโยชน์มากกว่านะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนเพราะว่าเป็นข้อผิดพลาดของคนจำนวนเยอะมากที่
3: ว่าอันนี้ก็หลายคนยังไม่รู้เนาะ
4: ไม่รู้หรอก
5: ใช่หลายคนยังไม่รู้แล้วบิวเจอหลายคนที่ไม่ได้เอามารวมแต่จริงๆอ่ะรวมแล้วจะทำให้ได้ภาษีคืนด้วยค
4: ุ
5: ณโอในเคสของพวกปันผลหุ้นและกอง
4: หุ้นใช
5: ่หลายๆคนไม่เคยเอามารวมเลยอาจจะเอามารวมแล้วก็เห็นว่าอ้าวเราได้คืนด้วยอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็จบละถ้าได้คืนก็จบละแต่จริงๆเนี่ยถ้าคำนวณดีๆอาจจะได้คืนมากกว่านั้นนะคะ
5: ค่ะ
4: ค่ะอันนี้ก็
3: แต่เราไม่เอาคืนนะเธอคอนเซ็ปต์เราไม่เอาคืน
4: แต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือน40.1ให้เอาคืนนะคะทุกบาททุกสตางค์เอาคืนค่ะถ้าเป็นวงเล็บ
3: เพื่อนสอนติดไว้แล้ว
4: แต่ถ้าเป็นวงเล็บอื่นไงถ้าไม่มั่นใจก็หมอบดีกว่าอย่าไปสู้เลยค่ะหมอบดีกว่าข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายเนี่ยข้อที่5โน้ตเอาไว้ว่าอย่าลืมว่าบางอย่างเนี่ยเป็นรายได้นะคะอย่าลืมข้อที่5อย่าตกหล่นว่าบางอย่างเป็นรายได้เช่นเมื่อกี้เราบอกว่าการขายสังหาไม่ถือเป็นรายได้แต่การขายอสังหาก็คือที่ดินบ้านเนี่ยถือเป็นรายได้นะคะแล้วก็เป็น Final Tax ด้วยเพราะนั้นเราต้องดูว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละว่าเราจะเลือกเป็น Final Tax เสียที่กรมที่ดินเลยหรือเราจะเอารายได้เนี้ยมายื่นรวมเป็นเงินได้และคำนวณภาษีใหม่นะคะหรือดอกเบี้ยที่รวมใช้คำว่ารวมแสดงว่าบางทีเราเห็นธนาคารนี้เราได้แค่หมื่นเดียวนะคะอีกอันนึงเราได้แค่ 5,000 อีกอันนึงเราได้หมื่นหนึ่งเราก็มองว่าอันเนี้ยไม่ต้องแต่ถ้ารวมกันเนี่ยถึง 20,000 บาทต่อปีอันเนี้ยต้องเริ่มเสียภาษีแล้วนะคะ
5: อ
4: ีกอันหนึ่งยอดฮิตก็คือรายได้ที่ได้จากต่างประเทศเมื่อก่อนก็ได้ปีนี้เอาเข้าปีหน้าก็ถือว่าไม่เสียภาษีนะแต่ตอนนี้คือได้ปีนี้ต่อให้เอาเข้าปีไหนก็เสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเสียภาษีในส่วนของส่วนต่างของกำไรดังนั้นเราเลยต้องจดต้นทุนไว้เช่นเราลงทุน1ล้านบาทได้กำไรมา 200,000 เสียแค่ 200,000 มาคำนวณเป็นเงินได้ไม่ได้เสียล้าน2ดังนั้นเราเลยต้องมีหน้าที่ในการจดต้นทุนเอาไว้เวลาที่เราเอาไปลงทุนต่างประเทศว่าต้นทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่
5: ค่ะ
4: บางคนก็เลยดึงกลับมาแค่ต้นทุน
3: อัน
4: นี้ไม่เสียภาษีเพราะว่ากำไรไม่ได้เอากลับนะคะวันนี้บอกไปเยอะมากไม่รู้ฟังใครกันหรือเปล่าไม่รู้ฟังใครกันหรือเปล่า
3: ถามไว้ข้อหนึ่งนะ
4: บางคนก็เลยเอากลับแค่ต้นทุนถือว่านิ่งแลได้ว่าก็ถือต้นทุน
5: คือต้นทุนไม่ใช่กำไร
4: ไม่ใช่กำไร
5: อ๋อโอเคแสดงว่าก็เอากลับมาได้นะจริงๆแล้วในบาง
4: ต้นทุน
5: เพราะว่าพอมันมีเรื่องเพราะว่าพอมันมีประเด็นเนี้ยคุณเธอพี่ตาหลายคนก็ไม่กล้าไปแตะเลยนะเงินที่เอาไปลงทุนที่ต่างประเทศอ่ะแล้วมันกลายเป็นบางอย่างก็กำลีกำไรอยากจะเอากลับมาก็ไม่กล้ากลับ
4: ดังนั้นถูกต้องสมมติว่าได้ลงทุนไปล้านหนึ่งได้กำไร 200,000 เอากลับ 200,000 ก็ยังไม่เสียภาษีนะคะเพราะต้นทุน 1 ล้านไม่เสียนะคะเสียในส่วนของกำไร
5: ขาด
4: มันจะแบบนี้เป็นต้น
5: เพราะเงินมันไม่ได้แยกกันนะว่านี้เป็นกำไรเป็นแต่เราดูแค่ที่ยอดรวม
4: ไม่มีหลักฐานไม่ได้จดเอาไว้ไม่ได้บันทึกเอาไว้จริงๆถ้าจะไปลงทุนก็ควรที่จะจดเอาไว้ว่าต้นทุน
3: ไว
4: ้ค่ะ
5: ค่ะค่ะโอเค
3: ข้อผิดพลาด
5: ค่ะจะได้เช็คกันเอามาที่คำถามนิดนึงมีคุณเออีวาสุนะเขาถามเรื่องไฟนอนแท็กมาคุณเธอไฟนอนแท็กนี่เลือกไม่แจ้งทั้งหมดได้ไหมครับเลือกไม่
4: แจ้งทั้งหมดเลือกไม่แจ้งทั้งหมดเลือกไม่ได้แจ้งคือไฟนอนแท็กเนี่ยต่อให้ไม่แจ้งมันก็เข้าระบบแล้วนะเราไม่น่าจะเลือกได้นะคะไม่ใช่ไม่น่าเราเลือกไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะไฟนอนแท็กfinal tax มีอะไรบ้างเช่นปันผลกองทุนแบบนี้โดยปกติอ่ะมันเสียแค่ 10% ดังนั้นถ้าภาษีสูงกว่า 10% น่ะให้เลือกว่าหากหน้าที่จ่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี้ยเข้าสรรพากรแล้วดอกเบี้ย 15% เกิน 20,000 บาทเข้าสรรพากร
3: แล้ว
4: หุ้นปันผลในอันนี้เข้าแน่นอนเพราะว่าหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เข้าสรรพากรแล้วนะคะ
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เลือกไม่ได้ค่ะเพราะว่าเลือกได้ว่าเมื่อเข้าไปแล้วอันไหนที่จะให้ไฟนอลแท็กซ์หรืออันไหนที่จะยื่นรวมเป็นรายได้ค่ะ
5: ค่ะทีนี้มันมีหมวดที่ดูเหมือนเป็นหมวดเดียวกันน่ะคุณเฮิร์ตอ่ะเรียนถามเลยเพราะว่าหลายคนยังสงสัยอย่างเช่นปันผลหุ้นปันผลกองทุนเอาปันผลหุ้นมาไม่เอาปันผลกองทุน
4: อันนี้คำถามดีค่ะอันนี้คำถามดีก็คือสมัยก่อน
5: ได้ไหม
4: ก่อนถ้าสมมติเป็นกลุ่มเกี่ยวกับดอกเบี้ยก็เป็นกลุ่มดอกเบี้ยทั้งหมดหุ้นกู้นะคะพันธบัตร
5: บางทีบางอันมันได้แต่ถ้ารวมหมดอ่ะพอถ้ารวมหมดอ่ะมันอาจจะเสียได้แต่ถ้าเลือกมาบางอัน
4: อ
5: ่ะ
4: อันนี้คือกลุ่มนึงกลุ่มหนึ่งทั้งหมดถ้าคุณคิดว่าจะเป็นไฟนอลแท็กต้องไฟนอลแท็กทั้งกลุ่มหุ้นกู้พันธบัตรดอกเบี้ยธนาคารทีนี้มาถึงปันผลหุ้นกับปันผลกองทุนก็ถือเป็นกลุ่มเดียวกันดังนั้นถ้าจะไฟนอลแท็กอันเดียวไม่ได้ต้องทั้งคู่ทั้งปันผลกองทุนและปันผลหุ้นนี้ปันผลหุ้นเนี่ยมันมีข้อมูลไงอยู่ใน TSD มีข้อมูลให้ปันผลกองทุนเนี่ยถ้าใครลงผ่านโบรกอะขอได้ไปขอโบรกเกอร์ได้ว่าทั้งปีเนี่ยทุกกองทุนเนี่ยมีปันผลเท่าไหร่แต่ถ้าใครลงแยกตามธนาคารอันเนี้ยต้องไปขอในแต่ละธนาคารนะคะเพื่อที่จะรวมกันทั้งหมดในการยื่นอันนี้จะแอบยากนิดนึงค่ะก็คือเลือกได้ตามหมวดเอาอย่างนี้แล้วกันคือถ้าจะเลือกหุ้นกู้พันธบัตรดอกเบี้ยถ้าจะเอาไฟนอลแท็ก
5: ก
4: ็ต้องเอาทั้งหมดใช่ถ้าเป็นกองทุนปันผลกองทุนปันผลหุ้นถ้าจะเอาก็ต้องเอาทั้งคู่จะเลือกว่าจะเอาแค่ปันผลกองทุนหรือปันผลหุ้นไม่ได้แบบนี้ค่ะ
5: เป็นหมวดนะถ้าหมวด
4: ใช่เป็นหมวดใช่เป็น
5: โอเคถ้าอยู่ในหมวดเดียวกันเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ต้องไปทั้งหมดใช่ไหมคะ
4: อันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เขาถามแน่เลยหมายความว่าเลือกได้ไหมเลือกได้เป็นหมวดคือข้อมูลเลือกเป็นหมวดใช่ข้อมูลเข้าไปแล้วแต่เลือกได้เป็นหมวดถ้าหมวดนี้ทั้งหมวดเช่นจะหักไฟนอล 15% ก็ต้องเลือกทั้งหมวดเลยจะไปเลือกพันธบัตรตัวนี้แต่หุ้นกู้ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่ได้
5: ค่ะโอเค
3: ดีเทล
5: ชัดเจนใช่ชัดเจนเพราะหลายคนยังสับสนอยู่เยอะเพราะบางคนอ่ะฉันเอาปันผลหุ้นมาแล้วได้เครดิตได้แต่พอเอาปันกองทุนมารวมเอากลายเป็นเสียภาษีเพิ่มอะไรอย่างนี้มันก็ต้องตัดสินใจค่ะโอเค
4: ใช่ค่ะต้องเป็นหมวดทั้งหมวดค่ะ
1: ค่ะ
3: เทิร์ดไว้เดี๋ยวมาอีกแล้ว
4: ค่ะ
1: เดี๋ยวได้อีกหลายทีคุณเทิร์ดค่ะหรือคุณผู้ฟังใครมีคำถามมาฝากมาไว้ได้นะเดี๋ยวเรารวบแล้วก็อาจจะเชิญคุณเทิร์ดมาในครั้งต่อไปนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะโอเคงั้นวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนต้องลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดี
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค
3: ่
4: ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
16: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายครั้งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรรวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากโดยที่ผ่านมาขั้นตอนการเยียวยาโดยเฉพาะขั้นตอนการยื่นเอกสารประกอบหลักฐานการขอรับเงินเยียวยาสร้างความลำบากให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจถึงความเดือดร้อนและความยากลำบากของประชาชนที่ประสบภัยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชนผู้ประสบภัยรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมอบแนวทางปฏิบัติให้ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆเพื่อการรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูณัฐพงษ์ซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสวเตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องย้ำต้องส่งสารเท่านั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณี DSI ระบุว่าจะฟ้องร้องผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวสว.มาเปิดเผยถือเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใดหากเป็นความจริงสังคมควรได้รับรู้หากมองกลับกันการแสดงความคิดเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมจะเปิดเผยความจริงก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนขณะนี้ยังไม่มีทีท่าจากคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งที่ใกล้ถึงเวลาต้องสรุปว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่า28สิงหาคมนี้น่าจะทราบว่ามติของกกต.เป็นอย่างไรส่วนที่มีสัญญาณว่าอาจมีการสังเวยสว.บางคนแต่ไปไม่ถึงระดับตัวการใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองหรือรัฐมนตรีนายณัฐพงษ์กล่าวว่าให้กำลังใจกกต.อย่างเต็มที่เพราะหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.ขึ้นจริงหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องสงสัยและส่งเรื่องให้ศาลกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดจนสิ้นข้อสงสัยชาวบ้านในพื้นที่ดอยสูงอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดบริโภคต้องซื้อน้ำหรือต้มน้ำกินวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหารัตนาธนคำรายงานค่ะ
17: ชาวบ้านในพื้นที่บนดอยสูงอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางประสบปัญหาไร้น้ำสะอาดในการบริโภคเดนไอซันฟูแซ่จ๋าผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่าสูและชาวบ้านในพื้นที่เกือบ200หลังคาเรือนรวมถึงครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่าสูตำบลปงดอนอำเภอเจ้าห่มจังหวัดลำปางได้ร้องเรียนผู้สื่อข่าวหลังจากได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไร้น้ำสะอาดในการบริโภคชาวบ้านที่พอมีเงินใช้วิธีซื้อน้ำดื่มบ้านที่ไม่มีเงินต้องใช้วิธีต้มน้ำดื่มทุกวันทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่าหลังจากชาวบ้านประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากน้ำที่ใช้มาตลอดเป็นน้ำประปาภูเขาซึ่งน้ำมีหินปูนเมื่อนำมาดื่มหรือบริโภคจะทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพตลอดมาหมู่บ้านจึงของงบประมาณท้องถิ่นเพื่อขอให้ดำเนินการทำเครื่องกรองน้ำของหมู่บ้านกระทั่งในปี2568อบต.ปงดอนได้อนุมัติงบประมาณให้บริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้งเครื่องกรองน้ำด้วยงบประมาณ 300,000 บาทโดยตนเองให้สอบต.ในพื้นที่เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดแต่เมื่อติดตั้งใช้งานได้เพียง 3-4 เดือนเครื่องเกิดปัญหาใช้งานไม่ได้ทางที่ก่อนหน้านั้นได้มีการติดตั้งท่อประปาไว้ตามจุดต่างๆทั่วหมู่บ้านรวมถึงหน้าโรงเรียนเพื่อให้ชาวบ้านและโรงเรียนนำภาชนะมาตวงน้ำดื่มได้สะดวกแต่สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
18: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
15: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
19: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
20: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
21: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
22: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิวๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
23: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
24: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
23: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
24: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
23: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
24: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
25: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
26: 11นาฬิกา9นาทีนะครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่26นะฮะสิงหาคม2569นะครับอยู่กับคุณนุนฤปานพัทละสิทธิสกุลแล้วก็ผมชันเดชบัวหันครับสวัสดีครับคุณนุครับ
27: สวัสดีค่ะพี่บอยค่ะ
26: ครับสวัสดีครับ
0: ค
26: ่
0: ะ
26: เป็นอีกพุทธหนึ่งนะครับที่ดูว่ามีประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจให้ติดตามค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช้าวันนี้คุณนุได้ติดตามน้องเน่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
26: เต็มหน
0: ้
26: าฟีด
0: กำลังอ่านอยู่พอดีใช่เพราะว่ามีคนแสดงความยินดีเยอะแล้วแล้วเราก็จะไม่พลาดที่จะแสดงความยินดีนะคะเรียกว่าน้องเน่เนี่ยคว้าโกลเด้นบัสเซอร์นะคะจากเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต
26: ์
0: ในรอบไลฟ์โชว์นะคะเรียกว่าสร้างความดีใจให้กับคนไทยเนาะโดยเฉพาะเราเนี่ยแบบฟังตั้งแต่เช้าเห็นคนยินดีเราก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้วันพุธชอบมีเรื่องราวอะไรแบบ
26: ให้เซอร์ไพรส์
0: ให้เซอร์ไพรส์ตลอดนะคะ
26: ให้ตกใจ
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะยินดีกับน้องเน่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเนี่ยส่งกำลังใจให้เธอแบบสุดๆจริงๆนะคะ
26: โดยปกติเนี่ยคือถ้าเป็นการโหวตใช่ไหมฮะอันนี้เป็นรอบเซมิไฟแนลหรือเปล่าครับเป็นรอบก่อนชิงชนะรอบก่อนรองชนะเลิศถูกไหม
0: ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่มีความรู้ที่เขานั่งฟังเขาคุยกันนะคะเห็นบอกว่ารอบเนี้ยจะเป็นถ้าเกิดได้แบบโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยก็จะไปชิงไปรอบชิงเลย
26: กระโดดข้ามไปรอบชิงเลยโดยไม่ต้องผ่านการโหวต
0: ประมาณนั้น
26: เพราะว่าถ้าผ่านการโหวตเนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยเนาะซ
0: ึ่
26: งถ้าการโหวตเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้โหวตไงโหวตไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องเป็นคน
0: อเมริกา
26: ซึ่งก็อาจจะเป็นความกังวลได้แต่พอได้โกลเด้นบัสเซอร์ปุ๊บเนี่ยตัดเรื่องนี้ออกไปเลยนะฮะก็เข้าไปนั่งแท่นรอการแสดงโชว์ในรอบชิง
0: ชิงชนะเลิศเลย
26: ซึ่งในอีกเกิดขึ้นในอีก4สัปดาห์ข้างหน้าใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะโอ้ยินดีนะคะถือว่าเป็นข่าวดีเริ่มต้นของวันนี้เลยทีเดียวเชียว
26: เต็มหน้าฟีดเลยปกติผมไม่เคยสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยน
0: ะ
26: จนกระทั่งแบบว่าเห็นเขาพูดถึงกันเยอะมากก็เลยต้องมานั่งดูซิว่ามันอะไรกันแน่นะฮะ
0: ใช่ค่ะ
26: คือชื่อเนเน่เนี่ยติดหูลอยเข้ามาแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยคือก็นะเป็นคนไทยที่ได้มีโอกาสไปแสดงอเมริกาก็อตทาเลนต์ใช่ไหมครับแต
0: ่
26: ก็ไม่ได้คิดว่าคือความสามารถของน้องเนี่ยจะถึงขนาดนี้เพราะว่านั่นเป็นเวทีระดับโลกไปแล้วนะครับ
0: แต่รอบแรกเนี่ยหนูได้ดูนะก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมน้องมันเก่งจังเลยอ่ะคนไทยเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ติดใจเรื่องความสามารถโดยเฉพาะแบบเราเห็นน้องอยู่บนเวทีแต่รอบนี้ยอมรับว่ายังไม่ได้ดูนะยังไม่ได้ดูไลฟ์แต่ก็คือส่งกำลังใจแล้วก็แบบพอมาอีกทีนึงก็นี่แหละปึ้งเลยเราเขาแบบโกลเด้นบัสเซอร์ได้เลยนะคะยินดีมากจริงๆเนาะ
26: ครับ
0: แต่อย่างที่บอกแหละเรามีข่าวดีละเราก็มีเราก็กลับมาที่ประเทศไทยของเราก
26: ลับมาที่บ้านเรา
0: ใช่ๆ
26: กลับมาสู่โลกความเป็นจริง
0: ใช่แล้วค่ะ
26: ของชีวิต
0: ปากท้อง
26: เรื่องปากท้องต้องคิดต่อ
0: ของเราใช่ค่ะ
26: ครับจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรดีนะครับ
0: ถ้าพี่บอยมีเรื่องที่ดูจะหนักๆใช่ไหมคะดูทรงแล้วหน
26: ู
0: ไปเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะคะ คือพูดกันทุกวันนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนนี้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่บ้านเนี่ยอะไรเราก็สบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นของรักสัตว์รักหรือว่าคนรักนะคะคนรักนี่สำคัญแหละทั้งเป็นคนในบ้านที่ป่วย คนแก่คนชราคนอะไรที่แบบเราต้องดูแลพวกเขาเหล่านั้นคนที่เรารักนะคะการมีกล้องวงจรปิดในขณะที่เราออกไปทำธุระข้างนอกในขณะที่เราแบบไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบเบาใจนะคะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้แบบช่วยอย่างทันท่วงทีแน
26: ่
0: นอนค่ะกล้องวงจรปิดนะคะวันนี้มานำเสนอเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาของมิเตอร์ CCTV นะคะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ดูภาพสดแล้วก็คุยโต้ตอบเห็นหน้าเห็นเสียงเห็นหน้าแล้วก็ได้ยินเสียงก็สามารถทำผ่านมือถือได้นะคะความละเอียดนี่8ล้านพิกเซล
26: ซู
0: มได้ถึง5เท่าแล้วก็ความชัดระดับ 4K เลยทีเดียวติดตั้งง่ายนะคะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านทนแดดทนฝนค่ะ
26: ครับ
0: แล้วก็มีเมมโมรีนะคะเป็น SD card เขาให้มา128 GB นะบันทึกต่อเนื่องได้30 วันสามารถ แบบตั้งตัวจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะคะหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือได้ด้วยภาพสีตอนกลางคืนนี้มีโหมดของอินฟราเรดนะคะเพื่อที่จะดูอะไรต่างๆในความมืดเนาะ
26: ร
0: ับประกัน1ปีนะคะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะจากช็อปแมเนียนะคะซื้อ1แถม1ราคาเพียง 1,290 บาทก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์02-114-3990 02-114-3990 นะคะแต่ว่ามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทด้วยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-114-3990ค่ะ
26: ครับเรื่องกล้องวงจรปิดCCTV เนี่ยเราพยายามที่จะพูดในผ่านในหลายรายการเนาะ
0: ค่ะ
26: จนคิดว่าบางทีคุณผู้ฟังสามารถพูดแทนเราได้แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ๆ คือพูดแทนได้แล้วก็เริ่มจำเบอร์มือถือได้ด้วยนะ02-114-3990นะ

0: ากฟังทางวิทยุตามปกตินะครับMCOT Connect นะครับนะฮะมากันที่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของคนทำงานสักนิดหนึ่ง
1: นะ
0: ช่วงนี้เนี่ยคือใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคุณนุคุณผู้ฟังฮะคือถ้าเกิดอยากจะตัดสินใจเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับตัวเองเนี่ย
1: ค
0: ือต้องพิจารณาให้รอบคอบ
1: uh-huh.
0: นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือว่าเรื่องของการลาออกจากงานเนี่ย พยายามพิจารณาจากหลายปัจจัยแล้วก็คำนวณให้ดีๆอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสิน นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือทางสภาพัฒน์อ่ะเขามีการรายงานภาวะสังคมไทยนะครับเผยภาพรวมสถานการณ์แรงงานไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับอัตราการว่างงานที่มีตัวเลขปรับตัวสูงขึ้น
1: ะ
0: นะฮะซึ่งถ้าพูดแบบง่ายๆคือเขามีเกณฑ์ในการพิจารณาจากการของเงินทดแทนจากประกันสังคม
1: ค
0: ที่ดูว่ามียอดสูงขึ้นกับ2คือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อ่
1: ะ
0: เขามีตัวเลขของบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีการปิดกิจการมันก็จะเป็นตัวชี้วัดแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รู้ว่าตอนนี้มีคนว่างงานกี่คนคนที่เพิ่งจบใหม่แล้วยังไม่มีงานทำก็สูงคนที่เคยผ่านการทำงานมาแล้วแล้วตอนนี้ตกงานก็สูงด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งในไตรมาส2ปี69เนี่ยพบว่ามีผู้ว่างงานในภาพรวมจำนวน4 แสนคนนะเพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือว่าคิดเป็นอัตราการว่างงาน 0.95%นะครับจาก 0.91% ในปี68โดยเพิ่มจากกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนเป็นหลักนะครับซึ่งกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนเป็นหลักเนี่ยเพิ่มขึ้น 7.1 หมื่นคนขณะที่กลุ่มที่ไม่เคยทำงานมาก่อนปรับตัวลดนะฮะลดลงแต่ว่าเมื่อพิจารณาสาเหตุของการว่างงานในกลุ่มที่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งคือ 41.1% เนี่ยเป็นการลาออกจากงานแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากสาขาการค้าส่งและค้าปลีกนะฮะแล้วก็สาขาการผลิตนะฮะและหากพิจารณาอัตราการว่างงานตามระดับการศึกษาเนี่ยพบว่าเป็นกลุ่มผู้จบอุดมศึกษานะฮะอุดมศึกษาที่ยังคงมีอัตราการว่างงานที่สูงสุดที่ 1.70% แม้จำนวนผู้ว่างงานจะลดลงก็ตามสำหรับการว่างงานในระบบประกันสังคมเนี่ยไตรมาส2ปี69เนี่ยพบว่ามีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 2.9 แสนคนนะคิดเป็นอัตราการว่างงานในระบบที่ 2.37% เพิ่มขึ้นจาก 2.07% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69เนี่ยมันมีธุรกิจที่แจ้ง เลิกประกอบกิจการ 7,024 รายนะเพิ่มขึ้น 12.5% จากช่วงเดียวกันของปี68นะสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานในไตรมาสที่2ของปี69เนี่ยพบว่าจำนวนผู้ว่างงานเนี่ยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 400,000 คนหรือว่าคิดเป็น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนโดยในจำนวนนี้เนี่ยแบ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานมาก่อน 2.06 แสนคนและผู้ที่ไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ย 1.86 แสนคนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้ว่างงานระยะยาวนะฮะอันนี้วงเล็บไว้ว่าจากคนที่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอยู่ที่ 8.1 หมื่นคนส่วนผู้เสมือนว่างงานมีจำนวน 2.2 ล้านคนซึ่งแบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 1.3 ล้านคนและนอกภาคเกษตรกรรม 9.3 แสนคนนะครับเมื่อพิจารณาภาพรวมอัตราการว่างงานเนี่ยพบว่าอัตราการว่างงานรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 0.91 นะฮะก็คือผู้ว่างงานจำนวน 3.0 แสนคนเนี่ยในควอเตอร์ที่2ของปี68นะครับตอนนี้มาอยู่ที่นะฮะมาอยู่ที่0.95 ในควอเตอร์ที่2ของปี69นะครับนั่นก็คือเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเป็น 3.9 แสนคนจาก 3.7 แสนคนของปีก่อนนะครับทีนี้เนี่ยทางสภาพัฒน์เนี่ยเขาได้พูดถึงเรื่องของการเน้นย้ำถึง3ประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในขณะนี้นะครับก็คือ1คือการบังคับใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะครับนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เนี่ยนายจ้างที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเนี่ยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินกู้ให้ลูกจ้างเมื่อออกจากงานโดยในปี

0: 9เนี่ยมีสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องส่งเงินสมทบเนี่ยครับ 107,000 แห่งนะครับครอบคลุมลูกจ้าง 5.7 ล้านคนแล้วก็ยังมีปัญหาลูกจ้างจำนวนหนึ่งที่ไม่ทราบสิทธิประโยชน์ของกองทุนและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจึงควรเร่งสร้างการรับรู้ควบคู่กับการพัฒนาระบบทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและการกำกับติดตามเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ข้อที่2นะที่เป็นประเด็นสำคัญที่ควรให้ความสำคัญในเวลานี้นะที่สภาพัฒน์เสนอมาก็คือเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับที่เสี่ยงกระทบการจ้างงานในภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเนี่ยนะครับ 8,646 ไร่นะครับทำให้กระทบเกษตรกรจำนวนถึง 4,453 รายคาดการว่าจะมีผลกระทบต่อเนื่องถึงครึ่งแรกของปี70ก็จะส่งผลให้เกษตรกรเนี่ยเสียหายนะครับเสียหายในเชิงนโยบาย 6.2 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะครับนะฮะที่เป็นเรียกว่าที่เป็นตัวเลขที่ส่งผลให้รายได้เนี่ยลดลงถึง 8% นะฮะฉะนั้นเนี่ยความต้องการแรงงานเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะก็ส่งผลให้บางส่วนเนี่ยต้องย้ายไปภาคเศรษฐกิจอื่นจึงควรเตรียมความพร้อมนะครับโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและก็ในประเด็นที่3ที่จะต้องให้ความสำคัญในเวลานี้ก็คือแรงงานข้ามชาติครับที่ลักลอบประกอบอาชีพสงวนเพิ่มขึ้นโดยในปีงบประมาณ69เนี่ยการลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติเนี่ยพบการทำงานผิดกฎหมายถึง 3,217 รายนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ยมี1ใน3ที่ลักลอบประกอบอาชีพสงวนเช่นงานขายหน้าร้านงานขับขี่ยานพาหนะนะฮะก็ควรที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายหากพบเห็นก็แจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานนะครับที่1506และกด2นะครับอันนี้ก็เป็นการ เรียกว่าเป็นการรายงานตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะครับก็อยากจะย้ำว่าถ้าใครที่ทำงานแม้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็กอดงานไว้ให้แน่นๆนะครับในช่วงนี้ครับครับ
1: ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคนตกงานก็เยอะพี่บอยช่วงเวลานี้จริงๆก่อนหน้านี้แล้วแหละที่เรียกว่าพุ่งสูงขึ้นพุ่งสูงปรี๊ดเลยนะคะคนที่ว่างงานแล้วก็เศรษฐกิจช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะหลังจากที่เราเห็นข่าวหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวนั่งดูจากโซเชียลเนาะ
0: ครับ
1: นั่นแหละแล้ว
0: ก็เอาง่ายๆเนี่ยในกลุ่มของที่อยู่อาศัยที่คอนโดที่ผมอยู่นะจะมีอยู่ประมาณในกลุ่มไลน์เนา
1: ะ
0: มีจะมีอยู่ประมาณเป็นเกือบ500คน
1: ค่ะ
0: ในกลุ่มไลน์เนี่ยโดยปกติเนี่ยในช่วงก่อนที่เศรษฐกิจจะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คือจะมีแม่ค้าหรือว่ามีร้านต่างๆเนี่ยเขาฝากขายผ่านกลุ่มไลน์
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่กี่ไลน์ประมาณ10หรือ20นะ
1: ค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าในกลุ่มไลน์ที่มี500คนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนมีลูกค้าเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเนี่ยผันตัวกลายเป็นแม่ค้าซะเยอะนะฮะบางคนเนี่ยเราก็แอบสอบถามนะเหมือนเป็นการรีเสิร์ชเป็นการไปในตัวนะทำไมอยู่ๆพี่มาขายผลไม้มาขายน้ำขายข้าวแล้วระบุหาลูกค้าในกลุ่มไลน์นะเผื่อใครสั่งอะไรเงี้ยบอกว่าตอนนี้ออกจากงานนะฮะออกจากงานแล้วไม่มีงานทำก็ต้องหารายได้อื่นประกอบคิดดูนะจากกลุ่มไลน์ที่แบบมีแม่ค้าเพียงแค่10 20ตอนนี้ในกลุ่มไลน์เกือบ500คนเนี่ยเกือบจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเกือบทั้งหมดแล้วอุดหนุนกันเอง
1: ใช่ๆอ
0: ุดหนุนกันเอง
1: ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดเนาะ
0: ใช่
1: พอทุกคนว่างงานปุ๊บนะคะสิ่งหนึ่งอย่างที่พี่บอยบอกเมื่อกี้ทุกคนก็ต้องมีรายได้เสริมถูกไหมครับผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็น SME รายย่อยอะไรก็ว่ากันไปเนาะบางคนนี้ก็ผันตัวมาเป็นครีเอเตอร์นะคะแต่ด้วยความที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยในโลกความเป็นจริงเวลาเราจะไปกู้เงินหรืออะไรอ่ะรัฐเขาจะคือโอกาสน้อยมากที่รัฐเขาจะปล่อยให้เรากู้ใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยไปอ่านในเว็บไซต์ของ
0: คุณขจร
1: คิดใช่ของคุณขจรเจียในพาณิชย์ใช่ไหมคร
0: ับ
1: เขาเคยพูดคุยกับทางคลื่นความคิดนะคะถ้าอยากจะอ่านยาวๆก็ไปอ่านในเว็บไซต์ของคลื่นความคิดได
0: ้
1: เขาบอกว่ารวยแต่ไร้ตัวตนคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์หรือนักรีวิวในพวกช่องทางต่างๆเนี่ย
0: ค
1: นพวกเนี้ย เงินเยอะนะแต่ว่าเวลาจะไปยื่นกู้หรือว่าอะไรอ่ะก็มักจะไม่ผ่าน
0: เพราะว่าไม่ได้อยู่ในระบบใช่ไหมเป็นอาชีพอิสระ
1: นี่แหละเขาก็เลยบอกว่าถึงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายคนใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่เวลาเราแสดงตัวตนหรือว่ารายได้ให้กับทางภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ผ่านอย่างที่บอกนะคะคราวนี้คุณขจรเจียระนายพาณิชย์นะคะหรือคุณเอ็มนี่แหละเป็นนายกสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยเน
0: า
1: ะเขาได้บอกว่าอุปสรรคสำคัญที่ครีเอเตอร์ไทยต้องพบเจ
0: อ
1: แม้ว่าหลายคนจะสร้างรายได้มหาศาลนะคะหรือว่าเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่เมื่อต้องการทำธุรกรรมทางการเงินเช่นการกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือการทำบัตรเครดิตกลับมักจะถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงินนะคะเนื่องจากไม่มีสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองใช่ค่ะเงินเดือนจากแบบเหมือนพนักงานประจำถึงเงินเดือนน้อยเราก็ยังมีแบบเรียกว่าสลิปเงินเดือนนะคะแต่ว่าครีเอเตอร์ดังเขายกตัวอย่างคุณอิสระฮาตะนะคะจากช่องรับทราบที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนแล้วก็มีรายได้จำนวนมากที่ยังเคยประสบปัญหาทำบัตรเครดิตไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะคะนี่แหละก็เลยเรียกว่าในระบบสวัสดิการรัฐครีเอเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา40นะคะซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำที่สุดโดยไม่มีสิทธิการดูแลในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสิทธิการคลอดบุตรแล้วก็ในอดีตช่วงวิกฤตโควิดนะคะครีเอเตอร์ก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเยียวยาจากภาครัฐนะคะเนื่องจากอาชีพนี้ไม่ได้ระบุในเช็คลิสต์หรือว่านิยามอาชีพอิสระอย่างเป็นทางการนะคะนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ต้องดิ้นรนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าเขาก็มีทางออกให้ละทางออกยังไงก็ไปอ่านในเว็บไซต์ของขึ้นความคิดแล้วกันนะคะ
0: อันนี้ผมได้เห็นข่าวอยู่บ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันเกิดจากที่คุณขจรจรนัยพาณิชย์เนี่ยนายกสมาคมอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อินฟลูเอนเซอร์ไทยเนี่ยเขาได้ไปหารือกับกระทรวงแรงงานนะฮะเพื่อที่จะหาทางออกให้กับอินฟลูอย่างที่คุณนุได้เล่าไปว่าเจอปัญหาเรื่องอะไรในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคืออยากจะให้อาชีพอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบนะการเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอินฟลูด้วยนะครับในการทำธุรกรรมทางการเงินความมีตัวตนเวลาที่ถ้าเกิดว่าผมหรือคุณนุเนี่ยจะไปจ้างอินฟลูเนี่ยมาช่วยรีวิวหรือว่าจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจเนี่ยถ้ามันอยู่ในระบบผ่านสมาคมอะไรเหล่านี้ตามโมเดลที่เขามีที่ชื่อว่าอะไรนะโมเดล creator score ถ้าผมจำไม่ผิดนะ creator score เนี่ยนะฮะทำตามโมเดลเนี้ยถ้ามันอยู่ในระบบเนี่ยคือมันจะง่ายในการที่จะประสานงานกันในเรื่องการจัดการเอาอินฟูคนไหนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ด้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นอินฟูที่อยู่นอกระบบแล้วไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยมันจะทำให้ดูเหมือนว่าการบริหารจัดการยากแล้วมันจะเจอปัญหาเกี่ยวกับพวกอินฟูสีเทาด้วยนะอินฟูที่เป็นมิจฉาชีพอ่ะอันนี้ก็มีผลนะฮะถ้าอยู่ในระบบได้เนี่ยก็จะเป็นผลบวกที่มากกว่าครับ
1: ค่ะยังไงก็ลองไปทำนะคะครีเอเตอร์สกอร์อย่างที่พี่บอยบอกแหละ
0: ใช่ไหมโมเดลครีเอเตอร์สกอร์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่รายละเอียดของโมเดลไม่รู้เป็นไงบ้างนะต้องไปดูแล้วว่าไปอ่านในเว็บไซต์ที่มีการถอดบทสัมภาษณ์ของคุณขจรเจรนัยพาณิชย์นะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าน่าสนใจมากทีเดียวคือรายละเอียดมันค่อนข้างแบบก็ละเอียดนะคะว่าจะต้องทำอะไรยังไงเนาะ
0: ครับ
1: จะได้รู้ว่าการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพราะว่าสมัยนี้คนมาเป็นเยอะนะคะก็เอาใจช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
0: ครับ
1: หรือเข้าไปฟังในทาง YouTube ก็ได้นะคะของคลื่น Thinking Radio คือเซิร์ชไปเนี่ยก็เจอเลยก็จะมีข้อมูลข่าวสารหรือว่าคอนเทนต์ดีๆมากมายนะที่เรานำมาตัดเป็นคลิปยาวให้ทุกคนเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะม
0: ี
1: ทั้งแบบไลฟ์สดแล้วก็เป็นฮอตอิชชูเลยด้วย
0: เนาะนะฮะคุณผู้ฟังไม่โทรมาฝากร้านเราก็ฝากร้านได้เองเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนที่จะไปพักนะครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับนะฮะใครที่อยากจะเริ่มออมนะครับแบบง่ายๆในวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับเป็นเงินฝากสุดคุ้มนะครับดอกเบี้ยสูงในทุกทางเลือกนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับคือเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทอันนี้ไม่จำกัดวงเงินไม่เรียกว่าไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับเป็นบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีอีกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษในแบบ9เดือนนะครับเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็จะรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับอันนี้ในวงเล็บไว้ว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11 นะฮะ 1.11% ต่อปีแล้วก็เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 1% ต่อปีอันนี้เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะครับแล้วแบบเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษในแบบ11เดือนนะฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะเป็นการเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทนะขึ้นไปเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีนะฮะเป็นการเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากในแต่ละรายการนะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณเนี่ยได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับตอนนี้ก็ฝากได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับยาวไปจนถึงวันที่30ธันวาคม69นี้เลยนะครับสำหรับทั้ง2โปรแกรมนี้นะฮะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th นะครับหรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับในช่วงหน้าครับคุณนุครับจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษนะครับที่ได้สัมภาษณ์ทางคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับท่านให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขานะจะเป็นโอกาสของภาคธุรกิจในทางภาคใต้ยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามารอติดตามกันครับ
1: ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Pooh กิตติน B 5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G 1 Jinny นัทนิชา G 2 Jenna Angelina G 3 B Mai จิรัชยา G 4 ฝ้ายฮิรยา G 5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 Jinny Jenna R 2ตีตีบอ R 3ฝ้ายอะตอม R 4นี่พัฒน์เอย่า R 5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N 1 Gamer และน้องเด๋อของเขาB My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับ Trip Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Market นะครับในช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็อัปเดตโครงการที่น่าสนใจและอาจจะเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจสำหรับแฟนรายการนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยสนทนาถึงโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็สะพานข้ามทะเลสาบสงขากับคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับตอนนี้คุณจินดารัตน์นะครับอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้อง
8: ฟังด้วยค่ะ
0: ครับก่อนอื่นก็ต้องถามถึงที่มาที่ไปเหตุผลที่ต้องสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้ก่อนครับรบกวนท่านผอ.จินดารัตน์ช่วยเล่าให้ฟังสักหน่อยนะครับ
8: ค่ะโครงการทั้งสองโครงการนี้นะคะก็เริ่มต้นมาด้วยทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมก็คือการก่อสร้างสะพานนี่นะคะพูดง่ายๆให้กับประชาชนในท้องที่ในพื้นที่นะคะก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการสร้างสะพานข้ามเกาะลันตา นะคะปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านนะคะก็จะพึ่งพาแพขนานยนต์นะคะซึ่งเปิดบริการเป็นช่วงๆเวลาไปนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ต้องรอคอยแพขนานยนต์ในการที่จะสัญจรไปมาระหว่างเกาะนะคะส่วนโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและพัทลุงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านจะสัญจรกันโดยทางถนนเนี่ยก็จะใช้ระยะทางกว่า100กิโลเมตรนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราก่อสร้างสะพานแล้วเนี่ยก็จะลดระยะเวลาการเดินทางนะคะจาก100กิโลเมตรเนี่ยเป็น80กิโลเมตร แล้วก็ลดระยะเวลาการเดินทางจาก2ชั่วโมงเนี่ยเหลือเพียง10ถึง15นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะเป็นการกระจายความเจริญแล้วก็ไปสู่ชนบทไปสู่ทั้งสองจังหวัดมากยิ่งขึ้นค่ะ
9: ครับนะครับน่าสนใจมากเลยครับแล้วธนาคารโลกครับท่านผอ.ครับเข้ามามีบทบาทยังไงกับการก่อสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้ครับผม
8: ค่ะธนาคารโลกเนี่ยนะคะก็ให้ความสนใจกับโครงการนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่โครงการที่ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือถนนหรือสะพานปกติใดๆนะคะแต่ว่าเป็นการที่เชื่อมโยงเรื่องของการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ระบบนิเวศรวมทั้งการกระจายความเจริญเข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะธนาคารโลกเนี่ยเขายกย่องโครงการให้เป็นโมเดลการพัฒนาระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการผสมผสานเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบนะคะภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมแล้วก็สั่งด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วยคือธนาคารโลกเนี่ยเขาไม่ได้แค่แบบปล่อยสินเชื่อให้กู้เพียงอย่างเดียวอ่ะเขามาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็มาบูรณาการหรือมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดระหว่างก่อสร้างซึ่งเราจะทราบกันดีว่าในบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็จะมีโลมาอิระวดีอยู่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับแผนอนุรักษ์โลมาอิระวดีเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องการที่จะฟื้นฟูประชากรโลมาเนี่ยให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโชว์เคสของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี69นี้นะคะเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้รับการเป็นเจ้าภาพได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพเนี่ยตลอด30กว่าปีมาแล้วเนี่ยเรายังไม่เคยได้รับการเป็นเจ้าภาพเลยครั้งนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญที่เราได้รับเกียรติจากธนาคารโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโชว์เคสที่จะโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะ
9: น่าสนใจมากๆเลยครับนอกจากเรื่องของบทบาทสำคัญนะของหน่วยงานแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยผอ.มีข้อห่วงใยอะไรไหมครับโดยเฉพาะข้อห่วงใยของประชาชนที่อาจจะมีภาพจำในเรื่องความโปร่งใสในการก่อสร้างโครงการต่างๆในอดีตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผอ.กังวลไหมครับ
8: จริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามีความกังวลน้อยกว่าโครงการที่ผ่านๆมาที่มีการใช้งบประมาณปกติเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามาตรฐานของธนาคารโลกเนี่ยสูงมากนะคะอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ามาตรฐานของธนาคารโลกอย่างที่เรียนเนี่ยเป็นระดับสากลแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารโลกซึ่งเข้มข้นทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างแล้วก็การตรวจสอบการใช้เงินอย่างโปร่งใสนะคะทุกบินทุกใบเสร็จเนี่ยธนาคารโลกได้ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของเขาเลยนะคะเป็นการป้องกันทุจริตนะคะไม่ว่าจะเขาก็ดูตั้งแต่ร่าง TOR แล้วนะคะขั้นตอนการคัดเลือกกระบวนการคัดเลือกเขาเข้ามาตรวจสอบนะคะระหว่างก่อสร้างเขาก็ตรวจสอบโดยเฉพาะตรวจสอบว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรกับชุมชนกับระบบนิเวศกับโลมากับคนด้วยนะคะการประกอบอาชีพของคนอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอิสระของธนาคารโลกที่เรียกว่าระดมกันมาจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกเลยนะคะเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้ววัสดุในการก่อสร้างก็จะต้องเป็นไปตามสเปคที่กำหนดด้วยนะคะคือในเรื่องนี้ธนาคารโลกไม่ปล่อยให้เป็นแค่ให้เงินกู้มาสร้างแต่ว่าเป็นการถ่ายทอดมาตรฐานการบริหารโครงการระดับนานาชาติด้วยค่ะ
9: ครับฟังมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอยากให้ท่านผอ.ช่วยสรุปสักหน่อยนะครับว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการสร้างสะพานทั้งสองแห่งนี้อีกสักครั้งครับ
8: ค่ะสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะตรงนี้นี่ก็จะช่วยให้ชาวกระบี่เนี่ยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะสามารถเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากเดิมที่ใช้แพขนานยนต์นะคะซึ่งจะต้องรอเวลาที่เปิดบริการนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมด้วยนะคะช่วยดูแลรักษาคุ้มครองชีวิตคือประชาชนเจ็บป่วยนะก็ไม่ต้องรอแล้วก็สามารถเรียกรถพยาบาลรถฉุกเฉินรถดับเพลิงเข้าถึงได้อย่างตลอดเวลาแล้วก็ช่วยถึงของเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะส่วนสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็จะช่วยชาวสงขลาชาวพัทลุงนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงในการเดินทางได้รวดเร็วขึ้นอย่างที่ได้เรียนไว้นะคะจาก2ชั่วโมงเหลือเพียง10ถึง15นาทีเท่านั้นนะคะเป็นการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจการตลาดการท่องเที่ยวประชาชนในรอบๆทะเลสาบอย่างระยะยาวด้วยค่ะ
9: ครับนะฮะคือถามมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ถามคำถามนี้เนี่ยก็คงจะไม่รู้ว่าสะพานทั้งสองแห่งเนี่ยจะใช้ได้เมื่อไหร่นะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่ครับและจะสร้างเสร็จในปีไหนพอใจเล่าถึงไทม์ไลน์ได้ไหมครับพอครับ
8: ได้เลยค่ะคือในตอนนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะท่านก็ได้หรือท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะคะท่านก็ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลกแล้วนะคะและในวันที่31สิงหาคมนี้กรมทางหลวงชนบทก็จะลงนามกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับเหมากันผู้ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วในวันที่31นี้นะคะขณะนี้นี่ก็หลังจากนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สัญญาเงินกู้มีผลบังคับใช้หลังจากนั้นนี่ก็สามารถที่จะเบิกเงินกู้ได้เลยว่าเมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างนะคะแล้วก็จะเริ่มดำเนินการเตรียมพื้นที่ตอกเสาเข็มก่อสร้างได้เนี่ยภายในปีนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีกำหนดเปิดให้บริการแก่ประชาชนเนี่ยในปี2572หรืออีกประมาณ3ปีข้างหน้าค่ะ
9: ครับนอกจากโครงการสร้างทั้ง2สะพานเนี่ยในอนาคตอันใกล้ธนาคารโลกจะสนับสนุนเงินทุนให้ประเทศไทยดำเนินโครงการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพอครับ
8: อ๋อค่ะมีค่ะในอนาคตเนี่ยนะคะธนาคารโลกก็จะมุ่งไปทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสีเขียวละนะคะคล้ายๆกับโครงการก่อสร้างสะพานนี่แหละนะคะทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะคะที่เรียกว่า sustainability นะคะโดยมีประกอบด้วย2โครงการด้วยกันที่จะเข้ามานะคะโครงการแรกก็คือโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำหรือว่าโลคาร์บอนซิตี้นะคะที่รัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้เตรียมเงินกู้จากธนาคารโลกไว้200ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยธนาคารโลกเนี่ยจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตนะคะโดยโครงการนี้จะดำเนินการสำหรับโครงการในพื้นที่ของกทม.กับโครงการในพื้นที่ของการนิคมอุตสาหกรรมนะคะในกทม.ก็จะเน้นโรงเรียนกับโรงพยาบาลในสังกัดกทม.นะคะส่วนการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเน้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดตะพุดกับแหลมฉบังนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงแล้วก็อันนี้จะใช้เป็นโครงการนำร่องสำหรับนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในอนาคตนะคะโดยมีกลไกก็คือธนาคารโลกเนี่ยก็จะให้เงินกู้ผ่านธนาคาร Exim Bank นะคะเพื่อนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับภาคเอกชนนะคะที่เป็นผู้บริษัทผู้รับจัดการด้านพลังงานแล้วก็ผู้รับเหมาเพื่อติดตั้งเรียกว่าโซล่าเซลล์เนี่ยนะคะสำหรับใช้ในการลดการใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานฟอสซิลมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนนะคะลดก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มีคาร์บอนเครดิตซึ่งในอนาคตนี้ก็จะสามารถขายในระดับที่เรียกว่าสแตนดาร์ดสูงนะคะเขาเรียกว่าโกลด์สแตนดาร์ดในระดับสากลซึ่งจะมีราคาขายต่อหน่วยเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานของปัจจุบันนี้นะคะนอกจากนี้อีกโครงการหนึ่งคือโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสัก
9: อ๋อครับ
8: ก็ป่าสักอ่าวไทยนะคะการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาพัฒน์แล้วขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่กรมชลเนี่ยเสนอครม.อนุมัติดำเนินโครงการนะคะอันนี้ก็เป็นการระบายน้ำท่วมนะคะจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่านมาชัยนาทแล้วก็มาป่าสักแล้วก็ ระบายออกสู่อ่าวไทยนะคะระบายมวลน้ำจากภาคเหนือแล้วก็มาภาคกลางแล้วก่อนที่จะเข้ากทม.เนี่ยนะคะมีกำลังระบายน้ำเนี่ยสู่อ่าวไทยตรงข้างท้ายเนี่ยสำหรับรูทนี้เนี่ยได้ประมาณสัก600กว่าลูกบาศก์ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
9: ครับครับเรียกว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจวันนี้เราก็มาอัปเดตกันนะครับผอ.ครับในช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นะที่ผมได้เรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลที่สร้างสะพานทั้งสองแห่งเนี่ยนะครับนะอยากจะเรียนถามผอ.เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในช่วงต้นที่เป็นคำถามแรกนะครับว่าสะพานทั้งสองแห่งเนี่ยจะช่วยเชื่อมโยงข่ายการท่องเที่ยวสองฝั่งทะเลใช่ไหมครับผอ.นะฮะเรียกว่าเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสายใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างทั้งฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับจังหวัดอะไรบ้างครับผอ.ครับที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะ
8: ค่ะก็จะเป็นการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเชื่อม3จังหวัดด้วยกันคือตรังพัทลุงสงขลาอันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนบริเวณรอบๆที่ทะเลสาบนะคะแล้วก็ยกระดับขนส่งโลจิสติกการค้าด้วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรนะคะการประมงพื้นบ้านของทั้งสองจังหวัดทั้งสามจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ลดต้นทุนค่าขนส่งของเกษตรกรผู้ประกอบการด้วยค่ะ
9: ครับนะฮะ อยากจะถามประเด็นเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผอ.ครับไหนๆก็คุยกับผอ.แล้วเนี่ยคืออยากทราบว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เนี่ยมามีบทบาทยังไงในการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วก็สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาครับช่วยเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยนะคะก็จะดูแลเรื่องการกู้เงินหลักๆแล้วเนี่ยเป็นการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลในกรณีที่รายได้เนี่ยน้อยกว่ารายจ่ายในแต่ละปีนะคะอันนี้เป็นหลักนะคะส่วนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เป็นโครงการลงทุนต่างๆนะคะเป็นโครงการลงทุนที่เรียกว่าเป็นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะซ
9: ึ่
8: งจะมาใช้เงินกู้ได้ซึ่งเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเงินกู้ต่างประเทศนะคะป
9: ั
8: จจุบันเนี่ยเราก็กู้จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศที่เป็นระดับสากลเช่น World Bank ที่เรากู้ในครั้งนี้นะคะมีเรามีธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า Asian Development Bank นะคะมีธนาคาร Development ของประเทศจีนเรียกว่า AIIB ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีใจกล้าก็คือเรียกว่าเป็นการกู้รัฐบาลกับรัฐบาลต่อรัฐบาลจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ
9: ค
8: ยังจะมี AFD ที่มาจากฝรั่งเศสเป็น Development Bank คือธนาคารเพื่อการพัฒนาเช่นเดียวกันนะคะ
9: คอ
8: ันนี้เราก็พิจารณาแหล่งเงินกู้เนี่ยตามความเหมาะสมของตัวโครงการว่าใครจะถนัดด้านไหนอย่างเช่น World Bank นี่เขาเน้นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
9: อ
8: นะคะระบบนิเวศนี่เขามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเยอะมากก็เลย
9: ค
8: ิดว่าตัวนี้เหมาะสมกับการที่จะใช้เงินกู้ World Bank ค่ะ
9: เรียกว่าเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจได้เหมือนกันนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดที่เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการนะก็เข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะซึ่งก็มีเว็บไซต์อยู่ถูกไหมครับผอ.ครับ
8: ใช่ค่ะ
9: ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้รับคำปรึกษาด้วยเหมือนกัน
8: ค่ะใช่ค่ะก็สามารถมาเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะถ้ามีคำถามหรืออะไรก็สามารถmessage เข้ามาได้นะคะ
9: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเท่านี้ก่อนนะครับผอ.ถ้ามีโอกาสความคืบหน้าเดี๋ยวเรียนเชิญผอ.มาคุยอีกสักครั้งนะครับนะฮะ
8: เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะ
9: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
8: ค่ะขอบพระคุณทีมงานของ FM 96.5 นะคะ
9: ครับคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.นะครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์ยักษ์นะฮะเรียกว่าของบิ๊กโปรเจกต์นะของประเทศไทยนะครับที่จะสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาติดตามเรื่องอื่นๆกันครับตอนนี้ไปพักกันก่อนครับ
0: ครับนะเหลือเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ นะฮะในช่วงท้ายรายการเนี่ยเรามีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่3ตุลาคมนะจริงๆก็เป็นกิจกรรมประจำปีของคลื่นความคิดเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ก็คือเสวนาประสาหมอนะปีนี้เราเน้นธีมอะไรครับคุณนุ๊กครับ
1: ค่ะปีนี้เราเน้นธีมกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะซึ่งโรคนี้ก็เป็นโรคที่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อเนาะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะถ้าเกิดใครเป็นแล้วแน่นอนเราต้องรักษากันอย่างต่อเนื่องนะคะมีโรคอะไรบ้างก็มีโรคเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะก็ถ้าใครเคยเป็นโรคเหล่านี้ก็น่าจะรู้ดีนะคะว่ามันไม่สนุกเลยเพราะว่าถึงมันแบบไม่ใช่โรคติดต่อแบบคนต่อคนแบบเป็นได้ทันทีแต่มันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะคะพฤติกรรมคือยังไงคือคนที่ชอบกินอาหารรสจัดกินอาหารปิ้งย่างบ่อยด
0: ื่
1: มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่นะคะไม่ออกกำลังกายนอนดึกแล้วก็มีความเครียดสะสมนี่แหละค่ะเรียกว่าหลายคนเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้มันเสี่ยงอยู่นะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากจะเป็นโรคนี้หรืออยากจะหนีห่างโรคนี้ไปด้วยกันมาที่งานเสวนาประสาหมอค่ะ
0: คือ
1: กินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะพบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องLongevityนะคะเจาะลึกทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคนี้นะคะ
0: ร
1: ู้ความที่มาว่ามันมีแบบเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วมันมีผลกับร่างกายเรายังไงมันมีภัยยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าใครที่ไม่อยากจะสนิทกับโรค NCDS นะคะก็มาที่งานนี้ได้มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะอย่างที่บอกมันมีโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในหลอดเลือดในเลือดสูงขออภัยค่ะโรคอ้วนนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคเหล่านี้ล่ะค่ะใครที่อยากจะแบบมาเพื่อที่จะมีความรู้ระดับท็อปนะคะของพลังสมุนไพรไทยห
0: ่
1: างไกลจากโรคเหล่านี้กับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรค่ะแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็มาเข้าครัวนะคะว่าอาหารการกินของเราเนี่ยมันโอเคหรือยังในทุกวันนี้เนาะเราจะได้ทำอาหารที่มันห่างไกลโรคนะคะกินแบบไหนไม่เสี่ยงคือกินแบบไหนแล้วเราจะไม่มีพฤติกรรมในการเป็นโรคเหล่านี้เนาะ
0: ครับ
1: นั่นแหละก็อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตนะคะ แล้วก็มาด้วยกันมางานเสวนาภาษาหมอเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเนี่ยก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆเหมือนกันไม่เป็นโรคไหนก็โรคนึงนะคะด้วยเราอยู่ในวัย30อัพ40อัพเนาะเพราะฉะนั้นน่ะนุค่อนข้างมั่นใจนะพี่บอยว่าผู้ฟังของเราเนี่ยหลายคนน่ะรู้นะคะว่าตัวเองนี่มีพฤติกรรมความเสี่ยงการกินอะไรยังไงบ้างนะคะอาหารรสจัดเนี่ยถ้าลดได้ก็ลดนะคะจัดยังไงหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะเราก็รู้แหละว่าอะไรมันไม่ดีเนาะแต่แล้วก็ค่อยๆลดก็ได้นะคะถ้าวันนี้ยังลดไม่ได้ก็ค่อยๆลดแล้วก็มาฟังคุณหมอนะคะว่านอกจากนี้พฤติกรรมไหนที่มันเสี่ยงแบบเราทำไปโดยไม่รู้ตัวแต่มันเสี่ยงมากๆก็มานะคะเนาะมาเจอกัน
0: วันที่3ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกนะครับพิเศษวันนี้เนี่ยนะใครที่จองใน50ท่านแรกนะครับก็รับไปเลยครับของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจากคลื่นความคิดนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจองที่นั่งได้เลยนะครับที่ LINE @thinkingradio นะครับ @thinkingradio ครับผม
1: ค่ะ
0: เวลาหมดแล้วคุณนุ
1: ค่ะ
0: นะครับพบกันใหม่กับรายการ Modern Market ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟัง
13: วันแรกเปิดประชุมสภาเดือดถกพ.ร.ก.กู้เงินนายกย้ำความจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะฝ่ายค้านลุกโต้ลั่นแจงไม่ชัดไม่อนุมัติ ชุดเฉพาะกิจนราปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่จริงขณะที่ผู้สื่อข่าวยืนยันเข้าจุดเกิดเหตุหลังพอถอตรวจแล้วไม่ชี้ใครถูกผิดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบ20ผู้ต้องหาเนเน่รอยัลทำคนไทยน้ำตาซึมคนทั้งโลกต้องตะลึงสร้างประวัติศาสตร์คว้าโกลเด้นบัสเตอร์เวทีระดับโลกอเมริกาก็ท ALENT ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
14: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้เนี่ยเครื่องวันนี้นะครับพุธที่26สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐเองยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้มีการกราดยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยชุดเฉพาะกิจนราธิวาสครับปฏิเสธข่าวทหารยศจ่าใช้ปืน M16A2 ยิงใส่วัยรุ่นจะแนะไม่เป็นความจริงนะครับขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ยืนยันว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพอถอตรวจสอบพื้นที่ไปแล้วและไม่ชี้ว่าใครผิดถูกด้วยคงต้องรอให้ทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนชี้ชัดครับสำหรับความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายป่วนเมืองนราธิวาส13อำเภอ40จุดเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายหนึ่งในนั้นก็คือนายซอและดือเลาะนะครับอายุ21ปีซึ่งมีบาดแผลถูกกระสุนปืนซึ่งอ้างแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาวุธปืนที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนในคืนดังกล่าวพร้อมคลิปเสียงปืนจากคอที่ดังขึ้นทีละนัดกว่า10นัดแล้วก็ยังนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเพื่อหาข้อเท็จจริงครับมีการประสานให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งเป็นเพื่อนอีก3คนของนายซอและเดินทางกลับมาจากการตั้งแคมปิ้งรวมถึงนายนูเซงลาเตะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลช้างเผือกได้ร่วมเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อ 15:30 นาทีของ24สิงหาคมครับได้พบร่องรอยของวิถีกระสุนบนผิวถนนยางมะตอยพร้อมทั้งได้ชี้จุดที่ถูกยิงมาจากด้านหน้าแถวบริเวณยอดกอไผ่หลังจากที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้ง EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับนอกจากนี้ช่วง25สิงหาคมนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและทีมงานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยของกระสุนปืน14จุดตามผิวถนนแล้วก็ขอบรั้วเหล็กริมถนนทางกั้นทางขอบโค้งพร้อมทั้งได้เข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอสละผู้กำกับการสพ.ชะแนะซึ่งได้ระบุว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.1 หัวและปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน3ปลอกซึ่งเป็นกระสุนปืนที่ยิงมาจากอาวุธปืน M16 แถมแหล่งข่าวในทหารนาย1ครับที่ได้เข้าร่วมตรวจจุดเกิดเหตุยืนยันว่าพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มม.จริงในที่เกิดเหตุแต่จำนวนกี่ปลอกนั้นไม่ทราบแน่ชัดเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นที่มาของกรณีทำให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าตามที่สื่อมวลชนหลายสำนักได้เสนอข่าวโดยระบุว่ามีทหารยศจ่าใช้วุธปืนเล็ก M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอชะแนะก็ขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและก็ขอที่แจงข้อเท็จจริงครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องดังนี้ครับ 1. ภารกิจทางอากาศเป็นการลาดตระเวนและก็ตรวจการเท่านั้นคืน22สิงหาคมได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้จัดอากาศยานก็คือเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและก็ตรวจการทางอากาศเพื่อสนับสนุนและก็ประสานการปฏิบัติการกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานเพื่อปฏิบัติการแต่อย่างใดประเด็นที่2ครับกำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าปฏิบัติหน้าที่ใดๆบนอากาศยานในภารกิจคืนดังกล่าวมีกำลังพลขึ้นไป4นายซึ่งไม่มีใครนำอาวุธประจำการขึ้นไปด้วยตามคำสั่งของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับ3นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรครับทั้งนักบินผู้ช่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการทีนี้ทหารที่เป็นชั้นประทวนเป็นช่างเครื่องนะครับแล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติ บนอากาศยานนั้นก็ไม่ใช่ยศจ่าครับประเด็นที่3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนสำหรับภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางที่ปรากฏในสื่อต่างๆเป็นภาพที่ถ่ายก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเป็นทางการการเข้าไปในพื้นที่ของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนการตรวจพิสูจน์อาจส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐานและกระทบต่อพยานในฐานะที่จะต้องเอาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยความระมัดระวังและยึดถือข้อเท็จจริงผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมครับ
1: ค่ะซึ่งเหตุไม่สงบชายแดนใต้ก็กระทบประชาชนโดยเฉพาะที่สำนักงานเทศบาลเสียหายหนักนะคะไม่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะที่สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เร่งทำความสะอาดภายในอาคารอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่ฝ้าเพดานสำนักงานตกลงมาหลายแผ่นก็ต้องเร่งตรวจสอบเพิ่มความปลอดภัยส่วนการให้บริการประชาชนก็ต้องย้ายไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันเปิดเผยนะคะว่าตัวอาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบเน็ตเวิร์กเสียหายต้องใช้เวลาจัดการส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการประชุมว่ากองงานใดจะไปทำงานที่ใดซึ่งยังมีสำนักงานหลังเก่าที่สามารถใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนต้องใช้เครือข่ายของเทศบาลรวมถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางราชการได้โดยเฉพาะงานทะเบียนราษฎร์ค่ะได้ประสานทางอำเภอให้บริการประชาชนส่วนตัวอาคารยังสามารถใช้งานได้แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการบูรณะแล้วก็ต้องใช้เวลาซ่อมแซมซึ่งมาจากการสำรวจคาดว่าความเสียหายมากกว่า15 ล้านบาทค่ะ
14: ดูเรื่องของการประชุมสภาพิจารณาพรก.เงินกู้400 ล้านบาทนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าเงินกู้400 ล้านรัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ขอให้มั่นใจรัฐบาลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ครับที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1สมัยสามัญครั้งที่2มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400 ล้านนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นแถลงต่อที่ประชุมครับว่าตามที่ครม.ได้มีมติเมื่อ5 พฤษภาคม 69เห็นชอบให้มีการตราพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังซึ่งพรก.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่9 พฤษภาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพรก.ฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ที่กำหนดให้ตาพรก.กระทำได้เฉพาะครม.เห็นว่าเพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลนะครับแล้วก็ความจำเป็นในการตาพรก.กำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกิน400 ล้านบาทดังนี้ครับ 1. สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นวิกฤตการพลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและต่างจากวิกฤตในอดีตที่ผ่านมาที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปกห้ามส่งออกน้ำมันและจำกัดการผลิตการส่งออกน้ำมันจึงทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกขาดแคลนแต่ไม่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกแก๊สท่อส่งน้ำมันหรือว่าท่อแก๊สไม่มีการทำลายคลังน้ำมันแก๊สเรือขนส่งน้ำมันขนส่งแก๊สไม่มีการปิดเส้นทางเดินเรือซึ่งแตกต่างจากกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นผิดปกติเมื่อเกิดความขัดกันด้วยอาวุธระหว่างรัสเซียและยูเครนและก็การขัดกันด้วยอาวุธในตะวันออกกลางที่มีการทำลายบ่อน้ำมันบ่อแก๊สโรงกลั่นน้ำมันท่อส่งน้ำมันคลังน้ำมันท่าเรือขนส่งน้ำมันรวมทั้งเส้นทางการเดินเรือโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซทำให้ตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันของโลกต้องหยุดการผลิตและการขนส่งน้ำมันครับประเด็นที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง 50% เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวิกฤตปากท้องที่ไม่ได้มาเพียงรอบเดียวแต่ว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอีกหลายระลอกทั้งจาก1ตื่นตระหนก2ราคาพลังงานฟอสซิลที่ปรับสูงขึ้น3ต้นอุณหารสินค้าและบริการต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น4ค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับสูงขึ้นและ5กำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงจากรายได้เท่าเดิมและลดน้อยลงทำให้ต้นทุนของภาคธุรกิจสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อการผลิตแล้วก็การจ้างงานครับส่งผลกระทบในลักษณะแรงบีบ2ด้านต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนที่รายได้ลดลงต้นทุนสูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงที่ระบบเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวภายใต้เงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจตกต่ำในระยะถัดไปปล่อยให้เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและยากต่อการแก้ไขซึ่งเหตุผลต่างๆเหล่านี้ครับนำมาซึ่งการขอออกพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะใช้งบก้อนนี้ครับอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ขอให้ที่ประชุมสภามั่นใจว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกินเพดาน 70% ได้นะครับแล้วก็จะหาแหล่งเงินกู้ในประเทศนะครับส่วนการใช้หนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้วางระบบเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับ
1: ค่ะซึ่งในการประชุมสภาที่มีนายโสพลสารำเป็นประธานการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดใช้อำนาจให้กำหนดกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี69นะคะเรื่องนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายถึงพรก.วงเงิน400,000 ล้านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172การออกพรก.กู้เงินต้องกระทำได้เฉพาะกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้นก็จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบว่าการใช้แหล่งเงินงบประมาณพิเศษมาจากการกู้ไม่ได้มาจากวิธีงบประมาณปกติไม่ได้มาจากแหล่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นก็จะมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ในส่วนเงิน200,000 ล้านบาทยังที่รัฐบาลอ้างเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานก็เห็นว่าจะต้องพิจารณา2ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือปัญหาความชอบธรรมด้วยรัฐธรรมนูญอย่างเช่นเรื่องมาตรา172 วรรค 2ตกลงแล้วมีความจำเป็นรีบด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จริงหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือแผนการใช้เงินเพื่อจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่คำว่าพลังงานสะอาดห้อยท้ายเนี่ยมีคำว่าโซล่ารูฟท็อปห้อยท้ายเพียงพอหรือไม่ในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจะมีการลงทุนอย่างไรเพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานทำได้จริงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถแยกพิจารณาได้เพราะว่าในส่วนของพรรคประชาชนมองว่าแผนการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานจำเป็นจะต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องลงทุนอย่างถูกจุดโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องใช้การกู้เงินลงทุนเสมอไปทางนี้ก็เรียกร้องรัฐบาลชี้แจงความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคตพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยทางพรรคประชาชนเขาเสนอแผนแบ่งเป็น2 เฟสนะคะอย่างเช่นได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วการจัดลำดับพื้นที่ลงทุนมุ่งเน้นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงอย่างกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 75% ของประเทศเฟสแรกต่อเนื่องด้วยการขยายการลงทุนต่อไปสู่ภูมิภาคนะคะรองรับการเปิดตลาดพลังงานไฟฟ้าสะอาดครอบคลุม 87% ของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะนายณัฐพงษ์ยังได้ตั้งข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกอื่นอย่างเช่นเงินในรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกองทุนต่างๆที่สามารถนำมาใช้ลงทุนได้จึงต้องการทราบเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงในการตราพรก.กู้เงิน400,000 ล้านโดยเฉพาะในส่วนของแผนวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังหากรัฐบาลไม่สามารถชี้แจงเหตุผลความชัดเจนของแผนงานได้ทางพรรคก็คงไม่สามารถอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับดังกล่าวได้ค่ะ
14: 12:13 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
15: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
16: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
18: อร่อยมากละลายในปาก
17: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
19: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
20: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
17: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
21: M-Cut Radio Network เครื่อง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงมหาดไทยครับร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบรวบผู้ต้องหา20คนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองเลขาธิการปปท.ปปช.ภาค5แถลงครับหลังเจ้าหน้าที่6หน่วยงานส่วนที่กำลังกว่า200นายเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการของจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าขบวนการฟอกแรงงานนั่นแหละครับนายวรสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้โดยสั่งการให้ยึดหลักบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติหากสืบพบเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเอกชนหรือบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและสนับสนุนเครือข่ายข้ามชาตินี้จะถูกดำเนินการทั้งวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อ

0: หมายจับได้20คนมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอชัยปราการ1คนกำนัน1คนผู้ใหญ่บ้าน1คนเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง8คนมีชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก9คนครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเอกสารและก็รายการทางทะเบียนที่กระทำผิดจริงแล้ว74รายการซึ่งอำเภอชัยปราการได้จำหน่ายยกเลิกแล้วก็เพิกถอนรายการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับส่วนอีก23รายการอยู่ระหว่างเร่งรัดเพิกถอนรายการทางทะเบียนโดยเร็วที่สุดขณะที่ 4,947 รายการที่ต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นการได้รายการทะเบียนมาโดยไม่ชอบจะดำเนินการให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระบบทะเบียนทันทีพร้อมตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงขยายผลเบาะแสหากพบการกระทำทุจริตจะมีการเพิกถอนและดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
1: คุมเข้มนำเข้าผักนะคะหลังมีคลิปในจีนค่ะใช้สารฟอร์มาลินโดยรัฐมนตรีเกษตรนะคะย้ำบอกว่าไทยนั้นมีมาตรฐานควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางค่ะหลังจากที่มีคลิปแฉผู้รับซื้อผักกาดขาวในจีนนำผักกาดขาวไปจุ่มสารละลายฟอร์มาลินดีฟอร์มาลีไฮนะคะหรือฟอร์มาลีนนี่แหละเพื่อให้ผักสดอยู่ได้นานระหว่างขนส่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อมาทราบว่าคือสารฟอร์มาลีไฮคนในพื้นที่รู้ข้อมูลว่าวิธีดังกล่าวช่วยให้ผักอยู่นานประมาณ 2-3 วันนะคะโดยข่าวทางการจีนยืนยันประมาณ 2-3 วันข่าวที่ทางการจีนยืนยันผลตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ค้าใช้สารฟอร์มาลีไฮในกะหล่ำปลีรักษาความสดระหว่างการขนส่งซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายโดยการเร่งให้ติดตามแหล่งที่มาปลายทางกะหล่ำปลีล็อตที่ได้รับผลกระทบนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะบอกว่ากำชับกรมวิชาการเกษตรประสานอย.แล้วก็ภารกิจด้านสุขอนามัยในการสุ่มตรวจโรคแมลงศัตรูพืชณด่านนำเข้าความปลอดภัยด้านอาหารทั้งสารปนเปื้อนสารตกค้างสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย.ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าสุ่มตรวจผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศหลังมีรายงานใช้ฟอร์มาลีนที่ผักเพื่อรักษาความสดในเบื้องต้นจากการตรวจเมื่อวานนี้25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งที่ตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างก็ครอบคลุมผักนำเข้าผักที่ผลิตในประเทศไม่พบการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในทุกตัวอย่างแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ข่าวดีนะคะเรื่องของน้องเนเน่ค่ะก็ตอกย้ำความเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะคะสำหรับเด็กเก่งไทยค่ะเนเน่รอยัลที่ทำให้คนไทยถึงกับน้ำตาซึมด้วยความปลื้มปริ่มคนทั้งโลกก็ต้องตะลึงนะคะหลังกรรมการรายการอเมริกาก็อตแลนด์ค่ะยอมมอบโกลเด้นบัสเซอร์ให้เธอทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องง้อการโหวตสำหรับเนเน่ขึ้นเวทีในช่วงกลางรายการที่มีความยาว2ชั่วโมงแนะนำตัวกับทางรายการโดยเลือกคอมเมนต์ของบรรดาอินฟลูทั่วโลกที่ติดตามและชื่นชมผลงานของเธอทั้งในการแข่งขันแล้วก็การแสดงเปิดหมวกนำมาแสดงถึงความเป็นศิลปินแม่เหล็กของเธอแม้จะยังอายุน้อยก็ตามค่ะในการแข่งขันรอบไลฟ์นะคะหรือว่าก่อนรองชนะเลิศเนเน่ค่ะเธอเลือกเพลงแบล็คโฮลสันนะคะเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกยุค90มาเล่นซึ่งก็เป็นที่เซอร์ไพรส์อยู่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยปรากฏในการแสดงมาก่อนแต่ว่าก็สามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของแนวเพลงกรันช์ที่ขับร้องโดยตำนานอย่างคริสคอร์เนลมีเสียงเข้มดุดันนะคะโดยเนเน่นั้นก็นำมาผสมผสานความหวานในลีลาการร้องบางช่วงผสมกับความดิบจากการร้องแผดเสียงขัดกับบุคลิกความอ่อนหวานนอกเวทีของเธอนะคะทั้งนี้ค่ะในคำวิจารณ์เนื่องจากไซมอนคาร์เวลนะคะคอนเวลต้องไปพบแพทย์กรรมการในครั้งนี้ก็เลยเหลือเพียง3คนนะคะทุกคนก็ต่างยืนปรบมืออ

0: ากค้างเช่นเดียวกับผู้ชมนะคะคือโฮวี่มันเดลที่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์ NBC เจ้าของรายการเนี่ยควรจะมอบรางวัล1ล้านบาท1ล้านดอลลาร์ให้ไปเลยส่วนโซเฟียที่เชื่อว่าเนเน่เนี่ยสามารถจะชนะในรายการนี้ได้คนสุดท้ายก็คือเมลบีคนนี้จากวง Spice Girl นะคะซึ่งวันนี้เป็นกรรมการที่หินที่สุดวิจารณ์ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านมาอย่างไม่ไว้หน้าเลยแล้วก็ถูกผู้ชมโห่ไม่พอใจแต่เธอคนนี้แหละเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพียงคนเดียวในคืนนี้ให้สามารถกด Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งในปุ่มนี้เธอก็เลือกที่จะมอบให้กับน้องเนเน่นะคะเมลบีเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นศิลปินในยุค90แต่สนใจในเพลงป๊อปไม่ใช่เพลงร็อกแต่เมื่อเนเน่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมขนาดนี้ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็อารมณ์ร่วมเนี่ยเธอก็เลยต้องมอบปุ่ม Golden Buzzer ให้จนเนเน่เนี่ยดีใจสุดขีดคุณพ่อคุณแม่ก็สุดปลื้มค่ะวิ่งขึ้นไปสวมกอดบนเวทีสำหรับปุ่มนี้นะคะปุ่ม Golden Buzzer ถือได้ว่าเป็นเสมือนตั๋วพิเศษให้เนเน่ทะลุเข้ารอบชิงโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลโหวตในรอบนี้โดยให้สิทธิ์ผู้ชมชาวรัฐสามารถลงคะแนนผู้ที่ชื่นชอบผ่านทางออนไลน์ปุ่มทองคำก็ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของรายการนี้นะคะที่มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษเท่านั้นเพราะว่ามีจำนวนจำกัดมีกรรมการ1คนเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ในอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับปุ่ม Golden Buzzer นอกจากจะสร้างช่วงเวลาประทับใจในการแข่งขันแล้วยังเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้แข่งขันที่ได้รับเพราะว่าแสดงถึงการยอมรับของกรรมการก็เป็นประจักษ์ในความสามารถการแสดงเอกลักษณ์หรือว่าประกายแห่งพลังที่เปล่งออกมาเมลบีผู้ตัดสินใจกดปุ่มนี้ให้บอกว่าเธอได้พบผู้เข้าแข่งขันหลายคนในหลังเวทีก่อนขึ้นแสดงแล้วก็เห็นเนเน่เป็นคนที่เงียบที่สุดทอมเนื้อทอมตัวที่สุดแล้วก็เป็นสาวน้อยลูกหวานแต่ว่าพอมาอยู่บนเวทีเท่านั้นแหละกลับสามารถแสดงพลังสะกดทุกคนได้เสียงร้องลุกบนเวทีนะคะผสมผสานกันหลายๆอย่างในตัวนักร้องสาวจากประเทศไทยคนนี้นอกจากจะตีตั๋วเข้าสู่รอบไฟนอลของ Thailand Got ขออภัยค่ะอเมริกา Got Talent ในปี2026นี้อย่างเป็นทางการแล้วก็การเลือกเพลงBlack Hole Sun ในเพลงยุค90มาเล่นก็จะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถอดความวิเคราะห์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่เพลงสายประกวดแล้วก็ชินหูนักแม้จะเป็นเพลงดังแห่งยุคแต่ว่าเด็กหญิงอายุ16ปีเนี่ยนำมาเล่นได้อย่างถึงพริกถึงขิงค่ะก็ถือเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ร่วมนะคะที่รู้สึกว่าจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ถือได้ว่าเนเน่เนี่ยคือใช้ emotional นะคะอารมณ์ร่วมเป็นอย่างดีเลยมาดูในส่วนของไทยกันบ้างนะคะไปที่บ้านเกิดของน้องเนเน่นะคะไปที่ภูเก็ตค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะประเทศไทยหลังจากน้องเนเน่นางสาวรัติการอำลอยศิลปินสาววัย16ได้ขึ้นเวทีระดับโลกนะคะอเมริกา Got Talent รอบไลฟ์โชว์ที่สหรัฐอเมริกาที่เมลบีนะคะอย่างที่บอกไปเธอกด Golden Buzzer ให้กับเนเน่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามแฟนคลับนะคะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลาง2คนบอกว่าได้ติดตามข่าวการแสดงของน้องมาตลอดเลยผ่านทางโซเชียลต่างๆหากมีโอกาสจะเดินทางไปชมการแสดงของน้องที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาในตัวเมืองโดยบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็จะเชียร์น้องตลอดไปซึ่งก่อนหน้านี้น้องเนเน่และครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันรอบล่าสุดมีชาวภูเก็ตจำนวนมากพากันมาร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ล้นหลามที่ตลาดท้ายรถนาคาเป็นจุดเริ่มต้นการแสดงของน้องโดยในวันดังกล่าวเนเน่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตรวมถึงวันที่เดินทางไปทำการแข่งขันก็มีแฟนคลับจำนวนมากเดินทางไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจน้องที่สนามบินภูเก็ตทั้งนี้สำนักข่าวไทยก็พยายามจะติดต่อไปหาน้องเนเน่ค่ะผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเบื้องหลังในเบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าทั้งหมดนะคะฝากขอบคุณคนไทยที่ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นขณะนี้น้องอยู่กับครอบครัวแล้วก็เตรียมเดินทางกลับมาที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้น้องในรอบถัดไปอย่างแน่นอนสำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกค่ะ
1: เห็นภาพข่าวจากทางช่องเก้าเมื่อเช้านี้ขนลุกเลยนะครับ
0: yeah.
1: อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับคดีแตงโมยังไม่มีข้อยุตินะครับเพราะว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พร้อมกับเอกสารสำนวนของคดีแตงโม54แฟ้มมอบให้กับปปช.ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาครับนายปานเทพพัวพงพันธ์เดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และก็นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมในครั้งนี้ด้วยโดยอาจารย์ปานเทพบอกว่าในขั้นตอนนี้ทางอธิบดี DSI เห็นชอบในการส่งต่อมายังปปช.แสดงให้เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามบิดเบือนคดีความจริงจึงได้นำมาไต่สวนและพิจารณาครับหลังจากนี้ปปช.มีเวลา30วันก็มีทางเลือกอยู่2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือหากปปช.พิจารณาแล้วไม่ร้ายแรงก็ส่งกลับไปยัง DSI หรือประเด็นที่2ถ้าต้องการความร่วมมือในการสอบสวนเพิ่มเติมสามารถส่งเรื่องให้ DSI ทำการสอบเพิ่มเติมได้และหากเห็นว่ามีมูลก็ต้องชี้มูลความผิดเสร็จแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายคือส่งฟ้องต่อไปขณะที่แม่ของแตงโมครับบอกว่าเชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการแล้วก็คดีนี้จะยุติเร็วๆนี้ครับยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคนและไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกลับเท้าหายไปกันหมดเลยไม่มีอะไรที่จะฝากคนบนเรือครับขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกว่าผลต่อสู้คดีแตงโมตลอด4ปีโดนตำรวจฟ้องไป6คดียกฟ้อง4คดีไม่ส่งฟ้อง2คดีมั่นใจหลักฐานในศาลอาญาจะเอาชนะได้คดีนี้มีคณะทำงาน DSI ถูกกดดันแล้วก็มีคนในสำนวน54แฟ้มหลุดนะฮะส่งต่อให้ผู้เสียประโยชน์จนข้าราชการที่ถูกระบุในข้อหาร้ายแรงร้อนรนนอกจากนี้ตนเตรียมส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มบุคคลที่ทุจริตต่อหน้าที่ราว70คนในข้อหาตามมาตรา157และมาตรา200มีโทษถึงประหารชีวิตครับ
0: จีนยังเตรียมรับมือกับฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งและตอนใต้ของประเทศมีการสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนค่ะไต้ฝุ่นนอร่าพัดขึ้นฝั่งและลดกำลังเป็นพายุโซนร้อนเมื่อช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมาในมณฑลไหหนานทางตอนใต้หลังหยุดนิ่งอยู่บริเวณอ่าวตังเกียเป็นเวลาหลายวันก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะคะครอบคลุมเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงมณฑลไหหนานแล้วก็กวางตุ้งพายุนาราเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์4ลูกที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะได้แก่นาราโซเดลแกนารีและอัศนีระบบพายุหลายลูกนะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันส่งผลให้การท้องถิ่นทางการท้องถิ่นปกครองตนเองกวางซีจ้วงและคนไหหนานต้องสั่งปิดธุรกิจต่างๆสั่งระงับกิจกรรมการท่องเที่ยวสั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำหรับไต้ฝุ่นโซเดลคาดว่าพัดขึ้นฝั่งชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลเจ้อเจียงและฝูเจี้ยนในช่วงวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นี้ค่ะด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็เตือนลมกระโชกแรงอันตรายขณะที่พายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดผ่านจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นในช่วงเช้าวันพุธส่งผลกระทบต่อหมู่เกาะอามามิในจังหวัดคาโกชิมะฝนตกอยู่ในรัศมีพายุลมแรงแล้วก็ทำให้บ้านเรือนเกือบ 35,000 หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ทางการต้องเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธครับอยู่กับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
12: ครับวันนี้ขออนุญาตเป็นเทป1วันนะครับเนื่องจากผมมาภารกิจที่เฉินตูนะฮะที่เมืองจีนนะก็
13: เป็นไงบ้างอากาศเท่าไหร่แล้วฮะ
12: ร้อนมากครับมันเป็นเมืองที่บอกว่าถ้าหนาวก็หนาวเลขตัวเดียวแต่เวลาร้อนนี่คือ36 37โอ้โหเรียกว่าร้อนหนักกว่าเมืองไทยอีกฮะแต่โชคดีครับมาครั้งนี้มาทริปกับมหากับที่ MBA KKU เนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ชิพอยู่ที่เฉินตูเป็นวิทยาลัยของที่นี่นะครับเขาก็จัดทริปเพื่อพานักศึกษา MBA มาดูงานที่นี่แล้วก็โอ้โหนี่มีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังเลยครับ
13: คืออันนี้คือเป็นทริปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น MBA ใช่ไหมฮะ
12: ใช่ครับผมก็ปกติแล้วเนี่ยทุกปีเนี่ยนักศึกษาเวลาเรียนเนี่ยพอถึงปี2ใกล้จะจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีทริป1ทริปโดยเราก็จะหาพาร์ทเนอร์ของแต่ละประเทศนะครับชวนเราไปบางจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างนะครับเกาหลีบ้างนะฮะแล้วก็ออสเตรียบ้างโดยที่มหาลัยในฝั่งนี้จะเป็นคนจัดการเรื่องการพาเข้าพบที่ต่างๆให้ซึ่งไม่เหมือนบริษัททัวร์ผมต้องบอกว่าผมเพิ่งมาจอยกับ MBA ได้ปีที่2เนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาทริปกับที่ MBA ก็พบว่าโอ้การมาทริประดับมหาลัยเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเขาพาไปดูได้แบบลึกมากครับก็เลยแล้วก็ได้พิสูจน์เคสเยอะแยะมาเล่าให้ผู้ฟังฟังแล้วก็ชวนพี่พจน์คุยด้วยนะครับเคยมาเมืองจีนนานหรือยังครับพี่พจน
13: ์ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆผมนี่เดือนไปที
12: ผมนี่เรียกว่าเป็นความบ้านนอกของสำหรับเมืองจีนสำหรับผมมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะที่ผมมาถึงเมืองจีนจริงๆนอกนั้นคือไปฮ่องกงแล้วแวะไปเที่ยวแป๊บนึง
13: จริงๆไปแบบ business trip อย่างนี้กับไปเที่ยวมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไป business trip เนี่ยอย่างที่โค้ชโอบอกก็คือจะได้มีโอกาสเข้าไป visit เข้าไปคุยกับองค์กรต่างๆได้ไปดูอะไรบ้างฮะ
12: ครับก็วันแรกเนี่ยเราไปดูที่เราไปดูงานที่มหาลัยก่อนเนาะไปดูระดับวิทยาลัยนะถ้าบอกว่าเขาเรียกวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกเป็น college ก็ถ้าเทียบกับเราก็คือปวส.เนาะเรียนจบสูงสุดปวส.แต่ตรงนั้นเนี่ยเขาแบ่งเป็นคณะต่างๆเป็นสาขาต่างๆแล้วก็เข้าไปดูบริการเนี่ยโอ้โหเหมือนโรงเรียนอินเตอร์เมืองไทยเลยนะเรียนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่เขาจัดอย่างเต็มที่อย่างฝั่งที่เป็นการแพทย์เขาเนี่ยการแพทย์เขาระดับปวช.เขานี่คือเรียนเรื่องทำยาเรียนเรื่องออกมาเป็นฟาร์มออกมาเป็นเภสัชออกมาเป็นพยาบาลผู้ช่วยออกมาเป็นเทอราปิสเราได้ไปเวิร์กช็อปกับเขาเทอราปิสเนี่ยเอสเตอร์เราได้มาทำเวิร์กช็อปให้มาแบบ มาสอนให้ทรีทเมนต์ให้อุปกรณ์มาทรีทเมนต์แล้วเพื่อปั้นคนออกไปอย่างที่ต่างๆนะพอไปดูเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยเขาจัดดูต่อไปดูธุรกิจอาหารผมก็สงสัยไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆเนี่ยพาเราไปดูมหาลัยดูคณะต่างๆไปดูทุกคณะเลยว่าคณะต่างๆเรียนการสอนยังไงแต่พอไปดูที่ร้านอาหารที่เขาพาไปดูเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นร้านลักษณะของการเป็นร้านอาหารจีนนะครับจัดอาหารจีนแล้วก็บอกว่าพนักงานของร้านอาหารจีนที่เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะมาจากวิทยาลัยนี้แล้วก็เป็นการปั้นคนตามโจทย์เขาบอกว่ามหาลัยนี่ที่วิทยาลัยเนี่ยปั้นเด็กมาทั้งเชฟทั้งพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ทั้งเป็นสตาฟเนี่ยส่วนใหญ่มาจากวิทยาลัยนี
13: ้ก็คือตามความต้องการของตลาดแหละกับชุมชน
12: ใช่ครับซึ่งผมว่าย้อนกลับไปที่มหาลัยแล้วมันคุยกันฮะบทเราไปคุยกันว่าเรามีมหาวิทยาลัยเนี่ยโอกาสที่เราจะคุยกับธุรกิจท้องถิ่นที่จะป้อนเด็กให้ถึงท้องถิ่นได้เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างไกลกันเนาะมหาลัย
13: จริงๆมันควรเป็นอย่างนั้นนะ
12: จริงควรเป็นอย่างนั้นใช่ครับจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นมากเพราะว่าโดยเฉพาะมหาลัยต่างจังหวัดเนี่ยเราป้อนคนเข้าท้องถิ่น
13: ใช
12: ่แต่ความร่วมมือในการที่จะพัฒนาประดิษฐ์ให้ตรงกับท้องถิ่นเนี่ยกับไม่ค่อยตรงโจทย์เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นน่าคิดนะครับก็ชวนทุกท่านเคยไปดูงานมหาลัยบ้างไหมครับเกี่ยวกับภาคการศึกษา
13: ไปคือถ้าไปพวกแบบขององค์กรต่างๆเขาจะมีความร่วมมือกับแหล่งหลักวิจัยหรืออะไรอยู่แล้วหรือการหานักศึกษาเนี่ยเข้ามาป้อนใช่ไหมครับ
12: ครับ
13: คือผมว่าความร่วมมือมันพูดยากเนาะเราก็เห็นในเมืองไทยมันมีเนี่ยแต
12: ่ครับ
13: พูดตามตรงพอพูดไปก็เป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าเท่าที่ผมเจอแล้วกันไม่ได้บอกว่าทุกที่เป็นนะมันเป็นแค่การถ่ายรูปอ่ะ
12: สัง
13: เกตไหมว่าภาครัฐเราอ่ะอะไรถ่ายรูปความร่วมมือ MOU ถ่ายโอ้โหมีคนยืนกันเป็นแบบหรือเวลาอยากประชุมอ่ะเวลาเราดูแบบภาครัฐเนี่ยประชุมเนี่ยใช่ไหมโอ้โหมีแถว1แถว2แถว3ทุกต่างประเทศที่ทำอะไรขนาดนี้เลยอ่ะหรืองบ PR งบเนี่ยพอผู้ฟังก็จะบอกว่าการพดบ่นอีกแล้วมันไม่ได้บ่นมันเป็นความจริงใช่ไหมหรือแบบว่าหลายๆที่เอาจริงบริษัทใหญ่ๆหรือมหาลัยต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาคุยกับผมบอกว่าเฮ้ยทำไมมหาลัยเมืองไทยชอบถ่ายรูปจังเลยชอบจัดงานแถลงข่าวจังเลยมันทำไปเพื่ออะไรเหรอนะครับเพราะว่าเขาก็ถูกเชิญกันทุกมหาลัยเขาบอกว่าไปมหาลัยไหนดีผมก็บอกว่าแล้วแต่คุณสะดวกนั้นเขาไม่สะดวกแล้วอันนี้ใหญ่นะกอบ้อเหมือนกันอยู่ในจีนนะกอบ้อเหมือนกันก็ไม่รู้เขาก็ไม่บอกว่าไม่รู้จะถ่ายรูปอะไรทำไมจะต้องถ่ายแถลงข่าวความร่วมมือหรือเวลาอันนี้นอกเรื่องนะแต่ว่ามันบอกมันแบบบ่งบอกเนเจอร์จริงๆเวลาประชุมอ่ะเราชอบโอ้โหมากันเป็นคณะบริษัทระดับโลกเข้ามากันแค่คน2คนเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริงๆเท่านั้นนะผู้ชมด้วยผู้ติดตามไม่ต้อง
12: ครับ
13: ของเรานี่โอ้โหตามกันไ
12: ปมาทำงานส่วนหนึ่งมาทำงานส่วนหนึ่งที่เหลือรอซิปเที่ยว
13: นั่นแหละสิคือเวลาคือผมอะเวลาผมประชุมกับพวกต่างประเทศผมชินแล้วไงว่า เขาจะมากันแค่คน2คนเฉพาะที่เกี่ยวข้องจริงๆนะสมมติมาเป็น10นี้ไม่มีแต่นั้นเป็นวาระที่หลายปาร์ตี้เขามารวมตัวแล้วเขาก็จะเซตแอเดนดาแล้วประชุมกันน่ะโดยเฉลี่ย15นาทีก็จบแล้ว
12: ของเราโดยเฉลี่ย
13: ยืดเยื้อพูดไปน้ำทั้ง8ใช่ไหม
12: เรียกอะไรคุยกันให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกัน MOU กันทุกอย่างมันถูกเตรียมรอล่วงหน้าแล้ว
13: ไม่มันมี MOU นะแต่เขาบอกว่าไม่ต้องแถลงข่าวอะไรหรอกไม่จำเป็นเลยเราทำงานของเรามันไปก็บันทึกกัน2คนใช่ไหมแต่ดูสิ MOU เยอะแยะไปหมดเลยแล้วไหนล่ะเอาคำคนเด็กก็ยังตกงานกันอยู่เฟิร์สจ็อบเบอร์ก็ยังตกงานกันอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นก
12: ็
13: ไม่อยากจะให้บอกว่าเอ้ยผมว่ามันต้องช่วยกันเองแล้วแหละสมมติชุมชนสมมติเป็นขอนแก่นขอนแก่นก็อาจจะดูใหญ่กว่าจังหวัดขอนแก่นกว่าถูกไหมฮะว่าคาดในภาคอีสานหรือความร่วมมือกับโหจริงๆขอนแก่นจังหวัดใหญ่ทำไมดังนั้นอาจจะดูความต้องการของตลาดจริงๆของจีนเนี่ยดูเนี้ยโหยกับ20ปีที่แล้วใครจะมาบอกคิดว่าเราจะต้องไปดูงานจีนเน
12: ี่ยโอ้โหอันนี้เป็นตลกร้ายนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ผมมาที่เนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันเราผมต้องบอกเลยว่าเราไปฮ่องกงแล้วค่อยแวะไปกินข้าวเซินเจิ้นไปซื้อของนู่นของนี่นะตามสมัยก่อนนะไปเซินเจิ้นก็คงเหตุผลเดียวไปดูของก๊อปร้านแบกกระดิ่ง20ปีแล้วโอ้แต่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเรามาดูอนาคตจริงๆนะเขามาดูอดีตที่บ้านเรามาดูอนาคตที่บ้านเขา
13: เขาเหมือนไปเที่ยวยุทธยาย้อนอดีตคือเขาคงแบ
12: บ
13: มันก็ตลกร้ายนะคือเราไปเมืองจีนเนี่ยเราจะบอกโอ้โหไม่เหมือนแต่ก่อนแต่คนจีนมาเมืองไทยก็จะบอกว่าอุ้ยเหมือนแต่ก่อนทั้งเลย
12: แต่ได้มาที่เดี๋ยวจะหาว่าเรามาตกร้ายว่าประเทศไทยแต่จริงๆเพิ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับที่มาอยู่ที่นี่นะครับอันแรกผมว่าอีกสองเรื่องที่อยากชวนพี่วัดคุยคือ
13: คร
12: เรื่องธุรกิจท้องถิ่นที่เขาทำให้ธุรกิจท้องถิ่นเขาแข็งแรงจริงนะฮะผมได้คุยกับอาจารย์ที่เป็นฝั่งของเรื่องการอาหารเรื่องบริการเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยในวิทยาลัยเขาเนี่ยมีซาบะซาบะป๊อปปูล่ามากเมื่อก่อนนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยซาบะเนี่ยจำนวนสาขาน้อยกว่าร้านเชนแบรนด์ท้องถิ่นอย่างวันนี้ได้ไปดูแบรนด์หนึ่งชื่อแพนด้าลัคกี้แพนด้าแพนด้าชาแพนด้าชาไม่ใช่ลัคกี้คอฟฟี
13: ่แพนด้าชาน
12: ะครับเป็นร้านชาท้องถิ่นนะฮะอยู่ที่เฉินตูนี่แหละเพราะเฉินตูเมืองแพนด้าเนาะเป็นเมืองที่เขาโปรโมทแพนด้ากันเป็นศูนย์รับเลี้ยงแพนด้าปรากฏว่าร้านชาร้านเนี้ยปัจจุบันมีทั้งหมด9,000 สาขา
13: เ
12: ป็นร้านชาท้องถิ่นที่มีอยู่ 9,000 สาขาเติบโตจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับแล้วก็โดยไอเดียของเขาเนี่ยคือทำให้ชาสะดวกกับคนท้องถิ่นจริงๆสามารถกินได้ทุกวันเหมือนคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับลักอินคอฟฟี่นะฮะ
13: ใช่
12: แก้วหนึ่งชาจีกับชาจีซึ่งผมมาได้ฟังในไอเดียของธุรกิจเขาบอกว่าเขาสร้างธุรกิจมาเพื่อให้คนมีรายได้โอ้โจทย์เขาดีนะฮะลัคกี้ตัวแพนด้าชาเนี่ยเขาตั้งใจทำมาเพื่อให้คนมีรายได้ว่าคนที่อยากซื้อแฟรนไชส์เขาไปเนี่ยถ้าผ่านควอลิฟายเอาสิทธิ์ไปทำเลย6เดือนค่อยจ่ายค่าแฟรนไชส์ก้อนแรก
14: 50%
12: แล้วก็ซัพพลายเขาซัพพลายของให้ซื้อของจากเขาให้เขาก็ได้จำไรจากการขายของนี่แหละแล้วก็อีก6เดือนแปลว่าธุรกิจอยู่รอดได้นะคุณถึงจ่ายก้อน2เออเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเห็นโมเดลนี้ในประเทศไทยนะครับคุยกับผู้บริหารของบริษัทนี้ฮะเป็นบริษัทในต่างชาตินะเขาบอกว่าด้วยไอเดียของเขาคือเขาต้องทำให้แฟรนไชส์เขาอยู่รอดได้ แฟรนไชส์เขาต้องอยู่รอดได้ถึงปีนึงเขาถึงกล้าที่จะเก็บค่าแฟรนไชส์ก้อนที่2โอ้โหเจอ
13: จริงๆเนี่ยครับของจีนเนี่ยคือหลายธุรกิจที่โค้ชโอว่าอันนึงที่เป็นเมเจอร์เขาเลยนะคือเขาปล่อยให้การแข่งขันน่ะมันเกิดขึ้น
12: ใช่
13: ๆแล้วรัฐบาลยกตัวอย่างเอาที่ทุกท่านเห็นภาพเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์ EV หรือทุกหลายๆธุรกิจอาจจะเห็นภาพเลยนะรัฐบาลเขาจะบอกว่าอ้าวทุกคนสู้กันถูกไหมพอสู้กันมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการแข่งขัน แล้วการที่พอการแข่งขันเสร็จแล้วด้วยตลาดเนี่ยในประเทศเขาต้องพึ่งในประเทศใช่ไหมดังนั้นมันก็เกิดว่าเฮ้ยมันต้องมีล้มหายใจจากก็ปล่อยให้เขาล้มหายใจจากฮะไอ้คนที่มันอยู่ไม่รอดเดี๋ยวเขาไปทำอย่างอื่นมันไม่ตายหรอกฮะธุรกิจตายแต่คนมันไม่ตายหรอกเขาก็ไปทำอย่างอื่นใช่ไหมครับแต่บริษัทที่อยู่รอดจะเป็นบริษัทที่มีเขาเรียกว่า competitive advantage อ่ะข้อได้เปรียบในการแข่งขันจุดขายจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่ยกตัวอย่างเนี่ยชากาแฟบ้านเราอ่ะกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยท็อป10เนี่ยก็มาทำพอมาทำเองเกิดอะไรขึ้นตลาดเรามันไม่ได้ใหญ่นะ
12: ก็ทุกคนเล็กเรียบร้อย
13: ใช่เนี่ยมันอย่างเงี้ยแล้วมันจะพูดอะไรอ่ะแล้วสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าทุกคนก็อ่ะก็ล้มหายใจแต่มันก็ไม่มีแค่พอไม่มีมันก็เกิดอะไรขึ้นดังนั้นมันนี่คือระดับนโยบายนโยบายอะไรหนึ่งนโยบายภาครัฐการเมืองซึ่งไม่มีเสถียรภาพอยู่แล้วสองนโยบายของบริษัทใหญ่อ่ะต้องเลือกนะคุณจะไม่ทำอะไรบ้างอ่ะคุณทำเองหมดเลยอ่ะแล้วตัวเล็กจะอยู่ยังไงล่ะ SME นี่ 99% ของประเทศนะฮะ
12: ครับ
13: ใช่ไหมฮะดังนั้นกับอีกอันนึงที่คนเขาแชร์กันเยอะว่าแบบว่ามีผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆนะแต่ว่ามีคนแชร์เมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแชร์บอกว่ามีมูลค่าที่ภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ดึงเงินไม่จ่าย SME อ
12: ่
13: ะ
12: โอ้โหอันนี้เจ็บปวดมากเออจริง
13: โอ้ยผมบอกนะว่าที่บอกว่าเนี่ยโอ้ยเจอกัน3เดือน6เดือนน่ะน้อยไปความเป็นจริงอ่ะเจอกันเป็นปี
12: เออ
13: เจอกันโอ้ย6เดือนนี่โหยกมือไหว้โอ้สาธุขอบคุณมากเลยนะจ่ายภายใน6เดือนนี่สาธุพูดเลยความเป็นจริงเนี่ยทุกวันนี้ยังผมยังโดนเลยใช่มั้ย
12: อันนี้หมายถึงงานประมูลภาค
13: งานส่งมอบงานแล้วแล้วก็กระบวนการที่เอาเงินออกส่งมอบงานเสร็จแล้วนะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงเงินไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวบริษัทใหญ่ด้วยเขาก็จะมีกระบวนการเยอะแยะมากมายอ่ะไอตอนที่ให้บริษัทเล็กเนี่ยทำงานโอ้โหต้องจังเนื้อหนึ่งอย่างนี้พอเราเสร็จปุ๊บโอ้โหดึงได้ดึงดีกับผู้ส่งคนนั้นคนนายไม่อยู่คนนั้นลาปอดยังไม่นั้นโอ้โหหาเรื่องดึงเงินไปอ่ะแล้วมูลค่าที่อยู่ในข่าวคือหลายแสนล้านเลยนะที่เงินมันไม่ออกมาในระบบอ่ะแล้วเอส
12: มี
13: อะไรล่ะ
12: วัดแต่ KPI ในว่าผลงานที่ได้แต่ไม่วัด KPI ในเรื่องของเงินที่จ่ายให้กับผู้รับงาน
13: ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกันของจีนเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยปล่อยเสรีดีออกปล่อยไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราปล่อยเสรีเนี่ยเราบาโอ้มันมีอะไรนะมีคนแชร์อีกอันนึงซื้อหุ้นต่างประเทศไม่เสียค่าธรรมเนียมไม่เสียภาษีไม่เสียนั่นนู่นนี่เป็นไปได
12: ้
13: เออมันเนี่ยมันประหลาดอ่ะมันไม่รู้จะพูดยังไงนะคือคนในประเทศเนี่ยเดือดร้อนจะตายอยู่แล้วแต่คนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยทำไมเสรีจังเลยใช่ไหมถูกไหมดังนั้น
12: เราจะอ้างว่าอะไรนะดึงดูดเงินลงทุนหรือเปล่าครับ
13: นะดึงไม่ใช่ดึงดูดเงินผู้บริโภคไปเลยเนี่ย
12: อ๋อ
13: ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องทำตัวสัมภาระใช่ไหมที่ถูกที่พูดกันเยอะก็สมาคมอีคอมเมิร์ซอ่ะคุณต้อมฮาวุฒิพูดเยอะพูดตั้งแต่ก่อนแกเป็นสสอีกอ่ะข้อมูลเยอะใช่ไหมสมัยก่อนพี่ป้อมฮาวุฒิเนี่ยก็เป็นผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีหลายท่านพูดแต่ท่านนึงที่พูดเยอะคือตอนสมัยที่ทางคุณกรณ์ตติกวณิกอ่ะเป็นรองนายกกระทรวงการคลังแล้วก็พูดเยอะเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องการยิงแอดอ่ะทุกวันเนี้ยก็ยังไม่ไป
12: ก็จริงนะฮะเงินค่าโฆษณาที่มันแทนที่จะไปจ่ายในอุตสาหกรรมโฆษณาไทยเนี่ยเงินมันออกไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโอ้โหมหาศาล
13: มันไม่เสียภาษีแล้วก็บอกว่า
12: เก็บไม่ได้ด้วย
13: ได้หลักแสนหลักโอ้โหมันเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมดังนั้นสมมติแต่โค้ชโอไปจีนเราจะยิงแอดเมืองจีนเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสยืดแล้วยืดอีกต้องไปมีเอเจนซี่ต้องลงทะเบียนจะไปยิงเมืองจีนยังไม่ได้แต่จีนยิงเมืองไทยเนี่ยเละเทะเลยนะ
12: โอ้แล้ว แล้วเขาค่อนข้างจะ พยายามเก็บเงินให้อยู่ในประเทศเขาได้ดีพอสมควรครับผมวันนี้ผมมาเนี่ยปกติเนี่ยผมเข้าใจมาตลอดว่าเอ้ยมาที่เนี่ยเราก็เอาบัตรเครดิตมาใช้ได้เต็มที่ทั่วไปปรากฏว่ามารอบนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้พบก็คือว่าเขาพยายามให้ทุกคนจ่ายผ่าน WeChat Alipay ไม่ให้จัดไม่ให้รูดบัตรโดยตรงให้คุณเอาบัตรไปต่อกับ WeChat และ Alipay ก่อนผมก็ถามว่าเอ๊ะเอาทำไมผมรูดบัตรไม่ได้มันก็เหมือนกันก็ตัดผ่าน WeChat Alipay บอกว่าปัจจุบันนี้ WeChat กับ Alipay เป็นตัวที่ต้อง verify ตัวตนแล้วเขาจะรู้ว่าใครซื้ออะไร

0: เม็ดเงินไปทางไหนปรากฏว่าผมมาจ่ายครั้งแรกเลยครับจ่ายด้วย WeChat ที่ผูกกับบัตรเครดิตซื้อรองเท้าแบรนด์ท้องถิ่นนะแบรนด์เนี่ยอันต้าเนี่ยโดนเข้าไปนะครับทั้งชิปนี่ซื้อไปประมาณ10,000โดนชาร์จค่าธรรมเนียมด้วยโอ้โหโดนชาร์จค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มไปอีกสัตว์ไปซื้อเท่าไหร่นะซื้อ3ลอตซื้อ1,000มั้งครับซื้อ1,000แล้วก็โดนชาร์จไป30 หยวนก็แปลกใจว่าเอ้ย
1: มันก็มีเนี่ยมันก็มีคนพูดเนาะคือซึ่งผมอ่ะก็คล้อยตามอ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าทุกท่านเป็นนะคือเราจะดูงานจะไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยมัน
0: แล้วไม่เอามาใช้
1: เราดูงานตั้งแต่สมัยที่ต้องไปดูอเมริกาต้องไปดูยุโรปต้องไปดูญี่ปุ่นต้องไปดูเกาหลีใต้เดี๋ยวทุกวันนี้คืออะไรต้องไปดูงานจีนต้องไปดูงานเวียดนามแต่ทุกอย่างในเมืองไทยยังเหมือนเดิมมีดีแล้วมีแต่มันมีน้อยเกินไปจริงม
0: ี
1: ดีน้อยจนไปจนทุกวันนี้คนก็ป่นกันนะทำยังไง
0: ครับครับแต่ก็พบบางอย่างนะครับที่ผมว่าหลังจากดูงานครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจเขาถามว่าคนจีนเนี่ยชอบอะไรของเมืองไทยในธุรกิจกาแฟธุรกิจกาแฟของเขาเนี่ยผมเจอหลายร้านมากทางตอนนี้ปัจจุบันบอกว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นให้คนเนี่ยทานได้เป็นประจำวันไม่ต้องพรีเมียมเพราะฉะนั้นแบรนด์จากสตาร์บัคเนี่ยยอดขายไม่โตจำนวนสาขาไม่โตแต่แบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยโตมากแล้วที่น่าสนใจอันนึงครับผมจะไปเจอในหลายๆแบรนด์ท้องถิ่นเนี่ยมีเมนูชื่อว่าชาไทยโอ้ผมไปเจอผมตกใจผมถ่ายรูปไปเลยเฮ้ยหลายร้านเนี่ยมีเมนูว่าไทยทีบ้างบางคนใช้ไทยทีบางคนบอกว่าชาไทยเขียนตรงๆนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเมนูที่คนจีนชอบจนกระทั่งแบบต้องมาตั้งชื่อเนี้ยในประเทศจีนแล้วก็เลยถามเขาว่าเออแล้วเวลาคนจีนเนี่ยไปประเทศไทยเนี่ยนึกถึงอะไรเขาบอกคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยเขานึกถึงเรื่องของของหวานเมืองไทยใครไปเมืองไทยก็จะกินของหวานร้านต่างๆก็แหมน่าชื่นชมเอาฝากแฟนรายการคือ3แบรนด์ที่เขานึกถึงอันแรก after you โอ้น่าชื่นชมมากนะครับคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยบอกว่าอยากมากินafter you อันที่2เนี่ยคือชาไทยที่ยี่ห้อกาลันไม่แน่ใจว่าโพสเคยที่โพสทานหรือเปล่ากาลัน
1: ผมเป็นคนแพ้นมนะผมไม่ได้ทานเลยฮะแต่รู้จักนะ
0: เป็นร้านชาไทยที่เขาอยากมาทานไม่บางไทยจะต้องทานนะครับชากาลันกุหลาบนี่เหมือนตอนหลังนี่เขาจะเงียบๆละไม่ค่อยป๊อปปูล่าละก็อีกอันนึงครับน่าชื่นชมนะครับเป็นธุรกิจของคนไทยที่ทํากาแฟพันไทยแต่เป็นกาแฟที่คนจีนอ่ะมาเมืองไทยแล้วชอบกินบอกนี่คือรสชาติชาไทยที่เขาชอบแล้วแต่ที่น่าสนใจคือมีเมนูชาไทยในร้านกาแฟจีนที่เป็นเชนแบบเนี้ยเริ่มมีเมนูนี้ชื่อชาไทยนะฮะแต่วัตถุดิบทำในประเทศจีน
1: เยอะแยะไปหมดอ่ะคือเช่นอาหารไทยร้านขนมไทยแต่ทุกอย่างเป็นจีนอ่ะคือเราก็ไม่รู้เนาะซอฟต์พาวเวอร์เราเนี่ยหรือแบบจริงๆอ่ะครัวไทยสู่ครัวโลกไม่รู้แต่เอานโยบายไหนอ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคืออาหารวัฒนธรรมขนมเครื่องดื่มของไทยเนี่ยมันควรจะสนับสนุนน่ะแต่พอเวลาคนไทยเราจะไปไหนทีโอ้โหว่าจะติดต่อราชการท้อไปหลายคนเขาจะบอกว่าไปหาสามีไปหาภรรยาคนท้องถิ่นง่ายกว่าที่จะไปหาราชการที่ช่วยอ่ะเอ้าพูดจริง
0: ทำ merge and acquisition ใช่ไหมด้วยครับ
1: แต่ว่า
0: คือแมริดดีกว่า
1: จะไปแต่งงานจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะแต่ว่าวิธีนี้ง่ายกว่าไปหาภาครัฐให้ซัพพอร์ตก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ฟังเขาเล่าว่าจะไม่จริงก็ได้นะไม่จริงต้องตบปากผมก่อนนะฮะ ว่าผมก็พูดไปเรื่อยแต่ว่าเฮ้ยจริงๆนะมันก็อยากให้ประเทศเราดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ไปไหนคนก็บ่นอ่ะใช่ไหมคนก็บ่นโค้ชโอมีอะไรไฮไลท์อีกฮะในเมืองจีนนะที่ไป
0: ฝากท่านฟังมีคนหนึ่งครับเราไปเจอบริษัทจัดการน้ำนะครับเป็นบริษัทจัดการน้ำของเมืองเนี้ยโจทย์ของที่เนี่ยเขาต้องการเอาน้ำเสียให้มาดื่มได้โจทย์คือเอาน้ำเสียมาดื่มได้ก็เริ่มจากแบบเขาก็รับจ้างบริหารจัดการน้ำจนปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทจัดการน้ำที่อยู่ในตลาดซับของเมืองจีนนะครับโดยไอเดียเขาคือเอาน้ำเสียให้กลับมาบริโภคใหม่ได้เพราะว่าเฉินตูเนี่ยเป็นเมืองทางภาคตะวันออกอีสานของเขาตะ

0: ออกเฉียงเหนือไม่ใช่อีสานดิตะวันออกเฉียงเหนือของเขาก็อยู่ไม่ค่อยมีไม่ได้มีทางออกทะเลเนาะก็ต้องบริหารจัดการน้ําภายในให้ได้แล้วเขาก็จากการบริหารจัดการน้ําเนี่ยวางระบบทุกอย่างเนี่ยจนปัจจุบันเนี้ยเขานอกจากจัดการน้ําแล้วยังจัดการขยะจัดการของเสียเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นกลับมาสร้างมูลค่าได้แล้วก็เริ่มทําในเรื่องของไปเห็นเมนเทนเมนต์ของพิทเขาห้ามถ่ายวิดีโอทุกอย่างแต่เขาบอกทั้งเมืองเนี่ยน้ําจากไหลจากไหนไปไหนเนี่ยเขารู้หมดเลยเกิดมีปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยสามารถสับสวิตช์แล้วเคยเห็นเมนเทนเมนต์ของพิทมันที่ทุกอย่างเนี่ยกดคลิกบนแผนที่ซูมเข้าไปดูได้หมุนดูได้กล้องสั่งหมุนดูได้แถมบอกด้วยว่าเครื่องจักรตัวไหนกำลังจะมีปัญหาอะไรแล้วทุกอย่างไม่ใช่เป็นแค่รูปภาพครับมันคือการเขียนซอฟต์แวร์ที่เขาสามารถบริหารจัดการได้จริงก็น่าสนใจครับเอา AI มาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมว่าถ้ามาดูงานก็ต้องได้อะไรกลับไปที่บ้านเราอย่างน้อยเนี่ยกลับไปบ้านเรานะครับผมก็ได้กลับตรงไทยเนี่ยผมต้องรีบคุยกับธุรกิจในท้องถิ่นว่าเฮ้ยโจทย์ไหนนะที่มหาลัยเราจะไปซัพพอร์ตเขาได
1: ้แล้วต้องผมว่าอย่างแรกที่ผู้ประกอบการไทยต้องช่วยกันหน่อยนะคือเปลี่ยน mindset นิดนึงว่าให้โอกาสคนไทยเราบ้างเถอะ
0: ใช่
1: อย่างสัปดาห์ที่แล้วผมเจอเลยนะอันนี้พูดเลยนะเราเสนอไปสมมติ100 บาทอ่ะ
0: ครับ
1: เขาไม่เอาเขาไปเอาของเมืองนอกที่ราคา300 บาทแต่ฟีเจอร์น้อยกว่าเราอีก
0: อืมแล้วคนไทยจะเชงไ
1: งอ้าวคิดได้2 ด้านเนี่ยคิดได้2 ด้านคือเฮ้ยก็ผมว่าคิดราคาถูกไปแค่ร้อยเดียวคนอื่นเขาคิดต้อง300มันมีมาที่ติด200ไปทำอะไรได้ต้องเยอะใช่ไหม
0: ทำไมเขาไม่เอา
1: แล้วอย่างไรอย่างนี้มันก็เลยจะมีว่าอะไรล่ะคนก็เลยเศรษฐกิจมันจะไม่หมุนแล้วไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเอาแต่เฉพาะบริษัทที่มีหัวแล้วเอาของเมืองนอกแล้วก็ใช้วิธีการที่มันมีระหว่างทางมาจิ้นที่สูงแล้วเศรษฐกิจมันจะหมุนยังไงใช่ไหมใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็เกิดอะไรขึ้นคนก็บอกว่าอ่ะไอ้คนไทยที่ขายคนไทยไม่ได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ต้องไปขายอะไรขายเมืองนอกสิแค่นั้นเองแล้วก็หาคนซื้อคนไทยไม่ได้ไปหาคนซื้อเมืองนอกจบแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นมันเหมือนแบบตั้งแต่คุณลิซ่าตอนนี้มีเป็นน้องในเน่รอยัลเราอีกใช่ไหมที่เราต้องตามเชียร์เนี่ยบอกว่ามันก็ต้องไปเมืองนอกกันหมดอะอยู่เมืองไทยครับน้องคงไม่ได้เกิดอะ
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ครับก็วันนี้เลยเก็บตกจากเมืองจีนมาฝากนะครับอันสัปดาห์หน้าเราคงเป็นรายการสดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พจน์นะครับมาร่วมแลกเปลี่ยน
1: ขอบคุณคนโอ้ด้วยฮะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในเมืองจีนให้กับเรานะครับ
0: ครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วก็คุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติแจงสภาจำต้องออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงิน 400,000 ล้านบาทโดยยืนยันว่าการออกพรก.ครั้งนี้ทำเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากไทยกำลังเผชิญวิกฤตหลายระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงเงินเฟ้อสูงเกือบ 3% และกำลังซื้อที่ลดลงซึ่งหากไม่รีบยับยั้งอาจลุกลามไปสู่การปลดพนักงานและการล้มละลายของธุรกิจเงินกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลัก2 ด้านคือช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพพร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วย AI และตลาดออนไลน์และการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกเช่นการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เม็ดเงินมีความโปร่งใสไม่ใช่การตีเช็คเปล่ามีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการอย่างเข้มงวดและจะกู้ตามความจำเป็นโดยคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ด้านก่อนชี้พรก.กู้เงิน 400 ล้านแม้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าควรทำการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน 400 ล้านบาทในกรณ์จติกาวณิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายเพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติ 7-2 วินิจฉัยว่าการออกพรก.ดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่หน้าที่ในการไตร่ตรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าเป็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในกรณ์ยกตัวอย่างความเห็นในผลสรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้ง6คนที่เชิญโดยศาลเชิญมาให้ความเห็นไม่มีใครเห็นชอบกับการออกพรก.ฉบับนี้เนื่องจากมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นวิกฤตความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงการขาดความชัดเจนและความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดวินัยการเงินการคลังตามมาตรา62ของรัฐธรรมนูญทั้งนี้ในก่อนได้ตั้ง4คำถามสำคัญเพื่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรตั้งสติข้อแรกคือประเทศชาติวิกฤตจริง2ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องหรือไม่ 3. ความเร่งด่วนตามเงื่อนไขมาตรา172จริงหรือไม่จากข้ออ้างโครงการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนนั้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง5ปีและกฎหมายไม่อนุญาตให้กู้เงินมากองไว้ล่วงหน้าเพื่อเกิดภาวะดอกเบี้ยและข้อ4ผลกระทบต่อวินัยการคลังหนี้สาธารณะอย่างไรในกรณ์กล่าวต่อไปว่าการกู้เงินมาแจกแน่นอนที่สุดมีเพราะแม้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของประชาชนซึ่งพรก.กู้เงินฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบการแก้ปัญหาเศรษฐกิจตนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และพรรคร่วมฝ่ายค้านจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบในการตราพรก.ฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มไต่สวนพยาน5ปากคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยาน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงคะแนนไม่ได้เป็นไปตามความลับและเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และมาตรา224การไต่สวนวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้ร่วมสังเกตการการไต่สวนทั้งนี้พยานจำนวน5ปากเป็นพยานที่ศาลเรียกนอกจากนี้ยังอนุญาตให้กกต.โดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.ได้สาธิตกระบวนการการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งนี้ศาลเห็นสมควรงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี
5: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
12: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานพู
17: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางกุลนะครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
18: รายการเราเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับก็จะสะท้อนชีพจรของธุรกิจและของโลกนะท่านผู้ฟังเป็นแฟนรายการประจำเนี่ยก็จะรู้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าตั้งแต่สัก10ปีมาเนี้ยเราก็จะคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆก็คือว่าเราอะรายการเราเหมือนกับให้ท่าน understanding the world understanding Thailand
19: โลกและประเทศไทย
18: understanding ไอตัว industry ต่างๆใช่ไหม
19: อุตสาหกรรมของท่านหรือของคนอื่นเนี่ย
18: เอาไว้ตัวเคสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาวิเคราะห์นะ
19: กรณีศึกษานะ
18: ทางนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรของท่านนะไปข้างหน้าได้นะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าฐานแฟนรายการเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเบบี้บูมเมอร์กับเจนเอ็กก็จะเติบโตขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันมีช่วงดีอยู่ด้วยนะนะมันมีช่วงที่ประเทศอื่นๆเนี่ยมันยังตามประเทศไทยไม่ทันเป็นช่วงที่เรามีคล้ายๆ temporary monopoly อ่ะน พูดง่ายๆคือเวียดนามมันก็สะบักสะบอมก
19: ับ ความ
18: เว
19: ียดนาม
18: ใช่ไหมฟิลิปปินส์ก็สะบักสะบอมกับมาคอส
19: กำลังตั้งหลักอยู่ใช่ไหม
18: ไม่ใช่ยูเนียนะสุแล้วว่าอินโดนีเซียก็สะบักสะบอมกับซูฮาโตอะไรพวกเนี้ยไอ้พม่านี่ก็เป็นทหารเป็นรัฐบาลทหารกัมพูชา
19: อะไรไม่ต้องพูดถึง
18: ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็หลั่นล้างไงก็เหมือนไม่มีคู่แข่งขันนั่นแหละเนี่ยเจนเอ็กกับบีบูเมอร์เนี่ยมีมู
19: นเนี่ยอารมณ์อย่างนั้นนะอารมณ์อย่างน
18: ั้นใช่ไหม
19: แล้วก็ได้จังหวะที่แบบญี่ปุ่นเขาต้องย้ายฐานพอดีด้วยหลังจากที่อเมริกาเขาแบบว่าเริ่มเฟดออกอะไรเงี้ยนะเออ
18: แต่ตอนนี้พอหลักๆ ก็คือพอจีนมันตั้งหลักได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยจีนเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยจีนก่อนเป็นคอมมิวนิสต์นะคือจีนก่อนมันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นจีนที่ใจค่อนข้างใหญ
19: ่
18: เพราะว่าจีนเนี่ยผมเรียนท่านผู้ฟังสมัยพระเจ้าเฉียนหลงอ่ะนะจริงๆก็เป็นแผ่นจูเนี่ยจีนนี่ GDP เนี่ย1ใน4ของโลกนะ
19: 1ใน4ของโลก
18: เมื่อ200กว่าปีที่แล้วเนี่ย200ปีเนี่ย230 40 50อะไรเงี้ยGDP จีนนี่1ใน4ของโลกนะเหมือนอเมริกาตอนพีคอ่ะเพราะฉะนั้นจีนมันเป็นรวยไงมันก็ใจกว้างขวางไงเข้าใจมั้ย
19: ออกมาทรงแบบว่าฐานะมั่งคั่ง
18: ใช
19: ่ก็มองแบบนึงมองโลกแบบนี้
18: จีนไม่ต้องจีนไม่ต้องไปค้าขายกับใครเลยยังได้เลย
19: โอ้แล้วคนวิ่งเข้าหาตลอด
18: มันเซลล์ sufficient ตลอดมันเซลล์ถึงอยากมาก็มากูเป็นจงกัวประเทศกลางอยากมาก็มาไอ้มาโคโปโลมอยากมาก็มามาเข้ามาม
19: าจิ้มกล้องสิมาติดต่อสิ
18: อะไรพวกนี้ใช่ไห
19: ม
18: แต่ว่าจะให้จีนไปหาเนี่ยไม่มีอ่ะก็ลั่นเรือไปเท่านั้นนะไม่ได้ไปประกาศสักดาไม่ได้ไปตีเมืองขึ้น
19: อะไรสั้นๆนะช่วงเจิงเหอเนี่ยนะสั้นๆนะไม่กี่สิบปีอ่ะ
18: แต่ตอนนี้พอจีนเป็นคอมมิวนิสต์ปุ๊บเนี่ยมันอดอยากไงตายไปประมาณ40-50 ล้าน
19: โอ้มันผ่านฉาก
18: ใช่ไหม
19: มีฉากชีวิตนั้นที่เขาเรียกเป็นเกตแฟมินด้วยใช่ไหมเป็นแฟมินอ่ะที่แบบว่าโอ้ทุพพิกภัยอ่ะนะเออ
18: แล้วก็เนี้ยถ้าเราไปอ่านนิยายมันจะมีนิยายจีนออนไลน์กันนะว่ามีจะกินเก็บใบมงใบไม้อะไรพวกเนี้ย
19: โอ
18: ้ไม่จีนเนี่ยในช่วงธรรมทันเหมาไม่มีใครเป็น NCD เลยนะตัวใหญ่อดตายไปก่อนเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อหมูเนื้อวัวไข่นี่ไม่ได้ไข่นี่ได้กินนี่ถือว่าลักชัวรี่แล้วบ้านคนรวย
19: หรูหราแล้วแค่นั้นนะ
18: ไม่มีใครเป็นเลยตอนนั้นเขาไปทำวิจัยไม่มีใครเป็นโรคความดันหัวใจเบาหวานไม่มีเลยเพราะว่าทำงานหนักมากแล้วก็
19: อาหาร
18: ไม่ได้กินอะไร
19: มีน้อย
18: นะฮะซึ่งต่างกันทุกวันนี้ทีนี้พอจีนเสร็จแล้วมาเจอไอ้ปฏิวัติวัฒนธรรมตายกันไปอีกใช่ไ
19: ห
18: ม
19: โอ้โหมีสองระลอกเลยนะใช่ไหมสองระลอกใหญ่ๆอะไร
18: ทีนี้พอจีนมันขึ้นมาได้ในสมัยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยแล้วสมัยท่านสีจิ้นผิงนี่ก็สองผิงเนี่ยนะก็ ต้องการจะคืนความเป็นใหญ่ไงเขาก็สัก200กว่าปีเขาก็เป็นใหญ่อเมริกามันก็ประมาณสักร้อยปีนี่เองใช่ไหม
19: ใช่ใช่
18: ก่อนนั้นก็เป็นอังกฤษอยู่ฝรั่งเศสใช่ไหม
19: ใช่ใช่ใช่ใช
18: ่แต่ว่าขนาดประเทศมันก็เล็กไงแต่จีนมันก็ขนาดใหญ
19: ่
18: ทีนี้แต่จีนพอกลับมาคราวนี้เนี่ยมันเป็นจีนที่เห็นแก่ตัวไงจีนที่
19: เอาเปรียบไม่เหมือนเดิมละเป็
18: นจีนที่เอาเปรียบทุกเม็ดไม่ใช่จีนที่ใจกว้างใจใหญ่ที่ว่ามาจิ้มกล้องอ้าไปโน่นนี่อะไรเงี้ย
19: อ๋อมันเท่านั้นคือเป็นจีนที่มั่งคั่งอันนี้คือจีนที่ผ่านความลำบากมาแล้ว
18: จีนก็เป็นประเทศรวยตายสมัยก่อนน่ะ
19: แต่เราเป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมเหมือนเราเป็นลูกเศรษฐี
18: ไอ้นี่ไม่ได้กินก็ไม่มีอ่ะนะเสื้อผ้าไม่มีใส่ที่นอนไม่มีอ่ะใช่ไ
19: ห
18: ม
19: โอ้แล้วถีบตัวขึ้นมาอันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วถีบตัวขึ้นมา
18: เหมือนจีนเนี่ยมันตระกูลมันล่มสลายหมดเลยไงไอ้พวกทรัพย์สินที่สะสมมาก็โดนยึดอะไรพวกนี้ใช่ไห
19: ม
18: ในพันก็ฟาดกันหนักมากนะเป
19: ็
18: นผู้นำอยู่ดีๆก็กลายเป็นต้องไปไถนาทำไร่ไถนา
19: โอ้ใช่ไม่ขันกันได้มาก
18: สมัยวัฒนธรรมนี่โดนลูกเต้ามา ตาหน้าด่า
19: ประจานประจาน
18: อะไร
19: เงี้ยแบบมันรุนแรงมากนะมันเทยสังคมกับตลปัดจริงๆอ่ะเออ
18: ในสังคมขงจื้อเขามีอาวุโสนี่โอ้โหรีเวิร์สขงจื้ออ่ะนะนะเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยมันโหดไง
19: เบ้าหลอมมีเบ้าหลอมนี้เป็นการปฏิวัติ
18: ปากก็ดีนะปากก็ดีปาก

0: ที่ก็มีคนตั้งคำถามว่าไอ้กลุ่มทุนจีนในแต่ประเทศในเอเชียคันเดเนี่ยตกลงมึงคิดว่ามึงเป็นจีนหรือมึงเป็นประเทศนั้น
1: โอ้ไอ้นี่เป็นคำถามแบบสำคัญมากเลยนะ
0: อันนี้เราเคยอ่านในนั้นฟังไปแล้วมันมีบทความชิ้นหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปค้นเอาก็ได้ในอีโคโนมิสพูดถึงจีนพ้นทะเลในอาเซียนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วเขาตั้งคำถามเลยว่า
1: ตกอยู่ในสภาพ
0: ตกลงแล้วกลุ่มทุนจีนพ้นทะเลเนี่ยซึ่งบ้านเราก็รู้กันอยู่นะ
1: ใช่ไหมมีเขาเรียกทั้งในสำนึกอะความเป็นสำนึกว่าเป็นสังกัดชาติไหนเนี่ยคือยังไง
0: หัวเชียวเนี่ยนะ
1: ใช่ไหมแล้วบางทีแขวนธงอะบริษัทแขวนธงเนี่ยแขวนธงกี่ชาติหรืออะไรยังไงเนี่ยมันมีสัญลักษณ์พวกนี้กำกับอยู่ด้วยถ้าเราไปสังเกตอะ
0: mindset ของคนเหล่านี้โดยเฉพาะ patriarch เนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเหล่านี้ตัวรองก็ถือว่าเขาเป็นคนมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยหรือก็ถือเขาเป็นคนจีนทีนี้เนี่ยจีนเนี่ยมันก็เอาคนพวกนี้เหมือนกับเป็นสปายสายลับเอาเป็นตัวต่ออ่ะมันตัวนกตัดนกเล็กนกต่ออะ
1: ไรเป็นคนของอะไรที่อยู่ในประเทศไหนอย่างนี้ใช่ไหมคุณนิวัฒ
0: น์แล้วเขาก็โยนงานให้ไงเขาก็โยนงานให้
1: มีภารกิจอ่ะมีภารกิจใช่ไหมที่ต้องคอย
0: นี่คนอะไรบ้างคนอเมริกาพูดไว้นะเราไม่ได้พูดเองนะเราไม่พูดเองนะใช่ไหมทีนี้พอประเทศต่างๆเนี่ยที่เปิดโอกาสให้จีนเข้ามาแบ
1: บ
0: เอ้ยฉันไม่ใช่ลูกน้องนะฉันไม่ได้ยอมแกนะพูดง่ายๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็น client state เป็นประเทศบริวารนะแต่อย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่ประเทศบริวารแม้กระทั่งในสมัยอเมริกาเราก็ถือว่าเราเป็น deep partnership มากกว่าแต่เราก็ไม่ใช่บริวารคือประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วเราไทยเนี่ยแปลว่าอิสระไม่ใช่บริวารแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้มันตกเป็นเหมือนขึ้นใช่ไหม
1: ผ่านนู่นนี่นั่นไงองค์การอาหารอะไรพูดถึงผักผลไม้หรือแพลตฟอร์มอะไรเนี่ย
0: ทั้งหมดนะท่านผู้ฟังไปดูเลยว่าขึ้นลูกที่หนึ่งเกษตรขึ้นลูกที่สองโรงงานขึ้นลูกที่สามเนี่ยพวกเทเลคอมพวกอะไรพวกเนี้ยที่สี่เอองเอไออะไรพวกเนี้ยเสร็จหมด
1: รถยนต์อะไรเนี่ยเคยเห็นดูสิแอร์อะไรโอ้ทุกอย่างเลยโซล่า
0: เพราะฉะนั้นในจีนเนี่ยมันเป็นปลิงอ่ะมันมาดูดเลือดเราคือมันจะได้ดุลเราอ่ะปีนี้3 ล้านล้านอย่างเงี้ยมึงจะไปอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วได้ดุลขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ทำให้ส่งออกเราโตด้วยก็มาสวมสิทธิ์ไงอเมริกาก็เล่นงานเลยไงนี่อเมริกาเล่นแคนาดาอยู่เนี่ยแคนาดาในอีออกับจีนี่ก็ฟาดซะอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เออ
0: ใช่ไหมทีนี้เศรษฐกิจเราก็ไปคือซอมบี้เลยตอนนี
1: ้อารมณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ
0: แล้วคุณจะไปอาร์กิวกับซอมบี้เหรอ
1: โยนโยนมุกที่มีการรู้กัน
0: ผมให้ไปเดี๋ยวบางเล่มนี้ใช่ไหม
1: เป็นชื่อหนังสือ
0: ใช่ไหม
1: ชื่อเป็นประโยคที่คุณนิวนาพูดเนี่ย
0: เออคุณจะอาร์กิวกับซอมบี้เหรอ
1: เถียงกับมันไหม
0: ใช่ไหมก็ทุกวันนี้เนี่ยในประเด็นต่างๆที่เกิดในบ้านเราเนี่ยติดทะเลาะกันระหว่างฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเหมือนกับคุณจะไปอาร์กิวกันเหรอ
1: ใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: พูดคนละเรื่องอ่ะมันพูดคนละเรื่องอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมเสียเวลาบอกว่าอาร์กิวกันเรื่องนี้ใช่ไหม
1: เอาหลักฐานอะไรมาเลยฉันก็จะไปท่า
0: บอกนั่นเลยว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเป็นซอมบี้แล้วดูเหมือนยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จริงๆมันผีดิบไปแล้วคือพูดง่ายๆตอนนี้เอาตัวจะไม่รอดกับที่อาจารย์วีระพูดอ่ะว่าปีหน้าเนี่ยจะมาทำก็ประมาณอย่างทุกปีไม่ได้แล้วนะคือตั้งอันนั้นไปอันนี้ก็
1: อันนี้ตามระเบียบวิธีการทุกคนเห็นในหน่วยงานของเราเป็นมายังไงเป็นอย่างน
0: ั้
1: น
0: จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำก็ประมาณแล้วไม่งั้นเนี่ยมันจะอยู่ไม่รอด
1: ถ้าคิดทุกคนคิดถึงแต่

0: เองแบบคนเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมกูจะอยู่เหมือนเดิม
1: ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างไอ้งบ30บาทในทั่วโลกไง
0: ครับ
1: แล้วคนไทยนี่ไม่ได้ป้องกันอะไรตัวเองเลยที่ผมบอกเลยเนี่ยกับกรณีเลแมคโดนัลด์เนี่ยไปตรวจเนี่ยผมว่าไปตรวจฉีดสีกันเนี่ย100นึงผมว่ามี50อ่ะที่จะต้องทำบอลลูน
0: อ
1: ่ะถามบอลลูนเนี่ยกินอย่างนี้เนี่ยมันไม่รอดบอกเลยกินทุกวันเนี่ยนั่งดูกินทุกวันทุกวันเนี่ยไม่มีทางรอดรสจัดมันเค็มหวานเผ็ดไอ้เผ็ดกับเปรี้ยวยังไม่เท่าไหร่นะไอ้เผ็ดกับเปรี้ยวเนี่ยทำอันตรายกระเพาะน้อยมากไอ้หวานเค็มแล้วก็ไอ้หวานเค็มและอะไรกันนะหวานมันเค็มเนี่ย
0: มัน
1: เออมันเนี่ยโดยเฉพาะมันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยไปจิตวิ่งไปฟุ้งไฟฟ้าเงี้ยแล้วไอ้คนมีเงินก็ว่ากันไป
0: เออ
1: แล้วคุณดูดิชาวบ้านไปนี่ไอ้โรงพยาบาลรัฐมันจะรับไหวไหมอ่ะ
0: ก็ไม่ไหวไงเราก็เห็นนะแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: ๆทีนี้พอไม่ป้องกันเนี่ยพอมันรอให้มันเกิดไง
0: เออ
1: มันรองรับไม่ไหวคุณอาทิตย
0: ์มันก็ระเบิด
1: ใช่ไห
0: ม
1: ไอ้ขั้นแรกนี่สอนี่ก็อย่างมากก็ได้พูดลดวันเอาอย่าง
0: ไ
1: รอินทบาทพระอะไรเงี้ย
0: ผมว่าสอสอนี่ทำทุกทางแล้วแต่ว่ามันท่านก็ต้องเริ่มอ่ะต้องเริ่มที่ท่านแหละไม่ใช่เริ่มที่สอสอ
1: คือสู้มันเลยแมคโดนเคสเลยแมคโดนัลดีกว่าสอสออีกนี่ไหมหมดเวลาช่วงนี้นะเดี๋ยวอยู่คุณอาทิตย์อาจารย์อันธพรไปก่อนผมขออนุญาตขอตัวไปเดี๋ยวมาเจอก
0: ัน
1: ฟังกันคุณอาทิตย์อีกครั้งนึงเนี่ยเจอพรุ่งนี้เจอผมอยู่แล้วแต่ว่าผมกับคุณฤทธิ์กลับมาเจอท่านผู้ฟังเนี่ยคือวันจันทร์นะ
0: อ่ะครับผมงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
4: สนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า

0: เปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
4: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ Business Connection ทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะ เราก็มาหนังสือเล่มเดิมเลย The Wealth Money Can't Buy ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เราจะทำยังไงที่เรามีทรัพย์สินที่เงินมันซื้อไม่ได้แต่มันอยู่กับตัวเองเนาะเหมือนการออกกำลังกายที่ถ้าเราจะพูดอะกล้ามเนื้
4: อ
5: มันต้องสร้างด้วยเราเองต้อง
4: ตัวเอง
5: ขึ้นไปทำตัวเองอ่ะเราไม่สามารถนอนอยู่แล้วให้ใครมันนวด
4: จ่ายเงินนะจ่ายเงินได้ไหมจ่ายเงินซื้อกล้ามเนื้อ
5: หรือไม่ก็ไปอยู่ในเครื่องให้เครื่องมันดึงแขนดึงขาเราไปแล้วกล้ามเนื้อมันจะเกิดอะไรเงี
4: ้
5: ยนึกไม่ออกอ่ะนะเพราะฉะนั้นภาวะนั้นคงมีแต่มันจะเรียกว่าอีกภาวะนึงก็คือภาวะติดเตียงนะคะ
4: พูดงี้ปุ๊บนี่กูลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมายกเลย
5: เลยเนาะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกูนะ
4: อันนี้เป็นการใช้การเฟรมที่รุนแรงแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์
5: wealth ที่ money can't buy เนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองนะคะเราคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วว่าแบบเราต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีความกล้าหาญบางอย่างก้าวข้ามผ่านความกลัวแล้วก็เวลาคิดแล้วว่าอยากจะทำอะไรถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงที่มันไม่ใช่ความเสี่ยงก็ลุกขึ้นมาทำเลยนะวงเล็บมันต้องไม่ใช่ความเสี่ยงนะลุกขึ้นมาทำเลยแล้วก็ลองดูกับมันสักตั้งนึงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได
4: ้
5: นะได้ก็เป็นกำไรไม่ได้ก็เป็นกำไรไม่ได้จะได้รู้ว่าทำแล้วเอาจริงไม่งั้น
4: ก็ได้แน่ๆอยู่แล้วไงเริ่มเพียงแต่ว่าจะได้ในแบบไหน
5: ได้แบบไหน
4: ผมก็นึกไปถึงคำนี่ๆๆอาจารย์คำที
5: ่
4: เจฟเบโซสอ่ะเขาจะชอบพูดอ่ะเวลาเขาตัดสินใจอ่ะเขาบอกว่าการตัดสินใจบนโลกมันมีแค่2แบบเท่านั้นแหละแบบที่ตัดสินใจไปแล้วมันถอยกลับได
5: ้
4: นะกับอีกแบบนึงเนี่ยตัดสินใจไปแล้วถอยกลับไม่ได้คือมันกดอันดูไม่ได้เพราะมันถ้าแบบแรกเนี่ยมันก็จะเข้าแบบที่อาจารย์ว่าก็คือทำไปเถอะทำไงเนี่ยมันมีแต่ได
5: ้
4: ก
5: ับถ้าถอยไม่ได้นะเอาจริงอ่ะถอยไม่ได้แล้วหลายครั้งอ่ะมันจะมีทางออกเสม
4: อเออ
5: ถ้าถามอาจารย์ว่าในชีวิตเนี้ยมันมีอยู่สองช้อยส์อ่ะก็คือทำกับไม่ทำคือหลายคนเนี่ยที่จะบอกว่าหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแท้จริงแล้วอ่ะแปลว่าคุณอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปไหนหนึ่งถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์เนี้ยถ้าคิดจะทำนะมันจะมีออปชันว่าทำแบบ A B C D แล้วสมองเราก็จะคิดนะว่า pro and con ข้อดีข้อด้อยของแต่ละ choice A B C D เป็นยังไงแล้วทุกคนก็ลืม choice สุดท้ายก็คือไม่ต้องทำ
4: อ
5: ยู่เฉย
4: ๆก็เท่ากับเป็นการทำแบบนึง
5: ก็เป็นการทำ
4: คิดแล้วนะถ้าคิดแล้วนะเทียบแล้วนะ
5: ก็คือศูนย์เนาะก็เป็นช้อยส์ที่มี
4: พอถ้าอย่างอื่นลบหมดใช่ไหมถ้าอย่างอื่นลบหมดอันนี้คือดีที่สุด
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่ทำหลายครั้งเป็นทางออกที่ดียกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีข้อโต้แย้งกับคนหนึ่งนะเราก็คิดว่าหนึ่งจะไปแจ้งตำรวจสอง จะไปด่ามันหน้าบ้านสามใจนี้นี้นี้กับข้อสุดท้ายไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ไม่ต้องยุ่งพอไม่ต้องยุ่งเนี่ยอาจจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดก็ได้นะก็แค่คนคนหนึ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดโมโหหรือคนคนหนึ่งที่ทำให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะสูญเสียอาจจะมายืมเงินอ่ะสมมติยืมเงินแต่เงินนั้นก้อนมันไม่ใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นทำให้โลกถล่มดินทลายสวรรค์ล่มอะไรก็ไม่มีก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วข้อดีของคนที่ยืมเงินแล้วไม่ใช้นะเขาจะไม่กล้ามายืมซ้ำ
4: นั่นคือแปลว่าถ้าบอกว่าถ้าเราอยากตัดคนเหล่านี้ออกไปก็จงให้เขายืมในวงเงินที่เรารับได
5: ้
4: เพื่อทำให้เขาไม่กล้ากลับมายืมอีกต่อไปเลย
5: ใช่ใช่นะถ้าคิดแบบนี้ก็คือก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งชีวิตก็เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาก็มันมีเนาะค่ะสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหมายถึงว่าเลิกที่จะเอาตัวไปอิงเอียงพึ่งพาอาศัยใครก็ในเมื่อมันต้องทำแล้วสมมตินะเราคิดว่าหลังก็ไม่มีแบ็คแล้วเนี่ยวิธีคิดมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะเหมือนถ้าจะไปเที่ยวกับทัวร์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะแพ็คกระเป๋าอย่างเดียวแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรอกเอกสารเดินทางเนี่ยทัวร์ทำให้หมดแต่ถ้าเราเดินทางคนเดียวทีนี้แหละ
4: ชีวิตก็จะเป็นอีกแบบนึง
5: ก็จะเป็นอีกแบบนึงนะจะต้องหาข้อมูลว่าจะต้องนี่นั่นแล้วก็จะต้อง alert ตลอดเวลาแบบเราก็จะเห็นโลกไปอีกชุดนึงอ่ะก็คือหลงก็คือหลงนะ
4: ถูก
5: นะพลาดก็คือพลาดแต่เราก็จะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวการเดินทางที่แตกต่างออกไปอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่เดิมเนี่ยจะพึ่งพิงกับทัวร์เพราะมีความกังวลว่าเอ้ยแบบเราจะไปแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราไม่รู้นี่นั่นโน่นอะไรเงี้ย
4: คือความไม่แน่นอนเต็มไปหมด
5: ใช่
4: ไม่นึกถึง
5: วิตกกังวลเนาะแล้วต่อมาก็อ่ะถ้าไม่ไปกับทัวร์ก็ต้องไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่แต่ในเพื่อนเนี่ยมันก็มักจะมีเพื่อนบางคนที่ทำการบ้านแล้วเราก็รอหันมา
4: ก็คือเพื่อนคนนั้นทำหน้าที่แทนทัวร์นั่นเอง
5: เราก็เดินตามมันไปแต่พอเราเดินทางคนเดียวเนี่ย
4: เอ้ย
5: มันเป็นอีกแบบนึงความเอากลัวจริงๆนะครั้งแรกนะไม่ใช่กลัวหรอกกังวลมากกว่าวิตกกังวลเนาะครั้งแรกพอหลังจากนั้นมานะไม่ได้รู้สึกอะไรต่อไปเลยกลับเห็นว่าการพลาดคือสนุกดีกลับเห็นว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเดินเข้าไปแล้วก็หรือบางทีเดินเข้าไป
4: ไม่ต้องตามแพลนนะสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในแพลน
5: ไม่ต้องเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็คิดอะไรง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ต้องมีเช็คลิสต์ว่าจะต้องเห็นยอดอ
4: ัน
5: นู้นอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เอนจอยกับไม่รู้ว่าดอกไม้เล็กๆข้างริมทางหรือผู้คนหรือร้านกาแฟเล็กๆที่อ้าวมีซอกนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ย
4: ก็เหมือนว่าการที่แบบนั้นเนี่ยอาจารย์พูดเหมือนว่ามันก็คือการที่เราไปพร้อมกับสายตาที่เปิดกว้างใจที่ไม่ได้ไปผูกติดกับแผนต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะ
5: แล้วก็ถ้าไปกับทัวร์นี่คือไม่ใช่สายตาเลยไม่มีสายตาอะไรเลยคือหมายถึงว่า
4: ไม่มีเลยเหรอทำมือขนาดนั้นเลยเหรอ
5: คือหมายถึงว่า
4: อยู่บนรถทัวร์นี่ก็นอนใช่ไหม
5: ขึ้นรถปั๊บก็นู่นนี่นั่นไปพอลงปั๊บเขาจะบอกว่ามันมีของดีอยู่ที่ห้าอย่างอยู่ที่ตรงนี้นี้นี้นี้นี้อะไรเงี้ย
4: ไปตามนั้นนะ
5: อาจารย์ก็รู้เลยอย่างเช่นถ้าไปที่ลูฟเนี่ยมันจะมีเหมือนลิฟเลตอันเล็กๆแล้วมันก็จะบอกเลยว่าโมนาลิซาอยู่ตรงนั้นไอ้นี่นี่นี่นี่แล้วอาจารย์ก็รู้เลยนะแล้วไกด์เขาก็ไม่พาไปไกด์เขาก็จะแจกอันนี้ให้แล้วเขาก็นั่งรอข้างนอกแล้วไปดูกันเองแล้วอาจารย์รู้เลยว่าไอ้พวกที่เดินลักไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็คือไปตามเช็คเนี่ย
4: ไล่เก็บ
5: ไล่เก็บแล้วก็มา
4: วอล์คเลลี่นี่
5: วอล์คเลลี่จบอะไรเงี้ยในขณะที่อาจารย์แบบเดินลูฟได้เป็นวันๆนะได้เป็นวันๆแล้วเขาก็นะด้วยความที่มันใหญ่มากเนี่ยเขาก็จะมีม้านั่งให้นั่งแล้วบางทีเราก็นั่งเพลินๆนั่งแล้วมันมีภาพวาดที่แบบ สวยมากไปรู้สึกเป็นภาพของนโปเลียนที่ได้รับชัยชนะหรือไปบุกที่ไหนสักแห่งหนึ่งคนไทยไม่อยู่ในลิสต์ไม่สนใจเลยวิ่งผ่านไปดูโมนาลิซาอันน้อยหนึ่งนึกออกไหมแต่แบบมีภาพเยอะมากที่มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นนะคะก็ลองดูนะคะทีนี้ถ้าเราจะสร้างนิสัยของการที่จะพัฒนาตัวเองในบทที่10เขาก็บอกว่าจากก้าวเล็กๆสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ
4: ่
5: นะโรบินชามาก็พูดว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้แบ่งปันข้อคิดหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้ารับคำปรึกษาและฟังการบรรยายผู้ฟังการบรรยายพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมีประโยชน์มหาศาลผมจึงอยากแบ่งปันให้คุณด้วยข้อคิดนั้นก็คือการพัฒนาเล็กๆน้อยๆในทุกวันที่ดูไม่สลักสำคัญหากทำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานก็จะเกิดผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์พัฒนาเล็กๆน้อยๆในทุกวันที่ดูไม่สลักสำคัญชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงในทันทีชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันพัฒนาเป็นคลื่นยักษ์แห่งชัยชนะนี่ทำให้ผมนึกถึงมหาพีระมิดแห่งกีซาขึ้นมา
4: ว้าว
5: ไม่นานมานี้ผมได้ไปทำงานที่กรุงไคโรในวันว่างผู้จัดใจดีจัดหาทัวร์ชมในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้ให้ตอนที่เข้าไปในโบราณสถานอันตื่นตาที่ตั้งตระหน่านเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพของมนุษย์ผมก็ได้รู้ว่ามหาพีระมิดแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง20ปีใช้หินทั้งหมดราว 2,500,000 ก้อนและต้องอาศัยคนงานเกือบ 50,000 คนกว่าจะแล้วเสร็จตอนที่หอไอเฟลจะถูกสร้างในปี1887พีระมิดที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังแห่งนี้ถือเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ที่สูงที่สุดในโลกตลอดเวลา 3,000 ปีแล้วอะไรคือสูตรสำเร็จที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ขึ้นมาโบราณสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการวางก้อนหินซ้อนกันทีละก้อนก้อนแล้วก้อนเล่าวางก้อนหนึ่งทับอีกก้อนหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่พีระมิดแต่อยู่ที่การวางก้อนหินอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญก็คือกระบวนการไม่ใช่เป้าหมายลองใช้เวลาทบทวนประเด็นนี้ดูครับคือตอนที่คนงานเขาเรียงหินไปทีละก้อนแล้วไม่ใช่เรียงตรงด้วยนะมันต้องเรียงสโลปนะมันถึงจะเป็นสามเหลี่ยมเน
4: า
5: ะคือเหมือนว่า
4: แล้วองศามันต้องคุมยังไง
5: องศาต้องเช๊ะเนาะ
4: ไม่งั้นเดี๋ยววางไปครบ2ล้านกว่าก้อนแล้วมันเอียงอ่ะจ้าวางเสร็จแล้วเอียงทำไง
5: กลายเป็นก้อนหงิกๆนะไม่เป็นสามเหลี่ยมกลายเป
4: ็
5: น
4: ลื้อทำไมอีก20ปีมั้ย
5: อะไรเงี้ยก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนั้นน่ะก็คือสิ่งที่คนงานจะต้องระมัดระวังก็คือวางเสร็จเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าองศามันต้องได้นะทั้งหมด4ด้านเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นนะเหมือนกันนะนะคะแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าพอมันวางไปจนถึงครบไปถึงชั้นยอดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าแต่ละก้อนแต่ละองศาม
4: ันกำลังจะพาไปสู
5: ่
4: จะพาไปสู่สิ่งนั้น
5: ต้องไปแบบนี้นะก็คือพูดง่ายๆว่ายังไม่สนใจผลลัพธ์สนใจกระบวนการก่อนว่าถ้ากระบวนการมันถูกก็เชื่อได้ว่าผลลัพธ์อ่ะน่าจะเป็นไปตามที่คาดหมาย
4: ก็จะพอจันชี้ประเด็นนี้นะเอาเข้าจริงแล้วกระบวนการกับผลลัพธ์ไม่ใช่คนละเรื่องกันกระบวนการเท่ากับผลลัพธ์หาร2ล้าน5แสนออกมาเป็น1ขั้น1ขั้นจริงๆแล้วมันก็คือผลลัพธ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราชอบมองไม่เห็นว่ามันกำลังก่อตัวอยู
5: ่ใช่ๆนะก็เหมือนกับที่เวลาเขาสัมภาษณ์นักเทนนิสหรือแชมเปี้ยนหรืออะไรต่างๆนานาสิ่งที่โดยเฉพาะอันที่ French Open เนี่ยเขาแล้วเขาพูดแล้วเขาขอบคุณออกไมค์เวลาแชมป์ได้รางวัลน่ะคือนึกออกไหมเวลาแชมป์ได้รางวัลเนี่ยเขาก็ชอบพูดว่าขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้จัดขอบคุณ
4: เบื้องหลังที่ทำเขาได้มาเป็นอย่างนี
5: ้โน่นนี่นั่นแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังที่ French Open เนี่ยสองคนเลยนะขอบคุณนักจิตวิทยา
4: โอ้
5: เพราะการที่เขาลงไปแข่งเนี่ยนะมันคือการสู้กับตัวเองแล้วก็อารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของการกลัวแพ้อารมณ์ของการหงุดหงิดที่ทำไมตัวเองตีไม่ดีเราจึงเห็นว่าที่นักเทนนิสเอาไม้ฟาดแบบฟาดไม้ตัวเองเพื่อระบายความโกรธว่าที่จริงไม่ได้โกรธไม้เทนนิสนะโกรธว่าทำไมตัวเองอ่ะวันนี้ถึง ทำไม่ดีมันก็คือการตีอกชกหัวเนาะแต่ว่าที่ French Open เนี่ยเขาขอบคุณนักจิตวิทยาคนที่ได้แชมป์นะขอบคุณทั้งสองคนเลยคือแบบว่าทั้งหญิงและชายมันจึงกำลังพูดถึงใจอ่ะกำลังพูดถึงใจอ่ะว่าการเมเนจใจเนี่ยมันสำคัญนะการที่หนังสือ The Wealth Money Can't Buy พูดถึงตัวเองและการพัฒนาตัวเองและการรักที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยตัวเองและใจของตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญการที่เคารพตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจความหวั่นไหวของตัวเองด้วยเหมือนกัน
4: ไม่ใช่ว่าหวั่นไหวไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าจะอยู่กับ
5: มันยังไง
4: ยังไง
5: จะรับมือกับมันยังไงเพราะว่ามันก็มาทีละลูกเนาะมันไม่ได้แบบหาถมเข้ามาครั้งเดียวมันก็แบบมาทีละเซตมาทีละลูกบางลูกก็รับมือกับมันได้ดีบางลูกก็รับมือกับมันไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะแบบถ้าเอาตามพื้นที่นะแล้วก็เอาตามชั่วโมงที่เขาฝึกเนี่ยมันเขาน่าจะรู้ทุกตารางนิ้วของสนามรู้ทุกอย่างแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นอะนะแล้วจะจัดการ
4: เลือกต่อให้ซ้อมมาทั้งชีวิตที่สุดยังไงก็ต้องมีเหตุที่คาดเดาไม่ถูกให้ต้องรับมืออยู่ตลอด
5: ใช่แล้วก็คู่แข่งก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมต่อให้เราสเกานะสเกาคู่แข่งว่าเอ้ยเนี่ยเขามีสไตล์อย่างเงี้ยแล้วหลายครั้งอะคู่แข่งก็พลิกเกมมันไม่ได้เล่นเหมือนเดิมที่เราวางแผนเอาไว้อะที่เราบอกว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึง resolve กับกระบวนการเนาะเราก็ฝึกกระบวนการตีเทนนิสมาเราก็ซ้อมทุกวันว่าถ้ามามุมนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้หรอกว่าคู่แข่งเราอ่ะเขาก็วางหมากวางเกมมายังไงรีซอลมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นดังนั้นเนี่ยนอกจากจะต้องทำตามที่ฝึกมาเนาะทำให้มันเป็นนิสัยเนาะถ้าลูกมันมาอย่างนี้ต้องตีอย่างนั้นตามท่าทางเนี่ยอีกอันนึงก็คือสู้กับใจตัวเองนะ
4: เพราะฉะนั้นพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเพิ่งมีหนังสือที่เกี่ยวกับเทนนิสเล่มดังของโลกใช่ไหมที่มันแปลไทยมาเมื่อไม่นาน
5: ที่เรากำลังจะอ่านในเล่มต่อไปแน่นอนนะ เป็นเล่มที่
4: okay,
5: เราจะต
4: ้
5: อง
4: okay,
5: เราจะต้องไปแน่นอน
4: ต้องโดนต้องโดนนะต้องโดนเพราะว่าผมเข้าใจว่าสุดท้ายมันคงไม่ใช่เรื่องของเทนนิสเท่ากับเรื่องอะไรบางอย่างเพราะหลังจากเล่มที่เป็นว่าด้วยเทนนิสออกมาแล้วเนี่ยมันเลยออกไปอีกหลายอย่างทีเดียวเชียวในทีมนั้น
5: เพราะว่าไอ้ French Open ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่แข่งกับคนที่เป็นแชมป์ชายก็คือเซเวเลฟเนี่ยแพ้มาไม่รู้กี่ครั้งคือแบบยังไม่เคยได้แกรนด์สแลมนะแล้วก็คือพูดง่ายว่าเฉียดถ้วยแต่ไม่เคยได้ถ้วยอ่ะเฉียด
4: โอ้ยอกหักมาตลอดว่างั้นเถอะ
5: หักมาตลอดนะเฉียดมาตลอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาได้เข้าเนี่ยเขาก็มีแรงกดดันแบบมหาศาลว่าถ้าไม่ได้อีก
4: เนี่ยคือแบบอีกไหม
5: จะเป็นเหมือนเดิม
4: มิสเตอร์เฉียดฉิวหรือเปล่าเขาจะเป็นมิสเตอร์เฉียดฉิว
5: ใจจะแตกสลายอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตเนี่ยเฉียดมาตลอดไม่เคยได้คือพูดง่ายเข้าชิงแล้วก็ไม่ได้นะส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งเขาเนี่ยอายุน้อยแล้วก็มาจากอันดับ100แล้วแบบเป็นวายคาร์ดเข้ามาอายุน้อยแล้วเป็นวายคาร์ดเข้ามาม้ามืดแล้วก็คนเนี้ยพูดง่ายๆว่าแข่งกัน5เซตอ่ะก็เกือบเอาไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ไม่อยู
4: ่
5: คือทั้งนั้นที่ตัวเองแบบเก๋ากว่าพูดง่ายๆว่าเก๋ากว่าแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของใจคือพูดง่ายว่าพอใจคนที่มันหวั่นไอ้หนุ่มน้อยนี่ก็ใจเหมือนกันคือตัวเองมาจากพวกนี้มันก็เกิดการตื่นสนามได้เนาะจากอันดับร้อยกว่า
4: ไม่เคยขึ้นมาสนามที่มันแบบ
5: เฉียดเข้ามาชิง
4: ลึกขนาดนี้มาได้ลึกขนาดน
5: ี
4: ้ใหญ่ขนาดนี
5: ้แล้วก็มีรู้สึกจะเป็นอากาซี่อ่ะพอหลังจากที่หนุ่มน้อยคนนี้ในที่สุดก็แพ้เนาะแต่แบบแพ้แบบโคตรเฉียดฉิวเหมือนกันเนี่ย
4: สมศักดิ์ศรีสุดๆไปเลยใช่ไหม
5: สมศักดิ์ศรีสุดๆนะคือพูดง่ายว่าทำให้แชมป์ดูไม่เก่งอ่ะเพราะว่าไอ้คือคนนี้เขาเก่าอ่ะแล้วไอ้
4: เมื่อเปรียบเทียบใช่ไหมเมื่อเปรียบเทียบ
5: เมื่อเปรียบเทียบแล้วต้องแข่งกันถึง5เซตอ่ะคือถ้าเป็นแชมป์มันต้องเอาอยู่เนาะตั้งแต่แรก
4: โอ้ยนี่ว่าตัวเก่านี่โคตรกดดันเลยนะเพราะถ้าแพ้นี่มันคือมีความแบบนั่นมากเลยนะ
5: ใช่
4: สัญลักษณ์มากเลยนะ
5: และไอ้ตัวน้อยเนี่ยก็ต้องกดดันอ่ะเพราะว่าเ ราะว่าแบบโอ้โหมันใจมันคึกเขิมเนาะจากจากแบบมามืดมาแล้วมืดมาอะไรเงี้ยใจมันก็คึกเขิมอ่ะแล้วก็อยากจะชนะความอยากจะชนะของทั้งสองคนนี้ไม่ต่างกันบนเหตุผลที่แตกต่างกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อากาซีพูดถึงคนที่ดูแลเรื่องจิตใจของหนุ่มน้อยคนเนี้ยก็บอกเลยว่าถ้าผมเป็นไอ้หนุ่มน้อยเนี่ยนะผมจะไล่ให้โค้ชเนี่ยแบบนั่งรถไฟกลับบ้านคือไม่ให้บินกลับอะคือเหมือนทำโทษว่าทำงานไม่ดีอะคือหมายว่าเขากำลังจะพูดว่าคนเนี้ยไม่ได้โค้ชใจของหนุ่มน้อยคนเนี้ยให้ดีเพียงพอเพราะจริงๆแล้วว่าคือถ้าหนุ่มน้อยคนเนี้ยใจแบบใจอะ
4: ชนะไปแล้วแต่ว่าเขาเห็นด้วยสายตาที่มีประสบการณ์มารู้เลยว่าถ้าแก้เรื่องใจปุ๊บนี่จบเลยนะแมตช์เนี้ย
5: ก็เลยกำลังพูดว่ากลับมาที่ตรงนี้ว่าเฮ้ยทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ใจนะการพัฒนาตัวเองอ่ะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ทั้งใจข้างนอกและใจข้างในคือหมายว่าข้างในเนี่ยต้องเข้มแข็งพอๆกับเพราะถ้าข้างในมันเข้มแข็งเนี่ยข้างนอกมันจะสะท้อนออกมาแล้วดีเอเนอร์จีมันจะดีเนาะถ้าปากกล้าขาสั่นมันไปไม่ได้
4: มันคนก็รู้อยู่ดีขึ้นเวทีฟังออกอยู่ข้างนอก
5: คนพูดขึ้นเวทีใหม่ๆอ่ะรู้เลยนะถ้าจับกระดาษก็สั่นเนี่ยปากต่อให้เสียงไม่สั่นนะกระดาษก็จะดึงอย่างเงี้ยก็จะสั่นเนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติอ่ะกำลังจะพูดว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองได้เนี่ยมันคือใจอ่ะมันเป็นเรื่องของใจแล้วก็เป็นเรื่องถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าไอ้ที่เราพูดถึงพีระมิดอ่ะพีระมิดทั้งเค้าเรียกอะไรทั้งตึกทั้งก้อนเนี้ยมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะแบบกระโดดไปดูรีซอร์ฟมันน่ะหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าค่อยๆทีละก้าวก็วางหินไปทีละก้อนจัดให้มันถูกองศาในทุกๆก้อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วเขาก็พูดว่าเราอยู่ในยุคที่ใครต่อใครล้วนอยากให้ความฝันกลายเป็นจริงในพริบตาหลายคนลืมพลังงานของความอดทนเวทมนต์ของความสม่ำเสมอและความอัศจรรย์ของชัยชนะเล็กๆในทุกๆวันจากการทำตามเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพความรักการเงินหรือจิตวิญญาณวันแต่ละวันของคุณคือชีวิตทั้งชีวิตในรูปแบบย่อส่วนนะคือทุกวันต้องนับเป็นชีวิตแต่ว่าสมมติเราอายุถึง80ปีเนี่ยในวันเนี้ยมันก็คือชีวิตเล็กๆของเราที่เป็นแบบย่อส่วนนะขณะที่ปั้นแต่งวันเหล่านั้นคุณก็กำลังรังสรรค์ชีวิตของตัวเองไปด้วยความสม่ำเสมอคือบ่อเกิดของความเชี่ยวชาญและเรื่องเล็กๆที่คุณทำในแต่ละวันก็สำคัญกว่าเรื่องใหญ่ๆที่คุณทำเพียงปีละครั้งอย่างมากคำแนะนำของผมก็คืออย่าประเมินความสำเร็จจากผลลัพธ์ปลายทางแต่ประเมินจากความมุ่งมั่นของคุณในการก้าวทีละก้าวสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่และวิธีที่เส้นทางนั้นเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นหมายถึงว่าความมุ่งมั่นบวกวิธีที่ถูกต้องเนาะวิธีที่เส้นทางนั้นจะเปลี่ยนแปลงคุณนะคือไม่ใช่ว่าหัวหมูทะลวงฟันก็โหจับวิ่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็จะต้องมีการดีไซน์เส้นทางหรือวิธีการที่เราจะดีขึ้นได้สำหรับผมการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปในทุกวันคือชัยชนะส่วนการทำตามเป้าหมายได้สำเร็จเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยให้ชัยชนะนั้นหอมหวานขึ้นไม่ใช่รางวัลที่แท้จริงผมนึกถึงคำพูดของโรเบิร์ตลุยส์สตีเฟนสันนักเขียนนวนิยายชาวสกอตที่ว่าอย่าตัดสินแต่ละวันจากผลผลิตที่คุณเก็บเกี่ยวได้แต่จงตัดสินจากเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านพูดง่ายๆว่าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยถ้าสมมติมันเลวแล้วเราก็บอกว่ามันเลวเนี่ยมันอาจจะไม่แฟร์เนาะก็ต้องไปดูว่าเราหว่านเมล็ดแบบไหนออกไปนะเราหว่านเมล็ดเราพรวนดินเราถ้าเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่มีแฟกเตอร์อื่นเข้ามาทำให้มันแกว่งเนี่ยโอกาสที่มันจะประสบความสำเร็จแบบที่เราตั้งใจมันก็น่าจะสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจำได้ psychology of money ก็จะสอนเราว่าอย่าไปเชื่อว่าอะไรมันจะเป็นไปได้ตลอดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีแฟกเตอร์ที่เขย่าแล้วมันเปลี่ยนทิศได้เสมอเนาะ เหมือนที่เขาพูดถึงเด็กชายฮิตเลอร์นะใครจะไปรู้ในวันนั้นที่จะมิสเตอร์แอนด์มิสซิสฮิตเลอร์ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกของเขาที่โตมาแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่เขย่าโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปครั้งใหญ่แล้วมันไม่กลับมาที่เดิมแล้วหมายถึงว่าทฤษฎีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมันไม่กลับมาแล้วเพราะมันถูกเขย่าแล้วเหวี่ยงออกไปจากศูนย์กลางเดิ
4: ม
5: แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรากลับมาที่หนังสือเล่มนี้เขาก็ยังพูดถึงว่าค่อยๆไปทีละก้าวนะใจเย็นๆค่อยๆไปลงมือทำไปแต่ต้องดีไซน์วิธีการที่มันถูกต้องด้วยนะมันใช้ได้บางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆที่คุณทำเป็นประจำอาจดูไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เชื่อเถอะครับมันสำคัญการเติบโตมากมันมอบของขวัญที่คุณมองไม่เห็นชอบประโยคนี้การเติบโตมักมองไม่เห็นด้วยตาเดี๋ยวนะคะการเติบโตมักมองไม่เห็นด้วยตาเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังงอกอยู่ใต้ดินเพื่อเติบโตเป็นต้นไม้สูงหนาในวันข้างหน้าขอเพียงแค่จดจ่อทุ่มเทอดทนและระลึกว่าชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันจะสั่งสมกลายเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดถ้าคนรอบตัวไม่เข้าใจคุณหรือไม่ได้สนใจจะสนับสนุนคุณและวิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียนให้นึกถึงคำพูดของเดลคาร์เนกี้นักเขียนผู้โด่งดังที่ว่าใครก็วิจารณ์ด่าทอและต่อว่าได้ทั้งนั้นซึ่งคนโง่ส่วนใหญ่มักทำกันใจร้าย
4: ไอ้ปกติคุณเดลนี่ก็ออกแนวสุภาพอยู่นะ
5: วันนี้ใจร้ายวันนั้นแบบต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ทำให้คุณเดลของขึ้นละขาด
4: นี่ผมกำลังคิดอยู่ตอนที่เราบันทึกนี่มันอยู่ในช่วงแบบอีกสัก2สัปดาห์นะก็จะถึงวันเลือกตั้งอ่ะกทม.เนาะถ้าผู้สมัครบางท่านเนี่ยได้ยินประโยคโค้ดของคุณเดลคาร์เนกี้ประโยคเนี้ยก็คงแล้วเอาไปใช้นึกอยู่ทุกวันที่เจอเหตุการณ์เนี่ยก็อาจจะช่วยบรรเทาได้เหมือนกันนะแบบนี้นะ
5: ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราพูดถึงการสื่อสารการเมืองเนาะหลักนึงอ่ะของการสื่อสารการเมืองอ่ะก็คือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งแล้วต้องการรักษาตำแหน่งเนี่ยจะต้องเลือกพูดแต่ข้อดีของตัวเองส่วนผู้ท้าชิงอ่ะก็จะต้อง discredit จะต้อง discredit
4: ก็คือรูปเกมนี่คือรูปเกม
5: รูปเกมของมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจมันอ่ะคุณก็สมมตินะคนที่อยู่ในตำแหน่งก็จะต้องพูดถึงแบบผลงานของตัวเองแล้วก็ต้องใช้นะใช้โอกาสที่ตัวเองยังอยู่ในอำนาจอนุมัติเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีนะยกตัวอย่างเช่นถ้ายังอยู่แบบใกล้หมดสมัยเนี่ยก็ต้องมีโครงการอะไรนะลดแลกแจกแถมบางอย่างเพื่อให้ประชาชนรู้สึกฟีลกู๊ดกับตัวเองแล้วก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนั้นมาเลือกต่อว่าคนนี้เขาดีนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยส่วนผู้ท้าชิงก็จะต้องดิสเครดิตทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะก็ตั้งแต่ว่าเขาก็บอกว่าในภาพลักษณ์ของคนเนี่ยมันเหมือนเปลือกหัวหอมนะเปลือกหัวหอมไม่ตั้งแต่สมมุติเราไม่ใช่เปลือกตัว
4: มันมีหลายแว่นมากหลายแว่นใช่ไหมกว่าจะไปถึงข้างใน
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรเจาะได้ก็จะเจาะตรงนั้นเช่นสมมติเป็นข้างในคือตัวตนนะ
4: คร
5: ับ แล้วตัวตนนั้นบังเอิญมันเห็นชัดในความเป็นตัวตนเขาก็ไม่เลือกเจาะผลงานเขาก็ไปเลือกเจาะตัวตนไส้ใน
4: อ๋อโอเคอาจารย์คือจะบอกว่าพอมันหลายชั้นเนี่ยฝั่งที่จะเลิกถล่มเนี่ยก็สนุกเลยสิคือคล้ายๆเมนูให้เลือกตัวเลือกนี่มันหลากหลายมาก
5: จะเอาวงไหนจะเอาวง
4: ไหนเจาะง่ายใช่ไหมอันไหนเจาะง่ายไม่ชัดเจน
5: นะถ้าพลาดจากพลาดจากผลงานในเทอมที่ตัวเองดูแลอันนี้ก็ง่ายอยู่วงนอกของหัวใหญ่ก็เจาะง่ายแต่ถ้าสมมติว่าพลาด
4: ผลงานด
5: ี
4: ผลงานแน่นคะแนนความนิยมสูงไม่ประวัติการ
5: ก็ต้องไปเจาะเรื่องบุคลิกส่วนตัว อะไรต่างๆนานาที่มันไม่งดงามก็ขุดคุยนะก็เป็นเรื่องธรรมดา
4: เพราะเขามีหน้าที่จะต้องเจาะให้หัวหอมนี้ดูพังที่สุดเท่าที่จะพังได้ถูกไหม
5: ต้องดิสเครดิตใช่
4: ผลนี้มันต้องไม่ได้ไปต่อโว้ยเราต้องทำให้ได้อะไรอย่าง
5: นี้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ พอถ้าเราเห็นรูปแบบอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วการสื่อสารการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีทฤษฎีหรอกมันเป็นเหมือน practice เนี่ยแล้วก็พอมันผ่านมาแล้วก็เขาก็เลยเอามันมารวมเป็นหลักคิดเน
4: า
5: ะ
4: ย่อยเนาะย่อยเป็นหลักคิด
5: มาหลักเป็นหลักคิดเพราะงั้นมันไม่ใช่ทฤษฎีอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าเออมันเป็นแบบนี
4: ้
5: แล้วก็เหมือนกับอย่างเช่นบางคนที่บอกว่าผู้สมัครบางคนที่บอกว่าจะไม่เอาป้ายหาเสียงเพราะมันคือขยะของเมืองนะอันเนี้ยอาจารย์พูดเลยพลาดอย่างมหันต์เหตุผลก็คือว่าภาษาตาหรือวิชวลเนี่ยเป็นอะไรที่มีอนุภาพมากที่สุดในผัสสะ
4: เออ
5: ผัสสะตาหูลิ้นอะไรเนี่ยนะกายเนี่ยนะตาเนี่ยทำงานดีและเร็วที่สุดแล้วตาเนี่ยเชื่อมกับสมองได้เร็วมากเพราะมันจดจำมากกว่าคำพูดมากกว่าสโลแกนมากกว่าอะไรนะจำสีจำคนจำเลขจำคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วคุณดันไปเตะตัดขาตัวเองอ่ะก็คือฉันจะไม่เอาป้ายพอเขาประกาศงั้นอาจารย์บอกโอ้โห
4: โอ้โหคิดแล้วหรือยังแค่ว่าคุณรู้ไหมว่าในยะของเรื่องนี้นำไปสู่อะไร
5: ใช่นะคือเอาอย่างง่ายๆบางคน
4: ที่บอกว่าคิดกี่ชั้นใช่ไหมคิดฉากแรกหรือคิดกี่ฉาก
5: ที่บอกว่าเอ้ยเราต้องประหยัดเขาเรียกอะไรนะเอกสารแจกเพื่อการเลือกตั้งโดยเราจะต้องมี QR code อาจารย์ถามคำเดียวมีใครบ้างอยากรู้อะไรแล้ว QR กี่เปอร์เซ็นต์และกี่ครั้งเราอยากจะรู้นโยบายเขาแล้วเราไป QR ไหมไม่ใช่คือเราคนที่รับสารเนี่ยนะแบบรับสารแบบดัดๆตื้นๆมากเลยน้อยคนมากที่จะไปฟังการปราศัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณตัดอะไรที่มันกลายเป็นคอมมิวนิเคชันเช่น
4: ตัดขาตัวเอง
5: ตัดขาตัวเอง
4: แต่ขอคอตัวเองดูเหมือนจะทำ
5: คืออ
4: ันนี้แย้งอยู่อันนี้ความสนุกกับความย้อนแย้งอยู
5: ่ก็เลย
4: น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจ
5: เพลินๆแต่ก็น่าสนใจที่เราอยากเราก็จะดูว่าแล้วแบบผลของมันจะเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็คงประมาณนี้ชวนออกนอกเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะ The Wealth Money Plan Guide ของ Robin Sharma ค่ะ
4: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วนะครับพบอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรองรับสู่มาตรฐานสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะแรงงานและสร้างระบบรองรับทักษะที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นพร้อมสร้างหลักประกันว่าทักษะเหล่านี้จะได้รับการตอบรับยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ700ล้านคนและมีกำลังแรงงานกว่า357ล้านคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งทุนมนุษย์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงของโลกซึ่งประชาชนและทักษะของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตของภูมิภาคท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกย ยศชนันลงพื้นที่ฟื้นฟูน่านวันที่2เผยเคลียร์ดินโคลนขยะคืบเกือบ 70% นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังหมู่บ้านเฮียซึ่งเป็นจุดแรกของวันนี้ระหว่างการลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มนายยศชนันได้เดินดูและติดตามความคืบหน้าในการเคลียร์พื้นที่เนื่องจากวันนี้การฟื้นฟูเคลียร์ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70% นายยศชนันได้สอบถามและให้กำลังใจชาวบ้านพร้อมยังแวะเยี่ยมคุณตาจายอุ่นมีคุณตาวัย78ปีที่ปรากฏในข่าวคลิปกวาดโคลนก่อนหน้านี้ซึ่งได้พูดคุยเป็นภาษาเหนือว่าขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ขณะนี้ทางหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่นได้เร่งรัดและฟื้นฟูเยียวยาวันนี้มาดูสภาพความคืบหน้าว่ากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขนาดไหนนายกพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐคาด USS อับราฮัมลินคอล์นเยือนไทยทหารราว 5,000 นายพักฟื้นหลังภารกิจยาวหนุนเงินสะพัดเมืองท่องเที่ยวพัทยาเตรียมพร้อมต้อนรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐหลังมีรายงานเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นเตรียมเยือนประเทศไทยในสัปดาห์หน้าภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นในตะวันออกกลางในขณะที่นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมืองพัทยามีโอกาสต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐเป็นระยะเมื่อมีเรือรบเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่งพังภาคตะวันออกโดยมีผู้ประกอบการในเมืองพัทยามีความยินดีที่จะต้อนรับกำลังพลที่เดินทางมาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจในด้านความปลอดภัยเมืองพัทยาจะประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เทศกิจตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกทางทะเลเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำลังพลที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในพื้นที่นายกเมืองพัทยายังประเมินว่าหากกำลังพลเข้ามาพักผ่อนและใช้จ่ายในเมืองพัทยาจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆคาดว่ากำลังพลจะมีการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อคนหากคิดจากกำลังพลประมาณ 5,000 คนจะคิดเม็ดเงินเบื้องต้นประมาณ 5 ถึง 15 ล้านบาทสำหรับเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นมีกำลังพลทั้งทหารเรือและนาวิกโยธินอยู่บนเรือประมาณ 5,000 นายพร้อมเรือทั้งหมด3ลำจะเข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบังในวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
11: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
12: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
20: What makes a thinking school student unique?
21: We ask questions. We look for reason and facts.
22: That helps us make better choices and learn with growth mindset.
23: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
24: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
25: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
26: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
25: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
26: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
27: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
28: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
29: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพุธที่26 สิงหาคม 2569นะก็มาอยู่ด้วยกันนะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะว่าหลังจากที่สภาเปิดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญนะมีคำวินิจฉัยนะเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา172นะที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยส่งเรื่องนะผ่านทางประธานสภานะแล้วก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะพอเปิดประชุมนะก็ต้องเข้าแบบเร่งด่วนนะเมื่อวานนี้เปิดประชุมวันแรกวันนี้เปิดประชุมเป็นทางการนะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็ลำดับขั้นตอนตั้งแต่ช่วง9 โมงเช้านะสสที่ลาออกก็มีบัญชีรายชื่อเข้ามาแทนแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยนะที่เสียชีวิตทำให้จำนวนสสเหลือเพียงแค่499 คนนะแล้วก็กึ่งหนึ่งก็คือ250 คนนะและหลังจากนั้นนะทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมก็ให้นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยที่มาตั้งแต่9 โมงนะ9 โมงเช้าท่านมาแล้วนะแต่ว่ากว่าจะเข้าสู่การอภิปรายหรือว่าชี้แจงเหตุผลในการออกพระราชกำหนดการให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ประมาณสัก9 โมงครึ่ง ก็ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานะก็เป็นไปตามกำหนดเวลานะ9 โมงครึ่งนะท่านก็ประเดิมเป็นคนแรกอธิบายถึงเหตุและผลของการ ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะหลังจากนั้นก็เป็นการอภิปรายนะหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะก็ตั้งข้อสังเกตเป็นคนแรกนะลำดับต่อมาเข้าใจว่าเป็นคุณกรณ์จติกาวนิชนะแล้วก็หลังจากนั้นมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะก็มาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะก็ประเด็นสำคัญนะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเนี่ยว่าการออกพระราชกำหนดครั้งนี้นะเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเข้าใจดีว่าฝ่ายค้านเนี่ย

0: ไปนำความเห็นของคนที่ไม่เห็นด้วยมาอภิปรายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วซึ่งไม่เป็นธรรมแต่ก็เคารพในความเห็นต่างคุณเอกนิติยังบอกนะครับบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ชะลอตัวมีเงินเฟ้อมากขึ้นนะน้ำมันแพงขึ้นดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเกือบ600,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจที่ตนเคยระบุแล้วว่าประเทศไทยจะเจอกับวิกฤตหลายรอบระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงระลอกวิกฤตค่าของชีพและเงินเฟ้อสูงระลอกกำลังซื้อลดลงแต่สินค้าแพงขึ้นซึ่งวิกฤตเหล่านี้บอกยังไม่จบถ้าปล่อยให้ลุกลามไปประชาชนอาจจะต้องถูกปลดจากงานธุรกิจเจ๊งจนอาจนำไปสู่เศรษฐกิจได้ซึ่งนักวิเคราะห์ทั่วโลกได้ออกมาย้ำแล้วว่าประเทศไทยนำเข้าพลังงานสูงมากและยังไม่ทราบว่าปัญหาตะวันออกกลางจะจบลงเมื่อใดดังนั้นหากสงครามไม่จบความเปราะบางก็มากขึ้นจึงต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการตราพระราชกำหนดกู้เงินนะยังย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครั้งนี้นะบอกว่าช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็ผ่านโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยพลัสนะและอีกอันหนึ่งก็คือการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อประคองประชาชนและเศรษฐกิจเปลี่ยนวิกฤตเป็นจังหวะเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานพร้อมกับย้ำว่าโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุกให้เปลี่ยนผ่านพลังงานได้เร็วขึ้นดึงดูดการลงทุนจากเอกชนด้านพลังงานสะอาดเพราะประเทศไทยมีจุดแข็งที่ทั่วโลกอยากมาลงทุนอยู่แล้วจึงต้องสนับสนุนให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์สร้างรายได้ยั่งยืนแล้วก็โรงงานผลิตไฟฟ้าขายไฟคืนให้กับรัฐนะที่สำคัญนะที่ฝ่ายการพูดถึงก็คือเรื่องของแผนการโครงการไอ้200,000 ล้านอันหลังเนี่ยนะท่านก็บอกเหมือนกันนะก็พูดเพิ่มเติมนะบอกว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยยืนยันนะพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทฉบับนี้ไม่ต่างจากการกู้เงินในอดีตแต่มีหลักการและเหตุผลชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นมีกระบวนการในการกันกรองโครงการเข้มงวดผ่านคณะกรรมการกันกรองที่มีคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกนะแล้วก็ที่โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานมีความพร้อมมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่าเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบมีการติดตามประเมินผลการใช้เงินและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบนะพร้อมกับย้ำนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้กู้มากองแต่กู้ตามการใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วก็มีการติดตามหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นตลอดคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังนะไม่มีการตีเช็คเปล่าแน่นอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชี้แจงนะเพราะมีการตั้งข้อสังเกตนะของทางส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยนะที่มีการอภิปรายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการนะเรื่องของความไม่จำเป็นเร่งด่วนนะอันนี้พูดกันเยอะนะแล้วก็นำข้อเสนอของนักวิชาการนะที่ผ่านทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมาอภิปรายอย่างที่ท่านบอกนั่นแหละนะครับนอกเหนือจากนี้นะการประชุมก็ยังดำเนินต่อไปนะผมได้ยินเสียงแว๊บๆน่าจะเป็นดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนนะเขตไหนไม่รู้ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะอาจารย์อนุสรณ์ก็มีการอภิปรายด้วยนะแล้วก็มีหลายคนนะพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายตามลำดับเพราะได้เวลาเนี่ยปีกฝ่ายค้านได้เวลาตั้ง8ชั่วโมงใช่ไหมจาก13ชั่วโมงนะล่าสุดเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะตอนนี้ใครอภิปรายอยู่นะน่าสนใจนะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ดูนะช่วงจังหวะการอภิปรายเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นจากพรรคกล้าทำอานิลาสุด Data Center คุณวีรยุทธ์การชูฉัตรนะอันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะแล้วก็ที่สำคัญก็ถ้าจำได้ตอนเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะอาจารย์ต้นนะเดี๋ยวไปฟังสักหน่อยนะอาจารย์ต้นอภิปรายว่ายังไงพี่วุ่นนะพร้อมไหมเดี๋ยวพร้อมนะไปฟังการอภิปราย
1: มันคือตัวเลขจากเดต้าเซ็นเตอร์เป็นหลัก
0: ตอนนี้สดๆเลยเชิญครับ
1: ซึ่งด้านกลับของมันก็คือการนำเข้าที่ล้นทะลักครับ6เดือนแรกที่ผ่านมาเราขาดดุลการค้าเกิน1ล้านล้านบาทไปแล้วขาดดุลการค้าเกิน1ล้านล้านเพราะเวลาท่านพูดถึง Data Center เนี่ยมันคือการนำเข้าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยครับต้นน้ำอย่างแผงวงจรพิมพ์ชิปก็ต้องนำเข้ากลางน้ำอย่างตู้สวิตช์บอร์ดแผงควบคุมไฟฟ้าสวิตช์เ

ชัดๆผมจะถือว่ารุนแรงถึงขั้นพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยในกรรมาธิการทั้งหมดเรายังพบว่ายังมี5ปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับการตอบครับข้อแรกเลยคือบอร์ดที่ว่าจะมาคุมเข้มเนี่ยพอเราถามว่าตกลงจะตั้งเงื่อนไขย้อนหลังกับ57โครงการที่อนุมัติไปแล้ว 810,000 ล้านบาทหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับจากคุมเข้มเฉพาะรายใหม่ถามว่ามันจะเหลือกี่รายครับที่ยังไม่ถูกปล่อยผีเข้ามาท่านกล้าลงไปจัดการที่ปล่อยอนุญาตอนุมัติไปแล้วหรือไม่ปัญหาข้อที่2นะครับรัฐบาลเลือกเปิดรับ data center แบบไม่เลือกประเภทเลยเพราะ data center หรือศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับตั้งแต่เก็บข้อมูลเฉยๆอย่าง cloud data ไปจนถึงที่เอาไว้เทรน AI ทํา machine learning ไอ้อย่างหลังนี่แหละครับที่มันจะสร้างมูลค่าพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่แต่พอถาม DOI ปรากฏว่าเท่าที่ผ่านมาไม่มีการคัดกรองในเชิงประเภทของ data center เลยไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่า data center ที่อนุมัติไปเนี่ยมันเป็น data center ประเภทไหนแล้วมันจะพาไทยเข้าสู่ new economy ได้อย่างไรข้อที่3นะครับอันนี้น่าตกใจผมขอเวลาท่านประธานไว้15นาทีนะครับไม่เข้าใจว่าขึ้นเวลาผิดหรือเปล่ายังไงช่วยขยายด้วยนะครับปัญหาข้อที่3นะครับเริ่มมีช่องว่างทางกฎหมายแล้วหรือที่เรียกว่า loophole นะครับล่าสุดนะครับกรณีบริษัทอย่าง TikTok เนี่ยเราถามว่ามีการลงทุนใน data center ทำไมตัวเลขมันยังไม่ถูกรวมเข้าไปในข้อมูลชุดนี้ที่ผมแสดงนะครับคำตอบเคยรู้ไหมครับทางหน่วยงานรายงานว่าที่ TikTok ลงทุนล่าสุดไม่นับเป็น data center แต่นับเป็น data hosting นี่กำลังจะกลายเป็นช่องว่างทางกฎหมายใหม่อีกแล้วครับเป็นการบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการพื้นฐานไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคารก็เลยนับว่าเป็น data hosting ไม่ถูกรายงานอันนี้เป็นช่องว่างในช่องว่างอีกชั้นนึงนะครับที่ท่านปล่อยผ่านก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกไอ้3ข้อที่ว่ามาปวดหัวแล้วนะครับยังเหลืออีก2ข้อคือถามไปอีกทีว่าแล้วที่ data ที่ขอมาหลายแสนล้านบาทตกลงเขาต้องการใช้ไฟแบบไหนมีใครขอใช้ไฟสะอาดบ้างมั้ยคำตอบคือไม่มีเลยไม่มี data center รายไหนอยากใช้ไฟสะอาดเลยครับทุกคนอยากใช้ไฟฟอสซิลราคาถูกทั้งนั้นข้อสุดท้ายก็คือพอรัฐบาลบอกว่าจะพยายามเพิ่มคอนเทนต์นะครับโลคอลคอนเทนต์ในประเทศคำตอบคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าจะไปรวมค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างดังนั้นถามเลยว่ากลุ่มที่จะแฮปปี้กับ Data Center สุดๆคือใครครับก็คือเจ้าของที่ดินเจ้าของนิคมกับบริษัทผู้รับเหมาไงครับถ้าท่านนึกไม่ออกว่าเป็นใครไล่ตามดูข่าวได้เลยครับคนที่ออกมาสนับสนุนนี่แหละครับคือคนที่จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนโดยสรุปแล้วนะครับการใช้เงินกู้ก้อนแรกที่รัฐบาลตั้งเอาไว้เองว่าจะฟื้นเศรษฐกิจช่วยประชาชนเนี่ยกลุ่มเปราะบางก็ไม่รับการช่วยเหลือ SME ก็เจ็บหนักแรงงานก็เจ็บหนักภาคอุตสาหกรรมไทยถูกทิ้งกว้างบอกเลยว่าเป็นการใช้เพื่อตอบโจทย์การเมืองของรัฐบาลเพื่อเรียกคะแนนเสียงเพื่อให้นายกอนุทินสามารถเดินตลาดหาคะแนนจากชาวบ้านได้ไม่ใช่กู้เพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศและประชาชนนะครับเงินกู้ข้อที่2นะครับรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของประเทศนะครับก็ต้องถามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทำอะไรบ้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่งอะไรเข้ามาครับบอกว่าจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนอาคารมีระบบน้ำประปามีแคตตาล็อกออกมาอปท.เขียนมาขอมีปัญหาจนเราจับโป๊ะไปก็ถูกพักโครงการไปกรมชลประทานมาอีกแล้วครับกรมชลประทาน 20,000 ล้านตั้งชื่อโครงการให้เหมือนจะผ่านแน่ๆครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแก้ไขวิกฤตพลังงานแต่ปรากฏว่ามันเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าครับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าประตูระบายน้ำขอเป็นประตูระบายน้ำแบบไฟฟ้าซึ่งมันไม่เหมาะกับบางพื้นที่นะครับบางสถานการณ์นะครับอาคารสำนักงานจะติดโซล่าเซลล์ทั้งหมดนี้ต้องตั้งคำถามชัดเจนเลยว่ามันเป็นการตั้งโครงการใหม่มาขอรับเงินกู้อ่ะมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านอะไรกันแน่โครงการสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปที่รองนายกเองนิติขึ้นมาประกาศเองนะครับบอกว่าจะให้สินเชื่อ 50,000 บาทดอกเบี้ยต่ำ1ล้านครัวเรือนเนี่ยปรากฏว่าเราคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆกลับปรากฏว่าไม่ชัดเจนเลยว่าตัวเลขจะเป็น 50,000 หรือ 30,000 ยังไม่เคาะยังไม่สรุปกันจริงจังอุดหนุนไฟฟ้าการผลิต3กิโลวัตต์หรือเปล่าหรือ5กิโลวัตต์ก็ยังไม่ชัดเจนที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลบอกว่า1ล้านครัวเรือนแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโครงข่ายพื้นฐานบอกว่าโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนไม่พอภายในธันวา70หรอกครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เกิดขึ้นจริงตามที่รัฐบาลออกมาแถลงไว้ถ้าคิดถึงประเทศจริงนะครับต้องซีเรียสกับพลังงานเขียวนะครับพลังงานเขียวเนี่ยในแวดวงพลังงานโลกเราเรียกกันว่า electrification มันไม่ใช่แค่การเติมรถ EV มันไม่ใช่แค่การเติมโซล่าเซลล์เข้าไปในระบบนะครับมันคือคุณจะลดแทนที่พลังงานฟอสซิลเดิมได้อย่างไรซึ่งอันนี้นะครับทีมเศรษฐกิจของเรานะครับ
กรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจ

0: ของเราเนี่ยทำงานทางวิชาการนะครับร่วมกับโครงการพลังงานสะอาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับออกมาเป็นรายงานเล่มนี้นะครับถ้ารัฐบาลยังไม่มีแผนยังไม่มียุทธศาสตร์นะครับเอาไปใช้ต่อได้นะครับเราพบชัดเจนว่าเราสำรวจ200กว่าบริษัทในอุตสาหกรรมหลักของไทยนะครับตัวเลขที่เราพบคือช่องว่างไฟฟ้าสะอาดเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธาน
1: นะอันนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศสดๆนะก็ได้เนื้อได้หนังนะได้เนื้อได้หนังนะสำหรับคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะก็อย่างที่อภิปรายนั่นแหละนะก็ตั้งเป็นประเด็นก็น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจอยากติดตามนะเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะ400,000 ล้านบาทนะส่วนใหญ่เขาก็พุ่งเป้าไปที่200,000หลังอ่ะนะ200,000แรกเนี่ยพอทราบกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเอาไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมอาจจะมีโครงการย่อยๆอื่นๆอีกนะที่ไปเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่า200,000หลังเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เขาตั้งประเด็นไว้นะว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานเนี่ยนะเรื่องของการอนุมัติโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็ดูคำชี้แจงแล้วกันนะจากทางคณะรัฐมนตรีนะโดยเฉพาะทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าถามว่าผ่านไหมคือถ้าดูจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกฝ่ายค้านกับปีกรัฐบาลเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างชัดแล้วนะถ้าถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างชัดนะ300 เสียงอย่างเงี้ยนะมันก็กึ่งหนึ่งมันใช้แค่250 เสียงใช่ไหมแล้วก็ถ้าผ่านนะก็ไม่มีปัญหาที่ใช้อยู่ดำเนินการอยู่สำหรับพรก.กู้เงินก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าไม่ผ่านนะซึ่งนาทีนี้ก็ต้องบอกว่ายากนะถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นอีกแบบนึงนะอันนี้ก็ใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันคืนนี้ผมว่าน่าจะจบประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3ทุ่มอ่ะนะไม่น่าจะเกินนะครับน่าจะมีการลงมติสำหรับพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวนะส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะกนง.ที่ประชุมกนง.ฮะมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะที่ 1.0% นะก็คือเท่าเดิมนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรเนี่ยนะก็แต่ครั้งนี้เป็นเอกฉันท์เลยนะส่วนอีกเรื่องนะเอาให้เห็นภาพชัดหน่อยนะทางศาลรัฐธรรมนูญครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์นะไต่สวนคดีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีบัตรเลือกตั้งส.ส.มีรหัสบาร์โค้ดแล้วก็ QR code เนี่ยที่อาจจะตรวจสอบตัวตนเนี่ยนะถึงผลการลงคะแนนได้ก็คือไม่เปิดไม่เป็นความลับอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะที่ใครพอยืนแถวปุ๊บก็เรียงเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองดู QR code หรือว่าถ้าใครรู้จริงๆตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะเอา QR code ไปจ่ออะไรอย่างเงี้ยนะที่เขามีการอธิบายก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งโอ้ยอย่างนี้มันไม่เป็นความลับเนี่ยนะแล้วก็เรื่องก็ส่งไปที่ผู้ตรวจการเขาก็ดูอ่ะมีเหตุจำเป็นที่จะส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะก็เนี่ยส่งมาที่ศาลรัฐธรรมนูญนะตอนแรกก็วันนี้ไต่สวนนะนึกว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะแต่ว่าศาลก็สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและก็เสียงนะตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็บริษัทผู้พิมพ์นะฮะพร้อมกับสั่งให้ผู้เข้าร่วมการรับฟังเนี่ยห้ามเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกนะหวั่นว่าจะกระทบกับมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ระบบป้องกันไอ้การปลอมแปลงของกกต.นะของบัตรเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นนะเมื่อประมาณบ่าย2เสร็จผมเห็นข่าวเพิ่มเติมนะก็คือการไต่สวนคดีบัตรเลือกตั้งนะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะและศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยนะในวันที่28 กันยายน 2569เวลา 14.00 นนะก็หลังจากนี้อีก1เดือนเราก็จะได้รู้แล้วว่ากรณีของบัตรเลือกตั้งนะทั้งที่มีบาร์โค้ดที่มี QR code อะไรเนี่ยนะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เป็นการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับหรือไม่นะอันนี้28กันยายนนะอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะเนี่ยอ่ะถ้าเพิ่มเติมหน่อยกนง.ที่มีมติกับฉันคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยรับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่เงินเฟ้อก็ต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะเพราะฉะนั้นก็มีมตินะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 1.00% นะที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะอ่ะส่วนตอนเช้าวันนี้หลายประเด็นมากนะผมก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะมีโอ้หลากหลายมากอย่างเรื่องของสังคมอย่างเงี้ยนะมีคุณพ่อใช่ไหมหรือผู้ปกครองอยู่ท่านหนึ่งที่ขู่โรงเรียนอนุบาลเลยนะจัดกิจกรรมกีฬาสีอะไรเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นขู่ว่าจะไปอาละวาดอะไรเนี่ยนะเพราะว่าแบบเฮ้ยมันช่วงนี้ช่วงต้องขายของอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะโรงเรียนถึงขนาดที่ว่ามีคำขู่อย่างเงี้ยก็ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดถูกไหมก็สั่งการเลยนะว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องเรียนแบบออนไลน์นะออฟไลน์เนี่ยหรือว่าทางเรียนที่โรงเรียนนี่ก็หยุดไปก่อนวัน2วันนะก็เนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เห็นมีไฟไหม้เหรอนะห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรอไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็ข่าวทางสังคมนะทั่วๆไปนะนอกเหนือจากนี้นะเมื่อเช้านี้ผมเห็นมีข่าวใหญ่ลูกสาวคนไทยทั่วประเทศน้องอะไรน้องเนเน่ใช่ไหมเนเน่รอยัลที่ไปแข่งอเมริกาก็ทาเลนต์อ่ะโอ้เล่นดนตรีนะเล่นกีตาร์นะแล้วก็ร้องเพลงนะเป็นคนภูเก็ตนะโอ้ทะลุทะลวงรอบแรกที่ก็ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็มีรอบ2ใช่ไหมที่เพิ่งแข่งไปเมื่อประมาณสักเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้สิงหาเมื่อต้นเดือนหรือว่าเมื่อต้นเดือนที่เดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี่แหละนะแล้วก็รอบเนี้ย10คน11คนเนี่ยนะที่มีการแข่งโชว์วันเนี้ยนะเนเน่ก็ขึ้นร้องเพลงแล้วก็ขึ้นโชว์อเมริกาก็ทาเลนต์นะเมลอะไรเมลบีหรือเมลซีเมลบีใช่ไหมวงสไปค์เกินอ่ะไม่รู้ทันกันหรือเปล่านะถ้าคุณผู้ฟังถ้าอยู่ในยุค90เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทันใช่ไหมสไปค์เกิลเนี่ยนะเมลบีอ่ะกดไอ้ปุ่มท้องอ่ะโกลเด้นบัสเซอร์อ่ะนะให้ทะลุทะลวงเข้าไปรอบสุดท้ายได้เลยโอ้โหแบบขวัญใจคนไทยนี่แบบเฮกันลั่นอ่ะนะผมเห็นเพจทุกเพจข่าวเลยนะโอ้แสดงความชื่นชมยินดีนะแต่ผมต้องยอมรับว่าฝีมือสุดยอดนะฝีมือเยี่ยมมากนะเรียกว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ใช่ไหมโอ้ตอนที่แข่งอเมริกาก็ทะเลนเนี่ยตอนที่เข้ารอบแรกอ่ะนะที่ไปแข่งอ่ะตอนนั้นก็ดังระเบิดเถิงเลยใช่ไหมนะก็อย่างน้อยๆอ่ะในช่วงที่เราอาจจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ค่อยดีหรืออะไรก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่าก็มีเรื่องที่สามารถที่จะชโลมใจได้นะแล้วก็จริงๆก็นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเขาไม่ธรรมดานะครับใช่ไหมเพิ่งชนะคาซัคสถานชนะ3เซตรวดนะก็ผ่านเข้าไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมไม่แน่ใจว่าแข่งวันไหนนะเดี๋ยวค่อยไปดูโปรแกรมแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆฟุตบอลไทยที่จะเจอกับเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยนะแหมต้องเอาใจช่วยเยอะๆเพราะว่านัดที่อยู่ที่ราชมังคลาที่มาเตะที่เมืองไทยเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเราแพ้เข้าไป2-0นะแล้วก็นี่เป็นนัดจริงชนะเลิศแต่มันเตะ2นัดไม่ได้แบบว่านัดเดียวแล้วจบนะก็ใครที่สนใจกีฬาก็ติดตามแล้วกันนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้เนาะข่าวอื่นๆเดี๋ยวผมดูหน่อยนะผมมีเรื่องอะไรไหมเรื่องคดีแตงโมล่ะแตงโมก็มีเพิ่มเติมนะเห็น DSI เขาไปแจ้งกับทางปปช.เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอาจจะมีบางคนอะไรอาจไม่ชอบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับไทยเที่ยวไทยพาสครับสำหรับใครที่รออยู่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนะแล้วก็จะเสนอเข้าครม.เนี่ยรูปแบบแล้วก็สิทธิ์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะเดือนหน้าแต่ว่าถ้าจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือต้องเป็นธันวาคมนะฮะ โดยเขาจะขยายสิทธิ์นะจากเดิมเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 500,000 สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านสิทธิ์ก็จะใช้เงินจากพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะก็จาก 1,750 ล้านเนี่ยน่าจะใช้ประมาณสัก 3,500 ล้านก็เพิ่มขึ้นอีกเท่านึงนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมเห็นหลายท่านติดตามนะโครงการไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยนะอยู่ต่อเนื่องนะแล้วจริงๆข่าวเรื่องนี้มันก็โอ้โหมาต้อง2เดือน3เดือนนะแล้วก็บอกเข้าแล้วเข้าแล้วนะจนผมก็พยายามหาว่าเอ๊ะข่าวนี้มันมาจากตรงไหนใครบอกเข้าแล้วแล้วเขาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรอนะยังฮะยังทำกันอยู่เลยนะเพราะก่อนหน้านี้บอกอาจจะทำคล้ายๆกับคนละครึ่งนะเข้าทางแอปเป๋าตังจะใช้ได้อาจจะมีนอกเหนือจากส่วนลดเรื่องของที่พักแล้วเนี่ยอาจจะมีค่ากับข้าวใช่ไหมค่าอาหารให้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยที่จะเข้าประชุมครม.เนี่ยนะเดือนกันยายนนะครับก็คงจะได้รู้ละว่าจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วครับสำหรับข่าวสารต่างๆของวันนี้นะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันเพิ่มเติมนะหรือว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยนะก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับ 14:34 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line @ royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: สี่นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะวันนี้ข่าวก็หลากหลายนะมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะการเมืองก็โฟกัสก็คงหนีไม่พ้นนะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการอภิปรายงบประมาณไม่ขออภัยเรื่องของการอภิปรายเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจการกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน400ล้านบาทนะส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะก็ประชุมกนง.นะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะ 1.0% นะสังคมเนี่ยจริงๆมันมีทั้งเรื่องที่สถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เข้มข้นนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการถูกกล่าวอ้างนะหรือว่าถูกกล่าวหานะจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะบอกมีเฮลิคอปเตอร์ของทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะที่เขาติดตามแล้วก็ยิงจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะหนึ่งคนเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องให้ได้เห็นความจริงครับก็ต้องพิสูจน์ออกมานะเพราะว่าทางฝ่ายที่กล่าวอ้างนะที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นพี่เนี่ยที่บอกว่าน้องถูกยิงเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเหตุมันเกิดจากอะไร1 2 3ยังไงนะส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้ถ้าเป็นปืนจากเฮลิคอปเตอร์นี่มันต้องเป็นปืนกลอย่างเดียวนะหลังจากนั้นคือมันต้องเป็นอาวุธร้ายแรงอ่ะนะแล้วก็ยืนยันจากแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าไม่มีนะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าไม่มีนะไม่ได้มีการยิงดังกล่าวนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีข่าวที่มันเป็นข่าวลืออะไรออกมาเต็มไปหมดฮะว่าคนที่ยิงเขายิงเป็น M16 ปืนลั่นอะไรปืนมันมานัดเดียวอะไรพวกนี้อะไรโอ้โหคือเวลาตามข่าวนี่บางทีก็ต้องติดตามข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคือฟังได้อ่านได้รู้ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งปงใจเชื่ออะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะก็รอให้เขาสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คนที่อยู่กรุงเทพนะอย่างคุณอย่างผมเนี่ยก็ติดตามข่าวแล้วก็คงอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่นะเขาจะดำเนินการยังไงใช่ไหมพอเห็นมีการจับกุมนะผู้ต้องสงสัยในบางส่วนเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะเอายังไงดีนะยังไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วกันนะช่วงที่2วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าผมจะอ่านต่อให้ฟังนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเมื่อวานเนี้ยอ่านจบตอนที่33ซึ่งกำลังสนุกเลยไม่ใช่อะไรตัวเองอ่านเองยังเพลินเองเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของช่วงปลายปี2539ใช่ไหมที่มีการเลือกตั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพรรคความหวังใหม่นะได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร125เสียงพรรคประชาธิปัตย์123เสียงเหตุการณ์การนับคะแนนที่ปทุมธานีนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตรึงตราตรึงใจเป็นที่จดจำนะของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเหตุการณ์หนึ่งนะก็ต้องยอมรับนะว่าพอไฟดับนี่แล้วคะแนนที่นับๆอยู่แล้วมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเยอะไปหมดนะครับแล้วมันก็ทำให้สมการทางการเมืองเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ประเทศไทยก็เดินหน้าเข้าสู่ปี2540แล้วไปเจอวิกฤตเศรษฐกิจคุณวีระทำงานช่วงเนี้ยก็ยังคุยให้ฟังเลยตอนที่34นะก็จะต่อเนื่องจากตอนที่33นะเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าวันนี้จะอ่านได้สักกี่ตอนเพราะว่ามันไม่ยาวมากนะผมไม่อยากให้เสียเวลานะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยละกันนะครับตอนที่34จากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะของคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับช่วงเวลาประมาณ1ปีจากปลายปี2539จนถึงปลายปี2540น่าจะเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของบ้านเรา ทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเราช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจำมันเป็นเรื่องของ perfect storm ขนมผสมน้ำยาฝนตกขี้หมูไหลชนิดสมบูรณ์แบบโดยแท้ครับในแง่เศรษฐกิจลักษณะเด่นที่เห็นชัดก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับเกินร้อยละ5เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับขนาดของเศรษฐกิจที่วัดด้วย GDP ที่สำคัญก็คือเป็นปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีแบบไม่มีแนวทางแก้ไขจริงๆจังๆตามมาด้วยหนี้สินต่างประเทศโดยรวมแต่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนบริหารจัดการเรื่องแบบนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าหากความมั่นใจต่อความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนและเจ้าหนี้ในอนาคตยังมีอยู่แต่ตอนนั้นเราไม่มีครับผมใช้ความทรงจำอันเรือนรางเพื่อทบทวนว่ามีใครต่อใครบ้างที่ผมคิดว่าจะมากหรือน้อยล้วนแต่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540แต่จะเอาเฉพาะตัวละครหลักๆเป็นสำคัญเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้ที่จริงก่อตัวมาก่อนหน้านี้พอสมควรอย่างน้อยก็ถอยหลังไปไม่ต่ำกว่า5ปีและยังมีผลกระทบต่อเนื่องตามมาเป็นระลอกผมคิดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีเช่นกันแต่เรามักจะติดกรอบเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์เป็นสำคัญและพยายามหาว่าใครผิดเป็นสำคัญซึ่งก็เข้าใจได้เพราะไฮไลท์มันอยู่ตรงนั้นถ้าหากเราโฟกัสไปเฉพาะ1ปีเต็มคือปลายปี2539จนถึงปลายปี2540ส่วนก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นถ้าหากจะโยงใยเข้ามาด้วยกันจะยาวเกินไปอธิบายยังไงก็ต้องครอบคลุมได้ไม่ทั้งหมดเกินความจำเป็นเอาเป็นว่าเรามีนายกรัฐมนตรี2คนชวลิตยงใจยุทธกับชวนหลีกภัยเรามีรัฐมนตรี3คนอํานวยวิรวันธนงพิทยะทารินนิมานเหมินเรามีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย2คนเริงชัยมลกันนนท์ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์เรามีปลัดกระทรวงการคลัง1คนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลที่จริงตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณวิจิตรสุพินิจผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนคุณเริงชัยคุณเอกมนคิริวัฒน์คิริการจะคุณสิริการเจริญดีก็ควรพูดถึงแต่อย่างที่ผมบอกพูดไปก็ยาวยืดเป็นพงศาวดารแล้วก็ไม่ใช่ข้อใหญ่ใจความที่ผมตั้งใจไว้แต่แรกเอาเป็นว่าฝากไว้ก่อนว่างๆเนี่ยค่อยระลึกชาติกันใหม่สำหรับตัวละครระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังธนาคารผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงการคลังในห้วงเวลานั้นล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมคุ้นเคยทั้งนั้นพอจะพูดได้ว่ารู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัวในระดับที่สนิทสนมมากและไม่สนิทสนมมากจนเกินงามในฐานะนักข่าวทุกคนครับจะพูดแบบเฉพาะเจาะจงลงไปก็หยิบเล็กเจ็บเนื้อแต่ถ้าจำเป็นก็พูดได้คุยให้ฟังได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โตบางคนตายไปแล้วบางคนอยู่เหมือนตายบางคนที่อยู่อย่างสบายรวมอยู่ด้วยกันและมีบางคนที่อยู่อย่างสบายรวมอยู่ด้วยเป็นธรรมดาในห้วงเวลานั้นผมทำงานจนถึงปลายปี2539แบบสบายๆกำลังจะจบสัญญาว่าจ้างพิเศษ3ปีกับทางกลุ่มวัฒจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างกำลังรีดีรอว่าจะเจรจาความเรื่องการต่อสัญญาและเงื่อนไขการทำงานใหม่อยู่ผมเองก็หาโอกาสอยู่ที่จะเจอกับผู้บริหารแต่งานก็รุมเร้าจนไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ดูเหมือนว่าทางคุณนิกรคุณประพันธ์เบอร์1และเบอร์2ของกลุ่มวัฒจักรจะไม่ได้สนใจเรื่องของการต่อสัญญาใหม่แต่แสดงท่าทีแบบไม่ต้องถามให้มากความว่าทำต่อเนื่องไปเงื่อนไขแบบเดิมไม่ต้องทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกันใหม่ในแง่ผลตอบแทนผมเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าเดิมถ้าจะมีการคุยกันจริงๆจังๆในอนาคตแต่ก็ไม่ได้คุยครับในแง่ของสถานภาพการทำงานกำกับดูแลสื่อหลักทั้งด้านของสิ่งพิมพ์วิทยุและเคเบิลทีวีผมมีความมั่นคงมากพูดตรงๆว่าหาคนมาแทนผมแบบฉับพลันทันทีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในนาทีนั้นคนเก่งกว่าอาจจะมีแต่คนบ้าแบบผมหายากครับผมเองก็คิดว่าแบบนี้ก็ดีแล้วจะว่าไปแล้วผมคิดว่านับแต่นี้ไปผมจะเสวยสุข เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลงทุนหักร้างถางพงไปก่อนหน้านี้สัก2ปีแล้วค่อยคิดหาจะทำอะไรต่อไปเข้าท่ากว่าผมอายุ40ปีพอดีตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ในแง่ของความมั่นคงทางการเงินส่วนตัวผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสามารถทนแดดทนฝนได้ไม่ต้องหวั่นไหวกับอะไรที่มากระทบผมไม่มีหนี้สินไม่มีภาระที่จะต้องผ่อนส่งอะไรทั้งสิ้นแถมในช่วงปลายปี2539ต่อเนื่องจนถึงต้นปี2540ผมต้องวิ่งควงทำงานระหว่างถนนบรมราชชนนีวัฒจักรถนนสีลมคลื่น101ถนนรามคำแหงไทยสกายเคเบิลทีวีจะลอยว่าคุณนิกรจะเห็นว่าพาหนะประจำตัวประจำตำแหน่งรถ Honda Accord ที่ผมใช้อยู่ดูจะไม่สมกับสถานภาพแล้วก็คงอยากจะแสดงความมีน้ำใจตอบแทนและจูงใจให้ผมทำงานกับกลุ่มวัฒจักรต่อไปตราบเท่าที่ยังจำเป็นและมีประโยชน์ผมได้รถประจำตำแหน่งใหม่เป็น BMW รุ่น318ป้ายแดงท่ามกลางบรรยากาศที่ใครต่อใครต้องอิจฉาริษยาเป็นธรรมดาแต่นั่นเป็นทุกขลาภอย่างแท้จริงผมต้องทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและกระทบต่อชะตากรรมของผู้คนกว่า300คนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของผมนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2541ผมต้องบอกว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจริงมาเกิดขึ้นในปีนั้นและอีกปีถัดมาไม่ใช่ในปี2540ที่คุณยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นปี2541เป็นปีที่บ้าบอคอแตกที่สุดในชีวิตการทำงาน40ปีเต็มของผมครับทำไมและอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะคุยให้ฟังต่อไปตอนที่35ผมคิดว่าช่วงเวลาที่น่าประหวั่นพั่นพึงที่สุดในการติดตามสถานการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจบ้านเราในอดีตนั้นน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงปลายปี2539หลังการเลือกตั้งในวันที่17พฤศจิกายน2539เริ่มจากพรรคความหวังใหม่ชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.มากที่สุด125คนเฉือนเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ส.ส.มาเป็นอันดับ2จำนวน123คนก่อนจะจบลงด้วยการตั้งรัฐบาลผสมโดยมีคุณชวลิตยงใจยุทธหัวหน้าพรรคความหวังใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่25พฤศจิกายน2539ไปจนถึงการลาออกของคุณชวลิตในช่วงปลายปี2540คือ8พฤศจิกายน2540ก่อนที่คุณชวนหลีกภัยจะกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งแม้รวมระยะเวลารัฐบาลของคุณชวลิตจะยืนยาวไม่ถึง1ปีก็จริงแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องบอกว่าอะไรต่อมิอะไรสับสนโอรมานปั่นป่วนรวนเรจับต้นชนปลายไม่ถูกแถมรายละเอียดยังมีเยอะแยะไปหมดโชคดีว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผมเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันเป็นประจำทุกวันเมื่อย้อนกลับไปอ่านใหม่อีกรอบก็ทำให้สามารถทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนักในนั้นมีทั้งข้อเท็จจริงความเห็นของผมและอะไรต่อมีอะไรที่เป็นเกร็ดเป็นฝอยเหมือนกับหนังฮอลลีวูด Back to the Future ยังไงอย่างนั้นเลยเรื่องราวสมัยรัฐบาลคุณชวลิตยงใจยุทธที่มีการสั่งปิดสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และไฟแนนซ์ชั่วคราวก่อนที่จะมีการปิดตายในเวลาต่อมาถึง56แห่งการประกาศปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกกันอย่างงงๆว่าลอยตัวค่าเงินบาทตามมาด้วยการขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จากและธนาคารโลกแม้จะมากมายในรายละเอียดก็จริงแต่เมื่อผมกลับไปอ่านหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านชุดก่อนฟองสบู่แตกเล่ม3ภาคปลายประกอบกับหนังสือรวมข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้านเล่ม1จากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเช่นกันเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งจนกระทั่งลาออกเพราะว่าทนแรงกดดันรอบข้างไม่ไหวก็ผุดขึ้นมาทันทีเหมือนกับกลอนหนังกลับไปแบบกดปุ่มรีเวิร์สเรื่องราวที่ว่าปรากฏอยู่ในหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเล่ม2เล่มนี้นะครับจากจำนวนทั้งหมด5เล่มที่ผมนำมาเขียนคอลัมน์ทั้งหมดมารวบรวมและพิมพ์เป็นเล่มในภายหลังที่ผมบอกกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าผมจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าผมอยู่ในบริบทเหตุการณ์ที่ว่ายังไงมากกว่าผมบอกได้เลยว่ามันมีกลิ่นทะแม่งทะแม่งตั้งแต่ต้นปี2540แล้วและยิ่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรผิดปกติเป็นอันมาก นั่นเป็นตอนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อสู้เพื่อรักษาค่าเงินจากการโจมตีของนักเก็งกำไรค่าเงินจากต่างประเทศอย่างหนักกว่าพวกเราจะรู้หมดตูดทุนสำรองเงินตาต่างประเทศหมดเกลี้ยงทุกอย่างก็สายไปแล้วเมื่อไม่มีทุนสำรองเงินตาต่างประเทศหลงเหลือและต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ความเป็นหรือความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เป็นอันว่าจบสิ้นไปทุกอย่างถูกกำหนดล่วงหน้าเพราะเป็นเงื่อนไขในการได้เงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาประคับประคองให้ผ่านความยุ่งยากที่ว่าไปได้เป็นสำคัญครับที่จริงรายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าหาหนังสือที่เขียนมาถึงมาอ่านได้ไม่ยากเลยแต่ที่ผมอยากแนะนำจริงๆมีอยู่ 2-3 เล่มและผมเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์ทางตรงและทางอ้อมด้วยนั่นคือ 1. รายงานผลกระทบและวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่ารายงานของสปร.และ 2. แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลชวน 2 ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงการคลังในปี 2544 2เล่มนี้ถือว่า2เล่มหลักส่วนเล่มอื่นๆก็ยังมีอีกโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่รวบรวมรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 1-5 ที่ผมเคยรวบรวมจัดพิมพ์เอาไว้เสียดายว่าไปค้นดูแล้วไม่เจอไม่งั้นจะเอาปกหนังสือมาให้ดูเป็นขวัญตาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมสาธยายมาตามลำดับนั้นก็เพื่อจะปูพื้นเล่าความเป็นไปที่ผมต้องไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่ว่าทั้งที่เป็นเรื่องแบบเปิดเผยและปิดลับบางส่วนที่จะเล่าให้ฟังได้นะครับในเวลาต่อมาแบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วต้นปี2540เป็นต้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมนั้นผมรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าผิดปกติตรงไหนดูตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้คำตอบว่าอะไรที่มันทะแม่งทะแม่งมันไปซุกอยู่ที่ไหนแต่ผมใช้ประสบการณ์จริงจากที่เคยผ่านเหตุการณ์ลดค่าเงินบาทในปี2527มาเป็นแนวทางในการแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเด็กๆน้องๆและเพื่อนร่วมงานครับผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าก่อหนี้เกินตัวนะพอมองไปรอบๆตัวก็เห็นเพื่อนร่วมงานซื้อรถซื้อบ้านและเริ่มมีภาระหนี้ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือนในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงอันที่จริงในแง่ของรายได้และเงินเดือนที่ได้รับเวลานั้นถ้าไม่มีเหตุติดขัดมีความขัดข้องก็สามารถรับภาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ได้อยู่แล้วแต่ถึงจะได้ผมก็ยังรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นหนี้เป็นสินมากไปอยู่ดีไม่ต้องไปคิดว่าต่อไปอาจจะต้องตกงานเงินเดือนไม่ออกหรือออกไม่เป็นปกติตามรอบระยะเวลาและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทุกคนเดือดร้อนขาดเงินสดเหมือนกันหมดจะไปหยิบยืมจากใครมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านไปก็ไม่สามารถทำได้อีกต่างหากต้องบอกว่าน้อยคนที่จะเชื่อคำเตือนของผมซึ่งผมก็ไม่แปลกใจครับเป็นธรรมดางานเลี้ยงกำลังเพลิดเพลินแล้วมีใครสักคนมาบอกว่าเลิกแล้วบอกให้ทุกคนกลับบ้านใครจะไปฟังแถมจะว่าไปแล้วตอนประกาศปิดไฟแนนซ์ระลอกแรก14บริษัทและระลอกที่2 42บริษัทตามมาด้วยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540เดือนกรกฎาคมคนในออฟฟิศของผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรคิดว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปคิดอ่านแก้ไขกันและเชื่อด้วยว่าทุกอย่างจะจบและผ่านพ้นไปด้วยดีคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่วิกฤตนี่เป็นความประมาทเลินเล่อโดยแท้ครับเรื่องมันเริ่มกระทบถึงตัวคนแต่ละคนตกประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนปี2540ครับบริษัทสับขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเริ่มพูดกันถึงการลดค่าใช้จ่ายลดจำนวนพนักงานและที่สำคัญก็คือเงินเดือนเริ่มไม่ออกตามปกติและไม่ครบทั้งจำนวนแต่อะไรไม่เท่ากับว่าคนที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ในบัดนี้อันตรธานหายไปไหนไม่มีใครรู้เหลืออีกนิดอ่ะผมตะไว้ก่อนได้ไหมนะผมตะไว้ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านต่อให้ฟังนะพอดีเวลามันหมดพอดีนะ 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินขอบคุณที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนหลังฝ่ายค้านจัดนัดจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสวที่โรงแรมพลูแมนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมจัดเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ว่าก็ดีสิส่วนการเลือกจัดกิจกรรมที่โรงแรมพลูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำถือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนพร้อมหัวเราะระบุว่าถือเป็นการไปอุดหนุนกิจการของเพื่อนก่อนถามกลับว่าพลูแมนที่เป็นเจ้าของคิงพาวเวอร์หรือไม่เราสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุนส่วนการตั้งใจเลือกโรงแรมดังกล่าวมีนัยสำคัญอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนพิพัฒน์ปัดตอบหัวสว.ยันลูกชายไม่เกี่ยวนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีส.ส.พรรคประชาชนระบุผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายชลัดรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบุตรชายของตนโทรศัพท์ติดต่อสว.อย่างน้อย19คนโดยย้ำว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือซักถามเรื่องของการหัวสว.และคิดว่านายชลัดไม่น่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนื่องจากเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อไม่เกี่ยวกับการลงพื้นที่อีกทั้งตามกฎหมายส.ส.สังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอยู่แล้วจึงเชื่อว่านายชรัตไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นหากต้องการข้อมูลที่แท้จริงควรถามเจ้าตัวโดยตรงเพราะไม่ได้ติดตามข่าวเนื่องจากภารกิจงานกระทรวงมีมากพออยู่แล้วส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจนำเรื่องนี้ไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ตั้งคำถามกลับว่าจะยื่นอภิปรายเรื่องใดพร้อมยืนยันว่าพรรคการเมืองและส.ส.ไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกส.ว.ได้หากมีการอภิปรายพาดพิงพร้อมชี้แจงในสภาแต่ขอให้มีหลักฐานอย่างชัดเจนหากเป็นการกล่าวหากระรอยหรือใส่ร้ายป้ายสีพร้อมฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเองศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้ง28กันยายนศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนพยานจำนวน5ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีกกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569โดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้บาร์โค้ดและ QR code ซึ่งการไต่สวนวันนี้นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้มาร่วมสังเกตการไต่สวนด้วยทั้งนี้การไต่สวนศาลงดการถ่ายทอดภาพและเสียงรวมถึงกำชับห้ามผู้เข้าฟังนำข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้ไปเผยแพร่สู่บุคคลสาธารณะภายนอกโดยเด็ดขาดการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนายอุดมเศรษฐวิรธรรมประธานศาลรัฐธรรมมนูญได้แจ้งคู่กรณีว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีมีความจำเป็นที่จะเดินเผชิญสืบเรื่องหลักฐานนอกที่ทำการศาลตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีศาลรัฐธรรมนูญ2562โดยศาลมอบให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบหลักฐานในวันที่27สิงหาคมโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบวันนี้ศาลพิจารณาคดีเพื่อไต่สวนพยานบุคคลทั้ง5ปากเสร็จสิ้นหากคู่กรณีประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนหากไม่ยื่นในกำหนดเวลาถือว่าไม่ติดใจและนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันเวลา 14:00 น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Quad Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจฉันยางโอตอนนี
6: ้เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:09 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะมีเรื่องมีประเด็นอะไรที่อยากพูดอยากคุยนะคือบางทีเนี่ยก็คุณผู้ฟังบอกผมโดยตรงเลยถ้าโทรศัพท์มาถามนะอันนี้ผมก็จะตั้งใจฟังและจะตั้งใจตอบอาจจะมีถามกลับไปบ้างนะเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันสำคัญจำเป็นนะเวลาที่เราจะให้ความเห็นเนี่ยบางทีมันหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่ความเห็นหรอกไม่สำคัญนะแต่สำหรับผมเนี่ยทุกครั้งที่ให้ความเห็นเนี่ยก็จะให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากที่สุดนะแล้วก็ความเห็นก็มันก็หลากหลายนะบางทีเอาเรื่องข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องบางทีเอาเรื่องของชีวิตประจำวันความเป็นอยู่นะอาจจะไม่ได้แบบโอ้ exactly คือถูกต้องทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับที่คุณต้องการนะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่กฎหมายมันก็ไม่สามารถนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมเพราะว่าถ้าดันทุรังไปสุดทางอาจจะเกิดปัญหา1-2-3ตามมาเนี่ยเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยยิ่งสำคัญเลยนะของเพื่อนบ้านทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ว่าต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างเดียวนะคุณคุยกันได้ตกลงกันได้ผมก็จะแนะนำในความเป็นจริงของชีวิตมากกว่านะอันนี้คำแนะนำของผมนะครับส่วนจะเป็นประเด็นอื่นเรื่องอื่นก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะถ้าไม่มาอ่ะยังมีของที่ค้างเอาไว้อ่ะระหว่างที่รอนะฮะระหว่างที่รอเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านแล้วค้างเอาไว้นะในตอนที่35ซึ่งเหลือเก็บไม่เยอะเหลือประมาณสัก1หน้ากระดาษเนี่ยนะก็ขออนุญาตอ่านต่อแล้วกันนะแต่ว่าถ้าท่านไหนจะโทรศัพท์มาคุยก็เชิญนะครับ02-248-1657นะอ่านจบตอนที่35แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะว่าจะเอายังไงนะผมขออนุญาตอ่านต่อนะจากช่วงที่แล้วที่ค้างเอาไว้เรื่องมันเริ่มกระทบคุณวิระเขาเขียนไว้อย่างนี้นะเรื่องมันเริ่มกระทบถึงตัวแต่ละคนก็ตกประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายน2540ครับบริษัทผ่าสภาพคล่องอย่างรุนแรงเริ่มพูดกันถึงการลดค่าใช้จ่ายลดจำนวนพนักงานและที่สำคัญก็คือเงินเดือนเริ่มไม่ออกตามกำหนดและไม่ครบทั้งจำนวนแต่อะไรก็ไม่เท่ากับว่าคนที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ในบัดนี้อันตรธานหายไปไหนไม่มีใครรู้ทุกอย่างต้องพลิกแพลงกันเองใครรับผิดชอบองค์กรไหนก็ต้องดูแลกันเองบ้านใครบ้านมันคอกใครคอกมันทำไม่ได้ก็ลาออกไปผมเองต้องจัดสัมมนาหาเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้เด็กๆที่ยังทำงานอยู่ด้วยซ้ำไปผมเขียนเอาไว้ในภายหลังเพื่อกลับไปทบทวนเหตุการณ์ตอนนั้นไว้ในหนังสือรวมข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้านภาคแรกเล่มหนึ่งมีความตอนหนึ่งว่าผมนั่งทำงานด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมากในช่วงที่ว่าและเมื่อถึงเวลาจะต้องตัดสินใจปิดส่วนงานปลดถ่ายลดคนในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันและสำนักข่าวไทยสกายทีไรผมก็อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆให้เพื่อนร่วมงานได้รับรู้ความทุกข์ในอกของผมทุกคราวไปเมื่อเงินเดือนเริ่มออกไม่ตรงเวลาและไม่เต็มจำนวนและเมื่อมีการลดคนลดเงินเดือนทีกระชั้นขึ้นตามลำดับผมเขียนในความรู้สึกในใจตอนนั้นต่อไปว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีการปลดถ่ายโอนย้ายคนไปกี่ละลอกเพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปได้จนกระทั่งในครั้งหลังๆก็กลายเป็นความเคยชินไปเรียบร้อยทำให้บรรยากาศในที่ทำงานที่เคยคึกคักค่อยๆเงียบเหงาและกลายเป็นป่าช้าไปในที่สุดแต่ผมต้องอยู่และต้องทำงานที่กลุ่มวัฒจักรท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเรียกว่าจากจุดเริ่มต้นหลังประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมปี2540ผมต้องทำงานที่อาคารวัฒจักร ต่อเนื่องไปอีก2ปีจนถึงเดือนมิถุนายน2542เรื่องราวของผมกับกลุ่มวัฏจักรถึงได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบครับจบแบบไหนจบยังไงจะค่อยๆเล่าไปตามลำดับก็แล้วกันงานนี้ไม่ต้องรีบร้อนครับถึงจะเป็นโศกนาฏกรรมก็จริงคุณว่าไหมนะอันนี้ก็เป็นตอนที่35นะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณอะไรเอ่ยคุณพรชัยสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณหลาวิระสวัสดีคุณนันในหมดด้วยนะครับอาจารย์วิระนี่ผมพันเขาอันไหนเขาทำจากอะไรอันที่เหนือศูนย์หนึ่งเลยนะว่าอาจารย
0: ์อืม
1: เขาผมจำไม่ผิดนะครับ
0: ครับ
1: จากที่เหนือศูนย์หนึ่งจากที่แถวอันหลินชันใช่ไหม
0: หนึ่งศูนย์หนึ่ง
1: ใช่ใช่ที่
0: ไม่ใช่คร
1: ับ โอวาตาฮานีอ่ะผมไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าโอวาต้นซนอ่ะจากที่ว่าจากที่อันหลินชันแล้วลิ้นสัญญาณไปที่สถานีวิทยุแม่ข่ายถูกต้องไหมครับ
0: ไม่น่าจะถูกนะครับ
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: อ๋อไม่ได้เพราะว่าเหรียญนี้โอวาตาฮานีเอาพรจารีอาร์มสมัยเอามันอยู่คนละที่อันใช่ไหมว่าเขาประมูลแต่เขาประมูลขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: เขา
1: ออกไปแล้วเขาใช้เป็นหลีดลายไปใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็น
0: ค
1: นตอนเช่าผู้ขายเช่าไงแต่ว่าอย่างที่นี่อย่างอันจุจุห้านี่สมัยเอามีประมูลใช่ไหมผมจำได้เขามีประมูลแล้วออหลังทหารนี้ทำเองใช่ไหมอืมอ๋อผมขอสอบถามนี่เองฮะ
0: ครับ
1: คุณหลาวิระในฐานะเรียกออกหมายมานะผมไม่รู้ออกหมายฮะที่อย่างนี้อ่านที่เราซื้อขอในแอปเนี่ยมันทีราคามันถูกมากเลยขอมันยานเนี่ยไอ้ร้อยเดียวอย่างเนี้ยเอเขาขายเข้าไปได้ไงฮะแล้วเราซื้อมาแล้วขอมันจะมีคุณภาพไหมฮะขอได้ขายเนี่ยนะฮะ
0: เอ้า
1: ผมไม่รู้ผมไม่อ่านซื้ออะผมยันอุปกรณ์มันยันเนี่ยเดี๋ยวคนละไฟฟ้าเนี่ยโอ้ร้อยเดียวอย่างนี้ขายไปได้ไงฮะผมไม่เข้าใจครับแล้วเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้สัมผัสสินค้าแล้วมันจะดีเหรอครับหรือว่าอะไรไง
0: ดีไม่ดีเนี่ยผมตอบไม่ได้นะอันนี้อันที่หนึ่งเพราะว่าการที่คุณจะซื้อของผ่านแคตตาล็อกเนี่ยไอ้ผ่านไอ้ที่คุณซื้อ
1: ไม่มีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ผ่านการซื้อออนไลน์เนี่ยแน่นอนคุณต้องตรวจสอบก่อนที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบริษัทเขาน่าเชื่อถือไหมเจ้าของที่เขาขายเป็นยังไงแล้วก็ก็ต้องดูรายละเอียดอะสมมติของบางอย่างมันต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณก็ต้องไปดูว่าของที่คุณซื้อมามีมาตรฐานอุตสาหกรรมไหมถ้ามันไม่มีอย่างปลั๊กไฟอย่างเงี้ยมันไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่มีมอกอย่างเงี้ยคุณซื้อไปมันก็มีความเสี่ยง
1: ขายร้อยเดียว
0: ความผมไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่นะแต่คุณก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดอะไรไฟชงไฟช็อตเหตุไฟไหม้ได้อะไรเงี้ยเหมือนหลายคนอ่ะที่เขาซื้อมาแล้วเขาก็ลองแกะดูอ่ะมันก็แบบไม่มีมาตรฐานก็เยอะนะอันนี้มันก็เลยทำให้ราคาบางส่วนมันอาจจะเราเห็นแล้วราคามันถูกผิดสังเกต
1: เดี๋ยวขอพูดเรื่องของอาจารย์วิระหน่อยคุณหลาวิระจำได้ไหมว่าผมเคยเจออาจารย์วิระไม่ปีไหนปี44ใช่ไหม
0: จำไม่ได
1: ้เหรอโอเคไม่เป็นไรตอนนั้นผมอายุผมยัง

0: อ๋อมีอ่านได้อ่านแล้วก็อาจารย์วิระเห็นว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากแม่25ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: แม่ครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอ้02 248 1657นะ02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะเชิญนะแหมหรือว่าเพลินคุณกบครับสายสามสวัสดีครับ
2: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ณัฐพงศ์จะถามเรื่องในข้อกฎหมายนิดนึงฮะ
1: ว่า
2: ไอ้ที่เขาว่าเป็นประวัติอาชญากรรมอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
2: มันต้องไปก่อเรื่องก่อราวประมาณไหนครับถึงจะเข้าข่ายตรงเนี้ยครับคุณณัฐพงศ์
1: คือถ้าถูกคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือก็เข้าประวัติอาชญากรรมหมดนะครับ
2: อ๋อถ้าพิมพ์ลายไม่มือแป๊บโป้งลงพักเนี่ยถือว่ามีประวัติแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่อ๋ออย่างก่อนเรื่องก่อนราวแค่ตบตีกันด่าพ่อล่อแม่อะไรแต่ไม่ถึงขั้นลงพักอย่างนี้ไม่ได้ถือเป็นประวัติอาชญากรรมใช่ไหม
1: ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะถึงถาม
2: อ๋อก็คือเคยมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานฮะ
1: อัน
2: นี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประวัติอาชญากรรมไหมเกิดถึงขั้นขึ้นโรงพักกันนะฮะมีทะเลาะ กัน
1: แล้วลงไม้ลงมือกันถึงขนาดไหนล่ะเขาเจ็บสาหัสเจ็บหรืออะไรใช้มือ
2: มีเสียเงินเสียทองให้กันนะคร
1: ับ ใช้มือใช้มีดใช้อะไรอ่ะตอนนั้นอ่ะ
2: ใช้หมัดด้วยกันล้วนๆนะครับ
1: อ๋อใช้หมัดด้วยกันล้วนๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคผู้ชาย2คน
2: ผู้ชายด้วยกันฮะ
1: ผู้ชายด้วยกัน
2: เพื่อนร่วมงานเนี่ยฮะ
1: เพื่อนร่วมงานนะ
2: ปีแล้ว
1: อ๋อกี่ปีล่ะกี่ปี
2: น่าจะ5ปีแล้วคุณณัฐพงศ์เพราะว่าทีเนี้ยผมจะไปทำใบขับขี่ท.2
1: ครับ
2: เห็นเขาบอกให้ต้องไปเช็คประวัติอาชญากรรมก่อน
1: ก็
2: ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมจะติดตรงนี้หรือเปล่าครับผม
1: ก็ที่กรมขนส่งทางบกอ่ะที่คุณจะไปทำขับขี่เขาตรวจให้เลยนี่
2: อ๋อเดี๋ยวนี้ตรวจให้เลยใช่ไหม
1: ครับก็เห็นคุณผู้ฟังหลายท่านเขาบอกว่าตรวจให้เลย
2: ตำรวจแล้วใช่ไหมฮะ
1: อะไรนะ
2: ไม่ต้องไปไกลเช็คในกรมตำรวจแล้วใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องนะไม่ต้องนะ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหม
1: ไม่ต้องแล้วเขาลิงก์กันเขาสามารถตรวจได้นะอันนี้เอาที่คุณผู้ฟังเขาเคยโทรศัพท์มาบอกผมนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวถ้ายังไง
2: จบที่ขนส่งได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ก็ขนส่งเขาลิงก์กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วอะเขาก็สามารถที่จะตรวจได้เดี๋ยวรอเขาบอกก็ได
2: ้ผมไม่กังวลเรื่องเดียวเนี่ยเพราะว่าผมเป็นมีเรื่องตอนนั้นมันขึ้นโรงพักแล้วก็เป็นฝ่ายผิดนะพูดง่าย
1: แล้วเขาแล้วมีฟ้องศาลมีอะไรไหมล่ะมีทำมีได้
2: ไม่ถึงขั้นฟ้องฮะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นคดีแล้วก็มีถ่ายรูปมีอะไรทั้งอย่างนี่แหละแล้วก็ผมต้องเอาเงินไปให้เขาตอนนั้นประมาณร่วมหมื่นเหมือนกันนะครับ
1: พิมพ์ลายนิ้วมือไหม
2: จำไม่ได้ว่าพิมพ์ไหมแต่ว่าเป็นเหมือนตำรวจให้เซ็นในเอกสารทั้งอย่างครับ
1: นะครับผมจำได้อยู่แล้วคุณแหมเรื่องพิมพ์ลายนิ้วมือนี่มัน
2: มีถ่ายรูปมีถ่ายรูปว่าผมเป็นคนผิด
1: เออ
2: แล้วก็มีเซ็นเอกสารอะไรทั้งอย่าง
1: ครับครับไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็ไปที่ขนส่งนั่นแหละแล้วคุณก็ไปถามเขาเนี่ยเช็คประวัติอาชญากรรมก็เขาน่าจะเช็คได้นะถ้าเอาที่คุณผู้ฟังเขาโทรศัพท์มาบอกเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปแล้วเพราะมันเชื่อมกันได้แล้วอ่ะ
2: โอ้มันได้ได้หรือใครพอมีความรู
1: ้เดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อย
2: เพราะว่าผมจะไปทำงานใหม่แล้วก็ต้องใช้ใบท.2ครับผมคร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ท.2นี่ใบขับขี่สาธารณะเหรอใช่ไหม
2: ใช่เป็นขับรถใหญ่ครับ
1: ขับรถใหญ่นะ
2: ครับขับรถใหญ่ได้ด้วยครับ
1: โอเคเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังแล้วกัน
2: ขอบคุณครับรอ
1: ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านไหนฮะที่พอทราบนะช่วยคุณกบหน่อยนะจะไปทำใบท.2นะในใบขับรถยนต์นะแต่ว่าเข้าใจว่าเมื่อกี้ที่ถามก็คือเป็นสำหรับรถใหญ่นะแล้วเขาต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเอาฟังจากที่คุณผู้ฟังเคยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเขาสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลขอดูไอ้ประวัติอาชญากรรมกับทางตำรวจได้เลยนะอันเนี้ยเป็นอย่างที่ผมเข้าใจอยู่เนี่ยถูกต้องไหมนะคุณกบเขาสามารถที่จะไปทำไอ้ท.2เนี่ยได้เลยถูกไหมนะครับคุณสมบูรณ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ

0: อ๋อสวัสดีครับ
1: ครับ
0: จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อกี้ที่มีโทรเข้ามาถามเรื่องประวัติอาชญากร
1: ครับ
0: ประวัติอาชญากรเนี่ยถ้าเราเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยจับและฐานะที่เป็นผู้ต้องหาแล้วถ้าเขาพิมพ์ลายนิ้วมือเราเนี่ยอันนั้นน่ะเราจะกลายเป็นว่าเรามีประวัติอาชญากร
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยที่เขากำหนดเกี่ยวกับเรื่องการไปจดประวัติอาชญากรเนี่ยเขาจะจดเขาต่อเมื่อมีคำสั่งศาลพิพากษาว่าเราเนี่ยมีความผิดแล้วก็ถูกจำคุก
1: คำถามคือเอาอย่าง
0: น
1: ี้ครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คำถามคือถ้าเขาจะไปทำท.2นะฮะไปขอทำทะเบียนขับรถเนี่ยสำหรับรถบรรทุกที่จะต้องไปตรวจประวัติอาชญากรเนี่ยเขาจะต้องไปที่ตำรวจหรือว่าที่สำนักงานขนส่งมีอยู่แล้ว
0: ให้เขาไปที่ตำรวจดีกว่าพี่ไปที่ตำรวจเนี่ยที่ตรวจประวัติอาชญากรเนี่ยเข้าไปเช็คเลยไปตรวจสอบเลย
1: โอเค
0: ถ้ามี
1: ครับผม
0: ถ้ามีมันก็ได้คำว่ามี
1: ครับครับ
0: แต่ถ้าไม่มีก็คือมันไม่มี
1: ครับผม
0: ก็คือไม่มีอ่ะ
1: ครับ
0: ไปตรวจขนส่งก็จะไม่มี
1: ครับโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับคุณอนุรักษ์ครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
2: ผมก็มีท.สองอยู่นะฮะ
1: ค
2: ือท.สองเนี่ยคือทุกประเภทขับขี่รถได้ทุกประเภททั้งสาธารณะ
1: ครับ
2: คือมันต้องต่อทุก3ปีนะฮะ
1: ครับ
2: ต่อทุก3ปีนี่คือยังไงเราก็ต้องอบรมต้องเข้าไปขอคิว
1: ประเด็นคือประเด็นคือตรวจไป
2: ต้องสอบประวัติครับ
1: ต้องไปต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราจะไอ้ที่สำนักขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้วถูกไหม
2: ถูกต้องครับเขาจะมีตัวหนังสือขอสอบประวัติจากสำนักงานขนส่งแล้วเรานำหนังสือขอสอบประวัติเนี่ยไปที่กรมตำรวจ
1: ยังต้องไปอีกเหรอ
2: คือผลต้องไปครับ
1: อันนี้ล่าสุดเมื่อไหร
2: ่ผลออกมาเขาจะลิงก์ไปทางขนส่งเองครับ
1: ล่าสุดเมื่อไหร
2: ่ผมต่อมาล่าสุดเมื่อปี6768คร
1: ับ 6768นะคือเข้าไปที่ขนส่งไปขอทำไอ้ท.2แล้วเดี๋ยวท.2เขาจะให้เอกสารให้ไปตรวจประวัติอาชญากรที่กองทะเบียนเอ้ยที่กองคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่กองคดีเสียตังค์100บาทแล้วกลับไปคืนที่ขนส่งทางบกเนาะ
2: แล้วก็ผลออกมานี่คือทางตำรวจเขาจะลิงก์ไป
1: เขาลิงก์ไปให้เลย
2: ขนส่งใช่ครับขนส่งก็จะโทรมานัดเราแล้วว่าเราไม่มีผลประวัติอะไรเขาก็จะนัดให้ไปรับใบขับขี
1: ่โอเคได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซันครับสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
1: เชิญครับ
3: เห็นว่าอะไรนะก่อนหน้านี้สายที่ว่าจะทำท.สองหรือยังไงนะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่เขาทำหรือยังอะครับคุณณัฐพงศ
1: ์ยังไม่ได้ทำครับ
3: อ๋ออย่างนี้ครับผมท.สี่นะขับไม่ได้ย้อนรถไฟอะครับผมนะผมที่เคยทำท.สี่มาต้องเริ่มจากท.สองก่อนแล้วก็ท.สามท.สี่นะครับก็ถ้าผู้ฟังคนขอแนะนำถูกต้องไปที่ตำรวจก่อนครับก็คือ walk in ไปที่ตำรวจเลยว่าเสียไป400นึงแล้วก็รอตรวจถ้าเกิดเราไม่มีประวัติอาชญากรรมก็สามารถที่ไปขนส่งไปทำได้แต่ว่าไปขนส่งไปทำเนี่ยต้องเริ่มใหม่ทั้ง3วันนะครับไม่ใช่ว่าไปทำได้เลยครับ
1: อืมคือไปขนส่งก่อนเน
3: า
1: ะ
3: ต้องคลีนประวัติเราก่อนว่าเรามีหรือไม่มีถ้ามีก็ไม่ต้องไปทำนะครับไม่ผ่านแน่นอน
1: ครับผม
3: ครับประมาณนี้ก่อนครับ
1: ประมาณนี้นะอ่ะโอเค
3: เงียบมากเลยอ่ะห้างโอ้โหอ
1: ยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
3: เงียบ
1: ฮะเงียบนี่คืออยู่ที่ไหนเอ่ย
3: แถวเอกมัยทองหล่อเนี่ย
1: หรอทำอะไรเราทำอะไร
3: เปล่าผมไปดูเดินห้างไง
1: โอ้โหแหมผมก็นึกว่าคุณขายของแล้วบอกห้างเงียบออกไปเดินที่ห้างอ๋อคนน้อย
3: ใช่คนน้อยก็ปานกลางแต่ว่าเพราะว่าแถวนี้ปกติจะพลุกพล่านนะก็เลยแปลกๆเนาะก็เงียบอย่างที่เขาว่าเหมือนกันนะ
1: ครับครับผมอ่ะได้ขอบพระคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657นะ02 2481657นะเนี่ยผมพยายามดูนะนี่เขามีด้วยนะเนี่ยเพิ่งเขาเพิ่งเปิดให้บริการนะตรวจสอบประวัติด้วยชื่อนามสกุลออนไลน์นะกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งเปิดให้บริการวันที่15 กรกฎาคม 2569นะอ๋อนะยื่นทางออนไลน์ได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปด้วยนะอ่ะคุณกิตครับสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
1: เชิญครับ
4: คือเมื่อวานผมเพิ่งไปทำมาครับ
1: เป็นยังไงครับ
4: ข่าวสองก็คือไม่ต้องไปอะไรเลยครับเราอันดับแรกจองคิวอบรมออนไลน
1: ์ครับ
4: อบรมออนไลน์เสร็จก็จองคิวเข้าไปทำแบบผีได้เลยครับไม่ต้องไปตรวจประวัติครับ
1: อ๋อทำไมล่ะทำไมถึงไม่ต้องไปตรวจล่ะ
4: เพราะว่าทางกรมขนส่งเขาตรวจได้เสร็จเลยครับ
1: ใช่ไหมเขาลิงก์แล้วใช่ไหม
4: ครับลิงก์เรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานผมไม่ทำเองครับ
1: เขาลิงก์แล้วนะอันนี้เพราะว่าผมได้ลิงก์ผมได้ยินว่าลิงก์แล้วหลังสุดเนี่ยผมได้ยินว่าลิงก์แล้ว
4: ครับเมื่อวานผมเพิ่งไปทำมาครับ
1: เพิ่งไปทำนะยืนยันนะ
4: ครับ
1: ไปถึง
4: ยืนยันครับ
1: เพราะฉะนั้นทำยังไงบ้าง1จองคิวออนไลน
4: ์ครั้งแรกเลยก็เข้าไปที่ DLT Alert อบรมออนไลน์ก่อนแล้วก็สอบ
1: ครับ
4: ก็สอบผ่านปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณสอบผ่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จองคิวไปทำแบบขี่ได้เลยครับ
1: ไปทำได้เลยนะโอเคโอเคได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับเอาตามที่คุณผู้ฟังว่านะมีทั้ง2แบบนะทั้งไปแล้วก็ไปรับเอกสารแล้วก็ไปตรวจนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่บอกว่าเพิ่งไปทำมาเมื่อวานนี้ไม่ต้องตรวจเลยเพราะว่าเขาลิงก์กันแล้วคุณเทพครับสาย3สวัสดีครับ
5: ฮัลโหลครับผม
1: ครับ
5: ครับยืนยันเหมือนที่เมื่อกี้ครับแม่ขนส่งตรวจให้หมดแล้วครับ
1: ใช่ไหมแล้วเสียค่าตรวจ100 บาทไหม
5: อันนี้เสียไม่เสียอันนี้ไม่รู้นะหรือว่าเขาคิดรวมกันแล้วก็ไม่รู้นะเพราะผมไปต่อเมื่อสักเดือน2เดือนที่แล้วครับ
1: อ๋ออ
5: ย่างผมยกตัวอย่างอย่างขนส่งบางจากนี่ฮะถ้าอบรมออนไลน์ไปก็แคปหน้าจอไปให้เขาดู
1: ครับ
5: แต่ถ้าวอล์กอินเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1วันคือวันอังคารนะครับไปผิดวันนี้ไม่ได้นะวอล์กอิน
1: อืม
5: ครับแต่ว่าแต่ละขนส่งจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับ
1: ครับผม
5: อันนี้ท2เหมือนกันครับ
1: ท2เหมือนกันนะโอเคอันนี้ท2นี่คือครับ
5: ถ้าประวัติอาชญากรรมเนี่ยอย่างของพี่คนนั้นที่บอกว่าจบแค่โรงพักผมคิดว่าไม่ติดครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นศาล
1: ไม่ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ย
5: ืนคือถ้าเคลียร์กันจบโรงพักเนี่ยก็เหมือนกับชด
1: เข้าใจเข้าใจถ้าสมมุติว่า
5: ศาลไม่น่าจะมีประวัติอาชญากรรมครับอย่างนั้นครับ
1: คือผมเข้าใจแต่ว่ามันต้องไปดูว่าคดีมันยอมความได้ยอมความไม่ได้แล้วก็อันที่1อันที่2ก็คือว่าถ้าเขาทำทะเบียนประวัติแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องมีความเห็นถ้าเราไม่แน่ใจอย่าไปมีความเห็นดีกว่า
5: ครับแล้วก็นะอย่างเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประวัติจะลบครับ
1: ไม่เป็นไรอันนั้นคนละเรื่องไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการนะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะบางทีข้อมูลบางอย่างผมก็คุณผู้ฟังอาจจะทราบมาจากไหนผมไม่แน่นะผมไม่รู้ว่าคุณเอามาจากไหนนะจะถูกจะผิดผมเลยต้องห้ามปรามไว้หน่อยนะอยากจะให้มันชัดที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณสุเมธครับสาย1สวัสดีครับ
6: ครับ
1: เชิญครับ
6: ที่จะทำท2ครับ
1: ครับ
6: ผมทำท4นะครับขับรถ6ล้อ
1: ครับ
6: คือให้พี่เนี่ยไปที่ขนส่งเลยเตรียมเอกสารไปยื่นที่ผู้ที่ขนส่งแล้วถ้าเกิดมีประวัติยังไงเขาขนส่งเขาจะให้เราไปขอไปที่สุดคดีจากโรงพักมาที่ขนส่งก็ทำได้เลยครับผม78คดีครับ
1: โอ้โห
6: ทุกวันนี้ก็ขับอยู่เนี่ยครับ
1: เดี๋ยวเดี๋ยว78คดีนี่พี่มีคดีอะไรบ้างเนี่ย
6: ก็วัยรุ่นนะครับตีกันมั่ง
1: โอ้โห
6: เป็นชาอะไรแบบเนี้ยคร
1: ับ โอ้โหทำไมมันโชคโชยพี่ขับรถแถวไหนฮะพี
6: ่ผมขับอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
1: ท4นะ
6: ครับผมวิ่งเกี่ยวกับพวกวัตถุอันตรายครับ
1: โอ้ไม่ผมจะได้แบบไม่ใกล้ไม่เข้าใกล้ไงหรือว่าไม่ทำอะไรให้พี่ลำบากใจไง
6: สมัยหนึ่งครับ
1: เข้าใจโอ้โห
6: ท่ามันก่อนคร
1: ับโอ้โหแต่มันโชคโชนมากเลยนะมี78คดีนะ
6: ตอนผมทำท4ต้องไปโรงพักเกือบทุกโรงพักครับยันสมุทรปราการไปขอใบเป็นสุดคดีครับ
1: มา
6: ให้ขนส่งเขาแล้วก็ขนส่งก็จะออกมาให้ครับ
1: โอเคได้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมาก
6: ครับ
1: สวัสดีครับโอ้โหหลากหลายนะโอ้ยไม่กล้าไปแล้วขึ้นเครื่องนี้ไม่ไปนะเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยเดี๋ยวไปขับรถหรือว่าไปทำอะไรนี่ปาดหน้าพี่เขาเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อ่ะแซวเล่นนะแซวเล่นแซวเล่นนะอ่ะคุณชัยครับสาย3สวัสดีครับ
7: ฮัลโหลครับ
1: ครับเชิญครับ
7: คุณณัฐพงศ์อีกครั้งนึงพอดีเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านก่อนเขาบอกว่าคนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มทำธุรกิจทอ2ใหม่หรือว่าเขาไปต่อครับ
1: น่าจะทำใหม่นะฮะทอ2
7: ไหนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าตัวแกไม่แน่ใจว่ามีประวัติหรือเปล่าคุณต้องไปตรวจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเริ่มทำใหม่เนี่ยขั้นตอนทำ3วันเสร็จแล้วถึงค่อยตรวจสอบอาชญากรรมตอนที่จะรับใบขับขี่ครับไอ้ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบช่วงท้ายเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะตรวจก่อนทำนะครับ
1: ครับ
7: นี่โปรเซสเป็นอย่างนี้ครับ
1: ครับ
7: ถ้าเริ่มทำใหม่คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณมีประวัติหรือเปล่าครับถ้าเกิดคุณชัวร์ 100% ไม่มีคุณไปเริ่มทำใหม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอบรมผ่านหรือว่าสอบผ่านเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะไปขี่ถึงตรวจวัดอาชญากรรมครับ
1: อันนี้เขาตรวจให้อัตโนมัติใช่ไหม
7: ผมไม่แน่ใจว่าขนส่งในนี้ลิงก์หรือยังครับผมไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
7: ถึงจะลิงก์ก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับไม่ใช่ว่าจะตรวจให้ก่อนนะครับสุดท้ายก่อนที่จะไปขี่ถึงจะตรวจ
1: ครับครับครับได้ครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลากหลายนะเพราะว่าผมว่าประสบการณ์แต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันกำลังดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือน่าจะครบถ้วนนะสำหรับคำถามที่คุณกบถามนะแล้วก็คุณผู้ฟังช่วยกันนะครับที่ใครที่มีอะไรล่ะประสบการณ์นะเขาก็โทรศัพท์มาบอกนะครับผมคือพอไปทำใบขับขี่ตลอดชีพครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยแวะไปที่ขนส่งเลยนะนี่ยังใช้เป็นใบกระดาษอยู่เลยนะวันสองวันก่อนนี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าเอ๊ะดูว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นไอ้บัตรพลาสติกดีนะดูไปดูมาไอ้ถ้ามันยังใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยนะมันก็ไม่มีความจำเป็นแต่มันจะยุ่งยากนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบบัตรพลาสติกเนี่ยนะมีไอ้ชิปเนี่ยมันสามารถลิงก์เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ในแอปได้ใช่ไหมแต่พอเราเป็นแบบกระดาษเนี่ยมันลิงก์ไม่ได้เวลาที่เราจะไปนี่เราต้องพกไปตลอดนะซึ่งปกติผมก็เป็นคนพกไปกับขี่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหานะก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์ว่าถ้าเราจะต้องต่อหรือว่าจะไปทำใหม่อะไรเพิ่มเนี่ยมันจะต้องทำยังไงก็เอาแต่ละท่านนี่แหละที่โทรศัพท์มาคุยให้ฟังนะก็เป็นข้อมูลนะมีทั้งที่จะต้องไปก่อนนะไปตรวจก่อนให้เรียบร้อยมีทั้งไปได้เลยนะไปทำเลยสอบเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปออกใบขับขี่แบบทอ2ซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปให้ตอนสุดท้ายไปตรวจตอนสุดท้ายนะก็อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของแต่ละคนนะแต่ผมว่าน่าจะได้ข้อมูลที่พอสมควรแล้วประกอบการตัดสินใจของคุณกบแล้วล่ะนะว่าถ้าจะไปทำนะคุณจะเริ่มต้น1 2 3ยังไงนะครับ 15:36 น.พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
0: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 024-459-4646 Line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions

0: questions.
1: We look for reason and facts.
2: That helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio Thinking

0: อดสูตรแกะในไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

15:43 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้วันพุธนะกลางสัปดาห์พุธที่26 สิงหาคม 2569นะครับเหลือเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะแน่นอนนะหลายท่านคงจะพอทราบอยู่แล้วคุณวีระติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะไปนิวซีแลนด์นะก็คงจะได้เห็นนะหลายคนติดตามผ่านทางสำนักพิมพ์

0: โรนินใช่ไหมก็คงพอทราบว่าโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเขาก็มีอัปเดตให้ผมดูด้วยเหมือนกันผมก็แอบเข้าไปดูในเพจ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินนะว่าเขาเดินทางไปถึงที่ไหนยังไงนะเห็นว่าฝนตกเนี่ยแล้วเป็นปลายหนาวใช่ไหมแล้วพอเป็นปลายหนาวฝนตกโอ้โหถ้าลมพัดนี่มันเย็นเย็นจับใจเลยนะครับสถานสวงเลยสถานสวงเลยนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคุณวิระนะก็ถือว่าเป็นช่วงของเข้าเงียบนะฮะเป็นsilent period นะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเข้ามาสัปดาห์หน้านี่ก็เนี่ย7-8-9นะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะก็มีสงวนความเห็นไว้นะแต่ก็จะพูดหรือไม่พูดอันนั้นก็ต้องติดตามนะอันนี้เป็นภารกิจสำคัญล่ะนะที่จะต้องกลับมาดำเนินการต่อนะของคุณวิระนะแต่ว่าของเรานะเสียงคุณวิระก็สำคัญนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ตังค์อันนี้เป็นข้อตกลงกับสถานีนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเหลือเวลาไว้ฮะนอกเหนือจากคุยกันเปิดสายคุยกันแล้วคุณผู้ฟังบางท่านอ่ะเปิดอีกแล้วนะก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นข้อตกลงนะอย่างน้อยๆเราก็ทำให้มันครบถ้วนนะจะได้ไม่มีปัญหานะเวลาที่มันเป็นสัญญาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะเราสัญญาเราตกลงกันไว้เงื่อนไขมันเป็นยังไงนะทั้งสองฝ่ายก็ต่างก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญานะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาไปละเมิดนะหรือว่าทำไม่ถูกสัญญานะเวลาที่จะมาบอกมีเหตุผล1-2-3เนี่ยบางทีเขาไม่ฟังนี่พูดถึงเรื่องทั่วๆไปเลยนะบางทีเขาไม่ฟังเนี่ยก็คุณผิดสัญญานี่ผิดสัญญาแล้วทำยังไงเราก็ต้องแยกย้ายหรือว่าเลิกลาต่อกันไปอันนี้ทางที่หนึ่งทางที่สองก็เฮ้ยนั่งคุยกันว่าอ้าวถึงแม้จะผิดสัญญานี่ครั้งแรกนะเราจะทำยังไงดีจะตกลงกันใหม่ดีไหมหรือว่าสัญญาข้อนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยพื้นฐานทั่วไปเลยนะเวลามีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยก็ต้องแนะนำอย่างนี้นะทุกคนแนะนำอย่างนี้หมดนะไม่ใช่ว่าโอ้โหผิดสัญญาปุ๊บฟ้องเลยครับพี่ฟ้องเลยนะคนได้ตังค์นี่ผมบอกเลยนะคนที่แนะนำนั่นแหละว่าให้คุณดำเนินการทางคดีเลยเพราะเขาก็จะได้ค่าที่ปรึกษาถูกไหมเขาจะได้ค่าฟ้องคดีเขาจะได้ค่าดำเนินการทางคดีนะแต่ว่าของเราเนี่ยเรายังมีทางเลือกเรายังหาทางออกได้นะครับก็ถ้าไม่มีความจำเป็นผมถึงบอกทุกครั้งไม่ต้องไปศาลหรอกไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลอันนี้สำคัญที่สุดนะอ่ะแต่เรื่องของคุยเฟื่องเรื่องเขมรเมื่อวานที่เปิดค้างเอาไว้ได้ประมาณ10 กว่านาทีเนี่ยนะในแผ่นที่8นะคุณวิระกับอาจารย์สุเนศคุยกันพาไปนะเป็นแผ่นที่2แล้วนะภาพสลักหินนุ่นต่ำหลังจากผ่านมหากาพย์มหาภารตะปุ๊บวนไปเจอภาพโอ้โหเข้าใจว่าน่าจะเป็นขบวนทัพของสุริยะวรมันที่2แล้วตรงนั้นโอ้โหมีขบวนช้าง12 เชือกใช่ไหมแล้วก็มีทหารพลไพ่ราบอะไรต่างๆนานาคุณวิระกับอาจารย์สุเนศคุยกันแล้วบอกเอ้ยนี่ไงที่ภาพที่คนไทยรู้จักกันดีมีอยู่ภาพนึงก็คือภาพที่ทหารหันมาคุยกันแล้วบอกเสียมกุกเสียมกุกนะเขาบอกว่าเป็นสยามนะไม่คุยนะเป็นสยามคุยในกระบวนทัพนี่เขาแบบโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้ถึงตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อคุณวิระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ไปติดตามกันครับ
1: มันหันหลังมาคุยกัน
2: มีคุยกัน
1: อ๋อหันหลังมาคุยกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเอามาไว้หน้าหน้า
2: เออ
1: นะอันนี้เดี๋ยวตั้งข้อสันนิษฐานจะถูกหรือไม่ถูกนะฮะ
2: ตั้งข้อสันนิษฐานสุดท้ายแต่
1: นะว่าปกติเนี่ยทัพที่อยู่หน้าหน้าเนี่ยนะฮะก็คือทัพที่มันจะปะทะหรือรบก่อนนะฮะและถ้าทัพที่จะปะทะหรือลบก่อนเนี่ยเขาก็มักจะใช้คล้ายๆกับว่าบ้านเมืองประเทศสลาดบ้าง อะไรที่คล้ายๆกับว่าอยู่ในอำนาจอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นมาขึ้นเป็นเมืองประเทศสลาดเนี่ยเอาไว้ลบหน้าลักษณะนี้เราเห็นในสงครามไทยพม่าด้วยนะฮะอย่างเช่นพม่าจับพวกฉานได้จับพวกเชียงใหม่ได้จับพวกลาวได้
2: ให้เป็นทับหน้า
1: ให้เป็นทับหน้านะฮะพอมาจับเจ้าเมืองสุพรรณได้ก็ส่งเจ้าเมืองสุพรรณไปลบหน้าๆเนี
2: ่
1: ยแล้วแกก็ลบจนตัวตายในที่ลบนะฮะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา
2: เลยไม่รู้จะสะดุดีกันยังไงนะอาจารย์นะ
1: นายทัพพม่าเอามาสะดุดีในกองทัพบอกโอ้โหนี่ทำไมไม่ดูตัวอย่างเจ้าเมืองสุพรรณบุรี

0: นะฮะนี่ยอมแม้กระทั่งเป็นไทยเนี่ยยังยอมรบให้กับพม่าจนตัวตายนะฮะเออนี่ไอเราจะสะดุดดีมันก็ยังไงอยู
1: ่นั่นน่ะสินั่นน่ะสิน
0: ะฮะอะไรประมาณน
1: ี้อาจจะเป็นหนึ่งฝีมืออาจจะเป็นหนึ่งฝีมือดีมากเลยอยู่ให้อยู่ข้างหน้าสองแต่ว่ามันต้องแสดงว่าเป็นเมืองประเทศสลาฟ
0: เป็นเมืองประเทศสลาฟ
1: อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะ
0: ใช่
1: นะฮะต้องยอมรับความจริงว่าเป็นเมืองประเทศสลาฟ
0: ครับ
1: แล้วผมไม่ทราบว่าอันนี้ก็อ่านมานะอาจารย์นะผมก็ผิดถูกได้ก็อาจารย์แก้ไขกันแล้วกันนะฮะที่อาจารย์บอกว่าที่เป็นทัพของเสียมกุกเนี่ยแล้วก็มีแม่ทัพเนี่ยที่นั่งอยู่บนหลังช้างเนี่ยมีชื่อ
0: มีชื่อด้วยเหรอ
1: มีชื่อฮะชื่อเจ้าชายชัยสิงหวรมัน
0: อ
1: ันนี้ผมไปค้นมาแล้วก็ได้เจอแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะฮะเขาบอกว่ามีชื่อจารึกไว้ว่าชื่อว่าเจ้าชายสิงหวรมันเป็นคนนำทัพละโวสยามมาอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วเราจะต้องไปถามล่ามเขมรกันในอนาคตอาจารย์นะ
0: ด้วย
1: อันนี้โน้ตไปก่อนว่าต้องมีเรื่องต้องถามนะ
0: ครับ
1: แต่แผงนี้ยาวทั้งหมด94เมตร
0: ทั้งหมดเลยนี่นะครับ
1: แต่ว่ารูปที่เราเห็นที่ว่าเป็นทัพสยามแล้วก็ทัพละโวกุกไอ้สยามเสียมกุกละโวอะไรเนี่ยมันจะอยู่ตอนปลายของภาพ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนจะถึงสุดภาพเนี่ยประมาณสัก 5-6 เมตรอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอถึงตรงนั้นก็เป็นวันว่าสุดภาพ
0: ครับ
1: เป็นสุดภาพที่เป็นกระบวนพยุหะ
0: พยุหะยาตรา
1: ของชัยวรมันที่2
0: ใช่ครับ
1: นะครับไอ้สุริยะวรมันที่2
0: สุริยะวรมันที่2
1: ครับผมคราวนี้เราจะไม่เสียเวลาแล้ววันนี้นะครับเอาเราว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็พาเดินมาตรงระเบียงทางเดินรอบปราสาทนครวัดทางด้านทิศใต้แล้วเราก็เดินตัดทะลุขึ้นไปทางทิศตะวันออก
0: ใช่ครับ
1: ก็มาหยุดที่เสียมกุกใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: กองทหารสยามที่อยู่แถวหน้าและอาจารย์ก็บอกมีการยิ้มเยิ้มอะไรกันเนี่ย
0: ใช่ครับนั่นแหละครับ
1: ท่าทางไม่ค่อยสำรวมเนี่ยนะคราวนี้ผมขออนุญาตต่อเลยนะอาจารย์
0: เอาเลยครับ
1: ครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่เดินมาสองแผงแล้วเนี่ยถ้าใจร้อนทนไม่ไหวนะตรงนั้นมันมีทางเดินที่จะตัดเข้าไปที่ปราสาทนครวัดที่มีปราสาท5องค์ตรงกลางเนี่ยแต่ผมแนะนำว่าถ้าไม่เหนื่อยนะเดินต่อดีกว่านะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เดินต่อไปที่เป็นภาพสลักหินหนุนต่ำแผงที่3
0: ใช่ครับแผงที่3
1: แผงที่3นี่เป็นอะไรครับอาจารย์ครับ
0: แผงที่3นี่เป็นเรื่องนรกสวรรค์อ
1: ุ๊ยนรกสวรรค์เลยนะฮะ
0: เรื่องนรกสวรรค์เลยใช่ครับ
1: ครับผมเชิญนะอาจารย์ฮะ
0: คืออย่างนี้ครับในแผงที่3เนี่ยนะครับจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของถ้าเรามองไปเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันจะถูกแบ่งเป็น3ช่วง
1: 3ช่วง
0: นะฮะใน3ช่วงที่บนพื้นผนังที่ถูกแบ่งเนี่ยมันมีเส้นแบ่งให้เห็นเป็น3ช่วง
1: ครับ
0: นะครับไอ้3ช่วงนี้เนี่ยนะครับมันก็แบ่งเป็นคล้ายๆกับสวรรค์นะฮะคล้ายๆกับส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างนรกและสวรรค
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: และต่ำลงมาล่างสุดนั้นเนี่ย
1: เป็นนรก
0: เป็นนรก
1: แน่นอนนะครับ
0: พื้นที่บริเวณที่เป็นนรกเนี่ยจะกินพื้นที่ยาวที่สุดนะฮะจะเป็นพื้นที่ยาวที่สุดแล้วเสร็จแล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปของกลุ่มคนซึ่งกำลังเดินไปเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติว่าเราดูส่วนที่มาก่อนหน้าคือกระบวนพยุหะยาตราของพระเจ้า
1: สุริยะสุริยะวรมันที่2พอจบปั๊บ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนกระบวนที่เดินกันนะฮะขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะครับเป็นแถวเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้แถวที่เห็นเนี่ยมันแบ่งเป็น3ชั้น
1: มี
0: 3ช่วง
1: 3ช่วงอ
0: ย่างที่บอกนะครับจุดเน้นตรงภาพนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าคนที่กระทำความดีเนี่ยนะฮะจะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์และจะได้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความสบายนั้นอย่างไรแล้วคนที่กระทำการที่ไม่ถูกต้องแล้วต้องตกลงมาในนรกนั้นเนี่ยจะต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างไรนะครับนัยยะที่บ่งบอก
1: คือพอเราไปยืนตรงหน้าไอ้ภาพสลักหินนูนต่ำที่ว่าเนี่ยพอเราเดินไปสัก 2-3 เมตรอาจารย
0: ์
1: เราก็จะพร้อมแยกแยะได้นะอาจารย์ว่า
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนเนี่ยเป็นแถวสวรรค
0: ์ใช่ครับ
1: ข้างล่างเนี่ยเป็นแถวนรก
0: ข้างล่างนี่เป็นแถวนรกตลอดแนว
1: ครับผม
0: ค่อนข้างยาวนะครับ สำหรับในส่วนของนรกเนี่ย
1: ครับผมเชิญอาจารย์นะ
0: ตรงส่วนนี้เนี่ยว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยนะฮะจุดเน้นหรือจุดใหญ่ใจความเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อเรื่องของยมราชหรือพระยม
1: ยมพบาล
0: คือยมพบาล
1: ยมพบาลนะ
0: พญามัจจุราช
1: พญามัจจุราช
0: จะเรียกได้หลาย

0: หลายหลายนิกเนม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับเราจะเห็นรูปที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบ่งอยู่ตรงกลางนะครับแต่เป็นรูปใหญ่ที่เน้นภาพของพญายม
0: ครับ
1: นะครับรูปหนึ่งเนี่ยเป็นรูปของพญายมซึ่งมีหลายกรเลยมีมือมากมายเลยนะครับแต่ละมือเนี่ยถือกระบอกนะฮะแล้วนั่งอยู่บนควา
0: ควาย
1: หรือเขาเรียกว่ามหิงสาซึ่งถือกันว่าเป็นพาหนะของพระยมพระยมนี่เป็นกตุโรคบาลครับจะดูแลอยู่ทางทิศใต
0: ้
1: ด้วยเหตุชะนี้เนี่ยเราจึงเห็นเรื่องของพระยมนี้มาอยู่ทางทิศใต้นะครับ
0: คราวนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าไอ้แผงที่ว่าเนี่ยแผงที่เป็นทางระเบียงยาวสูง2เมตรเนี่ยมันยาวตั้ง66เมตรอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ยาวตลอดเลยเพราะเวลาเดินเนี่ย
1: ตลอด
0: ต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันพูดถึงอะไรคราวน
1: ี
0: ้ที่เป็นพญายมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก20กว่าเมตรอาจารย์
1: ครับ
0: จากจุดแรกที่เราเดินไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นผ้าเป็นอะไรต่ออะไรพอเราเริ่มเห็นพญายมเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีหลายมือเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ผมไปนั่งนับแล้วอาจารย
1: ์นั่งนับแล้วเหรอฮะ
0: นั่งนับเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นยังไงฮะ
0: 18มือ
1: 10
0: มีทั้งหมด18มือก็ดูแล้วจะเก๋กว่าคนอื่นนะ
1: เก๋ครับ
0: จะค่อนข้างเก๋แต่ดูแล้วมันแบบโดดเด่นที่สุดในภาพชุดนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ใช่คร
0: ับ
1: นั่งอยู่บนควายแล้วก็ถือกระบองนะกระบองนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายมทันนะฮะเล่นพยมมาทานแค่ว่าเป็นอาวุธของพยมปกติพยมเนี่ยจะถือทั้งบาทข้างหนึ่งแล้วก็ทั้งกระบองอีกข้างหนึ่ง
0: คร
1: ับไอ้แต่ว่าในภาพอันนี้เนี่ยเราไม่เจอการถือบาทบาทก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นเชือกที่จะไปรัดรวมเอาคนตายเนี่ย
0: ม
1: านะฮะอันนี้จะเห็นแต่ถือกระบองเท่านั้น
0: ก่อนที่จะมาเห็นพยมเนี่ยจะเห็นมีหมาตัวหนึ่งอาจารย์
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เป็นหมาในนรก
1: จ
0: ะมีผมตอนที่ผมไปดูนี่ผมไม่ได้สังเกตนะแต่มีคนมาเล่าให้ฟังทีหลังบอกเอ้ยคุณวีระเห็นหมาหรือเปล่าในภาพผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้ดูอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวจะต้องไปดูเขาบอกว่ามีหมาคล้ายๆว่าเป็นสุนัขที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆว่าคนดูปากทางอะไรทำนองนี้อาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: คืออย่างนี้นะครับตามตำนานเนี่ยเล่าว่าพระยมเนี่ยจะมีสุนัขอยู่สองตัวนะฮะที่เป็นบริวารอยู
0: ่ครับ
1: เป็นสุนัขใหญ่ที่นะฮะมีสุนัขอยู่สองตัวแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่าคนจดบัญชีอะไรต่ออะไรซึ่งในชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นชุดนี้เราจะเห
0: ็
1: น
0: ในชุดนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของยมพบาล
1: ใช่ครับใช่ครับเขาเรียกว่านายนิรยาบาลนะฮะนายนิรยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกชื่อโดยตรงชื่อว่าพระจิตตคุปต์แต่บางทีพวกเราคนไทยจะคุ้นกับชื่อว่าเจ็ดคุปต์มากกว่า
0: เจ็ดคุปต์ใช่ไหม
1: เจ็ดคุป
0: ต์ที่จริงคือเจตคุปต์หรือว่าจิตตคุปต์ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
1: จิตตคุปต์
0: จิตตคุปต์นะฮะเป็นชื่อผู้ช่วยยมพบาล
1: คนนี้เป็นคนจดบัญชีคร
0: ับ
1: และคุณวีระในภาพชุดนี้เนี่ยนะครับพอเดินต่อไปจากจุดที่คุณวีระว่าเนี่ยนะผมจำไม่ได้ว่ากี่เมตรแต่ว่าจะเห็นเป็นภาพพระยมเนี่ยนั่งอยู่บนตังนะฮะแล้วมีไอ้ตัวนายบัญชีเนี่ย
0: สองคน
1: นั่งอยู่ข้างๆนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเป็นทั้งนายบัญชีและบางทีก็เป็นคนลงทันด้วยทำอะไรหลายๆอย่างนะเป็น
0: งานแกคงเยอะอาจารย์
1: โอ้เยอะครับ
0: เพราะดูจากรูปที่เห็นอาจารย์นะผมสันนิษฐานว่าคนตกนรกนี่มีมากกว่าคนขึ้นสวรรค์อาจารย
1: ์โอ้เยอะฮะใช่ไหมฮะเยอะกว่ามาก
0: มันจะมีจุดนึงอาจารย์พออาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยจุดที่พญายมนั่งนะฮะซึ่งชัดเจนอันนี้ต้องดูให้ได้นะใครที่ไปผนังนรกสวรรค์แล้วไม่เห็นพญายมนี่ถือว่าเสียของมากเลยแล้วก็ต้องเห็นพระจิตตคุปแล้วก็ชื่อธรรมายคนหนึ่งเป็น
1: มีสองคนเนี่ยครับ
0: สุวรรณกับสุวรรณน่ะพูดง่ายๆคล้ายๆภาษาไทยก็เรียกสุวรรณเนี่ยพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยอาจารย์ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนนะมันจะมีช่วงนึงที่มันเป็นทางลงมาถีบลงมาอาจารย
1: ์คือเป็นช่องเปิดเลย
0: เหมือนกับประตูนรกใช่ไหมอาจารย
1: ์คล้ายๆกับว่าเป็นจุดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่อยู่บนชั้น2เนี่ยนะครับระหว่างกลางเนี่ยถ้ากระทำผิดกระทำไม่ถูกต้องและนัยยะของการกระทำไม่ถูกต้องที่เป็นหลักเนี่ยนะครับคุณวีระขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีหรือไม
0: ่
1: ซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องนี้เนี่ยขยายความ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเขาจะคุยขยายความต่อนะเรื่องนี้แหละนะแผ่นที่3นะนรกสวรรค์นะแล้วก็เป็นภาพของพญายมใช่ไหมหรือว่ายมพบาลนะโหสนุกนะหลายคนเคยไปแล้วก็คงจะได้ดูนะผมไปเนี่ยบางทีเนี่ยคือต้องเรียนตามตรงไม่ได้เดินครบนะก็ดูเฉพาะแค่ช่วงเวลาที่มีนะก็ไปดูแค่มหากาพย์มหาพระราตะแล้วก็เล

ยออกไปตรงนั้นหน่อยก็คือสุริยะวรมันที่2แต่ไม่ได้เดินดูรอบนะนี่เขาเดินมาแผ่นที่3แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้ามีเวลาก็ฟังกันต่อนะ 15:59 นหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันพรุ่งนี้บ่าย2ถึง4โมงเย็นผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจริญจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระพิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา 19:00 นพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดรมดอนจี้นายกตั้งกรรมการไต่สวนอิสระคลี่คลายปมยิง4วัยรุ่นนราธิวาสนายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเหตุการณ์ที่มีข้อสงสัยว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงวัยรุ่น4คนที่ตำบลช้างเผือกอำเภอชายแดนจังหวัดนราธิวาสว่าได้ลงพื้นที่และเรียกร้องให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเข้ามาตรวจสอบกรณีนี้เนื่องจากทราบจากพื้นที่และผู้นำในพื้นที่ว่ามีเหตุการณ์ยิงและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนผู้กำกับการสน.ชะแนะได้ไล่เรียงเหตุการณ์และยืนยันว่าจากการตรวจสอบบุคคลทั้ง4คนในที่เกิดเหตุไม่มีอาวุธและหลักฐานในพื้นที่พบรอยกระสุนซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเรียกร้องนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนพายุถล่มฟูเจี้ยนทำน้ำท่วมหนักพายุแกนารีพัดถล่มมณฑลฝูเจี้ยนของจีนส่งผลให้แม่น้ำหลายสายล้นตลิ่งเข้าท่วมย่านชุมชนในเมืองหลงหยางจงกลายเป็นสภาพน้ำไหลเชี่ยวน้ำสูงระดับเอวท่วมมิดถนนมีการใช้เรือสัญจรผ่านกระแสน้ำรวมถึงรถยนต์จำนวนมากจมอยู่ตลอดสองข้างทางสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้ทางการเมืองเฉวินโจวระดับการเตือนภัยฝนตกหนักระดับ1ขณะที่หอสังเกตการอุตุนิยมวิทยาจีนเจียงออกประกาศเตือนภัยสีแดงสำหรับฝนตกหนักเพื่อรับมือกับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที
3: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิด คิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
15: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้คนดักรอคนรอคนสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งน่ารักนะครับน่ารักน่าชังเชียวล่ะนายกรัฐมนตรีออกมาขอบคุณฝ่ายค้านที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนครับเมื่อวานผมก็รายงานจากคุณวิสุทธ์กับคุณวิสุทธ์ไปเพราะว่าเขานัดกันเปิดหลักฐานกรณีหัวสวที่โรงแรมปูแมนคนถามนายกนายกตอบเรื่องนี้ขณะที่นายกพูดถึงเรื่องของเอกสารหัวสวเนี่ยเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลประโยคที่รีพอร์เตอร์เข้ามาโค้ดครับไม่ทราบว่ารัฐมนตรีคนก่อนเกี่ยวหรือไม่แจ้งความแล้วหาตัวไม่ยากอยากเห็นจริงๆครับว่าจะไม่เป็นปลายหี่ทางการเมืองถ้าจะแจ้งความแล้วถ้าจะเอาผิดถ้าจะอะไรเนี่ยก็อยากจะให้เกิดจริงๆถ้ามองว่าเป็นความผิดผิดที่ปล่อยก็เรื่องนึงครับแต่ข้อที่จริงในเอกสารก็อีกเรื่องนึงคนที่เป็นทับหน้าครับออกมาทำหน้าที่ในการจ่ายบอลจ่ายลูกกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกครับคุณสุประชัยบอกว่าบุคคลภายนอกที่ออกมาเรียกร้องคดีหัวสวย่ามใจ มีการนำเอกสารราชการมาเผยแพร่ทั้งที่ไม่ชอบในกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนก็ได้ในใจเนี่ยผมคิดดังหน่อยคนที่เปิดเขารู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเขาจะโดนฝ่ายรัฐบาลหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียหายจากการนำข้อเท็จจริงซึ่งมีการยืนยันแล้วเป็นข้อมูลจริงมาเปิดเผยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาจะโดนเขาจะโดนกันยังไงแบบไหนก็พร้อมนะครับวันนี้สว.สำรองออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอกสารหลุดเนี่ยมันหลุดในสมัยคุณรุตพลพลตำรวจโทรุตพลนะไม่ใช่คุณทวีก็ขอให้นายกมีการส่งสารโดยเร็วอันนี้ก็เรื่องของสว.นะครับจริงๆทวนกันทุกวันเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องเก่าก็กลบกลบกลบตอนนี้เราลืมเรื่องการก่อสร้างสภาเราลืมเรื่องตึกสตง.เราจะลืมเรื่องสอบท้องถิ่นเราต้องตามด้วยไหมว่าปปช.จะหาเครื่องมือมาตรวจได้เมื่อไหร่อย่างไรโอ้โหบ้านเรานี่ความเคลื่อนไหวข่าวเนี่ยเร็วนี่ถ้าเกิดผมจะเอาตามกระแสเนเน่รอยัลบายพาสเข้าไปสู่รอบสุดท้ายหลังจากที่กรรมการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นี่กดปุ่มสีทองให้ทางลัดไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะกลบทั้งหมดขณะเดียวกันเรื่องที่อาจจะถูกกลบถูกกลืนเปิดสภาท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติครับแถลงความจำเป็นในการออกเงินกู้400,000 ล้านรับมือวิกฤตพลังงานขณะเดียวกันครับฝ่ายค้านคุณกรณ์ก็ตั้งคำถามว่าไม่ได้เห็นรายละเอียดไม่ได้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนเลยสร้างภาระการคลังชัยชนะเดชเดโชนี่บอกนี่ลืมบอกประชาชนนะว่าเป็นการสร้างหนี้สินให้กับเด็กเกิดใหม่ 5,970 บาทต่อหัวประชาชนเองครับก็บอกว่า200,000 ล้านเหมือนมหากรรมแจกจ่ายโครงการครั้งใหญ่ของประเทศพลังงานที่บอกจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรโอ้โหนี่เฉพาะเรื่อง400,000 ล้านกับเรื่องทุจริตสว.นี่สองเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเราไม่ตามกันเรื่องต่างประเทศด้วยนี่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งทองกลับมาขึ้นพรวดๆแสดงว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะครับคนก็มาอยู่ตรงนี้แต่เอาละเงินทองก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงขณะที่อเมริกาเขาพักรบครับอีกไม่กี่วันก็จะนำเครื่องบินขออภัยเรือบรรทุกเครื่องบินฐานทัพลอยน้ำมาแวะที่พัทยาสร้างความตื่นตัวตื่นเต้นในการที่จะรับกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนาวิกโยธินกันในจำนวนมากเอาเท่านี้ก่อนวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
16: สวัสดีครับคุณวิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับข่าวสุดท้ายที่คุณวิรักษ์นะหยิบขึ้นมาเมื่อสักครู่ฐานทัพลอยน้ำที่ว่านั้นคงจะไม่ใช่มีเฉพาะเรืออับราฮัมลินคอนเพราะว่าเรือหนึ่งลำมันก็จะมีองค์ประกอบของฐานทัพลอยน้ำมีทั้งเรือพิฆาตเรือคุ้มกันสารพัดอย่างซึ่งเวลาพักผ่อนนะมาก็ต้องมาด้วยกันถ้าไม่อย่างนั้นจะบอกว่าเนี่ยจะขึ้นฝั่งแล้วพ้นเขตพื้นที่ตะวันออกกลางมาปลอดภัยไม่มีอะไรต้องคุ้มกันแล้วนะอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องขึ้นนะฮะก็คงไม่ใช่ก็คงมาได้กันทั้งหมดนะทำให้นึกถึงเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วกระมังครับที่เขาจะมาพักผ่อนที่พัทยามาที่บ้านเราโอ้โหเวลาทหารอเมริกันนะมาพักผ่อนที่พัทยาทีไรเนี่ยถ้าผมยังจำเพลงของนางหาสุรชัยจันทิมาธรที่เขียนถึงเรื่องนี้นะฮะก็พูดในทำนองเขาเอา ขึ้นฝั่งมาเอาเงินมาใช้จ่ายอ่ะพัทยามีเงินเป็นล้านล้านผู้คนสำราญเบิกบานก็นั่นแหละคือน้าหาก็ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงผมเอามาเป็นบางท่อนคิดว่าหลายท่านก็คงจะหลับตานึกภาพออกว่าเวลานะเข้ามาพักผ่อนเข้ามาขึ้นบทนะฮะก็นะมีเงินสะพัดแล้วก็มีเรื่องราวของชีวิตอีกมากมายด้านหนึ่งก็คงจะเป็นการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆอะไรประมาณนั้นลองไปย้อนนะฟังเพลงหน้าหงานะฮะก็จะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกันทหารอเมริกันที่เข้ามาพักผ่อนที่บ้านเราครับคุณอภิรักษ์ครับ
17: กับคุณมนตรีวันนี้เรื่องสวหรือเรื่องในสภาจะเอาตรงไหนขยายกันก่อนมั้ยครับ
16: เอาเพื่อที่จะหลบกระแส
17: แล้วจะเอาเน่
16: ฟีเวอร์เพราะฟีเวอร์จริงๆ
17: เอาคุณวิสุทธ์หน่อยก็ได้คุณวิสุทธ์เราก็ชื่นชม
16: มนตรีฮะไม่ใช่วิสุทธ์นะฮะ
17: เอาคุณมนตรีขอไว้ฮะ
16: คือทุกการเคลื่อนไหวทุกที่ทุกแห่งทุกทางเนี่ยแล้วก็เอาละจะอินไม่อินก็ตามนะแต่ก็ถือว่าเป็นความสุขของคนไทยในช่วงที่มันมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะถ้าเราส่องเข้าไปในโซเชียลเราก็จะได้เห็นความคึกคักประมาณสักนะไม่ต่ำกว่า 2-3 วันล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนผมคนหนึ่งในช่วงหลังเนี่ยเราก็อายุปูนนี้แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วก็ใช้วิธีการท่องโลกผ่านโซเชียลก็จะได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวต่างๆความคึกคักนะไทม์สแควร์เป็นยังไงใครมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ใช่คือคนไทยในประเทศนะก็เราก็วัดระดับความสนใจได้ในระดับที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันเนี่ยยิ่งคนไทยที่ต่างประเทศนะฮะไปปลุกนะคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราด้วยผมเห็นคลิปบางคลิปอ่ะก็ระดมกันนะทั้งคนไทยนะคนพี่น้องสปป.ลาวและคนชาวม้งทั้งหลายแหละที่อยู่ที่อเมริกาสื่อสารถึงกันนะฮะวางแผนการช่วยเหลือกันในการที่จะต้องออกแบบเรื่องที่จะไปกดนะสนับสนุนน้องเขาแต่เข้าใจว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องไปผ่าน
17: ด่านกรรมการแล้วอยู่ที่กรรมการแล้ว
16: นี่ไงมันก็เลยวันนี้ถ้าเปิดเข้าไปดูก็จะเห็นข้อมูลหลากหลายมากมายเลยทีเดียวรุ่นใหญ่รุ่นไหนก็ตามก็ออกมาชื่นชมนะก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเป็นความสามารถของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะวัย16ปีจากประเทศไทยน้องเขาก็ทำได้ทำถึงนะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามาให้ความรู้มาให้ความเห็นกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
17: ครับก็ชื่นชมนะครับก็รอไปจนถึงรอบสุดท้ายว่าน้องเขาจะสามารถที่จะแสดงความสามารถออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้เอาเรื่องข่าวคราวในบ้านเรากันก่อนนะครับวันนี้ก็มีเส้นทางของการเดินของข่าวอย่างที่ผมได้เริ่มต้นเมื่อสักครู่ที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่จะไปจัดงานที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำครับนักข่าวก็เหมือนตั้งใจว่าเอ๊ะเรื่องนี้นายกจะตอบยังไงแบบไหนทีนี้ฝ่ายค้านที่เขาเตรียมจัดงานครับ

0: คิงพาวเวอร์ที่หลายคนก็ตั้งคำถามกันนะครับเรื่องธุรกิจกับการท่าอากาศยานกับเรื่องของสัญญาที่นะช่วงนี้เวลานี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามกันอยู่ว่าเอ๊ะคนบินเข้าคนบินน้อยช่วงโควิดอะไรกันเป็นยังไงแบบไหนนี่ก็ยังไม่ค่อยมีเห็นมีใครมาตรวจสอบในเรื่องนี้เท่าไหร่เรื่องของสว.เรื่องของทุจริตเนี่ยนะครับก็มีคนที่ดักกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาต่อเนื่องนะครับก็คือบังซุปเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาตั้งคำถามนะครับว่าใครก็ตามที่ไปหยิบข้อมูลอะไรทั้งหลายออกมาเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับข้อมูลของทางราชการแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทางฝ่ายที่เขาอยู่ตรงกันข้ามฝ่ายที่เขาตรวจสอบเนี่ยไปมาก็เหมือนเขาจะแฮปปี้เหมือนกันนะเริ่มที่จะเข้าทางเขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะแรกๆคนก็ออกมาในลักษณะเอ๊ะข้อมูลถูกข้อมูลผิดข้อมูลใช่หรือไม่ใช่เอ๊ะไปถามเจ้าตัวต้นตอที่เปิดเผยซิว่าใช่หรือเปล่าไปถามไปฟักไหมไปถามใครไหมแต่สุดท้ายมันออกแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณมนตรีครับ
1: คือถ้าดูจากข้อมูลของคุณสุภชัยใจสมุทรวันนี้พุ่งเป้านะครับไปที่คณะอนุกรรมการชุดที่26นะและชุดที่26นะทางคุณสุภชัยใจสมุทรก็จิ้มไปที่1รายชื่อนั่นก็คือรายชื่อของคุณเอกรินดอนแดงซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนชุดเนี้ยนะซึ่งนะเป็นเจ้าหน้าที่จาก DSI นะที่เป็นเข้าไปเป็นกรรมการไต่สวนชุดนี้คือเอาเป็นว่าคุณสุภชัยใจสมุทรวันนี้นะครับออกมาแถลงรายวันเหมือนกันเพราะฝั่งนู้นเขาก็มีการเปิดข้อมูลรายวันนะก็มันมีหนาไม่รู้กี่แฟ้มคุณไปรักวันนี้จะเปิดคนนี้ก็หยิบมาได้ทันทีเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาแถลงอีกรอบหนึ่งวันนี้นะประเด็นที่คุณสุภชัยหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือนะเรียกร้องให้กกต.นะสอบคณะกรรมการ
0: 26
1: ชุดที่26เหตุผลก็เพราะว่าทำไมถึงปล่อยสำนวนหัวสวเนี่ยหลุดไปถึงมือของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์และก็ใครต่อใครที่เอามาแจกแจงอยู่ณเวลานี้คุณสุภชัยเริ่มอย่างนี้บอกว่าตนได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและก็ DSI เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์และก็สื่อออนไลน์เนี่ยนำสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับของทางราชการมาเผยแพร่แล้วก็ล่าสุดทราบว่า DSI ได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามเพื่อให้สอบสวนกรณีเอกสารสำนวนชุดที่26หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วถัดมาคุณสุภชัยก็บอกว่าจากการติดตามข่าวในวันนี้ก็พบว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้นำเอกสารรายงานการสอบสวนสำนวนการไต่สวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครสว.มาแสดงต่อสาธารณะซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการระบุรายชื่อลำดับและกลุ่มอย่างชัดเจนและจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารฉบับนี้เคยอยู่ในความครอบครองของนายเอกรินดอนแดงดอนดงขออภัยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26และที่คณะกรรมการที่กกต.แต่งตั้งขึ้นโดยในขณะนั้นนายเอกรินดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของพิเศษของคดีเทคโนโลยีและก็ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นหนึ่งใน3เจ้าหน้าที่จาก DSI ที่เข้าไปเป็นกรรมการในชุดดังกล่าวคุณสุภชัยบอกอีกว่าจากการที่ปรากฏชื่อนายเอกรินในเอกสารที่หลุดไปอยู่ในมือนายพฤทธิ์จึงขอเรียกร้องให้กกต.เร่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคณะกรรมการชุดที่26ว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือตั้งใจให้เอกสารราชการหลุดรอดไปถึงบุคคลภายนอกหรือไม่หากพบว่าเป็นความผิดทางอาญาขอให้กกต.ดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทันทีนอกจากนี้ยังขอตั้งคำถามถึงร้อยตำรวจเอก

0: ชนินน้อยเล็กนะเดี๋ยวจะไปพูดถึงท่านต่อไปวันนี้ท่านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังเป็นรองเลขาธิการกกตในฐานะประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ว่าเหตุใดจึงไม่ดูแลเอกสารสำคัญให้ดีจนหลุดไปอยู่ในมือบุคคลภายนอกที่นำมาเผยแพร่ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผู้ที่นำเอกสารมาเปิดเผยอาจถูกดำเนินคดีในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนได้นะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยคุณสุประชัยก็ยังไปตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเอาเฉพาะเอกสารชุดที่26แล้วไม่หยิบอีกชุดหนึ่งล่ะชุดที่เขามีความเห็นต่างก็คือชุดที่36อ่ะมาเปรียบเทียบให้คือคุณสุประชัยข้องใจตรงที่ว่าทำไมเปิดเฉพาะชุดที่เขาบอกว่ามีความผิดและให้ส่งสารทั้ง229คนทีนี้ชุดที่36เขาเห็นต่างเขาบอกว่าให้ยกคำร้องเนี่ยทำไมไม่ออกมาเปิดบ้าง
1: คุณสุประชัยไม่รู้จริงๆอ่ะหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันไม่สุจริตอ่ะแล้วเขาก็ยืนยันด้วยตัวหลักฐานที่มันมีอยู่ก็คือเรื่องไม่สุจริตอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุประชัยจะเชื่อว่าสุจริตก็หยิบข้อมูลที่คุณสุประชัยเชื่อออกมาสิคุณสุประชัยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราหยิบ26ออกมาแล้วผิดแล้วอย่างนี้ถ้าจะชวนเนี่ยเขาไปหยิบ36ออกมาแล้วคุณสุประชัยก็ลองหยิบมาสิเผื่อว่าจะผิดเหมือนกันอ่ะบนมือ
0: เดี๋ยวจะไปเข้าทางตอนนี้กำลังตั้งคำถามว่าไอ้ชุดที่26แล้วก็มีรายชื่อกรรมการที่ดูแลสำนวนตรงนั้นเนี่ยนะออกมาด้วย1เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธแล้วนะครับว่าเอกสารที่มีการออกมาแฉกันรายวันเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะพอเป็นของจริงแล้วก็นะจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีตรวจสอบว่าหลุดออกมาได้อย่างไรใครเป็นคนดูแลนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไปเอาชุดที่36มาเนี่ยก็คุณสุประชัยก็จะเจออาจถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกันอ้าวได้มาเหมือนกันได้มายังไงใครให้เนี่ยนะมันก็เลยจะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเห็นท่านตอบคำถามในเรื่องนี้ช่วงเช้าๆวันนี้ก่อนที่จะเข้าประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนั่นนะครับนักข่าวเขาก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่มันหลุดออกไปและ DSI เนี่ยตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นพันตำรวจตรีอะไรเอ่ยยุทธนาแพรดำท่านต้องตั้งหลักให้ดีนะฮะเพราะว่าตอนนู้นท่านก็รับบทหนึ่งนะฮะในยุคที่มีพันตำรวจทีวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีคุณภูมิธรรมเวชชัยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษนะท่านก็แข็งขันวันนี้ท่านก็นะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะแต่มันหนังมันเป็นคนละม้วนแล้วไงนะท่านก็จะต้องรับอีกบทหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตั้งคณะกรรมการสอบก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีนะกรณีที่พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมยอมรับว่าสำนวนของ DSI ในเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นสำนวนของ DSI เนี่ยมันมีเยอะนะคุณไปรักไม่ว่าจะเป็นอั้งยี่ซ่องโจรนะฟอกเงินสารพัดอย่างนะก็พอมันหลุดออกไปท่านนายกก็ตอบว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตนอยู่ที่หน่วยงานจะดําเนินการตามกฎหมายว่าอย่างไรนักข่าวก็ถามว่าข้อมูลดังกล่าวหลุดออกมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม
1: ่ถามอันนี้ชงหรือทิ่ม
0: ชงใช่ไหมนะนายกท่านก็ตอบว่าจะไปรู้ได้อย่างไรซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องทางที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้อย่างไรนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเจตนาแบบนี้ของคนที่ปล่อยเอกสารออกมานั้นน่ะอันนี้ก็ชงอีกดอกหนึ่งเป็นการมุ่งหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นะ จะให้นายกตอบเป็นอื่นได้ยังไง
1: ไม่ใช่ครับ
0: นายกตอบไม่ใช่จริงๆ นะแต่เป็น ไม่ใช่เจตนาดีแน่นอน
1: โอ้โห
0: ก็กลายเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งนะในประเด็นเรื่องของหัวสวแล้วก็มันมาถึงตอนที่ต้องบอกว่าคงไม่ต้องไปเมื่อวานนายกมีพูดอยู่คำคุณอภิรักษ์ก็เรื่องเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลนะถึงแม้นายกจะบอกอย่างเนี้ยฝ่ายที่เปิดก็ยังเดินหน้าออกมาเปิดแสดงว่าถ้าเป็นอะไรเป็นสำนวนแบบไทยๆคือถ้าเป็นหมูว่าพร้อมที่จะวิ่งชนปังตอเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วตอนนี้คุณวิรัติครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกเรื่องนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นประเด็นร้อนกันต่อ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับตอนแรกก็มีคำถามมีคำตอบในเรื่องของแหล่งข้อมูลกรณีที่มีการเชื่อมโยงสายโทรศัพท์ที่มีการไปถึงบ้านอ่างทองเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการยืนยันข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงซึ่งก่อนอันนี้เคยมีการตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าถ้าหากมีการทำถามเมื่อเช้ากินข้าวอะไรกันยังไงจะจำได้ไหมหรือถ้าจะพิมพ์เป็น Excel เนี่ยไม่ถึง10นาทีก็ทำได้วันนี้ผู้น้องกรวีปิศนานันทกุลตอบอีกแบบหนึ่งอย่าเรียกอีกแบบหนึ่งก็เลยครับแล้วกันครับตอบในเรื่องนี้ก็แล้วกันว่าเคยรับสายและพูดคุยกับผู้สมัครสว.ช่วงการเลือกตั้งระดับประเทศ24-26มิถุนายน67นี่อันนี้ Post Today เข้ามาลงครับแต่ยืนยันแค่การติดต่อกันก็ไม่ได้หมายความว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แล้วก็บอกว่า calling lock calling lock เนี่ยหมายถึงเขาเรียกภาษาไทยเรา calling lock รายงานการโทรเข้าโทรออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์การทุจริตได
8: ้
7: ถ้าจะกล่าวหาต้องมีหลักฐานถึงการสั่งการการจ่ายเงินหรือเส้นทางเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนคุณกรวีชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับผู้สมัครสวในอ่างทองตั้งข้อสังเกตเรื่องพิกัดโทรศัพท์และตั้งคำถามต่อการเผยแพร่เอกสารราชการอื่นๆจากสำนวนที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมถึงข้อเสนอให้มีการสอบบันทึกการโทรของนักการเมืองพรรคอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเพื่อให้เห็นข้อโต้แย้งและประเด็นหลักฐานในคดีอย่างรอบคอบเรื่องนี้พอข้อเท็จจริงเปลี่ยนคุณมนตรีก็ต้องยอมรับ
8: ครับ
7: วิธีการตอบวิธีการอธิบายก็เปลี่ยนตอนแรกๆก็ตั้งคำถามไม่จริงไม่จริงใครทำส่วนของเราเราไม่รู้เราจำไม่ได้แล้วจะให้ทำหลักฐานแบบนั้นก็ใช้เวลาในการทำ Excel ไม่นานแล้วพอนักข่าวถามถึงเรื่องของจริงของไม่จริงก็ทางบ้านนี้ก็ตอบว่าหน้าที่ในการพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงก็คือหน้าที่ของฝ่ายที่เขากล่าวหาแต่นะตอนนี้คนที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในพรรคเดียวกันก็ออกมายืนยันแล้วนี่ว่าข้อมูลมันจริงวิธีการเล่าก็จะเล่าเป็นอีกแบบนึงละคุณมนตรีฮะ
8: ผมเติมให้ครบอีกสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวเพราะเมื่อสักครู่นะฮะเราพูดถึงชื่อท่านแต่ไม่ได้เอาข่าวที่ท่านได้ออกมาสื่อสารในวันนี้นะก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ครบถ้วนกระบวนความพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะท่านได้มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการไปร้องทุกข์ต่อกองปราบท่านบอกว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมก็คือเมื่อวานนั่นนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI เข้าร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนนะของกองปราบนะกรณีที่นะเอาท่านแจกแจงตามฐานความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับภายในเอกสารราชการแล้วก็ยกประมวลกฎหมายยามาหลายมาตราเลยทีเดียวและในการไปแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมกับได้มีการแจ้งรายละเอียดพฤติการของกลุ่มคณะบุคคลที่มีการนำเอาเนื้อหาข้อมูลเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวและหัวสวนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะนะก็ในครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดถัดมาประเด็นที่สองท่านบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อดูต้นตอที่มาการหลุดของเอกสารข้อมูลหลักฐานทางคดีว่าไปสู่สาธารณะได้อย่างไรนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่อย่างใดเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเนื่องจากพยานเอกสารมันหลุดออกไปเช่นนั้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะก็หนึ่งไปร้องทุกข์ต่อกองปราบเพื่อดำเนินการเรื่องนี้สองตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสามก็ยืนยันว่าการดำเนินการตรงนี้นั้นนะครับอาจจะมีคนไปมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากท่านบอกยืนยันว่าไม่ใช่นะก็น่าจะจบนะเรื่องนี้คุณนายพิรักษ์แล้วก็รอว่ากกต.นะแรกๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมฟังคุณอภิรักษ์กับคุณวิสุทธ์นะก็ตอนแรกคิดว่ามาเป็นแบบคือจบแล้วอ่ะตั้งแต่วันที่18แล้วก็ทอดเวลาไปอีกสักระยะหนึ่งประจวบเหมาะกับคนนั้นไม่ว่างคนนี้ไม่สะดวกก็เลยถือโอกาสเอาช่วงจังหวะเวลาเนี้ยให้กกต.แต่ละท่านไปทำคำตัดสินของแต่ละคนเพื่อที่จะมาอ่านมติกันในวันที่28นะทุกอย่างเนี่ยอธิบายเหตุผลอะไรครบนะคิดว่าคงจะเร็วขึ้นและการที่เร็วขึ้นนั้นเนี่ยคนก็ไปจับทางว่าเอ๊ะมันคงจะเป็นการแก้ลำแก้ทางหรือเปล่าเพราะขืนปล่อยเอาไว้อย่างนี้นั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีสำนวนมีอะไรอยู่ในมือครบทั้งหมดเนี่ยทยอยเปิดออกมาแบบรายวันนะฮะมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะจะได้จบกันเท่านี้แต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนนะผมเนี่ยเดานะคุณพิรักษ
7: ์
8: เดาว่าถ้ามันออกมาในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะมันโอ้โหปัญหาประเดประดังมันจะเป็นฟางอีกเส้นหนึ่งหรือเปล่าที่ หย่อนลงมาในความรู้สึกของคนที่เขาติดตามข่าวสารและถ้ามันไม่ตรงไม่ตรงใจไม่ตรงกับสิ่งที่คาดการเอาไว้และมันไปอีกทางเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อเอามาเทียบชั่งน้ำหนักดูแล้วระหว่างที่ข้อมูลเนี่ยซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นตลาดเขาก็บอกว่าตลาดก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆไปหมดแล้วและก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเซอร์ไพรส์ไม่ต้องมีอะไรที่จะเป็นปัญหามากไปกว่านี้อีกจะเปิดก็เปิดไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่แล้วเมื่อเทียบกับถ้าจะไม่ให้เปิดในสิ่งที่เหลือส่วนที่เหลือแล้วก็ปิดจบนะฮะโอ้ความรู้สึกที่มันกำลังพุ่งขึ้นมาถึงขีดสุดเนี่ยมันจะทำให้เป็นปัญหามากกว่าหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเดาทางตรงเนี้ยผมเดานะเรียนท่านผู้ชมนะเดาว่าก็ถ้าตัดสินตอนนี้ก็ปล่อยให้ผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้น้ำมันกำลังเชี่ยวสถานการณ์มันกำลังร้อนก็ให้มันเย็นลงสักหน่อยหนึ่งให้อะไรต่อไม่อะไรมันคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็พอถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะบวกไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับคุณอภิรักษ์ครับ
7: ถ้ามองในแง่ของคนที่กำลังจะต้องตัดสินน่ะซื้อเวลาไปอีกหนึ่งสัปดาห์เผื่อว่าจะมีเนเน่รอย่อขึ้นมาอีกสักสองวันสามวันสี่วันหรือจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาคุณมนตรีลองนั่งนึกดูสิว่ามันน่าจะมีเรื่องที่แรงๆหนักๆแล้วกลายเป็นว่าคนก็ลืมกันไปกลบกันมาไม่รู้กี่วันต่อกี่วันแล้วอย่างวันเนี้ยแม้ว่าเรื่องมันอาจจะเลยกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาตามมาซ้ำหน่อยอย่างกรณีกลุ่มสวสำรองวันนี้เนี่ยออกมาที่กกต.ครับกล
8: ุ
7: ่มนี้ก็มีทางพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วคุณธนวัฒน์ศรีสุขตัวแทนกลุ่มสวสำรองเนี่ยก็มายื่นหนังสือขอให้ดำเนินการกรณีหัวสวส่งไปยังศาลฎีกาอย่างสุจริตเป็นไปตามพยานหลักฐานทางฝั่งนี้ก็บอกว่าเดิมเนี่ยก็จะนัดชี้28ล่าสุดเมื่อวานที่เลื่อนออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกเท่าไหร่กกต.เนี่ยได้รับความเชื่อถือรั้งท้ายที่มีการสำรวจอยู่ที่ 3.48% เนี่ยเกือบเท่ากับ0เนี่ยอยู่ได้ยังไงทั้งที่มีงบประมาณปีละหลายพันล้านบาทส่วนกรณีอันนี้กลับมาขยี้ครับกรณีที่แสวงบุญมีเลขากกต.ที่บอกมาตรา226ที่ต้องตีความครบ3องค์ประกอบเรื่องนี้นักวิชาการนักกฎหมายหลายคนออกมาท้วงแล้วนะตีความเหมือนกับไม่ได้เป็นเลขากกต.ทางฝั่งนี้เขาบอกว่ามีพฤติการเหล่านี้มาตลอดนายแสวงทำให้สังคมสับสนตั้งแต่หัวสว.ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นบอกมีโพยไม่ผิดนำโพยเข้าไปได้ซึ่งต้องขอทำความเข้าใจย้ำว่าโพยที่พูดไม่ใช่โพยธรรมดาคือโพยที่จัดตั้งนะพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าจดแล้วจะลืมเบอร์นู่นเบอร์นี่ก็พอได้แต่ออกมาเป็นชุดเนี่ยต่อมาก็บอกว่าตกลงกันได้แลกคะแนนกันได้ไม่มีความผิดตราบใดที่ไม่มีเส้นเงินมาเกี่ยวข้องผู้สมัครก็เอาเรื่องนี้ไปอ้างศาลก็บอกว่านายแสวงทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะแค่ตกลงกันก็มีความผิดทางนี้ก็บอกว่าฝากถึงกกต. 7คนให้ใช้วิจารณญาณให้ดีเป็นตัวของตัวเองอย่าเป็นหลงคารมของนายแสวงเดี๋ยวจะพาเข้าคุกเข้าตารางกันหมดทีนี้ก็มีเหมือนกับมีคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมล่ะก็เห็นออกมาให้ข้อมูลแล้วผมก็เห็นคุณกิตติสิงหาปัตตนีก็ออกมาโพสต์ถึงข้อความของนายชวนจดหมายของนายชวนถึงนายณรงค์กลั่นวารินครับค
8: ุ
7: ณชวนบอกว่าตามที่ผมได้สนทนาได้พบกับท่านก็คุณชวนก็พูดถึงตัวท่านเองอ่ะในฐานะของนักการเมือง18สมัยนับตั้งแต่2512เป็นประจักษ์พยานได้ว่าเลือกตั้งส.ส.ทุจริตเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ยังไม่สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้แม้แต่รายเดียวนอกจากนี้ยังมีการหัวสว.คำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.ด้วยคุณชวนท่านบอกว่าพฤติการดังกล่าวนอกจากที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติไม่สุจริตเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทการเมืองปัจจุบัน ลุกลามไปถึงราชการทำให้ทุจริตประพฤติมิชอบทั่วทุกหย่อมย่ามีความพยายามในการครอบงำองค์กรอิสระแม้ในทุกองค์กรจะประกอบด้วยคนดีและไม่ดีแต่ก็เชื่อมั่นว่าความเป็นคนดีและมีประสบการณ์ผ่านตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาของท่านจะเป็นความหวังให้สุจริตชนทั่วประเทศขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะในการทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรักษาความถูกต้องชอบธรรมให้บ้านเมืองกล้าหาญปราศจากอคติทั้งมวลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อผาสุขของประชาชนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งในชวนหลีกภัยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณมนตรี
8: ครับ
7: จดหมายน้อยของคนโตอ่ะจะทำให้อำนาจที่มีอยู่ในมือของกกต.เนี่ยเดินไปในทิศทางที่ผมไม่ใช้คำว่าถูกหรือผิดนะทิศทางในกระแสหรือสวนกระแสเนี่ยอันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าอันไหนคือกระแสอันไหนคือกระแสเนี่ยอันนี้แต่ว่ากกต.คงก็คงจะต้องบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ที่กระแสอยู่ที่พยานหลักฐานเป็นหลักบ้างครับคุณมนตรี
8: ครับก็คุณชวนท่านตอนหลังท่านเขียนจดหมายน้อย
7: บ่อยเหมือนกันนะ
8: ไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะให้สติหรือว่าให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าก็คงอาจจะเป็นช่องทางเดียวที่มีอยู่ณเวลานี้ท่านจะไปใช้ช่องทางอื่นเนี่ยก็ในสภาก็คงไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มากมายนักเพราะว่าประชาธิปัตย์มี21เสียงและในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้2สมัยอดีตประธานรัฐสภา2สมัยก็น่าจะเห็นว่าเป็นช่องทางที่จะทำได้ง่ายที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ทีนี้ผมยังอยู่ที่เรื่องของกกต.แต่เป็นเรื่องอีกประเด็นออกจากเรื่องของหัวสว.นะครับซึ่งหัวสว.นั้นเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานได้แจกแจงไปว่ายังไม่ได้นัดหมายก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามปฏิทินเดิมหรือไม่ที่ถ้ายึดเอาตามปฏิทินเดิมเนี่ยผมแวะต่ออีกสักนิดหนึ่งก็คือท่านกกต.ท่านหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกรอบเวลาการทำงานที่มีการประชุมกันสัปดาห์ละครั้งเกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.ในทุกวันจันทร์แล้วท่านก็ไล่ไปว่าอีก4ครั้งก็จบนักข่าวก็ไล่ตามปฏิทินก็คือจบภายในเดือนสิงหาคมพอจบภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยแสดงว่าการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาตามข้อเขาเรียกอะไรเจ็ดข้อหาหรือ7ไอ้ที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้7เรื่องนั้นน่ะ7หัวข้อมันก็จบแล้วคนก็ทึกทักเอาว่าโอ้ถ้าจบตั้งแต่ภายในเดือนถัดไปนะวันที่31สิงหาคมเป็นวันจันทร์เนี่ยเป็นวันประชุมประจำสัปดาห์ของกกต.ในเรื่องนี้ก็คาดว่าคงจะลงมติในวันนั้นแต่ปรากฏว่ามีกกต.คุณอะไรสักท่านขออภัยผมเคยนะเห็นท่านได้สัมภาษณ์ไว้ยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาการทำงานว่าถ้าพิจารณาจบสิ้นหมดแล้วนะก็จะทอดจะทิ้งเวลาไว้1สัปดาห์เพื่อให้นะกกต.แต่ละท่านไปทำคำตัดสินของแต่ละท่านถ้าเหมือนกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญก็คือ
7: ทำ
8: คำว
7: ินิจฉัย
8: ส่วนตนแล้วก็เอามาประชุมเพื่อที่จะลงมติในอีกสัปดาห์หนึ่งคนก็เผื่อเหลือเผื่อขาดว่าถ้าอย่างนั้นก็ประมาณสักสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับก็คงไม่หนีจากนี้แต่ทีเนี้ยเอกสารของกกต.สำนักงานกกต.ที่แจกแจงเมื่อวานเนี่ยก็เพียงแต่บอกว่าไม่ใช่ตามที่เป็นข่าววันที่28ยังไม่มีส่วนจะเป็นเมื่อไรอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นคือในส่วนของสำนักงานแต่ถ้าย้อนไปที่กกต.ท่านให้กรอบเอาไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนกันยายนทีนี้ต้นเดือนกันยายนเนี่ยคุณวิรักรัมมันก็จะมีสภาวันนี้เรื่องของการกู้เงินนะ400ล้านบาทพอต้นเดือนกันยายนนะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี70วันที่7ถึง9กันยายนจังหวะเวลานั้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาในเรื่องของมติกกต.เลยหรือเปล่าทีนี้ตัดภาพกลับมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งของกกต.ในวันนี้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดหมายเอาไว้แล้ววันก่อนเนี่ยประชุมวันพุธครั้งที่แล้วที่ศาลท่านให้ฝ่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของ QR code แล้วก็บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแต่ศาลท่านก็ยืนยันว่าไม่ขยับไม่เลื่อนคือการไต่สวนนะนั่งออกมานั่งบัลลังก์ไต่สวนเนี่ยยังเป็นไปตามกำหนดเดิมคือ26สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ร่วม3ชั่วโมงนะถ้าดูจากข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านเรียกพยาน5ปากนะเป็นพยานที่ศาลเรียกนะที่ออกนั่งบัลลังก์ในวันนี้ก็ไล่ไปตั้งแต่เลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญเมนะฮะคุณนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการชำนาญการของสำนักงานกกต.คุณวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและอีก2ท่านเป็นตัวแทนจากบริษัทเอกชนก็รวมแล้วเป็น5ปากที่ศาลท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไต่สวนนั้นเนี่ยทางกกต.ก็มีการขอศาลนะฮะซึ่งศาลท่านก็ให้นั่นก็คือนะฮะก็มีตัวแทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากกกต.ผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งขอไม่ให้พิจารณาโดยเปิดเผยซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งซึ่งในบัตรเลือกตั้งทั้งสองแบบประกอบด้วยมาตรการป้องกันปลอมแปลงการทุจริตบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่หลายวิธีหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการการทำบัตรเลือกตั้งที่จะป้องกันการปลอมแปลงอาจทำให้มาตรการป้องกันเสื่อมประสิทธิภาพกระทบกับเสถียรภาพทางการเมืองทำให้การเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นนะฮะศาลท่านก็นะบอกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะศาลจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี้และเห็นควรกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาตามพรบว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลนะและให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาเป็นบุคคลที่ศาลอนุญาตเท่านั้นรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดก็ไม่รับก็เหมือนรับนะแล้วก็ห้ามเอาไปเปิดเผยด้วยเพราะในกระบวนการวันนี้นอกเหนือจากพยานทั้ง5ปากแล้วนั้นเนี่ยทางศาลยังอนุญาตให้กกต.นะครับสาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งด้วยดังนั้นจะได้เห็นนะหลังใช้เวลาประมาณร่วม3ชั่วโมงตามข่าวในการไต่สวนพยาน5ปากและสาธิตเรื่องของการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งจะเห็นเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยผมเห็นคลิปภาพนะขนบัตรขนหีบบัตรเลือกตั้งนะออกมาจากศาลและไม่มีใครให้สัมภาษณ์นะเพิ่มเติมเพราะว่าศาลท่านได้กำชับเอาไว้แล้วและวันนี้น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วเพราะว่าตามรายงานตามข่าวเนี่ยศาลท่านนัดประชุมจัดทำคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนะวันจันทร์เลยนะครับคุณรักซึ่งปกติเรามักจะไม่ค่อยมีอย่างนี้ในวันจันทร์สำคัญจะเป็นวันศุกร์แล้วก็จะอ่านคำวินิจฉัยในเวลาบ่าย2โมงวันเดียวกันอ่ะนี่คือไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด QR โค้ดรับไม่รับ28กันยายนมีคำตอบครับคุณรักครับ
9: คุณมนตรีเนชั่นเขาสรุปประเด็นเรื่องที่ขออนุญาตกระโดดมาเอาข้อมูลประกอบหน่อยว่าไอ้ข้อมูลสวเนี่ยที่หลุดเนี่ยข้อมูลหัวเนี่ยหลุดมาช่วงไหนครับเนชั่นเขาเปิดประเด็นนี้ครับบอกว่าหลังจากที่ไอรอออกมาค่อยๆปล่อยข้อมูลว่ามีผลการสอบคดีหัวสวและพร้อมนำมาเปิดเผยถ้าหากกกต.ไม่ยื่นฟ้องต่อศาลโดยทางนี้เขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรุจพลนวรัตน์ยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงเป็นสำนวนของกองคดีการเงินธนาคารการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สงสัยว่าออกมายังไงโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงว่าใครคุณมนตรีเล่าไปบ้างแล้วเนี่ยใครที่ทำเอกสารหลุดออกไปหรือมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างรวมทั้งอธิบดี DSI เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐมนตรีบอกว่าเอกสารเกิดขึ้นจาก ในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนนี่ผมเอาออกมานั่งขยี้ให้ได้เห็นนะว่าเวลาเขาชี้กันไปชี้กันมาจะได้มีดิจิตอลฟุตปรินท์ด้วยเนี่ยอย่างไรก็ดีเอกสารที่นำมากล่าวอ้างโชว์บนเวทีเสวนาที่มารวยการ์เด้น23สิงหาคมโดยเอกสารบอกว่าเป็นของคดีฟอกเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษ8ธันวาคม68ทีนี้เมื่อไล่ลำดับเวลาแล้วเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมในช่วงในสมัยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยพ้นจากตำแหน่ง19กันยา68ครับแต่วันที่ของในเอกสารคือ8ธันวาคมซึ่งเป็นหลังจากที่พันตำรวจทวีพ้นจากตำแหน่งไปแล้วและขณะนั้นมีพลตำรวจโทรุทธพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วคือถ้าเอาความจริงเนี่ยถ้าเอกสารมันตีตาในตีเวลาในช่วงของท่านรุทธพลน่ะก็คือในช่วงรุทธพลนั่นแหละแต่ว่าใครจะออกมาชุดไหนเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึง
8: ครับ
9: ทีนี้คดีวสวของเดซัยเกี่ยวกับอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยมีมติสั่งฟ้อง28พฤศจิกายนส่งไปยังการวันที่8และอัยการฝ่ายคดีอาญา1กับมีคำสั่งกลับมา16มกราคม69ให้สอบเพิ่มโดยรอเอกสารหลักฐานจากกกต.ไปประกอบซึ่งช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาของรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจตรีรุทธพลครับนี่ข้อมูลจากอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าจะบอกว่าร่วมมาในสมัยท่านทวีเนี่ยไม่ใช่นะทั้งสองอันเนี่ยที่มันลงวันที่ทั้งสองอันคืออยู่ในช่วงของท่านรุทธพลทั้งคู่ฮะคุณมนตรีฮะ
8: ครับเราคงต้องพักกันก่อนนะครับคุณอภิรักษ์เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
9: ครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
11: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทย

0: www.thaipbs.net
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจับแล้วมือโพสต์ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรีเป็นคนทำเสื้อกีฬาสีให้กับโรงเรียนแต่ทำไม่ทันจึงต้องการให้โรงเรียนเลื่อนการจัดงานจันยาแก้วนุ้ยแรงครับ
1: ความคืบหน้ากรณีมีผู้ไม่หวังดีโพสต์ข่มขู่เตรียมใช้อาวุธปืนยิงในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีตรงกับช่วงวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแก่คณะครูทางโรงเรียนจึงต้องสั่งปิดการเรียนการสอนจนล่าสุดบ่ายวันนี้พันตำรวจเอกพันลบสุริยกุล ณ อยุธยารองผู้บังคับการตำรวจจังหวัดได้สั่งชุดสืบสวนนำตัวหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ตรวจสอบชื่อตำรายที่ส่งข้อความเข้ามาพบเป็นสาวรายนี้แต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นบ้านพักพบโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องมีการลบข้อความไปทั้งหมดแล้วจึงได้ตรวจสอบและกู้คืนข้อความทั้งหมดพบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นต้นเรื่องทั้งหมดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าหญิงสาวคนดังกล่าวให้การรับสารภาพสาเหตุมาจากไม่พอใจโรงเรียนเรื่องการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งสาวรายนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่ทำให้ไม่ทันจึงได้สร้างสถานการณ์ด้วยการส่งลายข้อความเข้ามาข่มขู่เพื่อต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนการจัดงานกีฬาออกไปเป็นยาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
0: โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศปิดเรียนฉุกเฉิน2วันหลังพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านประเวศกรุงเทพมหานครปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่27-28สิงหาคมนี้หลังตรวจพบข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนทางโรงเรียนประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงมีคำสั่งให้ผู้ปกครองเดินทางมารับนักเรียนกลับบ้านทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เบื้องต้นโรงเรียนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อความดังกล่าวมาจากบุคคลใดรวมถึงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้ส่งข้อความมีเจตนาจะก่อเหตุจริงหรือเป็นเพียงการข่มขู่แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนจึงเลือกใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวหากผลการตรวจสอบพบว่าสถานการณ์คลี่คลายและไม่มีภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของโรงเรียนโรงเรียนมีแผนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่31สิงหาคมนี้ทางนี้โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศและข้อมูลของทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันไฟเขียวย้ายการจัดงานพืชสวนโลกโคราชปี72จากอำเภอคงไปปากช่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาปี2572ว่าจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานและเตรียมขอใช้งบกลางสำหรับการจัดทำแผนแม่บทหรือมาสเตอร์แพลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระยะยาวทั้งนี้ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ประชุมคณะกรรมการยังยืนยันใช้อำเภอคงเป็นพื้นที่จัดงานหลักก่อนจะมีการทบทวนความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอำเภอปากช่องในเวลาต่อมาผลการศึกษาของสภาพัฒน์เห็นว่าอำเภอปากช่องมีความเหมาะสมและมีความพร้อมมากกว่าโดยพื้นที่เสนอจัดงานมีขนาด875ไร่อยู่ในความดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่มีภาระการจัดซื้อที่ดินขณะที่สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและอยู่ใกล้แหล่งน้ำจากเขื่อนลำตะคองสอดคล้องกับข้อกำหนดของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศและองค์การนิทรรศการนานาชาตินอกจากนี้อำเภอปากช่องยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวทั้งระบบคมนาคมการเข้าถึงพื้นที่สาธารณูปโภคสถานพยาบาลและที่พักรวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงการจัดงานได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมทั้งนี้มหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาปี2572หรือโคราชเอ็กซ์โป2029เป็นมหกรรมพืชสวนโลกระดับ A1 มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573รวม110วัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 ย FM 30 Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale By Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อน

0: โรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆสนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมและคุณมนตรีทําหน้าที่วันนี้เนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะครับวันนี้ก็มีเรื่องพิจารณาด่วนนะครับพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านพลังงานวงเงิน400,000 ล้านท่านรองเอกนิติก็พูดถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงทุกข้อสงสัยตัวเลขไตรมาส2ยืนยันว่าวิกฤตมีหลายรอบครับน้ำมันแพงดุลบัญชีขาดดุลกว่า600,000 ล้านในไตรมาสเดียวผลกระทบขยายตัวเป็นคลื่นวิกฤตพลังงานแพงค่าครองชีพเงินเฟ้อพุ่งสูงนี่ผมใส่ดอกจันก่อนนะครับ
5: ครับ
4: ตกลงน้ำมันหายน้ำมันแพงน้ำมันมีเรือมีรถอะไรเนี่ยเจอหรือยังครับว่าใครไปจัดกงจัดการอ่ะนี่ดอกจันแยกกันมาก่อนท่านเอกนิติบอกว่าเป้าหมายของพรก.1ประคองประชาชนเศรษฐกิจปัจจุบัน2กระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานสะอาดรวดเร็ว3ดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณก็มีระเบียบมีเกณฑ์ในการคัดกรองอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันครับคุณกรจาตุศรีคุณกรนะครับจาติกะวณิชท่านก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการกู้ยืมเงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคือคำวินิจฉัยว่าในการกู้ออกพรกนั้นทำได้แต่อำนาจในการพิจารณาว่าเราควรทำหรือไม่อยู่ในห้องนี้ครับคุณกรบอกว่า1ปัญหาเศรษฐกิจเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่แม้ว่าจะมีการสรุปคำวินิจฉัยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีการพิจารณาถึงความเห็นผู้เชี่ยวชาญอีก4คนเป็นสิ่งที่ควรรู้คุณกรบอกว่าอ้างกรณีศาสตราจารย์ดร.อรพินบอกว่าแม้พรก.ฉบับนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศชะลอตัวแต่เติบโตในระดับต่ำมันไม่ถึงขั้นร้ายแรงไม่เหมือนต้มยำกุ้งไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ไม่เหมือนโควิดครับคุณกรย้ำตั้งแต่รอบโน้นจนมาถึงรอบนี้2ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันของประชาชนของประเทศคืออะไรปัญหาณตอนนี้ไอ้เงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยมันแก้ได้ไหมปัญหาณวันนี้มันคือโครงสร้างรายได้ของประชาชนลดลงโตช้าของแพงทีนี้พรกนี้ใช้เงินแก้ไขปัญหาเนี่ย4เรื่องนี้ได้หรือไม่3จำเป็นเร่งด่วนไหมทั้งการติดตั้งโซลารูฟท็อปเนี่ยถ้าคุณมนตรีถ้าผมได้เงินแล้วมีแผนที่จะไปลดค่าฟงค่าไฟจากการติดตั้งเนี่ยผมว่าหลายคนใช้ครับ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนเนี่ยมันจะทำได้จริงไหมแล้วมันด่วนอย่างนั้นหรือ 4ครับจะกระทบยังไงกับสถานะการคลังของประเทศและหนี้ของประชาชนครับดังนั้น

0: ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยหน้าที่ก็คือการพิจารณาตามความเหมาะสมก็คุณกรณ์ก็เปิดแล้วหลังจากนั้นครับหลายคนก็เอาเป็นว่าก็ขยี้ในประเด็นเดิมๆนี่แหละแต่แม้ว่ารัฐบาลจะเดินหน้าเนี่ยแต่ผมว่ามันก็คงสามารถที่จะลงในเชิงรายละเอียดว่าอันไหนควรไม่ควรก็รอการอภิปรายกันต่อไปฮะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: คุณมนตรีฮะ
1: ไปค้านเขาเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ว่าเกรงว่าเอ๊ะนะอย่างคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็อภิปรายเป็นคนแรกในขณะเดียวกันก่อนที่จะเข้าประชุมก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเอาไว้ก่อนหน้านั้นด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับภาพรวมภาพใหญ่คือเกรงว่าการใช้เงินกู้ก้อนนี้นะครับเมื่อไม่มีแผนอะไรที่ชัดเจนนะครับก็เกรงว่ามันจะกลายเป็นว่าเป็นเค้กที่กระจายให้กับผู้รับเหมาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการเพิ่มภาระให้กับลูกหลานในอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงิน 200,000 ล้านบาทก้อนหลังเนี่ยนะว่าจะนำไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นเพียงการนำโครงการต่างเช่นโซลาเซลล์ตามพื้นที่ข้างทางหรือโซลาเซลล์ในภาคเกษตรมารวมไว้ในโครงการแล้วก็ยอมรับว่าโซลาเซลล์ภาคการเกษตรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการลดค่าไฟแต่ยังมีเงินกองทุนและช่องทางงบประมาณอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้จึงอาจไม่จำเป็นต้องตราเป็นพ.ร.ก.กู้เงินนะก็เขาก็ยังติดใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานตรงนั้นเนี่ยมี2ประเด็นก็คือประเด็นแรกความจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็ผ่านมาหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เห็นว่ามันด่วนจริงไม่จริง2ก็คือเมื่อยังไม่มีความชัดเจนอะไรตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อนะครับให้กับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐบาลและสุดท้ายก็คือเมื่อมันเป็นหนี้ก็ต้องเป็นภาระร่วมที่จะต้องจ่ายในอนาคตคุ้มไม่คุ้มก็ถือว่าฝ่ายค้านเองก็ได้นะฮะอภิปรายเนื้อหาต่างๆนะโดยแยกออกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คือแม้ศาลจะอนุวินิจฉัยว่าทำได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ตั้งเป็นประเด็นว่าที่ศาลท่านวินิจฉัยนั้นเพราะว่าเป็นอำนาจนะตามวรรคหนึ่งนะในขณะเดียวกันรายละเอียดที่อยู่ในอีกวรรคหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านก็ยังจะอภิปรายเพื่อที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบนะและก็จะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับในสภามีตรงไหนต้องเติมกันอีกไหมครับคุณวิสุทธ์นะ
1: นะก็
0: แต่คุณมนตรีขอไปฮะขอไป
1: ไม่น่าจะมีอะไรที่จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของสมัยประชุมนะก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวตรวจสอบดูอีกทีนะคุณมิรักว่าได้มีการลงมติไปหรือยังเพราะผมเห็นคุณกรจาติกวันนี้ที่คุณมิรักพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นก็ประกาศชัดเจนว่าฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยนะครับพอไม่เห็นด้วยก็จะต้องยกมือไม่ใช่งดออกเสียงก็ต้องยกมือไม่เห็นด้วยแต่ไม่ว่าใครฝ่ายค้านจะไม่เห็นด้วยรัฐบาลซึ่งมีเสียงข้างมากอยู่แล้วเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ทีนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันน่าจะเข้มข้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวันนี้เพราะเป็นเรื่องของกระทู้ถามสดและปัญหาที่ถูกหยิบจับขึ้นมาตั้งเป็นตุ๊กตาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่2วันก่อนแล้วก็คือเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้การรับมือการรับรู้การอะไรทั้งหลายแหละก็ยังเป็นประเด็นแต่สิ่งที่เราได้เห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการจัดทัพในพื้นที่ภาคใต้เสื้อใหม่โดยเฉพาะที่สื่อเขาใช้คำว่านายกสั่งยกเครื่องก็ตอนนี้ยกเครื่องทั้งหมดตั้งแต่ส่วนกลางเลขาธิการสมช.ก็เปลี่ยนใหม่ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ยังเปลี่ยนนะก็ถือว่าต้องรอดูว่าเปลี่ยนแล้วตั้งหลักต่อจากนี้มันอาจจะเดินหน้าไปต่ออย่างไรเพราะมุมมองความเห็นของนักวิชาการในพื้นที่เขาก็ยังตั้งคำถามไปที่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องประสิทธิภาพการทำงานนะว่าจัดคนถูก

0: 500,000กว่าสักปี2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้กลายมาเป็นว่ามาลดตัวเลขให้เราอ้างอิงกันอยู่ที่ 300,000 กว่าทีนี้ประเด็นในโลกออนไลน์ยังตามกันอยู่เรื่องของเฮลิคอปเตอร์กราดหรือไม่กราดยิงเนี่ยยังเห็นรีพอร์เตอร์เขาลงต่อเนื่องทีนี้ครับวันนี้เนี่ยที่สภาก็มีกรรมาธิการความมั่นคงครับขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของความสงบในพื้นที่แล้วก็กรณีที่มีข่าวกระแสข้อมูลว่ามีเฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเกือบจะเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือจะเป็นเรื่องที่จริงไม่จริงหรือจริงส่วนไหนยังไงนะครับวันนี้ท่านสสนราธิวาสภูมิใจไทยสกริยาสิกนะครับก็ยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศครับก็ขอให้มีการตรวจสอบกรณีการรับมือกับความไม่สงบในพื้นที่อ้างอิงช่วงเวลา 22-24 สิงหาคมครับความไม่สงบในหลายจุดปัตตานียะลานราธิวาสรวมถึงสงขลาทำให้เกิดความเสียหายสะท้อนกระทบกับชีวิตประชาชนแนะนำสสในพื้นที่ครับไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงทุกรูปแบบทีนี้ครับขอทำหนังสือหารือกับกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกรรมาธิการกระจายอำนาจขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงกรณีเฮลิคอปเตอร์ยิงใส่ชาวบ้านในตำบลช้างเผือกจะแนะนราธิวาสและความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะที่สสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยคุณมนเทียนสงประชาในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงก็บอกได้รับหนังสือนะครับก็จะได้ประชุมแล้วก็จะเชิญหงในงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอนนี้ในกรรมธิการไม่มีพรรคการเมืองแล้วก็ร่วมทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นครับขณะที่สสนาเรศวาสประชาชาติท่านสสกมลศักดิ์เรวามอก็บอกว่าเหตุการณ์ก็หลายคนก็ทราบกันดีก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่สสทุกพรรคก็ร่วมคุยกันในหาทางออกงบเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาเพราะหลายรัฐบาลก็ได้ใช้งบในการจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ต้องการก็คือว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาฟังฝ่ายนิติบัญญัติและเสียงพี่น้องประชาชนเมื่อเห็นต่างจะได้หาทางออกร่วมกันเรื่องนี้ถ้าไปดูรีพอร์เตอร์ของคุณธปณีเอศรีชัยนี่เห็นล่าสุดก็มีความพยายามในการที่จะชี้แจงกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าภาพเนี่ยมันก่อนหรือหลังมันเข้าไปหลังเข้าไปก่อนภาพกระสุนเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะอธิบายกันโดยธปณีเขาก็ทำหนังสือถึงสกนราธิวาสครับแล้วก็บอกว่าเข้าจุดเกิดเหตุหลังจากพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานแล้วขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าหน้าที่กับสื่อที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอันนี้ก็จะมีการตั้งคำถามกันหนึ่งเรื่องของการเข้าพื้นที่การออกพื้นที่การเก็บภาพก่อนการเก็บภาพหลังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อท้วงติงข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นในการทำงานและการทำข่าวในพื้นที่ครับคุณมนตรี
1: ก็ยังอยู่กับเรื่องราวของทหารแล้วก็ความมั่นคงตอนต้นรายการที่เราพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับจะนำเรืออับราฮัมลินคอนนะมาแวะพักที่ไทยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าแต่ที่สำคัญก็คือนะเรือกองเรือหรือที่ว่าเป็นฐานทัพลอยน้ำตรงนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนเพื่อที่จะให้ลูกเรือได้มาฟื้นฟูกำลังพลเนี่ยเขาเสร็จภารกิจจากตะวันออกกลางไงลอยลำอยู่เป็นเวลา250วันวันนี้ทางกระทรวงกลาโหมพร้อมกับกองบัญชาการกองทัพไทยมาแถลงเลยครับคุณวิลาคัมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงนี่แหละกรณีเรือ USS อับราฮัมลินคอนจะแวะพักที่ประเทศไทยท่านบอกว่าการเยือนของเรือสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกหรือปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือไทยซึ่งเป็นภารกิจฟื้นฟูกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตะวันออกกลางมาพักผ่อนคลายหลังเสร็จภารกิจตะวันออกกลางเป็นเวลา250วันทำให้กำลังพลซึ่งทางสหรัฐระบุว่ามีความเครียดในระดับหนึ่งการอยู่บนเรือตลอด250วันเพราะฉะนั้นแวะพักที่ประเทศไทยระหว่าง 2-6 กันยายนทำให้กำลังพลได้ขึ้นฝั่งและก็ผ่อนคลายและโฆษกกระทรวงกลาโหมท่านก็ย้ำว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศการท่องเที่ยวติดท็อปของโลกการที่เรือขนาดใหญ่ขอมาแวะมาพักและเห็นความสำคัญเรื่องการใช้ประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเดินทางกลับฐานทัพเรือสหรัฐนะครับ พร้อมกับย้ำว่าไม่เป็นไปอย่างที่สื่อออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่ามีการปฏิบัติ

0: การร่วมดังนั้นขอปฏิเสธไม่มีปฏิบัติการร่วมใดๆทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบข้อตกลงระหว่างไทยและสหรัฐซึ่งมีผลประโยชน์กันแล้วและกรณีเช่นนี้ในอดีตที่ผ่านมาก็มีเรือของสหรัฐมาแวะพักผ่อนที่เมืองไทยอยู่หลายครั้งทีนี้นักข่าวก็ถามว่าต้องดูแลความปลอดภัยอะไรในพื้นที่เป็นพิเศษหรือเปล่าพลเรือตรีสุรสันต์ก็บอกว่าเป็นรูปแบบเดียวกันกับการฝึกคอบราโกเวลามีกำลังพลต่างประเทศสหรัฐเข้ามาก็จะมีการจัดทำรายละเอียดให้รับทราบระเบียบกฎหมายของประเทศนั้นๆที่ต้องปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าให้กำลังพลสหรัฐทำอะไรก็ได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นๆและเป็นสิ่งที่สหรัฐเขายืนยันและกำชับกำลังพลของเขาเช่นกันส่วนประเทศไทยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารคอยกำกับดูแลร่วมกับสารวัตรทหารสหรัฐที่ส่งมาดูกำลังพลของตัวเองถามอีกว่าเรือดังกล่าวปฏิบัติภารกิจตะวันออกกลางและมาแวะพักที่ประเทศไทยจะทำให้เกิดปัญหากับอิหร่านหรือไม่พลเรือตรีสุรสันต์ก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ผูกพันกันการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่มีข้อตกลงกันระหว่างไทยกับสหรัฐไม่ใช่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวกับตะวันออกกลางขณะที่นะครับโฆษกกองทัพไทยพลตรีวิทัยลายถมยาก็บอกว่าเราไม่ได้ให้การสนับสนุนกระสุนหรืออะไรต่างๆที่บ้านเราเพราะเป็นเรื่องอันตรายแต่เป็นการฟื้นฟูกำลังพลนอกจากนี้กองทัพเรือย้ำว่าการขอเข้าจอดเรือเราตอบรับทุกประเทศเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนรัสเซียยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกประเทศไม่มีประเทศไหนได้อะไรเป็นพิเศษมากกว่าอีกประเทศอื่นอ่ะก็ชี้แจงกันนะจะได้ไม่ต้องคือให้สิ้นสงสัยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการจะเรียกว่าเป็นการยกพลขึ้นบกไหมคุณรักก็ไม่
1: มันมีประเด็นไหมคุณมนตรีเพราะว่ามันก็แบบนี้กันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องของรายได้เข้าประเทศแล้วก็ไม่ว่าช่วงไหนยังไงเรื่องนี้ผมว่ามันพออธิบายได้กับประเทศคู่ขัดแย้งหรือเปล่าหรือว่ามันมีดราม่าหรือมีประเด็นอะไร
0: มันเพียงแต่มันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ณปัจจุบันก็คือสหรัฐกับอิหร่านและก็เป็นภารกิจที่จากน่านน้ำนู้นถ้ามาถึงไทยถ้าจะไปที่อื่นจะใกล้กว่าไหมคุณไปรัก
1: โอ้ยังไงเขาก็มาไทยอยู่คุณมนตรีเขาจะไปพักแถวไหนล่ะ
0: ไม่มีที่ไปใช่ไหม
1: ถ้ามาแถวนี้เลยจากฝั่งตรงฝั่งนี้เพื่อที่จะไปออกขวาสุดทางแปซิฟิกไปที่อเมริกาเนี่ยผ่านมาทางนี้ปุ๊บก็มีช่องแคบมาละกาผ่านมีอีกที่หนึ่งก็อาจจะไปที่แถวคลาร์กแถวฟิลิปปินส์ไหมแต่ถ้าไปอยู่ฟิลิปปินส์ทางเราน่าจะเซอร์วิสอะไรต่อมีอะไรได้ดีกว่าแล้วในฝั่งนี้ของเราค่อนข้างที่จะแน่นกว่าแต่ว่าไปอยู่แถวนู้นปุ๊บเดี๋ยวไปใกล้จีนเกินไปก็จะเป็นประเด็นที่เขาน่าจะจัดการไม่ง่ายอีกนะ
0: ก็ถือว่ากี่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ประมาณเกือบหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่าพัทยาก็เตรียมรับมือกันไว้ให้ดี
1: พัทยาช่วยชาติอีกครั้งหน
0: ึ่
1: ง
0: ช่วยชาติเศรษฐกิจจะก็อยู่บนเรือ250วันสตุ้งสตังก็คงเหลือเฟือเพราะไม่ได้ใช้เลยคุณวิลากลับก็มองในมิติของการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นที่พัทยาครับ
1: กับพวกนี้เขาเครียดมานานนะครับไอ้พวกเรือที่มีประเด็นเรื่องห้องน้ำมีปัญหาจะไม่ออกเรืออะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยเขาอั้นกันมานานจังหวะนี้แหละเขาก็น่าที่จะได้สบายตัวกันกว่า200วันที่เขา250วันมั้ง
0: 250วันฮะเกือบปีอ่ะคุณพิรัก
1: ครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
2: ครับอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
9: ป์เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับสถานการณ์ในช่องแคบพอบูสยังคงเป็นประเด็นกันอยู่ขณะเดียวกันครับสิ่งที่คุยกันในแถบบ้านเราก็คือมาลากาเป็นยังไงไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
11: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: ขณะที่เราจับตาไปที่ช่องแคบโฮมูสที่ตะวันออกกลางวันก่อนมีการประชุมเรื่องช่องแคบมาลากาและช่องแคบสิงคโปร์ครับ2-3ประเทศที่เกี่ยวข้อง ยืนยันตรงกันว่าช่องแคบโฮมุสจะเป็นอย่างไรแต่ช่องแคบมะละกาจะต้องเปิดกว้างเสรีไม่มีการเก็บค่าผ่านทางและต้องปกปักรักษาให้เป็นจุดที่เสรีภาพแห่งการเดินเรือนั้นได้รับการรับรองคำประกันอย่างเหนียวแน่นตลอดไปเป็นการประชุมความร่วมมือครั้งที่17ที่สิงคโปร์ความเคลื่อนไหว3ประเทศรัฐชายฝั่งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ส่งสัญญาณชัดเจนว่าทั้ง3ประเทศกำลังยกระดับการดูแลเส้นทางนี้ไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเหตุการณ์ช่องแคบโฮมุสทำให้เกิดความตื่นตัวมองอนาคตของช่องแคบมะละกาและช่องแคบสิงคโปร์ที่เรียก SOMS ไม่ใช่เครื่องมือการเมืองไม่ใช่จุดที่จะทำให้มหาอำนาจมาสร้างความตึงเครียดให้กับภูมิภาคแถบนี้แต่เป็นภารกิจระดับโลกที่เดิมพันด้วยปากท้องของคนทั่วโลกเพราะว่าจุดนี้คือจุดผ่านของการขนส่งทั้งน้ำมันและสินค้าสำคัญสำคัญเชื่อมระหว่างเอเชียกับส่วนต่างๆของโลกเพราะว่าข้อตกลงของ3ประเทศนี้ระดับรัฐมนตรียืนยันตรงกันครับว่าช่องแคบมะละกาไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นระเบียงที่จะต้องปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลกและคำประกันเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่าปริมาณการจราจรในช่องแคบมะละกาไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขสถิติแต่มันคือกระดูกสันหลังของระบบห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain โลกที่ล้มเหลวไม่ได้เลยนะครับถ้าล้มเหลวปั๊บนี่มันสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเพราะว่าไม่ต่ำกว่า1ใน4ของการค้าโลกสินค้าทางเรือนี่เกือบ 25% ทั่วโลกต้องผ่านช่องแคบนี้จะเรียกมันว่าคอขวดหรือจะเรียกว่ามันเป็นทางสะดวกก็ตามนอกจากนั้น1ใน3ของพลังงานโลกคือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติหรือประมาณ 33% เนี่ยถูกลำเลียงผ่านเส้นทางนี้หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมในเอเชียและทั่วโลกด้วยฉะนั้นจะเห็นเลยว่าช่องแคบมะละกานั้นแม้จะถูกปิดกั้นเพียงชั่วคราวไอ้ระบบเดิมของโลกที่สินค้ามาได้ทันท่วงทีและมาทันการมาพร้อมกันในจังหวะเวลาที่ต้องการนั้นเนี่ยถ้าหากถูกปิดกั้นแม้ในระยะชั่วสั้นๆก็จะพังทลายทันทีนะครับระบบที่มันเรียบร้อยราบรื่นมาตลอดเพราะว่าถ้าหากถูกปิดหรือมีอะไรมาสกัดกั้นการผ่านโดยปกติเรือสินค้าก็จะต้องอ้อมไปไกลถึงตอนใต้ของออสเตรเลียหรือต้องผ่านหมู่เกาะอินโดนีเซียลึกเข้าไปอีกครับซึ่งหมายถึงต้นทุนค่าขนส่งและค่าประกันภัยที่จะพุ่งสูงขึ้นเป็นหลายๆเท่าจนกระทบถึงราคาสินค้าในมือของประชาชนทั่วเอเชียและทั่วโลกเพราะว่ามันได้บทเรียนจากโฮมุสครับบทเรียนจากโฮมุสคืออะไรคือเมื่อเสรีภาพในการเดินเรือแลกมาด้วยความร่วมมือมันต้องไม่ใช่โชคนะครับแปลว่าต้องจับมือกันให้แน่นมันถึงจะรับรองเสรีภาพได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์เปิดประชุมเจฟฟี่ซิโอเนี่ยหยิบยกกรณีศึกษาช่องแคบโฮมุสมาเลยครับพูดกันตรงๆเลยว่าเราต้องเรียนรู้ว่าช่องแคบโฮมุสนั้นสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกอย่างไรมันเป็นเครื่องสะกิดและเตือนใจคนแถวนี้ว่าเมื่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนเส้นทางน้ำที่พลุกพล่านกลายเป็นพื้นที่ร้างอย่างทุกวันนี้นั้นมันมีอาการที่สั่นสะเทือนโลกอย่างไรเริ่มแรกเลยครับมันคือการล่มสลายของการสัญจรเพราะปริมาณการจราจรในช่องแคบโฮมุสลดลงเหลือไม่ถึง1ใน10ของระดับปกติก่อนสงครามรอบนี้ข้อมูลล่าสุดบอกว่ามีเรือสินค้าผ่านช่องแคบนี้ไม่ถึง20ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยนำมาซึ่งความจริงที่เจ็บปวดเพราะว่ามีกฎหมายนะครับมีกฎหมายระหว่างประเทศเช่น UNCLOS นั่นก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุ้มครองอยู่แต่เรือสินค้าก็ยังถูกโจมตีได้ทุกเมื่อถ้าขาดความร่วมมือที่เข้มแข็งจากรัฐชายฝั่งฉะนั้นในความเห็นของรัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์บอกว่าเหตุการณ์ล่าสุด แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางเดินเรือที่เปิดกว้างนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะครับแต่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางน้ำมันขึ้นอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยฉะนั้นชัดเจนว่าความร่วมมือของช่องแคบมาลากาและช่องแคบสิงคโปร์มีความพิเศษระดับโลกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกลไกเดียวในโลกนะครับที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา43ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งแปรเปลี่ยนคำแนะนำในกฎหมายกลายเป็นการปฏิบัติจริงที่จับต้องได้มันสะท้อนว่ามาลากาสงบสุขได้ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะระบบการทูตที่ทำงานอย่างเข้มข้นและหนักแน่นเพราะช่องแคบมาลากากำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยนะครับเพราะว่ามีการรองรับเรือยุคใหม่ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้นที่ประชุม3ประเทศที่สิงคโปร์วันก่อนเนี่ยมีการประกาศความสำเร็จที่สำคัญคือเป็นโครงการ Digital Navigational Aids โครงการระบบช่วยเดินเรือดิจิทัลซึ่งเพิ่งเสร็จสมบูรณ์จะเข้ามาทำหน้าที่แทนในขณะที่อุปกรณ์ทางกายภาพเช่นทุ่นไฟหรือประภาคารเนี่ยอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงทำให้การเดินเรือเป็นพื้นที่นั้นไม่มีจุดบอดอีกต่อไปครับฉะนั้นมันหมายถึงโครงสร้างพื้นฐาน3เสาหลัก3ประเทศนี้ร่วมมือกัน1คือความสำเร็จมันไม่ได้มีแค่การพูดเฉยๆประชุมเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองนะครับต้องขับเคลื่อนด้วยกลไกความร่วมมืออย่างน้อย3ส่วนคือ1ก็คือการพบปะกันตั้งเวทีเสวนาสนทนากันอย่างที่ทำอยู่2ต้องมีกองทุนครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็3ต้องมีคณะกรรมการประสานงานโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นทางการเงินและเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นจึงกลายเป็นอีกหัวข้อหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านเราและประเทศไทยเราบ่อยครั้งก็ร่วมมือกับ3ประเทศนี้ในการที่จะร่วมมือให้ช่องแคบมาลากาเป็นช่องแคบที่ค้ำประกันเสรีภาพความเรียบร้อยของการเดินเรือเพราะว่าไทยเรานั้นความจริงตั้งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากช่องแคบมาลากาเลยกระทบอะไรมาลากากระทบเราแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้เราน่าจะมีส่วนสำคัญด้วยนะครับในการจับมือกับ3ประเทศเพื่อจะให้แน่ใจว่าเรามีส่วนหรือที่เรียกว่าเราอยู่บนโต๊ะของการพูดคุยในทุกๆกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับช่องแคบมาลากา
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: เรื่องของช่องแคบมาลากานี่ก็คือเป็นพื้นที่ถ้าหากยังไม่มีปัญหาไม่มีการปิดหรือไม่มีใครมาสร้างอิทธิพลอยู่แต่แถวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถที่จะทำให้เราสามารถที่จะจัดการความมั่นคงในแถวนี้ได้วกมาที่เรื่องของการเงินหน่อยครับวันนี้กบง.มีมติเอกฉันท์นะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีนะครับยังคงเป็นระดับที่เหมาะสมขณะที่เงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวปัจจัยทางอุปทานนะครับแต่ว่าก็จับตามองกันต่อไปเศรษฐกิจในปี 69-70 ขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินเอาไว้ครับเงินเฟ้อปี 69-70 ต่ำกว่าที่ประเมินเอาไว้เดิมตามราคาพลังงานโลกนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็เคลื่อนไหวผันผวนตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มลูกหนี้เสี่ยงสำหรับคุณภาพสินเชื่อโดยรวมทรงตัวนะครับแต่ก็น่ากังวลก็คือต้องติดตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ SME ภายใต้กรอบนโยบายทางการเงินที่มีเป้าหมายรักษาเสถียรภาพราคาควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตยั่งยืนและก็รักษาเสถียรภาพระบบการเงินคณะกรรมการมองว่าระดับดอกเบี้ยในปัจจุบันเหมาะสมนะครับขณะที่เงินเฟ้อก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจากปัจจัยอุปทานแม่แน่ใจคุณมนตรีขายทองไปได้เยอะหรือยังนะทองขึ้นมาเยอะแล้วนะแต่ขายไม่ทันใช่ไหมเพราะไม่ได้ซื้อหรือเปล่า
0: เป็นคนที่นอนหลับสบายนะฮะไม่ต้องมาสะดุ้งนะก็เท่าหนวดกุ้งก็ไม่มีก็เลยเป็นคนโชคดีนะจะขึ้นจะลงเนี่ยไม่มีคำว่า ขึ้นดอยลงดอยติดดอยนะก็โชคดีไปอย่างหนึ่งจะได้ไม่ต้องมาลำบากในการที่จะมาเสียเวลาคิดอะไรกับพวกนี้เป็นการพูดของคนที่ไม่มีนะฮะก็ทำให้ดูดีไปอีกแบบหนึ่งพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วคุณอภิรักษ์ผมเห็นข่าวนะฮะอย่าลืมนะครับว่าปลายเดือนนี้31สิงหาคมจนถึง1กันยายนเขาจะมีการประชุมนะครม.สัญจรหรือชื่อเต็มๆว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569จำได้ไหมครับตอนแรกเนี่ยโอ้โหนะฮะจะมีตั้งแต่หลังน้ำท่วมหาดใหญ่นะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนมีการขยับมาครั้งนี้ไม่ขยับแล้ววันก่อนนะไม่ใช่วันก่อนวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เองนักข่าวก็ไปถามเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้มันมีปัญหาความรุนแรงอย่างนี้จะกระทบไหมจะเลื่อนไหมท่านก็บอกว่าไม่เลื่อนนะยังไม่มีนะแต่วันนี้นะครับก็ตอนแรกเป็นรายงานข่าวแต่ตอนหลังมีชื่อของรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการอยู่ในข่าวนี้ก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันนะก็เป็นเรื่องของเมื่อวานวันที่25มีการประชุมเตรียมความพร้อมนะเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่ว่านะซึ่งมีรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานที่ประชุมได้มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการจาก5จังหวัดภาคใต้นะ5จังหวัดภาคใต้ที่จะอยู่ในกรอบของการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ไล่เป็นตั้งแต่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสมีโครงการที่นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเตรียมการประชุมเมื่อวานทั้งหมด199โครงการรวมเป็นวงเงินเบื้องต้นนะกว่า 5.7หมื่นล้านบาทนะก็นี่แหละคือวงเงินที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ในวันที่1กันยายนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่ออีกสักนิดหนึ่งว่าแต่ละจังหวัดเป็นยังไงดูเหมือนจังหวัดที่นะนำเสนอโครงการนะมากที่สุดน่าจะโอ้โหนะก็เบ็ดเสร็จแล้วเฉพาะสงขลาเนี่ยนะรวมเป็นเม็ดเงิน 35,00035,000 ล้านกลมๆคุณอภิรักษ์ครับที่เหลือก็กระจายไปจังหวัดอื่นๆอีกเพราะมันเกือบ 60,000 ล้านเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะเป็นไปตามปฏิทินเป็นไปตามตารางเดิมนะในตอนท้ายข่าวที่ผมอ้างถึงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าข้อเสนอทั้งหมดนั้นยังเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่จะหารือกันในสัปดาห์หน้าจากนั้นจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรนะและตอนท้ายก็ย้ำว่าแม้จะมีข้อเสนอโครงการเข้ามาหลายโครงการแต่รัฐบาลจะกลั่นกรองอย่างรอบคอบจะเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมมีความคุ้มค่าไม่ส่งผลต่องบประมาณและต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ดังนั้นบางโครงการอาจจะแค่เห็นชอบในหลักการเอาไว้ก่อนส่วนโครงการเร่งด่วนที่น่าจะเห็นชอบนั่นคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้งก่อนเข้าครม.สัญจรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับครม.สัญจรในแต่ละครั้งนะ 5.7 หมื่นล้านบาทครับคุณอภิรักษ์ครับ
11: ก็คงจะเป็นความพยายามในการที่จะไปอนุมัติงบประมาณเพื่อที่จะเรียกร้องให้ในพื้นที่ได้เห็นถึงอย่างนี้คุณพิพัฒน์น่าจะเป็นตัวหลักใช่ไหมครับ
0: เป็นแม่งานท่านเป็นแม่งานตั้งแต่ตอนนู้นถ้าเราจะเอามาต่อภาพไปเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านนี่แหละหลังน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่ท่านออกแบบไว้เสร็จสับเลยนะโครงการสำคัญณเวลานั้นที่จะหยิบยกขึ้นมาก็คือโครงการแลนด์บริดจ์นะจะเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาภาคใต้ทั้งที่มันอยู่คนละซีกนะแต่ก็จะนำเข้าครม.ที่หาดใหญ่ แต่เที่ยวนี้ปรากฏว่าตีวงแคบมาเฉพาะ5จังหวัดไม่มีระนองไม่มีซีกอื่นๆนะแลนด์บริดจ์ก็ไม่มีแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า
11: ถ้าไม่มีแลนด์บริดจ์แล้วหัวใจพลังงานแห่งความเชื่อมั่นมันจะมาจากตรงไหนยังไงแล้วสามารถที่จะเกาะกลุ่มพลังตรงนั้นไว้ได้ด้วยเครื่องมืออะไรหรือว่าถ้าอย่างนั้นพลังงานต้องมาจากพลังงานน้ำมันในช่วงตรงนั้นที่ได้ เก็บเกี่ยวผลงานในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปเยอะอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคุณ
0: มันจะมีโครงการใหญ่นะโครงการเชื่อมสองทะเลเข้าหากันตรงนี้ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่า
11: อันนั้นคือแลนด์บริดจ์ภาครถขนาดใช่ไหม
0: คือรถไซแล้วนอกจากจะเชื่อม2ทะเลเข้าหากันน่าจะเป็นเส้นนั้นด้วยหรือเปล่าต้องรอดูรายละเอียดนะครับที่จะมีการตัดถนนผ่านมาตั้งแต่กระเปอร์จนกระทั่งมาถึงอำเภออะไรที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีหรืออย่างไรนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าครม.สัญจรนะมีขึ้นแน่นอนไม่ขยับปรับเปลี่ยนผมไปอีกสักอันหนึ่งคุณวิรักษ์นะมันเงียบหายไปในช่วงจังหวะเวลาที่สถานการณ์ต่างๆมันรุมเร้านั่นคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่อันนี้เป็นประชามติไปเรียบร้อยแล้วนะเพียงแต่ว่ากระบวนการนั้นเนี่ยมันล่าช้าก็อันเนื่องมาจากร่างฉบับของประชาชนนะที่ได้มีการแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้แล้วก็รับเรื่องเอาไว้ขอเวลาไปรวบรวมรายชื่อไปทำอะไรต่อไม่ไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างของพรรคการเมืองทั้งแต่ภูมิใจไทยพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไม่แน่ใจว่าได้ไปรวบรวมรายชื่อได้ครบหรืออย่างพรรคอื่นก็นะพร้อมหมดแล้วก็เลยรอร่างของภาคประชาชนนะแต่ในระหว่างที่รอเนี่ยผมเห็นจะมีการจัดเขาเป็นเวทีของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนของสภาผู้แทนราษฎรนะเขาจะไปจัดเวทีเสวนาตั้งหัวข้อเอาไว้ก็คือหลากแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลเพื่อการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม
11: ่
0: โอ้โหผมดูแล้วนะรายชื่อต่างๆนะก็ไปครบกันทั้งหมดระดับครีมๆทั้งนั้นเลยนะก็ทางคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมโดยคณะกรรมการพรรคการเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมนะไปดูกันสักนิดหนึ่งผู้ที่จะมาเป็นนะวิทยากรแล้วก็จะมาร่วมนะในการสื่อสารนะเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินพรรคภูมิใจไทยมีคุณนิกรจำนงนะพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาชนส่งพฤทธิ์วัชรศิลป์อาจจะต้องละเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวไว้สักวันหนึ่งนะครับจากนั้นก็เป็นนักวิชาการแล้วก็สวนะอีกหลายท่านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของการเขี่ยลูกว่าในเรื่องของการนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาผมก็ไปซักไซ้ไล่เรียงนะครับว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่นะมันถึงจะได้เลิกเข้าสภาก็เอาเป็นว่ารอหนึ่งรอร่างของภาคประชาชนและสองตารางเวลาต่างๆของสภานั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายเรื่องก็น่าจะเริ่มได้ประมาณเดือนตุลาคมนะเป็นอย่างช้านะฮะเพราะมันจะต้องบรรจุระเบียบวาระแล้วก็ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก็ในช่วงปิดสมัยประชุมก็จะได้ทำเรื่องนี้กันต่อได้นี่คือความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับคุณวิรักษ์ครับ
11: ครับเมื่อสักครู่พูดถึงท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยให้พื้นที่กับท่านหน่อยเพราะว่านามสกุลรัชกิจประการเนี่ยถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกนำมาพูดถึงอีกหนึ่งคนนะครับเรื่องของคนใกล้ตัวมีการโทรหงโทรหาเนี่ยคล้ายเคสกับอ่างทองเนี่ยแหละครับวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญประจำตัว คุณชลัตรัชกิจประการบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยมีการโทรศัพท์ไปหาสวรายหนึ่งก็คุณพิพัฒน์ก็บอกก็ต้องไปถามคุณชลัตนะจะไปตอบแทนได้ยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาเรื่องหัวสวไม่ได้ยุ่งแล้วก็ไม่ได้ซักถามคุณชลัตแล้วถามกลับว่าไอ้ใครตอบได้บ้างอ่ะว่าสวคนไหนทีนี้ครับนักข่าวก็บอกว่ามีการระบุว่ามีการโทรหาสวถึง19คนคุณพิพัฒน์บอกว่าอ้าว19คนเหรอไม่น่าจะเกี่ยวมั้งเพราะว่าคุณชลัตเป็นบัญชีรายชื่อเรื่องของสวไม่เกี่ยวข้องสสเนี่ยมีสังกัดพรรคการเมืองไม่ควรแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งของสวที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใครจะว่ายังไงก็ต้องไปถามบุคคลที่มาให้ข้อมูลผมเชื่อว่านายชลัตไม่รู้จักบุคคลเหล่านี้ถ้าอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงก็ต้องไปถามคุณชลัตโดยตรงไม่ได้ตามข่าวเลยข้อที่จริงสวกับพรรคการเมืองมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนักข่าวถามถ้ามีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรื่องหัวสวเนี่ยพร้อมตอบไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้นายกตอบไปแล้วเราเป็นลูกพรรคก็เดินตามนายกรัฐมนตรีนักข่าวถามต่ออันนี้ไม่ได้ถามชงถามว่าถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเปิดเผยแบบนี้จะฟ้องไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าถ้ามันก้าวก่ายสิทธิ์ของเราหรือใส่ร้ายเราก็ต้องป้องกันตัวในการรักษาสิทธิ์มันไม่ใช่วันนึกจะพูดก็พูดแต่ยืนยันภูมิใจไทยสังกัดพรรคการเมืองไม่สามารถไปก้าวไก่กับการเลือกสวได้เอ๊ะรอบนี้คุณพิพัฒน์ตอบดีนะตอบแน่นตอบแน่น
0: รัดกุมขึ้นใช่ไหมครับ
11: รัดกุมใช่คุณตรี
0: ผมก็พอได้ยินได้ฟังอะไรมาอยู่บ้างถ้าท่านก็เอาละจากเดิมที่ท่านบุคลิกเป็นคนเปิดเผยอย่างที่ว่าแล้วก็ตอบแบบทันทีแต่ตอนหลังเนี่ยที่คุณพิรักพูดถึงเมื่อสักครู่นะเริ่มมีทีมสื่อสาร เข้ามาจะต้องออกหมัดช่วงไหนแล้วต้องตั้งการรับคือเริ่มที่จะมีทีมสื่อสารเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่เข้ามาประกบเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารครับคุณวิระครับได้ยินมาอย่างนั้นนะ
11: ไม่ใช่เจ้าเก่าใช่ไหมที่เข้ามาทำงานให
0: ้
11: เขาอ่ะ
0: อ๋อผมไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าเริ่มมีทีมนะไม่ได้เดียวเหมือนกับที่มันหลุดอยู่บ่อยๆตอนนี้ก็มีทีมสื่อสารเพิ่มเข้ามาในการดูแลภาพลักษณ์ดูแลด้านของข่าวสารพอประมาณเหมือนกันไอ้คุณพิรักษ์ผมเห็นข่าวนี้แล้วไม่แน่ใจว่าท่านลาออกด้วยเหตุใดนะครับคือจู่ๆวันนี้ก็มีข่าวว่าคุณภูนสุขโพสุภรรยาของคุณสุประชัยโพสุครูแก้วนะครับเข้ารายงานตัวเป็นสสนะฮะบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยแทนตำแหน่งที่ว่างผมก็เลยไปดูอ๋อก็ปรากฏว่าในส่วนของสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยท่านหนึ่งก็คือคุณพิบูลรัชกิจประการท่านได้ลาออกไปตั้งแต่วันที่17เมษายนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภรรยาของครูแก้วก็เลยได้เลื่อนลำดับซึ่งอยู่ลำดับที่22ขึ้นมาเป็นสสแทนที่ลาออกไปก็ถือว่าครูแก้วมีข่าวปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่บนหน้าสื่อตอนนี้วันนี้ภรรยาก็ได้เข้ามาเป็นสสครับคุณพิรักษ์ครับ
11: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่26สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับกนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะครับแม้ว่าการส่งออกและการลงทุนจะขยายตัวได้ดีจากกระแสเทคโนโลยีและ AI แต่การบริโภคภาคเอกชนนั้นยังคงชะลอตัวลงนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้บวกขึ้นมา 5.91 จุดครับดัชนีปิดไปที่ 1,601.92 จุดได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลดลงรวมถึงแรงซื้อในประเทศจากการ Thailand Focus 2026และข่าวการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันวันนี้นะครับกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดกับตลาดที่วันนี้ปิดไปที่ 1,601.92 จุดนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
1: ครับท่านผู้ชมนะครับผมว่ามองตลาดนั้นก่อนอื่นเนี่ยราคาน้ำมันขณะนี้มีลักษณะของการอ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ตัวเบนซ์เองเนี่ยลงมา5เหรียญนะฮะลงมายืนอยู่ที่8เหรียญแล้วก็ WTI นั้นลงมาเล่นที่80เหรียญละตัวเนี้ยมันส่งผลอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มของพลังงานทั้งหมดนะฮะในตัวปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์บางจากนะครับรวมไปจนถึงตัวPTTGCนะครับในแง่ของตัว IVL นะฮะแต่วันนี้ใน PTTGC ยังบวกอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับดิวิเดนด์ค้ำนะฮะเอาดิวิเดนด์ขนาดนี้เนี่ยตลาดใช้ในแง่ของผลประกอบการไม่ใช่ในแง่ของการจ่ายดิวิเดนด์ออกมาเป็นการค้ำของราคาหุ้นนะโดยส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในกลุ่มของแบงค์เพราะฉะนั้นวันนี้แบงค์ยืนค้ำตลาดในขณะที่ตัวของพลังงานเนี่ยจะมีแรงกดดันนะฮะในสังคมเพราะนั้นเตือนเพื่อนนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวปตท.ที่ระดับราคา40บาทเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นราคา38บาท35บาททำใจไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวพี่เทพเองเนี่ยระดับราคา145บาทเนี่ยท่านอาจจะได้เห็น140บาทตัวบางจากตัวไทยออยล์นะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวด้วยนะครับฝากอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการซื้อขายไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นตัวเดลต้าเนี่ยนะฮะหลุดจากระดับราคา370บาทนะฮะลงมาถึงระดับราคา250บาทเนี่ยส่วนใหญ่เดลต้านั้นเป็นตัวของสถาบันเป็นผู้ลงทุนนะฮะสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันภายในสถาบันภายนอกก็เล่นกันอยู่นะฮะรายใหญ่เล่นเดลต้าค่อนข้างจะน้อยตัวสถาบันเล่นค่อนข้างจะมากระดับราคาลงมาถึงระดับ250บาทแล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายขนาดหนาแน่นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถใครขยับขับเคลื่อนไปได้นะตอนเช้าๆอยู่ได้254 256นะฮะแต่ไปพอตกตอนเย็นปิดตลาด248ติดลบมาอีกนะฮะทำให้ตัวเดลต้าเป็นลักษณะของตัวพาพวกของเดลต้าไปก็เป็น KCE ตัวฮานาติดแคชบาลานซ์ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัว KCE Calcom เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนี่คือกลุ่มที่2ที่ต้องระมัดระวังข้อแนะนำของผมเนี่ยในตัวของเดลต้าผมมักจะบอกลูกค้าผมเองว่าเนื่องจากเดลต้าเนี่ยมันมีลักษณะของการลงแล้วลงไม่หยุดไม่รู้จะเลิกลงถึงเมื่อไหร่นะเพราะว่าระดับราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดนปัจจัยจากภายนอกเข้ามากดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดผมเนี่ยเนื่องจากตัวกสิกรเนี่ยที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน250บาทเหมือนกันในขณะที่กสิกรเป็นแบงค์เนี่ยเพราะนั้นในแง่ความคิดผมเนี่ยพักตัวเดลต้าเปลี่ยนเดลต้าสัก 30% 50% ย้ายมาที่ตัวกสิกรวันหลังพอสมมุติว่าอีกสัก5วัน10วัน1เดือนเดลต้าปรับฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับชาวต่างชาติขายพอใจแล้วแล้วขยับในทิศทางก็เพิ่มค่อยกลับไปซื้อเดลต้าก็ได้เพราะยังมีอาการของการขายอย่างต่อเนื่องนะในตัวเดลต้าแล้วดัชนีนั้นยังเป็นลักษณะของการปรับตัวในทางที่อ่อนตัวในสภาวะของตลาดเนี่ยคงจะต้องรอคืนนี้นะฮะที่เอ็นวีเดียนั้นจะออกผลการงานออกมาเป็นในรูปแบบใดแต่มองดูทรายสัญญาณในชิ้นส่วนเทคนิคในบ้านเราไม่ค่อยดี นะครับเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนในตัวของเดลต้าอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในกลุ่มของพลังงานแล้วกลุ่มเดลต้าแล้วนะครับกลุ่มทิศตัวเล็กนิดแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะที่น่าสนใจมากว่าเป็นลักษณะการปรับตัวลงเป็นการพักฐานไม่ว่าจะเป็นตัวของแอดวานเองตัวของทูเองนะฮะทูน่าที่ระดับราคา3บาท10ตังค์3บาท20ตังค์เล่นทั้งวันไม่สามารถปรับในสถานที่เพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ตัวแอดวานเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวผู้บริหารเข้ามาซื้อที่ระดับราคา360บาทแล้วก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ยังอ่อนตัวมาที่356มันเหมือนกับมีแรงขายจากสถาบันมาทั้ง2ตัวเนี่ยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมของICT เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในขณะแล้วกลุ่มอะไรล่ะที่น่าจะเป็นที่ได้รับความน่าสนใจผมเห็นตัวหุ้นของ GPSC นะเห็นตัวหุ้นของกราฟเป็นเห็นตัวหุ้นของบีกิมเห็นตัวหุ้นของตัวกังกุลนะครับมีหุ้นของตัววาอัพ4-5ตัวเนี่ยในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยนะฮะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นน้ำมันลงไฟฟ้าขึ้นนะฮะปิโตรเคมลงนะครับแล้วก็กลุ่มยางกลุ่มยางนั้นก็จะเป็นการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นมีเหลือกลุ่มของแบงค์กลุ่มของไฟฟ้ามีกลุ่มของการเริ่มขยับอาจว่ามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวจะมากลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในตัวของ CPN ในตัวของตัวเอราวัณตัวมิ้นอาจจะมีการขยับได้บ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของการท่องเที่ยวพวกเกี่ยวข้องกับการกินการใช้ CPO เริ่มมีการขยับ CPO นั้นระดับราคาหุ้นยังตายอยู่ต่ำกว่า50นะซึ่งระดับราคานี้น่าสนใจเพราะระดับราคา47บาท45บาทเนี่ยแกประหว่างไปถึง50บาท55บาทมีได้ถึง8บาทถ้าได้8บาทเนี่ยได้ร่วม 20% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจในตัวของ CPO นะครับเป็นหลายๆกลุ่มที่กลับมาถามว่าตลาดมีแนวโน้มที่น่ากลัวไหมปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงหดตัวลงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวตลาดยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านระดับ 1,600 ขึ้นได้เลยนะ2อาทิตย์ที่ผ่านตลาดซึมลงอย่างเดียวอาจจะเกิดขึ้นจากนู่นด้วยในแง่ของตัวทิศทางเรื่องเด็กด้วยในแง่ของตัวน้ำมันด้วยในแง่ของบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกภายในน่าจะมีเรื่องที่ทำให้การลงทุนมันหดหายไปและทำให้ตัวฟอร์เรนเป็นลักษณะการขายต่อเนื่องวันนี้ฟอร์เรนขาย717ล้านในขณะที่ตัวป๊อปเทรดขาย1ล้านแล้วก็รายย่อยขาย 1,100 ล้านตลาดยังเป็นลักษณะซึมนะครับเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักนะครับแต่เย็นๆนะครับขอให้เย็นๆไว้ดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มแบงค์เริ่มมีหุ้นหลายๆตัวออกผลการงานมาหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มแบงค์อาจจะโดนโบรกเกอร์ในต่างประเทศให้ความนิยมค่อนข้างมากนะครับแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าไล่ซื้อเยอะนะครับมีอยู่อยากถือไปแต่ถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อให้น้อยลงครับเพราะเขาปรับตัวลงมันจะลงแรงครับคุณวรินทร์ครับ
0: ครับผมคุณสุเชษฐ์ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารเงินทุนพันธุ์บริษัทหลักทรัพย์ASL จำกัดนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้กนง.มีมติคงนโยบายดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีนะครับราคาทองคำแท่งในประเทศปรับตัวขึ้น200บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกแต่ระดับ 72,850 บาทตามทิศทางของราคาทองคำโลกนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเองนั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับดัชนี S&P 500นั้นร่วงลงไป 0.28% ขณะที่สัญญาล่วงหน้าหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงนักลงทุนทั่วโลกจับตาดูการรายงานข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure หรือ PCE ของสหรัฐและผลประกอบการของ Nvidia ที่กำลังจะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับมาสักครู่ได้ฟังมุมมองของคุณสุเชษฐ์ไปแล้วนะครับขณะที่สหรัฐเองก็ประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายการค้าน้ำมันของประเทศอิหร่านโดยมุ่งตัดเส้นทางการเงินสำคัญ5สายเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจนะครับส่วนบ้านเราเองนะครับคณะรัฐบาลได้มีการเร่งปลดล็อกสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนในสนามบินอู่ตะเภาและ เมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อจูงใจให้เอกชนนั้นเข้ามาลงทุนโดยคาดว่าจะดึงเม็ดเงินได้กว่า 1.3 แสนล้านบาทนะครับในขณะที่รัฐบาลเดินหน้าดึงดูดกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยตั้งเป้าสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทนะครับอย่างที่บอกครับหุ้นบ้านเราในวันนี้มาดูท็อป5กันหน่อยนะครับอันดับที่1คือ Delta ปิดไปที่248บาทนะครับลดลงไป2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,129 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 PTT ครับ40บาท25สตางค์ลดลงไป1สลึงมูลค่าการซื้อขาย 3,845 ล้านบาทอันดับที่3และ4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ K Bank อันดับที่3 255บาทบวกขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,706 ล้านบาทอันดับที่4 TTB ครับ2บาท92สตางค์บวกขึ้นมา2สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,687 ล้านบาทและอันดับที่5คือ Gulf 64บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,682 ล้านบาทนะครับโดยปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ปัจจัยจากต่างประเทศนะครับที่ทำให้ตลาดนั้นกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้สำเร็จจากความกังวลในตะวันออกกลางที่ลดลงหลังสหรัฐหันมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและเตรียมส่งทูตกลับไปในภูมิภาคนะครับส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่วนในประเทศก็เซนติเมนต์เชิงบวกจากการจัดงาน Thailand Focus 2026และการทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับแนวโน้มวันพรุ่งนี้น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบแนวรับ1,590และแนวต้าน1,610จุดนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับนักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ซึ่งมีขึ้นแล้วนะครับระหว่างวันที่25ถึง28สิงหาคมนี้ท่ามกลางความคาดหวังว่าที่ประชุมจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจหลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาก่อนหน้านี้นะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่3,912บวกขึ้นมา23จุดนะครับคิดเป็น 0.59% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดบวกครับตามทิศทางดาวโจนส์นิวยอร์กที่ปิดบวกในวันอังคารโดยปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,652 เพิ่มขึ้นมา140จุดคิดเป็น 0.56% ครับนิเคอิโตเกียวก็ปรับตัวขึ้นนะครับเนื่องจากมีแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่เข้ามาหลังเกิดแรงขายเพื่อปรับสถานะการลงทุนก่อนหน้านี้นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของ Nvidia ครับผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยหลังตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดทำการนิเคอิปิดไปรอไว้แล้วนะครับ 66,262 จุดบวกขึ้นมา400กว่าจุดคิดเป็น 0.62%คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็บวกครับหลังจากที่บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ดำเนินการซื้อหุ้นคืนขณะที่นักลงทุนจับตาการรายงานผลประกอบการของ Nvidia เหมือนกันนะครับโดยคอมโพสิตคอสปีปิดไปที่ 6,808 บวกขึ้นมา60กว่าจุดคิดเป็น 0.97% ออสเตรเลียครับปิดลบในวันนี้โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารและกลุ่มแร่ธาตุพลังงานนำตลาดปรับตัวลงหลังจากออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia เนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,127 ลดลงไป30กว่าจุดคิดเป็น 0.4% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,338 จุดลดลงไป36จุดคิดเป็น 0.39% นะครับแสนสิริตอกย้ำผู้นำอสังหารักรักแบบอนุรักษ์รักโลกนะครับลุยสร้างเมืองต้นแบบพลังงานสะอาดแสนล้านหอการค้ายกระดับธรรมาภิบาลธุรกิจภาครัฐหนุนขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับสุวรรณภูมิยกเลิกปิดเบี่ยงจราจรพร้อมเลื่อนแผนซ่อมรอยต่อถนนเข้าออกสนามบินลดผลกระทบในช่วงไฮซีซั่นเอกนัทชี้จังหวะทอง

0: เกิดความปลอดภัยมีเด็กใช้เพียงแค่ 1.8% นะครับ SpaceX ทุ่ม 100,000 ล้านดอลลาร์สร้างฐานปล่อยจรวดที่ใหญ่ที่สุดในรัฐลุยเซียนานะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเพลิงไหม้แผนกทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปากีสถานฆ่าชีวิตทารกอย่างน้อย14รายนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่กำลังมีการพูดถึงกันอยู่ในภูมิภาคในขณะนี้นะครับส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะมาขยายความกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อหนี้สาธารณะของสหรัฐนั้นทำลายสถิติทะลุสูงสุดเป็นประวัติการนะครับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับท่านเปรยมาว่านี่คือการดำเนินนโยบายหนี้สาธารณะที่ไม่ได้สร้างชาติแต่เป็นการทำลายชาติมันทำลายชาติอเมริกาอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้าช่วงก่อนเศรษฐกิจตอนนี้พักกันสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้
9: ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE OFFICIAL@

0: เรดิโอทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้กันต่อนะครับเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งวันนี้อยากเชิญเราคุยเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเป็นทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เลยครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับแต่ถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ได้จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังมีอีกข่าวนึงมาประชาสัมพันธ์กันนะครับสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs Non-Communicable Diseases นะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเราโรคร้ายเนี่ยมันรวมอยู่ในโรคที่เขารวมเรียกกันว่า NCDs ครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนที่ชีวิตจะจอดเนี่ยหยุดฟังทางนี้ก่อนครับอยากเชิญมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะครับในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs พบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จัก NCDs รู้ภัยตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเราไม่อยากจะสนิทกับ NCDs มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเรามาฟังเรื่องจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครอีกนะครับเมื่อคนเคยป่วยหนักเนี่ยจนเกือบจะไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCDs ได้อย่างไรนะครับโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนที่มันเสี่ยงอันเฮลตี้นะครับโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพครับและไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลกันด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs เคลียร์คิวกันให้พร้อมนะครับ3ตุลาคมนี้วันเสาร์นะครับที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกเสาร์ที่3ตุลาคมพิเศษจองไว50ท่านแรกนะครับรับไปเลยของขวัญ Limited Premium ด้วยนะครับจองด่วนครับที่ LINE @thinkingradio นะครับ LINE @thinkingradio และสำหรับท่านที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วและอยากจะไปเปิดโลกกว้างเปิดวิสัยทัศน์ต่อยอดธุรกิจนะครับทริปนี้ห้ามพลาดนะครับ7วัน4คืนชิงเต่าครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนในระดับ มาถึงแล้วครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานธรรมดาธรรมดานะครับและแน่นอนครับระดับคุณแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับ Fast Track กันเลยนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge รอขึ้นเครื่องนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวนะครับเราก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินบ้านพักของท่านเจียงไคเชกครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ20ถึง26กันยายนนี้7วัน4คืนนะครับสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆครับเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับอยากจะเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดไลน์เข้ามาไลน์เดียวกันนี่แหละครับทักเราเข้ามาด่วนเลยนะครับไลน์ Official at Thinking Radio ย้ำอีกครั้งนะครับ at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์รอผมอยู่แล้วครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ทุกวันพุธนะครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาเจาะลึกเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกานะครับว่าทะลุ40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไรนะครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อสิงหาคมนี้แหละครับ2026นะครับซึ่งก็เป็นการรายงานตัวเลขที่ทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง10ปีจากระดับที่มีการบันทึกไว้นะครับ 19.95 ล้านล้านดอลลาร์นั่นคือปี2017นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนรินทร์ครับครับถ้าเราดูประวัติการก่อหนี้ของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะก็กล่าวได้เลยว่าชาติต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งชาติเกิดใหม่เนี่ยมันจะมีผลพวงของไอ้ก่อหนี้เนี่ย3ด้านเริ่มต้นเวลาคุณเริ่มก่อหนี้เนี่ยคุณก่อหนี้เพื่อสร้างชาตินะครับต่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะต้องก่อหนี้เพื่อรักษาชาติเช่นคุณเกิดวิกฤตการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์แพนดามิกนะเช่นโควิด19นะหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะฮะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าคุณยังก่อหนี้ต่อไปแล้วก่อหนี้เกินตัวเนี่ยคุณจะกลายเป็นอะไรครับก่อหนี้ทำลายชาติผมว่าตอนนี้อเมริกามันทำท่าจะมาถึงขั้นที่3ละนะฮะแต่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะ18สิงหาที่ผ่านมาคือวันบันทึกประวัติศาสตร์ของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลอเมริกานะฮะก็คือเป็นวันที่หนี้สาธารณะมันทะลุ40ล้านล้านเหรียญสหรัฐ18สิงหานี่นะฮะนะครับนะก็อย่างที่คุณวารินกล่าวว่าตอนปีแรกของเทอมแรกของทรัมป์เนี่ยมันอยู่ยังไม่ถึง20ทริลเลียนเลยนะครับแล้วเป็นไงครับ2017เนี่ย20ทริลเลียนกลมๆ20ทริลเลียนนะครับแล้วมาถึง2026เนี่ยนะมันแค่กี่ปีครับมันไม่ถึงแค่ปีที่ทรัมป์ไปครับขึ้นมามันดับเบิ้ลขึ้นมาได้ยังไงและหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยมันก็ดับเบิ้ลมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ปี2008นะครับก่อนปี2008ก่อนเกิดซับพรามไครซิสเนี่ยหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยมันไม่ถึง10ล้านล้านเหรียญ นะฮะ
1: wow.
3: นะครับแล้วมันก็ขึ้นมากลายเป็น20ล้านล้านเหรียญก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญก็คือปี2017ก็10ปีนะครับแล้วจากนั้นอีกประมาณสักใกล้ๆ10ปีขึ้นมาจาก20กลายเป็น40ล้านล้านเหรียญ มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอันเนี้ยมันทำให้เราหน้าวิเคราะห์ว่าประวัติศาสตร์ของเงินก่อนหนี้สาธารณูปการเนี่ยมันก่อนหนี้มาอย่างไรเพื่อเราจะได้มีพื้นฐานนะฮะในการวิเคราะห์ไอ้เรื่องของpublic debt ซึ่งถือว่าเป็น fiscal policy รวมนโยบายการคลังที่สำคัญคือตอนเนี้ยผมเห็นการวิเคราะห์กันมากคือวิเคราะห์ว่าสกอตเบสเซนเนี่ยจัดการในการเหนี่ยวรั้งให้ยิวของพันธบัตรระยะยาวของอเมริกาลงมาได้อย่างไรซึ่งจุดนั้นถ้าเรามีเวลาค่อยพูดกันนะฮะแต่ผมว่าการวางพื้นฐานอันนี้สำคัญกว่านะพอเราจะได้เห็นใหญ่ว่าไอ้ต้นตอของไอ้ก่อนนี่มันมาจากอะไรแล้วคุณได้แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุหรือว่าที่ต้นเหตุนะครับนะคือในประวัติศาสตร์การก่อนนี่ของอเมริกาเนี่ยอเมริกามีแค่ปีเดียวครับก็คือปีที่อเมริกาไม่มีหนี้นะฮะใช้คืนหนี้เลยหมดก็คือสมัยที่แอนดรูว์ แจ็กสันเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี1835หรือปี1836นะนั่นคือปีเดียวเลยดังนั้นมีหนี้หมดนะครับนะอันนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ยาวๆนะครับนะและปีที่อเมริกาก่อหนี้สูงสุดเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดนะเกิดขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือช่วงที่แฮร์รี่ทรูแมนเป็นประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในหลังจากที่นะครับหลังจากที่นะครับรูสเวลต์นะครับได้เสียชีวิตในเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนสิงหาเดือนเมษายนของปี1945นะก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะยุติได้แป๊บเดียวนะและเฮลี่ทูแมนก็ขึ้นมาและประมาณสัก1945-46นี่แหละครับเป็นช่วงที่หนี้สาธารณะของอเมริกาต่อ GDP เนี่ยมันก็เรียกว่าสูงสุดในช่วงนั้นซึ่งอันนี้เข้าใจได้เพราะคุณต้องใช้เงินมากมายใช่ไหมฮะในการทำสงครามนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มลดลงนะในสมัยทูแมนสมัยแรกเนี่ยหนี้จะสูงมากนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะตั้งแต่ประมาณสักนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาแล้วก็หนี้สาธารณะของอเมริกามันลงไปต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งในปี1974ครับก็คือในช่วงที่นิกสันเป็นท้าวดีรู้สึกจะเป็นปีท้ายๆล่ะก่อนที่จะถูกไอ้กระบวนการ impeachment ของรัฐสภาด้วยคดีวอเตอร์เกตอย่างที่คุณบาลีคงจำได้ไหมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนี่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและขึ้นมากๆนี่นะครับก็คือขึ้นในสมัยท้าวดีโรนัลด์ เรแกนผมบอกได้เลยนะฮะนี่สาระของมิการมันพุ่งทะยานเนี่ยมันมีเหตุผลเกือบจะเหตุผลเดียวกันเลยนะครับก็แล้วก็มาจากนะครับพรรครีพับลิกันนะและไม่ว่าจะเป็นเรแกนก็ดีไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีใช้วิธีเดียวกันเลยที่ทำให้นี่สาระของอเมริกาเนี่ยพุ่งทะยานนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะที่ไปกล่าวหาว่าไอ้โควิด-19นะครับมันทำให้นี่สาระพุ่งเยอะแยะมากมายเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยคุณกล่าวหาเต็มปากเต็มคำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไอ้แพนดามิกใหญ่ๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก100ปีครั้งเดียวนะครับนะอย่างครั้งที่แล้วก่อนที่จะเกิดไอ้โควิด-19ในปี2020เนี่ยการเกิดไออีพิเดมิกหรือแพนดามิกโรคเนี่ยนะที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรครับคุณวรินทร์พอจำได้ไหมก่อนหน้าที่จะเกิดไอ้โควิด-19นี่แหละดีทำให้เศรษฐกิจโลกย่ำแย่เสียหายนะครับโอ้โห GDP ก็ดีอะไรก็ดีคนตายกันเป็นใบไม้ร่วงนี่นะในช่วงไหนครับ
4: ใช่ซาร์สป่ะอาจารย
3: ์ฮะช่วงไหนครับ
4: ใช่โรคซาร์สป่ะฮะตอนนั้น
3: ไอช่วงโรคหวัดไข้หวัดใหญ
4: ่ซาร์ส
3: ไอสเปนิชฟลู
4: อะสเปนิชฟลูอ๋อนั่นก่อนนั้นอีกครับ
3: ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
4: อ๋อ
3: กับเจเนอร์ช่วงนั้นประมาณสัก1919สิบแปดสิบเก้าแถวเนี้ยนะ
4: ครับ
3: สเปนิชฟลูและหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดโรคซาร์สเกิดอะไรต่างคนมันไม่ได้ตายมากมันไม่ได้เสียหายมากนะแล้วมันเกิดรอบที่เรียกว่าเป็น global pandemic นี่นะฮะก็คือเกิด100ปีครั้งก็คือจากไอ้สเปนิชฟลูนะครับจริงๆแล้วมันเกิดในเม็กซิโกแล้วลามเข้าไปในอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้เกิดในสเปนนะฮะแต่ว่าไปกล่าวหาแต่ไปใช้ชื่อว่าเป็นบาสเปนนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เสียหายมันก็ใช้เงินไปเยอะแหละแต่ว่าไม่แค่ครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเรแกนซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นท้าวดีเนี่ยประมาณสักปี1981นะครับ หลังจากที่จิมมี่คาร์เตอร์แพ้เลือกตั้งไปนะครับแล้วก็ลงจากตำแหน่งไปสมัยจิมมี่คาร์เตอร์นี่นี่สถานะค่อนข้างต่ำนะครับและพอมาถึงรีแกนสาเหตุรีแกนเหมือนกันที่ทำสองคำข้างในช่วงที่ผ่านมาก็คืออะไรครับก็คือไปออกกฎหมายไงฮะออกกฎหมายเพื่อไปอุ้มผู้รวยนะครับนะนั่นคือตัวแปรสำคัญนะฮะนะครับการอุ้มผู้รวยนี่ก็ทำยังไงครับคุณมาดีครับถ้าเราย้อนลองย้อนกลับไปสมัยรีแกนนะครับก็คือเป็นลดภาษีให้แก่บรรดาคอร์ปอเรชั่นทั้งหลายไงแล้วก็ไปเพิ่มอย่างมากก็คือ military spending ก็เหมือนกับที่ทำในช่วงตั้งแต่ทรัมป์ 1.0 2.0 ล่าสุดนี่แหละถามว่าทรัมป์นี่ใช้เงินเยอะแยะมากมายและก่อนนี้มากมายเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการไปลดภาษีออกกฎหมายลดภาษีให้แก่คนที่มีอันจะกินทั้งหลายนะครับก็คือบรรดาคอร์ปอเรชั่นทำแท้นะคอร์ปอเรชั่นรู้ว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดภาษีเพราะว่าหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยอเมริกามาเกิดปัญหามาเป็น10ปีนะครับเกิดปัญหาไฮเปอร์อินเฟลชันเกิดในหลังเยอะแยะมากมายแต่จนกระทั่งนะครับจนกระทั่งนะครับประธานเฟดในขนาดนั้นเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยเฟดฟันเรทที่เป็น20%ใหญ่ฮะแต่ผมจำได้ใช่ไหมครับนะพอวอลเกอร์เนี่ยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปีแรกๆที่รายการขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี1981โอ้โหเงินเฟ้อมันยังมหาศาลนะครับนะแล้วก็เฟดเฟลเลตก็อยู่ที่ประมาณเนี้ย19-20%นะแล้วมันขึ้นมาตั้งแต่สมัยจิมมี่คาร์เตอร์แล้วเพื่อปรับเงินเฟ้อและเงินเฟ้อให้ได้นะครับนะแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เป็นไงวิธีการแก้ไขปัญหาอันหนึ่งก็คือเลยครับก็คือการลดภาษีคอร์ปอเรทอินคัมแท็กซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มสเปนดิ้งนะว่าด้วยดีเฟนส์นะหรือว่าด้วยความมั่นคงมันก็เลยทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยมันเริ่มกระโดดขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่สมัยรีแกนเป็นต้นมานะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุผลของการก่อนหนี้ที่เพิ่มมากๆเนี่ยก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ผมกล่าวนี่แหละนะครับแล้วหนี้สาธารณะมันเพิ่มเรื่อยมานะครับแล้วมันลดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยของบิลคลินตันครับโอในสมัยบิลคลินตันเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของมาตรการนโยบายการคลังของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงของบิลคลินตันเนี่ยนะฮะหนี้สาธารณะเนี่ยมันลดลงอย่างมากนะครับทำไมในสมัยบิลคลินตันเนี่ยนี่สถานะมันลดลงอย่างมากครับถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับนะครับสมัยบิลคลินตันก็คือในช่วงปี1993ถึงประมาณสักปี2000นี่นะฮะประมาณนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการบูมขึ้นมาของเศรษฐกิจอย่างมากมายในช่วงของบิลคลินตันทำไมมันบูมครับมันเกิดจาก2 3สาเหตุสาเหตุเป็นการแรกคือนะครับมันเป็นเริ่มต้นของการเกิดยุค 2G ยังไงมันเปลี่ยนจากยุคแอนะล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลนะครับ
4: .com
3: เกิดขึ้นนะครับ.com เริ่มเกิด.com นะเริ่มเกิดไอ้ปฏิวัติอินเทอร์เน็ตเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนะมันก็เลยทำให้โอ้โห GDP โตขึ้นมา 5-6% 4-5% เป็นเรื่องปกติเลยในสมัยกินตันนี่นะฉะนั้นพอมันขึ้นไปครับ1คุณไม่ต้องใช้จ่ายมากมายและ2ไปเลยครับก็คือคุณเก็บภาษีได้เยอะนะและขณะเดียวกันงบประมาณของดีเฟนซ์ในช่วงของกินตันเนี่ยก็ต่ำด้วยเพราะตอนนั้นสมัยกินตันไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครมาก
4: มาย
3: ไม่มีสงครามนะครับนะมันได้มั้ยครับมันก็เลยทำใหการลดลงของหนี้สาธารณะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่ามาพอหมดสมัยคลินตันเนี่ยมาสมัยเปลี่ยนมาเป็นจอร์จ W บุชรีพับลิกันกลับมานะฮะแล้วก็มีการก่อหนี้อย่างมากมายในช่วงสมัยของจอร์จ W บุชมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้าลองย้อนกลับไปจอร์จ W บุชขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปี2001ต้นปี2001นะครับก็มันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่คงมันนั้นมีเหตุการณ์อะไรครับคุณวันนินจำได้ไหม
4: ครับนายนีเลเว่นเนี่ยอาจารย์ปี2001ครับทำสงครามกับอัลไคด้าอัฟกานิสถาน11กันยาปี2001ครับอาจารย
3: ์เกิดในวันเนี่ย
4: นายวัน
3: ใช่ครับในวันปุ๊บเป็นไงครับโอเมก้าต้องเพิ่มดีเฟนซ์ทางด้านความไม่คงไป
4: ก็สงคราม
3: ลบไปรับลบไปแรงต่างอะไรทั้งหลาย
4: เยอ
3: ะม
4: าก
3: ไ
4: ปครับ
3: นะก็เลยต้องเพิ่มงบมาทางด้านไอความไม่คงเพิ่มมากขึ้นแต่อันนี้ยังไม่ใช่ตัวแปรหลักไอ้ตัวไปหลักที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยของจอร์จ W บุชนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดวิกฤตการซับไพรม์ยังไงฮะนะครับมันเกิดซับไพรม์ไครซิสในปี2008นี่นะฮะ
4: ปี2008ใช่ครับ
3: เกิดซับไพรม์ไครซ
4: ิ
3: สครับกินใต้เขาต้องแก้เกมไงครับนะก็คือเนี่ยก็คือการสมัยกินไม่อยากกินแต่สมัย
4: โอบามา
3: ปี2008นี่นะตั้งแต่ปี2008เอามากขึ้นมาในต้นปี2009ใช่ไหมฮะจะนับตั้งแต่สมัยของจอร์จบลูบูชเนี่ยเขาก็เริ่มออกกฎหมายขึ้นมาในปี2008ซึ่งเป็นปีสุดท้ายมีชื่อว่า the emergency economic Stabilization Act of 2008นะเพื่ออะไรครับเพื่ออัดฉีดเงินนะเพราะว่าไอ้ซับไทม์ไครซิสมันเริ่มเกิดในช่วงปลายปีไงฮะนะครับจากนั้นมันก็มีการเริ่มใช้เงินในช่วงเนี้ยแล้วพอมาถึงสมัยโอบามาในปี2009เนี่ยเป็นไงครับมันตามด้วยกฎหมายออกมาอีกฉบับหนึ่งก็คืออะไรครับ The American Recovery and Reinvestment Act of ปี2009นะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าซับไทม์ครับไครซิสมันกำลังเกิดปัญหาเต็มที่ไงฮะนะและช่วงเนี้ยเป็นไงครับมันก็เริ่มมีปฏิบัติการของนวัตกรรมทางการคลังใหม่เกิดขึ้นก็คือเลยครับก็คือมันเริ่มมีปฏิบัติการการทำ QE อย่างมากมายไงนะในสมัยจอร์จW Bushในปีสุดท้ายนี่นะปี2008เนี่ยเขาลดภาษีเฟดเฟดเดตลงมาเหลือสูงถึง 0.25% แต่ว่ามันเอาไม่อยู่ครับมันเอาซับไทม์ไครซิสไม่อยู่มันรุนแรงปัญหามันรุนแรงมากอันนี้มันน่าแปลกนะครับเพราะว่ามันซับไทม์ไครซิสมันเกิดขึ้นเพียงแค่1ปีหลังจากที่มันมีนวัตกรรมใหม่นะครับตอนนี้เราก็มีการวิจารณ์มีการพูดกันว่าโอ้ไอ้ชัยสิทธิ์บัฟเฟอร์มันไม่แตกหรอกเพราะว่ามันเป็นยุคเริ่มต้นของ AI กรณีจำได้ว่าปี2007เนี่ยมันมีปี2007 2008เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นครับ
4: อะไรครับอาจารย์
3: เกี่ยวกับเรื่องของ innovation นี่นะก็คือการเปิดตัวสมาร์ทโฟนไง iPhone 1
4: อ๋อฮะ
3: นะจะได้แล้วเนี่ย iPhone 1เนี่ยโอ้โหมันเป็นยุคของอะไรครับมันเป็นยุคของไอ้มันเป็นยุคของ iOS กับ Android2000ก็คือเปิดปี2007 2008นี่นะฮะสตีฟจ็อบส์ก็เปิดตัว iPhone 1ในที่ซานฟรานซิสโกในปี2007ใช่ไหมฮะก็ฉะนั้นมันมีสมาร์ทโฟนใช้เนี่ยมันก็เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยของเทคโนโลยีในช่วงสมัยปลายช่วงปลาย 3G นะครับซึ่งมันน่าจะทำให้เกิดโอ้โหเกิดอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไม่น่าจะเกิดฟองสบู่ใช่ไหมครับแต่ทำไมเพียงแค่หลังจากนั้นแค่ปีเดียวมันเกิดซับไทม์ไครซิสได้ครับคุณนันท์ครับแล้วก็รุนแรงมากมายในประวัติศาสตร์การเงินของอเมริกาหลังจากที่มันเกิดเดอะเกรทดีเพรสชันแล้วเนี่ยผมว่าซับไทม์ไครซิสเนี่ยรุนแรงที่สุดนะครับ
4: เป็นสแกมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาไม่ใช่หรอครับอาจารย
3: ์ก็คือการออก ICO CDS เนี่ยฮะการเล่นแร่แปรธาตุในแง่ของอสังหาแล้วมันก็ลากให้ภาคการเงินทั้งระบบของอเมริกาเนี่ยแทบจะล่มเลยนะครับเป็นไงครับการเฟดภายใต้ของบินเบเนเก้ซึ่งเพิ่งขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้แค่ประมาณสัก2ปีเป็นไงครับลดเฟดเร็วมายังไม่เคยปรากฏมาก่อนคือเหลือเฉียด 0% ใกล้ๆ 0% นะฮะนะครับและขณะนั้นยังเอาไม่อยู่ครับพอสมัครมาถึงสมัยโอบามาเนี่ยที่เริ่มขึ้นมาในต้นปี2009เป็นไงครับคุณก็จะใช้ปฏิบัติการ QE ไงทำ QE ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างมากมายใช่มั้ยครับนะเป็นไงครับแล้วการทำ QE เนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะมั้ยครับคุณวรินทร์ครับกระทรวงการคลังก็ต้องออกพันธบัตรออกมาขายมูลค่ามหาศาลเลยใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วคุณวันนี้จะได้แปลกใจว่าทำไมไอ้ public debt ที่มันไม่ถึงแปะไม่ถึงจิต10ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี2008เนี่ยนะนะครับมันได้ก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นและกลายเป็นร่วม20ล้านล้านเหรียญในปี2017สปีแรกของโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าวิกฤตการเกิดวิกฤตการเงินก็คือฟองสบู่ของซัพพลายมันแตกนี่นะฮะเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มหนี้สินของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้พอมาถึงสมัยของทรัมป์เป็นจุดศูนย์นี่นะก็คือเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี2017เนี่ยทรัมป์ทำอะไรครับที่มันนำไปสู่การเพิ่มการก่อหนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญแหละที่ทำให้หนี้สาธารณะของอเมริกามันก้าวกระโดดเนี่ยทรัมป์ทำอะไรครับในช่วงตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาปี2017ก็เขาทำอะไรครับก็ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า The Tax Cuts and Jobs Act ของปี2017นะครับก็คือลดภาษีให้บรรดาคนรวยทั้งหลายบรรดาคอร์ปอเรททั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ทรัมป์เนี่ยพอเริ่มต้นปีทรัมป์ 2.0 ปีที่แล้ว2025เนี่ยทรัมป์ทำอะไรครับคุณวรินทร์จำได้ไหมฮะ
4: ส่งการค้า
3: และมันก็นำไปสู่การเลยครับการลดลงของรายได้รัฐบาลแล้วก็ทำให้หนี้สินมันพุ่งพรวดพลาดขึ้นมาไงฮะก็คือนะ the big beautiful act ไงปีที่แล้วใช่ไหมครับนะใช่ไหมครับจะได้เห็นไหมครับว่าทรัมป์ 1.0 เนี่ยทรัมป์ออก the tax cut and job act ของปี2017นะครับมันก็เลยทำให้ปี2018เนี่ยหนี้สาธารณะมันเริ่มพุ่งพรวดขึ้นมาอย่างชัดเจนด้วยกันเพราะว่าคุณเป็นลดภาษีลดรายได้ของรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณยังต้องใช้จ่ายมากอยู่ไงฮะพอคุณใช้จ่ายมากไปครับก็เริ่มขาดทุนมา คันดูงบประมาณขึ้นมาปีนึงมากกว่า1ทริลเลียนยูโรก็ในช่วงนี้นี่แหละที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับครับจากนั้นแล้วและข้อสำคัญคือพอมันมาถึงไอ้โควิด19เนี่ยซึ่งเกิดในปีสุดท้ายของทรัมป์คือปี2020
4: ปลายทรัมป์ปี2019
3: ปลายทรัมป์นะฮะทรัมป์ก็เลยเป็นไงครับต้องขาดดึงงบประมาณปีเดียวในปี2020เลยนะฮะ 3.3 ทริลเลียนยูโรครับหรือว่าคิดเป็น 16% ของ GDP ในประวัติศาสตร์กันก่อนนี่ที่คุณขาดดึงงบประมาณมากขนาดนี้เทียบกับ GDP เนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะฮะ 16% ของ GDP นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าชาติที่มันต้องการรักษาวินัยทางการคลังเนี่ยมันจะต้องขาดดึงงบประมาณไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับที่เราเรียนมาในเศรษฐศาสตร์เนี่ย 3% ใช่ไ
4: หม
3: การขาดดึงงบประมาณของชาติต่างๆเนี่ยต่อปีเนี่ยมันไม่ควรจะเกินกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ครับ 3%
4: เท่าไหร่ครับอาจารย์3เหรอฮะ
3: 3% ของ GDP แต่ว่าปีสุดท้ายของทรัมป์คือปี2020เมื่อสมัยทรัมป์อยู่ตรงเนี่ยทรัมป์ขาดดึงงบประมาณ 16% ของ GDP ครับ
4: ของ GDP
3: เพื่อเอาเงินมาอัดฉีดไอ้จากปัญหาการเกิดโควิด19ใหญ่แล้วคุณใช้เงินถึงปกติแล้วเนี่ยคุณจะขาดดึงงบประมาณประมาณ1ทริลเลียนต้นๆแต่ว่าคุณขาดดึงงบประมาณจากที่เคยขาด1ทริลเลียนต้นๆเนี่ยกลายเป็น 3.3 ทริลเลียนยูโรครับนะขึ้นมาอีกอย่างตรงๆคือไม่ต่ำกว่า2ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วน่ะ2ทริลเลียนยูโรใช่มั้ยครับแล้วมันก็เริ่มเอาโควิด19อยู่พอสมควรแต่ว่าเป็นไงครับแต่พอไบเดนขึ้นมาในปี2021เนี่ยทรัมป์แพ้เลือกตั้งในปลายปี2020ใช่ไหมครับพอไบเดนขึ้นมาเองครับไบเดนใช้เงินต่ออีกเขาทำอะไรครับเราจำได้ไหมในปี2021นะฮะดังนั้นที่โควิดมันเริ่มควบคุมได้มากแล้วมันไม่ควรจะอัดฉีดมากขนาดนั้นอีกแล้วไม่ควรจะขาดดุลงบมาเยอะแยะมากมายอีกแล้วก็ออกเดอะเรสคิวฟันไง 1.9 ทริลเลียนยูโรได้เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเพื่อไม่ให้น้อยหน้าไอ้โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับนะไบเดนก็ทำในปีแรกและคุณ 1.9 ล้านนั้นที่คุณออกมาเป็นเลคิวฟันอยู่คุณต้องก่อหนี้ไหมครับนะแล้วจริงไม่น่าแปลกใจที่หนี้สาธารณะนะครับในปีแรกของไบเดนคือไปปี2021ซึ่งปีแรกของไบเดนนี่นะมันขึ้นมาเป็น 96.2% ของ GDP ครับนะคือมันเกือบจะ 100% นะตอนนี้มัน 100% กว่าใช่ไหม 120% ใช่ไหมครับนะครับนะแล้วเป็นไงครับแล้วพอมาถึงปี2022เนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ public debt ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทะลุ30ทริลเลียนนะครับก็คือปีที่2ของโจไบเดนนี่แหละนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วพอมาถึงนะครับมาถึงปีสุดท้ายของโจไบเดนคือปี2024ในช่วงต้นปีนี่แหละเดือนกุมภาพันธ์ของต้นปี2024เนี่ยนี่สถานะมันขึ้นมาเป็น 34.4 ทริลเลียนครับนะนี่คือก็คือปีสุดท้ายนะฮะครับแล้วเป็นไงครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปลายปีเลือกตั้งเป็นไงครับคามาลาแฮร์ริสก็แพ้ให้แก่โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับนะนี่ครับฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาในปีแรกนี่นะครับขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยได้ไม่กี่เดือนนะครับจนถึงเดือนตุลาคมของปี2025เนี่ยเป็นไงครับดีสนามันพุ่งมากลายเป็น38ทริลเลียนยูโรละ38ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างเยอะแยะมากมายด้วยเหตุผลต่างๆใช่มั้ยครับเหตุผลก็คืออะไรครับใช้เงินทำอะไรบ้างครับที่ทำใช้ตั้งแต่ปีแล้ว
4: ชัดๆก็สงครามเนี่ยฮะยังของเงินเพิ่มไม่หยุดเลย
3: อันนั้นด้วยแล้วข้อสำคัญคืออะไรครับก็ The Big Beauty The One Big Beautiful Act นะครับที่ออกมาแล
4: ้
3: วแล้วก็แก้เกี่ยวด้วยอะไรครับแก้เกี่ยวด้วยว่าไม่เป็นไรหรอกฉันสามารถเก็บรีซิโปรโคทาริฟมาป
4: กซึ่งศาลก็ตีตกไปแล้ว
3: ตีตกไปใช่ไหมครับนะครับอันนี้แหละครับมันก็เลยทำให้และข้อสำคัญจากไอ้ช่วงที่ทรัมป์ก่อหนี้อย่างหนักเลยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตได้ก็คือช่วงอะไรครับช่วงชัตดาวน์ปุ่นินจำได้ว่าช่วงปลายปีมันโอ้โหขัดแย้งกันหนักเป็นการชัตดาวน์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ไอ้การชัตดาวน์ของอเมริกาใช่ไหมครับนะ
4: ใช่ครับใช่
3: ก็ปรากฏว่าไอ้ช่วงเฉพาะเดือนสิงหา12สิงหาถึง23ตุลาเพียงแค่71วันนี่นะทรัมป์ก่อนนี่เฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวเนี่ย1ทริลเลียนยูโรละนะครับและเฉพาะไอ้23วันแรกของการชัตดาวน์เนี่ยคุณก่อนนี่เพิ่มอีกนะครับเฉพาะช่วงนั้นนะฮะ382บิลเลียนยูโรละนะครับนะเป็นไงครับมันจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมในสุดแล้ววันที่18สิงหานะครับที่ผ่านมา2026นี่นะฮะนี่สถานะของยามันก็เลยทะลุ4กลายเป็น40ทริลเลียนยูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการคลังอเมริกานะ นะครับนี่คือความเป็นหนานะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าไอ้มูลเหตุสำคัญที่ทำให้อเมริกาต่อหนี้มากเนี่ยหนึ่งก็คือครับก็คือ3เรื่องหลักๆนะฮะหนึ่งก็คือนะครับก็คือไปลดภาษีให้คนรวยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเพิ่มงบมาเรื่องความมั่นคงนะและสองก็เลยครับแก้ financial crisis ที่ต้องทุ่มเงินแยะเยอะมากเรื่องที่3ครับอันนี้น่าจะเป็นรัฐบาลของเดโมแครตที่มีส่วนเพิ่มไปก่อนนี่นะฮะก็คืออะไรครับก็คือเพิ่มโซเชียลเวลแฟร์ไงนะครับไอ้เมดิแคร์เมดิแคร์ทั้งหลายเนี่ยได้เยอะแยะมากมายโอเบอร์มากแคร์ทั้งหลายคุณดิโมต้องใช้เงินทั้งนั้นใหญ่ฮะเห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทำให้หนี้สาธารณะของอเมริกามันจมไม่ลงกลายเป็น40ทริลเลียนและตอนนี้ยิวมันก็พุ่งทะยานจนกระทั่งต้องหาทางควบคุมเงินยกใหญ่เยอะมากเยอะแยะมากมายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับนะ
4: ครับซึ่งเราคงได้คุยกันเรื่องนี้กันต่อในสัปดาห์หน้าดีไหมครับเรื่องว่าจะเอาบอนด์ยิลด์ลงมาได้ยังไงบ้างในเมื่อนี่มันพุ่งสูงขนาดนี้นะครับเพราะวันนี้เวลาน่าจะไม่พอแล้วครับอาจารย์ครับแต่ตอนนี้เราสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับว่านี่คือการก่อหนี้สาธารณะที่นำไปสู่การทำลายชาติแล้วพูดอย่างนี้ได้แล้วหรือยังครับ
3: ครับพูดได้แล้วครับ
4: พูดได้แล้วนะครับ
3: ถ้าคุณยังก่อหนี้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันทำลายชาติแน่นอน
4: ครับ
3: ในช่วงเวลาต
4: ่อได้ครับได้ครับเดี๋ยวได้ขยายความกันในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับครับครับครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันพุธครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้เราคุยกันเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกาที่พุ่งทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง10ปีนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับสรุปจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์สมภพเนี่ยนะครับก็คือวงจรหนี้พันธบัตรและภาระดอกเบี้ยที่สูงเป็นประวัติการครับหรือว่า debt spiral นั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นการที่ Fedตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่สูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นอย่างมากนะครับปัจจุบันในรัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยสุทธิพุ่งสูงเกิน1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีครับก็กลายเป็นรายจ่ายที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่3ของประเทศและมีมูลค่าแซงหน้างบประมาณด้านการกลาโหมและการทหารไปแล้วนะครับรัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องออกพันธบัตรใหม่เพื่อนำเงินไปจ่ายดอกเบี้ยของหนี้ก้อนเก่าก็กลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำให้ยอดหนี้เนี่ยสะสมโตแบบก้าวกระโดดนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือมาตรการเยียวยาวิกฤตโควิด-19 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับในช่วงที่โควิด-19 ระบาดเนี่ยรัฐบาลทั้ง2ยุคครับทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและงบกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกันหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมันมากกว่า 50% ของหนี้ที่เพิ่มขึ้นในรอบทศวรรษมาจากช่วงเวลานี้เลยนะครับรัฐบาลยุคไบเดนมีการผ่านกฎหมายลงทุนขนาดใหญ่นะครับทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งก็เป็นการกู้เงินมาลงทุนระยะยาวเพิ่มเติมด้วยนะครับและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของ structural deficit ครับโครงสร้างงบประมาณขาดดุลถาวรครับรัฐบาลในมีรายจ่ายภาคบังคับที่ตัดลดได้ยากและเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างประชากรสูงอายุนะครับอย่างเช่นพวก social securityประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือ Medicare Medicaid นะครับงบประมาณทหารและกลาโหมสหรัฐนี่ยังคงรักษางบประมาณกองทัพในระดับที่สูงรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ทำสงครามไม่หยุดเนี่ยนะครับและนโยบายการลดภาษีในอดีตนะครับที่เอื้อคนรวยอย่างเช่นการลดภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาครั้งใหญ่ในปี2017ในสมัยของทรัมป์ก็ทำให้รายรับของกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นเติบโตไม่ทันกับรายจ่ายที่พุ่งสูงนะครับการมีหนี้สาธารณะสูงระดับนี้เข้าสู่โหมดของการทำลายชาติแล้วเดี๋ยวเราได้มาขยายความกันต่อกับอาจารย์สมภพในสัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINEแอด MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับพบกันเป็นประจำจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีในแต่ละสัปดาห์นะครับตั้งแต่เวลาทุ่มถึง 2 ทุ่มโดยประมาณครับแนวโน้มข้อมูลเทรนด์ของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตบท้ายด้วยข่าวสารต่างๆด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนจากทั้งต่างประเทศแล้วก็ในไทยเนี่ยนะครับเล่าสู่กันฟังนะสรุปให้แบบง่ายๆชั่วโมงเต็มๆนะครับแน่นอนนะครับทุกท่านที่ฟัง 96.5 ทางหน้าปัดวิทยุก็ตามที่บ้านก็ดี Facebook 96.5 MHz นะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord ก็สามารถส่งแสดงความคิดเห็นมาได้ทาง Facebook 96.5 กันนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาถึงวันกลางสัปดาห์แล้วฮะ26สิงหาคมนะครับเป็นเรียกว่าพุธกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเงินเดือนก็จะออกกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บหอมรอมริบจะไปออมจะไปลงทุนกันแบบไหนนะฮะมองไปทางไหนตอนนี้เนี่ยสัญญาณเศรษฐกิจก็ดูมันแบบเหมือนที่เขาบอกแล้วครับเป็นตัวเคเนี่ยนะครับแม้แต่วันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการลงทุนทองคำเนี่ยนะครับแม่ขึ้นมาหลายวันปรากฏว่าช่วงนี้รู้สึกมีการเทขายออกมาพอสมควรนะครับวันนี้ปรากฏว่าทองคำไทยก็ใช่เล่นนะครับปรับไปปรับมาไม่ต่ำกว่า20รอบเนี่ยลงไป150บาทครับทองคำแท่งรับซื้อปิดที่ 71,500 ขายออก 71,700 บาทครับส่วนรูปพรรณนะครับขายออกนั้นปิดที่ 72,500 บาทนะครับหันไปดูหุ้นไทยกันหน่อยนะฮะโอ้โหเมื่อวานเนี่ยใจแป้วไปเลยนะครับปิดหลุด 1,600 จุดวันนี้คิดว่าจะต่ำ 1,600 จุดไปวันที่2หรือไม่ปรากฏว่าแน่แรงซื้อมีสวนครับขึ้นไปถึง 5.91 จุดนะฮะปิด 1,601.92 เรียกว่าฉิวเฉียดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายสุทธิวันนี้ 71,659 ล้านบาทโอ้เมื่อวานนี้ต่ำกว่า 60,000 ล้านนะครับนั่นเป็นสัญญาณหนึ่งที่น่าติดตามกันโดยเฉพาะวันนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยไหมฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเขาก็จัดงานนะ Thailand Focus โอ้โหเชิญพวกบรรดาบริษัทตักทรัพย์ Securityต่างๆนะครับรวมถึงบริษัทจัดอันดับมานั่งพูดถึงการลงทุนของไทยโอกาสอยู่ตรงไหนกันยังไงนะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี่นะครับสื่อของนิกเกอิที่เอเชียของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดอันดับมาเรียบร้อยคือมันเป็นด้านหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ในแถบอาเซียนคือตลาดหลักทรัพย์นอกจากจะเป็นที่ระดมทุนกันแล้วนักลงทุนเขาไปซื้อหุ้นทำกำไรจะออมจะอินเวสต์อะไรก็แล้วแต่ฐานหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งระดมทุนถูกไหมฮะโดยเฉพาะพวกบริษัทที่ต้องการใช้วิธีแบบว่าเข้าตลาดหุ้นปรากฏว่าปีนี้ทั้งปีนะฮะยังไม่ถึงทั้งปีสิครับเอาแค่ครึ่งแรกของปีนี้ตลาดหุ้นเวียดนามกับตลาดหุ้นมาเลเซียเนี่ยถือว่าโดดเด่น very outstanding ในแง่ของการเป็นแหล่งระดมทุนหุ้น IPO ที่สุดของอาเซียนแต่ในขณะที่มีตลาดหุ้นอยู่2แห่งฮะเพราะว่าผลงานเนี่ยไม่เกิดเลยหนึ่งในนั้นคือตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นสิงคโปร์คิดดูสิครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะหุ้น IPO ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยสดใสเบิกบานเลยนะฮะแต่พักหลังๆเนี่ยนะครับมันก็หลังยาวพอสมควรเนี่ยนะฮะเข้าไปปั๊บวันเดียวจอดหรือเข้าไปแล้วรอสักเดือนนึงเนี่ยต่ำ IPO จนถึงวันนี้หุ้นบางตัวราคา IPO ซื้อขายเข้ามาเกิน6เดือนราคายังต่ำกว่า IPO เลยนะครับและพอระดมทุนกลายเป็นว่าจำนวนของบริษัทที่เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยตก4ปีติดต่อกันโอ้ยิ่งไปกว่านั้นนี่กี่รายงานครับว่าครึ่งปีเนี้ยมีบริษัทขายหุ้น IPO เข้าแค่เจ้าเดียวสิงคโปร์นี่ยังมี4เจ้านะฮะเพราะเรื่องนี้ครับเราจะต้องมาคุยกันหน่อยครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยตกลงในแง่ของความเป็นตลาด IPO เนี่ยนะครับเราทำไมถึงผลงานเป็นอย่างนี้ฮะแล้ววันนี้เนี่ยแบงก์ชาติเขาก็ตึงดอกเบี้ยด้วยถูกไหมครับเราจะคุยเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ให้เห็นกันเลยนะฮะโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านของดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีครับประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับและท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับอาจารย์ณรงค์ชัยครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับและท่านผู้ฟังครับ
15: ครับแม่อาจารย์ครับขอบคุณมากเลยไม่ได้คุยกับอาจารย์นานแล้วนะฮะเนี่ย
16: อาจารย์ก็ลืมผมไปหมดแล้ว
15: โอ้ยไม่ลืมไม่ลืมครับยังไงก็นึกถึงอาจารย์อยู่ครับว่าอาจารย์ก็เป็นเค้าเรียกว่ามือเทพมือเซียนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับผมเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้แบงก์ชาติก็ตึงดอกเบี้ยเสียงเอกฉันท์ไม่แตกแถวเนาะแล้วก็ 1% อาจารย์มองว่าเหมาะสมมั้ยครับดอกเบี้ยณสถานการณ์แบบนี้ครับ
16: ในแง่เศรษฐกิจเหมาะสมครับแต่ว่าในแง่ของภาวะดอกเบี้ยในโลกเนี่ยก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันเพราะเหตุว่าถ้าดอกเบี้ยมันต่ำมากเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกในขณะที่ดอกเบี้ยในโลกเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในระดับสูง ท่านผู้ฟังคุณบรรดาก็คงจะตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับที่อเมริกาเขาบริหารในผลตอบแทนของพันธบัตรเขาอ่ะ
15: ใช
16: ่มันสูงเป็นประวัติการเป็นเหมือนพันธบัตรระยะยาวนะครับแล้วก็เขาบริหารเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเขากับเงินเยนด้วยซึ่งมันต่ำเป็นประวัติการเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยแบบนี้กับภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศแบบนี้เนี่ยดอกเบี้ยเราต่ำมันก็หวาดเสียวใช่ไหมแต่ถ้าดอกเบี้ยเราขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจที่เรากำลังตั้งท่าจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าที่เขาไว้ 1% เนี่ยก็คือแทนที่เขาจะขึ้นนะฮะเขาก็ไม่ขึ้นก็ถือว่าถูกต้องนะครับพิจารณาจากปัจจัยทั้งหลายที่ผมได้พูดเมื่อสักครู่นี้ครับ
15: ก็แสดงว่าเขาให้น้ำหนักกับสภาวะหรือสภาพเศรษฐกิจประเทศไทย
16: ตอนนี้ครับที่เรากำลังจะตั้งหลักในการลงทุนกันเป็นไซเคิลใหม่ใช่ไหมฮะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ชะงักได้นั่นเองนะครับแต่เราก็เป็นผมก็เป็นห่วงเรื่องเงินจะไหลออก
15: ดอ
16: กเบ
15: ี้
16: ยเราต่ำมากเนี่ยเหมือนก็เงินจะไหลออกไปนอกประเทศไปหาดอกเบี้ยสูงกว่าคือเงินนี่มันไม่รักใครนะเงินมันรักผลตอบแทนอย่างเดียวนะครับก็มีโอกาสที่เงินจะไหลออกก็เป็นไปได
15: ้ครับทีนี้พออาจารย์พูดถึงห่วงกังวลภาวะการไหลออกของเงินหรือว่าเงินทุนเนี่ยนะครับตอนเนี้ยถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยมัน 2% กว่าๆถึง 3% กับดอกเบี้ยอเมริกาความต่างกัน
16: ครับ
15: ครับเราเคยถ่างห่างอย่างเงี้ยมากที่สุดมั้ยฮะ
16: ไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะไม่เคยอเมริกาที่เขาสูงขนาดนี้เขาก็ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนที่เราพิจารณายาวนะครับสูงมากประเด็นเพราะฉะนั้นการบริหารการเงินของประเทศอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยเนี่ยตอนเนี้ยมันยากมากเห็นใจผู้บริหารครับต้องเลือกสิ่งที่เรียกว่าเลวน้อยที่สุดนะครับภาษาหรือเรียกว่า option choice the best among the worst
15: ก็
16: ต้องใจช่วยเขานะครับผู้ที่ทำนโยบายต้องตัดสินใจในพวกเนี้ยก็ต้องช่วยให้กำลังใจกัน
15: แสดงว่ามัน
16: คือถ้าเป็นสายคือมวลชนก็ต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นทุกเรื่องนะฮะตอนนี้เศรษฐกิจไทย มีความวุ่นวายมากหลายเรื่องไม่ใช่ว่าเราอย่างเดียวนะครับเพราะเศรษฐกิจโลกมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะแต่ทางดอกเบี้ยเรื่องพลังงานก็เป็นเรื่องที่โอ้คุณก็น่าจะเอามาออกรายการคุณนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่มากยิ่งกว่าดอกเบี้ยอีกนะในต่อไป
15: ใช่ใช่คือมันเป็นปีที่ปวดหัวมากอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างประเทศทั้งในไทยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่บอกว่าตัวเลขมันสวยแต่สภาพเป็นจริงมันไม่สวยฮะอาจารย์ครับ
16: หมายถึงตัวเลขอันไหนครับตัวเลขอันไหน
15: ตัวเลข GDP นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
16: GDP ไม่สวย GDP ไม่สวยฮะ GDP เราขี้เหร่จะตายฮะ 1.92 อะไรพวกนี้นี่มันไม่สวยหรอกไม่สวยเราก็หวังมันจะขยับขึ้นเนี่ยเพราะว่าการลงทุนทำท่าจะมากขึ้นGDP นี่มันขึ้นอยู่ที่การลงทุนใช่ไหมครับการลงทุนระยะยาวเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสร้างผลผลิตขึ้นมาใช่ไหมครับพอสร้างผลผลิตขึ้นมาแล้ว GDP ก็คือผลผลิตมันก็จะเพิ่มขึ้นนี่เราไม่ได้ลงทุนมาค่อนข้างสูงมานานแล้วต่ำกว่า 30% มาตั้งโอ้ยเกิน5ปีมาแล้วนะครับ
15: โอ
16: ้25 26อย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนสมัยโน้นนะฮะสมัยปราเปรมนะชาติอะไรพวกนี้มัน30กว่าทั้งนั้นหมายที่เราเคยโตเร็วนะครับมันไม่ถึง20บางปีไม่ถึง25เลยซ้ำหมายถึงทั้งเอกชนและทั้งภาครัฐนะครับเพราะว่าภาคเอกชนก็กลัวว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายลงทุนอะไรไประยะยาวเดี๋ยวถอยไม่ทันถอนไม่ทันใช่ไหมฮะก็ชะลอการลงทุนกันหรือไปลงทุนประเทศอื่นเช่นประเทศไทยเนี้ยไปลงทุนประเทศเวียดนามเนี่ยสูงมากเลยมาตรฐานเป็นต้นตัวอย่าง
15: ครับคือที่มาดู
16: ความมั่นใจกันนิดหน่อยใช่ไหมก็เลยทำท่าจะขยับการลงทุนกัน
15: ใช่
16: รัฐบาลก็พอดีไม่มีสตังค์งบประมาณลงทุนไม่มีไม่ใช่ไม่มีน้อยรัฐบาลเองเนี่ยลงทุนก็ลงทุนไม่เก่งคือทำโครงการอะไรตอนอะไรก็ไม่ค่อยเสร็จอะครับเงินมันก็ไม่ได้ผลตอบแทนใช่ไหมครับคุณเข้าใจดีเราลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องให้มันสร้างผลตอบแทนสร้างผลผลิตร
15: ั
16: ฐบาลเนี่ยโอ้โหกี่ปีก็บางทีก็โครงการ7ชั่วโคตรบาง10ชั่วโคตรมันก็ไม่มีผลตอบแทนเนี่ยมีปัญหาแล้วเงินก็ไม่ค่อยมีด้วยครับตอนนี
15: ้โอ้ครับถ้าอย่างนั้นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ก็ถูกต้องแล้วว่า 1% สภาพสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ก็ต้องใส่ 1% ยาวเลยถูกไหมครับ
16: ใช่ครับ
15: แสดงว่าเราหวังอะไรกับการที่จะลดหรือขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติไม่มีแล้ว
16: ผมคิดว่าเขาคงนะฮะทั้งปีผมเดาอย่างนั้นนะครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้คือเขาคงอยากให้ความมั่นใจเรื่องการลงทุนเนี้ยมันมีหลักมีฐานตักฐานนะฮะตั้งหลักซึ่งถ้าดูจากความตั้งใจในการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยขนาดนี้เนี่ยทั้งในและนอกประเทศก็เยอะมากแต่ว่าไอ้การที่จะเริ่มเอาตังค์ไปลงจริงๆอะไรต่างมันก็ยังช้าอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันมีอะไรมาสะดุดขึ้นระหว่างทางเนี้ยไอ้ที่ตั้งใจจะลงก็อาจจะคอยไปก่อนก็เสียจังหวะ
15: โอ้
16: จังหวะไซเคิลการลงทุนมันมาพอดีตอนนี้นะครับมันมาถึงเอกชนนะครับเอกชนภาครัฐก็สนับสนุนและนโยบายที่รัฐบาลทำอยู่ตอนนี้แล้วมีขุนพลทางเศรษฐกิจนะฮะที่เข้มแข็งคนเชื่อถือนะฮะคนเชื่อถืออย่างเช่นทางการคลังของไทยเนี่ยที่เขาจะทำเรตติ้งอะไรทั้งหลายที่เขาไม่ลดเรตติ้งเราเนี่ยเมื่อ3เดือน3เดือนมาแล้วเนี่ยนะฮะก็ชัดเจนว่าเขาเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจของเราที่ไม่ลดเรตติ้งไม่ลดเรตติ้งปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็ช่วยอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งตลาดหุ้นที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่ด้วยตลาดตามธรรมชาติอะไรพวกนี้ก็ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนี่สำคัญมากนะครับคือเรื่องเงินเนี่ยคุณก็ทราบดีอะความคิดกับความมั่นใจเนี่ยมันอาจจะสำคัญกว่าความจริงด้วยซ้ำนะครับความคิดความเชื่อความมั่นใจมันสำคัญกว่าความจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยใหญ
15: ่โอ้ครับ
16: เชื่อในทีมเศรษฐกิจเรานะฮะก็เชื
15: ่อ
16: ต่างชาตินะครับผมก็ไปต่างชาติมาเยอะแล้วก็ผมก็เป็นกรรมการ AIA อยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็ประเมินสถานการณ์ด้วยอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับต่างประเทศก็เห็นประเทศไทยตอนนี้ดูดีในแง่เศรษฐกิจเพราะว่าทีมเศรษฐกิจเข้มแข็ง
15: ครับ
16: มีผลเดียวเลยทีมเศรษฐกิจเข้มแข็งเพราะเราไม่มีทีมเศรษฐกิจแบบนี้มานานแล้วนะหลายปีตั้งแต่คุณสมคิดออกไปจากสมัยท่านพลเอกประยุทธ์ปลายๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่มีทีมเศรษฐกิจจนกระทั่งปัจจุบัน
15: ห
16: ายไปนาน
15: โอ้โหครับแสดงว่าทีมชุดปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเครดิตความน่าเชื่อถือ
16: ในแง่นานาชาตินะครับชัดเจนครับในแง่ของไทยเราเองเนี่ยในฐานผมเป็นนักวิชาการก็เห็นว่าเขาเป็นทีมที่ดีมากนานาชาตินี่ชัดเจนเลยครับว่าเขาชอบ
15: ครับทีนี้พอเขาชอบเนี่ยนะฮะเขาควรจะตัดสินใจเคลื่อนย้ายเงินทุนหรือว่าให้การลงทุนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เร็วจับต้องได้เร็วที่สุด
16: คือทั้งสองอย่างนะครับที่เมื่อกี้คุณเปิดประเด็นดำร่องเนี่ยเราก็เห็นชัดว่าไอ้เงินลงทุนจากต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีนี้มันดีกว่าปีก่อนก่
15: อ
16: นซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยปีนี้ดีมากในแง่ของอินเด็กซ์แต่ต้นปีมาเนี่ยขึ้นประมาณ 30% นะครับ
15: ใช่ครับ
16: ผมเองอยู่ MFC เนี่ยโอ้โหตอนปีนี้เป็นปีที่กองทุนของเราเนี่ยที่ลงในประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือหน่วยอย่างเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยก่อนหน้านี้เรียนให้ทราบ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกองที่เราออกส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าถ้าเราออกกองไทยนะครับคนไทยไม่ค่อยซื้อเพราะเหตุว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันแย่มากมันอยู่แถวๆ1,200มาตั้งใช่ไหมคุณปัญญาก็ทราบใช่ไหมอย่างน้อย200 ปีอ่ะ
15: ใช่
16: แล้วก็โวลุ่มก็ไม่มีนะครับโวลุ่มเมื่อก่อนมันเคยแสนต่อวัน90,000ต่อวันเนี่ยมันเหลือไม่ถึงครึ่งอ่ะใช่ไหมฮะนั่นแหละเป็นเรื่องช็อตเซลล์อ่ะจนกระทั่งมาปีนี้เนี่ยมันเห็นไปแตะ60,000-80,000-90,000แล้วก็ไปดูไว้ต่างประเทศลงทุนนั้นก็เยอะใช่ไหมครับในแง่ของเน็ตลงทุนของคนต่างประเทศเนี่ยถ้าดูสถิติก็จะเห็นเลยทุกวันนะครับบางวันก็ลบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบวกนะครับแล้วก็ไอ้ที่มาขอ BOI ก็ต่างประเทศไปเยอะมากนะตอนหลังนี่เยอะมาก
15: เ
16: พราะฉะนั้นแสดงว่าต่างประเทศเนี่ยเขามองประเทศไทยแล้วก็เห็นว่าน่าลงทุนทั้งในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนและในแง่ของการลงทุนในธุรกิจนะครับอันนี้เป็นของที่ดี
15: ครับโอ้มันก็ดีนะลงทุนทางตรงก็ดีนะฮอตมันนี่เข้าก็ดีนะใช่ไหมฮะอาจารย์
16: ครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมาจากครู่นี้ลูกค้าเราที่ MFC ก็พอใจกับผลตอบแทนซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเรารายงานไปมันติดลบไปเขาก็เซ็งกันนะใช่ไหมครับแน่นอนผู้ลงทุนก็อยากได้ติดบวกปีนี้ค่อนข้างจะติดบวกมากกว่าติดลบเยอะเลยนะครับก็ดีมาก
15: คร
16: ับ เราก็ต้องหวังว่าตลาดหุ้นไทยต้องมีไปนี้ต่อทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเรื่อง IPO ใช่ไหมครับ IPO นี่มันเป็นผลนะฮะของการที่ตลาดหุ้นไม่ดีมา 2-3 ปีที่คุณพูดตอนเริ่มรายการน่ะชัดเจน
15: ครับ
16: ว่า IPO ออกไปแล้วราคาต่ำกว่า IPO เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ทำธุรกิจ เรื่องอะไรคุณจะมาเข้า IPO ใช่มั้ยในประเทศไทยใช่มั้ยครับคุณขายไปร้อยเองมาเปิดตลาดมาเหลือไม่ถึง80อย่างเงี้ยคุณก็เสียหน้าใช่มั้ยครับคนที่ซื้อมาเค้าก็โกรธคุณอ่ะ
15: ถูก
16: ใช่มั้ยครับทุกคนรักกันไม่รักเท่ารักเงินเพราะมันบอกรักคุณนะซื้อหุ้นจากคุณแต่ว่าถ้าเค้าขาดทุนเนี่ยเค้าไม่รักคุณแล้วอ่ะ
15: จริงครับ
16: พัฒนา IPO ปีนี้ถึงไม่มีไงครับหรือมีอันเดียว
15: ครึ่งชั่วโมง
16: มีรายเดียวหมายถึงตลาดใหญ่นะฮะตลาดเล็กก็มี2ราย
15: ถูกๆซึ่งไออาการอย่างนี้ไงอาจารย์ครับคือมันเป็นอาการแบบว่าไอถ้า GDP เรากำลังจะบวยๆอยู่นะแถมมาตลาดหุ้น IPO เราก็จะบวยๆเขาอีกต่างหากเนี่ยซึ่งมันสวนทางกับอารมณ์ของต่างประเทศตอนนี้กำลังสดใสในประเทศไทย
16: ตอนนี้ดูเทรนถ้าผมดูจากเทรนข้อมูลเนี่ยนะครับมันเริ่ม

0: ริษัทเล็กๆที่ทำในส่วนชิ้นส่วนส่วนที่เอาไปใช้ในธุรกิจเทคโนโลยีนะครับอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยนะฮะตัวที่เอามาทำกับไฟฟ้าตัวใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยเขาก็ขายได้ดีนะราคาดีกำไรดีไปดูตัวเล็กๆก็ยังมีน่าสนใจแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าว
1: มันก็แปลกนะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเนี่ยก็เลยพอไปดูข้อมูลไปแล้วคนก็สนใจก็จะมาเข้าตลาดกันในครึ่งปีหลังนี้มากขึ้น
1: อ๋อครับ
0: ชัดเจน
1: อาจารย์
0: ชัดเจน
1: ชัดเจนถ้าชัดเจนอย่างนี้แสดงว่าเราพ้นจุดต่ำสุดของตลาด IPO ที่เงียบเหงามาหลายปีแล้วใช่ไหม
0: เชื่อมั่นอย่างนั้นครับผมดูจากข้อมูลนะครับแล้วก็ดูจากพฤติกรรมดูจากคิวจากผลตอบแทนดูจากลูกค้าเนี่ยทรายมันอย่างนั้นจริงๆครับ
1: ครับบางดูคนน่าจะเป็นครับ
0: ผมก็คอยมาตั้งโอ้ยอย่างน้อยๆมินิมัม2ปีอะอย่างเงี้ยที่จะเห็น
1: 2ปี
0: อย่างน้อยนะอย่างน้อย
1: ครับถ้างั้นก็แสดงว่าถ้าตลาดหุ้น IPO ฟื้นนะฮะอย่างที่อาจารย์มีข้อมูลอยู่ในมือแล้วนี่นะฮะแสดงว่าต่อไปเนี่ยไอการเข้าที่บริษัทเอกชนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเขาจะกลับมามากขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
0: นั่นอย่างเงี้ยคือทุกคนเนี่ยนะครับเวลามาเข้าตลาดหุ้นเนี่ยนะเขาต้องการ PE ที่ดี
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็ต้องการ liquidity 2 อย่างนะครับราคาดีกับขายง่ายเพราะฉะนั้นพอมันมีมูดแบบนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็โอกาสที่จะมาก็จะดีทีนี้มันมีประเด็นอีกหนึ่งที่คุณต้องเอ่ยถึงด้วยก็คือว่าคือตลาดหุ้นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อตลาดจากตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดทองคำเมื่อตอนต้นคุณก็พูดถึงใช่ไหมครับเรื่องทองคำ
1: ใช่ครับ
0: เนื่องจากการลงทุนปัจจุบันนี้มันสะดวกมากเพราะฉะนั้นประชาชนคนที่ลงทุนเนี่ยนอกจากตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรแล้วเนี่ยก็ไปลงทุนในทองคำกับคริปโตได้อย่างง่ายดายด้วยซึ่งในภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้ดอกเบี้ยอเมริกาแบบนี้การบริหารสภาพคล่องของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้คริปโตกระโดดขึ้นไปค
1: ุ
0: ณสังเกตเห็นใช่ไหมฮะจาก60,000 กว่าไป70,000 กว่าเป็น80,000อะไรเงี้ย
1: ใช่ภายใน7 วันเองอาจารย์
0: ใช่ไหมฮะสองเดือนสามเดือนเนี้ยทองคำก็เหมือนกันใช่ไหมครับทองคำเนี่ยตกลงไปพักหนึ่งจนกระทั่งพวกติดดอย70,000 กว่าก็เศร้าไปตามๆกันไงตอนนี้เห็นไหมมันก็กลับมาแบบพวกปืนแตะ70,000อีกแล้วแบบท่านเป็นต้นซึ่งมันก็จะมาแย่งมาแข่งกับผู้ที่ลงทุนในตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยคุณก็ต้องดูด้วยว่าผู้ลงทุนเนี้ยเขาอาจจะแทนที่จะมาในตลาดหุ้นซึ่งดูเหมือนจะดีขึ้นเนี้ยเขาจะไปตลาดคริปโตตลาดทองคำก็ได้ใช่ไหมครับ
1: Oh.
0: มันสะดวกทั้งคู่ซื้อก็สะดวกทั้งคู
1: ่อ๋อใช่
0: เพราะว่าช่วงตลาดพูดจะไปต่อได้แค่ไหนใช่ไหมจะไปต่อได้แค่ไหน
1: เพราะว่าช่วงหนึ่งอาจารย์คือนักลงทุนไทยเนี่ยรวมทั้งต่างชาติด้วยเขาไปลงทุนในทองคำซื้อขายต่อวันเนี่ยมากกว่าลงทุนในหุ้นไทย
0: ใช่ไม่พูดถึงประเทศใดนี่คือทั้งโลกนะครับทุกคนรักเงินมากกว่ารักอะไรทั้งสิ้นครับ
1: ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ก็นานฮะที่จะมากขนาดนี้ในปีครึ่ง2ปีนี้นะฮะไม่เคยครับ
1: เออ
0: คือเมื่อก่อนมันแน่นอนนะครับทองคำมันก็ขยับขึ้นมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่กระโดดพรวดมาในปีกว่า2ปีนะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะมีคนตกขบวนเยอะใช่มั้ยพอตกขบวนเยอะพอกลัวจะนั่นก็ไปเข้าไปก็พอดีมันก็เลี้ยวลง
1: ใช่
0: ติดนอนอยู่เป็นแถวเหมือนกัน
1: เออ
0: ความไม่แน่นอนในเรื่องการลงทุนปัจจุบันและการแข่งขันเนี่ยนั่นตลาดต่างๆนี่สูงมากพยากรณ์อะไรบอกว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะชั่งน้ำหนักกันระหว่างตลาดที่เขาจะเข้าไปเนี่ยอะไรได้ตอบแทนดีกว่าเขาก็จะเข้าไปตรงนั้น
1: ครับแต่อาจารย์ครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าสินค้าหรือบริษัทในบ้านเราที่ถ้าบอกว่ากำลังอยากจะเข้าหุ้นไทยและก็น่าจะเป็นสินค้าหรือบริษัทที่ไม่ใช่ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมเป็นอุตสาหกรรมใหม่อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งใช่ไหมครับที่จะฟื้นตลาด
0: แน่นอนครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ตัว MI เราที่ว่ามันจะครูเนี่ยนะเล็กๆเนี่ยก็บริษัทใหม่ๆเท่านั้นนะครับธุรกิจใหม
1: ่ๆ
0: แต่เราไม่ค่อยได้ไปศึกษากันไม่ค่อยไปดูกัน
1: เพราะว่าถามนักลงทุนนักวิเคราะห์ก็จะบอกว่าเราไม่มีตัวเล่นใหม่เลยแล้วก็พักหลังเนี่ยตลาดหุ้นเราเนี่ยก็จะจับอยู่ตัวเดียวคือเดลต้าตัวเดียวเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เดลต้าก็เป็นตัวใหญ่สุดนะมันก็ทำให้เอียงไปเยอะนะครับถูกต้องนะไม่ผิดหรอกพูดไม่ผิดนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งก็เพราะว่าเขาได้ PE สูงมากแล้วก็ liquidity เขาสูงใช่ไหมครับPE สูง liquidity สูงเนี่ยคนก็สนใจ จะต

0: ผู้อื่นเนี่ย liquidity มันต่ำในตลาดหุ้นมันซบเซามานานดังนั้นใครที่ซื้อก็ไม่แน่ใจว่าซื้อไปแล้วเวลาขายจะมีคนมาซื้อไหมใช่ไหมครับนี่ก
1: ็
0: สำคัญมากแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ขณะในวันนี้ใน liquidity ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยเยอะแน่นอนครับเดลต้าก็ยังเป็นตัวใหญ่ที่มันทำให้คือข้อมูลทั้งหลายไม่สะท้อนความจริง 100% แต่ว่าผมดูแล้วผมดูมอนิเตอร์อยู่เนี่ยนะครับตัวอื่นๆมันก็คึกคักกันนะครับ
1: คือว่ามันอาจจะไม่แบบโถมไปซะเหมือนจากเดลต้าถูกไหมอาจารย
0: ์ไม่เพราะอันนั้นเขาพิเศษมากมันยุคนี้เป็นยุคที่มันเป็นยุคเรียกว่า AI driven เนี่ยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ไปโยงกับ AI ในไปโยงกับชิปทั้งหลายที่โยงกับ AI เนี่ยก็ไปนะครับอย่างตัวเล็กเมื่อกี้ที่ผมพูดกับคู่ MAI ที่อยู่ในตลาดตัวเล็กเนี่ยนะครับมันก็ไปในธุรกิจนี้แต่ว่าไม่ใช่ธุรกิจที่เรียกว่าไปเป็น Delta Center ไป Power Generation เลยพวกนี้นะครับมันก็ไปโยงใหญ่กับเป็นชิ้นส่วนให้เขาเป็นชิ้นส่วนให้เขาเป็นส่วนประกอบให้เขาเขาได้ด้วยไปกับเขาได้ด้วย
1: ครับครับแล้วอาจารย์คิดไงฮะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็800 900บริษัทเราก็อยู่กับพวกอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมานานเอาพูดง่ายฮะแบบโลกเก่าเน
0: ี่
1: ยในขณะที่โลกใหม่เนี่ยก็พยายามจะดันแต่มันก็จะมีน้อยอยู่เนี่ยอาจารย์
0: ใช่ครับอันนี้ผมไม่คิดจะได้หลอกนะครับผมเพียงแต่เข้าใจสถานการณ์นะว่าเวลาภาวะมันซบเซาเนี่ยแล้วก็การเมืองมันวุ่นวายเนี่ยถ้าใครก็ตามที่มีเงินเนี่ยนะครับมันก็ไม่อยากจะลงทุนอ่ะในประเทศไทยใช่ไหมครับอย่างผมเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยทาง MFC เองเนี่ยเราออกกองมา 2-3 ปีเนี่ยมันขายในประเทศไทยซื้อมาซื้อกองไทยเนี่ยมันขายยากแต่ว่าถ้าไปซื้อกองต่างประเทศเนี่ยมันขายง่ายกว่าแต่ว่าถ้าวันนี้เวลานี้เนี่ยภาพมันกำลังเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมทีนี้ถ้าภาพมันเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทใหม่ๆมาเข้าในตลาดมันตามกันมาเป็นเทรนด์นะครับเป็นไซเคิล
1: ครับ
0: ถ้าอธิบายนี้จะเข้าใจง่ายใช่ไหมครับทุกอย่างเป็นความพอใจของผู้ลงทุนโอ้โหไทยมีตังค์เยอะนะครับไทยเนี่ยมีตังค์จากการที่เราขายสินค้าและบริการเกินดุลมาตลอดโอ้โหเกือบ10ปีนะฮะมีปีนี้ที่เราเริ่มขัดดุลเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกินดุลเนี่ยมันก็มีเงินกองเยอะถ้าไปดูที่ธนาคารก็จะเห็นว่าธนาคารเงินมันล้นทุกธนาคารแล้วก็สำรองที่ทางรัฐบาลบอกว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า 8.5 เนี่ยนะครับถ้านักมีเกิน20กว่าทุกคนแล้วก็ต่างคนนี้ไปซื้อพันธบัตรแบงก์ชาติกันใช่ไหมครับได้ดอกมันนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็มาให้ดอกพวกเราที่ฝากเงินเขาน้อยกว่านั้นอย่างเงี้ยถ้าเงินมันมีแต่มันเป็นเงินระยะสั้นระยะยาวเนี่ยคนไม่กล้าลงทุนไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นโยบายจะเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับในที่ผ่าน
1: ม
0: าอันนั้นคือปัญหาใหญ่สุดของประเทศไทย
1: โอ้ครับแล้วปัญหานี้ก็ยังอยู่กับประเทศไทยอยู่หรือเปล่าครับ
0: คือผมจะบอกว่าไม่อยู่ก็คงไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นประชาธิปไตยแบบนี้มันก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าคือที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยณบัดนี้เวลานี้เนี่ยมันมีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นทางการเมืองจะเป็นอะไรยังไงใครจะว่าอะไรกับใครหัวกับใครว่ากับใครโกงอะไรกับใครเนี่ยนะครับถ้าทีมเศรษฐกิจนี้อยู่และแข็งแรงเนี่ยผมว่าใช้ได้ซึ่งประวัติศาสตร์ในอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าทีมเศรษฐกิจดีเนี่ยมันไปได้ดีสำคัญที่สุดครับ
1: เหรอฮะเอ๊ะอาจารย์ไอ้ข้อนี้ก็น่าสนใจนะคือในขณะที่ภาพลักษณ์โดยรวมมันมีเรื่องที่ไม่สู้ดีนักแต่ในขณะที่มีทีมเศรษฐกิจที่บอกว่าน่าเชื่อถือ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจังจันได้อยู่หรอครับอาจารย
0: ์คือทุกคนเขาก็ประเมินสถานการณ์ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าชั่งน้ำหนักระหว่างบวกกับลบนะฮะไอ้ตัวลบอย่างที่คุณพูดเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ตัวบวกเนี่ยแล้วก็แต่ละคนจะสรุปว่าบวกมากกว่าลบมันไม่มีอะไรขนาดนี้ที่มันบวกหมดนะครับบวกกับลบของเราก็ลบก็เยอะมากแต่เขาประเมินผมเองก็ประเมินนะเพื่อนผมพรรคพวกในวงการก็ประเมินต่างประเทศเนี่ยนะครับมันบวกมากกว่าลบเพราะฉะนั้นเมื่อบวกมากกว่าลบแล้วในโลกนี้มันไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวที่วุ่นวายที่อื่นก็วุ่นวายเหมือนกันนะลบกันยังเยอะแยะเรียบไปหมดเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นแบบนี้นะฮะเราไม่อย่างน้อยก็ไม่ได้ลบกันนะ
1: จ
0: ะมีกระเข็มนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนหลายแห่งในโลกกันนะครับ
1: ครับ
0: มันเงินเนี่ยมันต้องมีที่ลงทุน
1: มัน
0: อยู่เฉยๆมันไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างไอ้บวกกับลบเนี่ยขณะนี้เวทเต้นออกมาแล้วเนี่ยเราเป็นบวกมากกว่าลบครับไม่ใช่ลบไม่มีนะลบไม่มีเยอะครับแต่บวกมากกว่าลบ
1: พราะฉะนั้นนักลงทุนตอนนี้ในสายตาต่างประเทศอ่ะก็ถือว่าเครดิตดีนะพร้อมจะเข้ามาลงทุน
0: แล้วก็แข็งแรงนะมาแล้วก็ไม่เสียหายใช่ไห
1: ม
0: เงินบาทแข็งแรงผมเรียนให้ทราบคร่าวๆนะผมเพิ่งกลับจากอินโดนีเซียมาเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเริ่มทำงานเนี่ยเมื่อ40 ปีก่อนเนี่ยของเรา20 บาทต่อดอลลาร์วันนี้เรา30 นิดนึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็มากกว่า 50% ตอนนั้นอินโดนีเซียเนี่ย400ต่อดอลลาร์ตอนนี้เกือบ 20,000 เลย 5 เท่าอ่ะของเราเท่าครึ่งใช่ไหมฮะเท่าครึ่งเท่า 5 เท่าอ่ะที่ตกไปนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นค่าของเงินเราก็แข็งแรงคนก็ถือว่าน่าจะไว้ใจได้ในแง่ของการเงิน
1: แต่อาจารย์นะเท่าที่ตามเรื่องของเศรษฐกิจตลาดทุนมาตลอดเลยนะทุกคนก็ฝันนะอาจารย์ว่าทำยังไงจะมีบริษัทต่างชาติเนี่ยมาระดมทุนในตลาดหุ้นไทยให้มันมากๆ
0: ไม่ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยนะเราประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยเราห้ามต่างชาติถือหุ้นเกิน 50% นะครับแล้วก็ถ้าจะถือเกินเขาไปขอ BOI เมื่อขอ BOI เขาได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นมาเข้าตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: เพราะว่าเขาไม่นิ้นเงินอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่ทำให้เขาไม่มีความจำเป็นแล้วถ้าเขาไปเข้าตลาดที่อื่นก่อนหน้านี้PE ของเรามันต่ำแล้วก็ liquidity มันก็ไม่แน่นอนนะเขาไปเข้าตลาดอื่นเนี่ย PE มันสูงมาเยอะเขาถึงไม่มาเลยทีนี้พอขนาดนี้พีเราขยับขึ้นจากไอ้ที่อินเด็กซ์เป็นหมื่นเป็น1,600เนี่ยนะฮะพีเราก็ขยับขึ้นมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็มีแนวโน้มที่เขาจะมาก็ได้ครับไม่ก็ดูเดลต้าทำไมถึงถึงมาใช่ไหมฮะก็จะเป็นตัวอย่างคือทั้งหมดเนี่ยผมสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าคนคิดว่าจะได้ PE ดีและมีสภาพคล่องเขาก็มาครับเขาไม่ได้เลือกรักประเทศชาติไทยหรือสิงคโปร์หรือฮ่องกงหรืออะไรนะครับเขารักรักอะไรไม่รักเท่ารักเงินครับ
1: ครับโอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าเราก็มีโอกาสที
0: ่มีแน่นอนเลยครับที่ตอนนี้เรามีความสนใจคนสนใจเราเรื่องเราเดี๋ยวตลาด data center เนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราบริหารตรงนี้ดีๆนะครับมันโยงไปหาเรื่องพลังงานสะอาดเพราะว่า data center เนี่ยเขาก็ต้องใช้พลังงานสะอาดทีนี้ถ้ารัฐบาลออกระเบียบมานะครับว่าเขาต้องซื้อพลังงานสะอาดโดยตรงจากผู้ผลิตพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ให้ไฟฟ้าเนี่ยเดินผ่านสายของอีแกตโดยจ่ายตังค์เหมือนอีแกตเป็นทางด่วนอ่ะ
1: ใช
0: ่ค่าผ่านสายนะฮะไม่ใช่ค่าผ่านทางค่าผ่านสายเนี่ยมันก็โหจะมาเยอะเลยที่มีการลงทุนในเรื่องของ data center กับลงทุนในพลังงานสะอาดนะครับซึ่งพวกเนี้ยโอ้ของเรามีความพร้อมสูงมากในเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเดาว่าแนวโน้มคงจะทางรัฐบาลเนี่ยก็คงจะออกเกณฑ์มาว่าจะต้องซื้อพลังงานโดยตรงไม่ใช่มาแย่งพลังงานไฟฟ้าจากประชาชนเช่นคุณเช่นผมใช่ไหมฮะเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งบอกว่าถ้าซื้อพลังงานโดยตรงจากศูนย์กลางเนี่ยมาแย่งกับพวกเราเนี่ยเขาจะคิด6 บาทอันนี้ไม่มีใครมาหนีหมดอันนี้หมดแต่ถ้าบอกว่าคุณจะมาลงนะฮะคุณต้องซื้อพลังงานโดยตรงจากบริษัทโซล่าอันใดอันหนึ่งนะฮะวินอันใดอันหนึ่งเนี่ยในราคาที่เขาตกลงกันเองซึ่งไม่เกิน4 บาทแน่นอนนะครับไม่เกิน4 บาทแน่นอนอันนี้มันเขาก็มากันมันก็ไปกระจายผลประโยชน
1: ์
0: ต่อโซล่านะฮะวินพลังงานสะอาดพอกระจายไปตรงนู้นมันก็กระจายไปสารพัดอย่างท
1: ั
0: ้งที่ดินทั้งคนที่ทำงานในพลังงานสะอาดไม่ใช่บอกแหม data center ไม่ได้สร้างอะไรเลยนั่นก็คิดแคบเลยคิดแคบ
1: ครับครับ
0: โอ้ยอย่าง
1: นี
0: ้ชัดเจนนะ
1: ดาวทามันก็ใสนะอาจารย์ถ้าดูอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดตลาดหุ้น IPO ก็ถือว่าน่าจะต่ำสุดกำลังจะสู่สดใสละแนวทางต่างดีขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับผมสรุปอย่างนั้นครับข้อมูลที่ผมมีเป็นอย่างนั้นครับเช่นเป็นอย่างนั้นข้อมูลชัดเจนครับ
1: แล้วอย่างนั้นเรามีสิทธิ์จะโตเกิน 3% ได้ใช่ไหมครับ GDP
0: ผมไม่แน่ใจคืออย่างนี้ครับคือเวลาเราการลงทุนเนี่ยมันโตกรอที่มันมาจากการลงทุนทีนี้การลงทุนเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ลงปีนี้แล้วได้ปีนี้ใช่ไหมครับมันลงปีนี้อาจจะได้อีก2 ปีปีหนึ่งปีหน้าจะเป็นต้นเพราะฉะนั้นณวันนี้เวลานี้ที่เขาคำนวณกันว่า 2% นิดหน่อยผมว่าก็คงจะอยู่แถวๆนั้นนะครับเพราะผลของการลงทุนเนี่ยมันจะเรียกว่าปลูกต้นไม้มันต้องงอกช้ากว่าหน่อยมันต้องตามมา
1: ออ
0: แต่มันต้องไม่ใจร้อนแต่ถ้าก็ลงทุนจริงนะฮะแล้วก็ทำจริงกันเนี่ยโอเคแน่นอนเราก็พยากรณ์อนาคตได
1: ้ครับอาจารย์ให้เวลาสักกี่ปีฮะเราจะได้เกิน
0: 3% ผมว่าปีนี้เป็นปี turning point ครับ
1: โอ้เหรอครับ
0: มีเงื่อนไขนะฮะว่าทีมเศรษฐกิจที่อยู่นะครับ
1: อ๋อ
0: หรือถ้ามีทีมนี้ก็มีทีมเศรษฐกิจที่คนเชื่อถื
1: ออ๋อแล้วถ้าอยู่ปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะ
0: ชัดเจนครับชัดเจนถ้าอยู่นะฮะถ้าอยู่เปลี่ยนแน่นอน
1: อาจารย์แต่หลายคนก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะไม่โตเหมือนปีนี้นะฮะอาจารย์ GDP
0: ไม่ถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์มานะฮะถ้ามีการลงทุนแล้วมันต้องโตหลังจากการลงทุน
1: Capital
0: มันจะทำให้เกิด growth แล้วก็ยิ่ง Capital ของเอกชนนะครับCapital ของภาครัฐอาจจะไม่โตเพราะเหตุว่าทำไม่เสร็
1: จอ
0: ย่างเช่นทางจิตชั่วโคตรอะไรพวกนี้ทำไม่เสร็จมันก็ไม่มีการโต
1: โอ้ครับครับถ้างั้นเดี๋ยวรอดูกันเนาะอาจารย์นะครับ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ณรงค์ชัยครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะฮะดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจในช่วงหลายสมัยที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยครับว่าชัดเจนฮะว่าสิ่งที่ตลาดหุ้นตกอยู่ในวังวนมาประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสารพัดเรื่องกันเลยนะฮะแล้วก็เป็นสารพัดเรียกแล้วเคสประวัติการสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมพูดไม่จบแล้วครับนะ 2-3 ปีลองไปดูกันนะมันเป็นจุดนึงที่ทำให้ในปีที่แล้วตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ารังบวยของโลกแต่ในขณะเดียวกันพอขึ้นมาตรงนี้ได้ประมาณ 7-8 เดือนนี่หนังคนละม้วนเลยตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาเนี่ยนะฮะแล้วจนกระทั่งในที่สุดแม้แต่สื่อญี่ปุ่นก็ยังประเมินเลยนะครับว่าเนี่ยขนาดตลาดหุ้น IPO ของไทยเนี่ยในครึ่งแรกของปีเนี่ยก็ถือว่าอาจจะพูดกันตรงๆนะฮะก็บวยแบบในอันดับชั้นนำเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขายังมองเลยว่าตลาดหุ้นเวียดนามมาเลเซียเนี่ยเขาไปแก้กฎปฏิรูปต่างๆในการผ่อนคลายอำนวยความสะดวกแล้วก็มองหาอุตสาหกรรมใหม่ๆจริงๆที่เข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นของมาเลเซียแล้วก็เวียดนามชัดๆเรียกได้ว่าให้เกรดแบบ outstanding เลยนะฮะในขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์กับไทยซึ่งเอาความจริงสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่แบบนะโอ้แบบอันดับทุกสิ่งทุกอย่างเขาดีมากๆแต่ก็อยู่ในสภาวะวังวนใกล้เคียงกับไทยแต่ในขณะที่ไทยเองเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับครึ่งแรกของปีนี้ที่ประดมทุนในเซ็ตอินเด็กซ์มีอยู่บริษัทเดียวบริษัทเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่อยู่ในท่อแล้วเดี๋ยวไตรมาส 3-4 เราจะดูกันนะครับว่าจะกลับมาจริงอย่างที่คิดกันหรือไม่นะฮะเพราะทั้งหมดเนี่ยถ้ามาระดมทุนดีนะครับทีมเศรษฐกิจดีนะฮะในขณะเดียวกันดอกเบี้ยไม่ต่ำไปกว่านี้ตึงกันยาวๆนะฮะส่งออกก็ยังไปต่อถ้าหากว่าควง AI กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้สามารถส่งไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้เกาะกระแสกันต่อเนี่ยนะครับทั้งหมดมันน่าจะนำไปสู่ GDP ขยับเหนือ 2% ได้นะครับก็ได้แต่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นช้าเร็วแต่ก็อย่างที่อาจารย์ณรงค์ชัยบอกไปครับว่ามันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะปีนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับทีมเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับนี่แหละครับวันนี้เราดูกระแสเรื่องนี้เดี๋ยวตามกันต่อไปนะฮะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1:44 PMนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งเราเจอกันฟังกันทุกสิ่งทุกอย่างกันนี่นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีกันนะครับโอ้สัญญาณการลงทุนจากทางฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาค่อนข้างสลับสับเปลี่ยนไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยดัชนีหุ้นล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวกไม่เยอะครับ 21.0.04% วิ่งอยู่ที่ 53,666 จุดนะครับแต่ที่มันสลับกันก็ตรงนี้ฮะดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้เราก็ลง8จุดเลยครับอยู่ที่ 7,683 จุดแล้วก็ไปสอดรับกับดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็หายไป90จุดเลยครับประมาณ 0.31% วิ่งอยู่ที่ 29,186 จุดนะฮะส่วนตัวของราคาน้ำมันได้ใจนะฮะลงได้ดีเลยนะครับถ้าวันนี้ปิดการซื้อขายก็จะเป็นราคาน้ำมันที่ตกลงถึง3วันติดต่อกันนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษเทรดเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับลงไป2.40 เหรียญประมาณ 2.7% ครับหลุด87ละตอนนี้มาอยู่ที่86.18 เหรียญต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนะฮะตอนนี้นี่นะครับก็วิ่งกันซื้อขายโดยการเทขายออกมา2.12 เหรียญต่อบาร์เรลครับหายไปประมาณ 2.5% ใกล้จะหลุด80แล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ80.25 เหรียญต่อบาร์เรลเดี๋ยวถ้าพอเข้าการซื้อขายปกติจริงๆในค่ำคืนวันนี้ถ้าแรงขายอย่างนี้ต่อมีสิทธิ์ครับพรุ่งนี้จะได้เห็นราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยหลุด$80เป็นครั้งแรกตอนนี้ก็ถือว่าราคาน้ำมันทั้งสองแห่งที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์แล้วนะครับโอ้โหเมื่อวานยังต่ำใน1สัปดาห์มานาทีนี้ต่ำใน2สัปดาห์แล้วนะฮะแต่ราคาน้ำมันบ้านเรายังไม่เห็นต่ำเลยนะฮะดีเซลบ้านเรานี่แพงสุดใน2เดือนแล้วเนี่ยนะครับแล้วราคาน้ำมันบ้านเราตอนเนี้ย ปรับราคาครั้งสุดท้ายตอนนี้นิ่งมา8วันติดต่อกันละทั้งที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเขาลงไป2วันติดต่อกันแล้วเนี่ยนะครับมาดูทองคำกันต่อฮะราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าที่มาโกลฟิวเจอร์เนี่ยปรับฐานนิดๆนะฮะราคาลงมา20เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ครับตอนนี้ราคาทองคำโกลฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าจะอยู่ที่4,675เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์เนี่ยเขารอตัวเลขที่เพิ่งประกาศมาเมื่อสักครู่คือรายจ่ายส่วนบุคคลชาวอเมริกันปรากฏว่าออกมาสูงกว่าเงินเฟ้อไอ้ยะนะงานนี้ไม่รู้คืนนี้ทองคำเนี่ยจะเทขายกันหรือเปล่านะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์ที่ว่าร้อนแรงจริงๆนะครับเพราะว่านี่สกุลเดียวนะ7 วันทำการที่ผ่านมาติดต่อกันเนี่ยนะฮะบิตคอยน์ทะยานตั้ง 30% นะจาก 60,000 แก่ๆตอนนี้ขึ้นมามีเมื่อวานเนี่ยนะครับ 81,000 แล้วตอนนี้ปรากฏว่าลงมา680ดอลลาร์ต่อBitcoin นะครับซื้อขายอยู่ที่ 78,211 ดอลลาร์ต่อ1 Bitcoin นะครับนี่เป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของเวลานี้กันนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของทางด้านเรียกว่าทางตอนออกกลางว่าช่องแคบฮอร์โมนนี่นะฮะยังเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองจากหลายๆนานาชาติรวมถึงทางด้านของอเมริกานะครับโดยเฉพาะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประกาศไอ้เจ้าเรียกว่าปฏิบัติการสงครามเศรษฐกิจกับอิหร่านไปเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับแต่ที่นี่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเล่นเปิดสงครามภาษีแคนาดาเสร็จแล้วก็ยังมานะฮะใช้การกดดันที่ช่องแคบฮอร์มูซนะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีการขึ้นภาษีต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งจะไปเยือนอเมริกาในเดือนกันยายนหน้าเห็นบอกว่าจะปรับขึ้นอัตราภาษี 7.5% สำหรับกรณีสินค้าที่ผลิตเกินและเกิดการทุ่มตลาดมาในอเมริกาเห็นไหมครับอ่ะเข้ามาดูทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจข่าวสารในบ้านเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวจะถึงศาสตร์จีนกันแล้วก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งนะครับว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยเขาใช้เงินกันหรือเปล่าปรากฏว่ารายงานข่าวจากตลาดใหญ่ๆตามต่างจังหวัดในประเทศไทยโอ้ยพ่อค้าแม่ขายโอดควรบอกศาสตร์จีนปีนี้เงียบเหงาโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับที่ตลาดสดในเขตเทศบาลของขอนแก่นวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานมาว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะฮะพากันมาที่ตลาดสดก็จะเลือกซื้ อข้าวของไหว้ต่างๆนะครับไปทำบุญกันในวันศาสตร์จีนกันอย่างเงียบเหงาไม่ใช่คึกคักนะผู้สื่อข่าวรายงานกันอย่างนั้นเอาบอกว่าเงียบเหงาฮะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดก็อีขอนกันเนี่ยบอกกันเสียงเดียวเลยว่าศาสตร์จีนปีนี้เหงากว่าปีที่ผ่านมานะครับขณะที่ของไหว้เครื่องเส้นไหว้ต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นราคาครับเพราะว่าไอ้วัตถุดิบอะไรต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะหมูเห็ดเป็ดไก่ตอนนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการไหว้เจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายของไหว้ศาสตร์จีนชื่อคุณนิสาชนอายุ60ปีแล้วเนี่ยนะฮะบอกตั้งแต่เช้าวันนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าเป็นแบบพนักงานในห้างบอกยังไม่ได้เปิดบินยังไม่ออกบินอะไรประมาณนั้นเนี่ยมันเงียบมากนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจ่ายวันแรกแต่พอเทียบกับจ่ายวันแรกของปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วดีกว่านี้เยอะเลยนะครับปีนี้แทบจะไม่ได้ขายนะฮะวัตถุดิบที่เตรียมมาขายปีนี้ก็ไม่ได้เยอะลดลงไปกว่าครึ่งนึงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับพอมาดูสินค้าข้าวของแต่ละอย่างที่วัตถุดิบมันมีราคาแพงเนี่ยโอ้โหเป็ดสดเติมกิโลกรัมละ89บาทปีนี้ขึ้นไป3หลักอ่ะโลละ110นะฮะไก่สดเติมกิโลกรัมละ65 75ปีนี้กระโดดไปเป็น85บาทหมูสดสดเดิมกิโลกรัมละ160โอ้โหนี่ขึ้นไปเกือบ200ไปอยู่ที่180ถึง190บาทต่อกิโลเพราะนั้นนี่คือมันขึ้นราคาหมดนะในขณะที่สภาพเศรษฐกิจเองเนี่ยเงินก็ฝืดนะแล้วนี่เองก็เลยทำให้ยอมรับว่าเหงาเดี๋ยวจะหาว่ามีเจ้าเดียวนะคุณอุมาพรอายุ43ปีที่ตลาดสดขอนแก่นนี่เหมือนกันเนี่ยครับบอกศาสตร์จีนปีนี้เหงากว่าปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมานั่นตรงกับบุญข้าวประดับดินก็เลยทำให้คนอีสานออกมาจับจ่ายคึกคักโอ้ปีที่แล้วแสดงว่าเจอ2วันชนกันเนี่ยนะฮะกำลังซื้อเลยเยอะแต่ปีนี้มันไม่ตรงกันก็ยิ่งเหงาเข้าอีกยิ่งเศรษฐกิจในภาพรวมก็ไม่ดีด้วยเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยเดิมเคยซื้อชุดไหว้3ถึง4ชุดตอนนี้ลดเหลือชุดเดียวโอ้โหนี่แหละครับนะฮะมันเป็นสัญญาณที่บอกไงว่าขณะที่เรากำลังบอกว่าทุนต่างประเทศจะมา AI จะไปส่งออกระเบิดเถิดเทิงแต่ว่าเศรษฐกิจระดับล่างญาติชาวบ้านชาวช่องตามตลาดสดตอกซอกซอยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เห็นชัดนะครับก็อย่างที่ได้บอกครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้ขยายตัวแบบรูปตัวอักษร K นะครับรวยก็รวยต่อจนก็จนไปนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผลสำรวจระดับโลกไทยติดอีกแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นผลสำรวจระดับโลกใน31ประเทศทั่วโลกแล้วก็ถามอะไรรู้ไหมถามไปถามมาปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐกิจบีบเค้นโอกาสเติบโตของเด็กไทยนะครับ รายงานนี้มาจาก Ipsos Education Monitor 2026เนี่ยนะครับสถาบันวิจัย Ipsos เนี่ยทุกคนจะรู้จักกันดีว่าเป็นสถาบันวิจัยทางด้านของตลาดธุรกิจเงินทุนต่างๆชื่อดังของอเมริกานะครับไปทำสำรวจช่วง19มิถุนาถึง3กรกฎาคม2026เนี่ยนะฮะโอ้ยกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่เล่นๆนะฮะ 23,000 กว่าคนกระจายใน31ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาถามเพื่อต้องการอยากจะให้ในแต่ละประเทศเนี่ยสะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นปรากฏว่าใน31ประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยยืนหนึ่งอีกแล้วฮะเขาบอกว่าผลสำรวจที่ออกมาเป็นสรุปใจความสั้นๆเลยเนี่ยก็คือว่ามันเป็นการสะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นของคนไทยต่ออนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างน่าตกใจมากๆเพราะว่าผลสำรวจเขาถามว่าอุปสรรคก็ดีความท้าทายหรือปัจจัยลบที่มันใหญ่โตสำหรับเยาวชนในประเทศกำลังที่เผชิญอยู่เนี่ยปรากฏว่าประชาชนไทยเนี่ย 51% พูดตรงกันว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดและไอ้ 51% ตรงนี้เนี่ยนะเมื่อเทียบกับ31ประเทศที่ทำผลสำรวจไทยมาอันดับ1ครับนะฮะทีนี้สัดส่วนของการตอบคำถามข้อนี้ของไทยเนี่ยแซงหน้าประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตเกินเฟ้อปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรังทั้งนั้นเลยอาร์เจนตินาเนี่ยกู้แล้วกู้อีก IMF เนี่ยนะฮะเขายังตอบแค่ 49% ตุรกีนะครับหรือชื่อเดิมว่าตุรกีเนี่ยเขาก็ตอบแค่ 48% อินโดนีเซียนี่เศรษฐกิจใหญ่เบอร์1ของอาเซียนเขาก็ตอบ 47% โรมาเนียเนี่ยเขาก็ตอบแค่ 40% ญี่ปุ่นนะฮะประเทศพัฒนาแล้วเขาก็ตอบแค่ 40%คือเป็นว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยตอบไม่เกิน50มีพี่ไทยเราเนี่ยตอบ 51% เพราะฉะนั้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกของผลสำรวจตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็น่าเห็นใจแม้แต่เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ก็ยังบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยครับบีบเค้นบีบรัดนะต่ออนาคตของคนเขาต่อรุ่นของคนเขาอย่างที่น่ากังวลใจนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะจากเรื่องตรงนี้เองเนี่ยพอเราเห็นรายงานของ Ipsos ที่ออกมาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับมาสะท้อนโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ผมว่าเป็นตัวเคถูกไหมฮะโดยเฉพาะที่ว่าทำไมเนี่ย เราจะได้ยินคำว่าเศรษฐกิจไทยย้อนแย้งตรงที่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันทำไมไม่สะท้อนในความเป็นจริงของภาคส่วนอื่นนะครับเรื่องนี้ทำให้คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังถึงมาพูดถึงวันนี้เลยครับว่าเป็นงงบริษัทส่งออกแสนล้านตกสำรวจมันก็เลยทำให้อีตัวดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจเนี่ยผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับเรื่องนี้อย่างที่บอกไปครับว่ารองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเนี่ยนะฮะแกบอกว่าเฮ้ยสั่งการด่วนเลยนะครับแกพูดออกมาเองเลยนะฮะสั่งการด่วนให้หน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยไปร่วมกันปรับปรุงฐานข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า MPI ไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้มันเป็นดัชนีที่ชี้วัดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กำลังการผลิตในโรงงานหรือว่าภาคอุตสาหกรรมทีนี้มันต้องไปปรับปรุงกันใหม่และไปแก้ไขกันใหม่เนี่ยให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในประเทศไทยนะครับเพราะว่าคือแกมีข้อมูลอย่างนี้จากการติดตามตัวเลขกลุ่มตัวอย่าง 2,000 บริษัทที่ใช้ในการคำนวณไอ้เจ้าดัชนีตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็คำนวณ GDP ประเทศไทยพบว่าไม่สะท้อนความเป็นจริงใน3ปีที่ผ่านมาเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่ได้รวมกลุ่มโรงงานส่งออกในอุตสาหกรรมสมัยใหม่โอ้แล้วแสดงว่า3ปีที่ผ่านมานี่เราใช้ข้อมูลที่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหลอกตัวเองหรือฮะอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้สะท้อนการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์คาดการณ์ที่ตรงกับความเป็นจริงมาถึง3ปีติดต่อกันอะไรครับเนี่ยอย่างนี้นี่แหละครับมันถึงจะเป็นปัญหาถึงไม่ค่อยเข้าใจว่าตกลงทำไมเศรษฐกิจมันย้อนแย้งเนี่ยนะครับคุณเอกนิติบอกหลายแห่งมีมูลค่าการผลิตและการส่งออกกว่าแสนล้านบาทต่อปีไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รวมถึงผลิตชิ้นส่วนสำคัญในซัพพลายเชนของ AI อย่างนี้เป็นต้นนะเช่นโรงงานผลิตอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงอย่างนี้เป็นต้นปรากฏโอ้โหมีตั้ง 2,000 บริษัทตกสำรวจนะครับเอ้าเดี๋ยวก็ต้องดูกันละครับว่าจะแก้ไขได้จริงหรือไม่แล้วถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันจะกลับมาน่าเชื่อถือจริงหรือไม่และจะเป็นตัวที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยเอาเข้าจริงเนี่ยมันโตมันไม่ได้ซึมซบเซาจริงหรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยบรรดานักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั้งในทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็มารวมกันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการลงทุนของตลาดทุนในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือ Moody's นะครับ Moody's เนี่ยก็เป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ Rating ในการลงทุนชื่อดังจากอเมริกาโอ้วันนี้มาถึงไทยเลยนะฮะ Moody's เขาบอกงี้ครับอันดับหรือ Rating ความน่าเชื่อถือประเทศไทยถือว่ามีเสถียรภาพนะนิ่งๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศไทยต่างหากที่เป็นโจทย์ใหญ่มากๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็เฝ้ามองกันอยู่นะครับ นายจีนฟังนะครับก็เป็นต่างชาตินะเป็นตำแหน่ง Associate Managing Director ของ Moody Rating เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เขาดูเครดิตแต่ละประเทศเนี่ยนะเขาไม่ได้ดูแค่มูลค่างบประมาณของภาครัฐแต่เขาให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลของการเบิกจ่ายงบรัฐนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าการที่เขาดูบ้านเราเนี่ยก็จะมองเห็นว่างบรายจ่ายประจำมากกว่างบลงทุนมากเลยนะครับแล้วการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะฮะตรงนี้ต่างหากครับที่จะกลายเป็นโจทย์สำคัญของบรรดาพวกบริษัทจัดการต่างๆที่เขาจะดูเรื่องเรตติ้งหรือความน่าเชื่อถือกันนะครับมาถึงตรงนี้ครับและในที่สุดเนี่ยแบงก์ชาติบ้านเราวันนี้ก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่มีหน้าที่ในการปรับขึ้นปรับลงหรือว่าไม่หรือว่าตึงๆดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็มีมติออกมาเป็นเอกฉันท์งานนี้เสียงไม่แตกนะครับแถวไม่ห่างนะฮะโดยคุณดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติก็เป็นผู้แถลงเองครับว่าในที่สุดมติเห็นตรงกันหมดเลยนะฮะให้ตึงอัตราดอกเบี้ย 1.0% ต่อปีต่อไปนะครับให้เหตุผลนี้ครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยชะลอตัวชั่วคราวในไตรมาสที่2มีชะลอตัวชั่วคราวเลยนะฮะในไตรมาสที่2จากไตรมาสที่1เนี่ย 2% กว่าๆถูกมั้ยฮะถ้าจำไม่มี 2.8 นะเสร็จแล้วพอมาตกท้องช้างไตรมาสที่2อย่างผมใช้คำว่าตกพุงช้างดีกว่าเนี่ยนะฮะไปอยู่ 1.9% นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่กนง.คาดแบงค์ชาติเขาคาดด้วยนะว่าไตรมาสที่2จะเหลือ 1.9% นะแล้วก็มองว่าเดี๋ยวมันจะไปฟื้นตัวและเติบโตสูงสุดในไตรมาสที่3เชื่อว่าไตรมาสที่3ตัวเลขจะขึ้นไปนะจะไม่เกิน 3% จะมาจากเช่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับเพราะเราก็รู้กันดีว่าไทยช่วยไทยพัส 60-40 เนี่ยมันก็ทำงานกันเต็มที่เต็มกำลังของมันก็ตอนไตรมาสที่3ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยอัตราการเติบโตก็จะค่อยๆลดลงตามแรงส่งมาตรการการคลังที่หมดแสดงว่าไตรมาส4มีสิทธิ์ลงนะฮะเพราะว่าไทยช่วยไทยพัส 60-40 เนี่ยจบเดือนหน้านี่นะฮะก็ประมาณไตรมาส3เท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดอกเบี้ย 1% ของแบงก์ชาติเนี่ยก็เห็นว่าเป็นที่ดอกเบี้ยที่อัตราที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูกันแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ามองกันต่อไปก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจปรากฏว่ายังคงเป็นสูตรเดิมๆคือฟื้นกระจุกนะฮะแล้วก็รายได้ไม่ค่อยแข็งแรงแบบกระจายนะครับก็เลยทำให้มีการตัดสินใจว่าจะตื่นเป็นแค่ 1% ตรงนี้ต่อไปนะครับทั้งหมดนี้คือ Econ Beast ในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังไปฟังย้อนหลังก็ได้เลยนะครับใน 90.5 Megahertz ทางด้าน Facebook ก็ได้หรือเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมบัญชาชุนชัยเวชใน Econ Beast วันพรุ่งนี้ 90.5 Megahertz ทุ่มถึง 2 ทุ่มโดยประมาณครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
12: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
11: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
13: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
15: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
16: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทลนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดต่างๆประกอบด้วยวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรภายหลังจากสวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 10:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อก Devices ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วยวัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดจากจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตลอดจนประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเช่นกันอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และการนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต่งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสแจ้ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่26สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับ2ช่วงเวลาที่จะชวนคุณผู้ฟังคิดชวนคุณผู้ฟังคุยในประเด็นสำคัญต่างๆในเหตุการณ์ปัจจุบันณขณะนี้นะครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวถ้าเกิดเป็นข่าวสารของการบ้านการเมืองวันนี้ก็เปิดประชุมสภาในสมัยสามัญในครั้งที่2ของปีนี้วันแรกของการประชุมก็คึกคักกันทีเดียวนะครับสิ่งที่ตอนนี้หลายคนจับตามองถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องของสว.ก็ต้องดูเรื่องของกกต.จะส่งในส่วนของศาลฎีกาหรือเปล่าสำหรับคดีหัวสว.ถ้าส่งกี่คน229คนรายชื่อที่มีการเปิดเผยกันมาณขณะนี้ถ้าไม่ส่งทางด้านของฝากฝั่งไอลอฝ่ายค้านเองเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคนไหนที่ไม่ส่งก็จะมาเปิดเผยตายเป็นรายบุคคลไปเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวการเมืองขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดรับหรือไม่รับทำให้การเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นโมฆะไหมพรุ่งนี้มีการสืบพยานเดินสืบพยานในพื้นที่ด้วยนะครับก็คงต้องติดตามกันแล้วก็นัดในการที่จะอ่านคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนี้การเมืองเข้มทีเดียวนะครับในช่วงนี้ขณะที่ภาคใต้เหตุการณ์นี้ต้องติดตามกันเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับเราจะคุยกันในช่วงที่2เรื่องของประเด็นเหตุการณ์ความรุนแรงทางภาคใต้ที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นเหตุรายวันก็ได้ไม่แน่ใจว่าร้านสะดวกซื้อร้านไหนเนี่ยจะเป็นใจตุ้มๆต่อมๆหรือเปล่าจะถึงคราวชั้นใหม่อะไรแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ชาวบ้านอย่างเราๆที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับคุยกันในช่วงที่2นะครับส่วนช่วงแรกเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์คุยเรื่องนี้หน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าวันนี้ถ้าพูดถึงจริงๆเนี่ยการเปิดประชุมสภาในสมัยที่2ของปี69เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องของพรก.เงินกู้400ล้านบาทด้วยประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือ200ล้านบาทแรกเนี่ยเขาคุยเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจากภาวะผลกระทบสงครามตอนออกกลางอิหร่านสหรัฐนะครับขณะที่อีก200ล้านบาทก็พูดถึงเรื่องของการที่จะเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานจากที่เราต้องพึ่งจากรถสันดาปรถฟอสซิลน้ำมันเนี่ยมาเป็นเรื่องของพลังงานที่สะอาดขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะรถไฟฟ้าอาจจะพูดถึงในเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานสะอาดด้านอื่นๆที่จะงดการใช้ในเรื่องของพลังงานจากฟอสซิลก็น่าสนใจทีเดียวมันก็เลยมาสอดคล้องว่าตอนนี้ถ้าเราลองดูเรื่องของรถราในตลาดหรือว่าบนท้องถนนที่เราขับกันอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังรถไฟฟ้าเนี่ยณขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะมองไปทางไหนทางไหนเนี่ยใช่รถไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อกันทีเดียวนะครับบางคนก็เป็นรถไฟฟ้าจีนรถไฟฟ้าญี่ปุ่นอันยังน้อยหน่อยนะครับรถไฟฟ้าทางฝั่งยุโรปก็มีให้เห็นบ้างเหมือนกันสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลถ้าดูยอดของการใช้รถไฟฟ้าหรือว่าการขายรถ EV ของบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าช่วง7เดือนแรกของปีนี้โตขึ้นถึง 98% อ้าวคุยในมุมมองกันหน่อยนะครับทิศทางมันจะเป็นแบบไหนไปกันต่อนะครับเราจะพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ธัญพรสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
13: ครับอาจารย์ใช้รถไฟฟ้าไหมเนี่ยมาชวนคุยเรื่องเนี่ย
14: ผมยัง
15: ใช้หรือยัง
14: ยังจ้องๆอยู่นะว่าอยากจะซื้ออยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยฟังข่าวอะไรก็เริ่มกลับมาคิดอีกครั้งนี่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยแรงด้วยราคาน้ำมันตอนนี้เนาะก็มันก็เป็นตัวเร่งนะครับให้หลายคนเนี่ยน่าจะคิดเหมือนผมว่าเออเราควรจะรีบซื้อตอนนี้ดีไหมนะครับถึงแม้ว่าเริ่มลังเลเพราะว่าได้ยินข่าวอุบัติเหตุต่าง ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอบคำถามคุณวิทยาศาสตร์คือผมเนี่ยก็ดูอยู่หลายเดือนแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจสักทีครับ
13: ผมก็ดูหน้าอาจารย์ธัญพรคือดูแล้วก็ศึกษาแล้วไม่ดูหลายยี่ห้อด้วยดูไม่ได้ยี่ห้อเดียวดูหลายยี่ห้อด้วยอ่ะไปโชว์รูมก็ไปมาละไปดูมาละแต่ทีเนี้ยอย่างหนึ่งคือผมยังมองแบบนี้นะอาจารย์เบนว่าไลฟ์สไตล์ของบางคนเนี่ยอย่างผมอาจจะไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าไหมจริงอยู่รถไฟฟ้าบางรุ่นเนี่ยพอชาร์จแบตเต็มปุ๊บเนี่ยมันวิ่งได้400โลใช่ไหมเราไปทำงานกลับบ้านผมเนี่ยก็ไม่ไกลเท่าไหร่วันหนึ่งสักไปกลับสัก40โล20กิโล30โลอะไรเงี้ยมันยังพอได้ก็ใช้สัก 3-4 วันค่อยชาร์จทีแต่ทีเนี้ยมันก็คงต้องมาวางแผนถูกไหมอาจารย์ว่าเราจะชาร์จไฟวันไหนนะเข้าบ้านมามีวอชาร์จเสียบไปจบปึ้งแล้วก็ตื่นเช้ามาออกจากบ้านไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทำเป็นกิจวัตรแต่ขณะที่บางทีเราอยากจะแบบโอ้โหรีบๆแบบอาจารย์ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปแบบไม่ต้องเผื่อรถน้ำมันใกล้หมดที่ไหนเติมที่นั่นใช้เวลา1-5 นาทีออกจากปั๊มได้ถ้าเข้าในส่วนของสเตชันในการเติม EV เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเราต้องผ่านการจองอีกคือไลฟ์สไตล์คนเรามันไม่เหมือนกันอาจารย์แต่ถ้าถามว่าใช่มันต้องเป็นการวางแผนกันพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาใช้แล้วเขาว่าเขาเริ่มปรับตัวได้โอ้เขาชินเลยนะเขาบอกโอ้ดีมากดีมากๆอันนี้แรงเชียร์แรงยุเยอะเหมือนกันก็เลยต้องไปตามโชว์รูมอะไรต่างๆบ้างมันเลยเป็นยอดขายใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า 98% ที่โตขึ้นใน7เดือนแรกของปีนี้
14: ครับก็ถ้าเราดูข่าวนะผมคิดว่าตื่นเช้ามาหลายๆคนอาจจะดูข่าวแล้วเห็นข้อมูลในหนังสือพิมพ์ดูข้อมูลนะครับจากที่สภาอุตสาหกรรมออกมาเปิดเผยตัวเลข7เดือนแรกเองนะแล้วก็จะเห็นนะฮะว่าตลาดรถ EV เนี่ยประเทศไทยเนี่ยโตไป 98% นะส่วนแต่ว่ารถ EV ที่วิ่งอยู่บนถนนเนี่ยนะ 62% เนี่ย 62% ของรถ EV ที่วิ่งอยู่เนี่ยแบบเป็นรถยนต์ที่มันถูกนำเข้าแบบสำเร็จรูปคือประกอบสำเร็จรูปในต่างประเทศมาแล้วก็นำเข้ามาเลยนะครับเนี่ยผมก็คิดว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจคือไม่ได้บอกว่านโยบายกระตุ้นให้คนมาเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถ EV ไม่ดีนะแต่มันสะท้อนให้เห็นอะไรเวลาเราบอกว่ารถที่เป็น EV เนี่ย 62% คือรถนำเข้าแปลว่านโยบายฝั่งอุปสงค์กับอุปทานมันไม่ได้สัดส่วนเนี่ยคือมันสำเร็จไม่เท่ากันพูดง่ายๆคือกระตุ้นซื้อนะเงินอุดหนุนลดภาษีนำเข้าเนี่ยไอการกระตุ้นซื้อเนี่ยมันทำงานเร็วนะทำงานแรงนะกระตุ้นตลาดให้ตอบสนองได้ดีนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอกระบวนการสร้างฐานการผลิตอัปเกรดความสามารถของซัพพลายเออร์ SME ไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถ EV เนี่ยมันอาจจะดังเดินตามไม่ทันหรือเปล่านะครับคือถ้ามองมุมเนี้ยถือว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยสำเร็จนะในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะกระตุ้นการซื้อได้ดีทีเดียวนะครับแต่ในมุมของซัพพลายในมุมของผู้ผลิตนะในมุมของดีซัพพลายไซด์นะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้รถยนต์นำเข้าเนี่ยมันเป็นส่วนแบ่งในตลาดปัจจุบันเยอะเหลือเกินใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องมาทบทวนหรือมาคุยกันนะครับว่าทำยังไงให้ไอโรงงานรถ EV รายการผลิตของไทยเนี่ยความสามารถมันดีขึ้น
13: ถ้าเกิดมาเอาเข้ามาทั้งคันเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้การเกิดการจ้างงานเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะถูกไหมฮะมันชิ้นส่งชิ้นส่วนมันก็มาจากทางเมืองนอกหมดถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยมันเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าฐานการผลิตรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาปที่เคยเป็นฮับใหญ่ๆของบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยหลายๆเจ้าก็ทยอยปิดตัวไปกันก็เยอะเหมือนกันถูกไหมฮะก่อนหน้านี้จะมีอะไรนะเชฟโรเลตที่ก็มีก็ปิดไปซูซูกิก็ปิดไปเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็แต่ถ้าว่าคนเขาบอกว่าก็โชว์รูมก็ยังคงมีอะไรเหมือนเดิมสั่งง่ายก็เดิมอีกต่างหากอะไรแบบเนี้ยหลายๆเจ้าเขาก็บอกแบบนั้นเหมือนกันคือพอมันอย่างเงี้ยมันทำให้เรื่องของจริงอยู่ใช้รถไฟฟ้ามันสามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานประหยัดเงินได้แต่บางทีการจ้างงานก็หายไปเหมือนกันมันก็ต้องแลกกันเหมือนกันแล้วยิ่งตอนเนี้ยอาจารย์ถ้ามองจริงๆเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังเป็นความวิตกของหลายๆคนที่ลังเลอาจารย์ลังเลผมลังเลเอ๊ะมันจะปลอดภัยไหมชัดชาร์จอยู่ไฟมันจะไหม้หรือเปล่าอุปกรณ์ต่างๆมันสมบูรณ์มันเสถียรแล้วหรือยังอะไรแบบนี้คนต้องคิดในประเด็นนี้เหมือนกันนะอาจารย์นะเพราะเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอาจารย์มองไงตรงนี้
14: ก็ผมคือในเรื่องความปลอดภัยนะผมคิดว่าเราก็ต้องรอเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็จะพัฒนาไปอีกนะครับส่วนตอนนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงอะไรพูดถึงในฝั่งผู้ผลิตเนี่ยกันนะในฝั่งผู้ผลิตเนี่ยคือตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราน่าจะคอนเซิร์นนะแล้วทำยังไงให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยที่มันอยู่ที่เขาอยู่ในชิ้นส่วนรถยนต์แบบดั้งเดิมนะครับเป็นรถสันดาปเนี่ยคือรถยนต์ชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ชิ้นส่วนหูหลายพันหลายหมื่นชิ้นนะซึ่งพวกเนี้ยคือซัพพลายเออร์คนไทยนะมีแต่เทียร์1 2 3ไปเรื่อยๆนะคือซัพพลายเออร์คนไทยเนี่ยมหาศาลมากผู้ผลิตในไทยมหาศาลมากแต่พอเป็นรถ EV สิ่งที่เกิดขึ้นคือชิ้นส่วนมันไม่เยอะนี่ใช่มั้ยมันน้อยเครื่องสันดาปเยอะเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตัดเรื่องเครื่องยนต์ออกตัดเกียร์ใช่มั้ยฮะตัดถ้อยเสียออกไปเลยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราเปลี่ยนผ่านนะจากสันดาปเนี่ยมาเป็น EV อ่ะโอ้แปลว่าผลกระทบมันรุนแรงนะซัพพลายเออร์ที่เป็นสัญชาติไทยเนี่ยหลายร้อยหรือหลายพันบริษัทเลยเนี่ยจะได้รับผลกระทบรุนแรงรวดเร็วทันทีนะครับก็คิดดูได้ง่ายคนที่บอกว่าฝึกทักษะเรื่องเครื่องยนต์สันดาปมาทั้งชีวิตนะแรงงานที่ชำนาญเครื่องยนต์ชำนาญเกียร์อะไรเนี่ยนะครับวันนึงเนี่ยบอกว่าด้วยสกิลเราเนี่ยมิสแมทแล้วแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าความรู้ที่มีอยู่เดิมอ่ะ

0: สิ่งที่เราอยากจริงๆเราอยากเห็นความสำเร็จก็คือไอ้สิ่งที่ภาครัฐมองเห็นเนี่ยเราอยากเห็น policy implementation มันรวดเร็วนะครับมันตอบสนองทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับถ้าเป็นอย่างนี้คือการจะแทนที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกเราเองมีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์สันดาปมาตลอดชีวิตผู้ผลิตชิ้นส่วนก็ไม่ได้ผลิตแล้วเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์ใช้ชิ้นส่วนต่างๆอะไหล่รถยนต์มันน้อยลงแบบเนี้ยผู้เขาจะเปลี่ยนทันไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบเนี้ยทำยังไงเขาจะรอดถ้าเป็นแบบนี้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
0: ก็ผมคิดว่าก็ต้องพยายามเนาะนะเพราะว่าแต่ละบริษัทแต่ละโรงงานก็มีพนักงานมีแรงงานที่ต้องดูแลกันหลายร้อยชีวิตนะครับคือการจะบอกว่าซัพพลายเออร์ SME คนไทยนะเปลี่ยนไปทำชิ้นส่วน EV ฟังดูแล้วมันสวยหรูนะเป็นแนวคิดที่สวยหรูนะแต่ผมคิดว่าในความเป็นจริงมันทำไม่ง่ายนะคือคิดดูว่าเครื่องจักรที่เรามีแต่เดิมเนี่ยต้องเปลี่ยนหมดนะลงทุนเครื่องจักรใหม่นะครับมาตรฐานการผลิตจากเดิมคอมพลายกับบริษัทไหนไว้วันหนึ่งบอกว่าจะเปลี่ยนไปผลิตรถ EV ชิ้นส่วนรถ EV ก็ต้องคอมพลายกับมาตรฐานการผลิตใหม่นะครับแล้วถามว่าถึงแม้พอยอมคอมพลายกับมาตรฐานการผลิตใหม่ Economy of Scale หรือจำนวนการผลิตอย่างเงี้ยเราสู้ได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยคือโจทย์ท้าทายของประเทศไทยของซัพพลายเออร์ไทยนะครับถ้าจะเปลี่ยนไปสู่ EV ก็ต้องมาลงทุนเครื่องจักรใหม่คอมพลายกับมาตรฐานใหม่แล้วสเกลการผลิตล่ะใหญ่เพียงพอไหมถ้าสเกลการผลิตเราใหญ่ไม่เพียงพอแปลว่า cost structure หรือโครงสร้างต้นทุนในการผลิตเรามันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีผมว่าไอ้เรื่องเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ฉุดรั้งการฝังซีชั่นไปสู่ EV นะครับของซัพพลายเออร์เมืองไทยเพราะนั้นเนี่ยถ้าคิดถึงทางรอดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องไปมองถึงจะเจาะเป็นจะเอาความสามารถของซัพพลายเออร์ในรถสันดาปเนี่ยอะไปเจาะเรื่องเป็นอะไหล่ทดแทนของรถสันดาปนะทำควบคู่กันไปคือรถที่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยก็ยังมีรถสันดาปอยู่เนาะอาจจะต้องไปเจาะเรื่องอาการความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนทดแทนนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยต้องให้ซัพพลายเออร์กลุ่มเนี้ย diversify ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นเลยอย่างเช่นระบบรางนะครับหรืออุปกรณ์การแพทย์ระบบอัตโนมัติอื่นๆหรือเปล่านะครับก็ต้องดูว่าองความรู้ที่มีมัน transferable อ่ะคือมันเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้ไหมนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมาชวนคิดเนี่ยแล้วก็รัฐบาลเราก็อยากจะเห็นภาครัฐเนาะมาเป็นพี่เลี้ยงในการรีสกิลแรงงานในการtransform เรื่องเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับ
1: โดยเฉพาะถ้าเกิดเราหวังว่าเราจะเป็นฮับตรงนี้ด้วยเนาะอาจารย
0: ์ครับถูกต้องใช่ครับ
1: คือเป็นโอกาสไหมอาจารย์มีโอกาสไหม
0: มีโอกาสที่เราจะ
1: รถ EV เนี่ย
0: ผมคิดว่า
1: ตอนหายใจดับไม่ไหวไม่ใช
0: ่คือผมว่าคู่แข่งดีกว่าผมคิดว่าคู่แข่งเนี่ยมันไม่เหมือนยุคก่อนนะที่ผมคิดว่าเราก็คือ Detroit of Asia ใช่ไหมแต่พอดูตอนนี้คือดูคู่แข่งสิสมมติเราบอกว่าเราดูคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียนะโอ้เขาค่อนข้างชัดเจนนะมีอะไรชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยังมีความเปรียบเรื่องวัตถุดิบถูกไหมฮะคือเขาบอกเลยบอกว่ามาลงทุนที่ชั้นสี่ชั้นมีวัตถุดิบนะแล้วพอเขาบอกเขามีวัตถุดิบแปลว่าเขาก็ได้รับความสนใจใช่ไหมในการดึงดูดการลงทุนใช่ไหมถึงบางทีเนี่ยคืออินโดเนี่ยก็จะมีลักษณะนโยบายชาตินิยมพอสมควรนะครับคือการออกกฎหมายของเขาเนี่ยถ้าเขาจะดึงดูดนักลงทุนเนี่ยเขาบังคับเลยถ้ามาทำโรงงานแบตเตอรี่ที่อินโดเนี่ยมันต้องถูกบังคับนะต้องตั้งโรงงานครบวงจรนะตั้งแต่เหมืองต้นน้ำเลยนะเหมืองนิกเกิลต้นน้ำเลยนะจนถึงแบตเตอรี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าเมืองไทยเราตอนนี้เราเน้นที่ปลายน้ำนะเน้นการประกอบรถใช่ไหมเน้นการประกอบรถนำเข้าชิ้นส่วน EV มาแล้วก็ประกอบถูกไหมเพราะฉะนั้นในแง่นี้แปลว่าคู่แข่งเราอะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาสามารถดึงดูดvalue chain ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้นะฮะก็น่าสนใจกว่าแล้วเขาก็ตามมาติดๆเลยพอบอกว่าถ้ามาต้นน้ำนะปลายน้ำก็ต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้ผมว่าคู่แข่งมันไม่เหมือนยุคก่อนเนาะผมว่าคู่แข่งเนี่ยก็ค่อนข้าง ค่อนข้างจับทางถูกนะครับแล้วก็

0: เราจะเป็นฮับได้ไหมสำหรับรถ EV ผมว่าอันนี้ก็คงต้องดูกันระยะยาวนะว่าเราเนี่ยจะไปเร่งเจรจาดึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆเข้ามาลงทุนในไทยได้ไหมเอาซัพพลายเออร์รถ EV นะครับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆของ EV เนี่ยในที่เป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยเข้ามาตั้งเข้ามาปักหมุดในประเทศไทยได้ไหมพวกเนี้ยคือผมคิดว่าประเทศไทยมันมีจุดแข็งอยู่แล้วนะคือระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์แต่เดินมันเข้มแข็งที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วทีเนี้ยเนี่ยพอเราเนี่ยจะทรานซิชันนะไปสู่ EV เนี่ยผมคิดว่าในระบบนิเวศเดิมเนี่ยมันยังเป็นข้อได้เปรียบพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ความได้เปรียบจากระบบนิเวศเดิมตรงเนี้ยเพียงแต่ทำอย่างไรล่ะให้ดึงการลงทุนเทคโนโลยีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆมาในไทยให้ได้นะครับผมว่าอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเป็นตัวชี้ขาดเหมือนกันว่าไทยเราเนี่ยจะขยับไปเป็นฮับในด้านการผลิตรถ EV ได้ใหม่นะครับ
1: แต่ผมว่านะอาจารย์ธัญพรเราก็อย่านิ่งนอนใจนะโดยเฉพาะถ้าเราเราเป็นฮับอยู่แล้วเนี่ยรถเครื่องยนต์สันดาปดูตอนนี้คู่แข่งขึ้นบ้านเราเขาก็เปิดกล้ากันตรงๆอย่างอินโดนีเซียเลยถูกไหมมากวักมือเรียกค่ายยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นถูกไหมอาจารย์ฉันพร้อมแล้วนะมีลดภาษีอยากได้อะไรขอให้บอกเงื่อนไขอะไรที่จะจูงใจในการมาเขาก็ยังเสนอกันแบบหนักขนาดนั้นน่ะถูกไหมอาจารย์แม้แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็น EV แล้วฉันก็พร้อมเหมือนกันเขาก็เดินหน้ากันเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยถ้ายังไม่มีลักษณะของการเอื้อประโยชน์ที่เขาอยากจะได้แต่ว่าเราก็ต้องไม่เสียอะไรสองก็คือว่าฐานการผลิตเนี่ยถ้ามันได้เนี่ยมันเกิดการจ้างงานมันก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ในมุมแบบนี้ในการแข่งขันในโลกเสรีปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ธัญพร
0: ครับคือเดี๋ยวนี้มีคนบอกผมว่าการดึงดูดการลงทุนเนี่ยไปลดนะให้สิทธิพิเศษด้านภาษีด้านอะไรเงี้ยผมว่าเขาบอกว่าไม่พอละเดี๋ยวนี้มันต้องลดแจกแถมใช่ไหมแปลว่าจะไปชวนเขามาลงทุนเนี่ยเราลดภาษีให้อาจจะไม่พอแล้วเนาะอาจจะต้องแจกต้องแถมอะไรด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าอาจจะต้องทำการศึกษากันเป็นระบบนะฮะแล้วก็ดูว่าpolicy package หรือ incentive package เนี่ยนอกจากลดภาษีแล้วเนี่ยมันต้องแจกต้องแถมอะไรด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์หลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับก็รวมถึงมันผมว่ามันก็ต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะจนหลังกระทั่งรถเนี่ยมันใช้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะมีการดูแลอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันคงต้องคิดครบวงจรอ่ะแล้วก็ลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมกับFDI หรือการลงทุนที่ประเทศไทยต้องการดึงดูดนะครับ
1: เนี่ยประเด็นหลังอาจารย์กำลังจะคุยกับอาจารย์เลยว่าหลายคนเริ่มห่วงแบตเตอรี่อ่ะเราเห็นบางประเทศนะอย่างจีนอ่ะรถไฟฟ้าพอหมดอายุแบตเตอรี่ปุ๊บเขาบอกซากรถเนี่ยเยอะแต่เขาก็มีวิธีการกำจัดแต่บางทีมันอาจจะไม่รถเร็วเพียงพอดังนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนเริ่มห่วงเพราะว่าถามว่าถ้ารถไฟฟ้าใช้บ้านเราเนี่ยอายุอนามมันก็พอประมาณแล้วนะบางคันก็จุนจวนจะ8-9 ปี 10 ปีแล้วก็มีแบตเตอรี่จะหมดอายุอยู่แล้วเนี่ยแล้วราคาแบตเขาบอกว่ามันก็ถูกลงก็จริงแต่ทีเนี้ยบางทีมันก็ไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้าขายมือสองเนี่ยรถไฟฟ้าแทบบอกราคาจะไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยอาจารย
0: ์
1: หลังจากเนี้ยเรื่องของการกำจัดซากและแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่อาจารย์มองยังไง
0: ก็ผมคิดว่านี่แหละครับคือปัญหาที่ท้าทายมากนะครับภาครัฐนะไม่ว่าจะกระทรวงอะไรนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติผมคิดว่าเราต้องรีบคิดตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็ต้องรีบลงทุนดักอนาคตไว้เลยนะครับคือดักอนาคตไว้เลยเพราะในอนาคตเรามองเห็นแล้วซากแบตเตอรี่จะมาละในเวฟที่หนึ่งใช่ไหมฮะในคลื่นแรกจะมาละนะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกือบ10 ปีพวกนี้ผมว่ามันจะมาละแบตเตอรี่เสื่อมสภาพทยอยเข้ามาละนะครับอ่ะแล้วตอนนี้ถามว่าเอ๊ะเรามีผู้เชี่ยวชาญหรือยังที่จะมาจัดการกับแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพในเวฟแรกนี้นะครับถ้าเรายังไม่มีแต่ว่าแบตเตอรี่เรามีก็จะกลายเป็นของอันตรายนะเป็นขยะอันตรายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่ดินสู่น้ำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยก็ผมคิดว่าคือเท่าที่ผมทราบนะจริงๆก็มีการพูดคุย

0: เรื่องนี้นะครับมีการพูดถึงการจะทำนิคมอุตสาหกรรมเซอร์คูล่านะครับเพื่อรองรับซากแบตเตอรี่นะครับปัจจุบันก็มีการลงทุนการวิจัยพัฒนาความสามารถในการจัดการนะครับกับซากแบตเตอรี่เหล่านี้นะครับแต่ปัญหาชาเลนจ์จริงๆเนี่ยเราจะมีกระบวนการในการคอลเลกต์หรือในการโลจิสติกขนส่งแบตเตอรี่พวกนี
1: ้
0: กลับมาถึงโรงงานที่จะทำหน้าที่ในการอะไรอะในการ
1: ทำลาย
0: ในการลื้อมันนะครับในการลื้อมันในการทำลายมันในการรีไซเคิลมันได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเราคงต้องมีกฎหมายที่เข้มข้นขึ้นในที่พูดถึงนะกฎหมายที่พูดถึงความรับผิดชอบอ่ะของผู้ผลิตนะนะผู้ผลิตต้องมีส่วนอ่ะในการรับผิดชอบแบตเตอรี่ที่มันกำลังจะเสื่อมสภาพเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอนาคตอันใกล้อยู่แล้วนะครับแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องรีบจัดการครับ
1: อันนี้ต้องดูฝากฝั่งของคนที่ดูแลเรื่องนี้นะอาจารย์ต้องจริงต้องจังนะว่าการกำจัดการที่จะเก็บหรือว่าการที่จะทำลายเนี่ยจะมีวิธียังไงเพราะว่าสักวันหนึ่งที่เร็วนี้แหละนะอาจารย์มันจะเดินไปถึงจุดนั้นจริงๆที่เริ่มที่จะมีแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วมีซากรถที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรแบบเนี้ยคนเปลี่ยนบ่อยมากขึ้นอย่างคนใช้รถบางทีเรื่องของสงครามราคาอันเนี้ยน่าสนใจเลยอาจารย์บางยี่ห้อนะอาจารย์300,000 กลางๆ300,000ปลายก็เป็นเจ้าของรถได้แล้วอ่ะบางยี่ห้ออาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะรถจีนรถถ้าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอคนเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ได้เห็นนะอาจารย์เปิดแป๊บๆเปิดโชว์รูมแป๊บๆเอาปิดไปละสำหรับบางยี่ห้อด้วยเนี่ยอาจารย์มันก็เป็นสงครามราคาและผู้บริโภคเนี่ยต้องใช้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณอย่างสูงสุดทีเดียวปัญหาเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นบ้างแหละในเร็วนี้ผมว่าอาจารย
0: ์คือพอในเวลาพอมันเป็นสงครามราคานะฮะมันก็ดีต่อผู้บริโภคนะตัดสินใจง่ายราคาไม่แพงใช่ไหมแต่ว่าปัญหาก็ตามมานะเนี่ยเราเป็นผู้ซื้อเนาะเราก็มองเดี๋ยวโชว์รูมเปิดเดี๋ยวโชว์รูมปิดตกลงแบรนด์นี้เนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่าในระยะยาวจะเซอร์วิสจะดูแลเราได้ไหมใช่ไหมก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคนะครับในมุมของผู้บริโภคเช่นกันพอมันตีสงครามราคาไอ้รุ่นที่วันนี้ฉันซื้อราคา X บาทผ่านไป3 เดือน5 เดือนมันราคา X ลบกี่แสนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายละใช่ไหมเพราะนั้นมันก็เป็นภาระของผู้ซื้อไปรับความเสี่ยงไปใครซื้อเร็วก็ยิ่งรับความเสี่ยงไอ้ตรงเนี้ยก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าณจุดหนึ่งถ้ารถ EV เนี่ยตอนเนี้ยมีคนเขาวิเคราะห์ไว้ว่ารถ EV เนี่ยที่มันเข้ามาเยอะๆมาแข่งทำราคาสู้กันเนี่ยเนื่องจากส่วนหนึ่งเนี่ยมันโอเวอร์ซัพพลายมันเลยทำราคามาสู้กันแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเข้าสู่สมดุลมากกว่านี้สงครามราคาอาจจะถ้าเกิดมันเข้าสู่สมดุลนะมันอาจจะไม่ได้แข่งกันหนักขนาดนี้นะครับไอ้ปัญหาที่เราพูดถึงว่าราคาขายต่อต่ำมากอะไรอย่างเงี้ยโชว์รูมปิดแล้วความมั่นใจในเรื่องการ after sale service เป็นอะไรผมว่าน่าจะดีขึ้นในระยะยาวนะครับแต่มันคงจะมีแบรนด์ที่ survive อยู่ใน market เนี่ยเป็นตัวจริงจริงที่มี ecosystem รองรับจริงเนี่ยคือเป็นตัวจริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้
1: เราก็พยายามคุยรอบด้านนะอาจารย์ธัญพรเพื่อที่ผู้บริโภคอย่างเราเองด้วยที่กำลังศึกษากำลังดูว่าอันไหนดีอันไหนแบบจะไปดีไหมหรืออะไรเนี่ยจะได้มีคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่มันยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจถ้าเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมเรื่องของประหยัดเงินกันมากขึ้นที่จะไม่ต้องเติมน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ต้องดูที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตของแต่ละคนด้วยว่าจะเหมาะสมกับตัวเราและครอบครัวมากน้อยแค่ไหนข้อจำกัดอะไรต่างๆก็ต้องอยู่ที่ตัวเราในการพิจารณาขณะที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราคุยกันนะอาจารย์ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับซีนใหญ่ทีเดียวอ่ะที่มันน่าจะเกิดขึ้นเราก็พยายามมองคาดการเอาไว้แต่ทีเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องดูแลกันต่อขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ครับผมขอบพระคุณคุณวีรศักดิ์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ ท่านฟังครับก่อนที่เราจะพักกันช่วงนี้ครับเดี๋ยวบอกข่าวหน่อยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงทีเดียวนะครับกสทช.เองก็เป็นห่วงในเรื่องของผู้ใช้บริการออนไลน์โดยเฉพาะทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยนะครับทางด้านของกสทช.เองคุณไตรรัตน์เวริยะสิริคุณรองเลขาธิการซึ่งรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็บอกนะครับว่าตอนนี้สำนักงานกสทช.มีการออกประกาศเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมนะครับเมื่อวันที่29 สิงหาคม 2568โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ครับต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายใน30 สิงหาคม 2569นี้นะครับดังนั้นสำนักงานกสทช.ครับเลยขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางนะครับที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30 สิงหาคม 2569ครับทางนี้ว่าหากท่านได้รับการข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งและหากมีข้อกังวลนะครับให้ไปสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการซึ่งทางด้านของกสทช.ก็ตระหนักความสำคัญในเรื่องนี้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าคุยกันต่อถึงสถานการณ์ใต้ครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสย่าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับ Trip Exclusive
10: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิยาสยาปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ครับคุณฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ครับกับผมวิรศักดิ์ขอบเขตนะครับพุธกลางสัปดาห์เราคุยกันต่อครับกับประเด็นช่วงสุดท้ายคุยกันเรื่องใต้หน่อยสถานการณ์ที่มีความเรียกว่าปั่นป่วนกันมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับวันเสาร์เนี่ย51เหตุการณ์นะในคืนเดียวแล้วก็ยังคงมีตามมาต่อเนื่องในแต่ละวันแต่ละวันด้วยภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงอะไรกันบ้างคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยาปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับสวัสดีครับท่านมูฮัมหมัดครับ
13: สวัสดีครับคุณเวสักครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ครับอาจารย์ครับยังไงฮะสถานการณ์ใต้ในมุมมองอาจารย์ณขณะนี
13: ้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงพอสมควรครับคุณเวสัก
1: คร
13: ับ คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความไม่เข้าใจกันหลากหลายภาคส่วนนะดูเหมือนว่าผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็พูดกันไปคนละทางแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์สำคัญก็คือเหตุการณ์ที่มีการประชาชนนะครับชาวนราธิวาสเนี่ยโดนกระสุนซึ่งประชาชนเนี่ยก็บอกว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับ
1: เฮลิคอปเตอร
13: ์เฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีนักข่าวนะครับก็คือคุณถาปณีแล้วก็มีสส.รมดอนเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็มีรายงานนะครับว่ามีการยืนยันนะฮะว่ามีการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะยิ่งชกนราธิวาสเนี่ยนะครับเขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับซึ่งหลังจากนั้นทางสส.รมดอนเขาก็ลงพื้นที่อีกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่รัฐสภาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน เหตุการณ์ในลักษณะนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะฮะวันก่อนเนี่ยก็มีการยิงประชาชนที่ขึ้นไปหาของป่าบนเขาตะเวนะครับแล้วก็มีการในขณะนั้นนะครับก็มีการบอกว่าประชาชนเหล่านั้นเนี่ยมีอาวุธแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะครับต่อมาปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมนะครับพ่อแม่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ก็มีการฟ้องศาลกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ถูกศาลพิพากษาจำคุกไปด้วยแต่เหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็มีหลายเหตุการณ์อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นแต่ว่าโดยเบื้องแรกเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาปฏิเสธก่อนซึ่งคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการของทัพภาคที่4เนี่ยท่านก็พูดเหมือนเดิมนะฮะก็คือว่าถ้าว่าทหารทำเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะฮะ ก็เป็นคำพูดเดิมที่ท่านได้พูดในช่วงที่มีเหตุการณ์ยิงสสกมลศักดิ์ว่าถ้าว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้กระทำเนี่ยนะฮะสสกมลศักดิ์ก็จะไม่รอดนะฮะแต่ปรากฏว่า
1: อาจารย์เชิญเลยฮะเช
13: ิ
1: ญ
13: ก็มีการพูดถึงไม่ใช่มีการพูดถึงก็มีการจับกุมนะฮะแล้วก็ พบว่าผู้กระทำเนี่ยมาจากกรมนภาคสี่ส่วนหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นปัญหาอยู่พอสมควรสำหรับกองทัพนะครับว่าการให้สัมภาษณ์ในเบื้องแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าระดับผู้บัญชาการนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนรับผิดชอบเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ให้มีการ

0: ตรวจสอบเนี่ยนะครับจะใช้ถ้อยคำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ออกมาปฏิเสธในตอนแรกแล้วก็ปรากฏว่าทีหลังเนี่ยมันก็เจอว่าเออจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กระทำเนี่ยนะมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นนะครับที่มีต่อกองทัพเนี่ยนะครับที่มีต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งเป็นปัญหาหลักของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันยิ่งสั่นคลอนไปมากยิ่งขึ้นคุณเมษัก
1: ครับได้ยินอาจารย์เชิญต่อเลยฮะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะฮะจริงๆแล้วปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาคลาสสิกเลยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีเหตุการณ์นะในปี47เนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกระทำต่อชาวบ้านอันนี้คือปัญหาคลาสสิกเลยแล้วก็ความพยายามทางราชการเนี่ยก็เป็นความพยายามมาเป็นหลายๆปีนะฮะที่จะแก้ไขปัญหานี้เกิดปรบ.สปท.เกิดมีอะไรต่างๆหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที
1: ่
0: เป็นปัญหาเนี่ยก็คือตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับแต่ว่าดูเหมือนปัจจุบันเนี่ยทางกองทัพนะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยจะกลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป้าหมายที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจผมคิดว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยน่าจะต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหานี้นะเพราะถ้าหากว่าประชาชนไม่ไว้วางใจกองทัพแล้วเนี่ยนะฮะมันจะแก้ไขปัญหายากก่อนหน้านั้นเนี่ยหน่วยงานที่ประชาชนไม่ชอบนะอันนี้นี่พูดถึงแฟกต์นะในประวัติศาสตร์นะเรื่องในประวัติศาสตร์ว่าประชาชนเนี่ยก็จะมีความคลางแคลงแล้วก็ไม่ค่อยชอบตำรวจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าในอดีตเนี่ยองค์กรตำรวจในอดีตนะจำอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นองค์กรที่มันอยู่ใกล้ชิดประชาชนพออยู่ใกล้ชิดประชาชนเนี่ยมันก็มีความมีความเป็นไปได้มากในการที่จะกดขี่ข่มเหงประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่นะครับพื้นที่แล้วก็หน่วยงานทางด้านการปกครองด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพ อทางกองทัพทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขาเข้ามารับผิดชอบเนี่ยทำให้เขามีอำนาจค่อนข้างมากอาศัยอำนาจพิเศษจากกฎหมายพิเศษนะครับมันก็เลยทำให้เวลาองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยครับมันมีอำนาจมากๆเนี่ยนะฮะการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันก็จะมีความเลยเถิดนะฮะแล้วก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้นี่เราไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่กระทำนะแต่ว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าสร้างความมั่นใจว่าไม่ว่าใครก็แต่ก็ตามเนี่ยนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าหากว่ากระทำการในสิ่งที่ว่ามันผิดกฎหมายไปยิงประชาชนกดขี่กดหมิ่นประชาชนเนี่ยก็ต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาคนผิดแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะยิ่งจากฝ่ายทหารเนี่ยนะฮะเขาออกมาปฏิเสธซะก่อนมาตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจกับคุณวิศักดิ
1: ์ก็อย่างที่บอกไปคือเขาบอกว่าทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงเขาออกมาพูดเลยว่าไม่มีการยิงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์มีคนทางด้านของคนที่ออกมาบอกว่ามีเหมือนกับเป็นจ่าใช้ M16 ยิงไม่ได้ใช้ปืนกลจากเฮลิคอปเตอร์ยิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีการพิสูจน์ก็มีการตั้งคณะขึ้นมาพิสูจน์แล้วนะอาจารย์ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันออกมาอย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีพอมันสถานการณ์เกิดขึ้นในหลายพื้นที่พร้อมๆกันเนี่ยเรื่องของเหตุการณ์ความมั่นคงเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินประชาชนเนี่ยความไว้วางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะอาจารย์เพราะว่าอย่างคืนก่อนหลังจากที่เหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้น51เหตุการณ์ใช่ไหมอาจารย์3จังหวัดถัดมาเนี่ยปัตตานีก็ยังมีเผา 7-11 อยู่เลยเนี่ยอาจารย์มันก็สะท้อนถึงเรื่องของสิ่งที่แบบความมั่นใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานความมั่นคงเหมือนกันนะอาจารย์ที่เป็นแบบนี
0: ้คือในเหตุการณ์การเผาสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับ71-72จุดที่ว่าเนี่ยนะใช้เวลา2วันนะฮะสองคืนอะไรประมาณเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของประชาชนไปมากนะครับบอกคุณเวสต์ตามตรงว่าในช่วงนั้นผมก็อยู่ปัตตานีนะครับใช่ครับ

0: ไรบ้าง
1: คือเหตุการณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรครับคือมันเป็นคล้ายๆว่าไม่ใช่เหตุการณ์ไม่มีอะไรหมายความว่าสถานการณ์ก็ปกติอะไรนะฮะคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ว่าโดยปกติถ้าว่ามันมีเหตุการณ์ระเบิดมีอะไรมาก่อนเนี่ยนะฮะหรือว่ามันมีข่าวอะไรเงี้ยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่บนถนนแล้วก็ตรวจเข้มนะแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยนะฮะคืน2คืนนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเองก็ขับรถไปทำธุระนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เจออะไรก็แค่เชื่อเห็นว่าการปฏิบัติการเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่มันเป็นปกตินะฮะใช้ชีวิตปกติเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนะครับซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ทั้ง3จังหวัดนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ใช้คนจำนวนมากเหตุใดด่านต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วเนี่ยไม่สามารถจับใครได้เลยหรือว่าไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเลยแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งมีกล้องวงจรปิดอยู่ด้วยปรากฏว่ากระทั่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับจนกระทั่งวินาทีที่เราพูดกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครเป็นคนทำนะครับและคนดังกล่าวเนี่ยหรือว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยมันมาจากไหนแค่ว่าชี้ไปที่ BRN นะครับว่าเป็นการกระทำของ BRN ก็มีนักวิเคราะห์มีอะไรต่างมาพูดคุยในทีวีในอะไรต่างซึ่งก็ยังไม่มีเหตุการณ์จริงๆเลยนะว่าจับคนได้นะจับคนนั้นได้คนนี้ได้แล้วก็สารภาพว่าเนี่ยเป็นแนวร่วมยังไม่มีเพราะนั้นก็ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนไปใหญ่ว่าเนี่ยทหารอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารแต่เหตุใดไม่สามารถที่จะจับคนได้เลยถ้าว่ามันเกิดขึ้นประมาณ 6-7 คนหรือว่าสถานที่ 2-3 ที่เนี่ยเข้าเล่าไปอย่างว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่ว่านี่มันเกิดทั่วไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นความไม่มั่นใจอันหนึ่งเหมือนกันคุณวิศักดิ์ว่ามันเกิดเหตุอะไรกันแน่ครับ
0: เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเพราะก่อนที่เขาจะไปเผาร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาเอาคนออกมาแล้วค่อยไปข้างในในการที่จะทำลายข้าวของแล้วก็เผาต่างๆเนี่ยคือวงจรปิดจับภาพได้หมดแต่ตอนนี้เรากำลังรอดูความคืบหน้าของคดีนะอาจารย
1: ์ก็หลายคดีที่เป็นแบบนี้หมายความว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับภาพอะไรไว้ได้นะกรณีที่ผ่านมาที่มีการสังหารเจ้าหน้าที่สารปราณไป5คนนะก็ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถที่จะติดตามไล่ล่าคนร้ายมารับผิดชอบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าระบบการรักษาความปลอดภัยหรือว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นอย่างไรคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปหรือไม่หรือว่าดังที่เขาพูดกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณมันมีผลในการเจตจำนงอะไรบ้างหรือเปล่ายิ่งทำให้เกิดตั้งคำถามนี้มากขึ้นครับคุณวิศักดิ
0: ์ครับเราไปไงต่อดีถ้ามุมมองของอาจารย
1: ์ต้อง
0: ยังไงต่อดี
1: เหตุการณ์สามจังหวัดเนี่ยครับถ้าหากว่ามันมีความโปร่งใสนะฮะและก็มีกระบวนการที่ประชาชนไว้วางใจอันดับแรกเลยเนี่ยผมจำได้ว่าสิ่งที่ผู้บัญชาการสารบกเนี่ยนะฮะคนก่อนพูดเนี่ยก็คือว่าทำอย่างไรให้ประชาชนเนี่ยเขามีความไว้วางใจมีความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่นี่ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี่ยความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็ถึงขั้นวิกฤตนะครับมันไม่มีการตรวจสอบว่าเนี่ยกระบวนการมันเป็นยังไงมันโปร่งใสหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเกิดกรณีของการยิงประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้สังหารนะครับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งแม้กระทั่งว่าส.ส.กมลศักดิ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสาวไปถึงผู้บงการได้มันถ้าว่ามันมีกระบวนการยุติธรรมที่มันสามารถสาวถึงตัวผู้บงการได้มีความโปร่งใสและก็ประชาชนมีความมั่นใจในเจ้าหน้าที่เนี่ยมันแก้ไขปัญหาไปได้เยอะเลยครับคุณวิศักดิ์ครับ
0: ครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับเดี๋ยวเราดูกันต่อไปได้ยินนะฮะอาจารย์ก็
1: ทีนี้ผมเห็นด้วยกับทางสส.รมฎอนนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยครับเหตุการณ์การที่ประชาชนโดน

0: จริงและอ้างว่าประชาชนอ้างว่ามันมีทั้งผู้ใหญ่บ้านมีทั้งชาวบ้านในบริเวณนั้นนะครับมีพยานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เขาตั้งหรือว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเขาตั้งคณะกรรมการเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเคยทำแบบนี้มาแล้วในหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมีองค์กรอย่างเช่นสบต.ที่เป็นมีสภาที่ปรึกษาการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยซึ่งเขามีอำนาจในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าทางเนี้ยนะฮะจะทำให้เกิดความมั่นใจและทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้ถูกทางการเนี่ยนะครับทำการไล่ล่าหรือว่าตามเก็บครับ
1: คงต้องรอดูความคืบหน้าของคดีกันต่อขอบคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยัดยาปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราคงต้องให้กำลังใจทั้งพี่น้องภาคใต้และประชาชนที่คอยรักษาความสงบในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ครับประชาสัมพันธ์กันหน่อยสำหรับเรื่องของเสวนาประสาหมอนะครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ตอนนี้โรค NCD เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดจากพฤติกรรมที่สะสมของเราเองทั้งนั้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าป้องกันทั้งเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่รวมอยู่ใน NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็เอาเป็นว่ามาเข้าคอร์สนะครับหนีห่างโรคที่เป็นความเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD พบคุณหมอนิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัชระนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านของเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับ NCD เนี่ยนะครับรู้ถึงภัยแบบตรงไปตรงมาถ้าเรียกว่าไม่อยากสนิทกับ NCD เพราะมันน่ากลัวกว่าที่คิดต้องเข้าในคอร์สนี้กับเรานะครับขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรห่างไกล NCD ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยพร้อมเข้าครัวนะครับปรับจานอร่อยไกลโรคนะครับกินแบบไหนที่จะเสี่ยงนะครับเอาเป็นว่าเรามาเสวนาประสาหมอกัน3ตุลาคมนี้ครับที่โรงแรมเดอะเอเมอรัลด์ถนนรัชดาพิเศษกับกินอยู่เป็นนิโรค NCD นะครับใครสนใจจองไว้50ท่านแรกเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามด่วนเลยที่ @thinkingradio นะครับแล้วเราจะปราศจากโรคภัยไปด้วยกัน NCD เนี่ยคุณผู้ฟังฮะเวลามาโรคนึงแล้วเดี๋ยวมันกวักมือเรียกเพื่อนมาด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วห่างไกลไว้ก่อนน่าจะดีที่สุดนะครับเสวนาประสาหมอด้วยกัน3ตุลาคมนี้สนใจติดต่อได้นะครับทั้งหมดคือเวทีความคิดผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกรัฐบาลย้ำเรือสหรัฐแวะไทยตามกรอบปกติชูจุดยืนไทยไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสให้กับคนไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการด่วนสรุปตีความในโลกโซเชียลว่าการแวะพักประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นการเลือกข้างของประเทศไทยว่าการแวะพักดังกล่าวเป็นการเยือนเมืองท่าตามแผนปกติภายใต้กรอบความร่วมมือกลาโหมระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงไม่เกี่ยวกับการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศต่อสถานการณ์ความขัดแย้งใดๆทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุลรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศและให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่าตีความการแวะพักของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นว่าเป็นการแสดงจุดยืนหรือการเลือกข้างของประเทศไทยในความขัดแย้งใดรัฐบาลชัดเจนในแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่เลือกข้างแต่เลือกสร้างโอกาสจากความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยเราเป็นพันธมิตรที่นานาชาติไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมให้ความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและไม่เอาเปรียบผู้ใดก นง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1% นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมกนง.วันนี้ว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฒนจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมแม้ยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่สินเชื่อ SME ยังคงหดตัวโดยยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการสงครามในตะวันออกกลางและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการคัดค้านการใช้ประวัติการต้องโทษของบุคคลในครอบครัวเพื่อมาพาดพิงและลดทอนความชอบธรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยกล่าวตอบโต้ทนายความผู้หนึ่งซึ่งออกมาตั้งคำถามและเร่งรัดการดำเนินคดีในกรณีที่ดินเขากระโดงและเปิดเผยถึงประวัติการต้องโทษของบิดาและมารดาของทนายความผู้นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการนำประวัติการถูกจับกุมและต้องโทษของบุคคลในครอบครัวมาเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อตอบโต้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐย่อมกระทบสิทธิความเป็นส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา32และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ17ให้ความคุ้มครองนอกจากนี้ประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษแม้จะกล่าวในลักษณะยกย่องก็มิอาจลบล้างผลของการเปิดเผยที่เกิดขึ้นแล้วต่อสาธารณะกสม.ขอยืนยันหลักการว่าบุคคลย่อมรับผิดชอบเฉพาะการกระทำของตนเองไม่มีผู้ใดสมควรถูกตีตราหรือถูกลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการกระทำของบุพการียิ่งไปกว่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้กำกับดูแลกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขฟื้นฟูและคืนผู้ต้องขังกลับสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีการที่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงใช้ถ้อยคำในทางลบต่อผู้ต้องโทษจำคุกต่อสาธารณะย่อมมีผลเป็นการตอกย้ำการตีตราผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นและไม่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
10: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับทุกวันพุธเวลา 3:00 ถึง 4:00 ในช่วงเวลาประสาประสานเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นความดีความงามความจริงและทั้ง3ความเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงควรจะบรรลุถึงและถ้าบรรลุถึงได้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวไปตลอดนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ4เดือนที่แล้วทางรายการได้รับความกรุณานะครับกราบนิมนต์พระราชวัชรสุทธิวงศ์นะฮะท่านเจ้าคุณพระราชวัชรสุทธิวงศ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระอาจารย์อารยวังโส
4: ไม่มีภา
3: พเป็นการสัมภาษณ์เรื่องกระแสโลกกระแสธรรมวันนี้กราบนิมนต์ท่านมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยฮะได้ประดับธรรมนะในหัวข้อที่ตั้งไว้ว่าความช่อฉนกลายเป็นปกติวิสัยความช่อฉนกลายเป็นปกติวิสัยขณะนี้หลวงพ่ออยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
4: เจริญพรโยม
3: กราบนมัสการครับกราบนมัสการครับ
4: เจริญพร
3: ครับต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าเป็นครั้งที่สองที่หลวงพ่อกรุณานะครับก
4: ็
3: เลยเข้าประเด็นเลยนะครับว่าความช
4: ่
3: อฉนเนี่ยมันเป็นณเวลานี้นะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะทั่วไปจนกลายเป็นเรื่องปกติจนรู้สึกว่าชินชาจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับนะกราบนมัสการหลวงพ่อจะกรุณามีคำแนะนำหรือมีข้อชี้แนะยังไงครับ
4: จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าคำว่าช่อฉนเนี่ยช่อฉนคือภาวะของจิตที่มันหลอกตัวเอง
3: ครับ
4: พอจิตหลอกตัวเองในจิตมันเป็นธาตุรู้ธรรมชาติก็เป็นธาตุรู้แต่ที่มันหลอกตัวเองเนี่ยหลอกว่ารู้แล้วหลอกรู้ลวงเข้าไปในความรู้ที่หลอกนั้นจนเกิดความช่อฉนในการสั่งสมนั้นอันเนื่องจากกิเลสกิเลสก็มีทั้งโลภะโทสะและโมหะเป็นพื้นฐานไอ้คราวนี้นี่ธรรมชาติ

0: ของมันเนี่ยโลภะเนี่ยก็คือความโลภโทสะก็คือความโกรธหรือความชังโมหะคื
1: ค
0: อ
1: ร
0: ค
1: ั
0: ว
1: บ
0: ามหลงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้อำนาจของความหลงก็มาควบคุมจิตใจเนี่ยความช่อฉนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันขาดปัญญามันมีมูลละเหตุคือขาดปัญญาที่ต้องการชี้สั้นๆว่าไอ้ช่อฉนเพราะมันขาดปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่สังคมเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะจะทำความช่อฉนแสดงว่าสังคมนี้ขาดปัญญาขาดคว
1: ค
0: าร
1: ั
0: ม
1: บ
0: รู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือปัญ
1: ครั
0: ห
1: บ
0: า
1: ครับทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยการเรียนรู้อาศัยความลึกซึ้งอาศัยการศึกษาหรือไม่จำเป็นครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยก็ปัญญาตัวเนี้ยมันเป็นผลของการมีสติสติก็เป็นคุณธรรม
1: คร
0: ฝ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ยกุศลหรือฝ่ายดีคื
1: คร
0: อ
1: ับ
0: สตินี่ต้องแต่เราพูดพอให้เข้าใจว่าสตินี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับกิเลสเนี่ยเป็นฝ่ายอกุศลสติ
1: คร
0: เป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นฝ่ายกุศลถ้าเราพูดภาษาธรรมเลยโสภณะเจ
1: ครับ
0: ตสิกฝ่ายกุศลเมื่อไรสติมันมาประกบอยู่กับจิตเนี่ยโสภณจิตก็จะเกิดขึ้นจิตก็ใสสะอาดเกิดการกำหนด
1: ครับ
0: เมื่อกำหนดมันเราหยุดยืนแล้วก็มองอะไรสักอย่างไม่
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ล
1: ับ
0: เข้าไปในความรู้สึกนั้นๆอย่างขาดสติขาดการกำหนด
1: ครับ
0: ดังนั้นจิตธรรมชาติของมันเนี่ยก็คือต้องกำหนดเพื่อรู้ในอารมณ์นั้น
1: ครับ
0: อันนี้ธรรมชาติของคนในยุคที่วัตถุนิยมมันมีอิทธิพลสูงเป็นในยุคของเทคโนโลยีไอทีเนี่ยมันเร็ว
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ากคุณภาษามัน
1: คร
0: เร
1: ั
0: ็
1: บ
0: วมากเพราะฉะนั้น
1: คร
0: ส
1: ั
0: ิ่
1: บ
0: งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจึงไม่สามารถเรียนรู้ทันความรู้สึกนั้นย้ำสองคำว่าไม่สามารถเรียนรู้ทันความรู้สึกมันจึงไปประมวลกันรับรู้มันเข้าไปรับรู้อย่างไม่ได้ศึกษามันไปร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับ
0: เลยมันกินเข้าไปไม่นำมองว่าอะไรแล้วด้วยความหิวก็หยิบใส่ปากเคี้ยวกินเลยโดยไม่ได้พิจารณาว่าไอ้สิ่งที่กินนั้นมันให้คุณหรือให้โทษการเสพข่าวสารเสพเรื่องราวเสพอารมณ์ก็เกิดความรู้สึกก็เกิดความเห็นแล้วมันก็สําคัญที่มันไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในชุดแรกนี้สิ่งที่สําคัญคือมันเป็นอุปนิสัยในความช่อชนนั่นน่ะ
1: ครับ
0: คือมันก็ทําซ้ําๆซากๆบ่อยๆจนไปเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นชะตาชีวิตเดสตินีอะไรก็ทําบ่อยๆบ่อยๆขึ้นมามันก็กลายเป็นชะตาชีวิตของคนคนนั้นอันสังคมเนี่ยมันก้าวกําลังก้าวมาสู่การสร้างอุปนิสัยของความช่อชนอย่างไม่รู้เข้าใจในความเป็นจริงเพราะขาดปัญญาอันเนื่องจากโมหะคือความมืดโมหันมาประกอบจิตนั้นที่กลับเคลื่อนด้วยความอยากที่ช้าๆเลยนะกลับเคลื่อนด้วยความอยากเป็นมีโมหะมาประกอบจิตเหมือนยมประสานกำลังขับรถด้วยความเร็วแต่ว่าไปในความมืดที่ไม่มีความสว่าง
1: ครับ
0: ย่อมไม่เห็นทางที่ถูกต้อง
1: ครับครับ
0: อันยิ่งขับไปยิ่งเร่งไปยิ่งใช้ความคุ้นเคยไปนะมันเหมือนว่าไปได้ก็จริงแต่มันไปยังไม่มีทิศทาง
1: ครับ
0: ไปยังไม่รู้ความหมายไม่รู้ประโยชน์และความเหมาะควรกับการที่ไปนั้นซึ่งมันก็ต้องเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหลายสังคมกำลังก้าวมาสู่จุดนี้อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ทุกขณะในสังคมแบบนี
1: ้ครับครับทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะตัวคนหรือเฉพาะกลุ่มมันก็อาจจะไม่กระไรนักแต่ว่าเนื่องจากมันเกิดในขอบเขตที่กว้างขวางนะครับขออภัยถ้าเผื่อผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องกรณีโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับโอ้โหคนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหมื่นนะครับแล้วก็เงินที่เกี่ยวข้องก็ประมาณ 9,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่ามันเป็นมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวแต่มันเป็นอุตสาหกรรมการโกงอุตสาหกรรมการทุจริตอย่างมโหฬารพันรึกนะครับอันนี้รัฐบาลเองก็ยอมรับนะครับก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันสามารถทำให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการทุจริตความช่อฉนขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเนี่ยเป็นการปรับทุกข์ด้วยนะครับหลวงพ่อครับ
0: คือธรรมชาติของการสั่งสมอุปนิสัยที่

0: โลภะและเครื่
1: คร
0: อ
1: ัง บ
0: ขับเคลื่อน
1: ครับ
0: ที่โยมประสานกำลังพูดอยู่กันนี่คือปัญหาของสังคมในโลกนี้ทั้งหมดไม่ใช่แปลว่าในประเทศไทยประเทศไทยอาจจะพบเรื่องการช่อโกงคอร์รัปชันหรือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีปัญหาอยู่แต่ในสังคมโลกทั้งหมดมันก็เกิดปัญหามากมายหลากหลายในประเทศจีนในประเทศรัสเซียในอเมริกามันมีความลักษณะเดียวกันหมดเลยนั่นหมายความว่าสังคมวัตถุนิยมเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความอยากแสวงหาให้ได้มาปัญหาเป็นปัจจัยเกิดการแสวงหาใช่เพื่อให้ได้มาในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นได้มาแล้วก็เกิดความหวงแหนชอบคิดติดพันหมกมุ่นฝังใจลงไหลครอบครองหวงแหนหวงกันตนีทีเหนียวอารักขะแล้วก็เกิดการป้องกันกันเกิดการทำร้ายทำลายกันนี่คือกระบวนการของจิตที่สัมพันธ์ในภาคสังคมที่เป็นปัจจัยการภาคสังคมที่มันจะเชื่อมสัมพันธ์กันจนกลายเป็นกระบวนการทางสังคมที่สร้างระบบขึ้นมาเป็นระบบที่ประกาศความชั่วชนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องยิ่งเกิดว่าจริงเกิดการกระทำเป็นอุปนิสัยขึ้นว่าฉันทำสิ่งนี้มันโอเคนะมันไม่ผิดนะมันทำกันได้เพราะว่าการปฏิเลี่ยงกฎหมายได้ถือว่ายังถูกต้องอยู่เสมอ
1: ครับ
0: คือเขาคือในโลกสังคมของวัตถุนิยมเนี่ยมันจะมองอะไรแค่สั้นๆมันจึงมองอย่าไม่คิดก็ไม่คิดตัวนี้จึงขาดปัญญา
1: ครับ
0: คำว่าทำไมจึงไม่คิดยมประสานทราบไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าโมหะเนี่ยมันมาควบคุมให้จิตนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคิดนึกได้มันมึน
1: ครับ
0: สังคมที่มันมึนมันเมาเนี่ยกับการที่อยู่อำนาจของความโลภโมโทสันเนี่ยมันจึงแสดงพลังการกระทำเชิงอกุศลเชิงบาปกรรมด้วยเจตนาการกระทำทุจริตอย่างไม่เข้าใจในความผิดว่าเป็นความผิดไม่เข้าใจในบาปว่าเป็นบาปไม่เข้าใจว่าชั่วเป็นชั่วตรงนี้คือปัญหาของจิตที่มีโมหะถึงขั้นที่มันรุนแรงมากสั่งกดระเบิดตูมขึ้นมาให้คนตายสักเป็นหมื่นเป็นแสนคนอิสราเอลยิงตะวันออกกลางอิหร่านยิงกลับไปประเทศต่างๆอเมริกายิงกลับมาทุกอย่างไม่ได้มองซึ่งเรื่องบาปกรรมบุญกรรม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ยยุคภาษาจึงมองว่ามันจริงๆเนี่ยมันหนักกว่าไอ้สอทอหรือไอ้ช่อโกงเนี่ยแต่ประเทศไทยในการก้าวมาก้าวสู่กับดักของความโลโมโทสันที่โมหะมาควบคุมอยู่ก็คือโมหะควบคุมโลภะและโทสะโมหะควบคุมโลภะและโทสะให้อยู่ภายใต้อำนาจสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าไปอยู่ในตาข่ายของกิเลสนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขึ้นมาในประเทศไทยจนเราเห็นอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนคือความต้องการวัตถุสิ่งของลาภยศสรรเสริญหน้าที่การงานหรือบริวารญาติมิตรสิ่งที่คนเราต้องการก็คือสิ่งเหล่านี้คือชื่อเสียงเงินทองฐานะ บริวารต้องการแค่นี้นี่คือสิ่งที่ต้องการแต่โมหะเนี่ยมันจะสั่งสอนให้แสวงหาอย่างที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นจริงตรงเนี้ยขอย้ำว่ามันสั่งสอนให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาอย่างไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงคือธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้ต่างหากที่อาตมามองว่ากรณีของการช่อโกงที่มีมูลค่าเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นล้านหรือการที่มีคนจำนวนมากกำลังไหลเข้าไปสู่การใช้บริการการช่อโกงการเข้าไปเพื่อเป็นข้าราชการยมประสานมองไว้ว่าคนทำมันไม่กี่คนแต่คนสมัครเข้ามาเยอะเหลือเกิน
1: ครับ
0: ดังนั้นปริมาณของคนที่เข้ามาเนี่ยมันบ่งบอกว่าทุกคนเห็นชอบด้วยกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี
1: ้
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันจริงอยู่ว่าใครก็ได้วันนี้คิดทำชั่วถ้าฟังชั่วนี้ให้ประโยชน์ให้กับผมช่วยให้ประโยชน์กับคนจำนวนมากได้คนก็ยอมรับก็ยังขึ้นมาไอ้บริษัทความชั่วมันก็เกิดขึ้นอาตมาตั้งบริษัททุศีลทุจริตขึ้นมาแล้วบอกว่าใครมาลงทุนในบริษัทนี้จะมีดอกผลตามที่ตามนี้จะมีรายได้มากมายมีดอกเบี้ยมากมายทุกคนแห่มาลงทุนทั้งที่รู้ว่ามันชั่วและทุจริตนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวยมประสานก็ตรงนี้ต่างหาก

0: ทีนี้อย่างนี้ครับถ้าผมกลับเรียนหารือว่าเอ๊ะอย่างสมมุติว่าโกงสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องอาศัยการบริหารจัดการมันต้องเริ่มมาจากอย่างที่หลวงพ่อว่านะครับคือโลภะเนี่ยมันควบคุมโทสะโมหะนะฮะแล้วทีนี้มันเนื่องจากมันไปเกิดกับตัวบุคคลที่เป็นระดับสูงระดับอธิบดีระดับผู้อำนวยการกองหรือกระทั่งมีข่าวว่าไปถึงระดับใหญ่กว่าอธิบดีก็คือรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามนะฮะอันนั้นไม่ใช่การกล่าวหาแต่ว่าคนที่นำสังคมคนที่นำอำนาจรัฐคนที่มีอำนาจอยู่ในมือแล้วเขาก็ตกอยู่ในหลุมของโลภะอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ยิ่งสร้างวิบัติต่อสังคมในขอบเขตทั่วประเทศลองนึกถึงคนที่รับแต่งตั้งเข้าไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วขณะนี้โดนปลดนะครับโดนปลดนะ5-6 พันคนอย่างนี้เป็นต้นโอ้แล้วมันมีขอบเขตทั่วประเทศด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยทำไมเราต้องมาเผชิญกับเรื่องแบบนี้คือสมัยก่อนนี้การโกงการช่อฉนมันก็ยิ่งอยู่ในขอบเขตนะเฉพาะตัวเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะไม่กี่คนแต่ขณะนี้มันทำกันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นความกังวลของสังคมว่าเอ๊ะเกิดวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรวิกฤตศรัทธาต่อภาคราชการแม้กระทั่งวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรอิสระว่าเอ๊ะยังทำหน้าที่ได้เหมาะสมหรือไม่เนี่ยรวมกระทั่งถึงเรื่องที่กำลังเปิดโปงกันทุกวันเรื่องการหัวสวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็เลยแสดงความหนักใจปรับทุกข์กับหลวงพ่อต่อ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอาตมามองว่าณขณะนี้มันสะท้อนความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในกระแสของสังคมไทยและสังคมโลกถ้าเราย่อส่วนเรื่องสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาเพื่อชีวิตมันล้มเหลวที่มันล้มเหลวก็มันไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมันกลับเป็นความรู้ที่สร้างอำนาจของอวิชชาอำนาจของโมหะซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับปัญญาเนี่ยมันยิ่งเรียนรู้ทางโลกยิ่งมืดสนิทเรากำลังเดินเข้าสู่ความอับแสงเข้าสู่ความอับแสงในห้วงสมัยที่โลกกำลังย่อยสลายลงเราอยู่ในขาลงของความเสื่อมของโลกคือธรรมชาติกำลังขนาดนี้ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมะเนี่ยอาตมาไม่ได้แปลกใจไม่ได้แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นว่ามันก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันว่ามันเป็นขาลงของสังคมมนุษยชาติที่กำลังมันเสื่อมมาต่อทรงความเสื่อมต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะเสื่อมในเรื่องของคุณธรรมและความดีเรากำลังพูดกันมากเรื่องหิริโอตัปปะซึ่งเป็นศัพท์ที่นำมาใช้ในการพูดคุยว่าเราไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่ละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเมื่อก่อนเราสอนให้ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมผลกรรมที่กระทำนั้นว่าท่านแสดงว่าเมื่อก่อนสังคมเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคำว่าความเข้าใจในธรรมะคนเข้าใจกฎเกณฑ์ของกรรมยอมรับว่ากรรมให้ผลผลดีชั่วนั้นตอบแทนคืนผู้กระทำนั้นเราจึงไม่ทำความชั่วเพราะเห็นว่าความชั่วมันให้ผลเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรรมนี่มีความศรัทธาเชื่อมั่นเมื่อความศรัทธาเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ของกรรมความเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมก็เกิดขึ้นการทำความชั่วใดๆนั้นก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นโทษเป็นภัยแต่ต่อมาพอสังคมมันรวดเร็วมากการเดินทางของแสงสีเสียงมันรวดเร็วมากการสื่อสารมันรวดเร็วมากความรวดเร็วที่เคลื่อนไหวไปใต้อำนาจของเทคโนโลยีหรือโลกที่มันเคลื่อนไหวในความทันสมัยของวัตถุเนี่ยทำให้คนมีความไม่ได้หยุดยับยั้งจิตเพื่อพักและคิดให้ทันเราไม่มีช่องว่างของที่เราได้พักเพื่อ

0: ิดพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรเราเข้าไปหาผลและก็ขยายผลเป็นเหตุไปหาผลผลนี้ไปหาผลแต่เราไม่ได้สืบสวนสืบสาวเหตุแห่งผลนั้นๆเพราะเราไม่สืบสาวให้เห็นว่าเหตุแห่งผลนั้นๆวันนี้ที่โยมประสานกำลังพูดอยู่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันน่าเศร้าน่าสังเวชกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นผลสิ่งที่สำคัญคือวันนี้สังคมเรากำลังก้าวไปสู่ความรู้สึกแห่งผลนั้นกันว่ามีสองพวกพวกหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งพวกเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งและสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์และความเห็นและความนั้นก็มีความแตกต่างกันไปแต่เราไม่ได้มองในกระบวนการของการศึกษาที่มันเห็นความเป็นจริงว่าอะไรทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นใจสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคือเราไม่ได้สืบสาวสอบสวนอยู่ในโสมนสิการไม่ได้พิจารณาเมื่อไม่พิจารณาก็ไม่เกิดความรู้ที่ถูกต้องไม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เกิดปัญญามันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหานั้นได้วันนี้สิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นยมสารสิ่งน่ากลัวคือว่ายังไม่แก้ปัญหาให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการช่อโกงในกระบวนการคอร์รัปชันในกระบวนการที่มีการกระทำผิดในสังคมไทยซึ่งทุกคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะข้าราชการอาตมามองภาพประชาชนและมองถึงกับว่าพระภิกษุในศาสนาทั้งหลายในศาสนาซึ่งควรที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะมันเป็นปัญหาของสังคมศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นว่าอะไรคือเหตุปัจจัยของสิ่งนี้เพื่อจะแก้ให้ถูกต้องตามเหตุและปัจจัยนั้นตรงนี้ต่างหากที่สังคมไม่เริ่มต้นที่ต้นทางต้นน้ำของปัญหาเราไปปลายน้ำกันหมดวันนี้อาตมาไม่ได้มองเลยว่าทุกคนแก้ปัญหาอาตมายังไม่เห็นการแก้ปัญหาของภาครัฐบาลภาคสังคมภาคประชาชนที่ถูกต้องจริงๆแม้ภาคศาสนาที่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามากมายเนี่ยอาตมาไม่ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์คณะสงฆ์พูดเรื่องปัญหาของสังคมว่าควรแก้ไขอย่างไรไม่มีเลยยังไม่เห็นเป็นประเด็นเกิดขึ้นที่องค์กรสงฆ์ตื่นขึ้นมาแล้วมองว่าเฮ้ยสังคมไทยกำลังก้าวสู่จุดอับแล้วเราควรใช้ธรรมะไปช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประชนอยู่พระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยทรงทำหน้าที่สืบพระศาสนาติดตามพระพุทธองค์อยู่เนี่ยทุกปัญหาภาคสังคมเนี่ยอะไรที่เข้าไปช่วยได้แก้ได้พระเจ้าก็จะเข้าไปโดยเอาธรรมะเข้าไปสู่สังคมนั้นๆเพื่อช่วยให้กษัตริย์พระเจ้าประเสริฐที่ประเสริฐพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารผู้นำองค์กรประชาชนได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยที่เคยคอร์รัปชันเคยชอบโกงพระเจ้าเสด็จไปด้วยพระองค์เองเลยตอนนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลในแกชอบโกงขึ้นมาแกคอร์รัปชันขึ้นมาแกไปรับเงินรับทองจากพวกเดรัจฉีที่มาติดสินบนเพื่อหวังให้อำนวยความสะดวกในการที่ก่อสร้างวัดแข่งกับวัดพระเชตวันพระเจ้าส่งพระสาวกไปพระสารีบุตรไปพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลก็มาให้พบสั่งยามไปเลยว่าพระราชาไม่อยู่พระมหาโมคคัลลานะไปก็ไม่พบพระราชาไม่อยู่แม้พระอานนท์ซึ่งเป็นพระที่พระเจ้าประสิทธิกุศลนี่ใกล้ชิดกันมากก็ไม่ให้พบเพราะรู้ว่าตนเองนั้นรับสินบนมาแล้วเมื่อรับสินบนขึ้นมาก็รู้ตัวเองก็ทำไม่ก็ถูกต้องแต่ว่ามันทำเป็นด้วยความอยากด้วยความโลภสังเกตไหมยมประสานขนาดว่าพระเจ้าประสิทธิกุศลร่ำรวยมากกว่าพวกจังหวัดต่างๆร่ำรวยมากกว่าพวกนครศรีธรรมราชร่ำรวยมากกว่าพวกบุรีรัมย์ร่ำรวยมากกว่าพวกชัยภูมิร่ำรวยมากกว่าพวกกรุงเทพทั้งหลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินมีทรัพย์ในพระคลังมากมายยังคอร์รัปชันเหตุเกิดเหตุการณ์เกิดมา2,000กว่าปียังคอร์รัปชันจนที่สุดพระเจ้าเสด็จไปด้วยพระองค์เองไปทำไมทราบไหมพระเจ้าไม่ได้ไปว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยว่าเฮ้ยเองชอบโกงคบไม่ได้เป็นคนไม่ดีพระเจ้าไปแสดงธรรมแสดงธรรมให้เห็นว่าการที่พระราชาผู้ปกครองใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเมืองจะล่มสลาย และยกชาดกตัวอย่างเรื่องราวมาแสดงให้พระเจ้าพระเศียรทุกคนได้รับทราบว่าเมื่อสมัยก่อนกษัตริย์ปกครองพระราณาสนสีในอดีตเนี่ยตัดสินคดียังไม่ถูกต้องให้นักบวชสงฆ์คณะที่มาอาศัยใต้ต้นไทรมาแย่งชิงที่กันเมื่อลำเอียงไม่ถูกต้องขึ้นมาจึงไม่เป็นที่อำนาจธรรมจึงไม่คุ้มครองรักษาบ้านเมืองนั้นอำนาจอธรรมจึงทำลายผู้ใช้ก็คือพระราชาและบ้านเมืองนั้นย่อยยับอับปางอาตมาสรุปโดยย่อนะอาจจะเรื่องยาวกว่านี
1: ้
0: แต่ให้เห็นว่าพระเจ้ากับพระพุทธเจ้ากำลังแสดงให้บุคคลเหล่านี้ฟังให้ผู้ปกครองเป็นดินในรัฐบาลให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและใช้อำนาจหน้าที่นั้นที่กำลังใช้อำนาจการความช่อฉนคอร์รัปชันนั้นได้เข้าใจว่าการที่คนเหล่านี้ซึ่งมีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองเริ่มเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนต่างๆเมื่อคุณใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนอกจากเป็นโทษเป็นภัยกับตัวคุณแล้วนั้นบ้านเมืองหายนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพระเจ้าพระเศียรที่โกศลยอมรับสภาพเลยและที่สุดขึ้นมายอมรับสภาพคือว่ายับยั้งเดรัจฉีนั้นไม่ให้สร้างแต่อาตมาไม่รู้แกได้คืนปัจจัยที่แกรับสินบนมาไม่ได้แกอาจจะไม่คืนก็ได้เพราะไม่ได้บอกว่าแกคืนไม่คืนแต่แกไม่ให้สร้างแน่นอนให้เดรัจฉีออกไปแล้วก็สร้างพื้นที่ตรงดังกล่าวนั้นเป็นวิหารถวายพระพุทธองค์อีกหลังหนึ่งซึ่งกลายเป็นที่ซึ่งต่อมาในภิกษุณีในพระพุทธศาสนาใช้อารามตรงนี้เป็นที่พักถ้าไปในสวัสดีเดี๋ยวนี้เมื่อเราไปที่พระเชตวันแล้วเราจะนั่งรถเข้าไปในเมืองเก่าเมืองสาสวัสดีก็จะมีอยู่ขวามือเรียกว่าราชการามเป็นอารามที่พระราชาสร้างถวายคือพระเจ้าเสด็จที่โกศลเป็นเครื่องหมายของความช่อชนคอร์รัปชันของพระเจ้าเสด็จที่โกศลแต่ก็หยุดยับยั้งเพราะได้ฟังธรรมตรงนี้ต่างหากโยมประสานว่าเรานั่งบ่นพึมพำกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สาระธรรมสาระธรรมก็ทำอย่างไรให้ผู้ปกครองแผ่นดินผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายรัฐบาลก็ดีนักการเมืองก็ดีหรือคนที่สามารถใช้อำนาจอยู่เบื้องหลังนักการเมืองรัฐบาลวันนั้นเนี่ยได้สำนึกว่าการกระทำของเขานั้นมันไม่ใช่ทำแล้วเนี่ยให้คุณประโยชน์กับเขาแต่มันจะให้โทษต่อทั้งแผ่นดินและพร้อมทั้งตัวเขาด้วยใครเราจะที่ไปสอนคนเหล่านี้ให้เห็นความเป็นจริงให้ได้ฟังธรรมและได้เห็นความจริงก็คือสิ่งที่แสดงถึงผลของกฎเกณฑ์ของกรรมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่กระทรวงคมนาคมว่าในเรื่องของการฮิริโอตัปปะกับการยับยั้งต่อต้านการทุจริตอาตมาวางหนังสือหมดเลยไปทั้งคุยสนทนาธรรมมีประกระทรวงคมนาคมทั้งคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณและคนใหม่ที่จะขึ้นมาอาตมาไปให้หลักธรรมะในหลายๆส่วนและอาตมาก็บอกเราว่าที่อาตมามาเนี่ยอาตมาไม่เชื่อคนที่มานั่งฟังตรงเนี้ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรม
1: ครับ
0: แต่อาตมาเชื่อว่ายังต้องมีคนดีอยู่บ้างที่มาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคำว่าคนที่มีศีล5เนี่ยโยมประสาทมันหายากอาตมาจึงบอกว่าอาตมาไม่เชื่อว่าคนตรงนี้มีศีล5ครบ
1: ครับ
0: อาจจะมีบ้างแต่อาตมาเชื่อว่าคนตรงเนี้ยสามารถที่จะเป็นคนดีได้และกลับมามีศีล5ที่ดีได้อาตมาจึงมาที่มาเพราะอาตมาเชื่อว่าธรรมะทำให้ทุกคนกลับประสบคุณความดีได้ครั้งนี้ต่างหากที่เราต้องทำหน้าที่กันใครล่ะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้สังคมกลับคืนมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องเราไม่สามารถไปยับยั้งผู้ที่คอร์รัปชันทุจริตที่เป็นระบบเป็นองค์กรมันเป็นองค์กรปล้นประเทศชาติซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากประชาชนนั่นแหละไปเลือกพวกเขามามันเป็นองค์ครับมันเป็นวงจรของความหายนะที่การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเมื่อประชาชนใช้อำนาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมให้ใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเกิดการซื้อเสียงเกิดการเล่นพรรคเล่นพวกอคติไม่เลือกคนที่ดีเข้ามาแน่นอนต้นทางมันอยู่ตรงนั้นเมื่อได้คนเหล่านี้เข้ามามันก็จะสร้างระบบเกิดขึ้น ออกกฎออกกฎหมายออกระเบียบแบบแผนปกครองบ้านเมืองคนเข้ามาในระบบก็เริ่มที่จะช่อชนช่อชนเพราะเราเอาชนที่ช่อชนเข้ามาคนช่อชนวิธีการช่อชนและเราก็เลือกแบบช่อชนเข้ามาสุดท้ายสังคมจึงตกอยู่ความช่อชนทั้งซิสเต็มทั้งกับทั้งระบบปัญหาจึงว่าต้องทําให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความหายนะจากความช่อชนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทํา
1: อืมครับครับเอาละครับหลวงพ่อครับต้องขอกราบขออภัยมีเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ของสถานีประมาณ 5-6 นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาผมตั้งคำถามต่อเพราะว่ายังมีคำถามที่อยากจะได้รับความกระจ่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อประชาชนจะได้สดับธรรมอย่างที่ควรจะเป็นนะครับสักครู่หนึ่งครับขอบคุณครับ
0: จะเล่นฟัน
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้ง
4: ปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่Shopmania
8: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักตำรวจอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ์
1: สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเรื่องของออมเงินได้ดอกเบี้ยนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับคนธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนี่ก็ข่าวฝากนะครับนะฮะกลับมาที่หลวงพ่อนะครับเพราะว่านะข้อคิดในช่วงแรกเนี่ยนะมีค่ามากนะครับหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อได้กรุณาอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมที่จริงพลังของฝ่ายธรรมะก็มีมากมายมหาศาลวัดมีอยู่ 3-4 หมื่นวัดโรงเรียนก็มี 32,000 โรงเรียนมหาวิทยาลัยมีประมาณ167แห่งนะครับแล้วทั่วโลกก็มีมหาวิทยาลัยมีสถาบันการศึกษาล้วนแต่แหล่งบ่มเพาะทางปัญญาทางนั้นแต่ว่าไอ้ความชั่วร้ายต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นก็แปลว่าพลังของฝ่ายอาธรรมเนี่ยมันแข็งกล้ากว่าพลังของฝ่ายธรรมะอย่างนั้นใช่หรือไม่นะถ้าผมทบทวนประวัติศาสตร์นะครับว่าตะกี้ได้ฟังเรื่องพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้รับรู้ว่าพุทธกาลก็มีเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้พอดีไม่กี่วันมานี้มีคนส่งคลิปมาให้อะไรมาให้เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนาซีฮิตเลอร์ก็ฆ่าคนไป6ล้านคนในเวลาเดียวกันฝั่งตะวันออกนี่ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องการเป็นจักรวรรดิก็เข้าไปรุกรานจีนรุกรานเกาหลีจนกระทั่งผมขืนผู้หญิงแล้วก็ฆ่าผมขืนไปที่นานเกียงนะครับต้องคนต้อง 400,000 อย่างทรมานทรกรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็แปลว่าไอ้ความชั่วช้าความสามานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมาตลอดนะครับนี่ว่าถึงคำถามตรงนี้มีเวลาประมาณ 14-15 นาทีก็คือว่าคำถามคือพลังความช่วยช้าพลังความช่อฉนพลังความสามานอัปรีเนี่ยมันแกร่งกว่าพลังธรรมะหรืออย่างไรก็เลยทำให้ฝั่งโน้นฝั่งอาธรรมสำแดงเดชได้มหาศาลครับ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยต้องย้อนกลับไปเรื่องของการวัดเกิดขึ้นของโลกนี้เกิดขึ้นด้วยความอยากด้วยความโลภมันพื้นฐานของโลกคือความโลภโลภะความโลภเลยทำให้เกิดโลกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกระแสของโลภะโทสะและโมหะจะมากจะน้อยแต่ความเป็นมนุษย์เราเนี่ยเรามีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งมีโลภะโทสะโมหะอีกส่วนหนึ่งเรามีสติปัญญาที่ยับยั้งชั่งใจได้จึงเรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐได้ปัญหากันอยู่ว่าขณะนี้ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะให้อะไรมันมาเป็นใหญ่จะเอาโลภะหรือเอาสติปัญญาเพื่อกระจัดโลภะทิ้งไปจะเอาโทสะหรือเอาสติปัญญาเพื่อกระจัดโทสะทิ้งไปจะเอาโมหะหรือเอาสติปัญญาความเพียรชอบเพื่อกระจัดโมหะทิ้งไปพระพุทธเจ้าจึงให้หลักปฏิบัติหลักธรรมปฏิบัติซึ่งชัดเจนมากในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือในสติปัฏฐาน4คือ1สติ2สัมยะและวิริยะ เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีองค์ธรรมครบ3ประการเนี่ยคือเราได้เรียกว่าเคารพธรรมปฏิบัติธรรมหรือประพฤติธรรมปัญหาของเรานี่ในมนุษยชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาวพุทธและชาวไทยเนี่ยเราได้ถูกปลูกฝังการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้ถูกปลูกฝังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าได้ปลูกฝังความเพียรอย่างมีสติและปัญญาหรือไม่ตรงเนี้ยประเด็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ต้นน้ำของปัญหาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เราพูดปลายน้ำต้นน้ำจริงๆของโลกก็คือโลภะในรูปของตัณหาอันเกิดขึ้นจากอุบัติเกิดขึ้นสัตว์โลกที่เกิดขึ้นที่ได้กลิ่นน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันน้ำผึ้งน้ำหวานที่มันโชยขึ้นไปในมวลดินทั้งหลายเป็นพรหมหรือสัตว์โลกแรกที่มาเอาได้กลิ่นได้รสชาติแล้วก็แตะเอางวดดินมาแตะเข้าไปที่ลิ้นมันซาบซ่านมันอร่อยและหลังจากเกิดเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบกายหนักเกิดขึ้นในพูดเริ่มต้นของความโลภของโลกอย่าลืมนะนายมประสานมันโลภมันเกิดขึ้นจากความโลภสัตว์ทั้งหลายจึงมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะเรานี่อาศัยโลกนี้แล้วก็เกิดความโลภโลภในทรัพยากรทั้งหลายเมื่อเราได้กินได้อยู่ทรัพยากรเหล่านี้แรกๆขึ้นมางวนดินกับบีดดินหรือพืชผลที่ออกมานั้นมันอร่อยมากมันหอมหวานมากมันมีผลสวยงามใหญ่มากแต่ต่อมามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเพราะความโลภของคนความโลภของคนความเห็นแก่ตัวของคนความเกียจคร้านของคนความเกียจคร้านคือไม่ทำมาหากินและอยากจะได้อะไรที่มันฟรีๆอยากได้อะไรที่มันไม่ยากโลภไม่พอยังเกียจคร้านอีกและประมาทไม่ใส่ใจที่เข้าใจในความเป็นจริงของความเกิดความเสื่อมของทุกอย่างไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของกรรมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัยอย่าลืมนะยมประสานพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้น 2,600 กว่าปีนะไม่ได้มากนักการที่ก่อนนั้นโลกนี้มืดความมืดคืออำนาจของความโมหะในควบคุมเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ยมประสานมีความโลภ ก็ต้องมีความต้องการในสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความโลภแต่สิ่งที่มันเกิดความทุจริตเกิดขึ้นในความโลภเมื่อเอาโมหะมานำเมื่อเอาโมหะเนี่ยมาควบคุมโลภะมันจริงไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงออกจากล้นกรอบจากโลภะก็เป็นวิสมะโลภะเป็นอภิชฌาก็คือมันถึงขั้นแม้ต้องแย่งชิงต้องทำความชั่วเพราะว่าตัวโมหะตัวนี้เข้ามาควบคุมให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นโลภะเพียงแค่เพียงอยากแต่โมหะตัวนี้ทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นเพราะมันไม่เชื่อเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมมันไม่เชื่อเรื่องสิ่งที่ถูกต้องเรื่องธรรมะเมื่อโมหะมาควบคุมให้จิตนั้นมันอยู่ในความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่ผิดที่ไม่เข้าใจในธรรมะอำนาจของความละอายต่อบาปอิริความเกรงกลัวต่อผลกรรมคือโพธิปะนั้นมันจึงค่อยลดกำลังลงนั่นหมายความว่าในจิตวิญญาณของมนุษยชาติที่มีดีมาบ้างเนี่ยเมื่อมาคุ้นเคยกับความชั่วมากขึ้นนี่ดีก็หายไปและไอ้ความคุ้นเคยกับความชั่วมากขึ้นเหล่านี้มันจึงเกิดความรู้สึกว่าที่ทำไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ผิดแล้วนะมันจะไม่เห็นความผิดในความผิดไม่เห็นความชั่วในความชั่วเพราะอำนาจของความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันเสื่อมกำลังลงความชั่วจะไม่รู้สึกว่าเป็นความชั่วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันเป็นชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาถามว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาเรื่องธรรมะธรรมชาติของชีวิตอย่างถูกต้องหรือไม่ในทุกสถาบันการศึกษาไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายตามวัดวาอารามทั้งหลายได้สั่งสอนให้คนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการเหตุปัจจัยว่าอิมัสมิงสติดังโหติอิมัสุปฏิดังอุปัชชติอิมัสมิงอาศิดังนาโหติอิมัสันนิโรธาอิดังนิรุชัตชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นหนึ่งสิ่งนี้สิ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปได้แก่และกระบวนการของอวิชชาฆ่ามาแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์และแสดงความเป็นจริงว่าเมื่ออวิชชาสิ้นไปเมื่ออวิชชาสิ้นไปด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะเมื่ออวิชชาสิ้นไปด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับทุกข์ก็ดับ สังเกตมายาโยมประสานว่าพระเจ้าตัดสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ดับไปแสดงว่าทุกปัญหามันแก้ได้ที่จิตใจเมื่อมันมีโมหะก็ต้องแก้ด้วยปัญญาเมื่อมันมีโลภะต้องแก้ด้วยอโลภะเมื่อมีโทสะต้องแก้ด้วยเมตตาด้วยอาโทสะมันต้องแก้เมื่อมันไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมก็ต้องทำความศรัทธาเริ่มใส่ในกฎเกณฑ์ของกรรมขึ้นมาก็ต้องสดับตับฟังธรรมพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราแยกธรรมะสัจธรรมออกจากชีวิตเราไม่ได้ปักธงสัจจะเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองเราไม่มีหลักธรรมะเราไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ยั่วยวนจะทั้งชอบและไม่ชอบคืออำนาจของกิเลสทั้งหลายคือขันติแล้วเราไม่สละความชั่วความไม่ดีคือกิเลสออกจากจิตใจคือจาคะเราปฏิเสธหลักทั้งสี่ประการซึ่งเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่สร้างกิตติยศชื่อเสียงให้กับคำว่าสัจจะไม่มีสิ่งใดในโลกที่สร้างปัญญาให้เท่ากับธรรมะไม่มีสิ่งใดในโลกที่สร้างทรัพย์สมบัติให้กับให้เท่ากับว่ามีขันติและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่สร้างบริวารญาณมิตรให้เท่ากับการมีจาคะธรรมะทำตัวสัจจะเป็นไปเพื่อความมีเกียรติยศชื่อเสียงที่ดีความมีธรรมะฝึกฝนอบรมจิตรักษาใจเป็นเพื่อให้มีปัญญาและความมีขันตินั้นอดทนอดกลั้นไม่เกียจคร้านไม่ประมาทไม่จับจดขยันหมั่นเพียรเป็นไปมีทรัพย์สมบัติและสำคัญมีจาคะนั้นคือสละกิเลสสละเป็นผู้ให้สละทั้งในส่วนของวัตถุสิ่งของสละไม่ความเห็นแก่ตัวทั้งหลายจำที่รักของเพื่อนมนุษยชาติย่อมมีบริวารมีญาติมิตรเราไม่ได้สั่งสอนเช่นนี้เรากลับไปคิดว่าการมีเกียรติยศยศศักดิ์นั้นต้องได้มาด้วยอำนาจของโลภะเราต้องการสิ่งที่ได้มาด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการไปเรียนรู้แบบโลกเราต้องการทรัพย์สมบัติต้องไปทำมาหากินแบบนั้นแบบนี้และแต่วิธีการต่างๆนานาเราต้องมีการมีบริวารมีญาติมิตรต้องมีอำนาจมีฐานะมีหน้าที่เป็นนั่นเป็นนี้จึงมีเราไม่ได้สอนให้เข้าสู่กระแสธรรมเราเข้าสู่กระแสธรรมเราเข้าสู่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขอย่างไม่ถูกต้องตามธรรมตั้งแต่เริ่มต้นเราเรียนศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาในฐานะหน้าที่โอกาสที่พึงไปเพื่อให้เกิดลาภยศสรรเสริญสุขเรามุ่งหาโลกธรรมแต่ในความเป็นจริงพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นจริงตรงนี้และสามารถทำความจริงนั้นให้ได้คุณอยากได้ลาภทำอย่างไรให้ถูกต้องคุณอยากได้ชื่อเสียงทำอย่างไรให้ถูกต้องคุณอยากได้ปัญญาทำอะไรให้มันถูกต้องตรงธรรมคุณจะมีทรัพย์สมบัติบริวารจะมีทำอย่างไรให้มันถูกต้องตรงธรรมเราไม่ได้กำหนดเส้นทางธรรมให้เขาทำอย่างถูกต้องตามธรรมและเพราะฉะนั้นในสังคมต่อมาเมื่อมันปฏิเสธมรรคสูตรยมประสานคงเคยฟังอาเสวนายมประดังบัณฑิตนังจะเสวนามงคลข้อที่หนึ่งให้ครบบัณฑิตจะครบคนผ่านข้อเดียวเท่านั้นชีวิตของเราในสังคมไทยเนี่ยจะอับแสงหรือจะมีแสงจะมีความเจริญหรือไม่เจริญขึ้นอยู่กับว่าเราครบใครถ้าเราสอนในสังคมประชาชนเราเนี่ยไปเลือกคนไม่ดีครบคนไม่ดียังยกย่องคนชั่วว่าเป็นใหญ่อยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้ยมประสาน
1: ครับครับโอ้เป็นสติเป็นปัญญาที่มีค่ามากเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือเนื่องจากว่าไอ้บริโภคนิยมเนี่ยมันมีแรงจูงใจเหนือนะฮะกว่าพลังความยับยั้งชั่งใจที่จะถลำไปสู่ความชั่วช้าความช่อฉนความสามานก็เลยคล้อยตามไปยกตัวอย่างว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สอบกันเนี่ยนะมันก็เปิดเผยออกมาแจ่มชัดนะครับเพราะต้องจ่ายคนละ350,000นะไปสูงไปถึง850,000ก็แล้วแต่ระดับที่จะขึ้นถึงได้เขากล้าจ่ายขนาดนี้ก็แปลว่าเขาแน่ใจว่าเขาผ่านได้เขาเอาตัวรอดได้นั่นก็คือว่าความเสี่ยงน้อยหรือเปล่าทำให้เขากล้าลงมือทำอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ตรงนี้โยมประสานขอนิดหนึ่งว่ากระขนาดนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์ให้ชัดเจนเนี่ย สังคมกำลังเดินมาสู่เชือกสิ้นสุดท้ายศีลธรรมขาดแล้วกฎระเบียบสังคมวัฒนธรรมประเพณีขาดแล้วเหลือแต่กฎหมายเส้นสุดท้ายมันเชือกเส้นสุดท้ายคือกฎหมายเนี่ยเมื่อคนชั่วเขาใช้กฎหมายเป็นปัญหาว่าเขาจึงไม่กลัวเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนนี้เป็นถึงข้าราชการผู้ใหญ่น้องนุ่งก็อยู่ในกระบวนการที่มีชื่อในการชื่อของผู้ที่มีชื่อที่ชอบฉนเข้ามาและเมื่อเอามาวัดผลแล้วปรากฏว่าต้องคัดชื่อทั้งพี่สาวน้องสาวทิ้งไปเพราะว่าเป็นชื่อที่ฝากเข้ามาอยู่ในโควต้าของการทุจริตเป็นและพอดีขึ้นดีขึ้นมาเนี่ยพี่ชายก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ดีอยู่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมีคดีความเรื่องช่อโกงเรื่องที่ดินเรื่องนู้นเรื่องนี้ในสังคมที่เกิดขึ้นไม่สนเราจะแต่งตั้งคนนี้ที่เป็นของเรามาเพื่อมาดูแลสิ่งนี้เราจะแต่งตั้งคนนี้มาเพื่อมาบริหารอย่างนี้โดยเพราะเรามีอำนาจทางกฎหมายมารองรับอยู่การใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเพราะมันไม่มีศีลธรรมเมื่อคนไม่มีศีลธรรมกฎหมายจริงๆไม่เป็นนิติธรรมวันนี้เราใช้กฎหมายที่ไม่เป็นนิติธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยมันจึงเป็นความอ่อนไหวของสังคมสุดท้ายก่อนล่มสลายก่อนล่มสลายคือเส้นสุดท้ายตัวนี้เมื่อปอปุนจินมันไม่เกิดขึ้นในสังคมจีนเมื่อการตัดสินคดีความมันมีปัญหาสังคมจึงไม่สัมปชัญญะไม่สามารถยึดพึ่งพาอำนาจการปกครองแผ่นดินได้เมื่อสมัยก่อนคือประชาชนก็จะอพยพจากบ้านเมืองนั้นพระราชสีจึงถูกทอดทิ้งเป็นเมืองร้างเพราะคนจำนวนมากบอกไม่ไหวอยู่ในประเทศนี้แล้วเนี่ยเรามีแต่ความอัตคัดขัดสนไม่มีความเป็นธรรมถูกรีดเลือดไถนาทาเดินจากพวกกังขินทั้งหลายถูกเบียดเบียนถูกกลังแกมีคดีความเกิดขึ้นกับเข้าข้างผู้ที่ผิดเพราะเขามีการวิ่งเต้นคดีความการใช้อำนาจกฎหมายยังไม่เป็นธรรมการใช้อำนาจที่ยังไม่ถูกต้องตามธรรมมันเกิดขึ้นตรงนี้คือปัญหาที่น่ากลัวมากกับการได้กระบวนการประชาธิปไตยที่ไม่มีความเคารพธรรมะน่ากลัวมากอาตมาว่าเรามาอยู่ที่หน้าผาเชือกฟางเส้นสุดท้ายคือกฎหมายนี่มันเปราะบางมากตุลาการพิวัตรจะเกิดหรือไม่ตรงนี้ที่เราชอบพูดกันก็หมายว่าถ้าปราการสุดท้ายคือกฎหมายเนี่ยผู้บังคับการใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมไม่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นปราการตรงนี้อันตรายเพราะว่ามันย่อยหมดเลยศีลธรรมมันหมดมันขาดหมดแล้วว่าถ้าทำสังคมมันขาดไปแล้วมันเหลือเส้นสุดท้ายกับเส้นที่สามแล้วดังนั้นเราจึงเห็นว่าเรื่องเล่าตาเรื่องของราชทัณฑ์เรื่องของการบังคับใช้คดีเรื่องการติดคุกติดรางนี่มันอยู่ดีวันนี้คดีคนนี้ออกมาวันนี้คนนี้ออกมาคดีมันก็จะมากขึ้นในสังคมการทำชั่วก็มากขึ้นคนทำผิดกับไม่ผิดและก็ใช้กฎหมายนี่มาควบคุมปิดปากคนดีๆยังไม่ให้พูดมันปัญหามันจริงมีการใช้กฎหมายที่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จริงมันเป็นตัวสะท้อนบอกว่าเรากล้ามาสู่สุดท้ายที่จะแก้กันอย่างไรภาคสังคมตรงนี้น่าสนใจมาก
1: ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสติเป็นปัญญาให้กับทุกคนให้กับสังคมด้วยนะครับว่าเนี่ยเป็นประการสุดท้ายแล้วที่ต้องคือกฎหมายนะครับนะประการอื่นๆลดพังทลายไปเยอะแยะมากมายก็ต้องถือว่าเป็นอะไรสติปัญญาร่วมกันที่จะช่วยกันทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ฝากไว้กับนักการเมืองกับข้าราชการหรือกับองค์กรอิสระใดๆแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาควบคุมโลภะโทสะโมหะของตนเองด้วยต้องกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ประชาชนได้สดับธรรมจากหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวงโสอย่างมีคุณค่ามากครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอเจริญพรขอเจริญพรทุกคน
12: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริง ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
18: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วยังกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่พังให้พอมีที่ว่างที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
19: ติดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
20: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจ Exclusive ชิงเต่า7วัน4 VVIP ตั้งแต่สายการบินชั้นนำสะดวก

0: คตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้ที่อาจารย์สัญญาไว้ว่าจะพาไปดูการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะ
2: คือพอดีช่วงนี้ถ้าพูดของการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยเป็นเรื่องภายในละไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องมีหน่วยงานมาชี้แจง
1: ะ
2: นะอันนี้เราไปสำรวจก่อนหน้านี้วันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ประชุมเพื่อที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรต่ออะไรซึ่งสำหรับผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่น
1: ะ
2: แล้วก็คงจะไม่เห็นผมละ ช่วงนี้จะไม่เห็นผมละ
1: ไ
2: ปเห็นอีกทีก็ตอนเข้าวาระ 2-3 ช่วงต้นเดือนกันยาก็คือผมไม่ได้วางแผนอะไรนะคืองานมีก็ทำไม่มีงานผมก็ไปทำอย่างอื่นผมงานทำเยอะนะ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เนี่ยคือผมคิดว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับอนุญาตจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1: ค่ะ
2: นะหรือจะเรียกว่าฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรรัฐสภาเข้าไปถ่ายทำมีหนังสืออนุญาตชัดเจนแล้วบางอันเนี่ยเป็นผมถ่ายเองในฐานะที่ไปเป็นกรรมาธิการผมก็ทำผมสนุกสนานผมไปก็ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ยก็ผมกับคุณชุติมานะเรา2คนเนี่ยเข้าใจว่าเราไปวันที่11สิงหาถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เราก็บุกอาคารรัฐสภา
1: ค่ะ
2: แล้วก็ต้องขอบคุณทางทีมงานของสำนักข่าวไทยทีมงานของสำนักทีวีของสำนักข่าวของอสมทเนี่ยไปกัน10กว่าคน
1: ยกกองถ่ายทำไปเหมือนโอ้โหกองถ่ายทำภาพยนตร์เลยค่ะนู่นต้องกราบขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางฝ่ายของรัฐสภาด้วยนะคะทุกฝ่ายเลยค่ะที่อนุญาตอ่ะให้เราได้ไปถ่ายทำบุคคล
2: ที
1: ่เ
2: กี่ยวข้องครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมจะได้เห็นไม่ได้แค่เป็นคลิปข่าวสั้น
1: ๆค่ะ
2: ไปดูอะไรไหม
1: ได้เลยค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: โอ้วันนี้ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่มาติดตามอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะตามอาจารย์มาทำงานค่ะแต่ว่าสถานที่ทำงานคือที่รัฐสภาค่ะ
1: ก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่เราเปิดเผยว่าการทำงานของกรรมธิการงบประมาณในแต่ละปีนี้เขาทำอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้เริ่มต้นที่ห้องนี้อันนี้เป็นห้องประชุมงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีกรรมาธิการทั้งหมดเนี่ย72คน
0: ค่ะ
1: 18คนมาจากสัดส่วนคณะรัฐมนตรีอีก54คนเนี่ยมาจากสัดส่วนที่เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลห้องCB 406อย่าเอาไปแทงหวยงวดนี้นะใช้ว่าห้องกลางตรงกลางของตึก CB แล้วมันก็จะมีห้องรหัสอื่นๆอีก NCA อะไรพวกนี้นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้กรรมาธิการเวลาเขาจะประชุมเนี่ยเขาก็จะมาเริ่มต้นจากตรงนี้ครับคุณชุติมาก รรมาธิการเขาต้องมาเซ็นชื่อนะเซ็นชื่อเพื่ออะไร
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ครบองค์ประชุมถ้าไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดประชุมได
0: ้
1: นะกรรมาธิการเขาก็มาเซ็นชื่อเนี่ยเข้าใจว่าครบละต้องไม่ต่ำกว่า36คนนะก็เนี่ยประมาณนี้ก็มาทั้งหมดที่มาทั้งตามสัดส่วนนะใครจะมาแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสัดส่วนรัฐบาลฝ่ายค้าน
0: ค่ะ
1: เราก็จะเริ่มเข้าไปดูเป็นบรรยากาศนะข้างในเขาไม่มีอะไรหรอกนะเชิญผมพาเข้าไปดูนะแล้วเข้าไปดูตอนนี้เป็นการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็นั่งไล่ลงมาเนี่ยเป็นต่ำผมชี้ให้ดูในนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตอนปกติถ้ามีผู้ชี้แจงเนี่ยถ้าไม่ได้มาทางออนไลน์เนี่ยแต่ผู้ชี้แจงเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยตามไปดูนะส่วนท่านประธานจะดูฝั่งนี้เดินไปทางนะคุณต้องตามมาม
2: ากแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็เลยอาจจะลองพิจารณานะครับในการทำงบประมาณว่าถ้าคิดแบบเดิม
1: ท่านประธานท่านจะทำตรงนี้นะอันนี้ประธานจะนั่งอยู่ตรงนี้นะส่วนแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรนะตรงนี้เนี่ยทั้งหมดนะไล่มา
2: สามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับก็ฝากไว้เป็นประเด็นให้พิจารณาครับขอบคุณครับ
3: มีนักวิการสอบถามทั้งหมด3ท่านนะครับทางกลุ่มภาคเหนือตอนบนนะคร
1: ับ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแถวเนี้ยตรงนู้นเนี่ยที่เห็นป้ายชื่อเนี่ย
3: ใช้สิทธิ์ชี้แจง
1: เป็นตัวแทนกรรมธิการฝ่ายค้านเป็นคนชี้แจงตรงกลุ่มเนี้ยจะเป็นคนที่เป็นตัวแทนหน่วยราชการเพราะเอิญวันนี้เขาเป็นประชุมมาทางออนไลน์เราเลยไม่เห็นน
0: ะ
1: แถวหลังทั้งหมดน่ะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายห้องประชุมนะอันนี้คือถ้าใครที่มาจากสัดส่วนครม.เนี่ยจะนั่งแถวนี้18คนที่มาจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะนั่งแถวนี้ทั้งหมด18คนนะครับส่วนตรงนี้เนี่ย
4: ไม่ได้ยินครับ
3: ไม่ได้ยินไหม
4: ไม่ได้ยินครับ
1: ตรงนี้54คนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนจากเป็นสัดส่วนจากพรรครัฐบาลรัฐบาล
3: ไ
1: หมเนี่ยเป็นสัดส่วนพรรครัฐบาลทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในห้องที่เขากำลังพิจารณากันส่วนตรงนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ชาวเลขใครที่หลุดคำพลุสวาทอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาจะจดไว้หมดถ้าเกิดเวลาเราต้องการตรวจสอบเพราะบันทึกรายการการประชุมเนี่ยมันจะไม่ละเอียดเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชาวเลขเอกสารจริงๆถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชาวเลขนะถัดมานี่ก็จะเป็นทางรัฐสภาเนี่ยก็มีสำนักงานงบประมาณรัฐสภาเขาทำเอกสารเนี่ยเอกสารเนี่ยประกอบในการพิจารณาให้กับคณะกรรมการเนี่ยส่วนนี้ถ้าเขาสงสัยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเขาจะเป็นแบ็กอัพสำนักงานตรวจเงินนะตรงนี้เขาเป็นทีมงานสำนักงบประมาณ
0: สวัสดีค่ะ
1: ทีมงานสำนักงบประมาณเวลามันมีข้อสงสัยไม่แน่ใจเรื่องนี้เขาก็จะเป็นคนบอกเราส่วนตรงนี้อันนี้เป็นสำนักงบประมาณเหมือนกันสำนักงบมารเนาะแล้วกรมบัญชีกลางเขาอยู่ตรงไหนไม่อยู่ไม่มานะกรมบัญชีกลางยังไม่มานะมีสตง.กรมบัญชีกลางสำนักงบมารเป็น3ตัวหลักเนา
0: ะ
1: เนี่ย ส่วนข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบ็กอัพสำนักงบประมาณเขาเรามองจากมุมนี้ไปเนี่ย
0: อาจารย์ขาขอถามหน่อยค่ะที่ลังๆเนี่ยค่ะ
1: นี่ลังให้คือเอกสารประกอบการพิจารณาหน่วยหนึ่งก็จะประมาณนี้ผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่ผมพิจารณาเนี่ยผมเอาเอกสารกลับบ้านเนี่ย14กล่องนะเราก็พูดง่ายว่าข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยราชการทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในที่นี่นะแต่มันก็ปิดเอาไว้เยอะนะเราต้องมาล้วงแค่ค่ากันเขา
0: โอเคแล้วที่ประชุมของแต่ละท่านนะคะเท่ากับว่าเวลานั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยที่จะมาบอกว่าวันนี้จะประชุมอะไร
1: ไม่เขามีวาระ
0: เ
1: นี่ย
0: โอเค
1: จะมีใบที่บอกว่าวาระการประชุมวันนี้เป็นเรื่องอะไร
0: มานุ่นถือให
1: ้ไม่เป็นไร
0: โอเคอ
1: ย่างวันนี้อย่างวันนี้วันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยเป็นการประชุมมาตรา32
3: ต่อไปจะเป็นกลุ่มที่2นะครับ
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแต่เนื่องจากว่าตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้มาแล้วก็เลยใช้เป็นออนไลน์เพราะมันเยอะมากเฉพาะอันนี้ประมาณ 2,000 กว่าหน่วยงานต้องใช้ออนไลน์เป็นกลุ่มๆนะโอเคนะ
0: โอเค
1: คราวนี้ตรงนั้นก็วันนี้ท่านประธานเป็นรองประธานกรรมาธิการคนที่2นะคนที่1ก็จะเป็นท่านพลดอนนะส่วนประธานกรรมาธิการเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสซึ่งปกตินะคนที่หนึ่งไม่มาหรอกให้สองให้คนที่คนที่หนึ่งกับคนที่สองมาตัวประธานไม่ค่อยมา
0: อะไรอาจารย์นั่งตรงไหน
1: อ่าที่ผมนั่ง
2: เอกสารที่ทางกับผมที่อยากได้ขอไปเรียนได้ไม่โปรมาทั้งแต่
0: สวัสดี
1: ปกติผมจะนั่งตรงนี้
2: เอกสาร
1: ห
2: ลายแบบที่ผมก็ยังได้
1: ผมจะได้ตรงนี้แล้วก็มีพี่แป๊ะนะพี่แป๊ะ
0: สวัสดีนะ
1: พี่แป๊ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
0: ค่ะ
1: แล้วก็พี่บุชู
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่ก็เนี่ยก็จะมีคนที่นั่ง
0: สวัสดีนะสวัสดีค่ะ
1: คนอันนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
0: สวัสดี
1: ท่านอดีตรัฐมนตรีอนุดิษฐ์แต่ละคนเนี่ยไปนี่ท่านอนุรักษ์รองประธานคนที่2เนาะพี่อนุรักษ์จุลีมาศสส101ผูกขาดนะโอเคเนี่ยอันนี้ก็มีแต่ละชื่อแต่ละคนเห็นนะรวมๆก็เห็นนะโอเคถ้ามองจากมุมของท่านเนี่ยถ้าเรามองจากมุมของท่านก็จะเห็นว่าสัดส่วนครม.สัดส่วนรัฐบาลสัดส่วนฝ่ายค้านก็ดูชื่อไล่ตรงนู้นแบ็คอัพก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมนะเราไม่รบกวนละเราจะไปต่อไปเราไปต่อมาเราไปต่อ
3: ผู้แทนของภาคเหนือตอนบน2นะครับคือท่านนายกสิงห์ทอง
1: เราออกจากห้องกรรมาธิการ
0: ค่ะ
1: เรามาเก็บภาพทีหลังก็ได้

0: เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นคนที่จะต้องให้ความเห็นแล้วก็ลงมติเกี่ยวกับงบประมาณในชั้นกรรมาธิการแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็ทำสื่อวิทยุโทรทัศน์ใช่ไหมเราก็คิดว่าสองอย่างนี้บางทีมันคอมไบกันไม่ได้นะแล้วผมก็คิดว่าเท่าที่ผมจำได้ผมน่าจะเป็นคนแรกที่อยู่หน้าจออยู่หลังไมค์วิทยุนะหลังไมค์ทำวิทยุเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่แบบที่เราเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะซึ่งในแง่ผมอะผมก็รู้สึกว่าเออผมก็ภูมิใจนะแต่ว่าผมจะทำอะไรได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าเราเอาสิ่งสองอย่างเนี่ยมาผสมกันแล้วเราก็มาให้คุณผู้ชมได้ดู
1: ค่ะ
0: นะอันนี้มันเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำที่ผมก็คิดขึ้นมาเองนะว่าเราไม่ใช่ดูเฉพาะแค่ว่าห้องประชุมกรรมาธิการซึ่งมันถ่ายทอดสดแต่มันไม่เห็นบรรยากาศ
1: ใช่
0: แต่ที่จริงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นสำหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ละปีเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษแล้วกัน
1: อาจารย์เนี่ยเขาอยู่ในหลายบทบาทมากๆแล้วที่สำคัญนะคะทั้งนุ่นและทีมงานเห็นแววตาและรอยยิ้มของอาจารย์แห่งความภาคภูมิใจที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณผู้ชมจริงๆนี่เป็นเพียงแค่ห้องตัวอย่างที่กรรมาธิการชุดใหญ่เขาประชุมกันแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าชั้นนี้จริงๆมันมีอีกหลายห้องเลยห้องรับรองห้องรับห้องเอกสารห้องอาหารเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามบรรยากาศกันค่ะผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะคะวันที่นุ่นกับทีมงานตามอาจารย์ไปประชุมอะค่ะถ้าไม่มีอาจารย์นำอะหลงนะ
0: ไม่อาคารรัฐสภาเนี่ยนะตั้งแต่ที่จอดรถชั้น B1 B2
1: ค่ะ
0: ลิฟต์ที่จะขึ้นแต่ละเซกชันแล้วแต่ละชั้นเนี่ยมันเหมือนเขาวงกต แต่เราแบ่งง่ายๆอย่างนี้ทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นฝั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ห้องประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางด้านทิศใต้เนี่ยจะเป็นทางวุฒิแล้วชั้นสูงๆเนี่ยจะเป็นห้องของสสแต่ละคนแต่ชั้น4เนี่ยจะเป็นชั้นที่สำคัญคือกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยจะพิจารณาที่ห้อง CB406แล้วมันก็มีห้องอื่นๆที่อยู่ชั้น4ต่อเชื่อมกันไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องบอกนิดหนึ่งห้องนั้นเนี่ยเป็นห้องที่ถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีมาสภาแล้วจะมีประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะใช้ห้องที่เป็นห้องของคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุด มีอุปกรณ์ครบที่สุดแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ห้องประชุมเวลาละคนประชุมมันต้องมีผู้ติดตาม
1: ใช่
0: มันก็ต้องมีห้องรับรอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้ามันมีเอกสารก็จะต้องมีเอกสารจะต้องดูอะไรต่ออะไรแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาประชุมอ่ะมันประชุมนานจะให้รัฐมนตรีเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือไปซื้ออะไรกินมันคงพิลึกพิลั่นอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือเอาคนมากินใส่มันคงไม่เรียบร้อยอ่ะ
1: งั้นอาจารย์เล่าให้ฟังแต่ละห้องได้มั้ย
0: ไม่เขามีห้องที่ปรุงอาหารน่ะมาเสิร์ฟก็ไปดูกันอ่ะ
1: ได้ค่ะอาจารย์งั้นเล่าไปตามภาพได้เลย
0: อันเนี้ยอยู่ด้านหลังของห้องกรรมาธิการนะเป็นห้องที่เขาใช้สำหรับทานข้าวที่สภาเนี่ยเขาจะทานข้าวถ้าเป็นวันประชุมเต็มวันนะจะมีมื้อเช้ามื้อเที่ยงอาหารว่างตอนบ่ายสองแล้วก็มื้อเย็นประมาณ5โมงเย็น
1: ก็4 มื้อ
0: แต่ถ้าเกิดวันไหนที่ประชุมครึ่งวันหรือเลิกเร็วเขาก็จะตัดมื้อเย็นอะไรมื้อเช้าออกไปอย่างวันจันทร์เนี่ยเราประชุมประชุมบ่ายโมงแม้มื้อเช้าไม่มีคุณไปก็ไม่มีอะไรกินนะแล้วก็จะมีเป็นมื้อว่างตอนบ่ายกับมื้อเย็นถ้าเสร็จนะแต่บางวันก็แล้วแต
1: ่
0: นะแต่ว่าแล้วก็เนี่ยพอเนี่ยอันเนี้ยมันจะอยู่ด้านหลังผมพาเข้าไปดูซ
1: ึ่
0: งอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เคยมีใครได้เห็นหรอก
1: คือนี่บรรยากาศนะเวลาเขานั่งโต๊ะกินข้าวอ่ะ
0: แล้วตรงเนี้ยที่เราเดินเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยพวกสสพวกพรรครัฐบาลเขาจะนั่งเพราะประตูเข้าออกมันคนละทางกันพวกฝ่ายค้านก็ประตูเข้าออกอย่างนึงฝ
1: ่
0: ายรัฐบาลก็ประตูเข้าออกอย่างนึงเน
1: ี่
0: ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นสสพรรคแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจะเป็นรายการอาหารวันนั้นเราไปเป็นก๋วยจั๊บนะ
1: กระเพาะปลาก
0: ระเพาะปลา
1: เขาจะต้มน่าทานมาก
0: นี่แหละไล่ไปเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้ไข่อะไรนะไข่อะไรที่ไข่เป็นนั่นเนี่ยเขาทำเนี่ยอันนี้ของอันนี้ไข่อะไรไม่รู้ไข่เนี่ยอันนี้ฝรั่ง
1: เป็นเบรคฟาส

0: เป็นฟัน
1: นะ
0: มีไข่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีสลัด
1: เ
0: นี่ยไล่กันไปเนี่ยนะเนี่ยพี่เขาก็นั่นอ่ะเราก็ไป
1: เครื่องดื่มพร้อมน้ำอัดลม
0: ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอันเนี้ยพวกสสฝ่ายรัฐบาลเขาจะนั่งตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ผมเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยเพราะผม2ปีผมนั่งฝั่งนู้น
1: อ๋ออาจารย์เขาไม่นั่งรวมกันเหรอ
0: ก็ไม่ค่อยหลวมไม่ค่อยนั่นตรงนั้นตรงนั้นตรงข้างหลังนี่หลังนี่ที่เรากำลังเดินไปน่ะอันนั้นสสฝ่ายค้านเขาจะนั่งตรงนี
1: ้
0: เพราะประตูเพราะพรรคฝ่ายค้านเขาอยู่อีกฝั่งนึงออกประตูนู้นพรรครัฐบาลอยู่อีกฝั่งนึงออกประตูนี
1: ้
0: นะเนี่ยโอเค
1: อันนี้เครื่องดื่มอันนี้เครื่องดื่ม
0: ปีนี้เครื่องไม่ครบแบบปกติมันจะมีนี่นะอะไรรังนกมีรังนกปีนี้ไม่มีรังนกว่
1: ะเขามี
0: แต่ไม่มีเบียร์นะไม่มี
1: ไม่มีน้ำอัดลม
0: น้ำอัดลม
1: น้ำมะพร้าว
0: นมอะไรมี
1: กาแฟกาแฟมีหมด
0: อันนี้กาแฟตลอด24ชั่วโมงไอ้ตลอดวันที่ประชุ
1: ม
0: มีเจ้าหน้าที่4คนมาคอยชงกาแฟนะแล้วสำหรับคนที่นั่นอ่ะข้างหลังตรงนั้นจะมีที่แบบเป็นที่ซุ่ม
1: ค่ะ
0: นะ
1: และนุ่นถามอาจารย์ว่าอาจารย์แล้วปกติอาจารย์อ่ะนั่งของฝั่งไหนอาจารย์เขาบอกว่าผมนั่งได้ทั้งสองฝั่งเลย
0: ไม่ก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดผมไปห้องที่มันอยู่ติดกันนะแล้วผมเข้าไปประตูนึงเจอเขาว่าผมสำหรับผมไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: ผมไม่มีปัญหาแต่ว่าสำหรับคนที่เขาเป็นสสฝ่ายค้านสสรัฐบาลเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันถูกแบ่งตั้งแต่ในสภาแล้วแยกนั่งกันมันแยกนั่งกันตั้งแต่ในสภาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปปะปนกันแล้วบางทีแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องคุยกันจริงๆจะต้องล็อบบี้เนี่ยก็มีล็อบบี้อันนั้นหน่วยงานนี้จะตัดไม่ตัดจะตัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราเนี่ยคุยกันนี่แหละ
1: อาจารย์อันนี้ห้องอาหารแต่นู่นน่ะอยากเห็นว่าเอกสารน่ะดูโหตอนประชุมอ่ะเยอะมากเลยอ่ะเขาต้องมีห้องเอกสารใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่คือจะมีเจ้าหน้าที่ประมาณสัก10กว่าคนนะเตรียมเอกสารอยากจะไปดูไหมห้องเอกสาร
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวเล่าตามภาพได้เลยค่ะ
0: เราจะพาไปดูอันนี้เขาพาไปที่หนึ่ง
1: คือระหว่างทางเขาจะมีลูกศรแบบนี้บอกทาง
0: เนี่ยมันจะเป็นช่องเนี่ยห้องเอกสารหน่วยรับงบประมาณทั้งหมดต้องเอาเอกสารมาส่งในห้องนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วพี่ที่เป็นพี่ผู้หญิงที่เขาเป็นหัวหน้าเนี่ยเขาจะจัดแยกเขามาส่งมาเนี่ยกรรมาธิการมี72คนนะเขาต้องส่งเป็นร้อยชุดอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ละหน่วยงานก็ส่งมาแล้วเขาจะจัดพอจัดวาระการประชุมว่าวันนี้จะประชุมหน่วยงานไหนเนี่ยเขาก็จัดเอกสารเป็นกลุ่ม
1: ๆ
0: ปกติเนี่ยเราจะได้รับในวันประชุมในวันที่พิจารณาของหน่วยงานนั้นแต่ผมเนี่ยด้วยความที่ผมบอกอยากทำการบ้านผมก็มักจะไปขอร้องเขาว่าขอเอาของวันพรุ่งนี้ไปอ่านคืนนี้ก่อนได้ไหมมันก็ไม่ค่อยมีคนเนี่ยพี่คนเนี้ยพ
1: ี่
0: ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นหัวหน้าดูแลทั้งหมดเลยเขาบอกเขามี5คนเขาบอกเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยเนี่ยพี่เขาเป็นคนดูแลทั้งหมดน่ารักมากน
1: ะ
0: น่ารักมากผมก็ไปยุ่งกับห้องนี้มากเพราะว่าผมไปเอาเอกสารบางทีผมขอก่อนแล้วบางทีผมไปต่างจังหวัดนี่ผมอยากอ่านก่อนเสาร์อาทิตย์เงี้ยผมก็ไปรวบมาก่อนนะประชุมวันจันทร์นะผมจะอ่านมาก่อนแล้วไม่งั้นผมอ่านไม่ทันคุณชุติมาม
1: ัน
0: เยอะมากอ่ะ
1: อาจารย์แต่ว่าเวลาที่เอกสารเหล่านี้ค่ะแน่นอนว่าโอเคมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นไฟล์แต่มันก็จะมีการขนเอกสารซึ่งการขนเอกสารนะคะเราดูภาพนะใช้เอกสารอ่ะเป็นตันๆนะและที่สำคัญคือเวลาที่เขาขนเอกสารมามันไม่สามารถมาถ้าเป็นแบบลิฟต์ที่ขนคนธรรมดานะมันต้องเป็นลิฟต์ขนของ
0: และไอ้ลิฟต์ขนของเนี่ยก็จะเป็นลิฟต์สำหรับหลบนักข่าวด้วย
1: เขาใช้ลิฟต์นั้น
0: เออ
1: แบบไม่อยากตอบอะไร
0: ไม่อยากไม่ใช่ไม่อยากเจอกับใครอ่ะไม่อยากเจอกับใครน
1: ะ
0: เรามาลิฟต์ตัวนั้นน
1: ะ
0: ลิฟต์ที่เป็นลิฟต์ขนของอ่ะแล้วเราก็ลงลิฟต์ตัวนั้นไม่มีใครเห็นเราเลยเพราะเราก็จะนัดกับคนขับรถว่าให้มารับเราตรงนี้นะปุ๊บทำได้
1: นี่
0: ห้องลับมันเชื่อมหมดทุกห้องแต่อันนี้เป็นลิฟต์ขนของนะถ้าผมอยากไม่อยากเดินผ่านให้ใครเห็นเนี่ยผมบอกเจ้าห้องกรรมาธิการปั๊บเลี้ยวปั๊บผมเข้าห้องนี
1: ้
0: ไปชั้นล่างแล้วผมเดินไปที่จอดรถเลยจะไม่มีใครรู้เลยผมมาประชุมด้วยซ้ำไปผมจะบอกให้
1: วันนี้เขารู้แล้วแต่ว่าก็ไม่รู้อีกอยู่ดี
0: ไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอก
1: เหมือนกับวงกฎค่ะ
0: มันยุ่งมากน
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณต้องเล็งอะไรหลายอย่างนะคุณไปที่เนี่ยห้องน้ำอยู่ตรงไหนใช่ไหมห้องน้ำอยู่ตรงไหนใช่ไหมคุณต้องชัดเจนว่าห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนจะเดินไปยังไงเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเห็นไหม
1: อาจารย์มันมีเดี๋ยวนะห้องลับ
0: ห้องเมื่อกี้ห้องไม่ที่ไม่ใช่ห้องลับห้องขนของ
1: ห้องขนของ
0: แต่เราเสมือนนั่นเป็นห้องลับ
1: โอเค
0: มันเป็นประตูหนีมันเป็นทางลับที่จะออกจากเข้า
1: ค่ะ
0: มันมากับพร้อมกับกล่องเอกสารเพราะไม่งั้นจะขนไปยังไงอ่ะ
1: ม
0: ันต้องมีลิฟต์สำหรับบรรทุกของขึ้นมาเรากำลังพูดถึงเอกสาร จากหน่วยงานประมาณ 2,000 กว่าหน่วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ละคนก็เล่มใหญ่เล่มเล็กมีเล่มเพิ่มเล่มเติมอะไรเนี่ยค่อยว่ากันเนี่ยผมยกตัวอย่างให้คุณดูอย่างอันเนี้ยของเป็นเอกสารของกระทรวงสาธารณสุขเขามีประมาณ 7-8 กลุ่มเฉพาะเอกสารเขาก็เขาต้องขนมาเท่าไหร่100ชุด
1: ค่ะเพราะให้ทุกคน
0: ใช่กรรมาธิการทุกคนต้องได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีอย่างเงี้ยไม่รู้กี่กระทรวงอ่ะมันก็ต้องเต็มอย่างที่พี่เราเห็นน่ะแล้วผมก็ไม่รู้เขาอ่านกันขนาดไหนนะ
1: ค
0: ือผมบอกตามตรงนะแต่อ่านนี่ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงกรรมาธิการนี่จะมีเว็บไซต์พิเศษแล้วก็มีรหัสประจำพาสเวิร์ดส่วนตัวเข้าไปดูที่มันเป็นไฟล์คอมพิวเตอร
1: ์
0: ด้วย
1: สามารถ
0: สามารถแล้วเวลาเขาส่งเอกสารให้เราเข้าไปดูนั้นอันเนี้ยคนอื่นจะไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: แล้วของใครของมันผมก็จะมีรหัสของผม
1: ค่ะ
0: มีพาสเวิร์ดของผมมียูสเซอร์เนมของผมซึ่งจะเข้าไปพร้อมปิดสมัยประชุมปั๊บเขาจะปิดผมก็เข้าไม่ได้แต่นี่ทำเฉพาะเลยเป็นเอกสารไม่รู้ว่าใครอยากจะรู้ผมอยากจะรู้อะไรเนี่ยของคนอื่นเขาถามอะไรที่เขาส่งเอกสารมาให้รับไม่อยู่ตรงนี้หมดอ่ะ
1: ซึ่งอันนี้
0: เป็นเอกสิทธิ์ของกรรมาธิการ
1: ค่ะ
0: คนอื่นเข้าไปไม่ได
1: ้อาจารย์เดี๋ยวนะคือ
0: นี่ผมไม่อยากเล่าพวกนี้นะเล่ามากมันจะไม่ดีนะผมจะ
1: เอาแถบที่เล่าได้ค่ะแต่การที่ผู้มาชี้แจงอ่ะมีหลายหน่วยงานแล้วเขาไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวต้องมีผู้ติดตามก็ต้องมีห้องรับรอง
0: ใช่ต้องมีห้องรับรองอย่างวันที่กระทรวงกลาโหมอ่ะมานะผู้บัญชาการสาวเหล่าสามเหล่าทัพปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็ผู้บัญชาการกองทัพไทยเน
1: ี่
0: ยก็ต้องมีนายทหารติดตามเข้ามาเต็มก็ต้องใช้ห้องใหญ่ผู้ใหญ่มาก็ต้องมีห้องรับรองเยอะเราไปดูเป็นหนังตัวอย่างกันได้อ่ะเอาในห้องรับรองดูห้องรับรองที่ว่ารูปร่างหน้าตามันประมาณไหนก็มีทั้งห้องรับรองแบบมิดชิดแล้วก็ห้องรับรองแบบไม่มิดชิดอะไรเงี้ยนะเนี่ยอันนี้นี่พาไปดู
1: ในระหว่างทาง
0: อันนี้น่าจะเป็นห้องรับรองไหมผมไม่แน่ใจนะน่าจะใช่
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ซึ่งคุณไม่รู้ผมไปไหนเขาเขียนห้องรับรองเห็นไหมข้างหลัง
1: ค่ะแล้วประตูเขาจะเป็นประตูทึบแบบนี้เราก็แทบจะไม่รู
0: ้เราไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะเขาจะนัดกันว่าห้องรับรองคณะนี้มาที่นี่นี่คณะไหนมาวะเดี๋ยวผมไปดูเข้าไปดู
1: ที
0: ่ใครมาชี้แจง
1: อันนี้เป็นเดี๋ยวนะคะเป็นหน่วยของตำรวจค่ะอาจารย์ในวันนั้นน่ะ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่
1: ใช่วันใช่
0: กรมชลประทาน
1: อันนี้กรมชลเหรอ
0: เออกรมชลประทานนี่คือตำรวจวะ
1: ตำรวจ
0: ท่านตำรวจครับนั่นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1: ใช่
0: ก็ต้องมานั่งรอถ้ายังไม่เรียกก็รออย่างเดียวรอจนเบื่อจริงๆบางทีมันพูดประชุมนานมากรอจนเบื่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอย่างเงี้ยมีห้องรับรองอย่างเงี้ยเป็น10 20ห้องเลย
1: อืม
0: เขาก็เปลี่ยนแปลงบางทีก็ใช้ประชุมด้วยใช้เป็นห้องรับรองด้วยเขาจะเปลี่ยนป้ายไง
1: เขาจะได้แบ็คอัพข้อมูลให้นายเขาดูใช่มั้ยใช่ๆ
0: คือเขาก็ดูถ่ายทอดสดไป
1: ค่ะ
0: พอถามปั๊บวิ่งกันพลาดเลยจดๆๆมันยื่นเป็นกระดาษให้นายที่ห้องที่ติดกระดาษ
1: ค่ะอาจารย
0: ์อันนี้ก็อีกห้องนึงนี่ห้องนึง
1: ค่ะ
0: พาไปดูเนี่ยนี่ก็อีกห้อง
1: อาจารย์แต่
0: อันนี้ดิอันนี้
1: กลาโหม
0: ไหมนี่กลาโหม
1: ค่ะ
0: ประหลัดบัญชีทหารบกถ้าผมจำไม่ผิดอ
1: ัน
0: นี้ไปชี้แจงคณะอนุกรรมธิการแล้วแต่นะเอาเนี่ยดูแค่นี้พอแล้วจะได้
1: อาจารย์แต่นุ่นก็อยากดูอีกค่ะเพราะห้องมันไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้นะคะวันที่ติดตามไปอะค่ะห้องอนุกรรมาธิการค่ะแต่ช่วง
0: นั้นมันคืออะไรมันคืออะไรใช่ไหม
1: ใช่
0: อนุกรรมาธิการคืออะไรใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแล้วบรรยากาศการประชุมเขาเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะอาจารย์คะมีกรรมาธิการชุดใหญ่ในการพิจารณาแล้วทำไมต้องมีอนุกรรมาธิการด้วย
0: เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเราดูไม่หมดหรอกเราก็ดีลิเกตงานดีลิเกตอำนาจตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการที่จะไปพิจารณาไส้ในของงบประมาณเอกสารก็คนละชนิดนะเอกสารของกรรมาธิการที่เป็นกล่องขาวคาดขาวคาดแดงคาดเหลืองนะแล้วก็เฉพาะหน่วยงานที่มาชี้แจงแต่พอลงไปในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยจะมีเอกสารเฉพาะเรื่องที่เขาจะดูลงลึกเลยซื้อรถยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ลงขนาดนั้นเลยนะเราก็มอบหมายให้มีคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยแต่ว่าจะมีคนอย่างน้อย2คนจากกรรมาธิการเนี่ยไปนั่งในคณะอนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยมี10คนแต่ต้องมีอย่างน้อย2คนที่มาจากกรรมาธิการไปอยู่จะเป็นประธานจะเป็นรองประธานแล้วก็สุดแท้แต่ส่วนที่เหลือบางคนไม่ใช่สสบางคนเป็นสสก็เป็นสัดส่วนตามพรรคการเมืองฉ
1: ะ
0: นั้นกรรมาธิการส่วนใหญ่ในคณะอนุกรรมาธิการก็พรรค ภูมิใจไทยเขามีส.ส.มากที่สุดเขาก็ต้องมีจำนวนมาก

0: ที่สุดใช่ไหมแล้วจำนวนของคณะอนุกรรมาธิการฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมากกว่าฝ่ายค้านอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องธรรมดาคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมดผมให้แต่ชื่อก่อนนะคณะที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาคณะอนุกรรมาธิการชุดที่สองเนี่ยว่าคณะครุพันธ์ ICT และทุนหมุนเวียนคณะที่สามเนี่ยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส
1: ิ
0: ่งก่อสร้างคณะที่สี่เนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลนะอะไรพวกเนี้ยเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองอันที่ห้าเนี่ยเป็นจังหวัด
1: กลุ่ม
0: จังหวัดนะอบจ.กทม.เมืองพัทยารัฐวิสาหกิจ
1: อนุที่หก
0: การศึกษาวิทยาศาสตร
1: ์ค่ะ
0: อนุที่เจ็ดเป็นแผนงานบูรณาการ
1: ค่ะ
0: อันนี้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระนี่กองทุนนะครับอยู่นี้แล้วก็อนุที่8นะอนุที่8เนี่ยไม่ได้พิจารณาแต่เป็นอนุที่มีการตั้งข้อสังเกตรวบรวมมาไว้ที่เดียวกัน
1: ค่ะ
0: เป็นคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกตข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยเมื่อเขารับงบประมาณไปแล้วเขาจะมีบอกว่าหน่วยงานคุณต้องทำอย่างนี้ปีหน้าต้องมารายงานแล้วผมจะบอกให้ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกผมพูดตั้งแต่มีเลือกตั้งมาเลยที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการข้อสังเกตเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านปกติประธานอนุกรรมาธิการทุกคณะเป็นฝ่ายรัฐบาลปีนี้เป็นฝ่ายค้านเป็นเรื่องพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็มีส่วนผลักดันคือมันต้องมีคนที่ทำงานแล้วเอาไปใช้ประโยชน
1: ์
0: ผมก็เห็นว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยเขาช่ำชองมาเป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี62
1: คุณไม้สิริกัญญาตันสกุล
0: ผมก็ผลักดันเต็มที่นะบอกว่าถ้าเอาคนทำงานเอาคุณสิริกัญญามาเป็นประธานอนุกรรมาธิการข้อสังเกตเถอะจะได้งานที่ดีและจะเป็นประโยชน์คือเราไม่ใช่ตั้งคนแบบว่าเป็นโปรลาต้าหมดถ
1: ู
0: กไหมอันนี้การทำงานของคณะอนุกรรมาธิการผมก็อยากให้ดู
1: ค่ะ
0: เอาสักเป็นหนังตัวอย่างสักชุดหนึ่ง
1: ได้เลยค่ะอาจารย์บอกว่าการจัดเตรียมเอกสารอ่ะในชั้นของ
0: มันเป็นอีกชุดนึงเป็นอีกช
1: ุ
0: ด
1: ก็แสดงว่าก็ต้องมีห้องเอกสารอีกห้องนึง
0: ใช่ๆห้องเอกสารอีกห้องประชุมอีกห้องนึง
1: แยกกับกรรมาธิการชุดใหญ
0: ่ใช่แยกกันไปเลยระหว่างที่กรรมาธิการชุดใหญ่ประชุมเนี่ยพอประชุมไปสักระยะนึงคณะอนุกรรมาธิการทั้ง7คณะเนี่ยก็ประชุมคู่ขนานกันไปเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปชี้แจงถ้าคุณมีเรื่องจะต้องชี้แจง7เรื่องคุณต้องไป7ที
1: ่โอ้เป็นลังๆตั้งๆ
0: ด้
1: วยเลยนะ
0: คุ
1: ณผู้ชมไปดูกันนะคะ
0: นี่อันนี้เราจะมาห้อง CB407
1: คือห้องอะไรคะ
0: เป็นห้องประชุมของอนุกรรมาธิการ ICT และครุพันธ
1: ์
0: น้องนุ่นเขามีรายละเอียดผมให้เข้าไปแล้วแต่ว่ามันมีชื่อเต็มๆแต่ว่าให้รู้เห็นไหมเห็นว่าห้องนี้มันจะจิ๊บจอยกว่าห้องใหญ่อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาจะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีคูปองอะไรด้วยไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยโอเคตะกี้นะอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาชี้แจง
1: สวัสดีค่ะ
0: ท่านปลัดกระทรวงการคลัง
1: คุณ
0: ลวรนแสงสนิทเดี๋ยววันนี้ผมมาแบ็คอัพเต็มที่เลย
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: วันนี้ท่านปลัดท่านจะมาชี้แจงเพราะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะเข้าขอชี้แจงในคณะอนุกรรมาธิการ ICT คณะที่2นะเพราะว่าถ้าทุนหมุนเวียนต้องเข้าคณะนี้เฉพาะที่ท่านต้องมาชี้แจงวันนี้จะต้องใช้เงิน 42,000 ล้านบาท
1: ค่ะเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่ได้
0: เดี๋ยวเข้าไปเขาเป็นของอะไรอยู่ยังไม่เริ่มใช่ไหมครับโอเคเนี่ยอันนี้นะทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นสตาฟเนี่ยนะ
1: สวัสดี
0: นะที่เขารอการชี้แจงที่จริงท่านเข้าไปคนเดียวแต่มาอันนี้คือกองเอกสารเข้ามานี
1: ่โอเคโอ้อันนี้คือรายการฟังหูไว้หู
0: อันนี้คือกองเอกสารที่เขาจะชี้แจงนะโอเค
1: เอกสารของอาจารย์ที่แบบโอ้เป็นลังๆคืออ
0: ันนี้นี่อีกชุดนึง
1: หรออ
0: นุกรรมาธิการมีอีกชุดนึงของผมเนี่ยกรรมาธิการเนี่ย12กล่อง14กล่อง
1: ใช้ห้องแยกกัน
0: ใช้ห้องแยกกันเพราะเอกสารคนละชนิดกัน
1: โอ้
0: แล้วนี่มันจะเป็นเฉพาะเลยว่าซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรจะมีรายการแล้วก็เขาเสนอราคายังไงเทียบเคียงยังไงที่กรรมการจะ
1: ค่ะ
0: โอเคคราวนี้มานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศก่อนที่เขาจะชี้แจงนะ
2: คร
0: ับ
2: อาจารย์
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวท่านนั่งแล้วผมจะถ่ายหมดเลยนะท่านสมเจตเป็นท่านสมเจตส.ส.สุโขทัยเป็นประธานอนุกรรมาธิการ ICT อันนี้พี่ชยุทธ นะกาญจนาภูมิมัต
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วิชยุทธเป็นรุ่นน้องสวนกุหลาบผม
1: อ๋อ
0: 10ปี
2: ไม่ใช่ครับเรียกว่าสวนกุหลาบคอนเนคชั่น
0: OSK คอนเนคชั่นวิชยุทธเป็นรองประธานกับอนุกรรมาธิการ ICT นะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูหน่อย
1: ขอบคุณค่ะห้องประชุมอีกเหมือนกันขออนุญาตนะคะจากรายการฟังหูไว้หูค่ะวันนี้ขอมาเก็บเบื้องหลังค่ะเดี๋ยวเอาไปเล่าในรายการฟังหูไว้หูเป็นซีรีส์ขออนุญาตนะคะ
0: อนุญาตเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขายังไม่ประชุมนะแต่ว่าเราให้ดูนะเดี๋ยวตอนเข้าประชุมจริงเราเข้ามาอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: นี่คือห้องอนุกรรมธิการ
0: อนุกรรมธิการ
1: ค่ะ
0: ห้องอนุกรรมธิการครุพันธ์ ICT และทุนหมุนเวียนวาระการประชุมวันนี้พิจารณางบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแล้วตอนบ่ายหลังจากนั้นประชุมเสร็จก็จะเป็นกองทัพบกผมก็จะวันนี้เสนาธิการฐานบกน่าจะมาชี้แจงแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วสุดท้ายเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้จะมี5เรื่องเข้าคาดว่าจะเสร็จตอน3ทุ่มเขาเขียนไว้นะ9โมงครึ่งถึง3ทุ่มห้องนี้เป็นห้องที่ใช้เวลาพิจารณานานมากเพราะมีการซื้อของห้องนี้ประมาณถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณสักแสนกว่าล้าน
1: 360,000
0: ล้านท่านสมเจตบอกว่า360,000ล้านก็จะมีชื่อของแต่ละท่านที่เป็นกรรมาธิการท่านก็ตั้งนั่งไว้
1: ค่ะแล้วก็อาจารย์ค่ะเวลานั่งก็เหมือนกันเขาก็จะต้องมีเอกสาร
0: เอกสารคนละชุดกัน
1: ค่ะอย่างวันนี้ของกระทรวงการคลังก็จะมีของกระทรวงการคลัง
0: ใช่อันนี
1: ้หลายเล่มมากเลยนะคะ
0: ในกองทัพบกแต่ว่ามันเฉพาะรายการที่เป็นคลุพันของกระทรวงการคลังเนี่ยทุนหมุนเวียนนี่ไม่ใช่
1: แล้วเวลาเขาทำเอกสารเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาจะทำให้ละเอียดเลยแบบติดมากอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ส่วนใหญ่หน่วยงานเขาทำมา
1: โอ้
0: ทุกปีมันจะมีความชำนาญมันเกิดวัสีแล้วมันรู้ว่าต้องทำยังไง
1: วัสีวัสี
0: วัสีแปลว่าชำนาญ
1: วันนั้นเป็นโอกาสอันดีมากเลยเนี่ยที่ด้านหลังอะค่ะต้องกล่าวขอบคุณท่านด้วยนะคือนุ่นอะก็ไปสังเกตการอาจารย์เขานั่งประชุมอีกมุมนึงแล้วนุ่นนั่งอยู่กับพี่เขา
0: ผมจำได้วันนั้นเนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานให้คุณชุติมาเนี่ยมันนั่งอยู่ในห้องประชุมคณะอนุกรรมาธิการตอนที่เขาพิจารณางบกองทุนสวัสดิการงบกองทุนสวัสดิการอะไรนะประชารัฐกองทุนประชารัฐ
1: ค่ะ
0: สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอ
1: ่
0: ะ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
0: 42,000 ล้านจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมก็คือไม่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้หรอกค
1: ุ
0: ณ
1: แน่นอนอาจารย์ละนุ่นก็ได้เห็นนะคะเวลาเขาซักถามจังหวะที่เขายกมือและเขาจะตัดงบขอลดงบได้ไหมอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง แต่คุณผู้ชมเห็นกรอบรอบนอกใช่ไหมคะในแต่ละห้องประชุมเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงบมาก
0: รมบัญชีกลาง
1: กรมบัญชีกลางด้วย
0: เป็นครุพันธ์นี่ก็จะมีสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางแล้วก็จะมีถ้าเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงดีอีมาด้วย
1: โอเคแล้วพอเวลาส่วนกลางตรงเซ็นเตอร์อะค่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องการข้อมูลที่มากกว่านั้นก็สามารถสอบถามข้างหลังได
0: ้
1: ว่างบตัวเลขนี้มายังไงแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพี่ๆที่เขามาจากสำนักงบเนี่ยเขามีเครื่องคิดเลขแบบโอ้โห
0: ตัดแล้วเหลือเท่าไหร่
1: ดีดเร็วมากเลยอ่ะแล้วก็เอกสารนะคะคุณผู้ชมเห็นริมๆหน้าต่างนั้นใช่ไหมคะนุ่นก็บอกว่าขออนุญาตดูนะคะว่ามันคืออะไรเขาก็ต้องใช้เอกสารในการประกอบเช่นบัญชีราคามาตรฐานครุพันธ์ราคาที่มันเป็นส่วนกลางว่าใช้มาตรวัดอะไรหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นความรู้ทั้งสิ้นเลยค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นเรื่องเงินทองได้เสีย
1: ค่ะ
0: การตัดมันก็มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างก็มีพระราชบัญญัติของทางกรมบัญชีกลางเขาเป็นตัวกำกับรายการที่ไม่อยู่ในบัญชีรายการของสำนักงบประมาณจะต้องมีการเสนอราคาอย่างน้อย3เจ้าให้เทียบคราวนี้เขาดูละเอียดขนาดนั้นดูเป็นไลน์ไอเทมเราไม่ได้ตัดเป็นยอดรวมนะเราดูเป็นไลน์ไอเทมเลยนั้นบางคณะเนี่ยประชุมกันตีหนึ่งตีสองก็
1: ม
0: ีดูเป็นรายการไปเลย
1: ค่ะ
0: ซื้อวิทยุซื้อแอร์ซื้อเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยเขาดูอย่างนี้แล้วก็จะมีคนที่เขาเอาใจใส่แล้วก็ดูมันก็เลยเกิดการถกเถียงใช้เวลาหน่วยงานก็ต้องชี้แจงเอ้ยทำไมมันแพงกว่าผมไปดูยี่ห้อเดียวกันของคนอื่นมันคุณแพงเขาตั้ง 3-4 หมื่น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเลิกลักตอบอ่ะ
1: เออแล้ว อันเนี้ยนุ่นจะบอกว่าเวลาที่เขาซักถามหรือตั้งข้อสังเกตหรือแม้กระทั่งว่าขอลดงบลงมาหน่อยได้ไหมเขาทำอย่างไรรวมไปถึงเวลาที่เขาลงมติอะค่ะอาจารย์คะเขาทำแบบไหนอุทธรณ์ได้ไหมแต่ขอติดตามนะคะในวันพรุ่งนี้ตอนถัดไปวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับสวัสดี
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: ขณะที่เราจับตาไปที่ช่องแคบโฮมุสที่ตะวันออกกลางวันก่อนมีการประชุมเรื่องช่องแคบมาลากาและช่องแคบสิงคโปร์ครับ 2-3 ประเทศที่เกี่ยวข้องยืนยันตรงกันว่าช่องแคบโฮมุสจะเป็นอย่างไรแต่ช่องแคบมาลากาจะต้องเปิดกว้างเสรีไม่มีการเก็บค่าผ่านทางและต้องปกปักรักษาให้เป็นจุดที่เสรีภาพแห่งการเดินเรือนั้นได้รับการรับรองคำประกันอย่างเหนียวแน่นตลอดไปเป็นการประชุมความร่วมมือครั้งที่17ที่สิงคโปร์ความเคลื่อนไหว3ประเทศรัฐชายฝั่งอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ส่งสัญญาณชัดเจนว่า ทั้ง3ประเทศกำลังยกระดับการดูแลเส้นทางนี้ไปอีกชั้นหนึ่งเพราะเหตุการณ์ช่องแคบโฮมุสทำให้เกิดความตื่นตัวมองอนาคตของช่องแคบมาลากาและช่องแคบสิงคโปร์ที่เรียก SOMS ไม่ใช่เครื่องมือการเมืองไม่ใช่จุดที่จะทำให้มหาอำนาจมาสร้างความตึงเครียดให้กับภูมิภาคแถบนี้แต่เป็นภารกิจระดับโลกที่เดิมพันด้วยปากท้องของคนทั่วโลกเพราะว่าจุดนี้คือจุดผ่านของการขนส่งทั้งน้ำมันและสินค้าสำคัญสำคัญเชื่อมระหว่างเอเชียกับส่วนต่างๆของโลกเพราะว่าข้อตกลงของ3ประเทศนี้ระดับรัฐมนตรียืนยันตรงกันครับว่าช่องแคบมาลากาไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นระเบียงที่จะต้องปลอดภัยสำหรับคนทั้งโลกและค้ำประกันเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกด้วยเพราะว่าปริมาณการจราจรในช่องแคบมาลากาไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขสถิติแต่มันคือกระดูกสันหลังของระบบห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain โลกที่ล้มเหลวไม่ได้เลยนะครับถ้าล้มเหลวปั๊บนี่มันสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเพราะว่าไม่ต่ำกว่า1ใน4ของการค้าโลกสินค้าทางเรือนี่เกือบ 25% ทั่วโลกต้องผ่านช่องแคบนี้จะเรียกมันว่าคอขวดหรือจะเรียกว่ามันเป็นทางสะดวกก็ตามนอกจากนั้น1ใน3ของพลังงานโลกคือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติหรือประมาณ 33% เนี่ยถูกลำเลียงผ่านเส้นทางนี้หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมในเอเชียและทั่วโลกด้วยฉะนั้นจะเห็นเลยว่าช่องแคบมาลากานั้นแม้จะถูกปิดกั้นเพียงชั่วคราวไอ้ระบบเดิมของโลกที่สินค้ามาได้ทันท่วงทีและมาทันการมาพร้อมกันในจังหวะเวลาที่ต้องการนั้นเนี่ยถ้าหากถูกปิดกั้นแม้ในระยะชั่วสั้นๆก็จะพังทลายทันทีนะครับระบบที่มันเรียบร้อยราบรื่นมาตลอดเพราะว่าถ้าหากถูกปิดหรือมีอะไรมาสกัดกั้นการผ่านโดยปกติเรือสินค้าก็จะต้องอ้อมไปไกลถึงตอนใต้ของออสเตรเลียหรือต้องผ่านหมู่เกาะอินโดนีเซียลึกเข้าไปอีกครับซึ่งหมายถึงต้นทุนค่าขนส่งและค่าประกันภัยที่จะพุ่งสูงขึ้นเป็นหลายๆเท่าจนกระทบถึงราคาสินค้าในมือของประชาชนทั่วเอเชียและทั่วโลกเพราะว่ามันได้บทเรียนจากฮอร์มุสครับบทเรียนจากฮอร์มุสคืออะไรคือเมื่อเสรีภาพในการเดินเรือแลกมาด้วยความร่วมมือมันต้องไม่ใช่โชคนะครับแปลว่าต้องจับมือกันให้แน่นมันถึงจะรับรองเสรีภาพได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์เปิดประชุมเจฟฟรีย์ซิโอเนี่ยหยิบยกกรณีศึกษาช่องแคบฮอร์มุสมาเลยครับพูดกันตรงๆเลยว่าเราต้องเรียนรู้ว่าช่องแคบโฮมุสนั้นสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลกอย่างไรมันเป็นเครื่องสะกิดและเตือนใจคนแถวนี้ว่าเมื่อความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนเส้นทางน้ำที่พลุกพล่านกลายเป็นพื้นที่ร้างอย่างทุกวันนี้นั้นมันมีอาการที่สั่นสะเทือนโลกอย่างไรเริ่มแรกเลยครับมันคือการล่มสลายของการสัญจรเพราะว่าปริมาณการจราจรในช่องแคบโฮมุสลดลงเหลือไม่ถึง1ใน10ของระดับปกติก่อนสงครามรอบนี้ข้อมูลล่าสุดบอกว่ามีเรือสินค้าผ่านช่องแคบนี้ไม่ถึง20ลำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็เลยนำมาซึ่งความจริงที่เจ็บปวดเพราะว่ามีกฎหมายนะครับมีกฎหมายระหว่างประเทศเช่นอันคลอสนั่นก็คืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุ้มครองอยู่แต่เรือสินค้าก็ยังถูกโจมตีได้ทุกเมื่อถ้าขาดความร่วมมือที่เข้มแข็งจากรัฐชายฝั่งฉะนั้นในความเห็นของรัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์บอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางเดินเรือที่เปิดกว้างนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะครับแต่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางน้ำมันขึ้นอยู่กับกฎหมายระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยฉะนั้นชัดเจนว่าความร่วมมือของช่องแคบมาลากาและช่องแคบสิงคโปร์มีความพิเศษระดับโลกเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นกลไกเดียวในโลกนะครับที่จัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา43ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งแปรเปลี่ยน คำแนะนำในกฎหมายกลายเป็นการปฏิบัติจริงที่จับต้องได้มันสะท้อนว่า

0: มะละกาสงบสุขได้ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะระบบการทูตที่ทำงานอย่างเข้มข้นและหนักแน่นเพราะช่องแคบมะละกากำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวด้วยนะครับเพราะว่ามีการรองรับเรือยุคใหม่ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนขึ้นที่ประชุม3ประเทศที่สิงคโปร์วันก่อนเนี่ยมีการประกาศความสำเร็จที่สำคัญคือเป็นโครงการ Digital Navigational Aids โครงการระบบช่วยเดินเรือดิจิทัลซึ่งเพิ่งเสร็จสมบูรณ์จะเข้ามาทำหน้าที่แทนในขณะที่อุปกรณ์ทางกายภาพเช่นทุ่นไฟหรือประภาคารเนี่ยอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงทำให้การเดินเรือเป็นพื้นที่นั้นไม่มีจุดบอดอีกต่อไปครับฉะนั้นมันหมายถึงโครงสร้างพื้นฐาน3เสาหลัก3ประเทศนี้ร่วมมือกันหนึ่งคือความสำเร็จมันไม่ได้มีแค่การพูดเฉยๆประชุมเสร็จแล้วไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองนะครับต้องขับเคลื่อนด้วยกลไกความร่วมมืออย่างน้อย3ส่วนคือ1ก็คือการพบปะกันตั้งเวทีเสวนาสนทนากันอย่างที่ทำอยู่2ต้องมีกองทุนครับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็3ต้องมีคณะกรรมการประสานงานโครงการเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นทางการเงินและเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นจึงกลายเป็นอีกหัวข้อหนึ่งมันอยู่ใกล้บ้านเราและประเทศไทยเราบ่อยครั้งก็ร่วมมือกับ3ประเทศนี้ในการที่จะร่วมมือให้ช่องแคบมะละกาเป็นช่องแคบที่ค้ำประกันเสรีภาพความเรียบร้อยของการเดินเรือเพราะว่าไทยเรานั้นความจริงตั้งอยู่ไม่ไกลจากช่องแคบมะละกาเลยกระทบอะไรมะละกากระทบเราแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้เราน่าจะมีส่วนสำคัญด้วยนะครับในการจับมือกับ3ประเทศเพื่อจะให้แน่ใจว่าเรามีส่วนหรือที่เรียกกันว่าเราอยู่บนโต๊ะของการพูดคุยในทุกๆกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับช่องแคบมะละกาครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะ ลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันอยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วมากครับจะหมดเดือนสิงหาคมอยู่แล้วนะครับใครว่าครึ่งปีนี่มันไม่ใช่ครึ่งปีแล้วครับมันค่อนปีแล้วคุณผู้ฟังครับสถานการณ์สุขภาพของธุรกิจคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชีวิตเป็นอย่างไรสถานการณ์หลายอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในครับปัจจัยภายนอกนั่นหมายถึงว่าบางหลายอย่างนะครับหลายสิ่งเราควบคุมไม่ได้ครับมันก็เป็นไปตามวิถีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปหรือว่าสถานการณ์ที่มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้คำว่าคงอยู่ยากมากขึ้นมีตัวเลขของสถิติการเปิดปิดกิจการผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยตัวเลขออกมาแทบจะทุกปีครับครึ่งปีแรกปิดเป็นพันๆรายนะครับครึ่งปีหลังก็เปิดแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดกันอยู่อย่างนั้นนะครับผู้ประกอบการหลายรายเองก็จะคงวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ได้ใครที่สามารถจะปรับตัวประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ก็อยู่รอดได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างมีโอกาสมีช่องว่างอยู่เสมอครับผมมักจะพูดคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านที่มีโอกาสพบเจอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองหาหรือแม้แต่เราไขว่คว้าขนขวายไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยโอกาสมันก็จะมาอยู่ที่เราแทบจะหลายครั้งหลายรอบเพียงแต่เราจะไขว่คว้าและจะใช้โอกาสนั้นเพื่อที่จะเดินหน้าไปได้อย่างไรนี่เป็นกำลังใจและพลังใจสำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คล้ายๆกับเรื่องราวเหล่านี้แหละครับจุดจบของสาขาธนาคารโจ๋หัวแบบนี้หลายคนคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของธนาคารในปัจจุบันนี้มันมีทั้งเรื่องของ Virtual Bank ที่เกิดขึ้นและก่อนหน้านั้นก็มีสถานการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่องของการปิดสาขาของธนาคารหลายแห่งครับเพราะว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือไปที่แบงก์อีกต่อไป 99% ต้องใช้คำนี้นะครับนอกเสียจากจะมีโครงการของรัฐที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีการเดินทางไปธนาคารรัฐอยู่เป็นช่วงเวลาที่กำหนดที่เกิดขึ้นบทบาทของโมบายแบงกิ้งมาใช้ได้มากขึ้นอดีตจนถึงปัจจุบันครับการมีสาขาอยู่ริมถนนสายสำคัญแทบจะมองไม่เห็นในปัจจุบันนี้ข้อมูลตัวเลขของสาขาธนาคารที่หายไปจากการปรับโครงสร้างธุรกิจธนาคารสะท้อนอะไรเราได้บ้างครับและถ้าโมบายแบงกิ้งหรือบริการทางการเงินออนไลน์คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญสาขาธนาคารอาจกลายเป็นอาคารตึกร้างเก่าๆหรือจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นทำเลที่สำคัญเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ริมถนนบ้างอยู่ในต้นถนนปากซอยหรือแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าครับเวลาวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงซีนาริโอหรือฉากทัศน์ของธุรกิจธนาคารที่มีการแข่งขันกันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกับคุณสุรเชษฐ์กองชีพครับหัวหน้าฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษาบริษัทกุชแมนแอนด์เว็บฟิลด์ประเทศไทยจำกัดอยู่กับเรานะครับผมสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
2: ครับประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยมันมี2ประเด็นไหมครับผมเรียนถามเบื้องต้นก่อนประเด็นแรกคือการปิดของสาขาธนาคารส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วเขาไปทำอะไรกันยังไงในอาคารสถานที่ตึกร้างเก่าทั้งหลายกับประเด็นว่าอนาคตของธนาคารมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปยังไงในเรื่องของโมบายแบงกิ้งฮะ
3: ครับครับผมงั้นถ้าเริ่มในเรื่องของการไอตัวสาขาธนาคารก่อนแล้วกันนะครับ
2: ได้เลยครับ
3: ครับผมในอดีตคือสักย้อนไปสัก20-30ปีหรือว่าเกินกว่านั้นเราก็จะเห็นไอ้พวกสาขาธนาคารมันจะเป็นตึกแถวอยู่ในตึกแถว2ห้องหรือว่า4ห้องนะครับกระจายอยู่ในชุมชนทั่วประเทศหรือธนาคารเขาลงทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารของตัวเองขึ้นมาให้มันดูแบบยิ่งใหญ่ดูหรูหราดูสมัยใหม่มากเมื่อในอดีตนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของโมบายแบงกิ้งเรื่องของการที่คนไม่จำเป็นต้องไปธนาคารหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปสาขาธนาคารแล้วเพราะธุรกรรมต่างๆสามารถทำผ่านโทรศัพท์มือถือได
2: ้
3: ทำให้ตัวธนาคารเนี่ยเขามองคิดไปถึงเรื่องการใช้เงินจากการจ้างพนักงานประจำสาขาหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยจากเงินตรงเนี้ยเอาไปลงทุนในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าระบบอะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วยนะครับก็คือลดจำนวนคนปิดสาขาลดค่าอะไรต่างๆที
2: ่ในค่าเช่าตึกค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: เอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของตัวเองไปในตัว มันก็ทำให้สาขาธนาคารต่างๆเนี่ยมันลดลงเยอะในเอาแค่61-69เนี่ยก็น่าจะลงไปหลายพันเป็นหลักพันสาขาครับ
2: ใช่ใช่ใช่ไอ้ส่วนใหญ่บางทีเขาก็จะเช่าเป็นตึกแล้วก็มารีโนเวทเป็นสาขาของธนาคารบางทีก็มีการเช่าพื้นที่ว่างเปล่าก็สร้างตึกของตัวเองมันมีทั้งเช่าแล้วก็มีทั้งซื้อหรือเป็นอย่างนั้นเลยไหมครับโมเดล
3: ส่วนใหญ่จะซื้อครับ
2: อ๋อครับ
3: จะซื้อเป็นทรัพย์สินธนาคารมากกว่า
2: แล้วนั่นหมายความว่าเวลาปิดสาขาธนาคารนั่นก็ต้องมีการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอนไปหรือยังไง
3: ใช่เขาต้องติดป้ายขายส่วนใหญ่ครับ
2: Oh.
3: เป็นป้ายขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเรื่องนี้ดีกว่าครับไม่ยังมองว่าเป็นสาขาธนาคารมันก็มีคนซื้อไปทำเป็นบ้านก็มีนะครับที่ผม
2: แบบ
3: บางสาขาแบบเอามาตกแต่งเป็นบ้านแล้วก็สวยจนได้รับรางวัลอะไรรับประเทศอะไรก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนิยมซื้อไปทำบ้านซื้อส่วนใหญ่ก็ซื้อมาแล้วก็อาจจะรื้อทิ้งแล้วก็ทำเป็นอย่างอื่นแทนครับถ้ามันที่ดินมันใหญ่พอครับเพราะว่าสาขาธนาคารเนี่ยอย่างที่บอกอยู่ในทำเลดีๆของชุมชนหรือของเมืองหรือว่าของจังหวัดนั้นๆ
2: น
3: ั่
2: นหมายความว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้เขามีกฎเกณฑ์หรือวิธีเลือกยังไงว่าสาขาไหนควรจะถูกปิดหรือสาขาไหนควรจะคงอยู่เอาไว้อะวิธีการมีแนวไหม
3: ครับถ้ามองเป็นสองแบบแล้วกันครับสาขาธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเมืองเป็นตึกแถวเป็นอาคารอย่างเงี้ยแล้วก
2: ็
3: ในบริเวณใกล้เคียงกันมีสาขาของธนาคารที่อยู่ในโครงการพื้นที่ค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือว่าคอมมิชชั่นมอลหรือว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยถ้าธนาคารเลือกเขาจะเลือกปิดสาขาที่เป็นตึกแถวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างแต่ว่าจะเปิดอาคารสาขาธนาคารที่อยู่ในโครงการพื้นที่ค้าปลีกไว้ให้คนไปใช้บริการที่นั่นแทน
2: ซึ่งหมายความว่าการเลือกที่จะปิดนี่คือเหมือนกับถ้าใช้คำว่าเป็นเหมือนสแตนด์อะโลนก็จะปิดแต่ว่าถ้าอยู่ในห้างหรือคอมมอลก็จะเปิดอย่างน
3: ั้
2: นได้ไหม
3: ใช่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าขนาดของสาขาเนี่ยมันเล็กกว่าแล้วก็จำนวนคนจำนวนพนักงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เทียบเท่ากับสาขาที่เป็นตัวอาคารใหญ่ๆครับแล้วก็มันจะเป็นการบังคับคนไปในตัวให้เข้าไปเดินในโครงการพื้นที่ค้าปลีก
2: ถ้างั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยหมายความว่าอาคารพาณิชย์ตึกแถวอะไรที่ทำธุรกิจทำธุรกรรมต่างๆผมสะท้อนภาพเหมือนกับคล้ายๆตึกแถวริมถนนเนี่ยตอนนี้คือถ้าไม่ได้เปิดเป็นร้านสะดวกซื้อก็แทบจะปิดร้านเลยนะถูกไหม
3: บางทำเลครับบางทำเลถ้าจอดรถไม่ได้คื

0: ถวๆต้องเข้าใจตึกแถวในอดีตเราจอดรถกันสบายริมถนนไม่มีการมาไล่หรือว่าห้ามแต่พออะไรต่างๆของเมืองมันเปลี่ยนรถไฟฟ้ามาเส้นทางถนนไหนก็ตามที่มีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จอดรถไม่ได้ละแล้วก็ในปัจจุบันก็มีกฎหมายห้ามไว้ในหลายพื้นที่หรือว่าต้องจอดเป็นบางเวลาซึ่งมันก็กระทบกับการทำธุรกิจสมัยก่อนนะครับที่จอดรถกันปกติอะไรพวกนี้มันทำให้ตึกแถวที่ทำธุรกิจเป็นร้านค้าร้านอาหารขายของขายอะไรพวกนี้มันทำเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ต้องขยอยปิดตัวไปรวมไปถึงแบบลูกหลานไม่ต้องการทำต่อแล้วครับ
1: นั่นหมายความว่าการบริหารจัดการพื้นที่ในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นโซนลักษณะแบบนี้หรือทำเลแบบนี้เนี่ยเขาผันไปทำอะไรกันนะส่วนมากไปเป็นคอนโดไม่หรือยังไง
0: ก็ถ้ารวมที่กันขายอาจจะมีขายเป็นคอนโดหรือว่าขายเป็นตึกแถวเนี่ยบางทีเขานิยมซื้อที่ดินหลังตึกแถวแล้วซื้อตึกแถวเพื่อเป็นทางเข้า
1: อ
0: ะไรเงี้ยที่เห็นอยู่นะครับหรือไม่ก็ปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าจะหาจะขายต่อก็ลำบากเพราะว่าตึกแถวส่วนใหญ่เนี่ยอายุก็ส่วนใหญ่ก็เกิน30ปีหมดละ
1: ส่วนมากเก่ามากเลยนะเท่าที่ผมเห็น
0: จะเก่าแล้วก็ซื้อมาไม่รู้จะทำอะไรรูปแบบการถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยบางทีมีห้องน้ำแค่ชั้นล่างชั้นเดียวไม่มีห้องน้ำข้างบน อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สะดวกในการใช้งานหรือว่าห้องน้ำมีไม่ครบทุกชั้นถ้ามี3ชั้นหรือ4ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาทำใหม่มันก็จะขั้นตอนก็จะยุ่งยากต้องมารื้อระบบสายไฟใหม่ระบบท่อประปาหรือว่าอะไรต่างๆใหม่มันก็อาจจะค่อนข้างลำบากแต่ว่าบางทำเลตึกแถวเก่าๆก็อาจจะกลายเป็นโรงแรมหรือแค่เช่าขนาดเล็กร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าลองรับไลฟ์สไตล์หรือว่าแหล่งการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่างเช่นเราเห็นชัดๆเลยก็คือเยาวราชทรงวาดตลาดน้อยตลาดภูหรือว่า บางช่วงของถนนสุขุมวิทเนี่ยครับจะเห็นชัดว่าตึกแถวมันก็เปลี่ยนรูปแบบจากในอดีตไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
1: นั่นหมายความว่าดีมานด์ความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมันไปเปลี่ยนไปเป็นลักษณะการเสพงานหรือเสพอาคารที่มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: มันต้องหยุดมันอยู่ในย่านมากกว่าคือเขามองเป็นย่านไม่ได้มองเป็นตัวอาคาร
1: อ๋อโอเค
0: ถ้าเป็นย่านอยู่ในย่านที่มันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแล้วแต่ละตึกแต่ละตึกแต่ละอาคารแถวนั้นเนี่ยกับไอ้เรื่องราวหรือว่าพวกนี้มาใส่ในตัวของตัวเองแล้วก็เหมือนกับล้อไปกับตัวบริบทของย่านมันก็จะอยู่ได้ครับ
1: ถ้าเรามาเรียนถามกันแบบเป็นแนวทางแนวคิดเลยว่าสมมติผมบอกว่าขอคำปรึกษาจาก Cushman & Wakefield หน่อยว่าโซนเนี้ยที่ผมมีตึกแถวเก่ามากโซมากเลยเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านค้ามันก็ไม่ได้ขายดีแล้วสมัยก่อนมันก็จะมีร้านวัสดุก่อสร้างร้านแว่นตาร้านนู่นนี่นั่นอยู่ริมทางร้านโชว์ห่วยตอนนี้มันเงียบหมดเพราะไปอยู่ในห้างหมดหรือมันถูกสะพานข้ามแยกพาดผ่านไปหมดแล้วมันก็ขับผ่านละขับผ่านตึกผมไปหมดแล้วเนี่ยผมควรจะปรับเปลี่ยนตึกผมเป็นอะไรเนี่ยคำแนะนำมันจะต้องมีกฎกติกาในการทำความเข้าใจกันยังไงไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับทำเลมากกว่าครับถ้าสมมติถ้าเป็นตึกแถวถ้ามีสะพานผ่านอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะทำอะไรค่อนข้างลำบากถ้าไม่ได้อยู่ในชุมชนแบบชุมชนดั้งเดิมหรือว่าชุมชนที่มีคนอยู่เยอะๆนะครับถ้ามีตึกแถวบางช่วงอย่างพระราม3แล้วกันเพราะว่าสะพานข้ามเยอะเราเห็นตึกแถวแถวนั้นเนี่ยคือสุดท้ายก็คือต้องติดป้ายขายเพราะมันไม่มีความเป็นชุมชนหรือว่าไม่มีความไม่มีคนอยู่แถวนั้นเยอะพอที่จะเปิดเป็นร้านอาหารหรือเปิดเป็นร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบางเส้นอย่างถนนเพชรเกษมกำลังวงที่อาจจะมีสะพานข้ามแยกบ้างอย่างแถวแยกท่าพระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเห็นมีปานตึกแถวบางมุมนะครับไม่ใช่ทุกมุมของแยกก็ปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารซึ่งก็ได้รับความนิยมคนสนใจเยอะร้านก็เปิดได้ต่อเนื่องเปิดผมเองก็เปิดมาหลายสิบปีก็มีครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในทำเลที่มันไม่มีสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อในการทำธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: คืออันนี้คือต้องใช้คำว่าทำเลยังคงสำคัญถ้าอย่างนั้นถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับทำเลแล้วก็ชุมชนโดยรอบสำคัญในการเลือกว่าจะเก็บไว้หรือว่าจะขายดี
1: คำถามต่อมาคือถ้ามันไม่ดีจริงๆแล้วขายแล้วมันจะมีคนซื้อเหรอคร
0: ับ ก็ถ้าเอาถ้าตรงๆก็ขายยาก
1: ขายยากถูกไหม
0: ขายยากครับยกเว้นที่บอกถ้าตรงนั้นมันเวิร์กตึกแถวที่มีแบบตึกแถวเยอะๆเลยนะครับหลายๆยูนิต

0: ที่หนึ่งคือทำเลแต่ทำเลมันก็ต้องมีสตอรี่มีเรื่องราวสองทำเลนั้นมีสตอรี่มีราวเขาต้องมีชุมชนมีกลุ่มคนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ถ้ายกตัวอย่างเห็นภาพก็จะเป็นเยาวราชทรงวาดหรืออะไรแถวนั้นถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อ๋อเอ๊ะแล้วที่เขาแปลเปลี่ยนเป็นพวกบูติกโฮเทลหรือว่าทำเป็นแบบตึกแถวห้องเดียวหรือ2ห้องแล้วทำเป็นโรงแรมเล็กๆ3ชั้น4ชั้นให้มันเก๋ๆสวยๆอันนั้นก็ยังถือเป็นทางรอดหรือทางออกถูกไหมฮะ
1: ใช่แต่ก็ต้องอย่างที่บอกว่าต้องอยู่ที่ทำเลเหมือนกัน
0: โอ
1: ้ผ
0: มว่าทุกวันนี้ธุรกิจ
1: ถ้าไม่ต้องอยู่สมมติมันอยู่นอกสงวาดนอกตลาดน้อยนอกตลาดปูเป็นทำเลแบบเพชรเกษมอะไรเงี้ยผมก็เห็นมีการซื้อตึกแถวหลัก10ห้องแล้วก็มาทำเป็นโรงแรมเพราะว่าอันนั้นก็คือไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: เป็นโรงแรมที่ราคาไม่แพงแล้วก็ต่างชาตินิยมด้วยผมเห็นต่างชาติหิ้วกระเป๋าแบกเป้หรือว่าลากกระเป๋ากันจากรถไฟฟ้าเข้าไปกดโรงแรมนี้ก็เยอะเหมือนกันครับเพราะอาจจะติดลุกถึงกันหมด10ห้อง
0: แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวรู้ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่หรือก็มีคนไทยที่มาจากต่างจังหวัดมันก็มีมาพักเหมือนกัน
0: ผมเนี่ยพอรู้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องนี้ผมก็นึกย้อนไปถึงว่าผมได้ขับรถผ่านตามสี่แยกในกรุงเทพหรือปริมณฑลบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตึกโทรมตึกเก่าที่อยู่ริมถนนที่มันอยู่ตามสี่แยกที่มันร้างแล้วมันเจอสะพานข้ามผ่านเนี่ยมันก็จะเขียนป้ายไม่ว่าอาจจะขายหรือเช่าหรือขายหรือเช่ากันเต็มไปหมดร้านที่มันจะอยู่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนร้านแค่ถ้าทำเลดีอย่างที่เราคุยกันก็จะเป็นเหมือนร้านสะดวกซื้อหรืออาจจะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆแต่ปัญหามันก็ยังคงเป็นที่จอดรถอยู่ดีถูกไหมครับในกรุงเทพและปริมณฑล
1: ปัญหาก็ยังคือเป็นเรื่องนี้ถ้าเหมือนกันอยู่ใกล้รถไฟฟ้าอาจจะตัดเรื่องนี้ไปได้นะครับหรือว่าถ้ามีชุมชนรอบๆมีเป็นชุมชนเก่ามีคอนโดมิเนียมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ว่าคนแถวนั้นเดินมาซื้ออย่าง
0: เรามักจะเคยเห็นบางพื้นที่บางโซนถูกซื้อเพื่อทำคอนโดมิเนียมหรืออาจจะทำคอมมอลล์แต่มันจะมีตึกแถวบางห้องเนี่ยที่อยู่เป็นไข่แดงแล้วก็ไม่ยอมขายเคยเจอใช่ไหมฮะ
1: ครับเคยเห็นอยู่ครับ
0: ไอ้แบบนี้เนี่ยเราอนุมานได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ก็เขาอาจจะไม่ขายในตอนแรกตอนที่เกิดการกว้านซื้อที่ดินตรงนั้นเขาอาจจะไม่ยอมขายหรือว่าเรียกราคาสูงทำให้คนซื้ออ่ะตัดใจไม่เอาก็ยอมล้อมรั้วหรือว่าปล่อยตึกแถวห้องที่เหลือไว้ตรงนั้น
0: อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทำเลอยู่ดีนะคร
1: ับ
0: เพราะปัจจัย
1: ครับ
0: ปัจจัยหลายอย่างมันก็ไม่เอื้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ถอยกลับมาเนี่ยสถานการณ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์อาคารพาณิชย์หรือทานทำธุรกิจเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยมันในปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วภาพใหญ่มันเป็นยังไงครับเรียนถามเป็นแบบภาพกว้างนิดนึง
1: ถ้าเอาแบบเอาเราคุยเรื่องตึกแถวแล้วกันแล้วก็สมมติถ้าเจาะไปที่อาคารพาณิชย์ตึกแถวเนี่ยในตอนนี้เราจะไม่เห็นการพัฒนาอาคารพาณิชย์ตึกแถวแบบเป็นโครงการเดียวเลยหรือว่าเป็นเวิร์กเดียวที่ทำตึกแถวหมดเลยอย่างเงี้ยเราไม่เห็นอ่ะเราจะเห็นในโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์แล้วก็มีตึกแถวอีกชุดหนึ่งตรงทางเข้าโครงการหรือว่าอยู่ฝั่งติดถนนที่ขายเป็นขายเขาเรียกเป็นโฮมออฟฟิศเป็นอะไรไปใช้ศัพท์ที่มันดูดีหน่อยแล้วก็ขนาดจะอาจจะใหญ่กว่าตึกแถวในอดีตก็ให้คนมาซื้อเพื่อทำเป็นสำนักงานเป
0: ็
1: นโฮมออฟฟิศหรือเป็นร้านค้าเป็นอะไรไปเลยไปทำเป็นบริษัทเป็นอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยตึกแถวปัจจุบันหรือว่าอาคารพาณิชย์ปัจจุบันมันจะเป็นรูปแบบนี้ไปละมันจะไม่มีตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในแบบเดิมๆที่ติดกันเป็นพืช10ห้องอะไรเงี้ยไม่มีละ
0: แล้วทางรอดหรือทางออกของการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตึกแถวเนี่ยคุณจะมีวิธีคิดยังไงครับว่าจะขายทิ้งก็หาคนซื้อยากจะปล่อยเช่าก็หาคนเช่ายากหรือคุณจะหาเม็ดเงินลงทุนเพื่อมารีโนเวทเองจะมันจะมีแนวทางยังไงดีฮะโซลูชั่น
1: ก็ดูว่าอยู่ทำเลไหนตรงนั้นมันทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติถ้าเราธุรกิจเราเป็นร้านอาหารอยู่ก็อาจจะต้องไปขายออนไลน์มากขึ้นผมเจอมาเจ้าของร้านอาหารที่เปิดมาตั้งแต่สัก40ปี30ปีเงี้ยตอนเนี้ยเขาไม่รับ ลูกค้าที่เดิน walk in เข้ามาทานที่ร้านเลย

0: ขายออนไลน์ 100%
1: โอ้
0: เพราะมันจอดเพราะมันจอดรถไม่ได
1: ้ครับ
0: พอขายออนไลน์ 100% ปุ๊บไม่มีลูกไม่มีไม่มีลูกค้ามานั่งทานที่ร้านปุ๊บก็ต้องไม่ต้องมีพนักงานเจ้าของ2คนผัวเมียก็ทำกันก็ทำออนไลน์มันก็สุดท้ายก็ทำเสร็จก็มาวางไว้เดี๋ยวไรเดอร์ก็มาหยิบไปแล้วก็
1: มันก็อยู่แล้วมันก็อยู่ได้นะ
0: วันนี้อยู่ได้ถึงวันนี้เพราะมาเราต้องคิดกันว่าเจ้าของร้านอาหารที่เปิดมาสัก 20-30 ปีเนี่ยตึกแถวนั้นมันต้องเป็นของเขาเขาคงไม่ได้เช่ามา 20-30 ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องนี้อยู่แบบเป็นเงื่อนไขสำคัญคือตึกแถวเป็นของเขาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างสะดวกในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือว่ายอมที่จะทำให้รายได้ตัวเองลดลงหน่อยแล้วก็เปิดมาเป็นออนไลน์หรือว่าอะไรไปเลยนะครับมันก็จะอยู่ได้เหมือนกัน
1: กับการตัดสินใจขายมันมีวิธีคิดยังไงว่าจะขายทิ้งหรือไม่ขายทิ้งดีหรือว่าพุชแมนบอกหาคนซื้อให้หน่อยได้ไหม
0: เอาตรงเลยนะครับตั้งบริษัทก็ไม่มีลูกค้าอยากได้ตึกเก่าเหมือนกัน
1: มันก็ยากอยู่ถูกไหม
0: ใช่มันยากครับมันยากเพราะตึกเก่าซื้อมาเนี่ยมันต้องมาปรับปรุงเยอะนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการขายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าตึกแถวบางคนเขาไม่ได้เป็นแค่ร้านค้าเป็นที่อยู่ด้วย
1: ครับ
0: ถ้าเขาไปที่อยู่ที่อื่นหรือว่าลูกหลานเขาไปขยับขยายเติบโตซื้อบ้านที่อื่นแล้วแล้วก็ธุรกิจที่พ่อแม่ทําอยู่หรือว่ารุ่นปู่รุ่นย่าทําอยู่เนี่ยรู้แล้วอนาคตมันไปต่อไม่ได้ละก็อาจจะมีการอ่ะโอเคเลิกขายตึกแถวเลยแล้วก
1: ็
0: เอาพาพ่อแม่ปู่ย่าตัวเองไปอยู่กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังที่ซื้อบ้านหรือว่าไปขยายทำธุรกิจที่อื่นแล้วครับแล้วจะปล่อยเช่าไปถ้าอยู่ในทำเลดีๆหน่อยก็จะมีคนมาเช่าแต่ถ้าปล่อยขายหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เวลาในการขายนาน
1: ปัจจุบันนี้พื้นที่ในการปล่อยเช่าเนี่ยเขาหรือไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือเป็นพื้นที่ในอสังหาในเชิงพาณิชย์เนี่ยเขาปล่อยเช่าทำธุรกิจหรือแต่ว่าจุดประสงค์อะไรกันบ้างมันหลากหลายมากขึ้นกว่าสมัยอดีตไหมคร
0: ับ จริงๆก็หลักๆก็คล้ายๆกันเหมือนก็ไม่ในอดีตครับถ้าสมมติถ้าซื้อมาหรือว่าเช่าตึกแถวก็ต้องทำธุรกิจอะไรก็ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็ขายอาหารกับขนมเครื่องดื่ม
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่ว่าคุณอาหารประเภทไหนขนมเครื่องดื่มอะไรแค่นั้นเองครับรูปแบบหรือว่าธุรกิจเนี่ยอาจแทบจะไม่ได้แตกต่างกันในอดีตเพียงแต่รูปแบบการทำงานรูปหรือรูปแบบของร้านรูปแบบการขายมันแตกต่างกันจากอดีตแค่นั้น
1: ผมเห็นหลายๆพื้นที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยทำเป็นเหมือนกับพยายามสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แล้วมีร้านหลายๆร้านมารวมกันในเวิร์งหนึ่งมีที่จอดรถมีร้านอาหารบ้างมีธุรกิจเซอร์วิสบริการบ้างหรือถ้าเป็นในทุนใหญ่ๆเขาคงจะทำเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีข่าวเปิดตัวเร็วๆนี้ไปห้างใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยคือการทำพื้นที่ที่เป็นคอมมอลหรือว่าธุรกิจที่เอาค้าปลีกไปรวมๆกันหรือแม้แต่ในปั๊มน้ำมันที่เขาทำกันมันยังเป็นบริบทที่ไปได้ไหมครับ
0: ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทำด้วยครับถ้าสมมติเป็นมือใหม่เป็นใครก็ไม่รู้สักคนหนึ่งมาเป็นเจ้าของที่ดินมีตึกมีอะไรของตัวเองแล้วอยู่ๆก็อยากทำขึ้นมาเนี้ยอาจจะยากในการหาผู้เช่าผู้เช่าคือไม่ได้หมายความผู้เช่าใครก็ได้นะครับมันต้องเป็นผู้เช่าที่มีชื่อมีเป็นที่รู้จักแล้วก็คนน่ะต้องไปหาผู้เช่ารายเนี้ยซึ่งถ้าโครงการหรือว่าทำเลใดก็ตามหรือว่าเวิร์กใดก็ตามที่ทำแบบเนี้ยแล้วไม่มีผู้เช่าประเภทเนี้ยมันก็จะอยู่ต่อไงก็จะยาวยาก
1: ต้องมีแต่ละมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงดึงคนเป็นแมกเนตเข้าไปหาได้ใช่ไหม
0: มีแมกเนตใหญ่ๆหรือว่ามีแบรนด์ดังๆไปปักหมุดสักล้านสองล้านอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะทำให้ตรงนั้นมันคึกคักขึ้นมาแต่อย่างปั๊มน้ำมันทำไมต้องมีร้านสะดวกซื้ออยู่ข้างหน้าสุดทำไมต้องมีร้านกาแฟอยู่ข้างหลังสุดติดห้องน้ำอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อเออใช่ใช่ผมเพิ่งสังเกตว่าส่วนใหญ่ร้านกาแฟเขาจะอยู่ข้างในสุดเลยติดห้องน้ำใช่ไหมฮะ
0: ครับก็สมัยต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อเวลาคนอยากจะเดินไปนู่นมาเนี่ยมันต้องผ่านทุกร้าน
1: ใช่ผ่านจากด้านหน้าเข้าไปด้านหลังแล้วก็ไปเจอร้านกาแฟข้างใน
0: ร้านอาหารก็ต้องอยู่ฝั่งอยู่หลังสุดเหมือนกันข้างหน้าก็จะมีสะดวกซื้อกับร้านอื่นๆไป
1: อ๋อ
0: มันก็ต้องอย่างเงี้ยคืออย่างปั๊มเราก็จะเห็นชัดว่าเขาก็จะมีแบรนด์เจ้าประจำที่เป็นของเขาเอง กับพาร์ทเนอร์ที่มีอะไรมีเซ็นสัญญาหรือมีอะไรกันก็จะเกาะมันไปทุกที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของปั๊มแบรนด์ใดก็ตามมันจะมีคู่ค้าหรือว่าพันธมิตรที่จับมือกันเหนียวแน่นอยู่แล้วครับ
1: เ
0: ราไปถึงในตัวถ้าเป็นโครงการอย่างศูนย์การค้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นของเจ้านี้ทำก็จะมีแบรนด์พวกเนี้ยลุมเข้าไปอยู่สิบกว่าสิบแบรนด์อยู่ในอันนี้แต่ถ้าเป็นอีกอันนึงก็จะมีแบรนด์หลากหลายหน่อยอะไรเงี้ยครับ
1: ทำเลมีส่วนสำคัญขนาดไหนถ้าอย่างนั้นแม้แบรนด์ใหญ่แบรนด์ดังเนี่ยต่อให้อยู่ไหนคนก็ไปไหมหรือยังไง
0: ไม่ทำไมสำคัญมากอยู่แล้วอีกอย่างคืออยู่ฝั่งไหนของถนนก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: ยังไงเออนี่น่าสนใจผมไม่ทราบแบบ
0: ถ้าสมมติถ้าพี่ต้องการซื้อของพี่จะซื้อว่าซื้อตอนไหนตอนไปทำงานหรือตอนกลับบ้าน
1: โอ้ซื้อตอนกลับบ้านครับมันมีเวลา
0: ต้องซื้อตอนกลับบ้านแล้วถ้าเกิดสมมติเราสามารถจะมองได้ไหมว่าฝั่งไหนเป็นทางกลับบ้านของคนแถวนั้น
1: อ๋อที่เขาบอกว่าขาเข้าเมืองหรือขาออกนอกเมืองนี้ป่ะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยอันเนี้ยมันก็สำคัญเหมือนกันบางโครงการไม่ประสบความสำเร็จเพราะไปอยู่ในฝั่งที่คนจากไอ้บ้านจากอะไรเนี้ยเข้าเมืองมาทำงานเพราะฉะนั้นเวลาเขาต้องการซื้อของเนี่ยเขาต้องกลับรถมันก็ทำให้โครงการเนี้ยคนไปน้อยลงเทียบกับฝั่งที่ขาออกเมือง
1: โอ้โหเดี๋ยวผมขอจดเลยได้ไหมแต่อันนี้น่าคิดมีหลายคนที่ทำตลาดนัดพูดตรงๆทำตลาดนัดแล้วมันไม่ซักเซสมันไม่สำเร็จเป็นเพราะเขาอยู่เขาดันไปอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองเพราะคนรีบก็ไม่รู้จะแวะได้ตอนไหนถูกไหม
0: ใช่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ถนนแล้วแต่ไอการขับรถแถวนั้นด้วยถ้าถนนใหญ่อย่างศรีนครินทร์บางนาตราดหรือว่าพวกราชพฤกษ์กระบอกพฤกษ์อะไรเงี้ยถนนสำคัญแต่ถ้าเป็นถนนเล็กที่แบบโอเควุ้นเลี้ยวกลับไม่ยากอันก็อาจจะพออนุมานได้ว่าอยู่ได้ครับ
1: ถนนถ้าเป็นถนนใหญ่ที่มันมี3เลน6เลน4เลนใหญ่ใ
0: ช่ถ้าบางทีต้องไปขึ้นเกือกมาอย่างเงี้ยครับจบเลย
1: กลับรถยากพอกลับรถยากคนก็ไม่ยูเทิร์นไปหาร้านคุณ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นถนนเล็กๆเช่นจรัญสนิทวงเพชรเกษมอันนี้ยังพอเข้าใจได้ว่าจะยูเทิร์นได้อย่างงี้มั้ย
0: ใช่ๆก็ยังพอยูเทิร์นได้แต่ว่าเอาจริงคนก็ไม่ยูเทิร์นนะครับไปเกษมเพราะมันรถมันเยอะตอนกลับบ้านเนี่ยครับตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าเนี่ยรถค่อนข้างเยอะแล้วก็จะกลับรถยากอยู่พอสมควร
1: มีหน้าเราถึงเห็นร้านสะดวกซื้อทำไมมันอยู่ตรงข้ามกันแต่อยู่ถนนเส้นเดียวกันแต่ตรงข้ามฝั่งกันเขาบอกมันไม่อยากให้คนกลับรถเนี่ยก็ถูกต้องเลยสิ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อก็จะเห็นว่าเขาทำใหญ่ที่ประมาณเกือบไร่มีที่ตรงข้างหน้าแล้วก็มีพันธมิตรเป็นพวกร้านซักรีดนะครับเป็นพวกหยอดเหรียญกับมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรมาพ่วงด้วยเป็นอย่างนี้หมดละไม่มีตึกแถวละตอนนี้เขาก็ไม่สะดวกซื้อก็ไม่อยู่ตึกแถวเหมือนกัน
1: ก็จะมีเวิร์กให้เราจอดรถสะดวกขึ้นด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับซึ่งอาจจะเตรียมการในอนาคตเปลี่ยนเป็นที่ชาร์จรถไฟฟ้าอะไรก็ได
1: ้
0: ปรับเปลี่ยนได้หมดเลยในอนาคต
1: ซึ่งเขาก็ยอมลงทุนที่จะเช่าพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นหรือซื้อพื้นที่ที่มันกว้างขึ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหอันนี้เห็นภาพอันนี้เห็นภาพหนึ่งอันนั้นผมวิเคราะห์อาแบบนี้ก็คือเรื่องแรกคือถ้าพื้นที่ใดจะทำเป็นคอมมอลหรือเป็นตลาดนัดที่เป็นเอาท์ดอร์เดี๋ยวนี้ก็เห็นเยอะนะคุณใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เยอะเลย
0: ใช่ครับ
1: บางรายอยู่รอดบางรายก็อยู่ไม่รอดนะคุณสุรชัยถูกป่ะ
0: ใช่ใช่ก็โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านที่มีผู้เช่าเยอะๆเนี่ยดูสัก2ปี3ปีก็จะเห็นแล้วครับว่าจะอยู่ได้หรือไม่ได้เพราะว่าสัญญาส่วนใหญ่เนี่ยเขาเซ็นกัน3ปี
1: ร้านตลาดนัดที่เป็นเอาท์ดอร์แบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาในบ้านเราในกรุงเทพฯปริมณฑลผมถามจริงๆมันยังไปได้ไหมในพื้นที่ที่ทำแบบนี
0: ้มันก็บางทำเลก็ยังไปได้นะครับอย่างผมอยู่แถวบางแคผมก็เห็นสารราชพฤกษ์เงี้ยก็โอเคแถวบรมราชชนนีก็มีตลาดใหม่ใหญ่เบลเลอร์บลาแล้วก็เป็นการโดนิกากายเป็นจุดที่นั่งเที่ยวต่างชาตินั่งรถทัวร์หรือว่าเป็นพวกกรุ๊ปทัวร์เนี้ยก็ต้องมาแวะเหมือนกันมันก็กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าหนึ่งในจุดพักทานอาหารของกรุ๊ปทัวร์ต่างชาติไปเหมือนกันนะครับ
1: มัน
0: ก
1: ็
0: แล้ว
1: แ
0: ต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็มันมีแมกเนตสำคัญในการดึงคนไปมากน้อยแค่ไหนด้วยครับ
1: ทำเลที่อยู่ใกล้ๆกับ พวกคอนโดมิเนียมพักอาศัยเป็นกลุ่มๆเป็นแท่งๆๆรวมกันเนี่ยถือว่าสำคัญไหมฮะ
0: ก็สำคัญนะครับสำคัญแต่ว่าต้องก็อีกอย่างนึงคือคอนโดมิเนียมบางทำเลนะครับคนที่อยู่อาศัยในทำเลนั้นอาจจะอยู่แค่วันธรรมดาเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้เพราะว่าคอนโดมิเนียมเนี้ยเขาซื้อหรือเช่าเพื่อสำหรับการไปทำงานหรือว่าการให้ลูกสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนพอวันศุกร์เย็นวันศุกร์เนี่ยปุ๊บกลับบ้านของตัวเองที่อาจจะอยู่ปริมณฑลอาจจะอยู่ชานเมืองขอบๆกรุงเทพซึ่งอันนี้ก็มีในบางทำเลนะครับอย่างตัวอย่างอุทกาศเนี่ยถ้าวันธรรมดามาตรงวันธรรมดาจะมีร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอะไรเงี้ยเยอะเลยแต่พอวันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยร้านมันปิดหมดเลยไม่มีคน
1: เพราะเขารู้ว่าไม่มีคนแล้วเพราะกลับไปอยู่บ้านกันหมดนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: มันก็ไม่
1: โอ้โห
0: มันละอย่างผมเราจะดูใกล้ๆกับ UB สำนักงานเพชรเกษมร้านอาหารแถวนั้นก็จะปิดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพนักงานของ UB ที่มี2ตึกหรือว่าหลักหลายหลายพันคนเนี่ยอยู่เสาร์อาทิตย์เขาก็ปิดเขาไม่ได้ขายใคร
1: โอ้โหนี่เขามีการมันต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มาอีกโจทย์หนึ่งผมขอเวลาประมาณสักไม่เกิน5นาทีเรื่องของอาคารตึกเก่าที่เคยทำเป็นธนาคารสาขาของธนาคารตอนนี้สาขาธนาคารมันกลายเป็นไม่มีละมันเป็นโมบายแบงกิ้งประเด็นนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของแบงก์เนี่ยมีลูกค้าคุชแมนที่แบบเอาไปทำอะไรดีช่วยจัดการให้หน่อยมีไหมเปลี่ยนถามตรง
0: ไม่มีขายอย่างเดียวครับ
1: เอาจริงเหรอขายอย่างเดียวเลยเหรอ
0: ใช่ขายอย่างเดียวครับเขาไม่มองเรื่องอื่นเลยมองขายคือมันเคยมีแต่สุกี้ร้านหนึ่งเคยมาออกมาบอกว่าสนใจโชว์รูมหรือว่าสาขาธนาคารแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าแบงค์ธนาคารเนี่ยเขาต้องการขายเขาไม่ต้องการปล่อยเช่า
1: คำถามต่อมาคือมันขายยากขนาดไหน
0: ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับขนาดของตัวสาขานั้นนะครับแล้วก็ทำเลของเขาถ้าทำเลดีขนาดมันเหมาะหรือว่ามันสามารถทำโครงการอื่นได้มันก็อาจจะขายได้เร็วครับแต่ถ้าก็อยู่เดียวๆเลยแล้วก็ข้างๆก็เป็นตึกแถวหรือว่าเป็นอะไรล้อมเงี้ยมันก็จะยากหน่อยครับ
1: ผมพอพูดถึงทำเลผมพูดถึงร้านสุกี้ร้านหนึ่งที่เคยบอกว่าใครมีโชว์รูมเก่าๆออกมาทำแล้วตอนหลังๆก็ไม่เห็นมีร้านเขาอยู่ในโชว์รูมพวกนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็สุดท้ายก็ไม่มีครับเพราะว่าเขาต้องการเช่าเฉยๆเขาไม่ต้องการซื้อ
1: ก็คนขายต้องการขายมากกว่าต้องการให้เช่าใช่ไหม
0: ทุกคนเขาก็อยากขายหมดเขาอยากได้เงินเลย
1: อ
0: ย่างแบงก์จะอย่างแบงก์เราเข้าใจได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นทำงานแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ก็คงไม่อยากจะทำสัญญา30ปีให้คนมาเช่าแล้วก็ให้พนักงานมานั่งดูว่าเงินเข้าหรือยังทุกเดือนเงี้ยมันคงไม่โอเคขายเลยจบ
1: มันไม่ใช่แนวทางธุรกิจที่เขาทำอยู่ถูกไหม
0: ใช่ใช่ครับใช่แล้วคนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านธรรมดาก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็มีพี่น้องหลายคนแล้วก็สุดท้ายก็คือเงินมันเข้ากองสีเงี้ยมันก็อาจจะยอมในการที่จะปล่อยเช่าแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันในกลุ่มพี่น้องครับ
1: เป็นอย่างนั้นมากกว่าในระยะหลังๆเนี่ยผมเห็นข่าวไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าทายาทลูกหลานของเจ้าของตึกหรือพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยตอนนี้แห่กันขายพื้นที่ทำเลทองไม่ทำธุรกิจหรือไม่ทำอะไรต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเหลือมากคงแล้วข่าวนี้จริงป่ะฮะ
0: ก็มีบ้างครับถ้าเอาคำพูดของพี่คุณวรพงษ์เลยก็คือทำเลทองเนี่ยพอทำเลทองปุ๊บเนี่ยมันราคาที่ดินมันสูงนะครับมันก็เป็นไอ้ตัวล่อละหนึ่งงานที่อยากให้ขายอีกอย่างนึงที่เป็นแรงกดดันคือเมื่อที่ดินราคาสูงภาษีที่ดินสิทธิ์ปลูกสร้างเนี่ยมันก็จะสูงตามครับ
1: คร
0: ับ มันก็เป็นแรงกดดันอีกอันนึงที่ทำให้คนเนี่ยอยากขายเพราะว่าการจ่ายภาษีทุกปีเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างสูงหรืออาจจะหาคนรับผิดชอบไม่ได้ก็ได้ถ้าสมมติที่ดินแปลงเนี้ยมันมีชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งคน
1: คร
0: ับ ก็อาจจะพี่น้องหลายต้องมานั่งในนี่กันเฉลี่ยกันคุยกันว่าจะหากันเท่าไหร่ดีถ้าเป็นครับจะเพื่อเอาเงินมาจากภาษี
1: อืม แต่ว่าถ้าจะทำธุรกิจแบบเดิมต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่หรืออากงอาม่าป้าป้าหม่าก็คงไม่เอาดีกว่าเอาเงินก้อนไปทำอย่างอื่นดีกว่า
0: ใช่ครับเพราะว่าคนสมัยนี้บางทีเขาก็ไม่อยากรอลงทำธุรกิจหนึ่งอย่างรอ7ปี8ปีอย่างเงี้ยเพื่อจะได้เอาเงินที่ลงไปแล้วคืนหลังจากจะ8ปีค่อยมาได้กำไรอย่างเงี้ยบางทีเขามองว่าเออมันเสียเวลาขายเลยดีกว่าได้เงินมาแล้วแบ่งกันจบ
1: เออมันความคิดคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทธุรกิจเก่าแก่บางครั้งมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับมันก็เลยอาจจะมีบางตระกูลเขาก็เลยต้องมีบริษัทมีโฮลดิ้งคอมพานีมาดูแลจัดการเรื่องพวกนี้ครับเพื่อเอาเงินเพื่อให้อะไรทุกธุรกิจของเขายังอยู่แล้วก็ได้เอาเงินเข้ามาก็มาแบ่งกันในกลุ่ม
1: ใครจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปแต่ว่ายังมีธุรกิจเดินหน้าอยู่ด้วยเงินกองสีบางส่วนที่เป็นกองกลางอะไรก็ว่าไปใช่ไหม
0: ใช่เราอาจจะจ้างนักบริหารมืออาชีพมาบริหารจัดการให้ทำดีก็อยู่ต่อไปทำไม่ดีก็ไล่ออกหาคนใหม่เข้ามาอย่างนี้ครับ
1: โอ้โหแล้วในพื้นที่ที่เป็นต่างจังหวัดที่เป็นทำเลทองเนี่ยลักษณะการเคลื่อนตัวของที่เราคุยกันมาเกือบชั่วโมงเนี่ยมันคล้ายกับในกรุงเทพปริมณฑลไหมฮะ
0: ก็คล้ายๆกันแต่อาจบางวัดถ้าเป็นตึกแถวอาจจะขายได้ง่ายกว่าในกรุงเทพอาจจะมีคนสนใจซื้อคนแถวนั้นแหละครับอาจจะสนใจซื้ออยากที่คุยกับพวกธนาคารที่มีซับ NPA ที่เป็นตึกแถวเนี้ยเขาบอกว่าก็คนแถวนั้นมาซื้อเวลาธนาคารติดป้ายปุ๊บก็มาละคนติดต่อเข้ามาขอซื้อเพราะว่าตึกต่างจังหวัดยังจอดรถได้ยังอะไรต่ออะไรรูปแบบการทำธุรกิจเนี่ยยังแทบไม่ต่างจากในอดีตมากเมื่อเทียบไปในกรุงเทพอะครับ
1: พื้นที่มันไม่แออัดมากเหมือนในกรุงเทพอย่างนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ตึกแถวอย่างที่บอกจะเป็นตึกแถวเลยหรือว่าเป็นสาขาธนาคารเนี่ยอยู่ในชุมชนแน่นอน 100% ไม่มีใครไปสร้างตึกแถวอยู่ในกลางทุ่งนาอะไรอย่างนี้แล้วครับ
1: ข้อที่1ทำเลดีในชุมชนแน่นอนข้อที่2ยังพอมีที่จอดรถเพราะมันไม่ได้แออัดมากเพราะนั้นมันอาจจะไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ทุ่งแม่พ่อแม่อาจจะขายร้านโชห่วยลูกหลานมาอาจเปลี่ยนจากร้านโชห่วยเป็นอย่างอื่นขายอย่างอื่นก็ได้ครับที่มันเหมาะกับชุมชนครับแต่ร้านกาแฟอาจจะไม่เหมาะว่าคนจำนวนเขาอาจจะไม่มานิยมกาแฟราคาละครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนขายอื่นแทน
1: โจทย์หนึ่งในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูอย่างที่คุยคุณสุรเชษมาตลอดก็คือหนึ่งคือทำเลคุณยังมีพอมีทราฟฟิกไหมมีที่จอดรถไหมชุมชนยังมีความสำคัญในตรงนั้นไหมแล้วก็ถ้ามีสตอรี่เทลลิ่งยกตัวอย่างกรณีศึกษาชัดๆเลยผมก็เพิ่งจะเห็นว่าทรงว่าในไม่กี่ปีนี้บูมมากคนเดินนังนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม
0: ่คุ
1: ณส
0: ุ
1: รเชษเชื่อไหมนี่กับซิกกันเบาๆนะผมไปแถวทรงว่านะตอนเย็นๆค่ำคืนแถวตลาดน้อยมีผับบาร์ร้านลับในตึกแถวว่าคุณสุรเชษงงมาก
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างในตลาดภูเนี้ยก่อนโควิดก็คือยังมีร้านดั้งเดิมแค่10ล้านเหมือนเดิมแต่พอหลังโควิดตอนนี้ตลาดภูน่าจะมีร้านหลักเกือบ100ล้านละ
1: งงมากเลย
0: คืออาศัยชื่อย่านอาศัยชื่อชุมชนขอเกี่ยวด้วยขอเกาะติดตรงนี้ไปด้วยแล้วกัน
1: เกาะติดความดังของชุมชนไปด้วยสตอรี่ชุมชนว่างั้น
0: พอร้านมันเยอะขึ้นทางเรื่องมันเยอะขึ้นแล้วเริ่มมีการพูดถึงโลกออนไลน์ในโลกออนไลน์ในโซเชียลอะไรต่ออะไรเนี้ยมีหนังเรื่องหนานมากเข้ามาอีกตลาดภูมิก็เลยทำให้
1: ใช่มีหนังให้ด้วยช่วยด้วย
0: เชื่อมกับไอ้พวกอย่างว่าปากน้ำมาหินเรือที่มีพระทององค์ใหญ่เนี้ยเดินจากตลาดภูมิไปได
1: ้
0: แล้วก็มีอะไรเงี้ยมันก็เลยบูมขึ้นมาเหมือนตลาดน้อยก็บูมเกี่ยวเนื่องจากเยาวราชย่านคนจีนตึกแถวทรงโบราณอะไรเงี้ยครับ
1: ผมขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยแถวแปลงนามแถวทรงวาดขยับมาเรื่อยๆเนี่ยตอนกลางคืนเอ๊ะทำไมรถจอดริมถนนเยอะคนขับรถเข้าไปไหนกันผมแวะไปนั่งกินข้าวต้มแล้วเขาถามเจ้าของร้านว่านู่นไงซอยนั้นตรอกนั้นน่ะวัยรุ่นเต็มร้านเลยคุณ จะได้ยินเหมือนกันใช่ไหมหรือเคยไปไม่รู
0: ้ใช่ผมก็ไปผมก็ชอบไปเดินเยาวราชกลางคืนเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: ครับแล้วก็
1: ม
0: ัน
1: กลายเป็นแหล่งชุมชนเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อ่ะมันไม่ใช่คนแก่คนเก่าแบบสมัยโบราณอีกแล้วอ่ะ
0: ใช่ครับรูปแบบการใช้ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ร้านมันก็ต้องปรับคนทำร้านคนทำธุรกิจมันก็ต้องปรับพอไปเรื่อยๆหรือบางที่ผมเห็นบางย่านนะครับที่เป็นตึกแถวแล้วก็พอมีที่จอดรถด้านหลังตึกแถวเนี้ยเขาก็จับกลุ่มกันในกลุ่มของคนทำธุรกิจทำงานคราฟงานฝีมือจับ10คนเนี้ยมาเข้าตึกแถว10ห้องมันก็ทำให้ตึกแถวล้างมันก็จะเปลี่ยน กลายเป็นย่านชุมชนขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะอยู่นานไหมต้องดูว่ากระแสมันไปได้ต่อหรือเปล่าครับ
1: โอเคถือว่าเป็นโอ้โหวันนี้ถอดรหัสกันน่าสนใจมากอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดอยู่ยังไงกับชุมชนคนที่อยู่ในตึกอาคารเก

0: าในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีโอกาสหรือความเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นกระแสแบบที่เขาเอาไปทำอะไรกันบ้างในตึกแถวสมัยใหม่เนี่ยรบกวนเรียนเชิญพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับคุณสุรเชษฐ์ครับ
1: ได้ครับเรื่องอื่นก็ได้นะครับเกี่ยวกับสังหาได้หมดครับ
0: โอเคยินดีมากเลยครับคุณสุรเชษฐ์กองชีพวันนี้เวลาประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสุรเชษฐ์
1: ผมขอบคุณครับผมครับ
0: โอ้โหนี่ได้ความรู้นะฮะอย่าลืมนะจะทำธุรกิจจะทำตลาดนัดนะฮะดูว่าเป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกอันนี้สำคัญมากนะอันนี้ฟังรู้แล้วได้ความรู้แล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจอ่ะก่อนปิดเบรกครับเรามีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นข่าวสารที่หัวหลายๆคนก็อาจจะติดตามความเคลื่อนไหวนะหลายคนน่าจะบอกว่าอยากได้ยานพาหนะสักคันในรุ่นปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างบางครั้งความหรูหราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นครับแต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกที่ทุกอย่างออกแบบอย่างใส่ใจครับความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้า Volvo ครับขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 ครับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo EX90รถไฟฟ้าซีดานที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvo พร้อมรับประกันชั้น1นาน3ปีครับพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคม2569ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน

0: 4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: มาที่ข่าวสารดีๆจากธนาคารออมสินกันก่อนนะครับจะออมเงินง่ายๆก็เริ่มได้แล้ววันนี้ครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อกี้คุยกับคุณสุรเชษฐ์จาก Cushman & Wakefield เนี่ยต้องบอกว่าได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหลายคนก็เห็นภาพแบบที่ผมเห็นเหมือนกันตึกแถวอาคารพาณิชย์ตึกร้านเก่าๆปิดป้ายขายบ้างให้เช่าบ้างแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าค่อนข้างโทรมค่อนข้างแบบคือเหมือนปิดกิจการมานานพอสมควรแล้วก็ติดป้ายมานานแล้วก็เราก็เห็นพัฒนาการเรื่อยๆบางพื้นที่ตรงหัวมุมตรงทางแยกถ้าเป็นแนวรถไฟฟ้าก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคอนโดมิเนียมพักอาศัยก็จะมีเวิร์คว่างๆแล้วก็มีทางเข้านะครับเพื่อให้เข้าไปถึงตัวคอนโดจะอยู่ด้านในอีกทีนึงแต่ถ้ามันตื้นเนี่ยอย่างเป็นตึกแถวแบบไม่ได้ลึกมากแล้วมันเรียงรายกันเนี่ยโอกาสที่เอาไปทำอย่างอื่นผมว่าก็ยากเต็มทีเหมือนกันแต่ถ้าฟังแบบที่คุณสุรเชษฐ์บอกเนี่ยถ้าคุณเป็นทำเลที่มีชุมชนผมเนี่ยผมคือถ้ามันมีชุมชนอยู่ยังคงมีชุมชนคนพักอาศัยอยู่เนี่ยทำเป็นสตอรี่เทลลิ่งสร้างเรื่องราวได้ไหมทรงวาดสร้างเรื่องราวจนติดตลาดตลาดน้อยสร้างเรื่องราวจนติดตลาดผมนี่นะเคยถึงขนาดที่เรียกว่าเขามีงานฝีมืองานคราฟเนี่ยเป็นร้านอยู่ในชุมชนแถวทรงวาดแถวตลาดน้อยเนี่ยเขาทำงานฝีมือที่เป็นประติมากรรมช้างคุณผู้ฟังไม่รู้คุณผู้ฟังเคยติดตามปะเขาทำอีเวนต์ขึ้นมาให้เราเนี่ยไปตามหาประติมากรรมช้าง10ตัว20ตัวจำจำนวนไม่ได้เขาจะวางกระจายตามจุดต่างๆของพื้นที่ในตลาดน้อยในสงขลาที่เราเดินเราก็จะไปจอดรถหาที่จอดรถเลยปัญหาเรื่องจอดรถไม่ใช่ประเด็นของคนที่ทำพวกนี้เลยคุณไปหาที่จอดรถเองแล้วคุณจะเข้ามาพื้นที่เราแล้วก็เดินเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นบุ๊กเลสหรือว่าเป็นแผ่นพับแต่ก็บอกว่าช้างอยู่ตรงนี้มีแผนที่เป็นแผนที่นะแผนที่แล้วก็มีจุดว่าช้างลายนี้อยู่ตรงนี้ช้างลายนี้อยู่ตรงนี้ช้างลายนี้เราก็เดินหาใช้เวลาครึ่งค่อนวันไอ้ระหว่างเดินมันก็จะผ่านร้านกาแฟร้านขนมร้านอาหารอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านศาลเจ้าผ่านสถานีป้อมตำรวจผ่านวัดผ่านอะไร กลายเป็นเดินท่องเที่ยวในย่านชุมชนนั้นแต่ดึงดูดด้วยวิธีแบบนี้มีกลยุทธ์การตลาดแบบนี้สื่อสารให้คนเข้าไปตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างเดินกันไปจนถึงโรงแรมริมน้ำเลย ช้างก็ไปตั้งอยู่ในล็อบบี้โรงแรมไปตั้งอยู่ในชั้น2ของโรงแรมไปตั้งอยู่หน้าร้านกาแฟร้านนี้คนที่ทำเนี่ยเขาก็จะไปขอความร่วมมือคนในพื้นที่ก็จะได้ประโยชน์ด้วยว่าเดี๋ยวผมจะเอาช้างที่ผมทำปฏิมากรรมรูปร่างลักษณะนี้ไปตั้งตรงนี้ตรงนู้นตรงนั้นก็ได้รับความร่วมมือพวกคนเหล่านั้นเขาก็ได้อานิสงส์จากการที่คนเดินตามหาแล้วก็ปักหมุดแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปแล้วก็เขาจะมีตายางประทับด้วยแบบปั้มเนี่ยผ่านแล้วตรงนี้ผ่านแล้วตรงนี้ผ่านแล้วนี่จนปลายทางไปที่ร้านค้าของเขาอ่ะนะคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อปฏิมากรรมที่เขามีขายอยู่ในร้านก็สุดแท้แต่อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสตอรี่เทลลิ่งที่น่าสนใจใครคิดไม่ออกลองนึกแล้วรวมกลุ่มกันกับคนในชุมชนผมเชื่อว่าทางรอดทางออกมีเหมือนต้นรายการที่ผมบอกทุกอย่างมีทางรอดทางออกเพียงแต่คุณจะคิดคุณจะหาวิธีหรือไม่อย่างไรนะครับผมวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
7: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
8: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้คนดักรอคนรอคนสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเรื่องหนึ่งน่ารักนะครับน่ารักน่าชังเชียวล่ะนายกรัฐมนตรีออกมาขอบคุณฝ่ายค้านที่ไปอุดหนุนธุรกิจเพื่อนครับเมื่อวานผมก็รายงานจากคุณวิสุทธ์กับคุณวิสุทธ์ไปเพราะว่าเขานัดกันเปิดหลักฐานกรณีหัวสวที่โรงแรมปูแมนคนถามนายกนายกตอบเรื่องนี้ขณะที่นายกพูดถึงเรื่องของเอกสารผู้ว่าสวเนี่ยเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลประโยคที่รีพอร์เตอร์เข้ามาโค้ดครับไม่ทราบว่ารัฐมนตรีคนก่อนเกี่ยวหรือไม่แจ้งความแล้วหาตัวไม่ยากอยากเห็นจริงๆครับว่าจะไม่เป็นปลายหี่ทางการเมืองถ้าจะแจ้งความแล้วถ้าจะเอาผิดถ้าจะอะไรเนี่ยก็อยากจะให้เกิดจริงๆถ้ามองว่าเป็นความผิดผิดที่ปล่อยก็เรื่องนึงครับแต่ข้อที่จริงในเอกสารก็อีกเรื่องนึงคนที่เป็นทับหน้าครับออกมาทำหน้าที่ในการจ่ายบอลจ่ายลูกกันอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกครับคุณสุประชัยบอกว่าบุคคลภายนอกที่ออกมาเรียกร้องคดีหัวสวย่ามใจมีการนำเอกสารราชการมาเผยแพร่ทั้งที่ไม่ชอบในกฎหมายอาจถูกดำเนินคดีในฐานะตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนก็ได้ในใจเนี่ยผมคิดดังหน่อยคนที่เปิดเขารู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเขาจะโดนฝ่ายรัฐบาลหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเสียหายจากการนำข้อเท็จจริงซึ่งมีการยืนยันแล้วเป็นข้อมูลจริงมาเปิดเผยเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาจะโดนเขาจะโดนกันยังไงแบบไหนก็พร้อมนะครับวันนี้สว.สำรองออกมาตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอกสารหลุดเนี่ยมันหลุดในสมัยคุณรุตพลพลตำรวจโทรุตพลนะไม่ใช่คุณทวีก็ขอให้นายกมีการส่งสารโดยเร็วอันนี้ก็เรื่องของสว.นะครับจริงๆทวนกันทุกวันเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องเก่าก็กลบกลบกลบตอนนี้เราลืมเรื่องการก่อสร้างสภาเราลืมเรื่องตึกสตง.เราจะลืมเรื่องสอบท้องถิ่นเราต้องตามได้ไหมว่าปปช.จะหาเครื่องมือมาตรวจได้เมื่อไหร่อย่างไรโอ้โหบ้านเรานี่ความเคลื่อนไหวข่าวเนี่ยเร็วนี่ถ้าเกิดผมจะเอาตามกระแสเนเน่รอยัลบายพาสเข้าไปสู่รอบสุดท้ายหลังจากที่กรรมการอเมริกาสก็อตทาเลนต์นี่กดปุ่มสีทองให้ทางลัดไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะกลบทั้งหมดขณะเดียวกันเรื่องที่อาจจะถูกกลบถูกกลืนเปิดสภาท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติครับแถลงความจำเป็นในการออกเงินกู้400,000 ล้านรับมือวิกฤตพลังงานขณะเดียวกันครับฝ่ายค้านคุณกรณ์ก็ตั้งคำถามว่าไม่ได้เห็นรายละเอียดไม่ได้เห็นความจำเป็นเร่งด่วนเลยสร้างภาระการคลังชัยชนะเดชเดโชนี่บอกนี่ลืมบอกประชาชนนะว่าเป็นการสร้างหนี้สินให้กับเด็กเกิดใหม่ 5,970 บาทต่อหัวประชาชนเองครับก็บอกว่า 200,000 ล้านเหมือนมหกรรมแจกจ่ายโครงการครั้งใหญ่ของประเทศพลังงานที่บอกจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแบบไหนอย่างไรโอ้โหนี่เฉพาะเรื่อง 400,000 ล้านกับเรื่องทุจริตสว.นี่สองเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ถ้าเราไม่ตามกันเรื่องต่างประเทศด้วยเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับประมาณสักอาทิตย์นึงทองกลับมาขึ้นพรวดๆแสดงว่าสถานการณ์สงครามเนี่ยมันไม่ได้เข้าที่เข้าทางนะครับคนก็มาอยู่ตรงนี้แต่เอาละเงินทองก็กลายเป็นอีกเรื่องนึงขณะที่อเมริกาเขาพักรบครับอีกไม่กี่วันก็จะนำเครื่องบินขออภัยเรือบรรทุกเครื่องบินฐานทัพลอยน้ำมาแวะที่พัทยาสร้างความตื่นตัวตื่นเต้นในการที่จะรับกับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นนาวิกโยธินกันในจำนวนมากเอาเท่านี้ก่อนวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับข่าวสุดท้ายที่คุณอภิรักษ์นะหยิบขึ้นมาเมื่อสักครู่ฐานทัพลอยน้ำที่ว่านั้นคงจะไม่ใช่มีเฉพาะเรืออับราฮัมลินคอนเพราะว่าเรือหนึ่งลำมันก็จะมีองค์ประกอบของฐานทัพลอยน้ำมีทั้งเรือพิฆาตเรือคุ้มกันสารพัดอย่างซึ่งเวลาพักผ่อนมาก็ต้องมาด้วยกันถ้าไม่อย่างนั้นจะบอกว่าเนี่ยจะขึ้นฝั่งแล้วพ้นเขตพื้นที่ตะวันออกกลางมาปลอดภัยไม่มีอะไรต้องคุ้มกันแล้วนะอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องขึ้นนะฮะก็คงไม่ใช่ก็คงมาด้วยกันทั้งหมดนะทำให้นึกถึงเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วกระมังครับที่เขาจะมาพักผ่อนที่พัทยามาที่บ้านเราโอ้โหเวลาทหารอเมริกันนะมาพักผ่อนที่พัทยาทีไรเนี่ยถ้าผมยังจำเพลงของนางหาสุรชัยจันทิมาธรที่เขียนถึงเรื่องนี้นะฮะก็พูดในทำนองเขาเอาขึ้นฝั่งมาเอาเงินมาใช้จ่ายอ่ะพัทยามีเงินเป็นล้านล้านผู้คนสำราญเบิกบานก็นั่นแหละคือนางหาก็ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลงผมมาเป็นบางท่อนคิดว่าหลายท่านก็คงจะหลับตานึกภาพออกว่าเวลานะเข้ามาพักผ่อนเข้ามาขึ้นบทนะฮะก็นะมีเงินสะพัดแล้วก็มีเรื่องราวของชีวิตอีกมากมายด้านหนึ่งก็คงจะเป็นการหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆอะไรประมาณนั้นลองไปย้อนนะฟังเพลงนางหานะฮะก็จะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอเมริกันทหารอเมริกันที่เข้ามาพักผ่อนที่บ้านเราครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับคุณมนตรีวันนี้เรื่องสวหรือเรื่องในสภาจะเอาตรงไหนขยายกันก่อนไหมครับ
3: เอาเพื่อที่จะหลบกระแส
2: แล้วจะเอาเน่เน
3: ่ฟีเวอร์เพราะฟีเวอร์จริงๆอ
2: ่
3: ะ
2: เอาคุณวิสุทธ์หน่อยก็ได้คุณวิสุทธ์เราก็ชื่นชม
3: มนตรีฮะไม่ใช่วิสุทธ์นะฮะ
2: เอาคุณมนตรีขอไปฮะ
3: เพราะว่าคือทุกการเคลื่อนไหวทุกที่ทุกแห่งทุกทางเนี่ยแล้วก็เอาละจะอินไม่อินก็ตามนะแต่ก็ถือว่าเป็นความสุขของคนไทยในช่วงที่มันมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นนะถ้าเราส่องเข้าไปในโซเชียลเราก็จะได้เห็นความคึกคักประมาณสักนะไม่ต่ำกว่า 2-3 วันล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนผมคนหนึ่งในช่วงหลังเนี่ยแต่เราก็อายุปูนนี้แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วก็ใช้วิธีการท่องโลกผ่านโซเชียลก็จะได้เห็นในความเคลื่อนไหวต่างๆความคึกคักนะไทม์สแควร์เป็นยังไงใครมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ใช่คือคนไทยในประเทศนะก็เราก็วัดระดับความสนใจได้ในระดับที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นกันเนี่ยยิ่งคนไทยที่ต่างประเทศนะฮะไปปลุกนะคนที่อยู่ในบ้านใกล้เรือนเคียงกับเราด้วยผมเห็นคลิปบางคลิปอ่ะก็ระดมกันนะทั้งคนไทยนะคนพี่น้องสปป.ลาวและคนชาวม้งทั้งหลายแหละที่อยู่ที่อเมริกาสื่อสารถึงกันนะวางแผนการช่วยเหลือกันในการที่จะต้องออกแบบเรื่องที่จะไปกดนะสนับสนุนน้องเขาแต่เข้าใจว่าพอมาถึงจุดนี้ไม่ต้องไปผ่าน
2: ด่านกรรมการแล้วอยู่ที่กรรมการแล้ว
3: นี่ไงมันก็เลยวันนี้ถ้าเปิดเข้าไปดูก็จะเห็นเอาข้อมูลหลากหลายมากมายเลยทีเดียวรุ่นใหญ่รุ่นไหนก็ตามก็ออกมาชื่นชมนะก็ไม่ผิดหรอกนะครับเพราะว่าเป็นความสามารถของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะวัย16ปีจากประเทศไทยน้องเขาก็ทำได้ทำถึง นะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีตรงนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามาให้ความรู้มาให้ความเห็นกันเยอะแยะเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับก็ชื่นชมนะครับก็รอไปจนถึงรอบสุดท้ายว่าน้องเขาจะสามารถที่จะแสดงความสามารถออกมากันยังไงแบบไหนทีนี้เอาเรื่องข่าวคราวในบ้านเรากันก่อนนะครับวันนี้ก็มีเส้นทางของการเดินของข่าวอย่างที่ผมได้เริ่มต้นเมื่อสักครู่ที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่จะไปจัดงานที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รังน้ำครับนักข่าวก็เหมือนตั้งใจว่าเอ๊ะเรื่องนี้นายกจะตอบยังไงแบบไหนทีนี้ฝ่ายค้านที่เขาเตรียมจัดงานครับเสวนาเปิดหลักฐานคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่ภูแมนนักข่าวถามว่ามันมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือไม่ท่านนายกบอกว่าโอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนแล้วก็หัวเราะก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนกิจการของเพื่อนแล้วก็บอกว่าเนี่ยภูแมนที่เป็นเจ้าของ King Power ใช่หรือไม่เราสนิทกันดีก็ขอบคุณที่ไปอุดหนุนเขามีนัยยะสำคัญอะไรไหมนายกบอกว่าไม่ทราบไม่เกี่ยวอะไรกับตนก็ภูแมนที่เป็นเจ้าของ King Power ก็คงใช่แล้วก็น่าจะเป็น King Power ที่หลายคนก็ตั้งคำถามกันนะครับเรื่องธุรกิจกับการท่าอากาศยานกับเรื่องของสัญญาที่นะช่วงนี้เวลานี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามกันอยู่ว่าเอ๊ะคนบินเข้าคนบินน้อยช่วงโควิดอะไรกันเป็นยังไงแบบไหนนี่ก็ยังไม่ค่อยมีเห็นมีใครมาตรวจสอบในเรื่องนี้เท่าไหร่เรื่องของสวเรื่องของทุจริตเนี่ยนะครับก็มีคนที่ดักกันตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มาต่อเนื่องนะครับก็คือบังซุปเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาตั้งคำถามนะครับว่าใครก็ตามที่ไปหยิบข้อมูลอะไรทั้งหลายออกมาเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าหลักฐานเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับข้อมูลของทางราชการแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าทางฝ่ายที่เขาอยู่ตรงกันข้ามฝ่ายที่เขาตรวจสอบเนี่ยไปมาก็เหมือนเขาจะแฮปปี้เหมือนกันนะเริ่มที่จะเข้าทางเขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะแรกๆคนก็ออกมาในลักษณะเอ๊ะข้อมูลถูกข้อมูลผิดข้อมูลใช่หรือไม่ใช่เอ๊ะไปถามเจ้าตัวต้นตอที่เปิดเผยซิว่าใช่หรือเปล่าไปถามไปฟักไหมไปถามใครไหมแต่สุดท้ายมันออกแล้วว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับคุณมนตรีครับ
3: คือถ้าดูจากข้อมูลของคุณสุภชัยใจสมุทรวันนี้พุ่งเป้านะครับไปที่คณะอนุกรรมการชุดที่26นะและชุดที่26นะทางคุณสุภชัยใจสมุทรก็จิ้มไปที่1รายชื่อนั่นก็คือรายชื่อของคุณเอกรินทร์ดอนแดงซึ่งเป็นหนึ่งในอนุกรรมการในคณะกรรมการไต่สวนชุดเนี้ยนะซึ่งนะเป็นเจ้าหน้าที่จาก DSI ที่เป็นเข้าไปเป็นกรรมการไต่สวนชุดนี้คือเอาเป็นว่าคุณสุภชัยใจสมุทรวันนี้นะครับออกมาแถลงรายวันเหมือนกันเพราะฝั่งนู้นเขาก็มีการเปิดข้อมูลรายวันนะก็มันมีหนาไม่รู้กี่แฟ้มอ่ะคุณไปรักวันนี้จะเปิดคนนี้ก็หยิบมาได้ทันทีเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรก็ออกมาแถลงอีกรอบหนึ่งวันนี้นะประเด็นที่คุณสุภชัยหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือนะเรียกร้องให้กกต.นะสอบคณะกรรมการ
2: 26
3: ชุดที่26เหตุผลก็เพราะว่าทำไมถึงปล่อยสำนวนหัวสวเนี่ยหลุดไปถึงมือของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์และก็ใครต่อใครที่เอามาแจกแจงอยู่ณเวลานี้คุณสุภชัยเริ่มอย่างนี้บอกว่าตนได้เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและก็ DSI เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกลุ่มของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์และก็สื่อออนไลน์เนี่ยนำสำนวนการสอบสวนซึ่งเป็นเอกสารลับของทางราชการมาเผยแพร่แล้วก็ล่าสุดทราบว่า DSI ได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามเพื่อให้สอบสวนกรณีเอกสารสำนวนชุดที่26หลุดออกมาเรียบร้อยแล้วถัดมาคุณสุภชัยก็บอกว่าจากการติดตามข่าวในวันนี้ ็พบว่านายผลิตวัชรศิลป์ได้นำเอกสารรายงานการสอบสวนสำนวนการไต่สวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสมัครสวมาแสดงต่อสาธารณะซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการระบุรายชื่อลำดับและกลุ่มอย่างชัดเจนและจากการตรวจสอบพบว่าเอกสารฉบับนี้เคยอยู่ในความครอบครองของนายเอกรินดอนแดงดอนดงขออภัยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26และที่คณะกรรมการที่กกต.แต่งตั้งขึ้นโดยในขณะนั้นนายเอกรินดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษของพิเศษของคดีเทคโนโลยีและก็ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นหนึ่งใน3เจ้าหน้าที่จาก DSI ที่เข้าไปเป็นกรรมการในชุดดังกล่าวคุณสุภชัยบอกอีกว่าจากการที่ปรากฏชื่อนายเอกรินในเอกสารที่หลุดไปอยู่ในมือนายผลิตจึงขอเรียกร้องให้กกต.เร่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนคณะกรรมการชุดที่26ว่ามีการปล่อยปละละเลยหรือตั้งใจให้เอกสารราชการหลุดรอดไปถึงบุคคลภายนอกหรือไม่หากพบว่าเป็นความผิดทางอาญาขอให้กกต.

0: ผู้สนับสนุนได้นะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยคุณสุประชัยก็ยังไปตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเอาเฉพาะเอกสารชุดที่26แล้วไม่หยิบอีกชุดหนึ่งล่ะชุดที่เขามีความเห็นต่างก็คือชุดที่36อ่ะมาเปรียบเทียบให้คือคุณสุประชัยข้องใจตรงที่ว่าทำไมเปิดเฉพาะชุดที่เขาบอกว่ามีความผิดและให้ส่งสารทั้ง229คนทีนี้ชุดที่36เขาเห็นต่างเขาบอกว่าให้ยกคำร้องเนี่ยทำไมไม่ออกมาเปิดบ้าง
1: คุณสุประชัยไม่รู้จริงๆหรือว่ายังไงเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันไม่สุจริตอ่ะแล้วเขาก็ยืนยันด้วยตัวหลักฐานที่มันมีอยู่ก็คือเรื่องไม่สุจริตอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุประชัยจะเชื่อว่าสุจริตก็หยิบข้อมูลที่คุณสุประชัยเชื่อออกมาสิคุณสุประชัยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราหยิบ26ออกมาแล้วผิดแล้วอย่างนี้ถ้าจะชวนเนี่ยเขาไปหยิบ36ออกมาแล้วคุณสุประชัยก็ลองหยิบมาสิเผื่อว่าจะผิดเหมือนกันอ่ะบนมือ
0: เ
1: นี้ย
0: เดี๋ยวจะไปเข้าทางตอนนี้กำลังตั้งคำถามว่าไอ้ชุดที่26แล้วก็มีรายชื่อกรรมการที่ดูแลสำนวนตรงนั้นเนี่ยนะออกมาด้วย1เนี่ยตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธแล้วนะครับว่าเอกสารที่มีการออกมาแฉกันรายวันเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะพอเป็นของจริงแล้วก็นะจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีตรวจสอบว่าหลุดออกมาได้อย่างไรใครเป็นคนดูแลนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าจะไปเอาชุดที่36มาเนี่ยก็คุณสุประชัยก็จะเจออาถูกกล่าวหาด้วยเหมือนกันอ้าวได้มาเหมือนกันได้มายังไงใครให้เนี่ยนะมันก็เลยจะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งเอาเป็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเห็นท่านตอบคำถามในเรื่องนี้ช่วงเช้าๆวันนี้ก่อนที่จะเข้าประชุมสภาเพื่อพิจารณาเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนั่นนะครับนักข่าวเขาก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีนะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารที่มันหลุดออกไปและ DSI เนี่ยตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นพันตำรวจตรีอะไรเอ่ยยุทธนาแพรดำท่านต้องตั้งหลักให้ดีนะฮะเพราะว่าตอนนู้นท่านก็รับบทหนึ่งนะฮะในยุคที่มีพันตำรวจทีวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีคุณภูมิธรรมเวชชัยเป็นรองนายกแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษนะท่านก็แข็งขันวันนี้ท่านก็นะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะแต่มันหนังมันเป็นคนละม้วนแล้วไงนะท่านก็จะต้องรับอีกบทหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตั้งคณะกรรมการสอบก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีนะกรณีที่พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมยอมรับว่าสำนวนของ DSI ในเรื่องของคดีหัวสวเนี่ยซึ่งถ้ามันเป็นสำนวนของ DSI เนี่ยมันมีเยอะนะคุณไปรักไม่ว่าจะเป็นอั้งยี่ซ่องโจรนะฟอกเงินสารพัดอย่างนะก็พอมันหลุดออกไปท่านนายกก็ตอบว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าใครเอาเอกสารทางราชการออกมาก็มีการระบุความผิดไว้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับตนอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายว่าอย่างไรนักข่าวก็ถามว่าข้อมูลดังกล่าวหลุดออกมาจากรัฐมนตรีคนก่อนใช่หรือไม
1: ่ถามอันนี้ชงหรือทิ่ม
0: ชงใช่ไหมนะนายกท่านก็ตอบว่าจะไปรู้ได้อย่างไรซึ่งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาจะโดนกล่าวหาว่าทำเอกสารรั่วออกไปตรงนี้ก็ดีอย่างเพราะเมื่อมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องทางที่จะบอกได้ว่าเอกสารมันรั่วออกไปได้อย่างไรนะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะเจตนาแบบนี้ของคนที่ปล่อยเอกสารออกมานั้นน่ะอันนี้ก็ชงอีกดอกหนึ่งเป็นการมุ่งหวังทำลายรัฐบาลใช่หรือไม่นะ จะให้นายกตอบเป็นอื่นได้ยังไง
1: ไม่ใช่ครับ
0: นายกตอบไม่ใช่จริงๆนะ แต่เป็นไม่ใช่เจตนาดีแน่นอน
1: โอ้โห
0: กลายเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งนะในประเด็นเรื่องของหัวสวแล้วก็มันมาถึงตอนที่ต้องบอกว่าคงไม่ต้องไปเมื่อวานนายกมีพูดอยู่คำคุณอภิรักษ์ก็เรื่องเนี้ยเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลนะถึงแม้นายกจะบอกอย่างเนี้ยฝ่ายที่เปิดก็ยังเดินหน้าออกมาเปิดแสดงว่าถ้าเป็นอะไรเป็นสำนวนแบบไทยๆคือ

0: ถ้าเป็นหมูก็พร้อมที่จะวิ่งชนปังตอเป็นหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วตอนนี้คุณวิรักษ์ครับ
1: เดี๋ยวเราเบรกเรื่องนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นประเด็นร้อนกันต่อ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับตอนแรกก็มีคำถามมีคำตอบในเรื่องของแหล่งข้อมูลกรณีที่มีการเชื่อมโยงสายโทรศัพท์ที่มีการไปถึงบ้านอ่างทองเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการยืนยันข้อมูลว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงซึ่งก่อนอันนี้เคยมีการตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าถ้าหากมีการทำถามเมื่อเช้ากินข้าวอะไรกันยังไงจะจำได้ไหมหรือถ้าจะพิมพ์เป็น Excel เนี่ยไม่ถึง10นาทีก็ทำได้วันนี้ผู้น้องกรวีปริศนานันทกุลตอบอีกแบบนึงอย่าเรียกอีกแบบนึงก็เลยครับแล้วกันครับตอบในเรื่องนี้ก็แล้วกันว่า
6: ครับ
5: เคยรับสายและพูดคุยกับผู้สมัครสว.ช่วงการเลือกตั้งระดับประเทศ 24-26 มิถุนายน67นี่อันนี้ Post Today ก็มาลงครับแต่ยืนยันแค่การติดต่อกันก็ไม่ได้หมายความว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.แล้วก็บอกว่า calling lock เนี่ยหมายถึงภาษาไทยเรา calling lockรายงานการโทรเข้าโทรออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์การทุจริตได
6: ้
5: ถ้าจะกล่าวหาต้องมีหลักฐานถึงการสั่งการการจ่ายเงินหรือเส้นทางเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนคุณกรวีชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับผู้สมัครสว.ในอ่างทองตั้งข้อสังเกตเรื่องพิกัดโทรศัพท์และตั้งคำถามต่อการเผยแพร่เอกสารราชการอื่นๆจากสำนวนที่อยู่ระหว่างการพิจารณารวมถึงข้อเสนอให้มีการสอบบันทึกการโทรของนักการเมืองพรรคอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเพื่อให้เห็นข้อโต้แย้งและประเด็นหลักฐานในคดีอย่างรอบคอบเรื่องนี้พอข้อที่จริงเปลี่ยนคุณมนตรีก็ต้องยอมรับ
6: ครับ
5: วิธีการตอบวิธีการอธิบายก็เปลี่ยนก็แรกๆก็ตั้งคำถามไม่จริงไม่จริงใครทำส่วนของเราเราไม่รู้เราจำไม่ได้และจะให้ทำหลักฐานแบบนั้นก็ใช้เวลาในการทำ Excel ไม่นานแล้วพอนักข่าวถามถึงเรื่องของจริงของไม่จริง ก็ทางบ้านนี้ก็ตอบว่าหน้าที่ในการพิสูจน์ว่ามันจริงไม่จริงก็คือหน้าที่ของฝ่ายที่เขากล่าวหาแต่นะตอนนี้คนที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในพรรคเดียวกันก็ออกมายืนยันแล้วนี่ว่าข้อมูลมันจริงวิธีการเล่าก็จะเล่าเป็นอีกแบบนึงละคุณมนตรีฮะ
6: ผมเติมให้ครบอีกสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวเพราะเมื่อสักครู่นะฮะเราพูดถึงชื่อท่านแต่ไม่ได้เอาข่าวที่ท่านได้ออกมาสื่อสารในวันนี้นะก็เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่ครบถ้วนกระบวนความพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะท่านได้มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในวันนี้นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการไปร้องทุกข์ต่อกองปราบท่านบอกว่าเมื่อวันที่25สิงหาคมก็คือเมื่อวานนะครับได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมายของ DSI เข้าร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนนะของกองปราบนะกรณีที่นะเอาละท่านแจกแจงตามฐานความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับภายในเอกสารราชการแล้วก็ยกประมวลกฎหมายอาญามาหลายมาตราเลยทีเดียวและในการไปแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมกับได้มีการแจ้งรายละเอียดพฤติการของกลุ่มคณะบุคคลที่มีการนำเอาเนื้อหาข้อมูลเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวและหัวสวนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะนะก็ในครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดถัดมาประเด็นที่สองท่านบอกว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อดูต้นตอที่มาการหลุดของเอกสารข้อมูลหลักฐานทางคดีว่าไปสู่สาธารณะได้อย่างไรนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งท่านยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่อย่างใดเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราเนื่องจากพยานเอกสารมันหลุดออกไปเช่นนั้นก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะก็หนึ่งไปร้องทุกข์ต่อกองปราบเพื่อดำเนินการเรื่องนี้สองตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง3ก็ยืนยันว่าการดำเนินการตรงนี้นั้นนะครับอาจจะมีคนไปมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากท่านบอกยืนยันว่าไม่ใช่ก็ให้จะจบนะเรื่องนี้คุณนายพิรักษ์แล้วก็รอว่ากกต.นะแรกๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมฟังคุณอภิรักษ์กับคุณวิสุทธ์นะก็ตอนแรกคิดว่ามาเป็นแบบนะคือจบแล้วอะตั้งแต่วันที่18แล้วก็ทอดเวลาไปอีกสักระยะหนึ่งประจวบเหมาะกับคนนั้นไม่ว่างคนนี้ไม่สะดวกก็เลยถือโอกาสเอาช่วงจังหวะเวลาเนี้ยให้กกต.แต่ละท่านไปทำคำตัดสินของแต่ละคนเพื่อที่จะมาอ่านมติกันในวันที่28นะทุกอย่างเนี่ยอธิบายเหตุผลอะไรครบนะคิดว่าคงจะเร็วขึ้นและการที่เร็วขึ้นนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปจับทางว่าเอ๊ะมันคงจะเป็นการแก้ลำแก้ทางหรือเปล่าเพราะขืนปล่อยเอาไว้อย่างนี้นั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีสำนวนมีอะไรอยู่ในมือครบทั้งหมดเนี่ยทยอยเปิดออกมาแบบรายวันนะฮะมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะจะได้จบกันเท่านี้แต่ปรากฏว่าไม่รู้อีท่าไหนนะผมเนี่ยเดานะคุณพิรักษ
5: ์
6: เดาว่าถ้ามันออกมาในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะมันโอ้โหปัญหาประเดประดังมันจะเป็นฟางอีกเส้นหนึ่งหรือเปล่าที่หย่อนลงมาในความรู้สึกของคนที่เขาติดตามข่าวสารและถ้ามันไม่ตรงใจไม่ตรงกับสิ่งที่คาดการเอาไว้และมันไปอีกทางเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบเพิ่มเข้าไปอีกเมื่อเอามาเทียบชั่งน้ำหนักดูแล้วระหว่างที่ข้อมูลเนี่ยซึ่งตอนนี้นะถ้าเป็นตลาดเขาก็บอกว่าตลาดก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเซอร์ไพรส์ไม่ต้องมีอะไรที่จะเป็นปัญหามากไปกว่านี้จะเปิดก็เปิดไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่แล้วเมื่อเทียบกับถ้าจะไม่ให้เปิดในสิ่งที่เหลือส่วนที่เหลือแล้วก็ปิดจบนะฮะโอ้ความรู้สึกที่มันกำลังพุ่งขึ้นมาถึงขีดสุดเนี่ยมันจะทำให้เป็นปัญหามากกว่าหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเดาทางตรงเนี้ยผมเดานะเรียนท่านผู้ชมนะเดาว่าก็ถ้าตัดสินตอนนี้ก็ปล่อยให้ผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะตอนนี้น้ำมันกำลังเชี่ยวสถานการณ์มันกำลังร้อนก็ ็ให้มันเย็นลงสักหน่อยหนึ่งให้อะไรต่อไม่ไรมันคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็พอถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอาจจะบวกไปอีกสักหนึ่งสัปดาห์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยครับคุณอภิรักษ์ครับ
5: ถ้ามองในแง่ของคนที่กำลังจะต้องตัดสินน่ะซื้อเวลาไปอีกหนึ่งสัปดาห์เผื่อว่าจะมีเน่รอย่อขึ้นมาอีกสักสองวันสามวันสี่วันหรือจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาคุณมนตรีลองนั่งนึกดูสิว่ามันน่าจะมีเรื่องที่แรงๆหนักๆแล้วกลายเป็นว่าคนก็ลืมกันไปกลบกันมาไม่รู้กี่วันต่อกี่วันแล้วอย่างวันเนี้ยแม้ว่าเรื่องมันอาจจะเลยกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาตามมาซ้ำหน่อยอย่างกรณีกลุ่มสวสำรองวันนี้เนี่ยออกมาที่กกต.ครับกลุ่มนี้ก็มีทางพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วคุณธนวัฒน์ศรีสุขตัวแทนกลุ่มสวสำรองเนี่ยก็มายื่นหนังสือขอให้ดำเนินการกรณีหัวสวส่งไปยังศาลฎีกาอย่างสุจริตเป็นไปตามพยานหลักฐานทางฝั่งนี้ก็บอกว่าเดิมเนี่ยก็จะนัดชี้28ล่าสุดเมื่อวานที่เลื่อนออกไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเลื่อนอีกเท่าไหร่กกต.เนี่ยได้รับความเชื่อถือรั้งท้ายที่มีการสำรวจอยู่ที่ 3.48% เนี่ยเกือบเท่ากับศูนย์เนี่ยอยู่ได้ยังไงทั้งที่มีงบประมาณปีละหลายพันล้านบาทส่วนกรณีอันนี้กลับมาขยี้ครับกรณีที่แสวงบุญมีเลขากกต.ที่บอกมาตรา226ที่ต้องตีความครบ3องค์ประกอบเรื่องนี้นักวิชาการนักกฎหมายหลายคนออกมาท้วงแล้วนะตีความเหมือนกับไม่ได้เป็นเลขากกต.ทางฝั่งนี้เขาบอกว่ามีพฤติการเหล่านี้มาตลอดนายแสวงทำให้สังคมสับสนตั้งแต่หัวสว.ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นบอกมีโพยไม่ผิดนำโพยเข้าไปได้ซึ่งต้องขอทำความเข้าใจย้ำว่าโพยที่พูดไม่ใช่โพยธรรมดาคือโพยที่จัดตั้งนะพูดกันง่ายๆก็คือว่าถ้าจดแล้วจะลืมเบอร์นู่นเบอร์นี่ก็พอได้แต่ออกมาเป็นชุดเนี่ยต่อมาก็บอกว่าตกลงกันได้แลกคะแนนกันได้ไม่มีความผิดตราบใดที่ไม่มีเส้นเงินมาเกี่ยวข้องผู้สมัครก็เอาเรื่องนี้ไปอ้างศาลก็บอกว่านายแสวงทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเพราะแค่ตกลงกันก็มีความผิดทางนี้ก็บอกว่าฝากถึงกกต.7คนให้ใช้วิจารณญาณให้ดีเป็นตัวของตัวเองอย่าไปหลงคารมของนายแสวงเดี๋ยวจะพาเข้าคุกเข้าตารางกันหมดทีนี้ก็มีเหมือนกับมีคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมล่ะก็เห็นออกมาให้ข้อมูลแล้วผมก็เห็นคุณกิตติสิงหาปัตตานีก็ออกมาโพสต์ถึงข้อความของนายชวนจดหมายของนายชวนถึงนายณรงค์กลั่นวารินทร์ครับคุณชวนบอกว่าตามที่ผมได้สนทนาได้พบกับท่านก็คุณชวนก็พูดถึงตัวท่านเองในฐานะของนักการเมือง18สมัยนับตั้งแต่2512เป็นประจักษ์พยานได้ว่าเลือกตั้งส.ส.ทุจริตเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ยังไม่สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้แม้แต่รายเดียวนอกจากนี้ยังมีการหัวสว.คำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของกกต.ด้วยคุณชวนท่านบอกว่าพฤติการดังกล่าวนอกจากที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นอันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนื่องจากที่มาของฝ่ายนิติบัญญัติไม่สุจริตเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรอุบาทการเมืองปัจจุบันลุกลามไปถึงราชการทำให้ทุจริตประพฤติมิชอบทั่วทุกหย่อมย่ามีความพยายามในการครอบงำองค์กรอิสระแม้ในทุกองค์กรจะประกอบด้วยคนดีและไม่ดีแต่ก็เชื่อมั่นว่าความเป็นคนดีและมีประสบการณ์ผ่านตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาของท่านจะเป็นความหวังให้สุจริตชนทั่วประเทศขอเป็นกำลังใจให้ท่านและคณะในการทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรักษาความถูกต้องชอบธรรมให้บ้านเมืองกล้าหาญปราศจากอคติทั้งมวลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อผาสุกของประชาชนขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งนายชวนหลีกภัยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณมนตรี
6: ครับ
5: จดหมายน้อยของคนโตอ่ะจะทำให้อำนาจที่มีอยู่ในมือของกกต.เนี่ยเดินไปในทิศทางที่ผมไม่ใช้คำว่าถูกหรือผิดนะทิศทางในกระแสหรือสวนกระแสเนี่ยอันนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าอันไหนคือกระแสอันไหนคือกระแสเนี่ยอันนี้ แต่ว่ากกต.คงจะต้องบอกว่าก็ไม่ได้อยู่ที่กระแสอยู่ที่พยานหลักฐานเป็นหลักมั้งครับคุณมนตรี
6: ครับคุณชวนท่านตอนหลังท่านเขียนจดหมายน้อย
5: บ่อยเหมือนกันนะ
6: ไปตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะให้สติหรือว่าให้เห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าก็คงอาจจะเป็นช่องทางเดียวที่มีอยู่ณเวลานี้ท่านจะไปใช้ช่องทางอื่นเนี่ยนะก็ในสภาก็คงไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้มากมายนักเพราะว่าประชาธิปัตย์มี21เสียงนะและในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้2สมัยอดีตประธานรัฐสภา2สมัยก็น่าจะเห็นว่าเป็นช่องทางที่จะทำได้ง่ายที่สุดในสถานการณ์แบบนี้ทีนี้ผมยังอยู่ที่เรื่องของกกต.แต่เป็นเรื่องอีกประเด็นออกจากเรื่องของหัวสว.นะครับซึ่งหัวสว.นั้นเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานได้แจกแจงไปว่ายังไม่ได้นัดหมายก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามปฏิทินเดิมหรือไม่ที่ถ้ายึดเอาตามปฏิทินเดิมเนี่ยผมแวะต่ออีกสักนิดหนึ่งก็คือท่านกกต.ท่านหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกรอบเวลาการทำงานที่มีการประชุมกันสัปดาห์ละครั้งเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวในทุกวันจันทร์และท่านก็ไล่ไปไว้อีก4ครั้งก็จบนะนักข่าวก็ไล่ตามปฏิทินก็คือนะจบภายในเดือนสิงหาคมพอจบภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะแสดงว่าการประชุมเพื่อที่จะพิจารณาตามข้อเขาเรียกอะไรเจ็ดข้อหาหรือ7ไอที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ไอ้7เรื่องนั้นน่ะ7หัวข้อมันก็จบแล้วคนก็ทึกทักเอาว่าโอ้ถ้าจบตั้งแต่ภายในเดือนถัดไปนะวันที่31สิงหาคมเป็นวันจันทร์เนี่ยเป็นวันประชุมประจำสัปดาห์ของกกต.ในเรื่องนี้ก็คาดว่าคงจะลงมติในวันนั้นแต่ปรากฏว่ามีกกต.คุณอะไรสักท่านขออภัยผมเคยนะเห็นท่านได้สัมภาษณ์ไว้ยาวๆเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาการทำงานว่าถ้าพิจารณาจบสิ้นหมดแล้วนะก็จะทอดจะทิ้งเวลาไว้1สัปดาห์เพื่อให้นะกกต.แต่ละท่านไปทำคำตัดสินของแต่ละท่านถ้าเหมือนกับกรณีศาลรัฐธรรมนูญก็คือทำคำวินิจฉัยส่วนตนเน
5: ี่
6: ยแล้วก็เอามาประชุมเพื่อที่จะลงมติในอีกสัปดาห์หนึ่งคนก็เผื่อขาดว่าถ้าอย่างนั้นก็ประมาณสักสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนะครับก็คงไม่หนีจากนี้แต่ทีเนี้ยเอกสารของกกต.สำนักงานกกต.ที่แจกแจงเมื่อวานเนี่ยก็เพียงแต่บอกว่าไม่ใช่ตามที่เป็นข่าววันที่28ยังไม่มีส่วนจะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนั่นคือในส่วนของสำนักงานแต่ถ้าย้อนไปที่กกต.ท่านให้กรอบเอาไว้ก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนกันยายนทีนี้ต้นเดือนกันยายนเนี่ยคุณวิรักษ์ครับมันก็จะมีสภาวันนี้เรื่องของการกู้เงินนะ400,000,000 บาทพอต้นเดือนกันยายนนะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี70วันที่7ถึง9กันยายนจังหวะเวลานั้นเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาในเรื่องของมติกกต.เลยหรือเปล่าทีนี้ตัดภาพกลับมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งของกกต.ในวันนี้แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านนัดหมายเอาไว้แล้ววันก่อนเนี่ยประชุมวันพุธครั้งที่แล้วที่ศาลท่านให้ฝ่ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของQR code แล้วก็บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งแต่ศาลท่านก็ยืนยันว่าไม่ขยับไม่เลื่อนคือการไต่สวนนะนั่งออกมานั่งบัลลังก์ไต่สวนเนี่ยยังเป็นไปตามกำหนดเดิมคือ26สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ร่วม3ชั่วโมงนะถ้าดูจากข่าวที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านเรียกพยาน5ปากนะเป็นพยานที่ศาลเรียกนะที่ออกนั่งบัลลังก์ในวันนี้ก็ไล่ไปตั้งแต่เลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญเมนะคุณนิตริยารัตนทัศนีนักวิชาการชำนาญการของสำนักงานกกต.คุณวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและอีก2ท่านเป็นตัวแทนจากบริษัทเอกชนก็รวมแล้วเป็น5ปากที่ศาลท่านออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไต่สวนนั้นเนี่ยทางกกต.ก็มีการ ขอศาลนะฮะซึ่งศาลท่านก็ให้นั่นก็คือนะฮะก็มีตัวแทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอจากกกต.ผู้พิมพ์บัตรเลือกตั้งขอไม่ให้พิจารณาโดยเปิดเผยซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วว่าบัตรเลือกตั้งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเลือกตั้งซึ่งในบัตรเลือกตั้งทั้ง2แบบประกอบด้วยมาตรการป้องกันปลอมแปลงการทุจริตบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่หลายวิธีหากเปิดเผยต่อสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อมาตรการการทำบัตรเลือกตั้งที่จะป้องกันการปลอมแปลงอาจทำให้มาตรการป้องกันเสื่อมประสิทธิภาพกระทบกับเสถียรภาพทางการเมืองทำให้การเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นนะฮะศาลท่านก็นะบอกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะศาลจึงเห็นสมควรให้งดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงในการไต่สวนพยานในวันนี้และเห็นควรกำหนดให้บุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาตามพ.ร.บ.ว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลนะและให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาเป็นบุคคลที่ศาลอนุญาตเท่านั้นรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในห้องพิจารณาไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการไต่สวนวันนี้สู่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดก็ไม่รับก็เหมือนรับนะแล้วก็ห้ามเอาไปเปิดเผยด้วยเพราะในกระบวนการวันนี้นอกเหนือจากพยานทั้ง5ปากแล้วนั้นเนี่ยทางศาลยังอนุญาตให้กกต.นะครับสาธิตกระบวนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งด้วยดังนั้นจะได้เห็นนะหลังใช้เวลาประมาณร่วม3ชั่วโมงตามข่าวในการไต่สวนพยาน5ปากและสาธิตเรื่องของการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งจะเห็นเจ้าหน้าที่กกต.เนี่ยผมเห็นคลิปภาพนะขนบัตรขนหีบบัตรเลือกตั้งนะออกมาจากศาลและไม่มีใครให้สัมภาษณ์นะเพิ่มเติมเพราะว่าศาลท่านได้กำชับเอาไว้แล้วและวันนี้น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วเพราะว่าตามรายงานตามข่าวเนี่ยศาลท่านนัดประชุมจัดทำคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายนนะวันจันทร์เลยนะครับคุณแบล็คซึ่งปกติเรามักจะไม่ค่อยมีอย่างนี้ในวันจันทร์สำคัญจะเป็นวันศุกร์แล้วก็จะอ่านคำวินิจฉัยในเวลาบ่าย2โมงวันเดียวกันอ่ะนี่คือไฮไลท์สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด QR โค้ดรับไม่รับ28กันยายนมีคำตอบครับคุณแบล็คครับ
7: คุณมนตรีเนชั่นเขาสรุปประเด็นเรื่องที่ขออนุญาตกระโดดมาเอาข้อมูลประกอบหน่อยว่าไอ้ข้อมูลสวเนี่ยที่หลุดเนี่ยข้อมูลหัวเนี่ยหลุดมาช่วงไหนครับเนชั่นเขาเปิดประเด็นนี้ครับบอกว่าหลังจากที่ไอรอออกมาค่อยๆปล่อยข้อมูลว่ามีผลการสอบคดีหัวสวและพร้อมนำมาเปิดเผยถ้าหากกกต.ไม่ยื่นฟ้องต่อศาลโดยทางนี้เขาบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรุจพลนวรัตน์ยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงเป็นสำนวนของกองคดีการเงินธนาคารการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สงสัยว่าออกมายังไงโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงว่าใครคุณมนตรีเล่าไปบ้างแล้วเนี่ยใครที่ทำเอกสารหลุดออกไปหรือมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างรวมทั้งอธิบดี DSI เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐมนตรีบอกว่าเอกสารเกิดขึ้นจากในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนที่ผมเอาออกมานั่งขยี้ให้ได้เห็นนะว่าเวลาเขาชี้กันไปชี้กันมาจะได้มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ด้วยเนี่ยอย่างไรก็ดีเอกสารที่นำมากล่าวอ้างโชว์บนเวทีเสวนาที่มารวยการ์เด้น23สิงหาคมโดยเอกสารบอกว่าเป็นของคดีฟอกเงินทางอาญากรมสอบสวนคดีพิเศษ8ธันวาคม68ทีนี้เมื่อไล่ลำดับเวลาแล้วเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมในช่วงในสมัยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยพ้นจากตำแหน่ง19กันยา68ครับแต่วันที่ของในเอกสารคือ8ธันวาคมซึ่งเป็นหลังจากที่พันตำรวจทวีพ้นจากตำแหน่งไปแล้วและขณะนั้นมีพลตำรวจโทรุตพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วคือถ้าเอาความจริงเนี่ยถ้าเอกสารมันตีตาในตีเวลาในช่วงของท่านรุตพลเนี่ยก็คือในช่วงรุตพลนั่นแหละแต่ว่าใครจะออกมาชุดไหนเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนึง
6: ครับ
7: ทีนี้ คดีวสวของเดซายเกี่ยวกับอ้างยี่ฟอกเงินเนี่ยมีมติสั่งฟ้อง28พฤศจิกายนส่งไปยาการวันที่8และอัยการฝ่ายคดีอาญา1กับมีคำสั่งกลับมา16มกราคม69ให้สอบเพิ่มโดยรอเอกสารหลักฐานจากกกต.ไปประกอบซึ่งช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาของรัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรมท่านพลตำรวจตรีรุทธพลครับนี่ข้อมูลจากอันนี้ก็จะบอกว่าถ้าจะบอกว่าร่วมมาในสมัยท่านทวีเนี่ยไม่ใช่นะทั้งสองอันเนี่ยที่มันลงวันที่ทั้งสองอันคืออยู่ในช่วงของท่านรุทธพลทั้งคู่ฮะคุณมนตรี
6: ครับ
7: หมดเวลาข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
8: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวครับกนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะครับแม้ว่าการส่งออกและการลงทุนจะขยายตัวได้ดีจากกระแสเทคโนโลยีและ AI แต่การบริโภคภาคเอกชนนั้นยังคงชะลอตัวลงนะครับส่วนหุ้นไทยวันนี้บวกขึ้นมา 5.91 จุดครับดัชนีปิดไปที่ 1,601.92 จุดได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลดลงรวมถึงแรงซื้อในประเทศจากการ Thailand Focus 2026และข่าวการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับเรามาพูดคุยเพิ่มเติมกันวันนี้นะครับกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดกับตลาดที่วันนี้ปิดไปที่ 1,601.92 จุดนะครับคุณสุเชษฐ์สวัสดีครับ
3: ฝั่งท่านผู้ชมนะครับผมว่ามองตลาดนั้นก่อนอื่นเนี่ยราคาน้ำมันขณะนี้มีลักษณะของการอ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่ตัวเบนซ์เองเนี่ยลงมา5เหรียญนะฮะลงมายืนอยู่ที่8เหรียญแล้วก็ WTI นั้นลงมาเล่นที่80เหรียญละตัวเนี้ยมันส่งผลอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มของพลังงานทั้งหมดนะฮะในตัวปตท.ปตท.สผ.ไทยออยล์บางจากนะครับรวมไปจนถึงตัวPTTGC นะครับในแง่ของตัว IVL นะฮะแต่วันนี้ใน PTTGC ยังบวกอยู่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับดิวิเดนด์ค้ำนะฮะเอาดิวิเดนด์ขนาดนี้เนี่ยตลาดใช้ในแง่ของผลประกอบการไม่ใช่ในแง่ของการจ่ายดิวิเดนด์ออกมาเป็นการค้ำของราคาหุ้นนะโดยส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในกลุ่มของแบงค์เพราะฉะนั้นวันนี้แบงค์ยืนค้ำตลาดในขณะที่ตัวของพลังงานเนี่ยจะมีแรงกดดันนะฮะในสั่งเพราะฉะนั้นเตือนเพื่อนนักทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวปตท.ที่ระดับราคา40บาทเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นราคา38บาท35บาททำใจไว้สักหน่อยนึงนะครับในขณะที่ตัวพี่เทพเองเนี่ยระดับราคา145บาทเนี่ยท่านอาจจะได้เห็น140บาทตัวบางจากตัวไทยออยนะครับที่มีลักษณะของการอ่อนตัวด้วยนะครับฝากอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการซื้อขายไม่ใช่เป็นกลุ่มเป็นตัวเดลต้าเนี่ยนะฮะหลุดจากระดับราคา370บาทนะฮะลงมาถึงระดับราคา250บาทเนี่ยส่วนใหญ่เดลต้านั้นเป็นตัวของสถาบันเป็นผู้ลงทุนนะสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันภายในสถาบันภายนอกก็เล่นกันอยู่นะรายใหญ่เล่นเดลต้าค่อนข้างจะน้อยตัวสถาบันเล่นค่อนข้างจะมากระดับราคาลงมาถึงระดับ250บาทแล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายขนาดหนาแน่นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถใครขยับขับเคลื่อนไปได้นะตอนเช้าๆอยู่ได้254 256นะฮะแต่ไปพอตกตอนเย็นปิดตลาด248ติดลบมาอีกนะฮะทำให้ตัวเดลต้าเป็นลักษณะอดตัวพาพวกของเดลต้าไปก็เป็นKCE ตัวฮานาติดแคชบาลานซ์ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัว KCE Calcom เป็นลักษณะของการอ่อนตัวนี่คือกลุ่มที่2ที่ต้องระมัดระวังข้อแนะนำของผมเนี่ยในตัวของเดลต้าผมมักจะบอกลูกค้าผมเองว่าเนื่องจากเดลต้าเนี่ยมันมีลักษณะของการลงแล้วลงไม่หยุดไม่รู้จะเลิกลงถึงเมื่อไหร่นะเพราะว่าระดับราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็โดนปัจจัยจากภายนอกเข้ามากดดันเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดผมเนี่ยเนื่องจากตัวกสิกรเนี่ยที่ระดับราคาใกล้เคียงกัน250บาทเหมือนกันในขณะที่กสิกรเป็นแบงค์เนี่ยเพราะนั้นในแง่ความคิดผมเนี่ยพักตัวเดลต้าเปลี่ยนเดลต้าสัก 30% 50% ย้ายมาที่ตัวกสิกรมือวันหลังพอสมมุติว่าอีกสัก5วัน10วัน1เดือนเดลต้าปรับฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับชาวต่างชาติขายพอใจแล้วแล้วขยับในดังก็เพิ่มค่อยกลับไปซื้อเดลต้าก็ได้นะเพราะยังมีอาการของการขายอย่างต่อเนื่องนะในตัวเดลต้าแล้วดัชนีนั้นยังเป็นลักษณะของการปรับตัวในทางที่อ่อนตัว ในสภาวะของตลาดเนี่ยคงจะต้องรอคืนนี้นะฮะที่ Nvidia นั้นจะออกผลการงานออกมาเป็นในรูปแบบใดแต่มองดูทรายสัญญาณในชิ้นส่วนเล็กนิดในบ้านเราไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนในตัวของเดลต้าอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในกลุ่มของพลังงานแล้วกลุ่มเดลต้าแล้วนะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วมันมีกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะที่น่าสนใจมากว่าเป็นลักษณะการปรับตัวลงเป็นการพักฐานไม่ว่าจะเป็นตัวของแอดวานเองตัวของทูเองนะฮะทูน่าที่ระดับราคา3บาท10ตังค์3บาท20ตังค์เล่นทั้งวันไม่สามารถปรับได้ทางที่เพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ตัวแอดวานเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวผู้บริหารเข้ามาซื้อที่ระดับราคา360บาทแล้วก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถยืนอยู่ได้ยังอ่อนตัวมาที่356มันเหมือนกับมีแรงขายจากสถาบันมาทั้ง2ตัวเนี่ยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมของICT เนี่ยนะครับเพราะนั้นก็อีกกลุ่มนึงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในขณะแล้วกลุ่มอะไรล่ะที่น่าจะเป็นที่ได้รับความน่าสนใจผมเห็นตัวหุ้นของ GPSCนะฮะเห็นตัวหุ้นของกราฟเป็นเห็นตัวหุ้นของบีติมเห็นตัวหุ้นของตัวกังกุลนะครับมีหุ้นของตัววาอัพ 4-5 ตัวนี้ในกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยนะฮะปรับในที่ต่างที่เป็นน้ำมันลงไฟฟ้าขึ้นนะฮะปิโตรเคมลงนะครับแล้วก็กลุ่มยางกลุ่มยางนั้นก็จะเป็นการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวลงเช่นดิ่งเดียวกันนะครับเพราะนั้นมีเหลือกลุ่มของแบงค์กลุ่มของไฟฟ้ามีกลุ่มการเริ่มขยับอาจเพราะมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวจะมากลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในตัวของ CPN ในตัวของตัวเอราวัณตัวมิ้นอาจจะมีการขยับได้บ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของการท่องเที่ยวพวกเกี่ยวข้องกับการกินการใช้ CPOเริ่มมีการขยับซีบอนั้นระดับราคาหุ้นยังตายอยู่ต่ำกว่า50นะซึ่งระดับราคานี้น่าสนใจเพราะระดับราคา47บาท45บาทเนี่ยแกประหว่างไปถึง50บาท55บาทมีได้ถึง8บาทถ้าได้8บาทเนี่ยได้ร่วม 20% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจในตัวของ CPO นะครับเป็นหลายๆกลุ่มที่กลับมาถามว่าตลาดมีแนวโน้มที่น่ากลัวไหมปริมาณการซื้อขายเริ่มลดลงหดตัวลงนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวตลาดยังไม่สามารถที่จะทะลุผ่านระดับ 1,600 ขึ้นได้เลยนะ2อาทิตย์ที่ผ่านตลาดซึมลงอย่างเดียวอาจจะเกิดขึ้นจากนู่นด้วยในแง่ของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยในแง่ของตัวน้ำมันด้วยในแง่ของบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกภายในน่าจะมีเรื่องที่ทำให้การลงทุนมันหดหายไปและทำให้ตัวฟอร์เรนเป็นลักษณะการขายต่อเนื่องวันนี้ฟอร์เรนขาย717ล้านในขณะที่ตัวป๊อปเทรดขาย1ล้านแล้วก็รายย่อยขาย 1,100 ล้านตลาดยังเป็นลักษณะซึมนะครับเดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักนะครับใจเย็นๆนะครับขอให้ใจเย็นไว้ดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มแบงค์เริ่มมีหุ้นหลายๆตัวออกผลการงานมาหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มแบงค์อาจจะโดนโบรกเกอร์ในต่างประเทศให้ความนิยมค่อนข้างมากนะครับแต่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับอย่าไล่ซื้อเยอะนะครับมีอยู่อยากถือไปแต่ถ้าจะซื้อเพิ่มซื้อให้น้อยลงครับเพราะเขาปรับตัวลงมันจะลงแรงครับคุณวรินทร์ครับ
2: ครับผมคุณสุเชษฐ์ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ASL จำกัดนะครับอย่างที่บอกครับวันนี้กนง.มีมติคงนโยบายดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% ต่อปีนะครับราคาทองคำแท่งในประเทศปรับตัวขึ้น200บาทส่งผลให้ราคาทองรูปพรรณขายออกแต่ระดับ 72,850 บาทตามทิศทางของราคาทองคำโลกนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเองนั้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับดัชนี S&P 500นั้นร่วงลงไป 0.28% ขณะที่สัญญาล่วงหน้าหุ้นสหรัฐก็ปรับตัวลงนักลงทุนทั่วโลกจับตาดูการรายงานข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure หรือ PCE ของสหรัฐและผลประกอบการของ Nvidia ที่กำลังจะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับมาสักครู่ได้ฟังมุมมองของสุเชษฐ์ไปแล้วนะครับขณะที่สหรัฐเองก็ประกาศขยายมาตรการคว่ำบาตรเครือข่ายการค้าน้ำมันของประเทศอิหร่านโดยมุ่งตัดเส้นทางการเงินสำคัญ5สายเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจนะครับส่วนบ้านเราเองนะครับ คณะรัฐบาลได้มีการเร่งปลดล็อกสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลงทุนในสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อจูงใจเอกชนนั้นเข้ามาลงทุนโดยคาดว่าจะดึงเม็ดเงินได้กว่า 1.3 แสนล้านบาทนะครับในขณะที่รัฐบาลเดินหน้าดึงดูดกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยตั้งเป้าสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทนะครับอย่างที่บอกครับหุ้นบ้านเราในวันนี้มาดูท็อป5กันหน่อยนะครับอันดับที่1คือ Delta ปิดไปที่248บาทนะครับลดลงไป2บาทมูลค่าการซื้อขาย 4,129 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 PTT ครับ40บาท25สตางค์ลดลงไป1สลึงมูลค่าการซื้อขาย 3,845 ล้านบาทอันดับที่3และ4เป็นกลุ่มแบงค์นะครับ K-Bank อันดับที่3 255บาทบวกขึ้นมา2บาทมูลค่าการซื้อขาย 3,706 ล้านบาทอันดับที่4 TTB ครับ2บาท92สตางค์บวกขึ้นมา2สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,687 ล้านบาทและอันดับที่5คือ Gulf 64บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทมูลค่าการซื้อขาย 2,682 ล้านบาทนะครับโดยปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ปัจจัยจากต่างประเทศนะครับที่ทำให้ตลาดนั้นกลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้สำเร็จจากความกังวลในตะวันออกกลางที่ลดลงหลังสหรัฐหันมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและเตรียมส่งทูตกลับไปในภูมิภาคนะครับส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงส่วนในประเทศก็เซนติเมนต์เชิงบวกจากการจัดงาน Thailand Focus 2026และการทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับแนวโน้มวันพรุ่งนี้น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบแนวรับ 1,590 และแนวต้าน 1,610 จุดนะครับมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับนักลงทุนจับตาการประชุมคณะกรรมาธิการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ซึ่งมีขึ้นแล้วนะครับระหว่างวันที่25ถึง28สิงหาคมนี้ท่ามกลางความคาดหวังว่าที่ประชุมจะออกนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจหลังจากทางการจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาก่อนหน้านี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,912 บวกขึ้นมา23จุดนะครับคิดเป็น 0.59% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดบวกครับตามทิศทางดาวโจนส์นิวยอร์กที่ปิดบวกในวันอังคารโดยปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของกลุ่มเทคโนโลยีรวมถึงการชะลอตัวลงของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,652 เพิ่มขึ้นมา140กว่าจุดคิดเป็น 0.56% ครับนิเคอิโตเกียวก็ปรับตัวขึ้นนะครับเนื่องจากมีแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่เข้ามาหลังเกิดแรงขายเพื่อปรับสถานะการลงทุนก่อนหน้านี้นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของ Nvidia ครับผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์รายใหญ่ของสหรัฐซึ่งจะเปิดเผยหลังตลาดหุ้นนิวยอร์กเปิดทำการนิเคอิปิดไปรอไว้แล้วนะครับ 66,262 จุดบวกขึ้นมา400กว่าจุดคิดเป็น 0.62%คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็บวกครับหลังจากที่บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ดำเนินการซื้อหุ้นคืนขณะที่นักลงทุนจับตาการรายงานผลประกอบการของ Nvidia เหมือนกันนะครับโดย Composite Kospi ปิดไปที่ 6,808 บวกขึ้นมา60กว่าจุดคิดเป็น 0.97% ออสเตรเลียครับปิดลบในวันนี้โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มสื่อสารและกลุ่มแร่ธาตุพลังงานนำตลาดปรับตัวลงหลังจากออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia เนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,127 ลดลงไป30กว่าจุดคิดเป็น 0.4% All Ordinaries ปิดไปที่ 9,338 จุดลดลงไป36จุดคิดเป็น 0.39% นะครับแสนสิริตอกย้ำผู้นำอสังหารักรักแบบอนุรักษ์รักโลกนะครับลุยสร้างเมืองต้นแบบพลังงานสะอาดแสนล้านหอการค้ายกระดับธรรมาภิบาลธุรกิจภาครัฐหนุนขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับสุวรรณภูมิยกเลิกปิดเบี่ยงจราจรพร้อมเลื่อนแผนซ่อมรอยต่อถนนเข้าออกสนามบินลดผลกระทบในช่วงไฮซีซั่นเอกนัทชี้จังหวะทองหรือโครงสร้างพลังงานเดิมพันอนาคตประเทศเร่งเครื่องพลังงานสะอาดรับวิกฤตโลกครับขณะที่ Grab ชวนใช้คาร์พูลนั่งรถ EV ลดคาร์บอนหนุนสิ่งแวดล้อมเหล่านี้คือสิ่งที่อยู่ใน movement ของเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับทั้ง corporate และ economic news ในขณะที่ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคและต่างประเทศนะครับน้ำป่าหลากถล่มเนปาลหมู่บ้านถูกซัดหายโครงสร้างพื้นฐานเสียหายไปแล้วเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า17รายนะครับ CEO Instagram ปัดปกปิดข้อมูลฟีเจอร์ความปลอดภัยมีเด็กใช้เพียงแค่ 1.8% นะครับ SpaceX ทุ่ม 100,000 ล้านดอลลาร์สร้างฐานปล่อยจรวดที่ใหญ่ที่สุดในรัฐลุยเซียนานะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเพลิงไหม้แผนกทารกแรกเกิดโรงพยาบาลปากีสถานฆ่าชีวิตทารกอย่างน้อย14รายนี่ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับที่กำลังมีการพูดถึงกันอยู่ในภูมิภาคในขณะนี้นะครับส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะมาขยายความกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อหนี้สาธารณะของสหรัฐนั้นทำลายสถิติทะลุสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับท่านเปรยมาว่านี่คือการดำเนินนโยบายหนี้สาธารณะที่ไม่ได้สร้างชาติแต่เป็นการทำลายชาติมันทำลายชาติอเมริกาอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้าช่วงก่อนเศรษฐกิจตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงนี้กันต่อนะครับก่อติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ซึ่งวันนี้อยากเชิญเราคุยเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเป็นทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการออมไม่รู้จะเริ่มอย่างไรนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้เลยครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับแต่ถ้าฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ได้จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง worldwideweb.ghb.or.th หรือ ghbContact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังมีอีกข่าวนึงมาประชาสัมพันธ์กันนะครับสำหรับกิจกรรมเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs Non Communicable Diseases นะครับหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเราโรคร้ายเนี่ยมันรวมอยู่ในโรคที่เขารวมเรียกกันว่า NCDs ครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อนที่ชีวิตจะจอดเนี่ยหยุดฟังทางนี้ก่อนครับอยากเชิญมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันนะครับในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs พบกับคุณหมอนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จัก NCDs รู้ภัยตรงไปตรงมาครับเพราะว่าเราไม่อยากจะสนิทกับ NCDs มันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับเรามาฟังเรื่องจริงเนี่ยมันยิ่งกว่าละครอีกนะครับเมื่อ

0: คนเคยป่วยหนักเนี่ยจนเกือบจะไม่รอดเนี่ยจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเมื่อป่วยแล้วเนี่ยดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCD ได้อย่างไรนะครับโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรพร้อมเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนที่มันเสี่ยงอันเฮลตี้นะครับโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพครับและไม่ได้ให้นั่งฟังเฉยๆนะครับเราจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้กับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลกันด้วยนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs เคลียร์คิวกันให้พร้อมนะครับ3ตุลาคมนี้วันเสาร์นะครับที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกเสาร์ที่3ตุลาคมพิเศษจองไว้50ท่านแรกนะครับรับไปเลยของขวัญ Limited Premium ด้วยนะครับจองด่วนครับที่ LINE @thinkingradio นะครับ LINE @thinkingradio และสำหรับท่านที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วและอยากจะไปเปิดโลกกว้างเปิดวิสัยทัศน์ต่อยอดธุรกิจนะครับทริปนี้ห้ามพลาดนะครับ7วัน4คืนชิงเต่าครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วครับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมครับและบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานธรรมดานะครับและแน่นอนครับระดับคุณแล้วเนี่ยต้อง VVIP เท่านั้นนะครับบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับ Fast Track กันเลยนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge รอขึ้นเครื่องนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตครับประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ซึ่งเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวนะครับเราก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินบ้านพักของท่านเจียงไคเชกครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ 20-26 กันยายนนี้7วัน4คืนนะครับสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆครับเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะครับอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์เข้ามาไลน์เดียวกันนี่แหละครับทักเราเข้ามาด่วนเลยนะครับไลน์ Official at Thinking Radio ย้ำอีกครั้งนะครับ at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์รอผมอยู่แล้วครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาเจาะลึกเรื่องหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกานะครับว่าทะลุ40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐได้อย่างไรนะครับก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อสิงหาคมนี้แหละครับ2026นะครับซึ่งก็เป็นการรายงานตัวเลขที่ทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง10ปีจากระดับที่มีการบันทึกไว้นะครับ 19.95 ล้านล้านดอลลาร์นั่นคือปี2017นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนายนินครับครับถ้าเราดูประวัติกันก่อนนี่ของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะก็กล่าวได้เลยว่าชาติต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งชาติเกิดใหม่เนี่ยมันจะมีผลพวงของไอ้ก่อนนี่เนี่ย3ด้านเริ่มต้นเวลาคุณเริ่มก่อนนี่เนี่ยคุณก่อนนี่เพื่อสร้างชาตินะครับต่อมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะต้องก่อนนี่เพื่อรักษาชาติเช่นคุณเกิดวิกฤตการณ์ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์แพนเดมิกนะเช่นโควิด19นะหรือว่าอะไรก็ตามนี่นะฮะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งนะครับถ้าคุณยังก่อนหนี้ต่อไปแล้วก่อนหนี้เกินตัวเนี่ยคุณจะกลายเป็นอะไรครับก่อนหนี้ทำลายชาติผมว่าตอนนี้อเมริกามันทำท่าจะมาถึงขั้นที่3ละนะฮะแต่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะฮะ18สิงหาที่ผ่านมาคือวัน บันทึกประวัติศาสตร์ของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลอเมริกานะฮะก็คือเป็นวันที่หนี้สาธารณะมันทะลุ40ล้านล้านเหรียญสหรัฐ18สิงหาคมนี่นะฮะนะครับนะก็อย่างที่คุณวารินกล่าวว่าตอนปีแรกของเทอมแรกของทรัมป์เนี่ยมันอยู่ยังไม่ถึง20ทริลเลียนเลยนะครับแล้วเป็นไงครับ2017เนี่ย20ทริลเลียนกลมๆ20ทริลเลียนนะครับแล้วมาถึง2026เนี่ยนะมันแค่กี่ปีครับมันไม่ถึงแค่ปีที่ทรัมป์ไปมันขึ้นมามันดับเบิลขึ้นมาได้ยังไงและหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยมันก็ดับเบิลมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ปี2008นะครับก่อนปี2008ก่อนเกิดซับไพรม์ไครซิสเนี่ยหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยมันไม่ถึง10ล้านล้านเหรียญนะฮะนะครับแล้วมันก็ขึ้นมากลายเป็น20ล้านล้านเหรียญก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญก็คือปี2017ก็10ปีนะครับและจากนั้นอีกประมาณสักใกล้ๆ10ปีขึ้นมาจาก20กลายเป็น40ล้านล้านเหรียญมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอันเนี้ยมันทำให้เราหน้าวิเคราะห์ว่าประวัติศาสตร์ของการก่อหนี้สาธารณูปการเนี่ยมันก่อหนี้มาอย่างไรเพื่อเราจะได้มีพื้นฐานนะฮะในการวิเคราะห์ไอ้เรื่องของpublic debt ซึ่งถือว่าเป็น fiscal policy หรือว่านโยบายการคลังที่สำคัญคือตอนเนี้ยผมเห็นการวิเคราะห์กันมากคือวิเคราะห์ว่าสกอตเบสเซนเนี่ยจัดการในการเหนี่ยวรั้งให้ yield ของพันธบัตรระยะยาวของอเมริกาลงมาได้อย่างไรซึ่งจุดนั้นถ้าเรามีเวลาค่อยพูดกันนะฮะแต่ผมว่าการวางพื้นฐานอันนี้สำคัญกว่านะพอเราจะได้เห็นใหญ่ว่าไอ้ต้นตอของไอ้ก่อนนี่มันมาจากอะไรแล้วคุณได้แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุหรือว่าที่ต้นเหตุนะครับนะคือในประวัติศาสตร์การก่อนนี่ของอเมริกาเนี่ยอเมริกามีแค่ปีเดียวครับก็คือปีที่อเมริกาไม่มีหนี้นะใช้คืนหนี้เลยหมดก็คือสมัยที่แอนดรูว์แจ็คสันเป็นประธานาธิบดีในช่วงปี1835ถึงปี1836นะนั่นคือปีเดียวเลยดังนั้นมีหนี้หมดนะครับนะอันนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ยาวๆนะครับนะและปีที่อเมริกาก่อหนี้สูงสุดเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยนะมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นล่าสุดนะเกิดขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือช่วงที่แฮร์รี่ทรูแมนเป็นประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในหลังจากที่นะครับหลังจากที่นะครับรูสเวลต์นะครับได้เสียชีวิตในเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนสิงหาเดือนเมษายนของปี1945นะก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะยุติได้ปั๊บเดียวนะและแฮร์รี่ทรูแมนก็ขึ้นมาและประมาณสัก1945-46นี่แหละครับเป็นช่วงที่หนี้สาธารณะของอเมริกาต่อ GDP เนี่ยมันก็เรียกว่าสูงสุดในช่วงนั้นซึ่งอันนี้เข้าใจได้เพราะคุณต้องใช้เงินมากมายใช่ไหมฮะในการทำสงครามใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยมันก็เริ่มลดลงนะในสมัยทูแมนสมัยแรกเนี่ยนี่จะสูงมากนะฮะนะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เริ่มลดลงนะนะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะตั้งแต่ประมาณสักนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาแล้วก็นี่สถานะของอเมริกามันลงไปต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งในปี1974ครับก็คือในช่วงที่นิกสันเป็นประธานาธิบดีรู้สึกจะเป็นปีท้ายๆล่ะก่อนที่จะถูกไอกระบวนการ impeachment ของรัฐบาลด้วยคดีวอเตอร์เกตอย่างนี้คุณวารินคงจำได้ไหมนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนี่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและขึ้นมากๆนี่นะครับก็คือขึ้นในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนผมบอกได้เลยนะนี่สาระของอเมริกามันพุ่งทะยานเนี่ยมันมีเหตุผลเกือบจะเหตุผลเดียวกันเลยนะนะครับก็แล้วก็มาจากนะครับพรรครีพับลิกันนะและไม่ว่าจะเป็นเรแกนก็ดีไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีใช้วิธีเดียวกันเลยที่ทำให้นี่สาระของอเมริกาเนี่ยพุ่งทะยานนะครับอย่างมีนัยสำคัญนะที่ไปกล่าวหาว่าไอ้โควิด-19นะครับมันทำให้นี่สาระพุ่งเยอะแยะมากมายเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยคุณกล่าวหาเต็มปากเต็มคำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะไอ้แพนดามิกใหญ่ๆนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักร้อยปีครั้งเดียวนะครับนะอย่างครั้งที่แล้วก่อนที่จะเกิดไอ้โควิด -19 ในปี2020เนี่ยการเกิดไอ้อีพิเดมิกหรือว่าแพนดามิกโรคนี่นะที่ใหญ่มากๆเลยเนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรครับคุณวรินทร์พอจำได้ไหมก่อนหน้าที่จะเกิดไอ้โควิด -19 นี่แหละดีทำให้เศรษฐกิจโลกย่ำแย่เสียหายนะครับโอ้โห GDP ก็ดีอะไรก็ดีคนตายกันเป็นใบไม้ร่วงนี่นะในช่วงไหนครับ
3: ในช่วงเกิดอาจารย์
2: ช่วงไหนครับ
3: ใช่โรคซาร์สป่ะฮะตอนนั้น
2: ช่วงโรคหวัดไข้หวัดใหญ่
3: SARS
2: ไอ้ Spanish flu อ่ะ
3: Spanish flu อ๋อในช่วงก่อนหน้านั้นอีกครับครับ
2: ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1
3: อ๋อๆ
2: กับเนี่ยช่วงนั้นประมาณสัก191918 19ตัวเนี้ยนะ
3: ครับครับครับ Spanish flu
2: อ่าฮะและหลังจากนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดโรคซาร์สเกิดอะไรต่างคนมันไม่ได้ตายมากมันไม่ได้เสียหายมากนะแล้วมันเกิดที่เรียกว่าเป็น global pandemic นี่นะฮะก็คือเกิด100ปีครั้งก็คือจากไอ้ Spanish flu นะครับ
3: ก็
2: จริ งแล้วมันเกิดในเม็กซิโกแล้วลามเข้าไปอเมริกาเนี่ยไม่ได้เกิดในสเปนนะแต่ว่าไปกล่าวหาไปใช้ชื่อว่าเป็นบาสเปนนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เสียหายมันก็ใช้เงินไปเยอะแหละแต่ว่าไม่แค่ครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเรแกนซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นทหารดีเนี่ยประมาณสักปี1981นะครับหลังจากที่จิมมี่คาร์เตอร์แพ้เลือกตั้งไปนะฮะนะครับแล้วก็ลงจากตำแหน่งไปสมัยจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยหนี้สาธารณะค่อนข้างต่ำนะครับแล้วพอมาถึงเรแกนสาเหตุเรแกนเหมือนกันที่ทำสองสามครั้งในช่วงที่ผ่านมาก็คืออะไรครับก็คือไปออกกฎหมายไงฮะออกกฎหมายเพื่อไปอุ้มคนรวยนะครับนะนั่นคือตัวแปรสำคัญนะฮะนะครับการอุ้มคนรวยนี่ก็ทำยังไงครับคุณมาดีครับถ้าเราย้อนลองย้อนกลับไปสมัยเรแกนนะครับก็คือเป็นลดภาษีให้แก่บรรดาคอร์ปอเรชั่นทั้งหลายไงฮะแล้วก็ไปเพิ่มอย่างมากก็คือ military spendingก็เหมือนกับที่ทำในช่วงตั้งแต่ทำ 1.0 นึงของ 2.0 ล่าสุดนี่แหละถามว่าทรัมป์นี่ใช้เงินเยอะแยะมากมายและก่อนนี้มากมายเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการไปลดภาษีออกกฎหมายลดภาษีให้แก่คนที่มีอันจะกินทั้งหลายนะครับก็คือบรรดาข้อไปในดินทำแท้นะเพราะดิแกนรู้ว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดภาษีเพราะว่าหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยอเมริกามาเกิดปัญหามาเป็น10ปีนะครับเกิดปัญหาไฮเปอร์อินเฟลชันเกิดในหนังเยอะแยะมากมายแต่จนกระทั่งนะครับจนกระทั่งนะครับประธานเฟดในขนาดนั้นเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยเฟดฟันเรทที่เป็นถึง 20% ใหญ่ฮะแต่มึงจำได้ใช่ไหมครับนะพอวอเกอร์เนี่ยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยในปีแรกๆที่รายการขึ้นมาเป็นประธานดี1981โอ้โหเงินเฟ้อมันยังมหาศาลนะครับนะแล้วก็เฟดฟันเรทก็อยู่ที่ประมาณเนี้ย19-20% นะแล้วมันขึ้นมาตั้งแต่สมัยจิมมี่คาร์เตอร์แล้วเพื่อปราบเงินเฟ้อและเงินเฟ้อให้ได้นะครับนะแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้ไปฮะวิธีการแก้ไขปัญหาอันหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือการลดภาษีครอบเลนอินคัมแท็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วขณะเดียวกันก็ไปเพิ่มสเปนดิ้งนะว่าด้วยดีเฟนส์นะหรือว่าด้วยความมั่นคงมันก็เลยทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยมันเริ่มกระโดดขึ้นมานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่สมัยเรแกนเป็นต้นมานะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหตุผลของการก่อหนี้ที่เพิ่มมากๆเนี่ยก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ผมกล่าวนี่แหละนะครับแล้วหนี้สาธารณะมันเพิ่มเรื่อยมานะครับแล้วมันลดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในสมัยของบิลคินตันครับโอในสมัยบิลคินตันเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของมาตรการนโยบายการคลังของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงของบิลคินตันเนี่ยนะฮะหนี้สาธารณะเนี่ยมันลดลงอย่างมากนะครับทำไมในสมัยบิลคินตันเนี่ยหนี้สาธารณะมันลดลงอย่างมากครับถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูนะครับสมัยบิลคินตันก็คือในช่วงปี1993ถึงประมาณสักปี2000นี่นะฮะประมาณนี้นะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการบูมขึ้นมาของเศรษฐกิจอย่างมากมายในช่วงของบิลคินตันทำไมมันบูมครับไม่เกิดจากสองสามสาเหตุเป็นการแรกคืออะไรครับมันเป็นเริ่มต้นของการเกิดยุค 2G ไงมันเปลี่ยนจากยุคแอนาล็อกมาเป็นยุคดิจิตอลนะครับ 2G เกิดขึ้นนะครับเริ่มเกิดคอมนะเริ่มเกิดไอ้ปฏิวัติอินเทอร์เน็ตเปิดเสรีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนะมันก็เลยทำให้โอ้โห GDP โตขึ้นมา 5-6% 4-5% เป็นเรื่องปกติเลยในสมัยกินตันนี่นะฉะนั้นพอมันขึ้นไปแบบหนึ่งคุณไม่ต้องใช้จ่ายมากมายและสองไปเลยครับก็คือคุณเก็บภาษีได้เยอะนะและขณะเดียวกันงบประมาณของดีเฟนซ์ในช่วงของกินตันเนี่ยก็ต่ำด้วยเพราะตอนนั้นสมัยกินตันไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครมาก
3: มาย
2: ไม่มีสงครามนะครับนะมันก็เลยครับมันก็เลยทำให้การลดลงของหนี้สาธารณะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่ามันพอหมดสมัยคลินตันเนี่ยมาสมัยเปลี่ยนมาเป็นจอร์จ W บุชเป็นริพับลิกันกลับมานะฮะแล้วก็มีการก่อหนี้อย่างมากมายในช่วงสมัยของจอร์จ W บุชมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้าลองย้อนกลับไปจอร์จ W บุชขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีปี2001ต้นปี2001นะครับ
3: อ่าฮะ
2: ก็มันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่คงมันนั้นมีเหตุการณ์อะไรครับคุณวันนี้จำได้ไหม
3: ครับ9/11เนี่ยอาจารย์ปี2001นะครับทำสงครามกับอัลไคดาอัฟกานิสถาน11 กันยายนปี2001นะครับอาจารย
2: ์เกิดในวันเนี้ย
3: นายวันวัน
2: ใช่ครับวันนี้ว่าคุ้มเป็นไงครับโอเมก้าต้องเพิ่มดีเฟนซ์ทางด้านความมั่นคงไป
3: ก็สงคราม
2: รบกับรับรบไปต่างๆอะไรต่างๆ
3: เยอ
2: ะ
3: ม
2: าก
3: ม
2: าย
3: ครับ
2: นะก็เลยต้องเพิ่มงบมาทางด้านไอความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นแต่อันนี้ยังไม่ใช่ตัวแปรหลักไอตัวแปรหลักที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยของจอร์จวิลบูชนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดวิกฤตการซับพลายยังไงฮะนะครับมันเกิดซับพลายไครซิสในปี2008นี่นะ
3: ปี2008ใช่ครับ
2: เกิดซับพลายไครซ
3: ิ
2: สครับกินไต้ก็ต้องแก้เกมไงครับนะก็คือนี่ก็คือการสมัยกินไม่ใช่กินแต่สมัย
3: โอบามา
2: ปี2008นี่นะตั้งแต่ปี2008โอบามาขึ้นมาในต้นปี2009ใช่ไหมฮะจะนับตั้งแต่สมัยของจอร์จบลูบูชเนี่ยเขาก็เริ่มออกกฎหมายขึ้นมาในปี2008ซึ่งเป็นปีสุดท้ายมีชื่อว่า The Emergency Economic Stabilization Act of 2008นะเพื่ออะไรครับเพื่ออัดฉีดเงินนะเพราะว่าไอ้ซับไทม์ไพรซิสมันเริ่มเกิดในช่วงปลายปีไงฮะนะครับจากนั้นมันก็มีการเริ่มใช้เงินในช่วงเนี้ยแล้วพอมาถึงสมัยโอบามาในปี2009เนี่ยเป็นไงครับมันตามด้วยกฎหมายออกมาอีกฉบับหนึ่งก็คืออะไรครับThe American Recovery and Reinvestment Act of ปี2009นะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าซัพพลายครับไครซิสมันกำลังเกิดปัญหาเต็มที่ไงฮะและช่วงนี้เป็นไงครับมันก็เริ่มมีปฏิบัติการของนวัตกรรมทางการคลังใหม่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับก็คือมันเริ่มมีปฏิบัติการการทำ QE อย่างมากมายไงนะในสมัยจอร์จ W. Bush ในปีสุดท้ายนี่นะปี2008เนี่ยเขาลดภาษีเฟดเฟดเดตลงมาเหลือสูงถึง 0.25% แต่ว่ามันเอาไม่อยู่ครับมันเอาซับพลายไครซิสไม่อยู่มันรุนแรงปัญหามันรุนแรงมากอันนี้มันน่าแปลกนะครับเพราะว่ามันซับพลายไครซิสมันเกิดขึ้นเพียงแค่1ปีหลังจากที่มันมีนวัตกรรมใหม่นะครับตอนนี้เราก็มีการวิจารณ์มีการพูดกันว่าโอ้ไอ้ไครซิสบับเบิ้ลมันไม่แตกหรอกเพราะว่ามันเป็นยุคเริ่มต้นของ AI คนยังจำได้ว่าปี2007เนี่ยมันมีปี2007 2008เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นครับ
3: อะไรครับอาจารย์
2: ทางเรื่องของ innovation นี่นะก็คือการเปิดตัวสมาร์ทโฟนไง iPhone 1
3: อ๋อฮะ
2: นะจะได้แล้วเนี่ย iPhone 1เนี่ยโอ้โหมันเป็นยุคของอะไรครับมันเป็นยุคของมันเป็นยุคของ iOS กับ Android 2 2000ก็คือเปิดปี2007 2008นี่นะฮะสตีฟจ็อบส์ก็เปิดตัว iPhone 1ในที่ซานฟรานซิสโกในปี2007ใช่มั้ยก็ฉะนั้นมันมีสมาร์ทโฟนใช้เนี่ยมันก็เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยของเทคโนโลยีในช่วงสมัยปลายช่วงปลาย 3G นะซึ่งมันน่าจะทำให้เกิดโอ้โหเกิดอะไรต่างๆตามมาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งไม่น่าจะเกิดฟองสบู่ใช่ไหมครับแต่ทำไมเพียงแค่หลังจากนั้นแค่ปีเดียวมันเกิดซับพลายไครซิสได้ครับคุณนันครับแล้วก็รุนแรงมากมายในประวัติศาสตร์การเงินของอเมริกาหลังจากที่มันเกิดเดอะเกรทดีเพรสชันแล้วเนี่ยผมว่าซับพลายไครซิสในรุนแรงที่สุดนะครับ
3: เป็นสแกมเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาไม่ใช่หรอครับอาจารย
2: ์ก็คือการออก ICBO CDS เนี่ยฮะการเล่นแร่แปรธาตุในแง่ของอสังหาแล้วมันก็ลากให้ภาคการเงินทั้งระบบของอเมริกาเนี่ยแทบจะล่มเลยนะครับเป็นไงครับการเฟดภายใต้ของบินเบเนเก้ซึ่งเพิ่งขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้แค่ประมาณสัก2ปีเป็นไงครับลดเฟดลงมายังไม่เคยปรากฏมาก่อนคือเหลือเฉียด 0% ใกล้ๆ 0% นะครับและขณะนั้นยังเอาไม่อยู่ครับพอสมัครมาถึงสมัยโอบามาเนี่ยที่เริ่มขึ้นมาในต้นปี2009เป็นไงครับคุณก็จะใช้ปฏิบัติการ QE ไงทำ QE ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างมากมายใช่ไหมครับนะเป็นไงครับแล้วการทำ QE เนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะไหมครับคุณวลินครับกระทรวงการคลังก็ต้องออกพันธบัตรออกมาขายมูลค่ามหาศาลเลยใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วคุณวลินจะได้แปลกใจว่าทำไมไอ้ public debt ที่มันไม่ถึงแปะไม่ถึงจิต10ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี2008เนี่ยนะนะครับมันได้ก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นและกลายเป็นร่วม20ล้านเหรียญในปี2017สปีแรกของโดนัลด์ทรัมป์นี่นะครับจะได้ก็กล่าวได้เลยว่าวิกฤตการเกิดวิกฤตการทางการเงินก็คือฟองสบู่ของซัพพลายมันแตกนี่นะเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การเพิ่มหนี้สินของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วไอ้พอมาถึงสมัยของทรัมป์1.0นี่นะก็คือเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี2017เนี่ยทรัมป์ทำอะไรครับที่มันนำไปสู่การเพิ่มกันก่อนหนี้อย่างต่อเนื่องนะครับและน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญแหละที่ทำให้หนี้สาธารณะของอเมริกามันก้าวกระโดดเนี่ยทรัมป์ทำอะไรครับในช่วงตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาปี2017ก็ออกเขาทำไมครับก็ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า The Tax Cuts and Jobs Act ของปี2017นะครับ ก็คือลดภาษีให้บรรดาคนรวยทั้งหลายบรรดาคอร์เปอเรททั้งหลายอะไรทั้งหลายนี่นะครับและก็ทรัมป์เนี่ยพอเริ่มต้นปีทรัมป์ 2.0 ปีที่แล้ว2025เนี่ยทรัมป์ทำอะไรครับคุณวรินทร์จำได้ไหมฮะ
3: ส่งการค้า
2: และมันก็นำไปสู่การเลยครับการลดโลของรายได้รัฐบาลและก็ทำให้หนี้สินมันพุ่งพวดพลาดขึ้นมาไงฮะก็คือนะthe big beautiful act ไงปีที่แล้วใช่มั้ยครับนะใช่มั้ยครับจะได้เห็นมั้ยครับว่าทรัมป์ 1.0 เนี่ยทรัมป์ออก the tax cut and job act ของปี2017นะครับมันก็เลยทำให้ปี2018เนี่ยหนี้สาธารณะมันเริ่มพุ่งพวดขึ้นมาอย่างชัดเจนด้วยกันเพราะว่าคุณเป็นลดภาษีลดรายได้ของรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคุณยังต้องใช้จ่ายมากอยู่ไงฮะพอคุณใช้จ่ายมากไปครับมันเริ่มขาดดุลขึ้นมาขาดดุลงบประมาณขึ้นมาปีนึงมากกว่า1ทริลเลียนยูโรก็ในช่วงนี้นี่แหละที่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับจากนั้นและข้อสำคัญคือพอมาถึงไอ้โควิด19เนี่ยซึ่งเกิดในปีสุดท้ายของทรัมป์คือปี2020
3: ปลายทรัมป์ปี2019
2: ปลายทรัมป์นะทรัมป์ก็เลยเป็นไงครับต้องขาดดุลงบประมาณปีเดียวในปี2020เลยนะฮะ 3.3 ทริลเลียนยูโรกับหรือว่าคิดเป็น 16% ของ GDPในประวัติศาสตร์กันก่อนนี่ที่คุณขาดดุลงบประมาณมากขนาดนี้เทียบกับ GDP เนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะฮะ 16% ของ GDP นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าชาติที่มันต้องการรักษาวินัยทางการคลังเนี่ยมันจะต้องขาดดุลงบประมาณไม่เกิน 2% ของ GDP ครับที่เราเรียนมาในเศรษฐศาสตร์เนี่ย 3% ใช่มั้ยการขาดดุลงบประมาณของชาติต่างๆเนี่ยต่อปีเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน 2% ของ GDP ครับ 3%
3: เท่าไหร่ครับอาจารย์3เหรอฮะ
2: 3% ของ GDPแต่ว่าปีสุดท้ายของทรัมป์คือปี2020เมื่อสมัยทรัมป์อยู่ตรงเนี่ยทรัมป์ขาดดุลงบประมาณ 16% ของ GDP ครับ
3: ของ GDP
2: เพื่อเอาเงินมาอัดฉีดไอ้จากปัญหาการเกิดโควิด-19ใหญ่แล้วคุณใช้เงินถึงปกติแล้วเนี่ยคุณจะขาดดุลงบประมาณประมาณ1 ทริลเลียนต้นๆแต่ว่าคุณขาดดุลงบประมาณจากที่เคยขาด1 ทริลเลียนต้นๆเนี่ยกลายเป็น 3.3 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ครับนะขึ้นมาอีกอย่างกลมๆคือไม่ต่ำกว่า2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอ่ะ2 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วมันก็เริ่มเอาโควิด-19อยู่พอสมควรแต่ว่าเป็นไงครับแต่พอไบเดนขึ้นมาในปี2021เนี่ยทรัมป์แพ้เลือกตั้งในปลายปี2020เป็นไงครับพอไบเดนขึ้นมาเองครับไบเดนใช้เงินต่ออีกเขาทำอะไรครับเราจำได้ไหมในปี2021นะฮะแต่นั่นที่โควิดมันเริ่มควบคุมได้มากแล้วมันไม่ควรจะอาชีพมากขนาดนั้นอีกแล้วไม่ควรจะขาดดุลงบประมาณเยอะแยะมากไปแล้วก็ออกเดอะเรสคิวฟันไง 1.9 ทริลเลียนยูโรได้เพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเพื่อไม่ให้น้อยหน้าไอ้โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับนะไบเดนก็ทำในปีแรกและคุณ 1.9 ล้านนั้นที่คุณออกมาเป็นเลนคิวฟันคุณต้องก่อนนี่ไหมครับนะแล้วจริงไม่น่าแปลกใจที่หนี้สาธารณะนะครับในปีแรกของไบเดนคือไปปี2021ซึ่งปีแรกของไบเดนนี่นะมันขึ้นมาเป็น 96.2% ของ GDP ครับนะคือมันเกือบจะ 100% นะตอนนี้มัน 100% กว่าใช่ไหม 120% ใช่ไหมครับนะแล้วเป็นไงครับแล้วพอมาถึงปี2022นี่นะครับก็เป็นครั้งแรกครับที่ Public Debt ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทะลุ30 ทริลเลียนนะครับก็คือปีที่2ของโจไบเดนนี่แหละนะครับอย่างชัดเจนนะครับแล้วพอมาถึงนะครับมาถึงปีสุดท้ายของโจไบเดนคือปี2024ในช่วงต้นปีนี่แหละเดือนกุมภาพันธ์ของต้นปี2024เนี่ยนี่สนามันขึ้นมาเป็น 34.4 ทริลเลียนครับนะนี่คือก็คือปีสุดท้ายนะครับแล้วเป็นยังไงครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปลายปีเลือกตั้งเป็นไงครับคามาลาแฮร์ริสก็แพ้ให้แก่โดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับนะนี่ครับฉะนั้นโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นมาในปีแรกนี่นะครับขึ้นมาบริหารประเทศเนี่ยได้ไม่กี่เดือนนะครับจนถึงเดือนตุลาคมของปี2025เนี่ยเป็นไงครับนี่สถานะมันพุ่งมากลายเป็น38 ทริลเลียนยูโรละ38 ล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็ใช้เงินอย่างเยอะแยะมากมายด้วยเหตุผลต่างๆใช่ไหมครับเหตุผลก็คืออะไรครับใช้เงินทำอะไรบ้างครับที่ทำใช้ตั้งแต่ปีแรก
3: ชัดๆก็สงครามเนี่ยฮะยังของเงินเพิ่มไม่หยุดเลย
2: อันนั้นด้วยและข้อสำคัญคืออะไรครับก็ the big beauty the one big beautiful act นะครับที่ออกมาแล
3: ้ว
2: แล้วก็แก้เกี้ยวด้วยเลยครับแก้เกี้ยวด้วยว่าไม่เป็นไรหรอกฉันสามารถเก็บรีซีโปรโคทาริฟมาป
3: ลดซึ่งศาลก็ตีตกไปแล้ว
2: ตีตกไปใช่ไหมครับนะครับอันนี้แหละครับมันก็เลยทำให้และข้อสำคัญจะไอ้ช่วงที่ทรัมป์ก่อนนี่อย่างหนักเลยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย ป็นที่น่าสังเกตได้ก็คือช่วงไหนครับช่วงชัตดาวน์คุณลินจำได้ว่าช่วงปลายปีมันโอ้โหขัดแย้งกันหนักเป็นการชัตดาวน์ที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ไอ้การชัตดาวน์ของอเมริกาใช่ไหมครับนะ
3: ใช่ครับใช่
2: ปรากฏว่าไอ้ช่วงเฉพาะเดือนสิงหา12สิงหาถึง23ตุลาเพียงแค่71วันนี่นะทรัมป์ก่อนนี่เฉพาะช่วงนี้ช่วงเดียวเนี่ย1ทริลเลียนยูโรละเห็นนะครับและเฉพาะไอ้23วันแรกของการชัตดาวน์เนี่ยคุณก่อนนี่เพิ่มอีกนะครับเฉพาะช่วงนั้นนะฮะ382บิลเลียนยูโรละนะครับนะเป็นไงครับมันจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมในสุดแล้ววันที่18สิงหานะครับที่ผ่านมา2026นี่นะฮะนี่สาระของการมันก็เลยทะลุ4กลายเป็น40ทริลเลียนยูโรละเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการทางอเมริกานะฮะนะครับนี่คือความเป็นนะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าไอ้มูลเหตุสำคัญที่ทำให้อเมริกาต่อหนี้มากเนี่ยหนึ่งก็คือครับก็คือสองสามเรื่องหลักๆนะฮะหนึ่งก็คือนะครับก็คือไปลดภาษีให้คนรวยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเพิ่มงบมาเรื่องความมั่นคงนะและสองก็เลยครับแก้ financial crisis ที่ต้องทุ่มเงินเยอะมากเรื่องที่3ครับอันนี้น่าจะเป็นรัฐบาลของเดโมแครตที่มีส่วนเพิ่มเงินก่อนนี่นะฮะก็คืออะไรครับก็คือเพิ่มโซเชียลเวลแฟร์ไงนะครับไอ้เมดิแคร์เมดิแคร์ทั้งหลายเนี่ยได้เยอะแยะมากมายโอบามาแคร์ทั้งหลายคุณดิโมลงใช้เงินทั้งนั้นใหญ่ฮะเห็นไหมครับฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทำให้หนี้สาธารณะของอเมริกามันจมไม่ลงนะกลายเป็น40ทริลเลียนและตอนนี้ยิวมันก็พุ่งทะยานจนกระทั่งต้องหาทางควบคุมเงินยกใหญ่เยอะมากมายอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับนะ
3: ครับซึ่งเราคงได้คุยกันเรื่องนี้กันต่อในสัปดาห์หน้าดีไหมครับเรื่องว่าจะเอาบอนด์ยิลด์ลงมาได้ยังไงบ้างในเมื่อนี่มันพุ่งสูงขนาดนี้นะครับเพราะวันนี้เวลาน่าจะไม่พอแล้วครับอาจารย์ครับแต่ตอนนี้เราสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับว่านี่คือการก่อหนี้สาธารณะที่นำไปสู่การทำลายชาติแล้วพูดอย่างนี้ได้แล้วหรือยังครับ
2: ครับพูดได้แล้วครับ
3: พูดได้แล้วนะครับ
2: ถ้าคุณยังก่อหนี้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันทำลายชาติแน่นอน
3: ครับ
2: ในช่วงเวลา
3: ต่อไปครับได้ครับเดี๋ยวได้ขยายความกันในสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับอยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันพุธครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้เราคุยกันเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกาที่พุ่งทะลุ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง10ปีนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับสรุปจากที่ได้พูดคุยกับอาจารย์สมภพเนี่ยนะครับก็คือวงจรหนี้พันธบัตรและภาระดอกเบี้ยที่สูงเป็นประวัติการครับหรือว่า debt spiral นั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นการที่ Fed ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับที่สูงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นอย่างมากนะครับปัจจุบันในรัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยสุทธิพุ่งสูงเกิน1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีครับก็กลายเป็นรายจ่ายที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่3ของประเทศและมีมูลค่าแซงหน้างบประมาณด้านการกลาโหมและการทหารไปแล้วนะครับรัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องออกพันธบัตรใหม่เพื่อนำเงินไปจ่ายดอกเบี้ยของหนี้ก้อนเก่าก็กลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำใหยอดหนี้เนี่ยสะสมโตแบบก้าวกระโดดนะครับอีกเหตุผลหนึ่งคือมาตรการเยียวยาวิกฤตโควิด-19และงบกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับในช่วงที่โควิด-19ระบาดเนี่ยรัฐบาลทั้ง2ยุคครับทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันเนี่ยได้มีการอนุมัติงบประมาณเยียวยาฉุกเฉินและงบกระตุ้นเศรษฐกิจรวมกันหลายล้านล้านดอลลาร์ซึ่งมันมากกว่า 50% ของหนี้ที่เพิ่มขึ้นในรอบทศวรรษมาจากช่วงเวลานี้เลยนะครับรัฐบาลยุคไบเดนมีการผ่านกฎหมายลงทุนขนาดใหญ่นะครับทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งก็เป็นการกู้เงินมาลงทุนระยะยาวเพิ่มเติมด้วยนะครับและเหตุผลหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของ structural deficit ครับโครงสร้างงบประมาณขาดดุลถาวรครับรัฐบาลเนี่ยมีรายจ่ายภาคบังคับที่ตัดลดได้ยากและเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างประชากรสูงอายุนะครับอย่างเช่นพวก social security ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลหรือ Medicare Medicaid นะครับงบประมาณทหารและกลาโหมสหรัฐนี่ยังคงรักษางบประมาณกองทัพในระดับที่สูงรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณด้านความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ทำสงครามไม่หยุดเนี่ยนะครับและนโยบายการลดภาษีในอดีตนะครับที่เอื้อคนรวยอย่างเช่นการลดภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาครั้งใหญ่ในปี2017ในสมัยของทรัมป์ก็ทำให้รายรับของกระทรวงการคลังสหรัฐนั้นเติบโตไม่ทันกับรายจ่ายที่พุ่งสูงนะครับการมีหนี้สาธารณะสูงระดับนี้เข้าสู่โหมดของการทำลายชาติแล้วเดี๋ยวเราได้มาขยายความกันต่อกับอาจารย์สมภพในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะว่าหลังจากที่สภาเปิดนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญนะมีคำวินิจฉัยนะเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา172นะที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยส่งเรื่องนะผ่านทางประธานสภานะแล้วก็ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะพอเปิดประชุมนะก็ต้องเข้าแบบเร่งด่วนนะเมื่อวานนี้เปิดประชุมวันแรกวันนี้เปิดประชุมเป็นทางการนะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บก็ลำดับขั้นตอนตั้งแต่ช่วง9 โมงเช้านะฮะสสที่ลาออกก็มีบัญชีรายชื่อเข้ามาแทนแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยนะที่เสียชีวิตทำให้จำนวนสสเหลือเพียงแค่499 คนนะแล้วก็กึ่งหนึ่งก็คือ250 คนนะและหลังจากนั้นนะทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมก็ให้นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยที่มาตั้งแต่9 โมงนะ9 โมงเช้าท่านมาแล้วนะแต่ว่ากว่าจะเข้าสู่การอภิปรายหรือว่าชี้แจงเหตุผลในการออกพระราชกำหนดการให้กระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ประมาณสัก9 โมงครึ่ง ก็ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานะก็เป็นไปตามกำหนดเวลานะ9 โมงครึ่งนะท่านก็ประเดิมเป็นคนแรกอธิบายถึงเหตุและผลของการ ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะหลังจากนั้นก็เป็นการอภิปรายนะหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะก็ตั้งข้อสังเกตเป็นคนแรกนะลำดับต่อมาเข้าใจว่าเป็นคุณกรจติกาวณิชนะแล้วก็หลังจากนั้นมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคุณเอกนิติธันประภาสนะก็มาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะนะก็ประเด็นสำคัญนะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกเนี่ยว่าการออกพระราชกำหนดครั้งนี้นะเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็บอกว่าเข้าใจดีว่าฝ่ายค้านเนี่ยไปนำความเห็นของคนที่ไม่เห็นด้วยมาอภิปรายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วซึ่งไม่เป็นธรรมแต่ก็เคารพในความเห็นต่างคุณเอกนิติยังบอกนะครับบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ชะลอตัวมีเงินเฟ้อมากขึ้นนะน้ำมันแพงขึ้นดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเกือบ600,000 ล้านบาทซึ่งปัจจัยเหล่านี้แหละเป็นความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจที่ตนเคยระบุแล้วว่าประเทศไทยจะเจอกับวิกฤตหลายรอบระลอกทั้งราคาน้ำมันแพงระลอกวิกฤตค่าของชีพและเงินเฟ้อสูงระลอกกำลังซื้อลดลงแต่สินค้าแพงขึ้นซึ่งวิกฤตเหล่านี้บอกยังไม่จบถ้าปล่อยให้ลุกลามไปประชาชนอาจจะต้องถูกปลดจากงานธุรกิจเจ๊งจนอาจนำไปสู่เศรษฐกิจได้ซึ่งนักวิเคราะห์ทั่วโลกได้ออกมาย้ำแล้วว่าประเทศไทยนำเข้าพลังงานสูงมากและยังไม่ทราบว่าปัญหาตะวันออกกลางจะจบลงเมื่อใดดังนั้นหากสงครามไม่จบความเปราะบางก็มากขึ้นจึงต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการตราพระราชกำหนดกู้เงินนะยังย้ำถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินครั้งนี้นะบอกว่าช่วยเหลือประชาชนและก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็ผ่านโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยพลัสนะและอีกอันหนึ่งก็คือการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อประคองประชาชนและเศรษฐกิจเปลี่ยนวิกฤตเป็นจังหวะเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานพร้อมกับย้ำว่าโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตามพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระตุกให้เปลี่ยนผ่านพลังงานได้เร็วขึ้นดึงดูดการลงทุนจากเอกชนด้านพลังงานสะอาดเพราะประเทศไทยมีจุดแข็งที่ทั่วโลกอยากมาลงทุนอยู่แล้วจึงต้องสนับสนุนให้คนไทยเปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์สร้างรายได้ยั่งยืนแล้วก็โรงงานผลิตไฟฟ้าขายไฟคืนให้กับรัฐนะที่สำคัญนะที่ฝ่ายการพูดถึงก็คือเรื่องของแผนการโครงการไอ้200,000 ล้านอันหลังเนี่ยนะท่านก็บอกเหมือนกันนะก็พูดเพิ่มเติมนะบอกว่าการจัดสรรงบประมาณเนี่ยยืนยันนะพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทฉบับนี้ไม่ต่างจากการกู้เงินในอดีตแต่มีหลักการและเหตุผลชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นมีกระบวนการในการกลั่นกรองโครงการเข้มงวดผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองที่มีคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก นะแล้วก็ที่โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็จะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานมีความพร้อมมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่าเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบมีการติดตามประเมินผลการใช้เงินและรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบนะพร้อมกับย้ำนะบอกว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้กองมาไม่ได้กู้มากองแต่กู้ตามการใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วก็มีการติดตามหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นตลอดคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังนะไม่มีการตีเช็คเปล่าแน่นอนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชี้แจงนะเพราะมีการตั้งข้อสังเกตนะของทางส.ส.ฝ่ายค้านเนี่ยนะที่มีการอภิปรายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการนะเรื่องของความไม่จำเป็นเร่งด่วนนะอันนี้พูดกันเยอะนะแล้วก็นำข้อเสนอของนักวิชาการนะที่ผ่านทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมาอภิปรายอย่างที่ท่านบอกนั่นแหละนะครับนอกเหนือจากนี้นะการประชุมก็ยังดำเนินต่อไปนะผมได้ยินเสียงแว๊บๆน่าจะเป็นดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนนะเขตไหนไม่รู้อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะอาจารย์อนุสรณ์ก็มีการอภิปรายด้วยนะแล้วก็มีหลายคนนะพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายตามลำดับเพราะได้เวลาเนี่ยปีกฝ่ายค้านได้เวลาตั้ง8ชั่วโมงใช่ไหมจาก13ชั่วโมงนะล่าสุดเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะตอนนี้ใครอภิปรายอยู่นะน่าสนใจนะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ดูนะช่วงจังหวะการอภิปรายเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นจากพรรคกล้าทำอันนี้ล่าสุด Data Center คุณวีรยุทธการชูฉัตรนะอันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะแล้วก็ที่สำคัญก็ถ้าจำได้ตอนเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยนะอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นนะเดี๋ยวไปฟังสักหน่อยนะอาจารย์ต้นอภิปรายว่ายังไงพี่วุ่นนะพร้อมไหมเดี๋ยวพร้อมนะไปฟังการอภิปรายของคุณวีรยุทธเป็นหลักตอนนี้สดๆเลยเชิญครับ
1: ซึ่งด้านกลับของมันก็คือการนำเข้าที่ล้นทะลักครับ6เดือนแรกที่ผ่านมาเราขาดดุลการค้าเกิน1ล้านล้านบาทไปแล้วขาดดุลการค้าเกิน1ล้านล้านเพราะเวลาท่านพูดถึง Data Center เนี่ยมันคือการนำเข้าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยครับต้นน้ำอย่างแผงวงจรพิมพ์ชิปก็ต้องนำเข้ากลางน้ำอย่างตู้สวิตช์บอร์ดแผงควบคุมไฟฟ้าสวิตช์แม้แต่เราเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายก็นำเข้าจนมาถึงปลายน้ำอย่างจอภาพอุปกรณ์แสดงผลก็นำเข้ามาแทบทั้งหมดมันจึงเป็นตัวเลขการลงทุนที่มันเกิดไส้ในจากการนำเข้ามาค่อนข้างกลวงเปล่าในประเทศของเราแน่นอนครับพอเราพูดประเด็นทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับปัญหาต่างๆนานา 108,900 ท่าไม้ตายมาแล้วท่าไม้ตายของรัฐบาลก็คือเราจะตั้งบอร์ด Data Center เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ชุดหนึ่งเพื่อบอกว่าจะคุมเข้มใบอนุญาตนะจะตีกรอบกติกาใช้น้ำใช้ไฟแล้วนะก็ต้องเรียนตามตรงครับว่านี่เป็นการประกาศเพื่อเลี่ยงบาลีเพื่อหนีปัญหาและหากรองนายกไม่มีคำตอบชัดๆผมจะถือว่ารุนแรงถึงขั้นพูดอย่างหนึ่งแล้วทำอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยในกรรมาธิการทั้งหมดเรายังพบว่ายังมี5ปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้รับการตอบครับข้อแรกเลยคือบอร์ดที่ว่าจะมาคุมเข้มเนี่ยพอเราถามว่าตกลงจะตั้งเงื่อนไขย้อนหลังกับ57โครงการที่อนุมัติไปแล้ว 810,000 ล้านบาทหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับจากคุมเข้มเฉพาะรายใหม่ถามว่ามันจะเหลือกี่รายครับที่ยังไม่ถูกปล่อยผีเข้ามาท่านกล้าลงไปจัดการที่ปล่อยอนุญาตอนุมัติไปแล้วหรือไม่ปัญหาข้อที่2นะครับรัฐบาลเลือกเปิดรับ Data Center แบบไม่เลือกประเภทเลยเพราะ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับตั้งแต่เก็บข้อมูลเฉยๆอย่าง Cloud Data ไปจนถึงที่เอาไว้เทรน AI ทํา Machine Learning ไอ้อย่างหลังนี่แหละครับที่มันจะสร้างมูลค่าพาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่แต่พอถาม BOI ปรากฏว่าเท่าที่ผ่านมาไม่มีการคัดกรองในเชิงประเภทของ Data Center เลยไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่า Data Center ที่อนุมัติไปเนี่ยมันเป็น Data Center ประเภทไหนแล้วมันจะพาไทยเข้าสู่ New Economy ได้อย่างไรข้อที่3นะครับอันนี้น่าตกใจผมขอเวลาท่านประธานไว้15นาทีนะครับไม่เข้าใจว่าขึ้นเวลาผิดหรือเปล่ายังไงช่วยขยายด้วยนะครับปัญหาข้อที่3นะครับเริ่มมีช่องว่างทางกฎหมายแล้วหรือที่เรียกว่า Loophole นะครับล่าสุดนะครับกรณีบริษัทอย่าง TikTok เนี่ยเราถามว่ามีการลงทุนใน Data Center ทำไมตัวเลขมันยังไม่ถูกรวมเข้าไปในข้อมูลชุดนี้ที่ผมแสดงนะครับคำตอบเคยรู้ไหมครับทางหน่วยงานรายงานว่าที่ TikTok ลงทุนล่าสุดไม่นับเป็น Data Center แต่นับเป็น Data Hosting นี่กำลังจะกลายเป็นช่องว่างทางกฎหมายใหม่อีกแล้วครับเป็นการบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการพื้นฐานไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคารก็เลยนับว่าเป็น data hosting ไม่ถูกรายงานอันนี้เป็นช่องว่างในช่องว่างอีกชั้นนึงนะครับที่ท่านปล่อยผ่านก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกไอ้3ข้อที่ว่ามาปวดหัวแล้วนะครับยังเหลืออีก2ข้อคือถามไปอีกทีว่าแล้วที่ data ที่ขอมาหลายแสนล้านบาทตกลงเขาต้องการใช้ไฟแบบไหนมีใครขอใช้ไฟสะอาดบ้างมั้ยคำตอบคือไม่มีเลยไม่มี data center รายไหนอยากใช้ไฟสะอาดเลยครับทุกคนอยากใช้ไฟฟอสซิลราคาถูกทั้งนั้นข้อสุดท้ายก็คือพอรัฐบาลบอกว่าจะพยายามเพิ่มคอนเทนต์นะครับโลคอลคอนเทนต์ในประเทศคำตอบคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าจะไปรวมค่าที่ดินกับค่าก่อสร้างดังนั้นถามเลยว่ากลุ่มที่ใจแฮปปี้กับ data center สุดๆคือใครครับก็คือเจ้าของที่ดินเจ้าของนิคมกับบริษัทผู้รับเหมาไงครับถ้าท่านนึกไม่ออกว่าเป็นใครไล่ตามดูข่าวได้เลยครับคนที่ออกมาสนับสนุนนี่แหละครับคือคนที่จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนโดยสรุปแล้วนะครับการใช้เงินกู้ก้อนแรกที่รัฐบาลตั้งเอาไว้เองว่าจะฟื้นเศรษฐกิจช่วยประชาชนเนี่ยกลุ่มเปราะบางก็ไม่รับการช่วยเหลือ SME ก็เจ็บหนักแรงงานก็เจ็บหนักภาคอุตสาหกรรมไทยถูกทิ้งกว้างบอกเลยว่าเป็นการใช้เพื่อตอบโจทย์การเมืองของรัฐบาลเพื่อเรียกคะแนนเสียงเพื่อให้นายกอนุทินสามารถเดินตลาดหาคะแนนจากชาวบ้านได้ไม่ใช่กู้เพื่อสร้างอนาคตให้กับประเทศและประชาชนนะครับเงินกู้ข้อที่2นะครับรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของประเทศนะครับก็ต้องถามต่อไปว่าสุดท้ายแล้วทำอะไรบ้างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับส่งอะไรเข้ามาครับบอกว่าจะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนอาคารมีระบบน้ำประปามีแคตตาล็อกออกมาอปท.เขียนมาขอมีปัญหาจนเราจับโป๊ะไปก็ถูกพักโครงการไปกรมชลประทานมาอีกแล้วครับกรมชลประทาน 20,000 ล้านตั้งชื่อโครงการให้เหมือนจะผ่านแน่ๆครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแก้ไขวิกฤตพลังงานแต่ปรากฏว่ามันเป็นการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าครับเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าประตูระบายน้ำขอเป็นประตูระบายน้ำแบบไฟฟ้าซึ่งมันไม่เหมาะกับบางพื้นที่นะครับบางสถานการณ์นะครับอาคารสำนักงานจะติดโซล่าเซลล์ทั้งหมดนี้ต้องตั้งคำถามชัดเจนเลยว่ามันเป็นการตั้งโครงการใหม่มาขอรับเงินกู้อ่ะมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรือเปล่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านอะไรกันแน่โครงการสินเชื่อโซล่ารูฟท็อปที่รองนายกเองนิติขึ้นมาประกาศเองนะครับบอกว่าจะให้สินเชื่อ 50,000 บาทดอกเบี้ยต่ำ1ล้านครัวเรือนเนี่ยปรากฏว่าเราคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบจริงๆกลับปรากฏว่าไม่ชัดเจนเลยว่าตัวเลขจะเป็น 50,000 หรือ 30,000 ยังไม่เคาะยังไม่สรุปกันจริงจังอุดหนุนไฟฟ้าการผลิต3กิโลวัตต์หรือเปล่าหรือ5กิโลวัตต์ก็ยังไม่ชัดเจนที่สำคัญที่สุดนะครับรัฐบาลบอกว่า1ล้านครัวเรือนแต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องโครงข่ายพื้นฐานบอกว่าโครงข่ายไฟฟ้าที่มีอยู่เนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนไม่พอภายในธันวา70หรอกครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เกิดขึ้นจริงตามที่รัฐบาลออกมาแถลงไว้ถ้าคิดถึงประเทศจริงนะครับต้องซีเรียสกับพลังงานเขียวนะครับพลังงานเขียวเนี่ยในแวดวงพลังงานโลกเราเรียกกันว่า electrification มันไม่ใช่แค่การเติมรถ EV มันไม่ใช่แค่การเติมโซลาร์เซลล์เข้าไปในระบบนะครับมันคือคุณจะลดแทนที่พลังงานฟอสซิลเดิมได้ยังไงซึ่งอันนี้นะครับทีมเศรษฐกิจของเรานะครับกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยทำงานทางวิชาการนะครับร่วมกับโครงการพลังงานสะอาดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับออกมาเป็นรายงานเล่มนี้นะครับถ้ารัฐบาลยังไม่มีแผนยังไม่มียุทธศาสตร์นะครับเอาไปใช้ต่อได้นะครับเราพบชัดเจนว่าเราสำรวจ200กว่าบริษัทในอุตสาหกรรมหลักของไทยนะครับตัวเลขที่เราพบคือช่องว่างไฟฟ้าสะอาดเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับท่านประธาน
0: นะอันนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศสดๆนะก็ได้เนื้อได้หนังนะได้เนื้อได้หนังนะสำหรับคุณวิรยุทธ์การชูฉัตรนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะก็อย่างที่อภิปรายนั่นแหละนะก็ตั้งเป็นประเด็นก็น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่สนใจอยากติดตามนะเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะ400,000 ล้านบาทนะส่วนใหญ่เขาก็พุ่งเป้าไปที่200,000หลังแหละนะ200,000แรกเนี่ยพอทราบกันอยู่แล้วนะเพราะว่าเอาไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมอาจจะมีโครงการย่อยๆอื่นๆอีกนะที่ไปเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่า200,000หลังเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เขาตั้งประเด็นไว้นะมาเปลี่ยนผ่านพลังงานมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานเนี่ยนะเรื่องของการอนุมัติโครงการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเดี๋ยวก็ดูคำชี้แจงแล้วกันนะจากทางคณะรัฐมนตรีนะโดยเฉพาะทางรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ถ้าถามว่าผ่านไหม คือถ้าดูจากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปีกฝ่ายค้านกับปีกรัฐบาลเนี่ยอันนี้มันค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะถ้าถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ค่อนข้างชัดนะ300เสียงอย่างเงี้ยนะมันก็กึ่งหนึ่งมันใช้แค่250เสียงใช่ไหมแล้วก็ถ้าผ่านนะก็ไม่มีปัญหาที่ใช้อยู่ดำเนินการอยู่สำหรับพรก.กู้เงินก็เดินหน้าต่อไปแต่ถ้าไม่ผ่านนะซึ่งนาทีนี้ก็ต้องบอกว่ายากนะถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นอีกแบบนึงนะอันนี้ก็ใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันคืนนี้ผมว่าน่าจะจบประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3ทุ่มอ่ะนะไม่น่าจะเกินนะครับน่าจะมีการลงมติสำหรับพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวนะส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะกนง.ที่ประชุมกนง.ฮะมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะที่ 1.0% นะก็คือเท่าเดิมนะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอะไรเนี่ยนะก็แต่ครั้งนี้เป็นเอกฉันท์เลยนะส่วนอีกเรื่องนะเอาให้เห็นภาพชัดหน่อยนะทางศาลรัฐธรรมนูญครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์นะไต่สวนคดีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีบัตรเลือกตั้งส.ส.มีรหัสบาร์โค้ดแล้วก็เลข QR โค้ดเนี่ยที่อาจจะตรวจสอบตัวตนเนี่ยนะ

ทอดสดนะแต่ว่าศาลก็สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและก็เสียงนะตามคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็บริษัทผู้พิมพ์นะฮะพร้อมกับสั่งให้ผู้เข้าร่วมการรับฟังเนี่ยห้ามเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกนะหวั่นว่าจะกระทบกับมาตรการความปลอดภัยแล้วก็ระบบป้องกันไอ้การปลอมแปลงของกกต.นะของบัตรเลือกตั้งนะครับหลังจากนั้นนะเมื่อประมาณบ่ายสองเสร็จผมเห็นข่าวเพิ่มเติมนะก็คือการไต่สวนคดีบัตรเลือกตั้งนะของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะและศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่28กันยายน2569เวลา 14.00 นนะก็หลังจากนี้อีก1เดือนเราก็จะได้รู้แล้วว่ากรณีของบัตรเลือกตั้งนะทั้งที่มีบาร์โค้ดที่มี QR โค้ดอะไรเนี่ยนะผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะเป็นการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับหรือไม่นะอันนี้28กันยายนนะอันนี้ก็รอติดตามแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมานะเนี่ยอ่ะถ้าเพิ่มเติมหน่อยกนง.ที่มีมติกระชั้นคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยรับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่เงินเฟ้อก็ต่ำกว่าที่ประเมินไว้นะเพราะฉะนั้นก็มีมตินะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ 1.00% นะที่เดิมนะอ่ะส่วนตอนเช้าวันนี้หลายประเด็นมากนะผมก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะมีโอ้หลากหลายมากอย่างเรื่องของสังคมอย่างเงี้ยนะมีคุณพ่อใช่ไหมหรือผู้ปกครองอยู่ท่านหนึ่งที่ขู่โรงเรียนอนุบาลเลยนะจัดกิจกรรมกีฬาสีอะไรเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นขู่ว่าจะไปอารวาสอะไรเนี่ยนะเพราะว่าแบบโอ้ยมันช่วงนี้ช่วงต้องขายของอะไรพวกเนี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะโรงเรียนถึงขนาดที่ว่ามีคำขู่อย่างเงี้ยก็ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยสูงสุดถูกไหมก็สั่งการเลยนะว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องเรียนแบบออนไลน์นะออฟไลน์เนี่ยหรือว่าทางเรียนที่โรงเรียนนี่ก็หยุดไปก่อนวัน2วันนะก็เนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เห็นมีไฟไหม้เหรอนะห้องสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรอไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็ข่าวทางสังคมนะทั่วไปนะนอกเหนือจากนี้นะเมื่อเช้านี้ผมเห็นมีข่าวใหญ่ลูกสาวคนไทยทั่วประเทศน้องอะไรน้องเนเน่ใช่ไหมเนเน่รอยัลที่ไปแข่งอเมริกาก็อตทาเลนต์อ่ะโอ้เล่นดนตรีนะเล่นกีตาร์นะแล้วก็ร้องเพลงนะเป็นคนภูเก็ตนะโอ้ทะลุทะลวงรอบแรกนี่ก็ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นก็มีรอบ2ใช่ไหมที่เพิ่งแข่งไปเมื่อประมาณสักเดือนนี้เดือนอะไรอ่ะเดือนนี้สิงหาเมื่อต้นเดือนหรือว่าเมื่อต้นเดือนที่เดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี่แหละนะแล้วก็รอบเนี้ย10คน11คนเนี่ยนะที่มีการแข่งโชว์วันเนี้ยนะเนเน่ก็ขึ้นร้องเพลงแล้วก็ขึ้นโชว์อเมริกาก็อตทาเลนต์นะเมลอะไรเมลบีหรือเมลซีเมลบีใช่ไหมวงสไปเกิร์นอ่ะไม่รู้ทันกันหรือเปล่านะแล้วคุณผู้ฟังถ้าอยู่ในยุค90เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทันใช่ไหมสไปเกิลเนี่ยนะเมลบีอ่ะกดไอ้ปุ่มท้องอ่ะโกลเด้นบัสเซอร์อ่ะนะให้ทะลุทะลวงเข้าไปรอบสุดท้ายได้เลยโอ้โหแบบขวัญใจคนไทยนี่แบบเฮกันลั่นอ่ะนะผมเห็นเพจทุกเพจข่าวเลยนะโอ้แสดงความชื่นชมยินดีนะแต่ผมต้องยอมรับว่าฝีมือสุดยอดนะฝีมือเยี่ยมมากนะเรียกว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ใช่ไหมโอ้ตอนที่แข่งอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยตอนที่เข้ารอบแรกอ่ะนะที่ไปแข่งอ่ะตอนนั้นก็ดังระเบิดเทิงเลยใช่ไหมนะก็อย่างน้อยๆอ่ะในช่วงที่เราอาจจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ค่อยดีหรืออะไรก็สุดแท้แต่ละนะแต่ว่าก็มีเรื่องที่สามารถที่จะชโลมใจได้นะแล้วก็จริงๆก็นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเขาไม่ธรรมดานะครับใช่ไหมเพิ่งชนะคาซัคสถานชนะ3เซตรวดนะก็ผ่านเข้าไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมไม่แน่ใจว่าแข่งวันไหนนะเดี๋ยวค่อยไปดูโปรแกรมแล้วกันแต่ว่าที่แน่ๆ

บอลไทยที่จะเจอกับเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยนะแหมต้องเอาใจช่วยเยอะๆเพราะว่านัดที่อยู่ที่ราชมังคลาที่มาเตะที่เมืองไทยเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเราแพ้เข้าไป2-0นะแล้วก็นี่เป็นนัดจริงชนะเลิศแต่มันเตะ2นัดไม่ได้แบบว่านัดเดียวแล้วจบนะก็ใครที่สนใจกีฬาก็ติดตามแล้วกันนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้เนาะข่าวอื่นๆเดี๋ยวผมดูหน่อยนะผมมีเรื่องอะไรไหมเรื่องคดีแตงโมล่ะแตงโมก็มีเพิ่มเติมนะเห็น DSI เขาไปแจ้งกับทางปปช.เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอาจจะมีบางคนอะไรอาจไม่ชอบอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับไทยเที่ยวไทยพาสครับสำหรับใครที่รออยู่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนะแล้วก็จะเสนอเข้าครม.เนี่ยรูปแบบแล้วก็สิทธิ์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะเดือนหน้าแต่ว่าถ้าจะไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือต้องเป็นธันวาคมนะโดยเขาจะขยายสิทธิ์นะจากเดิมเนี่ยที่ตั้งเป้าไว้ประมาณ 500,000 สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านสิทธิ์ก็จะใช้เงินจากพระราชกำหนดการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเนี่ยนะก็จาก 1,750 ล้านเนี่ยน่าจะใช้ประมาณสัก 3,500 ล้านนะก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมเห็นหลายท่านติดตามนะโครงการไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยนะอยู่ต่อเนื่องนะแล้วจริงๆข่าวเรื่องนี้มันก็โอ้โหมาต้อง2เดือน3เดือนนะแล้วก็บอกเข้าแล้วเข้าแล้วนะจนผมก็พยายามหาว่าเอ๊ะข่าวนี้มันมาจากตรงไหนใครบอกเข้าแล้วเขาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรอนะยังครับยังทำกันอยู่เลยนะเพราะก่อนหน้านี้บอกอาจจะทำคล้ายๆกับคนละครึ่งนะเข้าทางแอปเป๋าตังจะใช้ได้อาจจะมีนอกเหนือจากส่วนลดเรื่องของที่พักแล้วเนี่ยอาจจะมีค่ากับข้าวใช่ไหมค่าอาหารให้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะความชัดเจนแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยที่จะเข้าประชุมครม.เนี่ยนะเดือนกันยายนนะครับก็คงจะได้รู้ล่ะว่าจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงนะอ่ะก็ประมาณนี้ละครับสำหรับข่าวสารต่างๆของวันนี้นะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปนะมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรที่จะคุยกันเพิ่มเติมนะหรือว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยนะก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ดวงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะครับณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะวันนี้ข่าวก็หลากหลายนะมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะการเมืองก็โฟกัสก็คงหนีไม่พ้นนะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องของการอภิปรายงบประมาณไม่ขออภัยเรื่องของการอภิปรายเรื่องของพระราชกำหนดให้อำนาจการกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะก็ประชุมกนง.นะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้นะ 1.0% นะสังคมเนี่ยจริงๆมันมีทั้งเรื่องที่สถานการณ์ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็เข้มข้นนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการถูกกล่าวอ้างนะหรือว่าถูกกล่าวหานะจากผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะบอกมีเฮลิคอปเตอร์ของทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะที่เขาติดตามแล้วก็ยิงจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ1 คนเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องให้ได้เห็นความจริงครับก็ต้องพิสูจน์ออกมานะเพราะว่าทางฝ่ายที่กล่าวอ้างนะที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นพี่เนี่ยที่บอกว่าน้องถูกยิงเนี่ยเขาก็อธิบายว่าเหตุมันเกิดจากอะไร1 2 3ยังไงนะส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็บอกโอ้ก็เป็นปืนจากเฮลิคอปเตอร์นี่มันต้องเป็นปืนกลอย่างเดียวนะหลังจากนั้นคือมันต้องเป็นอาวุธร้ายแรงอ่ะนะแล้วก็ยืนยันจากแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่าไม่มีนะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าไม่มีนะไม่ได้มีการยิงดังกล่าวนะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีข่าวที่มันเป็นข่าวลืออะไรออกมาเต็มไปหมดนะว่าคนที่ยิงเขายิงเป็น M16 ปืนลั่นอะไรปืนมันมานัดเดียวอะไรพวกนี้อะไรโอ้โหคือเวลาตามข่าวนี่บางทีก็ต้องติดตามข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคือฟังได้อ่านได้รู้ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่ออะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะก็รอให้เขาสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คนที่อยู่กรุงเทพนะอย่างคุณอย่างผมเนี่ยก็ติดตามข่าวแล้วก็คงอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่นะเขาจะดำเนินการยังไงใช่ไหมเพราะเห็นมีการจับกุมนะผู้ต้องสงสัยได้บางส่วนเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะเอายังไงดีนะยังไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วกันนะช่วงที่2วันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเพราะว่าผมจะอ่านต่อให้ฟังนะสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเมื่อวานเนี้ยอ่านจบตอนที่33ซึ่งกำลังสนุกเลยไม่ใช่อะไรตัวเองอ่านเองยังเพลินเองเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของช่วงปลายปี2539ใช่ไหมที่มีการเลือกตั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพรรคความหวังใหม่นะได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร125เสียงพรรคประชาธิปัตย์123เสียงเหตุการณ์การนับคะแนนที่ปทุมธานีนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตรึงตราตรึงใจเป็นที่จดจำนะของประวัติศาสตร์การเมืองไทยเหตุการณ์หนึ่งนะก็ต้องยอมรับนะว่าพอไฟดับนี่แล้วคะแนนที่นับอยู่แล้วมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาเยอะไปหมดนะครับแล้วมันก็ทำให้สมการทางการเมืองเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ประเทศไทยก็เดินหน้าเข้าสู่ปี2540นะแล้วไปเจอวิกฤตเศรษฐกิจคุณวีระทำงานช่วงเนี้ยก็ยังคุยให้ฟังเลยตอนที่34นะก็จะต่อเนื่องจากตอนที่33นะเดี๋ยวผมดูหน่อยว่าวันนี้จะอ่านได้สักกี่ตอนเพราะว่ามันไม่ยาวมากนะผมไม่อยากให้เสียเวลานะผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยละกันนะครับตอนที่34จากหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะของคุณวีระธีรภัทรเขียนไว้อย่างนี้ครับช่วงเวลาประมาณ1ปีจากปลายปี2539จนถึงปลายปี2540น่าจะเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของบ้านเราทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเราช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจำมันเป็นเรื่องของ perfect storm ขนมผสมน้ำยาฝนตกขี้หมูไหลชนิดสมบูรณ์แบบโดยแท้ครับในแง่เศรษฐกิจลักษณะเด่นที่เห็นชัดก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับเกินร้อยละ5เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนกับขนาดของเศรษฐกิจที่วัดด้วย GDP ที่สำคัญก็คือเป็นปัญหายืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานมาหลายปีแบบไม่มีแนวทางแก้ไขจริงๆจังๆตามมาด้วยหนี้สินต่างประเทศโดยรวมแต่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชน
ยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนบริหารจัดการเรื่องแบบนี้จะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าหากความมั่นใจต่อความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนและเจ้าหนี้ในอนาคตยังมีอยู่แต่ตอนนั้นเราไม่มีครับผมใช้ความทรงจำอันเรือนรางเพื่อทบทวนว่ามีใครต่อใครบ้างที่ผมคิดว่าจะมากหรือน้อยล้วนแต่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินในปี2540แต่จะเอาเฉพาะตัวละครหลักๆเป็นสำคัญเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้ที่จริงก่อตัวมาก่อนหน้านี้พอสมควรอย่างน้อยก็ถอยหลังไปไม่ต่ำกว่า5ปีและยังมีผลกระทบต่อเนื่องตามมาเป็นระลอกผมคิดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีเช่นกันแต่เรามักจะติดกรอบเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์เป็นสำคัญและพยายามหาว่าใครผิดเป็นสำคัญซึ่งก็เข้าใจได้เพราะไฮไลท์มันอยู่ตรงนั้นถ้าหากเราโฟกัสไปเฉพาะ1ปีเต็มคือปลายปี2539จนถึงปลายปี2540ส่วนก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นถ้าหากจะโยงใยเข้ามาด้วยกันจะยาวเกินไปอธิบายยังไงก็ต้องครอบคลุมได้ไม่ทั้งหมดเกินความจำเป็นเอาเป็นว่าเรามีนายกรัฐมนตรี2คนชวลิตยงใจยุทธกับชวนหลีกภัยเรามีรัฐมนตรี3คนอำนวยวีระวันธนงพิทยะทารินนิมานเหมินเรามีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย2คนเรืองชัยมลกันนนท์ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์เรามีปลัดกระทรวงการคลัง1คนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลที่จริงตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณวิจิตรสุพินิจผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนคุณเรืองชัยคุณเอกมลคีรีวัฒน์คีรีการจะคุณสิริการเจริญดีก็ควรพูดถึงแต่อย่างที่ผมบอกพูดไปก็ยาวยืดเป็นวงสวดานแล้วก็ไม่ใช่ข้อใหญ่ใจความที่ผมตั้งใจไว้แต่แรกเอาเป็นว่าฝากไว้ก่อนว่างๆเนี่ยค่อยระลึกชาติกันใหม่สำหรับตัวละครระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังธนาคารผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงการคลังในห้วงเวลานั้นล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมคุ้นเคยทั้งนั้นพอจะพูดได้ว่ารู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัวในระดับที่สนิทสนมมากและไม่สนิทสนมมากจนเกินงามในฐานะนักข่าวทุกคนครับจะพูดแบบเฉพาะเจาะจงลงไปก็หยิบเล็กเจ็บเนื้อแต่ถ้าจำเป็นก็พูดได้คุยให้ฟังได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรใหญ่โตบางคนตายไปแล้วบางคนอยู่เหมือนตายบางคนที่อยู่อย่างสบายรวมอยู่ด้วยกันและมีบางคนที่อยู่อย่างสบายรวมอยู่ด้วยเป็นธรรมดาในห้วงเวลานั้นผมทำงานจนถึงปลายปี2539แบบสบายๆกำลังจะจบสัญญาว่าจ้างพิเศษ3ปีกับทางกลุ่มวัฒจักรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างกำลังรีรอว่าจะเจรจาความเรื่องการต่อสัญญาและเงื่อนไขการทำงานใหม่อยู่ผมเองก็หาโอกาสอยู่ที่จะเจอกับผู้บริหารแต่งานก็รุมเร้าจนไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ดูเหมือนว่าทางคุณนิกรคุณประพันธ์เบอร์1และเบอร์2ของกลุ่มวัฒจักรจะไม่ได้สนใจเรื่องของการต่อสัญญาใหม่แต่แสดงท่าทีแบบไม่ต้องถามให้มากความว่าทำต่อเนื่องไปเงื่อนไขแบบเดิมไม่ต้องทำสัญญาด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรกันใหม่ในแง่ผลตอบแทนผมเองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากไปกว่าเดิมถ้าจะมีการคุยกันจริงๆจังๆในอนาคตแต่ก็ไม่ได้คุยครับในแง่ของสถานภาพการทำงานกำกับดูแลสื่อหลักทั้งด้านของสิ่งพิมพ์วิทยุและเคเบิลทีวีผมมีความมั่นคงมากพูดตรงๆว่าหาคนมาแทนผมแบบฉับพลันทันทีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในนาทีนั้นคนเก่งกว่าอาจจะมีแต่คนบ้าแบบผมหายากครับผมเองก็คิดว่าแบบนี้ก็ดีแล้วจะว่าไปแล้วผมคิดว่านับแต่นี้ไปผมจะเสวยสุขเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ลงทุนหักร้างถางพงไปก่อนหน้านี้สัก2ปีแล้วค่อยคิดหาจะทำอะไรต่อไปเข้าท่ากว่าผมอายุ40ปีพอดีตอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540ในแง่ของความมั่นคงทางการเงินส่วนตัวผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสามารถทนแดดทนฝนได้ไม่ต้องหวั่นไหวกับอะไรที่มากระทบผมไม่มีหนี้สินไม่มีภาระที่จะต้องผ่อนส่งอะไรทั้งสิ้นแถมในช่วงปลายปี2539ต่อเนื่องจนถึงต้นปี2540ผมต้องวิ่งควงทำงานระหว่างถนนบรมราชชนนีวัฒจักร
ถนนสีลมคลื่น101ถนนรามคำแหงไทยสกายเคเบิลทีวีจะลอยว่าคุณนิกรจะเห็นว่าพาหนะประจำตัวประจำตำแหน่งรถ Honda Accord ที่ผมใช้อยู่ดูจะไม่สมกับสถานภาพแล้วก็คงอยากจะแสดงความมีน้ำใจตอบแทนและจูงใจให้ผมทำงานกับกลุ่มวัฒจักรต่อไปตราบเท่าที่ยังจำเป็นและมีประโยชน์ผมได้รถประจำตำแหน่งใหม่เป็น BMW รุ่น318ป้ายแดงท่ามกลางบรรยากาศที่ใครต่อใครต้องอิจฉาริษยาเป็นธรรมดาแต่นั่นเป็นทุกขลาภอย่างแท้จริงผมต้องทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและกระทบต่อชะตากรรมของผู้คนกว่า300คนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของผมนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2541ผมต้องบอกว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจริงมาเกิดขึ้นในปีนั้นและอีกปีถัดมาไม่ใช่ในปี2540ที่คุณยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นปี2541เป็นปีที่บ้าบอคอแตกที่สุดในชีวิตการทำงาน40ปีเต็มของผมครับทำไมและอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะคุยให้ฟังต่อไปตอนที่35ผมคิดว่าช่วงเวลาที่น่าประหวั่นพันพึงที่สุดในการติดตามสถานการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจบ้านเราในอดีตนั้นน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงปลายปี2539หลังการเลือกตั้งในวันที่17พฤศจิกายน2539เริ่มจากพรรคความหวังใหม่ชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.มากที่สุด125คนเฉือนเอาชนะพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ส.ส.มาเป็นอันดับ2จำนวน123คนก่อนจะจบลงด้วยการตั้งรัฐบาลผสมโดยมีคุณชวลิตยงใจยุทธหัวหน้าพรรคความหวังใหม่เป็นนายกรัฐมนตรีวันที่25พฤศจิกายน2539ไปจนถึงการลาออกของคุณชวลิตในช่วงปลายปี2540คือ8พฤศจิกายน2540ก่อนที่คุณชวนหลีกภัยจะกลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแม้รวมระยะเวลารัฐบาลของคุณชวลิตจะยืนยาวไม่ถึง1ปีก็จริงแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องบอกว่าอะไรต่อมิอะไรสับสนโอลมานปั่นป่วนรวนเรจับต้นชนปลายไม่ถูกแถมรายละเอียดยังมีเยอะแยะไปหมดโชคดีว่าในช่วงเวลาดังกล่าวผมเขียนคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านในหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันเป็นประจำทุกวันเมื่อย้อนกลับไปอ่านใหม่อีกรอบก็ทำให้สามารถทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากจนเกินไปนักในนั้นมีทั้งข้อเท็จจริงความเห็นของผมและอะไรต่อมีอะไรที่เป็นเกล็ดเป็นฝอยเหมือนกับหนังฮอลลีวูด Back to the Future ยังไงอย่างนั้นเลยเรื่องราวสมัยรัฐบาลคุณชวลิตยงใจยุทธที่มีการสั่งปิดสถาบันการเงินประเภทบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และไฟแนนซ์ชั่วคราวก่อนที่จะมีการปิดตายในเวลาต่อมาถึง56แห่งการประกาศปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกกันอย่างงงๆว่าลอยตัวค่าเงินบาทตามมาด้วยการขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จากและธนาคารโลกแม้จะมากมายในรายละเอียดก็จริงแต่เมื่อผมกลับไปอ่านหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านชุดก่อนฟองสบู่แตกเล่ม3ภาคปลายประกอบกับหนังสือรวมข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้านเล่ม1จากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเช่นกันเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งจนกระทั่งลาออกเพราะว่าทนแรงกดดันรอบข้างไม่ไหวก็ผุดขึ้นมาทันทีเหมือนกับกลอนหนังกลับไปแบบกดปุ่มรีเวิร์สเรื่องราวที่ว่าปรากฏอยู่ในหนังสือรวมข้อเขียนจากคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านเล่ม2เล่มนี้นะครับจากจำนวนทั้งหมด5เล่มที่ผมนำมาเขียนคอลัมน์ทั้งหมดมารวบรวมและพิมพ์เป็นเล่มในภายหลังที่ผมบอกกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าผมจะไม่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นผมเพียงแต่อยากจะบอกว่าผมอยู่ในบริบทเหตุการณ์ที่ว่ายังไงมากกว่าผมบอกได้เลยว่ามันมีกลิ่นทะแม่งตั้งแต่ต้นปี2540แล้วและยิ่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรผิดปกติเป็นอันมากนั่นเป็นตอนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต่อสู้เพื่อรักษาค่าเงินจากการโจมตีของนักเก็งกำไรค่าเงินจากต่างประเทศอย่างหนักกว่าพวกเราจะรู้หมดตูดทุนสำรองเงินตาต่างประเทศหมดเกลี้ยงทุกอย่างก็สายไปแล้วเมื่อไม่มีทุนสำรองเงินตาต่างประเทศหลงเหลือและต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินอย่างเร่งด่วนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ความเป็นหรือความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เป็นอันว่าจบสิ้นไปทุกอย่างถูกกำหนดล่วงหน้าเพราะเป็นเงื่อนไขในการได้เงินกู้จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศมาประคับประคองให้ผ่านความยุ่งยากที่ว่าไปได้เป็นสำคัญครับ
ที่จริงรายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าหาหนังสือที่เขียนมาถึงมาอ่านได้ไม่ยากเลยแต่ที่ผมอยากแนะนำจริงๆมีอยู่ 2-3 เล่มและผมเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้มีการจัดพิมพ์ทางตรงและทางอ้อมด้วยนั่นคือ 1. รายงานผลกระทบและวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่ารายงานของสปร.และ2แนวทางการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลจวน2ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงการคลังในปี2544 2เล่มนี้ถือว่า2เล่มหลักส่วนเล่มอื่นๆก็ยังมีอีกโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่รวบรวมรายละเอียดของหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 1-5 ที่ผมเคยรวบรวมจัดพิมพ์เอาไว้เสียดายว่าไปค้นดูแล้วไม่เจอไม่งั้นจะเอาปกหนังสือมาให้ดูเป็นขวัญตาทั้งหลายทั้งปวงที่ผมสาธยายมาตามลำดับนั้นก็เพื่อจะปูพื้นเล่าความเป็นไปที่ผมต้องไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่ว่าทั้งที่เป็นเรื่องแบบเปิดเผยและปิดลับบางส่วนที่จะเล่าให้ฟังได้นะครับในเวลาต่อมาแบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วต้นปี2540เป็นต้นมาโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมนั้นผมรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าผิดปกติตรงไหนดูตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้คำตอบว่าอะไรที่มันทะแม่งทะแม่งมันไปซุกอยู่ที่ไหนแต่ผมใช้ประสบการณ์จริงจากที่เคยผ่านเหตุการณ์ลดค่าเงินบาทในปี2527มาเป็นแนวทางในการแนะนำว่ากล่าวตักเตือนเด็กๆน้องๆและเพื่อนร่วมงานครับผมย้ำแล้วย้ำอีกว่าอย่าก่อหนี้เกินตัวนะพอมองไปรอบๆตัวก็เห็นเพื่อนร่วมงานซื้อรถซื้อบ้านและเริ่มมีภาระหนี้ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือนในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงอันที่จริงในแง่ของรายได้และเงินเดือนที่ได้รับเวลานั้นถ้าไม่มีเหตุติดขัดมีความขัดข้องก็สามารถรับภาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ได้อยู่แล้วแต่ถึงจะได้ผมก็ยังรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นหนี้เป็นสินมากไปอยู่ดีไม่ต้องไปคิดว่าต่อไปอาจจะต้องตกงานเงินเดือนไม่ออกหรือออกไม่เป็นปกติตามรอบระยะเวลาและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทุกคนเดือดร้อนขาดเงินสดเหมือนกันหมดจะไปหยิบยืมจากใครมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านไปก็ไม่สามารถทำได้อีกต่างหากต้องบอกว่าน้อยคนที่จะเชื่อคำเตือนของผมซึ่งผมก็ไม่แปลกใจครับเป็นธรรมดางานเลี้ยงกำลังเพลิดเพลินแล้วมีใครสักคนมาบอกว่าเลิกแล้วบอกให้ทุกคนกลับบ้านใครจะไปฟังแถมจะว่าไปแล้วตอนประกาศปิดไฟแนนซ์ระลอกแรก14บริษัทและระลอกที่2 42บริษัทตามมาด้วยประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540เดือนกรกฎาคมคนในออฟฟิศของผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรคิดว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปคิดอ่านแก้ไขกันและเชื่อเรียกว่าทุกอย่างจะจบและผ่านพ้นไปด้วยดีคิดว่ามันเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่วิกฤตนี่เป็นความประมาทเลินเล่อโดยแท้ครับเรื่องมันเริ่มกระทบถึงตัวคนแต่ละคนตกประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนปี2540ครับบริษัทสับขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเริ่มพูดกันถึงการลดค่าใช้จ่ายลดจำนวนพนักงานและที่สำคัญก็คือเงินเดือนเริ่มไม่ออกตามปกติและไม่ครบทั้งจำนวนแต่อะไรไม่เท่ากับว่าคนที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ในบัดนี้อันตรธานหายไปไหนไม่มีใครรู้เหลืออีกนิดอ่ะผมตะไว้ก่อนได้ไหมนะผมตะไว้ก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอ่านต่อให้ฟังนะพอดีเวลามันหมดพอดีนะพักสักครู่ครับ

0: การสมุทรห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: อดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะมีเรื่องมีประเด็นอะไรที่อยากพูดอยากคุยนะคือบางทีเนี่ยก็คุณผู้ฟังบอกผมโดยตรงเลยถ้าโทรศัพท์มาถามนะอันนี้ผมก็จะตั้งใจฟังและจะตั้งใจตอบอาจจะมีถามกลับไปบ้างนะเรื่องข้อเท็จจริงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันสำคัญจำเป็นนะเวลาที่เราจะให้ความเห็นเนี่ยบางทีมันหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่ความเห็นหรอกไม่สำคัญนะแต่สำหรับผมเนี่ยทุกครั้งที่ให้ความเห็นเนี่ยก็จะให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากที่สุดนะแล้วก็ความเห็นก็มันก็หลากหลายนะบางทีเอาเรื่องข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องบางทีเอาเรื่องของชีวิตประจำวันความเป็นอยู่นะอาจจะไม่ได้แบบโอ้ exactly คือถูกต้องทั้งหมดที่มันเกี่ยวกับที่คุณต้องการนะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่กฎหมายมันก็ไม่สามารถนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหมเพราะว่าถ้าดันทุรังไปสุดทางอาจจะเกิดปัญหา1 2 3ตามมาเนี่ยเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยยิ่งสำคัญเลยนะของเพื่อนบ้านทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่ว่าต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลอย่างเดียวนะคุณคุยกันได้ตกลงกันได้ผมก็จะแนะนำในความเป็นจริงของชีวิตมากกว่านะอันนี้คำแนะนำของผมนะครับส่วนจะเป็นประเด็นอื่นเรื่องอื่นก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะถ้าไม่มานะยังมีของที่ค้างเอาไว้อะระหว่างที่รอนะฮะระหว่างที่รอเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านแล้วค้างเอาไว้นะในตอนที่35ซึ่งเหลือเก็บไม่เยอะเหลือประมาณสัก1หน้ากระดาษเนี่ยนะก็ขออนุญาตอ่านต่อแล้วกันนะแต่ว่าถ้าท่านไหนจะโทรศัพท์มาคุยก็เชิญนะครับ02-248-1657นะอ่านจบตอนที่35แล้วแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะว่าจะเอายังไงนะผมขออนุญาตอ่านต่อนะจากช่วงที่แล้วที่ค้างเอาไว้นะเรื่องมันเริ่มกระทบคุณวีระเขาเขียนไว้อย่างนี้นะเรื่องมันเริ่มกระทบถึงตัวแต่ละคนก็ตกประมาณปลายเดือนสิงหาคมหรือกันยายน2540ครับบริษัทผ่าสภาพคล่องอย่างรุนแรงเริ่มพูดกันถึงการลดค่าใช้จ่ายลดจำนวนพนักงานและที่สำคัญก็คือเงินเดือนเริ่มไม่ออกตามกำหนดและไม่ครบทั้งจำนวนแต่อะไรก็ไม่เท่ากับว่าคนที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้ในบัดนี้อันตรธานหายไปไหนไม่มีใครรู้ทุกอย่างต้องพลิกแพลงกันเองใครรับผิดชอบองค์กรไหนก็ต้องดูแลกันเองบ้านใครบ้านมันคอกใครคอกมันทำไม่ได้ก็ลาออกไปผมเองต้องจัดสัมมนาหาเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้เด็กๆที่ยังทำงานอยู่ด้วยซ้ำไปผมเขียนเอาไว้ในภายหลังเพื่อกลับไปทบทวนเหตุการณ์ตอนนั้นไว้ในหนังสือรวมข้อเขียนชุดปากท้องชาวบ้านภาคแรกเล่มหนึ่งมีความตอนหนึ่งว่าผมนั่งทำงานด้วยความทุกข์ใจเป็นอันมากในช่วงที่ว่าและเมื่อถึงเวลาจะต้องตัดสินใจปิดส่วนงานปลดถ่ายลดคนในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันและสำนักข่าวไทยสกายทีไรผมก็อยากจะร้องไห้ออกมาดังๆให้เพื่อนร่วมงานได้รับรู้ความทุกข์ในอกของผมทุกคราวไปเมื่อเงินเดือนเริ่มออกไม่ตรงเวลาและไม่เต็มจำนวนและเมื่อมีการลดคนลดเงินเดือนทีกระชั้นขึ้นตามลำดับผมเขียนในความรู้สึกในใจตอนนั้นต่อไปว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่ามีการปลดถ่ายโอนย้ายคนไปกี่ละลอกเพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปได้จนกระทั่งในครั้งหลังๆก็กลายเป็นความเคยชินไปเรียบร้อยทำให้บรรยากาศในที่ทำงานที่เคยคึกคักค่อยๆเงียบเหงาและกลายเป็นป่าช้าไปในที่สุดแต่ผมต้องอยู่และต้องทำงานที่กลุ่มวัฒจักรท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจเรียกว่าจากจุดเริ่มต้นหลังประกาศลอยตัวค่าเงินบาทในเดือนกรกฎาคมปี2540ผมต้องทำงานที่อาคารวัฒจักรต่อเนื่องไปอีก2ปีจนถึงเดือนมิถุนายน2542เรื่องราวของผมกับกลุ่มวัฒจักรถึงได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบครับจบแบบไหนจบยังไงจะค่อยๆเล่าไปตามลำดับก็แล้วกันงานนี้ไม่ต้องรีบร้อนครับถึงจะเป็นโศกนาฏกรรมก็จริงคุณว่าไหมนะอันนี้ก็เ ป็นตอนที่35นะครับคุณอะไรเอ่ยคุณพรชัยสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณหลาวิระสวัสดีคุณนันท์หมดด้วยนะครับอาจารย์วิระนี่ผมพันเขาอันไหนเขาพันจัดเลยอันที่เหนือศูนย์หนึ่งเลยนะวัดกระจับเขาผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับ
1: ครับจัดที่เหนือศูนย์หนึ่งจัดที่แถวอันหลินจันใช่ไหม
0: หนึ่งศูนย์หนึ่ง
1: ใช่ใช่ที่
0: ไม่ใช่ครับ
1: ที่อวสหานีอ่ะผมไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ว่าอวพอนสนอ่ะจัดที่วัดกระจับที่อันหลินจันแล้วลิ้นสัญญาณไปที่สถานีวิทยุแม่ข่ายถูกต้องไหมครับ
0: ไม่น่าจะถูกนะครับ
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: อ๋องั้นไม่ได้เขาว่าเหรียญนี้อวสถานีพรจริยามสมัยออกมันอยู่คนละที่อันใช่ไหมว่าเขาประมูลแต่เขาประมูลขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหม
0: เขา
1: ออกที่ออกไปแล้วเขาใช้เป็นลิดลายไปใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นบนตอนเช่าผู้ขายเช่าไงแต่ว่าอย่างที่นี่อย่างอัจฉริยะจุฬาเนี่ยสมัยออกมีประมูลใช่ไหมผมจำได้เขามีประมูลแล้วออหลังสถานีเขาทำเองใช่ไหมผมขอสอบถามนิดเองฮะ
0: ครับ
1: คุณหลาวิระในฐานะเรียกออกหมายมานะผมไม่รู้ออกหมายฮะที่อย่างนี้อันที่เราซื้อขอในแอปเนี่ยมันทีราคามันถูกมากเลยขอมันยานเนี่ยไอ้ร้อยเดียวอย่างเนี้ยเขาขายเข้าไปได้ไงฮะแล้วเราซื้อมาแล้วขอมันจะมีคุณราคาไหมฮะขอได้ขายเน็ตนะฮะ
0: เอ้า
1: ผมไม่รู้ผมไม่อ่านซื้อเพราะมันยันยันอุปกรณ์มันยานเนี่ยเดี๋ยวขนาดไฟฟ้าเนี่ยโอ้ไอ้ร้อยเดียวอย่างนี้ขายไปได้ไงฮะผมไม่เข้าใจฮะแล้วเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้สัมผัสสินค้าแล้วมันจะดีเหรอครับหรือว่าไง
0: ดีไม่ดีเนี่ยผมตอบไม่ได้นะอันนี้อันที่หนึ่งเพราะว่าการที่คุณจะซื้อของผ่านแคตตาล็อกเนี่ยในผ่านที่คุณซื้อ
1: ไม่มีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ผ่านการซื้อออนไลน์เนี่ยแน่นอนคุณต้องตรวจสอบก่อนที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบริษัทเขาน่าเชื่อถือไหมเจ้าของที่เขาขายเป็นยังไงแล้วก็ก็ต้องดูรายละเอียดอะสมมติของบางอย่างมันต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณก็ต้องไปดูว่าของที่คุณซื้อมามีมาตรฐานอุตสาหกรรมไหมถ้ามันไม่มีอย่างปลั๊กไฟอย่างเงี้ยมันไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่มีมอกอย่างเงี้ยคุณซื้อไปมันก็มีความเสี่ยง
1: ขายร้อยเดียว
0: ความผมไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่นะแต่คุณก็มีความเสี่ยงว่าอาจจะเกิดอะไรไฟชงไฟช็อตเหตุไฟไหม้ได้อะไรเงี้ยเหมือนหลายคนอ่ะที่เขาซื้อมาแล้วเขาก็ลองแกะดูอ่ะมันก็แบบไม่มีมาตรฐานก็เยอะนะอันนี้มันก็เลยทำให้ราคาบางส่วนมันอาจจะเราเห็นแล้วราคามันถูกผิดสังเกต
1: เดี๋ยวขอคู่เล่นนักถอยอาจารย์วิรัติหน่อยคุณลาวิรัติจำได้ไหมว่าผมเคยเจออาจารย์วิรัติไม่ปีไหนปี44ใช่ไหม
0: จำไม่ได้
1: เหรอโอเคไม่เป็นไรตอนนั้นผมอายุผมยังเป็นวัยชั้นรุ่นอยู่อะนะว่าอาจารย์วิรัติท่านเป็นคนใจดีมากผมนี่หัวใจสั่นมากเคยเจออาจารย์วิรัติครั้งแรก
0: เม
1: ื่อ25ปีที่แล้วโอ้โห
0: จำไม่ได้จำไม่ได้
1: สั่นมากเพราะว่าดีใจแล้วคิดว่าจะได้เจออยู่ป่ะไปดูนั้นออกไปนะฮะนะ
0: ก็
1: เห็นว่าเป็นเจจาวิระที่ปะโอน้ำอ่ะแถวๆห้องอัดเซเนซาว
0: ครับ
1: คุณลาวิระรู้จักใช่ไหมฮะที่นั่น
0: อะไรนะครับ
1: ไอห้องอัดเซเนซาวเคยอ่านสปอตอะประชาวิระ
0: โอ้ไม่รู้จัก
1: เขาจำไม่ได้เนาะ
0: ไม่รู้จักไม่ใช่จำไม่ได
1: ้อ๋อ
0: เมื่อกี้คุณถามว่าผมรู้จักไหมผมไม่รู้จักไม่ใช่จำไม่ได
1: ้อ๋ออ๋อมีอ่านได้อ่านแล้วก็ประชาวิทย์แล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากแม่25ปีที่แล้ว
0: ครับผม
1: แม่ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะแม่หรือว่าเพลินคุณกบครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นักพงษ์จะถามเรื่องในข้อกฎหมายนิดนึงฮะ
0: ว่า
2: ไอ้ที่เขาว่าเป็นประวัติอาชญากรรมอย่างเงี้ยฮะ
0: ครับ
2: มันต้องไปก่อเรื่องก่อราวประมาณไหนครับถึงจะเข้าข่ายตรงเนี้ยครับคุณนักพงษ
0: ์คือถ้าคุณถูกพิมพ์ลายนิ้วมือก็เข้าประวัติอาชญากรรมหมดอะครับ
2: อ๋อถ้าพิมพ์ลายไม่มือแป๊บโป้งลงพักเนี้ยถือว่ามีประวัติแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ขออย่างก่อเรื่องก่อราวแค่ตบตีกันด่าพ่อล่อแม่อะไรแต่ไม่ถึงขั้นลงพักอย่างนี้ไม่ได้ถือเป็นประวัติการกรรมใช่ไหม
0: ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะถึงถาม
2: อ๋อก็คือเคยมีเรื่องกับเพื่อนร่วมงานฮะ
0: อ
2: ันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นประวัติการกรรมไหมเกิดถึงขั้นขึ้นลงพักกันนะฮะมีทะเลาะกัน
0: แล้วลงไม้ลงมือกันถึงขนาดไหนล่ะเขาเจ็บเจ็บสาหัสเจ็บเลือดอะไรไงใช้มือ
2: มีเสียเงินเสียทองให้กันนะคร
0: ับ ใช้มือใช้มีดใช้อะไรอ่ะตอนนั้นอ่ะ
2: ใช้หมัดด้วยกันล้วนๆนะครับ
0: อ๋อใช้หมัดด้วยกันล้วนๆเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคผู้ชาย2คน
2: ผู้ชายด้วยกันฮะ
0: ผู้ชายด้วยกัน
2: เพื่อนร่วมงานเนี่ยฮะ
0: เพื่อนร่วมงานนะ
2: ปีแล้ว
0: อ๋อกี่ปีล่ะกี่ปี
2: น่าจะ5ปีแล้วคุณณัฐพงษ์เพราะว่าทีเนี้ยผมจะไปทําใบขับขี่ท.2
0: ครับ
2: เห็นเขาบอกให้ต้องไปเช็คประวัติอาชญากรรมก่อน
0: ก
2: ็ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมจะติดตรงนี้หรือเปล่าครับผม
0: ก็ที่กรมขนส่งทางบกอ่ะที่คุณจะไปทําขับขี่เขาตรวจให้เลยนี่
2: อ๋อเดี๋ยวนี้ตรวจให้เลยใช่มั้ย
0: ก็เห็นคุณผู้ฟังหลายท่านเขาบอกว่าตรวจให้เลย
2: ตำรวจแล้วใช่มั้ยฮะ
0: อะไรนะ
2: ไม่ต้องไปไอ้ไกลเช็คในกรมตำรวจแล้วใช่มั้ยครับ
0: ไม่ต้องนะไม่ต้องนะ
2: อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหม
0: เออไม่ต้องแล้วเขาลิงก์กันเขาสามารถตรวจได้นะอันนี้เอาที่คุณผู้ฟังเขาเคยโทรศัพท์มาบอกผมนะ
2: ครับ
0: เออเดี๋ยวถ้ายังไง
2: จบที่ขนส่งได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ก็ขนส่งเขาลิงก์กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วอ่ะเขาก็สามารถที่จะตรวจได้เออเดี๋ยวรอเขาบอกก็ได
2: ้ผมไม่กังวลเรื่องเดียวเนี่ยเพราะว่าผมไปมีเรื่องตอนนั้นมันขึ้นโรงพักแล้วก็เป็นฝ่ายผิดนะพูดง่าย
0: อืมอ่ะแล้วเขาแล้วมีฟ้องศาลมีอะไรไหมล่ะมีทำมีได้
2: ไม่ถึงขั้นฟ้องฮะแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นคดีแล้วก็มีถ่ายรูปมีอะไรทั้งอย่างนี่แหละแล้วก็ผมต้องเอาเงินไปให้เขาตอนนั้นประมาณร่วมหมื่นเหมือนกันนะครับ
0: พิมพ์ลายนิ้วมือไหม
2: จำไม่ได้ว่าพิมพ์ไหมแต่ว่าเป็นเหมือนตำรวจให้เซ็นในเอกสารทุกอย่างครับนะคร
0: ับ
2: ผม
0: เฮ้ยจำได้อยู่แล้วคุณแหมเรื่องพิมพ์ลายนิ้วมือนี่มัน
2: มีถ่ายรูปฮะมีถ่ายรูปว่าผมเป็นคนผิด
0: เออ
2: แล้วก็มีเซ็นเอกสารอะไรทุกอย่าง
0: ครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็ไปที่ขนส่งนั่นแหละแล้วคุณก็ไปถามเขาเนี่ยเช็คประวัติอาชญากรรมก็เขาน่าจะเช็คได้นะถ้าเอาที่คุณผู้ฟังเขาโทรศัพท์มาบอกเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องไปแล้วเพราะมันเชื่อมกันได้แล้วอ่ะ
2: โอ้ได้ได้หรือใครพอมีความรู
0: ้เออเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อย
2: เพราะว่าผมจะไปทำงานใหม่แล้วก็ต้องใช้ใบท.2ครับผมคร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ท.2นี่ใบขับขี่สาธารณะเหรอใช่ไหม
2: ใช่เป็นขับรถใหญ่ครับ
0: ขับรถใหญ่
2: นะครับขับรถใหญ่ได้ด้วยครับ
0: โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังแล้วกัน
2: ขอบคุณครับรอ
0: ครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะคุณผู้ฟังท่านไหนฮะที่พอทราบนะช่วยคุณกบหน่อยนะจะไปทำใบท.2นะใบขับรถยนต์นะแต่ว่าเข้าใจว่าเมื่อกี้ที่ถามก็คือเป็นสำหรับรถใหญ่นะแล้วเขาต้องมีการตรวจประวัติอาชญากรรมนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเอาฟังจากที่คุณผู้ฟังเคยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเขาสามารถที่จะลิงก์ข้อมูลขอดูไอ้ประวัติอาชญากรรมกับทางตำรวจได้เลยนะอันเนี้ยเป็นอย่างที่ผมเข้าใจอยู่เนี่ยถูกต้องไหมนะคุณกบเขาสามารถที่จะไปทำไอ้ท.2เนี่ยได้เลยถูกไหมนะครับคุณสมบูรณ์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับ
3: จะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เมื่อกี้ที่มีโชว์เข้ามาถามเรื่องประวัติอาชญากร
0: ครับ
3: ประวัติอาชญากรเนี่ยถ้าเราเนี่ยถูกตำรวจเนี่ยจับและฐานะที่เป็นผู้ต้องหาแล้วถ้าเขาพิมพ์ลายนิ้วมือเราเนี่ยอันนั้นน่ะเราจะกลายเป็นว่าเรามีประวัติอาชญากร
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ถ้าตามกฎหมายเนี่ยที่เขากำหนดเกี่ยวกับเรื่องการไปจดประวัติอาชญากรเนี่ยเขาจะจดเขาต่อเมื่อมีคำสั่งศาลพิพากษาว่าเราเนี่ยมีความผิดแล้วก็ถูกจำคุก
0: คำถามคือเอาอย่าง
3: น
0: ี้ครับเอาอย่างนี้คำถามคือถ้าเขาจะไปทำท.2นะฮะไปขอทำทะเบียนขับรถเนี่ยสำหรับรถบรรทุกที่จะต้องไปตรวจประวัติอาชญากรเนี่ยเขาจะต้องไปที่ตำรวจหรือว่าที่สำนักงานขนส่งมีอยู่แล้ว
3: ให้เขาไปที่ตำรวจดีกว่าพี่ไปที่ตำรวจเนี่ยที่ตรวจประวัติอาชญากรเนี่ยเข้าไปเช็คเลยไปตรวจสอบเลย
0: โอเค
3: ถ้ามี
0: ครับผม
3: ถ้ามีมันก็ได้คำว่ามี
0: ครับครับ
3: แต่ถ้าไม่มีก็คือมันไม่มี
0: ครับผม
3: ก็ ก็คือไม่มีอ่ะ
0: ครับ
3: ไปตรวจขนส่งก็จะไม่มี
0: ครับโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับคุณอนุรักษ์ครับสายสามสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
4: ผมก็มีท.2 อยู่นะฮะ
0: ครับ
4: คือท.2 เนี่ยคือทุกประเภทขับขี่รถได้ทุกประเภททั้งสาธารณะ
0: ครับ
4: คือมันต้องต่อทุก3ปีนะฮะ
0: ครับ
4: ต่อทุก3ปีนี่คือยังไงเราก็ต้องอบรมต้องเข้าไปขอคิว
0: ประเด็นคือประเด็นคือตรวจไป
4: ต้องสอบประวัติครับ
0: ต้องไปต้องไหม
4: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไอ้ที่สำนักขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้วถูกไหม
4: ถูกต้องครับเขาจะมีตัวหนังสือขอสอบประวัติไปจากสำนักงานขนส่งแล้วเรานำหนังสือขอสอบประวัติเนี่ยไปที่กรมตำรวจ
0: ยังต้องไปอีกเหรอ
4: คือผลต้องไปครับ
0: อันนี้ล่าสุดเมื่อไหร
4: ่ผลออกมาเขาจะลิงก์ไปทางขนส่งเองครับ
0: ล่าสุดเมื่อไหร่
4: ผมต่อมาล่าสุดเมื่อปี6768คร
0: ับ 6768นะคือเข้าไปที่ขนส่งไปขอทำไอ้ท2แล้วเดี๋ยวท2เขาจะให้เอกสารให้ไปตรวจประวัติอาชญากรที่กองทะเบียนเอ้ยที่กองคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกมั้ย
4: ใช่ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่กองคดีเสียตังค์100บาทแล้วกลับไปคืนที่ขนส่งทางบกเนาะ
4: แล้วก็ผลออกมานี่คือทางตำรวจเขาจะลิงก์ไป
0: เขาลิงก์ไปให้เลย
4: ขนส่งใช่ครับขนส่งก็จะโทรมานัดเราแล้วว่าเราไม่มีผลประวัติอะไรเขาก็จะนัดให้ไปรับใบขับขี
0: ่โอเคโอเคได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซันครับสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
5: เห็นว่าอะไรนะก่อนหน้านี้สายที่ว่าจะทำท.สองหรือยังไงนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
5: เขาทำหรือยังครับคุณณัฐพงษ
0: ์ยังไม่ได้ทำครับ
5: อ๋ออย่างนี้ครับผมท.4นะขับไม่ได้ยี่ห้อรถไฟครับผมนะ

0: อ่ะโอเค
1: เงียบมากเลยอ่ะห้างโอ้โห
0: อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
1: เงียบ
0: ฮะเงียบนี่คืออยู่ที่ไหนเอ่ย
1: แถวเอกมัยทองหล่อเนี่ย
0: หรอทำอะไรเราทำอะไร
1: เปล่าๆผมไปดูไปเดินห้างไง
0: โอ้โหแหมผมก็นึกว่าคุณขายของแล้วบอกห้างเงียบพอไปเดินไปเดินที่ห้างอ๋อคนน้อย
1: ใช่คนน้อยก็ปานกลางแต่ว่าเพราะว่าแถวนี้ปกติจะพลุกพล่านนะก็เลยเออแปลกๆเนาะก็เงียบอย่างที่เขาว่าเหมือนกันนะ
0: ครับผมอ่ะได้ขอบพระคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะเนี่ยผมพยายามดูนะนี่เขามีด้วยนะเนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการนะตรวจสอบประวัติด้วยชื่อนามสกุลออนไลน์นะกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งเปิดให้บริการวันที่15 กรกฎาคม 2569นะนะยื่นทางออนไลน์ได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องไปด้วยนะอ่ะคุณกิตครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
2: คือเมื่อวานผมเพิ่งไปทำมาครับ
0: เป็นยังไงครับ
2: สาวสองก็คือไม่ต้องไปอะไรเลยครับเราอันดับแรกจองคิวอบรมออนไลน
0: ์ครับ
2: อบรมออนไลน์เสร็จก็จองคิวเข้าไปทำแบบผีได้เลยครับไม่ต้องไปตรวจประวัติครับ
0: อ้าวทำไมล่ะทำไมถึงไม่ต้องไปตรวจล่ะ
2: เพราะว่าทางกรมขนส่งเขาตรวจได้เสร็จเลยครับ
0: ใช่ไหมเขาลิงแล้วใช่ไหม
2: ครับลิงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานผมไม่ทำเองครับ
0: เขาลิงแล้วนะอันนี้เพราะผมได้ลิงผมได้ยินว่าลิงแล้วหลังสุดเนี่ยผมได้ยินว่าลิงแล้ว
2: ครับเมื่อวานผมเพิ่งไปทำมาครับ
0: เพิ่งไปทำนะยืนยันนะ
2: ครับ
0: ไปถึง
2: ยืนยันครับ
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงบ้าง1จองคิวออนไลน
2: ์ครั้งแรกเลยก็เข้าไปที่ DLT Alert อบรมออนไลน์ก่อนแล้วก็สอบ
0: คร
2: ับ ถ้าสอบผ่านปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคุณสอบผ่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จองคิวไปทำแบบคีได้เลยครับ
0: ไปทำได้เลยนะโอเคโอเคได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับเอาตามที่คุณผู้ฟังว่านะมีทั้งสองแบบนะทั้งไปแล้วก็ไปรับเอกสารแล้วก็ไปตรวจนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่บอกว่าเพิ่งไปทำมาเมื่อวานนี้ไม่ต้องตรวจเลยเพราะว่าเขาลิงก์กันแล้วคุณเทพครับสายสามสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลครับผม
0: ครับ
3: ครับเย็นยำเหมือนที่เมื่อกี้ครับแม่ขนส่งตรวจให้หมดแล้วครับ
0: ใช่ไหมแล้วเสียค่าตรวจ100 บาทไหม
3: อันนี้เสียไม่เสียอันนี้ไม่รู้นะหรือว่าเขาคิดรวมกันแล้วก็ไม่รู้นะเพราะผมไปต่อเมื่อสักเดือน2 เดือนที่แล้วครับ
0: อ๋อ okay.
3: อย่างผมยกตัวอย่างขนส่งบางจากเนี่ยฮะถ้าอบรมออนไลน์ไปก็แคปหน้าจอไปให้เขาดู
0: ครับ
3: แต่ถ้า walk in เนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1 วันคือวันอังคารนะครับไปผิดวันนี้ไม่ได้นะ walk inครับแต่ว่าแต่ละขนส่งจะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับ
0: ครับผม
3: อันนี้ทอ2เหมือนกันครับ
0: ทอ2เหมือนกันนะโอเคอันนี้ทอ2นี่คือครับ
3: ถ้าประวัติอาชญากรรมเนี่ยอย่างของพี่คนนั้นที่บอกว่าจบแค่โรงพักผมคิดว่าไม่ติดครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นศาล
0: ไม่ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ย
3: ืนคือถ้าเคลียร์กันจบโรงพักเนี่ยก็เหมือนกับชด
0: ใช้เข้าใจถ้าสมมุติว่า
3: ศาลไม่น่าจะมีประวัติอาชญากรรมครับอย่างนั้นครับ
0: คือผมเข้าใจแต่ว่ามันต้องไปดูว่าคดีมันยอมความได้ยอมความไม่ได้แล้วก็อันที่1อันที่2ก็คือว่าถ้าเขาทำทะเบียนประวัติแล้วเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องมีความเห็นถ้าเราไม่แน่ใจอย่าไปมีความเห็นดีกว่า
3: ครับนะแล้วก็อย่างเมาแล้วขับเนี่ยถ้าเกิน3 ปีไปแล้วเนี่ยประวัติจะลบครับ
0: ไม่เป็นไรอันนั้นคนละเรื่องไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการนะโอเคขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะบางทีข้อมูลบางอย่างผมก็คุณผู้ฟังอาจจะทราบมาจากไหนผมไม่แน่นะผมไม่รู้ว่าคุณเอามาจากไหนนะจะถูกจะผิดผมเลยต้องห้ามปรามไว้หน่อยนะอยากจะให้มันชัดที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกครับคุณสุเมธครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ครับ
0: เชิญครับ
4: ที่จะทำทอสองคร
0: ับ
4: ผมทำทอสี่นะครับขับรถ6 ล้อ
0: ครับ
4: คือให้พี่เนี้ยไปที่ขนส่งเลยเตรียมเอกสารไปยื่นที่ผู้ที่ขนส่งแล้วถ้าเกิดมีประวัติยังไงเขาขนส่งเขาจะให้เราไปขอไปที่สุดคดีจากโรงพักมาที่ขนส่งก็ทำได้เลยครับผมเสร็จ8 คดีครับ
0: โอ้โห
4: ทุกวันนี้ก็ขับอยู่เนี่ยครับ
0: เดี๋ยว7-8 คดีนี่พี่มีคดีอะไรบ้างเนี่ย
4: ก็วัยรุ่นนะครับตีกันมั่ง
0: โอ้โห
4: เป็นชาอะไรแบบเนี้ยคร
0: ับ โอ้โหทำไมมันโชคโชยพี่ขับรถแถวไหนฮะพี่
4: ผมขับอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
0: ทอ4นะ
4: ครับผมวิ่งเกี่ยวกับพวกวัตถุอันตรายครับ
0: โอ้โ

0: ไม่ผมจะได้แบบไม่ใกล้ไม่เข้าใกล้ไงหรือว่าไม่ทำอะไรให้พี่ลำบากใจไง
1: สมัยหนึ่งอะครับ
0: เข้าใจโอ้โห
1: เคยพลาดมาก่อนครับ
0: โอ้โหแต่มันโชคโชนมากเลยนะมี78คดีนะโ
1: อ้ตอนผมตามทอสีต้องไปโรงพักเกือบทุกโรงพักครับยันสมุทรปราการไปขอใบเป็นสืบคดีครับมาให้ขนส่งเขาแล้วก็ขนส่งเขาจะออกปัดให้ครับ
0: โอเคโอเคโอเคได้ได้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมาก
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับโอ้โหหลากหลายเนี่ยโอ้ยไม่กล้าไปแล้วขึ้นเครื่องนี้ไม่ไปนะเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยเดี๋ยวไปขับรถหรือว่าไปทำอะไรนี่ปาดหน้าพี่เขาเดี๋ยวเขาจะไม่สบายใจนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะแซวเล่นนะแซวเล่นแซวเล่นนะอ่ะคุณชัยครับสายสามสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
2: คุณรัตพงศ์อีกครั้งหนึ่งพอดีเมื่อกี้เนี่ยที่พี่ท่านก่อนเขาบอกว่าคุณคนแรกเนี่ยเขาจะเริ่มทำกีดทอสองใหม่หรือว่าเขาไปต่อครับ
0: น่าจะทำใหม่นะฮะทอสอง
2: อย่างนี้นะถ้าเกิดว่าตัวแกไม่แน่ใจว่ามีประวัติหรือเปล่าคุณต้องไปตรวจก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเริ่มทำใหม่เนี่ยขั้นตอนทำสามวันเสร็จแล้วถึงค่อยตรวจอาชญากรรมตอนที่จะรับใบขับขี่ครับไอ้ตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบช่วงท้ายเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะตรวจก่อนทำนะครับ
0: ครับ
2: นี่โปรเซสเป็นอย่างนี้ครับ
0: ครับ
2: ถ้าเริ่มทำใหม่คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณมีประวัติหรือเปล่าครับถ้าเกิดคุณชัวร์ 100% ไม่มีคุณไปเริ่มทำใหม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอบรมผ่านหรือว่าสอบผ่านเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะไปขี่ถึงตรวจวัดอาชญากรรมครับ
0: อันนี้เขาตรวจให้อัตโนมัติใช่ไหม
2: ผมไม่แน่ใจว่าขนส่งในนี้ลิงก์หรือยังครับผมไม่แน่ใจนะถึงจะลิงก์ก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยครับไม่ใช่ว่าจะตรวจให้ก่อนนะครับสุดท้ายก่อนที่จะไปขี่ถึงจะตรวจ
0: ครับครับครับได้ครับโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลากหลายนะเพราะว่าผมว่าประสบการณ์แต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะครับเพราะว่าเวลามันกำลังดีนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือน่าจะครบถ้วนนะสำหรับคำถามที่คุณกบถามนะแล้วก็คุณผู้ฟังช่วยกันนะครับที่ใครที่มีอะไรล่ะประสบการณ์นะเขาก็โทรศัพท์มาบอกนะครับผมคือพอไปทำใบขับขี่ตลอดชีพครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยแวะไปที่ขนส่งเลยนะนี่ยังใช้เป็นใบกระดาษอยู่เลยนะวันสองวันก่อนนี่ยังคิดอยู่เลยนะว่าเอ๊ะดูว่าเราจะไปเปลี่ยนเป็นบัตรพลาสติกดีนะแบบดูไปดูมาบอกแต่มันยังใช้ได้เหมือนเดิมเนี่ยนะมันก็ไม่มีความจำเป็นแต่มันก็ยุ่งยากนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบบัตรพลาสติกเนี่ยนะมีไอ้ชิปเนี่ยมันสามารถลิงก์เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ในแอปได้ใช่ไหมแต่พอเราเป็นแบบกระดาษเนี่ยมันลิงก์ไม่ได้เวลาที่เราจะไปนี่เราต้องพกไปตลอดนะซึ่งปกติผมก็เป็นคนพกไปกับขี่อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหานะก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์ว่าถ้าเราจะต้องต่อหรือว่าจะไปทำใหม่อะไรเพิ่มเนี่ยมันจะต้องทำยังไงนะก็เอาแต่ละท่านนี่แหละที่โทรศัพท์มาคุยให้ฟังนะก็เป็นข้อมูลนะมีทั้งที่จะต้องไปก่อนนะไปตรวจก่อนให้เรียบร้อยมีทั้งไปได้เลยนะไปทำเลยสอบเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปออกใบขับขี่แบบทอ2ซึ่งเดี๋ยวเขาจะไปให้ตอนสุดท้ายไปตรวจตอนสุดท้ายนะก็อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของแต่ละคนนะแต่ผมว่าน่าจะได้ข้อมูลที่พอสมควรแล้วประกอบการตัดสินใจของคุณกบแล้วล่ะนะว่าถ้าจะไปทำนะคุณจะเริ่มต้น1 2 3ยังไงนะครับพักสักครู่ครับ

0: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะเหลือเวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะแน่นอนนะหลายท่านคงจะพอทราบอยู่แล้วคุณวีระติดภารกิจนะเดินทางไปต่างประเทศนะไปนิวซีแลนด์นะก็คงจะได้เห็นนะนะหลายคนนะติดตามผ่านทางสำนักพิมพ์โรนินใช่ไหมก็คงพอทราบว่าโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะเขาก็มีอัปเดตให้ผมดูด้วยเหมือนกันนะผมก็แอบเข้าไปดูในเพจ Facebook ของสำนักพิมพ์โรนินนะว่าเขาเดินทางไปถึงที่ไหนยังไงนะเห็นว่าฝนตกนี่แล้วเป็นปลายหนาวใช่ไหมแล้วพอเป็นปลายหนาวฝนตกโอ้โหถ้าลมพัดนี่มันเย็นจับใจเลยนะครับสถานสวงเลยสถานสวงเลยนะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับคุณวีระนะก็ถือว่าเป็นช่วงของเข้าเงียบนะฮะเป็นไซเลนต์พีเรียดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับเข้ามาสัปดาห์หน้านี่ก็เนี่ย7-8-9นะพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะก็มีสงวนความเห็นไว้นะแต่ก็จะพูดหรือไม่พูดอันนั้นก็ต้องติดตามนะอันนี้เป็นภารกิจสำคัญล่ะนะที่จะต้องกลับมาดำเนินการต่อนะของคุณวีระนะแต่ว่าของเรานะเสียงคุณวีระก็สำคัญนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ตังค์อันนี้เป็นข้อตกลงกับสถานีนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเหลือเวลาไว้ฮะนอกเหนือจากคุยกันเปิดสายคุยกันแล้วคุณผู้ฟังบางท่านอ่ะเปิดอีกแล้วนะก็อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นข้อตกลงนะอย่างน้อยๆเราก็ทำให้มันครบถ้วนนะจะได้ไม่มีปัญหานะเวลาที่มันเป็นสัญญาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะเราสัญญาเราตกลงกันไว้เงื่อนไขมันเป็นยังไงนะทั้งสองฝ่ายก็ต่างก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญานะถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาไปละเมิดนะหรือว่าทำไม่ถูกสัญญานะเวลาที่จะมาบอกมีเหตุผล1 2 3เนี่ยบางทีเขาไม่ฟังนี่พูดถึงเรื่องทั่วๆไปเลยนะบางทีเขาไม่ฟังเนี่ยก็คุณผิดสัญญานี่ผิดสัญญาแล้วทำยังไงเราก็ต้องแยกย้ายหรือว่าเลิกลาต่อกันไปอันนี้ทางที่1ทางที่2ก็เฮ้ยนั่งคุยกันว่าอ้าวถึงแม้จะผิดสัญญานี่ครั้งแรกนะเราจะทำยังไงดีจะตกลงกันใหม่ดีไหมหรือว่าสัญญาข้อนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยพื้นฐานทั่วไปเลยนะเวลามีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเนี่ยก็ต้องแนะนำอย่างนี้นะทุกคนแนะนำอย่างนี้หมดนะไม่ใช่ว่าโอ้โหผิดสัญญาปุ๊บฟ้องเลยครับพี่ฟ้องเลยนะคนได้ตังค์นี่ผมบอกเลยนะคนที่แนะนำนั่นแหละมาให้คุณดำเนินการทางคดีเลยเพราะเขาก็จะได้ค่าที่ปรึกษาถูกไหมเขาจะได้ค่าฟ้องคดีเขาจะได้ค่าดำเนินการทางคดีนะแต่ว่าของเราเนี่ยเรายังมีทางเลือกเรายังหาทางออกได้นะครับก็ถ้าไม่มีความจำเป็นผมถึงบอกทุกครั้งไม่ต้องไปศาลหรอกไม่ต้องขึ้นศาลอันนี้สำคัญที่สุดนะอ่ะแต่เรื่องของคุยเฟื่องเรื่องเขมรเมื่อวานที่เปิดค้างเอาไว้ได้ประมาณ10กว่านาทีเนี่ยนะในแผ่นที่8นะคุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันพาไปนะเป็นแผ่นที่2แล้วนะภาพสลักหินนูนต่ำหลังจากผ่านมหากาพย์มหาภารตะปุ๊บวนไปเจอภาพโอ้โหเข้าใจว่าน่าจะเป็นขบวนทัพของสุริยะวรมันที่2แล้วตรงนั้นผมมีขบวนช้าง12เชือกใช่ไหมแล้วก็มีทหารพลไพ่ราบอะไรต่างๆนานาคุณวีระกับอาจารย์สุเนศคุยกันแล้วบอกเอ้ยนี่ไงที่ภาพที่คนไทยรู้จักกันดีมีอยู่ภาพนึงก็คือภาพที่ทหารหันมาคุยกันแล้วบอกเสียมกุกนะเขาบอกว่าเป็นสยามนะไม่คุยนะเป็นสยามคุยในกระบวนทัพนี่เขาแบบโอ้โหเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเมื่อวานนี้ถึงตอนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติน ทรานนท์ไปติดตามกันครับ
1: มันหันหลังมาคุยกัน
2: มีคุยกัน
1: อ๋อหันหลังมาคุยกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเอามาไว้หน้า
2: เออ
1: นะอันนี้เดี๋ยวตั้งข้อสันนิษฐานจะถูกหรือไม่ถูกนะฮะ
2: สุดท้ายแต่
1: นะว่าปกติเนี่ยทัพที่อยู่หน้าเนี่ยนะฮะก็คือทัพที่มันจะปะทะหรือรบก่อนนะฮะและถ้าทัพที่จะปะทะหรือรบก่อนเนี่ยเขาก็มักจะใช้คล้ายๆกับว่าบ้านเมืองประเทศสลาดบ้างอะไรที่คล้ายๆกับว่าอยู่ในอำนาจอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นมาขึ้นเป็นเมืองประเทศสลาดเนี่ยเอาไว้รบหน้าลักษณะนี้เราเห็นในสงครามไทยพม่าด้วยนะฮะอย่างเช่นพม่าจับพวกฉานได้ จับพวกเชียงใหม่ได้จับพวกลาวได้
2: ให้เป็นทับหน้า
1: ให้เป็นทับหน้านะฮะพอมาจับเจ้าเมืองสุพรรณได้ก็ส่งเจ้าเมืองสุพรรณไปลบหน้าๆเนี
2: ่
1: ยแล้วแกก็ลบจนตัวตายในที่ลบนะฮะเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา
2: เลยไม่รู้จะสะดุดีกันยังไงนะอาจารย์นะ
1: นายทัพพม่าเอามาสะดุดีในกองทัพบอกโอ้โหนี่ทำไมไม่ดูตัวอย่าง
2: เ
1: จ้าเมืองสุพรรณบุรีนะฮะนี่ยอมแม้กระทั่งเป็นไทยเนี่ยยังยอมรบให้กับพม่าจนตัวตายนะฮะทีนี้ไอ้เราจะสะดุดีมันก็ยังไงอยู
2: ่นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอะไรประมาณ
2: อาจจะเป็นหนึ่งฝีมืออาจจะเป็นหนึ่งฝีมือดีมากเลยอยู่ให้อยู่ข้างหน้า2แต่ว่ามันต้องแสดงว่าเป็นเมืองประเทศสลาฟ
1: เป็นเมืองประเทศสลาฟ
2: อันนี้ต้องยอมรับความจริงนะ
1: ใช่
2: นะฮะต้องยอมรับความจริงว่าเป็นเมืองประเทศสลาฟ
1: ครับ
2: แล้วผมไม่ทราบว่าอันนี้ก็อ่านมานะอาจารย์นะผมก็ผิดถูกได้ก็อาจารย์แก้ไขกันละกันนะฮะที่อาจารย์บอกว่าที่เป็นทัพของเสียมกุกเนี่ยแล้วก็มีแม่ทัพเนี่ยที่นั่งอยู่บนหลังช้างเนี่ยมีชื่อ
1: ด้วยเหรอ
2: มีชื่อฮะชื่อเจ้าชายชัยสิงหวรมัน
1: อ
2: ันนี้ผมไปค้นมาแล้วก็ได้เจอแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ยืนยันนะฮะเขาบอกว่ามีชื่อจารึกไว้ว่าชื่อว่าเจ้าชายสิงหวรมันเป็นคนนำทัพละโวสยามมาอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแล้วเราจะต้องไปถามล่ามเขมรกันในอนาคตนะอาจารย์นะ
1: ด้วย
2: อันนี้โน้ตไปก่อนว่าต้องมีเรื่องต้องถามนะ
1: คร
2: ับ แต่แผงเนี้ยยาวทั้งหมด94เมตร
1: ทั้งหมดเลยนี่คร
2: ับแต่ว่ารูปที่เราเห็นที่ว่าเป็นทัพสยามแล้วก็ทัพละโวกุกไอ้สยามเสียมกุกละโวอะไรเนี่ยมันจะอยู่ตอนปลายของภาพ
1: ใช่ครับ
2: ก่อนจะถึงสุดภาพเนี่ยประมาณสัก 5-6 เมตรอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: แล้วพอถึงตรงนั้นก็เป็นวันว่าสุดภาพ
1: ครับ
2: เป็นสุดภาพที่เป็นกระบวนพยุหะ
1: เป็นกระบวน
2: พยุหะยาตราของชัยวรมันที่2
1: ใช่ครับ
2: นะครับไอ้สุริยะวรมันที่2
1: สุริยะวรมันที่2
2: ครับผมคราวนี้เราจะไม่เสียเวลาแล้ววันนี้นะครับเอาเราว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็พาเดินมาตรงระเบียงทางเดินรอบปราสาทนครวัดทางด้านทิศใต้แล้วเราก็เดินตัดทะลุขึ้นไปทางทิศตะวันออก
1: ใช่ครับ
2: ก็มาหยุดที่เสียมกุกใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
2: กองทหารสยามที่อยู่แถวหน้าและอาจารย์ก็บอกมีการยิ้มเยิ้มอะไรกันเนี่ย
1: ใช่ครับนั่นแหละครับ
2: ท่าทางไม่ค่อยสำรวมเนี่ยนะคราวนี้ผมขออนุญาตต่อเลยนะอาจารย์
1: ครับ
2: ครับผมคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่เดินมา2แผงแล้วเนี่ยถ้าใจร้อนทนไม่ไหวนะตรงนั้นมันมีทางเดินที่จะตัดเข้าไปที่ปราสาทนครวัดที่มีปราสาท5องค์ตรงกลางเนี่ยแต่ผมแนะนำว่าถ้าไม่เหนื่อยนะเดินต่อดีกว่านะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: เดินต่อไปที่เป็นภาพสลักหินหนุนต่ำแผงที่3
1: ใช่ครับแผงที่3
2: แผงที่3นี่เป็นอะไรครับอาจารย์ครับ
1: แผงที่3นี่เป็นเรื่องนรกสวรรค์
2: อุ้ยนรกสวรรค์เลยนะฮะ
1: เรื่องนรกสวรรค์เลยใช่ครับ
2: ครับผมเชิญนะอาจารย์ฮะ
1: คืออย่างนี้ครับในแผงที่3เนี่ยนะครับจะเป็นมันจะเป็นเรื่องของถ้าเรามองไปเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มันจะถูกแบ่งเป็น3ชั้น3ช่วง
2: 3ช่วง
1: นะฮะใน3ช่วงที่บนพื้นผนังที่ถูกแบ่งเนี่ยมันมีเส้นแบ่งให้เห็นเป็น3ช่วง
2: ครับ
1: นะครับไอ้3ช่วงนี้เนี่ยนะครับมันก็แบ่งเป็นคล้ายๆกับสวรรค์นะฮะคล้ายๆกับส่วนที่อยู่ตรงกลางระหว่างนรกและสวรรค
2: ์
1: นะคร
2: ับ
1: และต่ำลงมาล่างสุดนั้นเนี่ย
2: เป็นนรกแน่นอนนะครับ
1: พื้นที่บริเวณที่เป็นนรกเนี่ยจะกินพื้นที่ยาวที่สุดจะเป็นพื้นที่ยาวที่สุดแล้วเสร็จแล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปของกลุ่มคนซึ่งกำลังเดินไปเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติว่าเราดูส่วนที่มาก่อนหน้าคือกระบวนพยุหะยาตราของพระเจ้าช
2: ัยสุริยวรมันที่2พอจบปั๊บ
1: อันนี้ก็เป็นเหมือนกระบวนที่เดินกันนะฮะขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะครับเป็นแถวเลยนะฮะเพียงแต่ว่าไอ้แถวที่เห็นเนี่ยมันแบ่งเป็น3ชั้น
2: 3
1: ช่วง
2: 3ช่วงอ
1: ย่างที่บอกนะครับจุดเน้นตรงภาพนี้เนี่ยนะครับต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าคนที่กระทำความดีเนี่ยนะฮะจะได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์และจะได้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีความสบายนั้นอย่างไรแล้วคนที่กระทำการที่ไม่ถูกต้องแล้วต้องตกลงมาในนรกนั้นเนี่ยจะต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างไรนะครับนัยยะที่บ่งบอก
2: คือพอเราไปยืนตรงหน้าไอ้ภาพสลักหินนูนต่ำที่ว่าเนี่ยพอเราเดินไปสัก 2-3 เมตรอาจารย
1: ์ครับ
2: เราก็จะพร้อมแยกแยะได้นะอาจารย์ว่า
1: ใช่ครับ
2: ข้างบนเนี่ยเป็นแถวสวรรค
1: ์ใช่ครับ
2: ข้างล่างเนี่ยเป็นแถวนรก
1: ข้างล่างนี่เป็นแถวนรกตลอดแนว
2: ครั ครับผม
1: ออกค่อนข้างยาวนะครับสำหรับในส่วนของนรกเนี่ย
2: ครับผมเชิญอาจารย์
1: นะตรงส่วนนี้เนี่ยว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยนะฮะจุดเน้นหรือจุดใหญ่ใจความเนี่ยจะให้ความสำคัญต่อเรื่องของยมราชหรือพระยม
2: ยมยมพบาล
1: คือยมพบาล
2: ยมพบาล
1: นะพระยามัจจุราช
2: พระยามัจจุราช
1: จะเรียกได้
2: หลายนิกเนม
1: ครับใช่ครับเราจะเห็นรูปที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบ่งอยู่ตรงกลางนะครับแต่เป็นรูปใหญ่ที่เน
2: ้
1: นภาพของพญายม
2: ครับ
1: นะครับรูปหนึ่งเนี่ยเป็นรูปของพญายมซึ่งมีหลายกรเลยมีมือมากมายเลยนะแต่ละมือเนี่ยถือกระบอกนะแล้วนั่งอยู่บนควายหร
2: ือ
1: เขาเรียกว่ามหิงสาซึ่งถือกันว่าเป็นพาหนะของพระยมพระยมนี่เป็นจตุโรคบาลครับจะดูแลอยู่ทางทิศใต
2: ้
1: ด้วยเหตุชะนี้เนี่ยเราจึงเห็นเรื่องของพระยมนี้ไปอยู่ทางทิศใต
2: ้
1: นะครับ
2: คราวนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าไอ้แผงที่ว่าเนี่ยแผงที่เป็นทางระเบียงยาวสูง2เมตรเนี่ยมันยาวตั้ง66เมตรอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: ยาวตลอดเลยเพราะเวลาเดินเนี่ย
1: ตลอด
2: ต้องเข้าใจให้ได้ว่ามันพูดถึงอะไร
1: ครา
2: วนี้ที่เป็นพญายมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก20กว่าเมตรอาจารย์
1: ครับ
2: จากจุดแรกที่เราเดินไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นผ้าเป็นอะไรต่ออะไรพอเราเริ่มเห็นพญายมเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามีหลายมือเนี่ย
1: ใช่คร
2: ับผมไปนั่งนับแล้วอาจารย์
1: นั่งนับแล้วเหรอฮะ
2: นั่งนับเรียบร้อยแล้ว
1: เป็นไงฮะ
2: 18มือ
1: 10
2: มีทั้งหมด18มือก็ดูแล้วจะเก๋กว่าคนอื่นนะ
1: เก๋ครับ
2: จะค่อนข้างเก๋จะดูแล้วมันแบบโดดเด่นที่สุดในภาพชุดนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: นั่งอยู่บนควายแล้วก็ถือกระบองนะฮะกระบองนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ายมมาทันนะฮะเรียกว่ายมมาทันแค่ว่าเป็นอาวุธของพยมปกติพยมเนี่ยจะถือทั้งบาทข้างหนึ่งแล้วก็ทั้งกระบองอีกข้างหนึ่งไอ้แต่ว่าในภาพอันนี้เนี่ยเราไม่เจอการถือบาทบาทก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นเชือกที่จะไปรัดรวมเอาคนตายเนี่ย
2: ม
1: านะฮะอันนี้จะเห็นแต่ถือกระบองเท่านั้น
2: ก่อนที่จะมาเห็นพยมเนี่ยจะเห็นมีหมาตัวหนึ่งอาจารย์
1: อ๋อเหรอฮะ
2: เป็นหมาในนรกจะมีผมตอนที่ผมไปดูนี่ผมไม่ได้สังเกตนะแต่มีคนมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าเอ้ยคุณวีระเห็นหมาหรือเปล่าในภาพผมบอกเฮ้ยผมไม่ได้ดูอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวไปเที่ยวจะต้องไปดูเขาบอกว่ามีหมาคล้ายๆว่าเป็นสุนัขที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆว่าคนดูปากทางอะไรทำนองนี้อาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: คืออย่างนี้นะครับตามตำนานเนี่ยเล่าว่าพระยมเนี่ยจะมีสุนัขอยู่สองตัวนะฮะที่เป็นบริวารอยู
2: ่ครับ
1: เป็นสุนัขใหญ่ที่นะฮะมีสุนัขอยู่สองตัวแล้วก็จะมีคล้ายๆกับว่าคนจดบัญชีอะไรต่ออะไรซึ่งในชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นชุดเนี้ยเราจะเห
2: ็
1: น
2: ในชุดนี้เราจะเห็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินของยมพบาล
1: ใช่ครับใช่ครับเขาเรียกว่านายนิรยบาลนะฮะนายนิรยบาลแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกชื่อโดยตรงชื่อว่าพระจิตตคุปแต่บางทีพวกเราคนไทยจะคุ้นกับชื่อว่าเจ็ดคุกมาก
2: เจ็ดคุกใช่ไหม
1: เจ็ดคุก
2: ที่จริงคือเจตคุปหรือว่าจิตตคุปที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
1: จิตตคุป
2: จิตตคุปนะฮะเป็นชื่อผู้ช่วยยมพบาล
1: คนนี้เป็นคนจดบัญชีครับ
2: จดบัญชี
1: และคุณวีระในภาพชุดนี้เนี่ยนะครับพอเดินต่อไปจากจุดที่คุณวีระว่าเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่เมตรแต่ว่าจะเห็นเป็นภาพพยมเนี่ยนั่งอยู่บนตังนะฮะแล้วมีไอตัวนายบัญชีเนี่ย
2: สองคน
1: นั่งอยู่ข้างๆนะฮะแต่คนนี้เนี่ยเป็นทั้งนายบัญชีและบางทีก็เป็นคนลงทันด้วยทำอะไรหลายๆอย่างนะเป็น
2: งานแกคงเยอะอาจารย
1: ์โอ้เยอะครับเยอะครับ
2: เพราะดูจากรูปที่เห็นนะอาจารย์นะผมสันนิษฐานว่าคนตกนรกนี่มีมากกว่าคนขึ้นสวรรค์นะอาจารย
1: ์โอ้เยอะฮะใช่ไหมเยอะกว่ามาก
2: มันจะมีจุดหนึ่งอาจารย์พออาจารย์พูดถึงแล้วเนี่ยจุดที่พญายมนั่งนะฮะซึ่งชัดเจนอันนี้ต้องดูให้ได้นะใครที่ไปผนังนรกสวรรค์แล้วไม่เห็นพญายมนี่ถือว่าเสียของมากเลยแล้วก็ต้องเห็นพระจิตตคุปแล้วก็ชื่อธรรมมายคนนึงเป็น
1: มี2คนเนี่ยครับ
2: สุวรรณกับสุวรรณน่ะพูดง่ายๆคล้ายๆภาษาไทยก็เรียกสุวรรณสุวรรณเน
1: ี่
2: ยพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยอาจารย์ผมจําไม่ได้ว่าอยู่ช่วงไหนนะมันจะมีช่วงนึงที่มันเป็นทางลงมา
1: ฮะ
2: ถีบลงมาอาจารย
1: ์คือเป็นช่องเปิดเลย
2: เหมือนกับประตูนรกใช่ไหมอาจารย
1: ์คล้ายๆกับว่าเป็นจุดที่บ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่อยู่บนชั้นสองเนี่ยนะครับระหว่างกลางเนี่ยถ้ากระทำผิดกระทำไม่ถูกต้องและนัยยะของการกระทำไม่ถูกต้องที่เป็นหลักเนี่ยนะครับคุณวีระขึ้นอยู่กับความจงรักภักดีหรือไม
2: ่
1: ซึ่งเดี๋ยวผมจะคุยในเรื่องนี้เนี่ยขยายค ความ
2: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะคุยขยายความต่อนะเรื่องนี้แหละนะแผ่นที่3นะนรกสวรรค์นะแล้วก็เป็นภาพของพญายมใช่ไหมหรือว่ายมพบาลนะโหสนุกนะหลายคนเคยไปแล้วก็คงจะได้ดูนะผมไปเนี่ยบางทีเนี่ยคือต้องเรียนตามตรงไม่ได้เดินครบนะก็ดูเฉพาะแค่ช่วงเวลาที่มีนะก็ไปดูแค่มหากาพย์มหาพลัตตะแล้วก็เลยออกไปตรงนั้นหน่อยก็คือสุริยะวรมันที่2แต่ไม่ได้เดินดูรอบนะนี่เขาเดินมาแผ่นที่3แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้ามีเวลาก็ฟังกันต่อนะ 15:59 นหมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: 92.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะ

0: าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรัน

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันอีกนะครับในช่วงเวลาประสาประสานเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นความดีความงามความจริงและทั้ง3ความเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงควรจะบรรลุถึงและถ้าบรรลุถึงได้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวไปตลอดนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ4เดือนที่แล้วทางรายการได้รับความกรุณานะครับกราบนิมนต์พระราชวัชรสุทธิวงศ์นะฮะท่านเจ้าคุณพระราชวัชรสุทธิวงศ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพระอาจารย์อารยวังโส
3: ไม่มีภาพเลย
2: เป็นการสัมภาษณ์เรื่องกระแสโลกกระแสธรรมวันนี้กราบนิมนต์ท่านมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยฮะได้ประดับธรรมนะในหัวข้อที่ตั้งไว้ว่าความช่อฉนกลายเป็นปกติวิสัยความช่อฉนกลายเป็นปกติวิสัยขณะนี้หลวงพ่ออยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
3: เจริญพรโยม
2: กราบนมัสการครับกราบนมัสการครับ
3: เจริญพร
2: ครับต้องขอบพระคุณมากเพราะว่าเป็นครั้งที่สองที่หลวงพ่อกรุณานะครับก
3: ็
2: เลยเข้าประเด็นเลยนะครับว่าความช่อฉนเนี่ยมันเป็นณเวลานี้นะฮะมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะทั่วไปจนกลายเป็นเรื่องปกติจนรู้สึกว่าชินชาจนรู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยหรืออะไรทำนองเนี่ยนะครับนะกราบนมัสการหลวงพ่อจะกรุณามีคำแนะนำหรือมีข้อชี้แนะยังไงครับ
3: จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าคำว่าช่อฉนเนี่ยช่อฉนคือภาวะของจิตที่มันหลอกตัวเอง
2: ครับ
3: พอจิตหลอกตัวเองในจิตมันเป็นธาตุรู้ธรรมชาติก็เป็นธาตุรู้แต่ที่มันหลอกตัวเองเนี่ยหลอกว่ารู้เวลาหลอกรู้ล่วงเข้าไปในความรู้ที่หลอกนั้นจนเกิดความช่อฉนในการสั่งสมนั้นอันเนื่องจากกิเลสกิเลสก็มีทั้งโลภะโทสะและโมหะเป็นพื้นฐานไอ้คราวนี้นี่ธรรมชาติของมันเนี่ยโลภะเนี่ยก็คือความโลภโทสะก็คือความโกรธหรือความชังโมหะคือความหลงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้อำนาจของความหลงเข้ามาควบคุมจิตใจเนี่ยความช่อฉนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมันขาดปัญญา
2: ครับ
3: มันมีมูลละเอียดคือขาดปัญญาไอ้ต้องการชี้สั้นๆว่าไอ้ช่อฉนเพราะมันขาดปัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่สังคมเราเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจของโมหะกระทำความช่อฉนแสดงว่าสังคมนี้ขาดปัญญาขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือปัญหา
2: ครับทีนี้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันต้องอาศัยการเรียนรู้อาศัยความลึกซึ้งอาศัยการศึกษาหรือไม่จำเป็นครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยก็ปัญญาตัวเนี้ยมันเป็นผลของการมีสติก็เป็นคุณธรรมฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีคือสตินี่ต้องแต่เราพูดพอให้เข้าใจว่าสตินี่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับกิเลสเนี่ยเป็นฝ่ายอกุศลสติเป็นฝ่ายกุศลถ้าเราพูดภาษาธรรมเลยโสภณะเจตสิกฝ่ายกุศลเมื่อไรสติมันมาประกบอยู่กับจิตเนี่ยโสภณะจิตก็จะเกิดขึ้นจิตก็ใสสะอาดเกิดการกำหนดเมื่อกำหนดเมื่อเราหยุดยืนแล้วก็มองอะไรสักอย่างไม่ไหลไปในความรู้สึกนั้นอย่างขาดสติขาดการกำหนดดังจิตธรรมชาติของมันเนี่ยก็คือต้องกำหนดเพื่อรู้ในอารมณ์นั้น
2: อ
3: ันนี้ธรรมชาติของคนในยุคที่วัตถุนิยมมันมีอิทธิพลสูงเป็นในยุคของเทคโนโลยีไอทีเนี่ยมันเร็วมากคุณภาษามันเร็วมากเพราะสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยมันจึงไม่สามารถเรียนรู้ทันความรู้สึกนั้นย้ำสองคำว่าไม่สามารถเรียนรู้ทันความรู้สึกมันจึงไปประมวลกันรับรู้มันเข้าไปรับรู้อย่างไม่ได้ศึกษามันไปรับเลย มันกินเข้าไปไม่ได้มองว่าอะไรแล้วด้วยความหิวก็หยิบใส่ปากเคี้ยวกินเลยโดยไม่ได้พิจารณาว่าไอ้สิ่งที่กินนั้นมันให้คุณหรือให้โทษการเสพข่าวสารเสพเรื่องราวเสพอารมณ์ก็เกิดความรู้สึกก็เกิดความเห็นแล้วมันก็สำคัญนี่มันไม่ใช่อยู่เพียงแค่ในชุดแรกนี้สิ่งที่สำคัญคือมันเป็นอุปนิสัยในความชอบชนนั่นนะ
2: ครับ
3: คือมันก็ทำซ้ำๆซากซากบ่อยๆจนไปเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นชะตาชีวิตดิสตินีอ่ะแล้วก็ทำบ่อยๆบ่อยๆขึ้นมามันก็กลายเป็นชะตาชีวิตของคนๆนั้นอันสังคมเนี่ยมันก้าวกำลังก้าวมาสู่การสร้างอุปนิสัยของความชอบชนอย่างไม่รู้เข้าใจในความเป็นจริงเพราะขาดปัญญาอันเนื่องจากโมหะคือความมืดโมหันมาประกอบจิตนั้นที่กลับเคลื่อนด้วยความอยากที่ช้าๆเนี่ยนะกลับเคลื่อนด้วยความอยากเป็นมีโมหะมาประกอบจิตเหมือนโยมประสานกำลังขับรถด้วยความเร็วแต่ว่าไปในความมืดที่ไม่มีความสว่างย่อมไม่เห็นทางที่ถูกต้อง
2: ครับครับ
3: มันยิ่งขับไปยิ่งเร่งไปยิ่งใช้ความคุ้นเคยไปนะมันเหมือนว่าไปได้ก็จริงแต่มันไปยังไม่มีทิศทางไปยังไม่รู้ความหมายไม่รู้ประโยชน์และความเหมาะควรกับการที่ไปนั้นซึ่งมันก็ต้องเต็มไปด้วยอันตรายทั้งหลายสังคมกำลังก้าวมาสู่จุดนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะในสังคมแบบนี
2: ้ครับครับทีนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะตัวคนหรือเฉพาะกลุ่มมันก็อาจจะไม่กระไรนักแต่ว่าเนื่องจากมันเกิดในขอบเขตที่กว้างขวางนะครับขออภัยถ้าเผื่อผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องกรณีโกงข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับโอ้โหคนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหมื่นนะครับแล้วก็เงินที่เกี่ยวข้องก็ประมาณ 9,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวแต่มันเป็นอุตสาหกรรมการโกงอุตสาหกรรมการทุจริตอย่างมโหฬารพันลึกนะครับอันนี้รัฐบาลเองก็ยอมรับนะครับก็เลยเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะมันสามารถทำให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการทุจริตความช่อฉนขนาดใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเนี่ยเป็นการปรับทุกข์ด้วยนะครับหลวงพ่อครับ
3: คือธรรมชาติของการสังสมอุปนิสัยที่มีโลภะนะครับขับขับเคลื่อนที่โยมประสานกำลังพูดอยู่กันนี่คือปัญหาของสังคมในโลกนี้ทั้งหมดไม่ใช่แปลว่าในประเทศไทยประเทศไทยอาจจะพบเรื่องการช่อโกงคอร์รัปชันหรือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีปัญหาอยู่แต่ในสังคมโลกทั้งหมดมันก็เกิดปัญหามากมายหลากหลายในประเทศจีนในประเทศรัสเซียในอเมริกามันมีความลักษณะเดียวกันหมดเลยนั่นหมายความว่าสังคมวัตถุนิยมเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความอยากแสวงหาให้ได้มาปัญหาเป็นปัจจัยเกิดการแสวงหาจะเพื่อให้ได้มาในวัตถุสิ่งของเรานั้นได้มาแล้วก็เกิดความหวงแหนชอบคิดติดพันหมกมุ่นฝังใจลงไหลครอบครองหวงแหนหวงกันตนีทีเหนียวอารักขาแล้วก็เกิดการป้องกันกันเกิดการทำร้ายทำลายกันนี่คือกระบวนการของจิตที่สัมพันธ์ในภาคสังคมที่เป็นปัจจัยการภาคสังคมที่มันจะเชื่อมสัมพันธ์กันจนกลายเป็นกระบวนการทางสังคมที่สร้างระบบขึ้นมาเป็นระบบที่ประกาศความชอบชนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องยิ่งเกิดว่าจริงเกิดการกระทำเป็นอุปนิสัยขึ้นว่าฉันทำสิ่งนี้มันโอเคนะมันไม่ผิดนะมันทำกันได้เพราะว่าตามประเทศเรียกกฎหมายได้ถือว่ายังถูกต้องอยู่เสมอ
2: ค
3: ือเขาคือในโลกสังคมของวัตถุนิยมเนี่ยมันจะมองเลยแค่สั้นๆมันจึงมองอย่าไม่คิดเพราะไม่คิดตัวนี้จึงขาดปัญญา
2: ค
3: ำว่าทำไมจึงไม่คิดยมประสานทราบไหม
2: ครับ
3: เพราะว่าโมหะเนี่ยมันมาควบคุมให้จิตนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคิดนึกได้มันมึนสังคมที่มันมึนมันเมาเนี่ยกับการที่อยู่อำนาจของความโลภโมโทสันเนี่ยมันจึงแสดงพลังการกระทำเชิงอกุศลเชิงบาปกรรมด้วยเจตนาการกระทำทุจริตอย่างไม่เข้าใจในความผิดว่าเป็นความผิดไม่เข้าใจในบาปว่าเป็นบาปไม่เข้าใจว่าชั่วเป็นชั่วตรงนี้คือปัญหาของจิตที่มีโมหะถึงขั้นที่มันรุนแรงมาก สั่งกดระเบิดตูมขึ้นมาให้คนตายสักเป็นหมื่นเป็นแสนคนอิสราเอลยิงตะวันออกกลางอิหร่านยิงกลับไปประเทศต่างๆอเมริกายิงกลับมาทุกอย่างไม่ได้มองถึงซึ่งเรื่องบาปกรรมบุญกรรม
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ยยุคภาษาจึงมองว่ามันจริงๆเนี่ยมันหนักกว่าไอ้สอทอหรือไอ้ช่อโกงเนี่ยแต่ประเทศไทยในการก้าวมาก้าวสู่กับดักกับดักของความโลโมโทสันที่โมหะมาควบคุมอยู่ก็คือโมหะควบคุมโลภะและโทสะโมหะควบคุมโลภะและโทสะให้อยู่ภายใต้อำนาจสัตว์ทั้งหลายจึงเข้าไปอยู่ในตะข่ายของกิเลสนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นขึ้นมาในประเทศไทยจนเราเห็นอันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนคือความต้องการวัตถุสิ่งของลาภยศสรรเสริญหน้าที่การงานหรือบริวารญาติมิต
2: ร
3: สิ่งที่คนเราต้องการก็คือสิ่งเหล่านี้คือชื่อเสียงเงินทองฐานะบริวารต้องการแค่นี้นี่คือสิ่งที่ต้องการแต่โมหะเนี่ยมันจะสั่งสอนให้แสวงหาอย่างที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่มันเป็นจริงตรงนี้ขอย้ำว่ามันสั่งสอนให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแสวงหาอย่างไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงคือธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้ต่างหากที่อาตมามองว่ากรณีของการช่อโกงที่มีมูลค่าเป็นหมื่นๆเป็นหมื่นล้านหรือการที่มีคนจำนวนมากกำลังไหลเข้าไปสู่การใช้บริการการช่อโกงการเข้าไปเพื่อเป็นข้าราชการโยมประสานมองไว้ว่าคนทำมันไม่กี่คนแต่คนสมัครเข้ามาเยอะเหลือเกิน
2: ครับ
3: ดังนั้นปริมาณของคนที่เข้ามาเนี่ยมันบ่งบอกว่าทุกคนเห็นชอบด้วยกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี
2: ้
3: ปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันจริงอยู่ว่าใครก็ได้วันนี้คิดทำชั่วถ้าความชั่วนี้ให้ประโยชน์ให้กับผมช่วยให้ประโยชน์กับคนจำนวนมากได้คนก็ยอมรับเพราะยังขึ้นมาไอ้บริษัทความชั่วมันก็เกิดขึ้นต่อมาตั้งบริษัททุศีลทุจริตขึ้นมาแล้วบอกว่าใครมาลงทุนในบริษัทนี้จะมีดอกผลตามที่ตามนี้จะมีรายได้มากมายมีดอกเบี้ยมากมายทุกคนแห่มาลงทุนทั้งที่รู้ว่ามันชั่วและทุจริตนี่คือสิ่งที่มันน่ากลัวยมสารก็ตรงนี้ต่างหากว่าคนจำนวนมากในขาดภูมิต้านทานต่อความชั่วปัญหามันอยู่ตรงนี้ทำอย่างไรให้สังคมไทยเนี่ยจะเป็นสังคมพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งมันต้องมีธรรมะมีความจริงเรียนรู้อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตว่าเกิดแก่เจ็บตายโลกธรรมลาภยศสรรเสริญเป็นของเสื่อมมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันปฏิเสธหมดเลยเมื่อปฏิเสธหมดเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
2: ครับทีนี้อย่างนี้ครับถ้าผมกลับเรียนหาหรือว่าเอ๊ะอย่างสมมติว่าโกงสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องอาศัยการบริหารจัดการมันต้องเริ่มมาจากอย่างที่หลวงพ่อว่านะครับคือโลภะเนี่ยมันควบคุมโทสะโมหะนะฮะแล้วทีนี้มันเนื่องจากมันไปเกิดกับตัวบุคคลที่เป็นระดับสูงระดับอธิบดีระดับผู้ในการกองหรือกระทั่งมีข่าวว่าไปถึงระดับใหญ่กว่าอธิบดีก็คือรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามนะฮะอันนั้นไม่ใช่การกล่าวหาแต่ว่าคนที่นำสังคมคนที่นำอำนาจรัฐคนที่มีอำนาจอยู่ในมือแล้วเขาก็ตกอยู่ในหลุมของโลภะอย่างนี้นะฮะมันก็ยิ่งสร้างวิบัติต่อสังคมในขอบเขตทั่วประเทศลองนึกถึงคนที่รับแต่งตั้งเข้าไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วขณะนี้โดนปลดนะครับโดนปลดนะ 5-6,000 คนอย่างนี้เป็นต้นโอ้แล้วมันมีขอบเขตทั่วประเทศด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยทำไมเราต้องมาเผชิญกับเรื่องแบบนี้คือสมัยก่อนนี่การโกงการช่อฉนมันก็ยิ่งอยู่ในขอบเขตนะเฉพาะตัวเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะไม่กี่คนแต่ขณะนี้มันทำกันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นความกังวลของสังคมว่าเอ๊เกิดวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรวิกฤตศรัทธาต่อภาคราชการแม้กระทั่งวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรอิสระว่าเอ๊ยังทำหน้าที่ได้เหมาะสมหรือไม่เนี่ยรวมกระทั่งถึงเรื่อง ที่กำลังเปิดโปงกันทุกวันเรื่องการหัวสวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับก็เลยแสดงความหนักใจปรับทุกข์กับหลวงพ่อต่อ
3: จริงๆแล้วเนี่ยอาตมามองว่าณขณะนี้มันสะท้อนความเป็นจริงที่มีอยู่จริงในกระแสของสังคมไทยและสังคมโลกถ้าเราย่อส่วนในสังคมไทยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการเรียนรู้กระบวนการศึกษาเพื่อชีวิตมันล้มเหลวที่มันล้มเหลวก็มันไม่ได้สร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมันกลับเป็นความรู้ที่สร้างอำนาจของอวิชชาอำนาจของโมหะซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับปัญญาเนี่ยมันยิ่งเรียนยิ่งเรียนรู้ทางโลกยิ่งมืดสนิทเรากำลังเดินเข้าสู่ความอับแสงเข้าสู่ความอับแสงในห้วงสมัยที่โลกกำลังย่อยสลายลงเราอยู่ในขาลงของความเสื่อมของโลกคือธรรมชาติกำลังขนาดนี้ถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมะเนี่ยอาตมาไม่ได้แปลกใจไม่ได้แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นว่ามันก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยของมันว่ามันเป็นขาลงของสังคมมนุษยชาติที่กำลังมันเสื่อมมาต่อทรงความเสื่อมต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะเสื่อมในเรื่องของคุณธรรมและความดีเรากำลังพูดกันมากเรื่องหิริโอตัปปะซึ่งเป็นศัพท์ที่นำมาใช้ในการพูดคุยว่าเราไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมไม่ละอายต่อความชั่วไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเมื่อก่อนเราสอนให้ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมผลกรรมที่กระทำนั้นว่าท่านแสดงว่าเมื่อก่อนสังคมเนี่ยมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของคำว่าความเข้าใจในธรรมะคนเข้าใจกฎเกณฑ์ของกรรมยอมรับว่ากรรมให้ผลดีชั่วนั้นตอบแทนคืนผู้กระทำนั้นเราจึงไม่ทำความชั่วเพราะเห็นว่าความชั่วมันให้ผลเพราะสังคมที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรรมนี่มีความศรัทธาเชื่อมั่นเมื่อความศรัทธาเชื่อมั่นในกฎเกณฑ์ของกรรมความเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมก็เกิดขึ้นการดำความชั่วใดๆนั้นก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นโทษเป็นภัยแต่ต่อมาสังคมมันรวดเร็วมากการเดินทางของแสงสีเสียงมันรวดเร็วมากการสื่อสารมันรวดเร็วมากความรวดเร็วที่เคลื่อนไหวไปใต้อำนาจของเทคโนโลยีหรือโลกที่มันเคลื่อนไหวในความทันสมัยของวัตถุเนี่ยทำให้คนมีความไม่ได้หยุดยับยั้งจิตเพื่อพักและคิดให้ทันเราไม่มีช่องว่างของที่ให้เราได้พักเพื่อคิดพิจารณาว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคืออะไรเราเข้าไปหาผลและก็ขยายผลเป็นเหตุไปหาผลผลนี้ไปหาผลแต่เราไม่ได้สืบสวนสืบสาวเหตุแห่งผลนั้นๆ

0: อะไรทําให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นใจจริงนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคือเราไม่ได้สืบสาวสอบสวนโยนิโสมนสิการไม่ได้พิจารณาเมื่อไม่พิจารณาก็ไม่เกิดความรู้ที่ถูกต้องไม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไม่เกิดปัญญามันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหานั้นได้วันนี้สิ่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโยมประสานสิ่งน่ากลัวคือว่ายังไม่แก้ปัญหาให้ถูกต้อง
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการช่อโกงในกระบวนการคอร์รัปชันในกระบวนการที่มีการกระทำผิดในสังคมไทยซึ่งทุกคนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะข้าราชการอาตมามองภาพประชาชนและมองถึงกับว่าพระภิกษุในศาสนาทั้งหลายในศาสนาซึ่งควรที่จะศึกษาเรื่องนี้เพราะมันเป็นปัญหาของสังคมศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นว่าอะไรคือเหตุปัจจัยของสิ่งนี้เพื่อจะแก้ให้ถูกต้องตามเหตุและปัจจัยนั้นตรงนี้ต่างหากที่สังคมไม่เริ่มต้นที่ต้นทางต้นน้ำของปัญหาเราไปปลายน้ำกันหมดวันนี้อาตมาไม่ได้มองเลยว่าทุกคนแก้ปัญหาอาตมายังไม่เห็นการแก้ปัญหาของภาครัฐบาลภาคสังคมภาคประชาชนที่ถูกต้องจริงๆแม้ภาคศาสนาที่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามากมายเนี่ยอาตมาไม่ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์คณะสงฆ์พูดเรื่องปัญหาของสังคมว่าควรแก้ไขอย่างไรไม่มีเลยยังไม่เห็นเป็นประเด็นเกิดขึ้นที่องค์กรสงฆ์ตื่นขึ้นมาแล้วมองว่าไอ้สังคมไทยกำลังก้าวสู่จุดอับแล้วเราควรใช้ธรรมะไปช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประชนอยู่พระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยทรงทำหน้าที่สืบพระศาสนาติดตามพระพุทธองค์อยู่เนี่ยทุกปัญหาภาคสังคมเนี่ยอะไรที่เข้าไปช่วยได้แก้ได้พระเจ้าก็จะเข้าไปโดยเอาธรรมะเข้าไปสู่สังคมนั้นๆเพื่อช่วยให้กษัตริย์พระเจ้าประเสริฐที่ประเสริฐพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าพิพิสารผู้นำองค์กรประชาชนได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยที่เคยคอร์รัปชันเคยชอบโกงพระเจ้าเสด็จไปด้วยพระองค์เองเลยตอนนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยแกชอบโกงขึ้นมาแกคอร์รัปชันขึ้นมาแกไปรับเงินรับทองจากพวกเดียรถีที่มาติดสินบนเพื่อหวังให้อำนวยความสะดวกในการที่ก่อสร้างวัดแข่งกับวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปพระสารีบุตรไปพระเจ้าประเสริฐที่กุศลก็มาให้พบสั่งยามไปเลยว่าพระราชาไม่อยู่พระมหาโมคคัลลานะไปก็ไม่พบพระราชาไม่อยู่แม้พระอานนท์ซึ่งเป็นพระที่พระเจ้าประเสริฐที่กุศลนี่ใกล้ชิดกันมากก็ไม่ให้พบเพราะรู้ว่าตนเองนั้นรับสินบนมาแล้วเมื่อรับสิทธิ์บนขึ้นมาก็รู้ตัวเองก็ทำไม่ก็ถูกต้องแต่ว่ามันทำเป็นด้วยความอยากด้วยความโลภสังเกตไหมยมประสานขนาดว่าพระเจ้าประสิทธิ์โคศนร่ำรวยมากกว่าพวกจังหวัดต่างๆร่ำรวยมากกว่าพวกนครศรีธรรมราชร่ำรวยมากกว่าพวกบุรีรัมย์ร่ำรวยมากกว่าพวกชัยภูมิร่ำรวยมากกว่าพวกกรุงเทพทั้งหลายเป็นผู้ปกครองแผ่นดินมีทรัพย์ในประคังมากมายยังคอร์รัปชันเหตุเกิดเหตุการณ์เกิดมา 2,000 กว่าปียังคอร์รัปชันจนที่สุดพระเจ้าเสด็จไปด้วยพระองค์เองไปทำไมทราบไหมพระเจ้าไม่ได้ไปว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลยว่าเอ็งชอบโกงคบไม่ได้เป็นคนไม่ดีพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมแสดงธรรมให้เห็นว่าการที่พระราชาผู้ปกครองใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยบ้านเมืองจะล่มสลายและยกชาดกตัวอย่างเรื่องราวมาแสดงให้พระเจ้าประเสริฐที่คนได้รับทราบว่าเมื่อสมัยก่อนกษัตริย์ปกครองพระนัสสีในอดีตเนี่ยตัดสินคดียังไม่ถูกต้องให้นักบวชสงฆ์คณะที่มาอาศัยใต้ต้นไทรมาแย่งชิงที่กันเมื่อลำเอียงไม่ถูกต้องขึ้นมาจึงไม่เป็นที่อำนาจธรรมจึงไม่คุ้มครองรักษาบ้านเมืองนั้นอำนาจอธรรมจึงทำลายผู้ใช้ก็คือพระราชาและบ้านเมืองนั้นย่อยยับอับปางอัตมาสุขโดยย่อนะอาจจะเรื่องยาวกว่านี
1: ้
0: แต่ให้เห็นว่าพระเจ้ากับพระพุทธเจ้ากำลังแสดงให้บุคคลเหล่านี้ฟังให้ผู้ปกครองเป็นดินแดนรัฐบาลให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจและใช้อำนาจหน้าที่นั้นที่กำลังใช้อำนาจการความช่อฉนคอร์รัปชันนั้นได้เข้าใจว่าการที่คนเหล่านี้ซึ่งมีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองเริ่มเป็นข้าราช

0: การที่ทำหน้าที่อยู่ในส่วนต่างๆเมื่อคุณใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนอกจากเป็นโทษเป็นไปกับตัวคุณแล้วนั้นบ้านเมืองหายนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลยอมรับสภาพเลยและที่สุดขึ้นมายอมรับสภาพคือว่ายับยั้งเดรัจฉีนั้นไม่สร้างแต่อาตมาไม่รู้แกได้คืนปัจจัยที่แกรับสินบนมาไม่แกอาจจะไม่คืนก็ได้เพราะไม่ได้บอกว่าแกคืนไม่คืนแต่แกไม่สร้างแน่นอนให้เดรัจฉีออกไปแล้วก็สร้างพื้นที่ตรงดังกล่าวนั้นเป็นวิหารถวายพระพุทธองค์อีกหลังหนึ่งซึ่งกลายเป็นที่ซึ่งต่อมาในภิกษุณีในพระพุทธศาสนาใช้อารามตรงนี้เป็นที่พักถ้าไปในสวัสดีเดี๋ยวนี้เมื่อเราไปพุทธิพระเชตวันแล้วเราจะนั่งรถขับไปในเมืองเก่าเมืองสาสวัสดีก็จะมีอยู่ขวามือเรียกว่าราชการามเป็นอารามที่พระราชาสร้างถวายคือพระเจ้าเสนที่โกศลเป็นเครื่องหมายของความชอบชนคอร์รัปชันของพระเจ้าเสนที่โกศลแต่ก็หยุดยับยั้งเพราะได้ฟังธรรมตรงนี้ต่างหากอย่าประสานว่าเรานั่งบ่นพึมพำกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สาระธรรมสาระธรรมก็ทำอย่างไรให้พวกปกครองแผ่นดินผู้มีอำนาจวาสนาทั้งหลายไอ้รัฐบาลก็ดีนักการเมืองก็ดีหรือคนที่สามารถใช้อำนาจอยู่เบื้องหลังนักการเมืองรัฐบาลวันนั้นเนี่ยได้สำนึกว่าการกระทำของเขานั้นมันไม่ใช่ทำแล้วเนี่ยให้คุณประโยชน์กับเขาแต่มันจะให้โทษต่อทั้งแผ่นดินและพร้อมทั้งตัวเขาด้วยใครเราจะที่ไปสอนคนเหล่านี้ให้เห็นความเป็นจริงให้ได้ฟังธรรมและได้เห็นความจริงก็คือสิ่งที่แสดงถึงผลของกฎเกณฑ์ของกรรมวันนี้อาตมาไปแสดงธรรมที่กระทรวงคมนาคมว่าในเรื่องของการกับฮิริโอโอตับปะกับการยับยั้งต่อต้านการทุจริตอาตมาวางหนังสือหมดเลยไปทั้งคุยสนทนาธรรมมีประกระทรวงคมนาคมทั้งคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณและคนใหม่ที่จะขึ้นมาอาตมาไปให้หลักธรรมะในหลายๆส่วนและอาตมาก็บอกเราว่าที่อาตมามาเนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าคนที่มานั่งฟังตรงเนี้ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแต่อาตมาเชื่อว่ายังต้องมีคนดีอยู่บ้างที่มาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยคำว่าคนที่มีศีล5เนี่ยโยมประสามันหายากอาตมาจึงบอกว่าอาตมาไม่เชื่อว่าคนตรงนี้มีศีล5ครบอาจจะมีบ้างแต่อาตมาเชื่อว่าคนตรงนี้สามารถที่จะเป็นคนดีได้และกลับมามีศีล5ที่ดีได้อาตมาจึงมาที่มาเพราะอาตมาเชื่อว่าธรรมะทำให้ทุกคนกลับประสบคุณความดีได้ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องทำหน้าที่กันใครล่ะทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้สังคมกลับคืนมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องเราไม่สามารถไปยับยั้งผู้ที่คอร์รัปชันทุจริตที่เป็นระบบเป็นองค์กรมันเป็นองค์กรปล้นประเทศชาติซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากประชาชนนั่นแหละไปเลือกพวกเขามามันเป็นองค์ครับมันเป็นวงจรของความหายนะที่การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเมื่อประชาชนใช้อำนาจไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมเกิดการซื้อเสียงเกิดการเล่นพรรคเล่นพวกอคติไม่เลือกคนที่ดีเข้ามาแน่นอนต้นทางมันอยู่ตรงนั้นเมื่อได้คนเหล่านี้เข้ามามันก็จะสร้างระบบเกิดขึ้นออกกฎหมายออกระเบียบแบบเป็นปกครองบ้านเมืองคนเข้ามาในระบบก็เริ่มที่จะช่อชนเพราะเราเอาชนที่ช่อชนเข้ามาคนช่อชนวิธีการช่อชนและเราก็เลือกแบบช่อชนเข้ามาสุดท้ายสังคมจึงตกอยู่ความช่อชนทั้งซิสเต็มทั้งกับทั้งระบบปัญหาจึงว่าต้องทําให้คนในสังคมไทยในตระหนักถึงความหายนะจากความช่อชนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องทํา
1: ครับเอาละครับหลวงพ่อครับต้องขอกราบขออภัยมีเบรกสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ของสถานีประมาณ 5-6 นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาผมตั้งคำถามต่อเพราะว่ายังมีคำถามที่อยากจะได้รับความกระจ่างเพิ่มเติมนะครับเพื่อประชาชนจะได้สดับธรรมอย่างที่ควรจะเป็นนะครับสักครู่หนึ่งครับ
0: ขอบคุณครับเจริญพร
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคาพิทักษ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
1: สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับเรื่องของออมเงินได้ดอกเบี้ยนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับคนธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนี่ก็ข่าวฝากนะครับนะฮะกลับมาที่หลวงพ่อนะครับเพราะว่านะข้อคิดในช่วงแรกเนี่ยนะมีค่ามากนะครับหลวงพ่อครับที่หลวงพ่อได้กรุณาอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมที่จริงพลังของฝ่ายธรรมะก็มีมากมายมหาศาลวัดมีอยู่ 3-4 หมื่นวัดโรงเรียนก็มี 32,000 โรงเรียนมหาวิทยาลัยมีประมาณ167แห่งนะครับแล้วทั่วโลกก็มีมหาวิทยาลัยมีสถาบันการศึกษาล้วนแต่แหล่งบ่มเพาะทางปัญญาทางนั้นแต่ว่าไอ้ความชั่วร้ายต่างๆมันก็ยังเกิดขึ้นก็แปลว่าพลังของฝ่ายอาธรรมเนี่ยมันแข็งกล้ากว่าพลังของฝ่ายธรรมะอย่างนั้นใช่หรือไม่นะถ้าผมทบทวนประวัติศาสตร์นะครับว่าตะกี้ได้ฟังเรื่องพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้รับรู้ว่าพุทธกาลก็มีเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าประวัติศาสตร์ระยะใกล้พอดีไม่กี่วันมานี้มีคนส่งคลิปมาให้อะไรมาให้เราก็ได้เรียนรู้นะครับว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนาซีฮิตเลอร์ก็ฆ่าคนไป6ล้านคนในเวลาเดียวกันฝั่งตะวันออกนี่ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ต้องการเป็นจักรวรรดิก็เข้าไปรุกรานจีนรุกรานเกาหลีจนกระทั่งข่มขืนผู้หญิงแล้วก็ฆ่าคงคืนไปนานเกียงนะครับต้องคนต้อง 400,000 อย่างทรมานทรกรรมอย่างนี้เนี่ยมันก็แปลว่าความชั่วช้าความสามานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีมาตลอดนะครับนี่มาถึงคำถามตรงนี้มีเวลาประมาณ 14-15 นาทีก็คือว่าคำถามคือได้พลังความชั่วช้าพลังความช่อฉนพลังความสามานอัปรีเนี่ยมันแกร่งกว่าพลังธรรมะหรืออย่างไรก็เลยทำให้ฝั่งโน้นฝั่งอาธรรมสำแดงเดชได้มหาศาลครับ
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยคำถามเรื่องย้อนกลับไปเรื่องของการวัดเกิดขึ้นของโลกโลกนี้เกิดขึ้นด้วยความอยากด้วยความโลภมันพื้นฐานของโลกคือความโลภโลภะความโลภเลยทำให้เกิดโลกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกระแสของโลภะโทสะและโมหะจะมากจะน้อยแต่ความเป็นมนุษย์เราเนี่ยเรามีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งมีโลภะโทสะโมหะอีกส่วนหนึ่งเรามีสติปัญญาที่ยับยั้งชั่งใจได้จึงเรียกว่าสัตว์ที่ประเสริฐได้ปัญหากันอยู่ว่าขณะนี้ในจิตใจของเราเนี่ยเราจะให้อะไรมันมาเป็นใหญ่จะเอาโลภะหรือเอาสติปัญญาเพื่อกระจัดโลภะทิ้งไปจะเอาโทสะเรื่องสติปัญญาเพื่อกระจัดโทสะทิ้งไป จะโมหะหรือเอาสังเกตแบบปัญญาความเพียรชอบเพื่อขจัดโมหะทิ้งไปพระพุทธเจ้าจึงให้หลักปฏิบัติหลักธรรมปฏิบัติซึ่งชัดเจนมากในมหาสติปัฏฐานสูตรในสติปัฏฐาน4คือ1สติ2สัมยะและวิริยะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีองค์ธรรมครบ3ประการเนี่ยคือเราได้เรียกว่าเคารพธรรมปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมปัญหาของเรานี่ในมนุษยชาติเนี่ยโดยเฉพาะชาวพุทธและชาวไทยเนี่ยเราได้ถูกปลูกฝังการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมได้ถูกปลูกฝังมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าได้ปลูกฝังความเพียรอย่างมีสติและปัญญาหรือไม่ตรงเนี้ยประเด็นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตอนนี้ต้นน้ำของปัญหาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เราพูดปลายน้ำต้นน้ำจริงๆของโลกก็คือโลภะในรูปของตัณหาอันเกิดขึ้นจากอุบัติเกิดขึ้นสัตว์โลกที่เกิดขึ้นที่ได้กลิ่นน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันน้ำผึ้งน้ำหวานที่มันโชยขึ้นไปในมวลดินทั้งหลายเป็นพรหมหรือสัตว์โลกแรกที่มาเอาได้กลิ่นได้รสชาติแล้วก็แตะเอามวลดินมาแตะเข้าไปที่ลิ้นมันซาบซ่านมันอร่อยแล้วหลังจากเกิดเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบกายหนักเกิดขึ้นในพูดเริ่มต้นของความโลภของโลกอย่าลืมนะนายมประสานมันโลภเกิดขึ้นจากความโลภสัตว์ทั้งหลายจึงมาตั้งอยู่ตรงนี้เพราะเรานี่อาศัยโลกนี้แล้วก็เกิดความโลภโลภในทรัพยากรทั้งหลายเมื่อเราได้กินได้อยู่ทรัพยากรเหล่านี้แตกแลกขึ้นมามวลดินกับบีดินหรือพืชผลที่ออกมานั้นมันอร่อยมากมันหอมหวานมากมันมีผลสวยงามใหญ่มากแต่ต่อมามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเพราะความโลภของคนความโลภของคนความเห็นแก่ตัวของคนความเกียจคร้านของคนความเกียจคร้านคือไม่ทำมาหากินและอยากจะได้อะไรที่มันฟรีๆอยากได้อะไรที่มันไม่ยากโลภไม่พอยังเกียจคร้านอีกและประมาทไม่ใส่ใจที่เข้าใจในความเป็นจริงของความเกิดความเสื่อมของทุกอย่างไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของกรรมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับมนุษยชาติในแต่ละยุคสมัยอย่าลืมนะโยมประสานพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้น 2,600 กว่าปีนะไม่ได้มากนักการที่เขาก่อนนั้นโลกนี้มืดความมืดคืออำนาจของความโมหะในควบคุมเมื่อไรก็แล้วแต่ที่โยมประสานมีความโลภ ก็ต้องมีความต้องการในสิ่งนั้นๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดของสัตว์ทั้งหลายที่ต้องขับเคลื่อนด้วยความโลภแต่สิ่งที่มันเกิดความทุจริตเกิดขึ้นในความโลภเมื่อเอาโมหะมันนำเมื่อเอาโมหะเนี่ยมาควบคุมโลภะมันจึงไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงออกจากล้นกรอบจากโลภะก็เป็นวิสมะโลภะเป็นอภิชฌาก็คือมันถึงขั้นแม้ต้องแย่งชิงต้องทำความชั่วเพราะว่าตัวโมหะตัวเนี้ยเข้ามาควบคุมให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นโลภะเพียงแค่เพียงอยากแต่โมหะตัวนี้ทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นเพราะมันไม่เชื่อเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมมันไม่เชื่อเรื่องสิ่งที่ถูกต้องเรื่องธรรมะเมื่อโมหะมาควบคุมจิตนั้นมันอยู่ในความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่ผิดที่ไม่เข้าใจในธรรมะอำนาจของความละอายต่อบาปอิริความเกรงกลัวต่อผลและกรรมคือโอตตัปปะนั้นมันจึงค่อยลดกำลังลงนั่นหมายความว่าในจิตวิญญาณของมนุษยชาติที่มีดีมาบ้างเนี่ยเมื่อมาคุ้นเคยกับความชั่วมากขึ้นนี่ดีก็หายไปและไอ้ความคุ้นเคยกับความชั่วมากขึ้นเหล่านี้มันจึงเกิดความรู้สึกว่าที่ทำไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ผิดแล้วนะมันจะไม่เห็นความผิดในความผิดไม่เห็นความชั่วในความชั่วเพราะอำนาจของความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันเสื่อมกำลังลงความชั่วจะไม่รู้สึกว่าเป็นความชั่วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยอาตมาถามว่าเราทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาเรื่องธรรมะธรรมชาติของชีวิตอย่างถูกต้องหรือไม่ในทุกสถาบันการศึกษาไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายตามวัดวาอารามทั้งหลายได้สั่งสอนให้คนเข้าใจเข้าถึงกระบวนการเหตุปัจจัยว่าอิมัสมิงสติดังโหติอิมัสสุปฏิดังอุปัชชติอิมัสมิงอาศิดังนาโหติอิมัสสันนิโรธิดังนิรุชัตชติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นเองสิ่งนี้สิ่งจึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ยังไม่มีเพราะความดับไปสิ่งนี้จึงดับไปได้แก่และกระบวนการของอวิชชาฆ่ามันแล้วเป็นไปด้วยความทุกข์และแสดงความเป็นจริงว่าเมื่ออวิชชาสิ้นไปเมื่ออวิชชาสิ้นไปด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะเมื่ออวิชชาสิ้นไปด้วยมรรคกล่าวคือวิราคะสังขารก็ดับเมื่อสังขารดับทุกข์ก็ดับสังเกตไหมโยมประสานว่าพระเจ้าตัดสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ดับไปแสดงว่าทุกปัญหามันแก้ได้ที่จิตใจเมื่อมันมีโมหะก็ต้องแก้ด้วยปัญญาเมื่อมันมีโลภะต้องแก้ด้วยอโลภะเมื่อมีโทสะต้องแก้ด้วยเมตตาด้วยอโทสะมันต้องแก้เมื่อมันไม่เกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมก็ต้องทำความศรัทธาเริ่มใส่ในกฎเกณฑ์ของกรรมขึ้นมาก็ต้องสดับตับฟังธรรมพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราแยกธรรมะสัจธรรมออกจากชีวิตเราไม่ได้ปักธงสัจจะเราไม่ได้ฝึกฝนตนเองเราไม่มีหลักธรรมะเรามีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ยั่วยวนใจทั้งชอบและไม่ชอบคืออำนาจของกิเลสทั้งหลายคือขันติแล้วเราไม่สละความชั่วความไม่ดีคือกิเลสออกจากจิตใจคือจาคะเราปฏิเสธหลักทั้งสี่ประการซึ่งเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่มากพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่สร้างกิตติยศชื่อเสียงให้กับคำว่าสัจจะไม่มีสิ่งใดในโลกที่สร้างปัญญาให้เท่ากับธรรมะไม่มีสิ่งใดในโลกที่สร้างทรัพย์สมบัติให้เท่ากับว่ามีขันติและไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่สร้างบริวารญาณมิตรให้เท่ากับการมีจาคะทำธรรมะทำตัวสัจจะเป็นไปเพื่อความมีกิตติยศชื่อเสียงที่ดีความมีธรรมะฝึกฝนอบรมจิตรักษาใจเป็นเพื่อให้มีปัญญาและความมีขันตินั้นอดกลั้นไม่เกียจคร้านไม่ประมาทไม่จับจดขยันหมั่นเพียรเป็นด้วยมีทรัพย์สมบัติและสำคัญมีจาคะนั้นคือสละกิเลสสละเป็นผู้ให้สละทั้งในส่วนของวัตถุสิ่งของสละไม่ความเห็นแก่ตัวทั้งหลายจำที่รักของเพื่อนมนุษยชาติย่อมมีบริวารมีญาติมิตรเราไม่ได้สั่งสอนเช่นนี้เรากลับไปคิดว่าการมีเกียรติยศศักดิ์นั้นต้องได้มาด้วยอำนาจของโลภะเราต้องการสิ่งที่ได้มาด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยการไปเรียนรู้แบบโลกเราต้องการทรัพย์สมบัติต้องประทำมาหากินแบบนั้นแบบนี้และแต่วิธีการต่างๆนั้นนะเราต้องมีการมีบริวารมีบริวารมีญาติมิตรต้องมีอำนาจมีฐานะมีหน้าที่เป็นนั่นเป็นนี้จึงมีเราไม่ได้สอนให้เข้าสู่กระแสธรรมเราเข้าสู่กระแสธรรมเราเข้าสู่โลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขอย่างไม่ถูกต้องตามธรรมตั้งแต่เริ่มต้นเราเรียนศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้ได้มาในฐานะหน้าที่โอกาสที่พึงไปเพื่อให้เกิดลาภยศสรรเสริญสุขเรามุ่งหาโลกธรรมแต่ในความเป็นจริงพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เห็นความเป็นจริงที่เป็นจริงตรงนี้และสามารถทำความจริงนั้นให้ได้คุณอยากได้ลาภทำอย่างไรให้ถูกต้องคุณอยากได้ชื่อเสียงทำอย่างไรให้ถูกต้องคุณอยากได้ปัญญาทำอะไรให้มันถูกต้องตรงธรรมคุณจะมีทรัพย์สมบัติบริวารจะมีทำอย่างให้มันถูกต้องตรงธรรมเราไม่ได้กำหนดเส้นทางธรรมให้เขาทำอย่างถูกต้องตามธรรมและเพราะฉะนั้นในสังคมต่อมาเมื่อมันปฏิเสธมรรคสูตรโยมประสานคงเคยฟังอาเสวนายมประดังบันทิตนังจะเสวนามงคลข้อที่หนึ่งให้ครบบัณฑิตอย่าครบคนผ่านข้อเดียวเท่านั้นชีวิตของเราในสังคมไทยเนี่ยจะอับแสงหรือจะมีแสงจะมีความเจริญหรือไม่เจริญขึ้นอยู่กับว่าเราครบใครถ้าเราสอนในสังคมประชาชนเราเนี่ยไปเลือกคนไม่ดีครบคนไม่ดียังยกย่องคนชั่วว่าเป็นใหญ่อยู่เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงนี้โยมประสาน
1: ครับครับโอ้เป็นสติเป็นปัญญาที่มีค่ามากเลยนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือเนื่องจากว่าไอ้บริโภคนิยมเนี่ยมันมีแรงจูงใจเหนือนะกว่าพลังความยับยั้งชั่งใจที่จะถลำไปสู่ความชั่วช้าความช่อฉนความสามารถก็เลยคล้อยตามไปยกตัวอย่างว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สอบกันเนี่ยนะมันก็เปิดเผยออกมาแจ่มชัดนะครับเพราะต้องจ่ายคนละ350,000นะไปสูงไปถึง850,000ก็แล้วแต่ระดับที่จะขึ้นถึงได้เขากล้าจ่ายขนาดนี้ก็แปลว่าเขาแน่ใจว่าเขา เขาผ่านได้เขาเอาตัวรอดได้นั่นก็คือว่าความเสี่ยงน้อยหรือเปล่าทำให้เขากล้าลงมือทำอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: ตรงนี้โยมประสานขอนิดหนึ่งว่ากระขนาดนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์ให้ชัดเจนเนี่ยสังคมกำลังเดินมาสู่เชือกเส้นสุดท้ายศีลธรรมขาดแล้วกฎระเบียบสังคมวัฒนธรรมประเพณีขาดแล้วเหลือแต่กฎหมายเส้นสุดท้ายมันเชื่อเส้นสุดท้ายคือกฎหมายเนี่ยเมื่อคนชั่วเขาใช้กฎหมายเป็นปัญหาว่าเขาจึงไม่กลัวเพราะเขาไม่ได้สนใจเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนนี้เป็นถึงข้าราชการผู้ใหญ่น้องนุ่งก็อยู่ในกระบวนการที่มีชื่อในการชื่อของผู้ที่มีชื่อที่ชอบฉนเข้ามาและเมื่อเอามาวัดผลแล้วปรากฏว่าต้องคัดชื่อทั้งพี่สาวน้องสาวทิ้งไปเพราะว่าเป็นชื่อที่ฝากเข้ามาอยู่ในโควต้าของการทุจริตเป็นและพอดีขึ้นดีขึ้นมาเนี่ยพี่ชายก็ยังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ดีอยู่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมีคดีความเรื่องช่อโกงเรื่องที่ดินเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสังคมที่เกิดขึ้นไม่สนเราจะแต่งตั้งคนนี้ที่เป็นของเรามาเพื่อมาดูแลสิ่งนี้เราจะแต่งตั้งคนนี้มาเพื่อมาบริหารอย่างนี้โดยเพราะเรามีอำนาจทางกฎหมายมารองรับอยู่การใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเพราะมันไม่มีศีลธรรมเมื่อคนไม่มีศีลธรรมกฎหมายจริงๆไม่เป็นนิติธรรมวันนี้เราใช้กฎหมายที่ไม่เป็นนิติธรรมเกิดขึ้นในสังคมไทยมันจึงเป็นความอ่อนไหวของสังคมสุดท้ายก่อนล่มสลายก่อนล่มสลายคือเส้นสุดท้ายตัวนี้เมื่อปอปุ่นจีนมันไม่เกิดขึ้นในสังคมจีนเมื่อการตัดสินคดีความมันมีปัญหาสังคมจึงไม่สามารถยังไม่สามารถยึดพึ่งพาอำนาจการปกครองแผ่นดินได้เมื่อสมัยก่อนคือประชาชนก็จะอพยพจากบ้านเมืองนั้นพระนครจึงถูกทอดทิ้งเป็นเมืองร้างเพราะคนจำนวนมากบอกไม่ไหวอยู่ในประเทศนี้แล้วเนี่ยเรามีแต่ความอัตคัดกัดสนไม่มีความเป็นธรรมถูกรีดเลือดไถนาทาเล่นจากพวกกังขินทั้งหลายถูกเบียดเบียนถูกกังแกไม่มีคดีความเกิดขึ้นกับเข้าข้างผู้ที่ผิดเพราะเขามีการวิ่งเต้นคดีความการใช้อำนาจกฎหมายยังไม่เป็นธรรมการใช้อำนาจที่ยังไม่ถูกต้องตามธรรมมันเกิดขึ้นตรงนี้คือปัญหาที่น่ากลัวมากกับการได้กระบวนการประชาธิปไตยที่ไม่มีความเคารพธรรมะน่ากลัวมากอาตมาว่าเรามาอยู่ที่หน้าผาเชือกฟางเส้นสุดท้ายคือกฎหมายนี่มันเปราะบางมากตุลาการพิวัตรจะเกิดหรือไม่ตรงนี้ที่เราชอบพูดกันก็หมายว่าถ้าปราการสุดท้ายคือกฎหมายเนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมไม่สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นปราการตรงนี้อันตรายเพราะว่ามันย่อยหมดเลยศีลธรรมมันหมดมันขาดหมดแล้วว่าถ้าทำสังคมมันขาดไปแล้วมันเหลือเส้นสุดท้ายกับเส้นที่3แล้วดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเล่าตาเรื่องของราชทัณฑ์เรื่องของการบังคับใช้คดีเรื่องการติดคุกติดตารางนี่มันอยู่ดีวันนี้คนนี้คนนี้ออกมาวันนี้คนนี้ออกมาคดีมันก็จะมากขึ้นในสังคมการทำชั่วก็มากขึ้นคนทำผิดกลับไม่ผิดและก็ใช้กฎหมายนี่มาควบคุมปิดปากคนดีๆยังไม่ให้พูดมันปัญหามันจึงมีการใช้กฎหมายที่ผิดเพี้ยนเพราะยังสิ่งเหล่านี้จริงมันเป็นตัวสะท้อนบอกว่าเรากล้ามาสู่สุดท้ายที่จะแก้กันอย่างไรภาคสังคมตรงนี้น่าสนใจมาก
1: ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสติเป็นปัญญาให้กับทุกคนให้กับสังคมด้วยนะครับว่าเนี่ยเป็นประการสุดท้ายแล้วที่ต้องคือกฎหมายนะครับนะประการอื่นๆลดพังทลายไปเยอะแยะมากมายก็ต้องถือว่าเป็นอะไรสติปัญญาร่วมกันที่จะช่วยกันทุกคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ฝากไว้กับนักการเมืองกับข้าราชการหรือกับองค์กรอิสระใดๆแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาควบคุมโลภะโทสะโมหะของตนเองด้วยต้องกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ประชาชนได้สดับธรรมจากหลวงพ่อพระอาจารย์อริยะวังโสอย่างมีคุณค่ามากครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอเจริญพรขอเจริญพรทุกคน
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: From the Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @ Thinking Radio
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าประจำวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569ขึ้น14 ค่ำเดือน 9ปีมะเมียวันศาสตร์จีนและวันน้อมรำลึก76 วันในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์เมื่อพระองค์พาเจ้าหญิงของเราเสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วตั้งแต่เวลา 19:48 น.พฤหัสบดีที่11 มิถุนายน 2569 76วันผ่านไปก็จะรำลึกถึงพระองค์ไป70 หัวข้อเรื่องอาศัยตัวเลข70เนื่องจากว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือแบงคอกรูว่าในเรื่องการดูแลสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำทั่วโลกเป็นกฎของสหประชาชาติ United Nations Rule for Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders ก็คือผู้หญิงที่ต้องโทษอาจจะถูกคุมขังในเรือนจำหรืออยู่นอกเรือนจำก็แล้วแต่จะมี70ข้อที่พระองค์ปานและคณะประชุมกันที่กรุงเทพผลักดันให้เกิดวิถีปฏิบัติที่โลกพึงจะต้องกระทำในฐานะอารยชนในโลกที่ผู้คนเจริญแล้วยกเว้นผู้คนที่ยังทำสงครามกันอยู่นะครับวันนี้มาถึงข้อที่59กฎที่59หรือข้อกำหนดกรุงเทพที่59ว่าด้วยเรื่องมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนักโทษที่ไม่ได้ถูกจองจำแต่อยู่นอกเรือนจำนะครับโดยทั่วไปnon-custodial means the protection คือการดูแลนักโทษที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ถูกจอมจำนั้นหมายถึงการปกป้องคุ้มครองนักโทษสตรีเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นให้ไปอยู่ในสถานที่พักฟื้นสถานที่ดูแลชั่วคราวหรือบ้านพักผู้หญิงที่ต้องโทษเมืองไทยก็มีนะครับที่อยู่นอกเรือนจำบ้านพักสตรีนะซึ่งจะต้องได้รับการบริหารจัดการโดยองค์กรที่เป็นอิสระองค์กรที่เป็นองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐที่เราเรียกว่า non-governmental organization หรือ NGO หรือชุมชนอื่นๆในท้องถิ่นที่ให้บริการดูแลนักโทษสตรีนอกเรือนจำเราก็จะต้องได้ใช้บริการเหล่านี้เพื่อการปกป้องผู้หญิงหรือสตรีที่ต้องโทษแต่ไม่ต้องอยู่ในเรือนจำนั้นมีความจำเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองมาตรการชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสตรีที่อยู่นอกเรือนจำเหล่านี้จะต้องบังคับใช้เมื่อถึงเวลาที่มีเหตุจำเป็นโดยที่ฝ่ายสตรีหรือฝ่ายนักโทษผู้หญิงเหล่านั้นเรียกร้องด้วยความห่วงใยว่าตัวเองพึงจะต้องได้รับบริการทำนองนั้นมากกว่าที่จะไปอยู่ในเรือนจำอันนี้ก็ต้องร้องเรียนกันให้เข้าใจสาเหตุนะครับแล้วก็จะต้องทุกครั้งที่มีการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้ถ้านักโทษสตรีคิดว่าตัวเองควรจะต้องได้รับการดูแลอยู่ในบ้านพักฟื้นหรือว่าบ้านที่ถูกจองจำชั่วคราวนอกเรือนจำจะต้องได้รับการกำกับดูแลควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถมีประสิทธิภาพในการดูแลอย่างยุติธรรมการปกป้องหรือมาตรการปกป้องผู้หญิงนอกเรือนจำเช่นว่านี้จะต้องไม่ใช้ให้เกิดความขัดแย้งกับความประสงค์ของผู้หญิงหมายความว่าถ้าจะทำอะไรก็จะดูแลผู้หญิงนอกเรือนจำด้วยเหตุที่จำเป็นและอนุญาตได้จะต้องเป็นไปตามความยินยอมเห็นพ้องต้องกันของฝ่ายนักโทษสตรีด้วยก็ดูเหมือนว่าศักดิ์ศรีของความเป็นสตรีในเรือนจำและนอกเรือนจำในกรณีที่พูดถึงกฎที่59นี้จะเป็นกฎเกณฑ์ที่ ให้เกียรติผู้หญิงเป็นการเฉพาะพิเศษมากที่สุดอันนี้ผู้ชายไม่ต้องน้อยใจนะครับคือหมายความว่าอันนี้เราก็พูดกันมาถึง59ข้อแล้วนะครับเป็นเวลาเรียกว่าถ้านับแล้วมาก็เดือนที่3นะครับก็หมายความว่าเนื่องจากว่าผู้หญิงและผู้ชายไม่เหมือนกันในทางสรีระไม่ใช่ไม่เหมือนกันในทางมนุษย์ไม่งั้นเดี๋ยวฝ่ายชายที่ถูกจองจำจะน้อยใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสเข้าสู่เรือนจำก็เข้าใจและดูแลผู้หญิงเนื่องจากเพศหญิงมีความจำเป็นพิเศษแตกต่างไปเนื่องจากร่างกายสรีระและความเป็นสตรีไม่ใช่ว่าการเป็นมนุษย์ผู้หญิงจะยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ผู้ชายอันนี้มนุษย์เท่าเทียมกันนะครับก่อนผมเมื่อวานเนี่ยครับมานั่งดูข่าวนู่นนี่รอที่จะดูฟุตบอลดูเสร็จแล้วก็สี่ทุ่มแล้วก็นอนไม่หลับเพราะว่าฟุตบอลไทยเสมอ 2-2 ที่เวียดนามตอนแรกก็นึกว่าชนะ 2-1 ต่อให้รวมแล้วจะเป็นแพ้ 2-3 ก็ตามเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยเราแพ้เขา 0-2 ใช่ไหมหวังว่าจะยิงสัก 3-0 จะได้ชนะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาก็ทำเข้าประตูตัวเอง2ลูกเวียดนามไม่ได้ยิงจริงๆตรงๆนะครับเราก็ยิงลูกโทษก็ไม่เข้านะเพราะฉะนั้นก็เราก็ยิงอาศัยยิงเองนะครับ2ลูกยิงเองสวยนะครับยิงลูกโทษไม่เข้าแทนที่จะเป็น3-0ก็กลายเป็น3-2เพราะว่าลูกหนึ่งกระทบเสาประตูเข้าขาผู้รักษาประตูก็เข้าประตูตัวเองไปอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายเลยก่อนจะนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าไม่เอ่ยชื่อแล้วครับเพราะว่าสงสารน้องๆหลานๆที่เล่นฟุตบอลก็เล่นเต็มที่นะครับมันเหตุบังเอิญอุบัติเหตุแท้ๆนะครับพยายามสกัดลูกไม่เข้าประตูเอ้ามันเข้าประตูไปตกลงเราทำประตูเสียเองละสองลูกมันผมจะไม่นับนะครับไม่นับเพื่อให้นอนหลับสบายใจก็นั่งที่นั่นทำไมจะนอนหลับนะครับในเรื่องการดูกีฬาดูฟุตบอลเนี่ยมันก็เอาก็เลยคิดว่าตกลงเราไม่แพ้เวียดนามนะที่จริงมันแพ้นะครับเพราะคะแนนรวมที่กรุงเทพ0-2ที่เวียดนาม2-2ใช่ไหมมันก็จะเป็น2-4เราทำเข้าประตูตัวเองไป2มันก็เหลือ2มันน่าจะเป็น2-2เรายิงลูกโทษไม่เข้าถ้าเข้าเราก็จะเป็น3-2เพราะฉะนั้นผมจะนับใหม่นะครับเราชนะเวียดนามถ้าไม่นับความผิดพลาดอันนี้เพื่อให้เราสบายใจนอนหลับแต่จริงเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชนะ 2-1 แล้วรวมคะแนนรวมแล้วที่กรุงเทพ0-2เนี่ยเราก็แพ้แหละแต่ว่าผมก็จะไม่นับที่กรุงเทพผมจะเอาชนะลูกเดียวเนื่องจากว่าอยากจะนอนให้มันหลับเท่านั้นเองตกลงก็โอเคนะครับเวียดนามก็แบ่งๆกันไปผัดกันไปเดี๋ยววอลเลย์บอลชิงแชมป์ทวีปเอเชียก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วจะพบว่าผู้หญิงไทยนี่เก่งสุดๆแถมยังมีเด็กผู้หญิงไทยไปร้องเพลงร็อกที่อเมริกาในรายการอเมริกาก็ทาเล่นกำลังเข้ารอบสุดท้ายเด็กตัวน้อยๆทำไมร้องเพลงร็อกได้ขนาดนั้นคนไทยในอเมริกาก็คือฮากันใหญ่ก็มีอะไรที่เราสบายใจอยู่หลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีคิดเพื่อให้ชีวิตมีความสุขก็คือว่าอะไรที่มันดูไม่ดีก็คิดใหม่ตกลงสรุปชิงแชมป์อาเซียนฟุตบอลฮุนไดคัพเนี่ยครับประเทศไทยชนะนะครับเวียดนามถ้าไม่แพ้ที่กรุงเทพ2ประตูแล้วถ้ายิงประตูลูกโทษได้แล้วถ้าไม่ทำเข้าประตูตัวเอง2เพราะฉะนั้นเราชนะครับห้ามเผยแพร่ข้อความที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอายเด็กๆ เขาผมก็ขี้เกียจเปิดYouTube แล้วนะครับเพราะพบว่าเวลาถ้าเปิด YouTube วันนี้ทุกคนก็จะวิจารณ์จนกระทั่งใจไม่ค่อยดีสรุปแล้วประเทศไทยยังพอไปได้นะครับฟุตบอลนะวอลเลย์บอลแจ๋วเลยแบดมินตันโอเคเลยกอล์ฟผู้หญิงใครจะมาสู้ผู้หญิงไทยได้นะพูดถึงคนเดียวก็ไม่พอนะครับโปรจีนจีโน่นี่มีคนอื่นอีกเยอะแยะนะครับเอาละครับมันก็สถานการณ์พอไปได้ส่วนสภาวะลมฟ้าอากาศในประเทศไทยในวันนี้นะครับฝนตกยังคงตกหนักอยู่นะผมก็นั่งดูพยากรณ์อากาศทุกวันแล้วตอนนี้ต้นรายการถ้ามีอะไรที่มันรวดเร็วด่วนๆหรือสำคัญก็จะอ่านพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนของประเทศไทยนะพยากรณ์นี้เป็นพยากรณ์อากาศฉบับที่1 ฉบับที่1หมายเลข168ทับ200ทับ2569นะครับหมายเลข68 168แปลว่าพยากรณ์มา168ครั้งแล้วในปี2569นั้นประมาณนั้นนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ก็คือหลายวันนะเรายังอยู่กันที่วันที่27ศาสตร์จีนวันนี้เลยนะครับ27สิงหาคมเพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์28 29พรุ่งนี้ศุกร์ก็อาจจะสบายๆหน่อยนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสไปถึงวันที่2กันยายนเลยนะครับก็จะในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักมากขึ้นก็เป็นไปตามสภาวะทั่วไปนะครับเดือนกันยายนแล้วก็ไปตุลาคมก็จะมีประมาณนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเฉพาะภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านมานะครับก็ทำให้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากเอาละศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารสัปดาห์ที่จะถึงนี้เริ่มต้นแถวๆวันเสาร์อาทิตย์ไปเลยนะครับ29 30 31 1 2 5วันก็คือนับจากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปฝนจะตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตามที่รายงานก็ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันอีกแล้วนะครับนะก็ทางเหนือก็กำลังเคลียร์พื้นที่กันสถานการณ์ทำท่าว่าจะดีขึ้นหมายความสถานการณ์เฉพาะวันเฉพาะหน้านะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่จะทำอะไรระยะยาวในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบใหญ่ไม่ใช่การกล่าวหารัฐบาลพูดให้สบายใจพวกรัฐบาลทั้งหลายท่านก็ทำเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยท่านก็เยียวยาแล้วท่านก็สั่งงานแล้วท่านก็บอกให้ดูซิว่าโครงการจะทำอะไรได้บ้างผู้ว่าก็บอกว่ามี1 2 3โครงการแต่ไม่คิดการใหญ่ซึ่งมันก็แปลกทำไมไม่คิดการใหญ่โตในเรื่องการดูแลประชาชนเรื่องน้ำเพื่อการชลประทานการเกษตรและการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตอนล่างเรื่อยมาจนถึงลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูแลดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ถ้าไม่ดูแลลุ่มน้ำตอนบนคือทางภาคเหนือลุ่มน้ำยมแล้วก็น่านซึ่งทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องลุ่มน้ำน่านนะครับสภาวะอากาศในช่วงนี้มันก็ฝนตกหนักแน่นะครับกันยาแล้วไปตุลาพอเข้าพฤศจิกาก็เข้าหน้าหนาวนะครับแต่ประเทศที่ก็คงจะเหมือนไทยที่เกิดเหตุน้ำท่วมอย่างรุนแรงทุกปีทุกปีบางทีก็ปีเว้น2ปีหรือ2ปีเว้นปีเว้นปีเนี่ยครับก็คือเนปาลเมื่อวานนี้คนเนปาลตายไป160กว่าคนบวกชาวทิเบตด้วยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมรุนแรงแล้วก็เขาก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยมันพื้นที่แถบเนี้ยเป็นพื้นที่ที่จะต้องได้รับน้ำจากหิมะที่ละลายเร็วและมากขึ้นน้ำมันก็มากโดยปกติมันก็จะไหลลงพื้นที่ราบต่ำไปแต่เนื่องจากฝนตกหนักภาวะภูมิอากาศตอนนี้ก็ผันผวนปรวนแปรสภาวะโลกร้อนเอลนีโญคลื่นความคลื่นทะเลน้ำอุ่นในทะเลแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางตอนใต้ลงมาก็เกิดปรากฏการณ์2ปีข้างหน้านะครับที่เรียกว่าเอลนีโญไอ้ที่ร้อนก็จะร้อนแรงแล้งหนักไอ้ที่ฝนตกหนักก็จะท่วมแล้วมันที่อาจจะไม่ใช่พื้นที่เดิมๆหรือเวลาเดิมๆมันจะปรวนแปรมากเป็นเวลายาวนาน 2-3 ปีข้างหน้านี่คือเอลนีโญเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะเจอแบบเนี้ยปี2ปีอย่างที่เราเห็นท่านอาจารย์เสรีสุภราทิตย์แล้วก็นักวิชาการทั้งหลายรวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมาอธิบายเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาผมเฝ้าระวังดูเว็บไซต์ของสหประชาชาติเว็บไซต์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับ WMO World Meteorological Organization แล้วก็ดูเรื่องเอลนีโญลานีญาอะไรแปลกๆทุกปีก็จะทุกเดือนจะมีรายงานอัปเดตนะครับแล้วผมจะเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยสนับสนุนข่าวสารให้กับส่วนอื่นๆที่เขามีความช่ำชองชำนาญกว่านะครับ จะได้รู้ว่าความผันผวนเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นอย่างเงี้ยไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้ารัฐบาลเชื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็จะได้วางแผนระยะยาวจะได้ไม่ต้องเสียตังค่าเยียวยาเฉพาะกิจเป็นพันๆล้านหลายพันล้านบาทนะก็ไปทำโครงการระยะยาวไอ้โครงการระยะยาวถ้ามีก็ทำให้มันยาวจริงๆหนักๆแล้วก็ประกาศเอาคะแนนนิยมไปเลยอยากจะช่วยให้นักการเมืองมีอำนาจไปยาวนะครับในการทำความดีเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่เนปาล นะครับเมื่อวานอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกในเช้าวันนี้แน่นอนนะครับน้ำท่วมเนปาลและทิเบตตายกว่า160ทันทีในช่วงเวลาวันเดียวกันนะครับอ้างอิงข่าวจากสำนักข่าว AFP AP Reuters และอัลจาซีรานะครับรายงานว่าอย่างน้อยประชาชน160คนเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมแล้วก็อีกหลายร้อยคนสูญหายไปในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อวานนี้หลังจากเป็นปรากฏการณ์น้ำท่วมฉับพลันเรียกว่า flash flood ได้กวาดหมู่บ้านหลายหลายหมู่บ้านในประเทศเนปาลทำลายถนนหนทางเส้นทางคมนาคมสะพานแล้วก็โรงไฟฟ้าแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าต่างๆในพื้นที่ที่อยู่ที่เนปาลคาบเกี่ยวติดกับทิเบตที่ทิเบตเองก็โดนเข้าไปหนักเพราะมันเป็นที่คาบเกี่ยวกันนะครับตำรวจเนปาลที่ตำรวจเนปาลแถลงบอกว่าเมื่อตอนเย็นวันพุธนะครับที่ผ่านมาก็ได้ค้นหาศพชาวบ้านที่ตายไปจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อวานนี้ได้157ศพแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังคงดำเนินยังคงเดินหน้าในการค้นหาผู้คนที่สูญหายและหรืออาจจะตายหรือถูกฝังอยู่ใต้โคลนใต้น้ำต่อไปนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลกล่าวว่ามีนักท่องเที่ยว403คน341คนในบรรดานักท่องเที่ยว403คนนั้นหาไม่เจอเนื่องจากน้ำท่วมก็คือสูญหายเขาบอกว่าหาไม่เจอก็คือว่า unaccounted for มันก็ต้องแปลว่าสูญหายแหละนะครับจนกว่าจะพบตัวนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่เนปาลตามภาพที่ให้ดูเป็นบางภาพที่เป็นภาพที่อาจจะโหดร้ายหน่อยนะครับในหุบเขาหิมาลัยแถบนี้ที่เนปาลท่านที่ไปเที่ยวเนปาลก็จะเห็นความสูญเสียอย่างนี้เป็นระยะ2ปี3ปีเช่นมีทีนะครับนักท่องเที่ยวที่สูญหายไปหาไม่เจอ341คนในบรรดา403คนที่รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนนั้นนะครับ142คนที่หายไปเนี่ยในบรรดา341คนที่หายไปในบรรดา403คนทั้งหมดเอาใหม่นะครับทั้งหมด403คน341คนหายไป341คนหายไป142ในส่วนที่หายไปนั้นเป็นชาวอินเดียเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียนอกนั้นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสแอฟริกาใต้เกาหลีใต้และอเมริกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้จากกระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลรายงานผ่านสำนักข่าว AP AFP Reuters และอัลจาซีรานะครับขออภัยไม่ได้เอาโลโก้ AP Reuters AFP ขึ้นจอนะครับปกติผมเอาข่าวมาจากไหนจะปะขึ้นบนจอว่าเอามาจากที่ไหนเพื่อให้รู้ว่าท่านจะสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมเพราะต้องการรายละเอียดได้รายการผมก็จะทำคร่าวๆเอาแล้วก็ย่อๆเพราะว่ามันมีเวลาเพียง50กว่านาทีมีหลายเรื่องที่จะคุยถ้ารู้ว่าแหล่งมาจากไหนท่านผู้ฟังก็ไปหาได้แล้วอยู่ในโลกของความรู้เท่าเทียมกันแหละถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ขยันนักอยากจะฟังไปเรื่อยๆถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีเมลมาบอกได้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมผมก็จะทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวของท่านผู้ฟังนะครับคนให้เพราะว่างมากชีวิตนี้ในวัยชรานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวของเนปาลก็แถลงว่าอย่างนั้นนะครับนักท่องเที่ยวที่หายไป341คนยังตามตัวไม่เจอนะครับส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวอินเดียนักท่องเที่ยวที่หายไปที่บอกว่าเมื่อกี้นี้112คนเป็นชาวอินเดียนอกนั้นก็จะเป็นออสเตรเลียอังกฤษมาเลเซียเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้นะครับเกาหลีใต้และอเมริกาคือคนไปเที่ยวเนปาลเนี่ยสารพัดชนชาติคนไทยก็ไปเยอะครับแล้วก็สะดวกสบายไม่แพงอาหารการกินผมก็อยู่สัก 3-4 วันเลือกอาทิตย์หนึ่งเคยไปเนปาลครั้งหนึ่งแล้วก็ ไปเหม่อลอยดูยอดเขาหิมาลัยไกลๆยอดเขาเอเวอเรสต์ไกลๆตอนนั้นก็ไปเที่ยวอากาศดีๆดูพระอาทิตย์ขึ้นไปวัดไปวัดฮินดูวัดพุทธแล้วก็ถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยครับทุกครั้งรัฐบาลไทยก็จะส่งสิ่งของข้าวปลาอาหารไปช่วยเพื่อนบ้านอย่างเนปาลก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดของเรานะครับเหมือนเนปาลภูฏานนะหรือปูฏานนะอินเดียก็คงจะต้องช่วยในปานเพราะเป็นเพื่อนบ้านที่อินเดียต้องพึ่งพาหมายความว่าพึ่งพาโอกาสที่จะเข้าไปดูแลความมั่นคงชายแดนของอินเดียถ้าในปานเป็นมิตรที่ดีของอินเดียมันก็ไปได้นะครับผู้ฐานนี่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าไหนจะต้องระวังจีนไหนจะต้องระวังอินเดียและประเทศก็เล็กนะครับผู้ฐานก็เลยอยู่อย่างปกติธรรมดาไม่โฉมฉางโหกเวกกับใครก็สงบดีนะครับเจ้าหน้าที่ทางการของจีนบอกว่าอย่างน้อยมีตาย3คนแล้วก็หายไป265คนในเมืองพรมแดนของทิเบตทิเบตก็เป็นของจีนนะครับเมืองนั้นชื่อเมืองกยีรองนะ G Y I R O N G

0: รับรายงานมาจากจีนเนปาลเป็นหลักใหญ่นะครับทางรัฐบาลของเนปาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีบาเลนราชาก็ได้ขอเรียกร้องให้ประชาชนและประเทศชาตินะครับสามัคคีกันหลังจากเกิดเหตุวินาศภัยครั้งใหญ่คือวันเดียวนะครับร้อยกว่าคนนะที่สูญหายที่ตายไปเฉพาะที่ตายไปแล้วสูญหายอีกจำนวนมากท่านบอกว่าขอให้อดทน please be patient รัฐบาลรับผิดชอบโดยเต็มที่นะสำหรับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนการรักษาพยาบาลการเยียวยาการให้ที่พักอยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับผู้อพยพหนีภัยน้ำท่วมอาหารการกินแล้วอันนี้ผมพูดแบบไม่รับผิดชอบคือว่ารับประกันได้ว่าเดี๋ยวรัฐบาลไทยแล้วก็ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะไทยที่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อสายเนปาลหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวอินเดียในเมืองไทยนะครับจะต้องช่วยเหลือชาวเนปาลครั้งที่แล้วที่แผ่นดินไหวเนปาลเนี่ยครับเป็นเวลาแรมเดือนฝ่ายไทยไม่ว่าจะเอกชนหรือภาครัฐก็ส่งข้าวปลาอาหารและผู้คนสาสมัครเข้าไปช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านประชาชนชาวเนปาลเนปาลกับไทยนี่แนบสนิทชิดเชื้อนะทำนองเดียวกันกับภูฏานภูฏานอาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามีสถาบันพระราชาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับฝั่งของเรานะครับเนปาลเนี่ยเขาล้มระบอบกษัตริย์ไปแล้วตอนนี้ก็กำลังยังคงเหมือนลังเลใจว่าจะเอากลับมาดีไหมเพราะว่าปกครองโดยพวกนักการเมืองแล้วมันก็ยังไม่ได้ความนะครับเพราะนักการเมืองเนปาลเนี่ยเหมือนกับถ้าผมเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกเก่าๆนะครับว่าเขาไปเรียนที่อินเดียมาเขารักประชาธิปไตยเขาเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจระบอบกษัตริย์มันเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตามแบบสาธารณะเสร็จแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วระบอบสาธารณะเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กไม่ได้โทษระบอบอ่ะอาจจะเป็นเพราะประชาชนหรือนักการเมืองยังขาดการฝึกปรือที่แท้จริงมันจึงไม่สามารถจะแทนความสงบในระบอบประชาธิปไตยของเนปาลได้กำลังคิดกันใหม่แต่ยังไม่ไปไหนนะครับก็คือคิดกันใหม่ว่าหลังจากที่สังหารราชวงศ์ไปครบหมดเลี่ยงราชวงศ์ในวังเลยนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมากำลังคิดกันใหม่ว่าจะกลับมาเป็นระบอบกษัตริย์ใหม่ดีหรือไม่แต่คงยากนะครับเพราะว่าฝ่ายซ้ายจัดพวกคอมมิวนิสต์แบบเหมาเนี่ยครับในเนปาลก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมันก็มาปนกับเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องภัยธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเห็นว่าการถกเถียงทางการเมืองกับภัยธรรมชาติครั้งนี้จะเข้มข้นมากขึ้นผมจะตามดูนะครับแต่มั่นใจว่าคนไทยรัฐบาลไทยจะเข้าไปช่วยเนปาลทางด้านข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้ยารักษาโรคแล้วก็อาสาสมัครไปช่วยฟื้นฟูเดี๋ยวคอยสักวันสองวันผมว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวไทยทุกเชื้อชาติแหละนะครับรวมทั้งรัฐบาลไทยจะไม่ละเลยหรือถ้าเผลอไปลืมไปห่วงพี่น้องชาวเหนือก็ห่วงทำได้นะครับแต่ว่าคงไม่ละเลยหรอกกระทรวงต่างประเทศเฝ้าดูจะตลอดเวลามันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นความปรารถนาดีที่ส่งต่อเป็นสัญลักษณ์ไปยังเพื่อนบ้านถ้าผมยังคอยอยู่ว่าเราจะส่งความปรารถนาดีไปยังอิหร่านหรือไม่เดี๋ยวกลับมาจะคุยเรื่องอิหร่านนะครับตอนนี้ก็ข่าวจากเนปาลก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะในครึ่งแรกของรายการวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนะครับเวลาในตอนนี้ที่จะพักกลางทางเพื่อจะเติมน้ำมันเนี่ยครับก็เป็นเวลาตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีเสร็จขอพักโลกยามเช้าสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM The Ring Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์

0: 5ถึง6โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮฤทธิ์ B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
10: ขณะที่เวลาของโลกยามเช้า 5:37 นะครับครึ่งหลังของรายการโลกยามเช้าประจำวันศาสตร์จีน27สิงหาคมวันพฤหัสบดีนะครับ2519ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียเป็นวันที่เรื่องในต่างประเทศมาโยงกับเรื่องในไทยอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามดูสถานการณ์ในบ้านเราเฉพาะที่ผมอยากเห็นคำตอบก็ยังไม่มีในเรื่องการต่างประเทศซึ่งรัฐบาลอาจจะยังไม่อยากพูดก็ได้ว่าเราจะเอายังไงกับคำขู่ของอเมริกาว่าไม่ให้คบกับอิหร่านทางด้านเศรษฐกิจการค้าต่างๆเขาขู่คนทั้งโลกประเทศทุกประเทศในโลกนี้ถ้าร่วมมือค้าขายกับอิหร่านต่อไปเขาจะทุบก็จะดูว่านายกรัฐมนตรีต่างประเทศจะว่ายังไงยังไม่มีปฏิกิริยาออกมาถ้าผมเป็นนักการเมืองก็จะสบายใจว่าไม่มีใครถามนะครับไม่มีใครถามนโยบายต่างประเทศก็ดำเนินต่อไปอย่างเงียบๆหลังฉากไม่บอกใครได้นะครับผมเดาว่าเดาในทางดีนะครับผมเป็นลุงของโพลีแอนนาเด็กผู้หญิงอเมริกันที่มองโลกในแง่ดีประมาณนั้นแล้วดูบุคลิกของท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์เนี่ยท่านจะเงียบๆไม่โฉงฉางอธิบายหลักการกฎหมายระหว่างประเทศนโยบายกุศโลบายอย่างเงียบๆนะเป็นคนที่ไม่ชวนทะเลาะใครทั้งสิ้นผมจึงเดาว่าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมห่วงนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ท่านจะไม่โฉงฉางเหมือนผมโอ้แล้วผมไปสื่อมวลชนที่เพิ่งบอกว่าอยากรู้ว่าเราจะช่วยอิหร่านแบบไหนไม่ต้องการเห็นไทยไม่ช่วยอิหร่านไม่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่านไม่ต้องการให้ไทยดูแล้วเป็นทาสอเมริกันที่เขาสั่งให้เราทำหรือไม่ทำอะไรกับอิหร่านได้เหมือนเราจะกลัวว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอเมริกาแบบนี้ต้องไม่ใช่เราสำหรับผมต้องไม่ใช่ประเทศไทยแล้วกันผมว่าผู้คนทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยต้องเข้าใจว่าเราเป็นประเทศเอกราชอเมริกาจะมาสั่งว่าอย่าคบกับประเทศนั้นประเทศนี้อย่าส่งของไปช่วยเขาอย่าส่งยาไปช่วยเขาอย่าแลกเปลี่ยนสินค้ากับเขาเราไม่ฟังแต่ว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลก็จะต้องนุ่มนวลหรือเงียบไปไม่ต้องพูดแล้วก็ทำต่อไปก็คือโทรคุยกันกับผู้นำอิหร่านแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรบอกนะเดี๋ยวเราจะส่งให้จะซื้อขายกันยังไงนะครับแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีต่างประเทศตอนนี้ก็ไปต่างประเทศหลายประเทศวันนี้คือสัปดาห์นี้ท่านอยู่ที่ไนจีเรียนะครับก็เป็นการบุกเบิกตลาดนายกไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ไปฝรั่งเศสไปหลายๆประเทศคิดว่าปี2569เป็นปีที่กระบวนการทางการทูตไทยจะเข้มข้นที่สุดนะถ้าดูจากการเดินทางแบบถี่ยิบของผู้นำไทยแล้วก็ดูข้อมูลในเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศก็จะไม่มีข่าวสารที่เป็นการเมืองทั้งหลายระหว่างประเทศจะมีกิจกรรมเท่านั้นเองมันก็จะดูจืดๆนะครับท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์เว็บไซต์กระทรวงเนี่ยไม่มีชีวิตชีวาอะไรนอกจากว่าใครเยี่ยมใครใครไปไหนรัฐมนตรีปาลาตอธิบดีใครเข้าคารวะมาไม่มีประเด็นถกเถียงนะอาจจะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ของทางการนะครับให้ทำให้คนอื่นต้องมาถกเถียงกันนอกกระทรวงอยากให้เห็นกระทรวงพูดถึงนโยบายทุกวันนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมเยี่ยมเยียนคารวะต่างๆในเว็บไซต์หน้าแรกของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมันจะเรื่อยๆนะครับใครมาใครไปเนี่ยระบบราชการไม่สนุกสำหรับข่าวสารเราก็ต้องหาเองก็ต้องเดาว่ารัฐบาลไทยไม่พล้ำไม่เพียงพล้ำแต่อาจจะไม่แรงโฉงฉางชัดเจนทำลึกๆเข้าใจไว้อย่างนั้นแล้วที่ไปหลายประเทศเนี้ยทุกวันเนี้ยเพื่อหาตลาดแทนการทุบของอเมริกาที่คิดภาษีกับเราเดียว 16% แคนาดาเป็นเอกราชมากเลยครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาจะไม่กลัวอเมริกาที่จะทุบเขา 50% ครับเพราะฉะนั้นก็โลกจะถูกอเมริกาทำลายทางด้านเศรษฐกิจถ้าไม่เชื่อฟังอเมริกาอันนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาหรือพูดให้มันน่ากลัวนะครับอเมริกาเป็นคนพูดเองน่ากลัวกว่านี้ด้วยซ้ำไปเอาละครับก็คิดว่าประเทศไทยคงปรับตัวต่อไปนะครับสำหรับที่อิหร่านข่าวต่อเนื่องแล้วกันนะครับประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับที่ออกมาบอกว่าผมไม่รีบร้อนนะครับ Trump say US not in a hurry อเมริกาไม่รีบร้อนที่จะเจรจากับอิหร่านเอาอีกแล้วนะครับไม่ฟังก็ไม่ได้ฟังแล้วเชื่อก็ไม่ได้นะครับมันแกพูดอะไรผมก็รายงานให้ทราบว่าแกบอกไม่รีบร้อนที่จะเจรจาตอนนี้จะทำลายอิหร่านด้วยการเศรษฐกิจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกกับสำนักข่าวอัลจาซีรา ว่าปฏิบัติการทางด้านเศรษฐกิจและการอาหารได้ผลดีในตอนนี้แล้วก็ he is not in a hurry ไม่อยู่ในความเร่งรีบที่จะเจรจากับเตหะรานเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านในตอนนี้ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านคือท่านคาเซมการิบัตบดีนะเป็นรัฐมนตรีช่วยการต่างประเทศด้านกิจการกฎหมายระหว่างประเทศก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มูซยังคงติดอยู่แม้ว่าจะมีความตกลงชั่วคราวให้มีการผ่านไปมาได้กับโอมานในระดับหนึ่งแต่ยังติดอยู่อเมริกาบอกว่าเปิดอิหร่านปิดจริงๆอเมริกาเปิดไม่ได้หรอกครับตอนหลังอเมริกาบอกว่าช่วยปิดด้วยนะครับคือเชื่ออเมริกาก็คงลำบากนะครับแต่เชื่ออิหร่านไว้จะถูกต้องเพราะเรือมันผ่านได้ที่ผ่านมาวันละ2ลำ3ลำที่หลบๆออกไปได้นะครับนะไม่มากนักแล้วทางอิหร่านก็ยืนยันว่าอเมริกาจะต้องกลับมาสู่ความผูกพันตามเดิมที่ลงนามในความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU เมื่อวันที่17มิถุนายนตามเดิมนะลงนามแล้วทำไมไม่ทำตามกลับมาเถิดว่าถ้ายังไม่กลับมาก็ปิดช่องแคบของฮอร์มูซต่อไปสรุปอิหร่านชนะนะครับในเรื่องสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามยิงกันด้วยอาวุธหรือสงครามเปิดปิดอ่าวอิหร่านชนะแน่นอนอเมริกาไม่รู้จะทำไงก็เลยทำสงครามเศรษฐกิจใหม่ส่วนใครจะชนะหรือไม่ชนะไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นมาได้4วันนะครับเรียกปฏิบัติการกันอิหร่านออกไปนอกกรอบของทางเศรษฐกิจแต่ว่าอย่างที่เห็นบนจอนะครับข่าวที่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะช่วยอิหร่านได้ในเรื่องปรัชญาอุดมการณ์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือว่าทางรัฐบาลอิหร่านเมื่อวานนี้มีการออกทีวีแถลงข่าวการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสงครามเศรษฐกิจที่เป็นรอบใหม่ที่แรงกว่าเดิมที่อเมริกาจะปิดกั้นประเทศทั้งโลกไม่ให้คบค้ากับอิหร่านนะแต่ยังไม่ได้ทำจริงนะครับประกาศเฉยๆจะจังหวะเมื่อไหร่ยังไงเท่าไหร่แต่มีรายชื่อประเทศและบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี้ยแล้วเมื่อวานผมอ่านสรุปย่อรายงานไปแล้วนะครับวันนี้ก็พบว่าอิหร่านทางฝ่ายรัฐมนตรีรัฐบาลอิหร่านโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้แถลงทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้บอกว่าอิหร่านจะยังคงใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจที่ภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า self sufficiencyคือระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองนะครับไม่ใช่ sufficiency economy ของไทยหรือของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเดี๋ยวจะอธิบายใหม่อีกทีนึงเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่ามันต่างกันยังไงอิหร่านก็จะใช้วิธีที่โลกรู้จักนะครับคือพึ่งพาตนเองแล้วบอกว่าอิหร่านผลิตอาหารเองได้ 85% ในตอนนี้ก็ขาดอีก 15% อีก2ปีข้างหน้าจะผลิตเพิ่มขึ้นให้เป็น 90% ก็จะพึ่งพาอาหารจากการนำเข้าเนี่ยประมาณ 10% นี้ถ้ารัฐบาลไทยแอบคุยกับรัฐบาลอิหร่านหรือทูตอิหร่านเงียบๆบอกให้ยูไม่ต้องห่วงแต่ผมว่าจีนเขาคุยแล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงจีนก็อาจจะซัพพลายอาหารได้อีก 10% แต่ไม่นับที่ว่าค้าขายไปมาทุกวันนี้จีนจะไม่กลัวอเมริกามันจีนช่วยอิหร่านได้แต่ถ้าไทยส่งสัญลักษณ์ไปว่าเราก็มีช่วยนะครับมีอะไรบอกแอบซื้อขายกันส่งผ่านจีนหรืออะไรทำได้เลยนะทุกวันนี้ผมคิดว่าผมอยากเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสักเดือนนึงนะครับนี่พูดเล่นๆนะครับซีเรียสจริงๆในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าคุณศิริศักดิ์ควรมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกหนึ่งคนท่านนายกอนุทินช่วยดูด้วยนะครับลูกหลานใครที่ยังไม่มีงานทำนะครับนะให้ก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศนะครับคือเอาลูกผมคงไม่ได้เพราะผมไม่มีเส้นนะครับแต่พูดอันนี้จริงๆหมายความซีเรียสจริงๆว่ากระทรวงต่างประเทศต้องมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจริงๆจะใช้ประธานที่ปรึกษาแทนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนส่งไปงานพิธีศพผู้นำสูงสุดอิหร่านมันไม่สมเกียรตินะครับอยากมีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสักคนใครก็ได้ครับเลือกมาสักคนนะครับผมก็ไม่เกรงว่าจะเป็นลูกท่านหลานใครนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเราอยู่ในระบอบออลิการคีนะครับผู้ทรงอำนาจกลุ่มน้อยๆและมั่งคั่งมีอำนาจเขาก็ได้รับตำแหน่งก็เลือกลูกหลานที่เก่งๆสักคนมาช่วยรัฐมนตรีเสียสักไม่งั้นไม่พอนะครับผมว่า 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยกระทรวงต่างประเทศจะยิ่งใหญ่สำคัญและเหนื่อยไม่แพ้กระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเลยนะครับเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองเนี่ย ทั้งอิหร่านก็อธิบายบอกว่าจะอยู่ได้ประมาณ2ปีอิหร่าน

0: อันเนี้ยสามารถผลิตอาหารใช้เองได้85จะขึ้นเป็น 90% ใน2ปีข้างหน้าแปลว่าถ้าอเมริกาจะปิดกั้นทางเศรษฐกิจของอิหร่านที่เรียกว่าใช้คือคนไทยก็จะแปลว่าคว่ำบาตรคว่ำบาตรไม่ใช่แซงชั่นนะคว่ำบาตรนี่คือบอยคอตต์ถ้าพูดถ้าแปลอย่างตรงตามตัวอักษรนะครับบอยคอตต์เนี่ยคว่ำบาตรไม่คบค้าสมาคมด้วย 100% นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าปิดกั้นทางเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างเช่นบัญชีทรัพย์สินการค้าขายบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ห้ามทั้งหมดถ้าทั้งหมดเนี่ยบอยคอตต์ไม่ครบด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นการปิดกั้นทางเศรษฐกิจหรือแซงชั่นในภาษาฝรั่งเนี่ยต้องแปลว่าอะไรสักอย่างแต่ผมแปลได้แค่ปิดกั้นทางเศรษฐกิจนะครับแต่เห็นผู้สื่อข่าวไทยเขาจะให้แปลสะดวกนะครับคว่ำบาตรก็ไม่ตรงนักแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นความขัดแย้งทางภาษาและวิชาการเท่านั้นเองการช่วยตัวเองได้ทางเศรษฐกิจก็ราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นเงินเฟ้ออิหร่านพุ่งมากมายนะค่าเงินเรียวของอิหร่านตกต่ำนับเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอย่างที่เคยรายงานไว้และอ่านบทความของนักวิชาการสองท่านเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วผมจำได้ยังไม่กลับมาอ่านใหม่ก็ได้นะครับแต่จำได้ว่านักวิชาการตะวันตกยืนยันว่าอิหร่านใช้วิธีการไม่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบล่มสลายก็คือให้มีเงินเดือนข้าราชการอยู่ต่อไปได้ประชาชนมีกินมีใช้ตามความเป็นอยู่อย่างใช้คำว่าพอเพียงแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำมันราคาถูกมากแต่น้ำมันอาจจะลดน้อยลงเพราะส่งออกน้ำมันแทบจะไม่ได้เลยในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้จะต้องอยู่กันอย่างพึ่งพาตนเองรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอิหร่านก็จึงออกมาเรียกร้องให้คนหนุ่มสาวเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้ามาช่วยกันทำงานสร้างผลิตสินค้าอะไรต่างๆที่เราไม่มีผลิตเองให้มันได้เพราะว่าอิหร่านมีขีดความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์อิสลามแล้วกันนะครับอิสลามิกไซน์เนี่ยอิหร่านเป็นผู้บุกเบิกวิทยาศาสตร์อิสลามตั้งแต่ยุคโบราณเรื่อยมาอันนี้เป็นข้อยืนยันอิหร่านจึงเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงประเทศหนึ่งในโลกนี้ที่เรียกว่าเป็นอารยธรรมเปอร์เชียเนี่ยครับวิทยาศาสตร์ก็ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเรียกร้องให้คนหนุ่มคนสาวมาตั้งโรงงานมาทำสตาร์ทอัพมาผลิตสินค้าต่างๆที่ผู้คนเขาไม่ขายให้กับเรานะครับส่วนอาหารเนี่ยถ้าท่านดูแผนที่ทางเหนือของอิหร่านนะเขียวขจีทางใต้อาจจะเป็นทะเลทรายโขดหินผาเขาชายฝั่งทะเลผาสูงนะครับแต่ว่าทางเหนือเนี่ยที่ราบสวยงามต้นไม้เขียวขจีไปหมดมีน้ำจากทะเลสาบทางเหนือติดชายขอบนะครับเพราะฉะนั้นก็อิหร่านเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้เองถึง 85% ตามข้อมูลที่รายงานมาในเช้าวันนี้เขาจึงเรียกร้องให้คนหนุ่มคนสาวขยันทำงานแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงเพียงแต่ว่าเขาอยู่แบบ self sufficiency อันนี้อธิบายเพิ่มเติมเป็นวิชาการเล็กน้อยนะครับครั้งหนึ่งผมตอนนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับมีท่านนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียชื่อดร.อามาตยาเซนที่เขียนหนังสือหลายเล่มเลยนะครับเล่มดังๆ 2-3 เล่มที่ผมซื้อมาอ่านเล่มหนึ่งก็คือว่าเรื่องคนอินเดียพูดเก่งนะครับ Argumentative Indian นะครับของดร.อามาตยาเซนนะครับก็เป็นคนอินเดียพูดเก่งคือไม่ใช่พูดมากนะครับพูดเก่งคนอินเดียเนี่ยช่างพูดอธิบายอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเชิงลบนะครับคนอินเดียจะรู้เองว่าเป็นคนช่างเจรจาภาทีนะคนอินเดียก็เลยมีหนังสือชื่อ Argumentative Indianของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เพราะว่าหนึ่งในช่วงนั้นผมไม่ได้กลับไปค้นปีเป๊ะๆนะครับทางรัฐสภาไทยผมเป็นสว อยู่ในตอนนั้นก็เชิญดร.อมัตยาเซนมาบรรยายที่พัทยานะครับที่โรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งไม่ใช่เป็นโรงแรมวัสเดอร์จอมเทียนหรืออะไร ชักจะไม่จำแล้วนะครับแต่จำแม่นว่ามาพวกเราก็ไปฟังกันเต็มห้องเป็นร้อยเลยนะครับอันนั้นเป็นเหมือนกับปรากฏการณ์ก่อนหน้านั้นในยุคคุณทักษิณนี่เป็นนายกเนี่ยก็ชอบเชิญชาวต่างชาติดังๆมาเช่นไมเคิลอีพอร์เตอร์นะครับมาบรรยายให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศฟังเป็นภาษาอังกฤษที่ภูเก็ตนะฮะอันนั้นก็ แล้วก็มีข่าวว่าผู้ว่าหลับกันเยอะเพราะแกพูดภาษาอังกฤษจ่ายเงินตั้งเกือบ2ล้านบาทให้ไมเคิลพอร์เตอร์ที่คนเขียนหนังสือเรื่อง competitive advantage นะครับผมก็เลยไปผมก็ไม่ค่อยรู้จักพอร์เตอร์เท่าไหร่นักนะก็เลยไปซื้อหนังสือแกมา 2-3 เล่มจากเอเชียบุ๊กไหนยังอยู่ที่บ้านบอกเออโชคดีคุณทักษิณนี่แกชอบเสียตังค์เชิญคนดังมาแต่ผู้ว่าฟังหลับภาษาอังกฤษนะครับไปหาอ่านเอาได้นะครับcompetitive advantage international competitive advantage แล้วทฤษฎีคิดของไมเคิลพอร์เตอร์ยังคงใช้อยู่นะครับอาจารย์ที่สอนรัฐศาสตร์ยังคงใช้บรรยายอยู่แต่อาจจะมีข้อถกเถียงเปลี่ยนแปลงใหม่เพิ่มขึ้นส่วนอมาตยเซนมาที่พัทยาเนี่ยท่านก็จะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจสารพัดอย่างแล้วอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคนั้นพวกเราที่เป็นคนไทยเป็นสมาชิกรัฐสภาก็ไปนั่งฟังและคนอื่นๆเยอะครับเป็นผมก็ไม่เคยเจอท่านหรือสัมผัสมือกับท่านนะครับผมก็นั่งอยู่ไกลๆกับเพื่อนผมบอกว่าถึงเวลาให้ถามคำถามมันก็ไม่มีคนถามผมก็บอกเอองั้นเดี๋ยวถามให้ไว้เราพอถามได้นะครับผมก็ลุกขึ้นถามเพื่อจะพาดพิงไทยนะครับผมก็ถามอาจารย์อมาตยเซนในที่ประชุมนะผ่านไมโครโฟนยืนขึ้นแล้วบอกว่าท่านอาจารย์อมาตยเซนครับท่านพอเข้าใจว่า sufficiency economy ของในหลวงรัชกาลที่9ไหมว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนกันยังไงกับมหาธรรมคานธีที่มีนโยบายพึ่งพาตนเองหรือว่า self-sufficient economy นะครับมันจึงเกิดคำถามที่นักเศรษฐศาสตร์จะต้องแยกให้ถูกถ้าซีเรียสจริงๆกับงานวิจัยที่เป็นความคิดใหม่จากในหลวงรัชกาลที่9ของเราไงครับอาจารย์อมาตยเซนก็บอกว่าไอ้ก็พออ่านบ้างนะแกก็พูดผ่านๆนะครับว่า sufficiency economy นะมันไม่เหมือนกับ self sufficiency King ภูมิพล sufficiency economy is not the same as มหาธรรมคานธี self sufficient economyแต่ว่าท่านก็ไม่อธิบายละเอียดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมเพียงจะอยากรู้ว่าในหลวงของเราดังแค่ไหนนะครับก็ยังไม่มีคนพอจะอธิบายได้ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์สากลนะครับแต่คนไทยควรจะอธิบายได้อยู่แล้วแล้วตอนหลังเนี่ยมีนักวิชาการออสเตรเลียก็เอาความคิดเรื่อง sufficiency economy ของในหลวงไปเขียนใหม่เหมือนกับเป็นของตนเองตอนนั้นผมก็ฟ้องอาจารย์มหาลัยมหิดลผ่านเว็บไซต์นะครับบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเชียร์ sufficiency economy ของในหลวงไทยให้ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่โลกจะต้องหันมามองนะเสร็จแล้วฝรั่งออสเตรเลียเนี่ยเอาคำเดียวกันเนี้ยไปใช้เป็นของตัวเองเลยนะครับมันเหมือนกับว่าไม่ให้เกียรติผู้เป็นต้นคิดคำว่า sufficiency economy คือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นคนคิดคำนี้ลึกๆเท่าที่ผมถามผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นนะครับสมเด็จพระเทพนี่แหละเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาในหลวงรัชกาลที่9ว่าเอาคำนี้นะครับอันนี้ผมไม่ยืนยันชัดเจนแต่ผมคุยกับผู้ใหญ่ที่มีจุดเชื่อมโยงในวังว่าพระเทพเนี่ยช่วยคิดภาษาอังกฤษนะครับจึงเกิดคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงภาคภาษาอังกฤษที่เรียกว่า sufficiency economy มันต่างกันอย่างนี้ครับนะเนื่องจากว่ามหาธรรมคันธีเนี่ยแกสู้กับอังกฤษอังกฤษก็ปิดกั้นเก็บภาษีสินค้าเข้าออกอะไรต่างๆแล้วก็ภาษีศุลกากรสมัยอาณานิคมมหาธรรมคันธีก็ประท้วงด้วยการให้ผลิตสินค้าปลูกผักปลูกหญ้าข้าวปลาอาหารดูแลตัวเองพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งอังกฤษเสื้อผ้าทอเองสัญลักษณ์ของท่านมหาธรรมคันธีนั่งพระเพียบแล้วก็ปั่นเครื่องปั่นได้นะครับนั่นแหละสัญลักษณ์self-sufficient economy เศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองคือไม่พึ่งใครเลยคนอื่นเมื่อมันมีเรื่องกับเราเราก็ไม่ต้องพึ่งมันโทษนะครับอเมริกาอย่างไรครับมันอิหร่านก็จะทำเองหมดซึ่งวิธีการแบบนี้ใช้ต่อต้านได้ชั่วคราวแต่ในสุดแล้วโลกปัจจุบันเนี้ยก็จริงโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาย้อนหลังไปประมาณสัก 5-60 ปีแล้วกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์กับนักรัฐศาสตร์จะเริ่มบรรยายเรื่องโลกต้องพึ่งพากันนะครับโลกเป็นเสมือนหมู่บ้านเล็กๆพึ่งพากันมันจะต้องมีความเขาเรียกว่า dependency ซึ่งกันและกันเพราะนโยบาย economic dependency หรือแม้กระทั่ง political dependency เนี่ยการเมืองและเศรษฐกิจต้องพึ่งพากันหมดอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะผลิตเองใช้เองทุกอย่างก็อยู่ในป่าเดิมของตัวเองนั้นความคิดของมหาธรรมคานธีใช้เฉพาะกิจได้ผลดีมากนะครับใช้เฉพาะกิจอิหร่านกำลังใช้แบบนี้เฉพาะกิจ2ปีนะครับผมยังคิดว่า sufficiency economy ของไทย โดยพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเนี่ยควรจะได้รับการอธิบายหรือไม่ก็ส่งทูตสันทวะไมตรีทางวิชาการปรัชญาไปคุยกับรัฐมนตรีอิหร่านไปคุยเลยนะครับอธิบายให้อิหร่านฟังว่าลองแบบนี้ด้วยได้ไหมนะคือ sufficiency economy ไม่ใช่พึ่งพาตนเองอย่างเดียวนะครับเราผลิตเองนะแล้วก็พอเท่าที่เรามีอยู่แล้วอะไรที่ไม่มีก็แลกเปลี่ยนซื้อขายกับเพื่อนบ้านคนอื่นในลักษณะเงียบๆประเทศไทยเนี่ยเคยให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับอาเจอินโดนีเซียอัฟกานิสถานติมอร์ตะวันออกและหลายๆประเทศในโลกนี้มีผู้บรรยายนักวิชาการไปช่วยนะครับผมหวังว่าเราน่าจะมีทูตการค้าอยู่ที่เตหะรานเนี่ยครับช่วยจัดการบรรยายเรื่อง sufficiency economy ทั่วประเทศอิหร่านนะครับถ้าเกิดมีกำหนดการบรรยายถ้าจะชวนผมไปผมก็อยากไปเที่ยวอิหร่านเหมือนกันนะครับก็ไม่เคยไปเลยนะครับจะได้บรรยายแลกการท่องเที่ยวสักนิดหนึ่งอยากช่วยอิหร่านเรื่องปรัชญาความคิดให้แถมอีกนิดเท่านั้นเองนอกนั้นก็ส่งข้าวปลาอาหารไปช่วยเขานะครับเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่องนี้ที่จะปิดท้ายเอาไว้พูดวันพรุ่งนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องใหญ่ก็คือว่าบริษัท FacebookInstagram ของ Meta นะครับของ Mark Zuckerberg เนี่ยสูญเสียค่าชดเชยศาลนะครับเนื่องจาก Facebook Instagram แล้วก็โซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยไปทำลายเยาวชนอเมริกัน47รัฐต้องจ่ายเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กและรัฐต่างๆเนี่ยอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์ประเทศไทยไม่ได้ปกป้องเยาวชนเลยนะครับที่อเมริกาเขาปกป้องเยาวชนตอนนี้แพ้คดีแล้วใครใช้ Facebook ใครใช้โซเชียลมีเดียอื่น Twitter Instagramสารพัดอย่างเนี่ยครับ TikTok เยาวชนเขาเสียหายค่าตัวตายถูกหลอกให้ติดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยเพื่อจะไม่ให้เด็กติดจอนะครับแต่ตอนนี้จ่ายไป 17,100 ล้านดอลลาร์47รัฐประเทศไทยเอาเงินงบประมาณมาซื้อโซเชียลมีเดียแจกประชาชนให้ติดงอมแงมอย่างนั้นเหรอครับขอประชดก่อนปิดรายการนะครับมันน้อยใจจริงๆอ่ะฝรั่งเขาปกป้องลูกหลานเขาของเราเนี่ยช่วยลูกหลานของเราให้เข้าสู่โซเชียลมีเดียอย่างสะดวกสบายพรุ่งนี้จะลงรายละเอียดแต่ท่านต้องการอ่านทันทีนะครับไปที่นิวยอร์กไทม์ผมอ่านแล้วล่ะแต่เวลามันหมดพอดีขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีตามควรแต่แก่อัตภาพสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
14: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
15: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
14: ค่ะก็ตอนนี้นี่โลกเขากำลังตื่นตัวเรื่องผักจีนแช่ฟอร์มาลีนนะคะโดยเฉพาะประเทศที่นำเข้าสูงๆเนาะประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของ Big Story นะคะวันนี้อาเซียนเราอัพคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันก็จะมาสำรวจปัญหาหมอกควันพิษปีนี้ทางภาคใต้ของเรานะคะอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนนี่ตอนนี้ก็ตื่นตัวกันมากนะคะแล้วก็น้องเนเน่สร้างประวัติศาสตร์นะคะอเมริกันก็อตทาเลนต์ก็อยู่ในเรื่องที่เราจะติดตามแล้วก็นิ้วไหลมากกว่าแอนิเมชันสุดห่วยมันคือคำเตือนสำหรับแมงเม่าจีนด้วยหรือไม่เดี๋ยวต้องมาติดตามแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะน้ำป่าไหลหลากที่เนปาลที่ทิเบตนะคะโลกบ่นมากๆเลยไปกันเลยค่ะ
16: World Update
15: ค่ะก็ต้องขออภัยแหมเปิดมาเป็นข่าวค่อนข้างเป็นข่าวสูญเสียนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเรานั้นก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเวลาที่มีมวลน้ำจำนวนมหาศาลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกแล้วก็การเตรียมการที่มันจะต้องพิเศษจริงๆเพราะโลกมันเปลี่ยนเนี่ยมันสะท้อนเป็นตัวอย่างให้เห็นไปทั่วโลกนะคะตั้งแต่ไล่มายุโรปมาจีนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ประเทศไทยขนาดเราไม่ได้โดนพายุจังๆนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มาที่เนปาลแล้วก็ทิเบตค่ะคุณกนิกาตัวเลขตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางการจะบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยประมาณ169รายนี่คือเยอะมากนะคะแต่400คนเนี่ยคือขาดการติดต่อซึ่งก็หมายความว่ามีความเสี่ยงมากๆที่จะมีตัวเลขผู้สูญเสียเยอะนะคะรายงานบอกว่าเหตุเนี่ยมันเกิดตรงบริเวณเทือกเขาฮิมาลัยถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เลย ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตชายแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะโดยมีมวลน้ำเนี่ยมันเข้ามาทางตอนเหนือของกรุงกาฏมันดูก็คือเป็นแม่น้ำนะคะที่ชื่อว่าโพเตโกสีเนี่ยแล้วก็จากนั้นเนี่ยอย่างสำนักงานบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลบอกเลยนะคะบอกว่ามันมีความรุนแรงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีบรรดานักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากมีประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปกระทบไล่มาตั้งแต่ตามลำน้ำสาขาแล้วก็เข้ามาในอำเภอที่หลายคนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็จะแบบคุ้นชื่อนะคะชื่อราชวาอยู่ทางตอนเหนือของกรุงกาฏมันดุกันดิกาแล้วมันก็จะไปผ่านพื้นที่ที่นัวคดทดิงจิตตะวันก็ขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือพูดไปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7อำเภอเพราะฉะนั้นตัวเลขผู้สูญเสียเนี่ยมันถึงเรียกว่ายังประมวลไม่ได้แต่ว่าจำนวนผู้สูญหายแน่ๆเนี่ยเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณกันดิกาคิดดูนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย291คนเราก็ต้องลุ้นว่าโอ้โหขอให้พระคุ้มครองคนไทยด้วยนะแล้วก็คนทุกชาติด้วยเนี่ยแหละค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวตอนนี้384คนหายไปคือขาดการติดต่อไปเป็นชาวต่างชาติ291ชาวเนปาล93คนนะคะที่ยังไม่นับบรรดาผู้ประกอบการที่นำผ่านมาจากเส้นทางอื่นด้วยเพราะอันนี้เป็นตัวเลขเฉพาะจากการท่องเที่ยวของเนปาลเท่านั้นไงคุณกันิกามันก็เลยเป็นตัวเลขนี้แต่ว่ามันยังมีแหมจังหวะพอดีที่ทิเบตเนี่ยมันจะมีผู้ประกอบการที่เขาจะมีลักษณะเป็นผู้แสวงบุญนะคะมาจากขึ้นมาจากทะเลสาบของทิเบตแล้วก็เขาของทิเบตคือไกรลาศมันก็เลยกลายเป็นว่าเฉพาะตอนนี้เนี่ยเขาประมวลออกมามีชาวอินเดียที่เป็นอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะแล้วก็ชาวอเมริกันสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแอฟริกาใต้เนเธอร์แลนด์แล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะซึ่งตอนนี้รายงานบอกว่ากระแสน้ำเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยดินโคลนนะคะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางรายการเราเนี่ยนำมาเสนอก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่เกิดน้ำท่วมที่น่านนาฬิกาคือน้ำป่าไหลหลากชาวบ้านจะพูดตรงกันคือบอกว่าไอ้น้ำครั้งเนี้ยมันเป็นน้ำที่ดูเป็นสีแดงมันก็เลยมีการบอกว่าโอ้ลักษณะน้ำเวลาท่วมมาเนี่ยถ้าเป็นสีโคลนสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายกันเลยเพราะกรณีของที่เกิดขึ้นที่เนปาลเนี่ยคุณกันิกาโอ้โหมันรุนแรงเพราะว่าทั้งโคลนทั้งก้อนหินนะคะแล้วก็ยังเป็นจุดตรวจชายแดนอาคารบ้านพักทั้งหลายเนี่ยก็ถูกโคลนถล่มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าในฝั่งของการปฏิบัติการช่วยเหลือเนี่ยมันยากเพราะตอนนี้เนื่องจากเป็นเพื่อเขานะคุณกันิกาแล้วก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์บอกบางทีบินไปเนี่ยต้องบินกลับอะเพราะว่ามันลงไม่ได้จริงแปรปรวนจริงๆเพราะฉะนั้นภัยพิบัติครั้งนี้น่าเป็นห่วงมากๆนะคะเนปาลเนี่ยได้รับผลกระทบไปจนกระทั่งถึงการเขาเรียกว่าระบบไฟฟ้านะคะที่ตอนเนี้ยปัจจุบันของเนปาลเนี่ยเขาก็มีโครงการแบบพวกพลังน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คิดเป็นร้อยละ12ของการกำลังการผลิตทั่วประเทศมันก็นึกภาพออกว่าโอ้โหมันจะกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะก็กำลังการผลิตรวมของเขา430เมกะวัตต์นะคะแล้วก็ยังมีการขาดการติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานในอุโมงค์ด้วยนะคะแล้วทางเกาหลีใต้ล่าสุดก็ยังบอกด้วยว่ามีคนงานที่เป็นในฝั่งของรัฐบาลที่ประสานงานก็มีเรียกว่าสูญหายเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าสาเหตุเนี่ยก็มีการตรวจสอบว่าเบื้องต้นภาพถ่ายดาวเทียมบอกว่ามันเป็นลักษณะมวลดินนะคะน้ำแข็งก้อนหินเนี่ยมันถล่มลงสู่แม่น้ำตรงใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตนะคะแล้วมันก็ไปปิดกั้นทางน้ำพอน้ำสะสมอยู่มากๆไอ้ด้านหลังนะคุณกันิกามันก็แบบกดเข้ามาใช่ไหมคะไอ้แนวกั้นธรรมชาติก็เลยพังไอ้มวลน้ำมหาศาลก็เลยไหลลงมาอย่างแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ปลายน้ำเพราะฉะนั้นในจุดนี้นะคะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญศูนย์นานาชาติเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่แบบมีหลายๆชาติเข้ามาร่วมกันทำงานนะคะก็ยังไม่ได้สรุปว่าเอ๊ะมันเกิดจากแผ่นดินไหวหรือเปล่าหรือมันเกิดจากความแปรปรวนอะไรกันแน่นะคะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้ทิเบตเนี่ยเขาก็ประกาศเป็นมาตรการฉุกเฉินระดับสูงสุดแล้วนะคะส่วนจีนเขาก็มีการสั่งการระดับประธานาธิบดีมาเลยนะคะคือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยบอกว่าขอให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าทิเบตตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เขตปกครองตัวเองของจีนเนาะเขตการปกครองของจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จีนเขาก็เลยต้องเร่งอพยพประชาชนตามริมน้ำเพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ไว้ใจไม่ได้คุณกนิกาเหมือนพื้นที่ภาคเหนือของเราตอนนี้คือก็กลัวน้ำท่วมระลอก2ค่ะคุณกนิกาเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสภาพต้นน้ำเป็นยังไงดาวเทียมตอนนี้ก็ตรวจได้สภาพภูมิประเทศแต่จุดต้นเหตุเนี่ยคือก็ยังไม่ทราบเลยแต่ที่แน่ๆอินเดียเนี่ยกังวลแล้วคือบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นเรื่องคล้ายๆกับประเทศไทยเลยเวลาเกิดอะไรขึ้นในพม่าก็ตามนะคะเราก็ในลักษณะลำน้ำที่ร่วมกันในลาวอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาบอกพายุเข้าบางทีมันปัดเข้าไปเข้าเวียดนามก็แปลว่าเอ๊ะมันก็มีส่วนที่จะเข้ามาประเทศไทยหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความแปรปรวนของโลกตอนนี้มันรุนแรงจริงๆกรณีของเนปาลนะคะแล้วก็ทิเบตเนี่ยก็เป็นจุดที่อย่างที่บอกอ่ะ CCTV ของจีนนะสำนักข่าว CCTV ยังบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยในฝั่งของทิเบตของจีนเนี่ยตัวเลขมันยังไม่ออกมาเลยนะคะอันนี้ออกมาเฉพาะของเนปาลตอนนี้ก็มามีการรวบรวมอยู่คุณกนิกา
14: ค
15: ่
14: ะ
15: ค
14: ่
15: ะ
14: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะคุณสังกมาคะได้ยินเรื่องแอนิเมชันทุนต่ำของจีนเรื่องหนิวไหลหรือยังคะ
15: โอ้โหดังมากนะไอ้เจ้าหนิวไหลเนี่ยกันค่ะน่าห่วงนะ
14: ใช่คือผมบอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นแอนิเมชันทุนต่ำในภาวะที
15: ่
14: เขาคงไม่มีใครทำภาพแบบนี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในที่สุดมันก็กลายเป็นไวรัลเป็นมีมด้วยงานที่ว่ามันหยาบเนาะก็ถูกล้อเลียนอย่างหนักแต่ว่าจากทุนที่มันต่ำมากๆเนี่ยตอนนี้ก็ฉายไปนี่เขาบอกว่าคือผู้ชมเนี่ยขยับรายเยอะมากตอนแรกจะไปดูว่ามันห่วยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ากลายเป็นไวรัลเนี่ยทำรายได้ทะลุคิดเป็นเงินไทยเนี่ยน่าจะประมาณ200ล้านบาทนะคะคุณสังกมาแต่ว่า
15: ค
14: ือในแง่มุมที่นำเสนอเนี่ยเดี๋ยวเรียนจะเก็บไฮไลท์ไว้ก่อนนะเราที่ว่ามีคนนำเสนอเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของความที่ทุนต่ำเนาะแต่ว่าแม่ลูกที่มุ่งมั่นอยากจะทำมาจากลูกเนี่ยที่ชื่อว่าซินอี้เหมิงนะคะเขาเนี่ยอยากทำแอนิเมชันเกี่ยวกับบัวเพราะว่าปี2021เนี่ยเป็นปีฉลูเขาเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยเกิดในปีฉลูเนาะแล้วเขาก็เลยร่วมกับแม่ชุนลี่ฟางเนี่ยที่ทำธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยเปลี่ยนบริษัทของตัวเองเนี่ยมาทำสตูดิโอผลิตสื่อเพื่อทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่มีพื้นฐานภาพยนตร์อะไรเลยทำเนี่ยทำภาพยนตร์ 3D ออกมานะคะแล้วก็สร้างโมเดลเนี่ยโอ้รวมใช้เวลาประมาณ5ปีอันนี้ยังไม่ใช่ที่สุดของเรื่องนี้นะคะคุณสังกมาก็มีคนมองว่าโอ้มันเป็นหนิวไหลเนี่ยหนิวมันแปลว่าบัวหรือว่ากระทิงคือสารพัดบัวพันวัวพันควายเนี่ยนะคะเขาก็จะเรียกบัวเขาก็จะเรียกหนิวทั้งนั้นหนิวไหลเนี่ยหนิวไหลเลยมันแปลว่าบัวมาแล้วหรือกระทิงมาแล้วมันก็จะเหมาะกับพวกตลาดหุ้นใช่ไหมคะใครเคยไปวอลล์สตรีทเนี่ยจะเห็นว่ามันมีภาพกระทิงอยู่ตรงนั้นเนอะเพราะว่าตลาดหุ้นที่มันหุ้นสูงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นตลาดกระทิงใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยพวกนักลงทุนก็จะชอบโอ้หนิวไหลเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันดังแต่ว่าเรียนไปพบว่าคอลัมนิสต์ของ Bloomberg เนี่ยค่ะซูรีเหรินเนี่ยเขาเขียนคอมเมนต์นะคะเขียนบทความไว้น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณสังกมาคะเพราะว่าซูรีเหรินเนี่ยบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีคือแทรกไว้อะเยอะมากๆเลยเหมือนทั้งประชดประชันการมองตลาดมองแมงเม่าในจีนนะคะมองรัฐบาลจีนเนี่ยได้อย่างน่าสนใจเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ใช่แค่ความห่วยของเท่านั้นนะคืออย่างที่บอกว่าหนิวไหลเลยเนี่ยหนิวไหลเนี่ยมันแปลว่าวัวมาเนอะมันเป็นชื่อของเจ้าวัวตัวเอกเจ้ากระทิงตัวเอกของเรื่องเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ย เป็นการผจญภัยของลูกวัวที่ต้องเอาชีวิตรอดจากสารพัดสัตว์นักล่าไม่ว่าจะเป็นงูเห่าหมาป่าเสือดาวฝูงสัตว์อพยพนะคะแล้วก็มันเนี่ยก็จะมีความสนิทสนมกับแม่ซึ่งแม่เนี่ยในเรื่องเนี่ยเน้นไปลองดูคลิปใน YouTube นะคะก็จะแบบว่ามันก็จะร้องมาๆ มาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็หน้าตามันก็จะตลกเนาะก็ว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาในแง่หนึ่งเนี่ยโอเคหนิวไหลมันจิตวิทยาหมายถึงสะท้อนความหวังของบรรดาแมงเม่าที่อยากให้ตลาดหุ้นขึ้นเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคือตัวเจ้าตัวลูกวัวเนี่ยต้องเอาชีวิตดิ้นรนตกจากการเป็นเหยื่อในสมรภูมิตลาดหุ้นจีนเนี่ย15ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งมันเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งเช่นมันต้องไปเจองูเห่าลึกลับซึ่งเจ้าลูกวัวเนี่ยถูกงูเห่ากัดจนเกิดความหวาดกลัวซึ่งนักลงทุนเนี่ยเขาเปรียบงูเห่านี้เนี่ยเหมือนกับกราฟแท่งเทียนก็คือเคไลน์เนาะที่นักลงทุนทางเทคนิคเนี่ยชอบใช้ดูเวลาจังหวะเข้าซื้อซึ่งตลาดหุ้นจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกราฟที่ดูสวยงามมักจบที่การขาดทุนทำให้หลายคนเนี่ยโดนงูจนหมดศรัทธากับการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือนักวิเคราะห์ก็พูดไปแหละแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่จริงนะคะแล้วก็จะมีเจ้าลูกเสือดาวเจ้าเป่าหล่าเนี่ยเป่าเลอเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าหมายถึงการพุ่งขึ้นอย่างแรงพยายามต่อสู้กับฝูงหมาป่าแต่ก็ท่านทานไม่ไหวสุดท้ายมันก็เขาเรียกว่ามันตรงกับสภาวะที่เรียกว่า dead cat bounce ก็คือขึ้นเด้งระยะสั้นๆแล้วก็ล่วงลงหนักกว่าเดิมซึ่งเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยเจอจนชินชาส่วนฝูงสัตว์อพยพเนี่ยฉากที่ฝูงสัตว์ตื่นตระหนกต้องหนีตายข้ามดินแดนแห้งแล้งเพื่อหาแหล่งน้ำเนี่ยเขาก็บอกเหมือนนักลงทุนรายย่อยที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจากตลาดหุ้นที่ไร้ทิศทางขาดปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนนะคะแต่ที่มันหนุกกว่านั้นนะคะคุณสังกมาเจ้าหนิวไหลเนี่ยมันวิ่งกับเพื่อนแล้วมันไปสะดุดก้อนหินก้อนหนึ่งล้มลงนะคะแล้วมันก็เอาก้อนหินก้อนนี้เนี่ยกลับบ้านแล้วพอกลับมาถึงเนี่ยแม่ก็บอกว่าไปเอามาทำไมไอ้ก้อนเนี้ยมันเรียกว่าป้านเต้าตี้นะคะซึ่งป้านเต้าตี้เนี่ยมันไปพ้องกับคำว่าเซมิคอนดักเตอร์ในภาษาจีนเขาเรียกว่าป้านเต้าตี้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นหมวดหมู่หุ้นยอดฮิตที่นักลงทุนจีนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รัฐบาลจีนก็สนับสนุนมาโดยตลอดเนี่ยแม่ของเจ้าหนิวไหลเนี่ยบอกมันเลยว่าเด็กโง่มันคือป้านเต้าตี้คือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งมันก็คือหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยหมามันยังไม่แตะเลยแม่พูดแบบนี้จริงๆนะคะซึ่งก็บอกโอ้โหนี่มันเป็นตลกร้ายจิกกัดความจริงเพราะว่าหุ้นกลุ่มชิปของจีนเนี่ยหรือว่าที่เป็นเรียกว่าสตาร์บอร์ดเนี่ยนะคะเคยถูกเชิดชูอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยร่วงลงมากว่า 30% จากจุดที่สูงสุดในเดือนมิถุนายนแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนอย่างหนักเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าหนิวไหลเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีมตลกเท่านั้นแต่มันก็เป็นการสะท้อนชีวิตของบรรดาแมงเม่าทั้งหลายที่ถึงที่สุดแล้วเขาก็หาทางออกอื่นไม่ได้นอกจากทำแอนิเมชันห่วยๆขึ้นมาสะท้อนภาพสังคมอยู่ในขณะนี้นะคะว่าแมงเม่าของจีนเนี่ยคือถูกทั้งนักวิเคราะห์หลอกถูกทั้งรัฐบาลหลอกนะคะถึงว่างานนี้เนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีที่ไหนกล้าฉายแล้วนะคุณสังมาเมื่อมีบทวิเคราะห์นี้ออกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะหุ้นปานเตาตี้เนี่ยแต่ดิฉันเห็นแวบๆว่าเข้าใจว่าที่สิงคโปร์เนี่ยกำลังจะเอาเรื่องนี้เข้ามาฉายด้วยเนาะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
17: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ตามจัดรายการคุณธนัทนี่ในฐานะเป็นนักดนตรีด้วยมีวงดนตรีด้วยก็ตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวว่าไม่ต่างกันกับคนไทยแล้วเป็นกันนิกาเพราะว่าเราก็ลุ้นเชียร์น้องเนเน่กันนะคะเมื่อวานกันนิกาได้ดูหรือยังคะ
14: ได้ดูแล้วคุณสังกมาโอ้โหตื่นเต้นนะคือแบบว่าชมว่าเธอเก่งจริงๆอ่ะทั้งร้องทั้งเล่นไม่แปลกใจเลยที่ทำไมกรรมการเนี่ยชมมากแล้วก็ภาพรีแอคชั่นหรือว่าคลิปรีแอคชั่นต่างๆคำชมเนี่ยมันเยอะมาก
17: เยอะมากจริงๆเพราะว่าตอนแรกก็คุณธนัทก็มาคาดคั้นถามดิฉันนะบอกทายซิว่าเดี๋ยวรอบเนี่ยน้องเนเน่เนี่ยคือจะต้องเป็นรอบที่เพื่อจะลุ้นเพื่อเข้าสู่รอบชิงนะเหมือนกันนิกา คือดิฉันก็แบบมันก็ยากนะเพราะว่าคู่แข่งก็เก่งๆอันนั้นเลยแล้วก็มีเวลาอยู่ประมาณนาทีกว่าๆเท่านั้นเองดิฉันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเอ๊ะจะเป็นเพลงอะไรแต่คุณธนันท์นี่แกเดาเก่งนะแกบอกว่าจะต้องเป็นเพลงตัวท็อปที่คนเมกันติดหูแน่ๆนะคะแล้วก็
14: จะไม่ได้มาจากฝั่งอังกฤษใช่ไหมคะ
17: ใช่คุณนิกาแล้วก็แบบกลายเป็นแบบว่าเลือกเพลงระดับที่เขาเรียกว่าเพลงปราบเซียนน่ะเพลงปราบเซียนระดับตำนานนะคะที่เธอเลือกก็บอกเป็นเพลงที่ยากมากๆเลยนะคะสายร็อกเนี่ยคงจะแบบว่าขึ้นมาเนี่ยคงจะประมาณเหมือนตอนเนี้ยที่เจนเรารู้สึกกับคุณเรย์แมคโดนัลด์กับหนังเรื่องโอเนกาตีฟอ่ะคุณกันนิกาที่มันกลายเป็นการสะท้อนยุคสมัยของวัยรุ่นน่ะนะฮะทีนี้เพลงที่เขาเลือก Black Hole Sun เนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าเอาบรรยากาศเนี่ยเมื่อกี้คุณกันนิกาพูดถูกต้องเลยนะฮะช่วงที่น้องเน่เนี่ยขึ้นร้องเนี่ยดิฉันเนี่ยพูดตรงๆนะลักษณะเหมือนตอนดูแฮร์รี่สไตล์จากวง One Direction น่ะคุณกันนิกาจำได้ไหมหนุ่มอังกฤษที่แบบที่เขาเรียกเป็นว่า The Beatles อีกอันนึงอ่ะเหมือน The Beatles ของอังกฤษเลยเพราะว่าดิฉันจำได้เลยว่าตอนนั้นที่ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮร์รี่สไตล์เนี่ยเป็นเด็กมากๆเลยคืออาจจะเด็กกว่าน้องเน่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็หน้าตาตื่นมากนะด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยแล้วลักษณะที่กรรมการเจอเนี่ยเมื่อวานนี้กับน้องเน่ๆเนี่ยอาการเดียวกับตอนที่บรรดาคนที่เข้าฟังเนี่ยคือมีทั้งโห่อ่ะเหมือนแบบกลัวว่ากรรมการจะไม่เลือกอ่ะคุณคณิกาแต่ปรากฏว่ามันเป็นเอกฉันท์จริงๆนะคะตอนที่น้องเน่ๆของเราเนี่ยคว้ารางวัลแล้วก็ทะยานเข้าสู่รอบชิงเข้าไปเลยนะคะก็คือเป็นการโชว์ที่เป็นกลุ่ม2เขาเรียกว่า Live Quarter Finals นะคะก็คือแหมพอจบรายการปุ๊บเนี่ยดิฉันกับคุณธนัทเนี่ยแยกย้ายกันรีบกระโดดไปเชียร์น้องใหญ่เลยเพราะว่าตอนที่ขึ้นไลฟ์เนี่ยนะคะเป็นการเลือกเพลงของวง Sound Garden แล้วคนที่กดให้ก่อนเลยเนี่ยก็คือกรรมการที่แบบว่าไล่เรียงกันมานะคะอย่างฮาวิแมนเดลเนี่ยก็โอ้โหชมเน่ๆมากเลยนะแล้วถึงกับพูดว่า NBC เนี่ยควรต้องมอบรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เธอเลยตั้งแต่ตอนนี้มันเรียกว่ายอดคนดูมันเยอะจริงๆแล้วบรรยากาศในห้องอ่ะคุณกนิกามันไม่ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะมันก็สามารถจัดฉากได้ใช่มั้ยแต่นี่มันภาพมันออกเลยว่าคนจะร้องไห้ออกมาแล้วทุกเจเนเรชันเลยนะที่ฉันเห็นนะที่ไปฟังอยู่ในห้องส่งอีกคนนึงกรรมการคือโซเฟียเวอร์การ่าเนี่ยบอกเลยถึงขนาดว่าโหวตให้ยังพูดต่อเลยนะกรรมการบอกโหแน่ๆนี่มีโอกาสคว้าชัยชนะได้เลยนะเหมือนที่คุณกนิกาบอกอ่ะไม่ใช่แค่เสียงร้องไงแต่เล่นกีตาร์ได้ยอดเยี่ยมแล้วก็มีภาพลักษณ์น้องเท่มากเลยเนาะกนิกาเนาะเดินแบบเล่นกีตาร์เดินแบบเดินโชว์อย่างเงี้ยนะโซเฟียบอกเลยบอกโอ้โหไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมฉันไปตามท้องถนนนะคนยังมาพูดกับฉันเกี่ยวกับคุณเลยนะโอ้คิดดูว่าจะต้องเบอร์ไหนอ่ะแล้วบอกคุณจะต้องเป็นผู้ชนะแน่ๆแต่คนที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่3กันนี่กาว่าเอ๊ะน้องเน่ๆจะโดนขานหรือเปล่านะฮะปรากฏว่าตอนที่เมลบีเนี่ยคือเมลบีเนี่ยสำหรับเจเนเรชันเราเนี่ยก็คือที่สุดแล้วนะเป็น Spice Girl ถูกไหมกันนี่กาโอ้ภาพเธอเนี่ยติดตาพวกเรามากเลยนะแบบภาพแบบผู้หญิงที่แบบว่าเป็น power girl อะนะฮะแล้วคิดดูดิคุณกันนิกาเมลบีที่เป็นไอดอลของเราอะมาชมเด็กไทยของเราอะแล้วเธอพูดเนี่ยสงสารตอนไหนรู้ไหมคือเธอพูดยาวมากอะกรรมการก็อตชาเลนจ์ส่วนมากเขาจะพูดเท่ๆสั้นๆเพราะว่าคนมันเยอะไงคุณกันนิกาเมลบีพูดยาวมากพูดแล้วหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเนี่ยมีจังหวะทั้งโห่ด้วยจนเมลบีต้องยกมือบอกไอ้ฟังก่อนคือมันกดดัน
14: ใช่เพราะเธอพูดว่าเธอเพราะว่ารุ่นเธอไม่ได้แบบว่าชอบเธอถนัดเพลงป๊อปมากกว่าแต่ขนาดที่เธอถนัดเพลงป๊อปเนี่ยเธอยังชอบเลย
17: เนี่ย
14: ที่ฉันกำลังจะเล่าประโยคหลังเนี่ยมันถูกโห่ไปใช่
17: เธอพูดอันนี้ก่อนเลยเธอบอกโอ้โหเธอเนี่ยเข้าไปพบเน่ๆนะในหลังเวทีด้วยแล้วเธอสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเงียบมากแล้วมันคนถ่อมตัวที่สุดเลย humble เนี่ยนะดิฉันนึกถึงคำนี้นะว่าขอพูดถึงลูกสาวคนไทยอีกคนหนึ่งนะคือลิซ่าเนาะจำได้เลยว่ากรรมการเกาหลีบอกงงมากเลยตอนมาแบบออดิชั่นที่เมืองไทยอ่ะดูเป็นคนแบบโอ้โหไร้กาดมากบนเวทีอ่ะกระโดดมาบนโต๊ะกรรมการหน้าโต๊ะกรรมการแต่พอไปเจอหลังแสดง humble มากแบบถ่อมตัวมากๆเหมือนกันเลย เหมือนที่เมลบีพูดถึงเน่เลยคุณกัลยาบอกโอ้โหเป็นคนที่ถ่อมตัวที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นเด็กหญิงสาวที่น่ารักน่ารักแล้วทำไมขึ้นเวทีนี่มันเป็นคนละคนนะเมลบีบอกเฮ้ยนี่มันคนละคนเลยแล้วก็สะกดคนได้อยู่หมัดเลยโอ้ตอนนั้นเนี่ยเมลบีถูกกดดันให้กดปุ่มที่เรียกว่าโกลเด้นบูสเตอร์นั่นก็คือเข้ารอบไปโดยอัตโนมัติสงสารเมลบีมากพอหยุดพูดก็โดนโอ้หยุดพูดก็โดนกดดันจนสุดท้ายเธอก็พูดเหมือนที่คุณกัลยาพูดแบบฉันมาจากป๊อปนะวงการป๊อปฉันยังกดไม่ได้เลยทำไมจะไม่ให้ล่ะทำไมจะไม่ให้เธอก็กดโอ้โหน้ำตาไหลอ่ะคุณกัลยาไม่ใช่เฉพาะเราอ่ะนะก็เข้ารอบไปนะคะเป็นซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จะมีวันที่22กันยายนนะฮะแล้วก็วัน23มันก็จะทราบผลแล้วเมื่อวานยังบอกคุณธนัทเลยว่าเมื่อวานแค่ได้โชว์อ่ะก็ถือว่าน้องก็ได้สร้างความสุขให้กับพวกเรามากๆแล้วแต่ที่น่าสนใจนี่ฉันไปดูคลิปของรายการ Got Talent ของแท้เขาเองเลยนะคุณกัลยาก็คนดูเข้าไป

0: เนี้ยมีคนมาตอบต่ออีกเป็นแบบเกือบ500แล้วนะที่ดิฉันอ่านส่วนใหญ่ก็จะพูดเหมือนกันบอกว่าพวกเราเนี่ยผมเนี่ยมาจากฝรั่งเศสบ้างมาจากสหรัฐมาจากมีอินโดนีเซียบ้างก็อายุกัน60-70แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเยอรมนีก็มาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย in crazy world we live in เนี่ยเขาบอกเลยบอกในโลกที่มันบ้าๆบอๆมันมีแต่ความกดดันต่างๆแน่ๆเนี่ยมันเหมือนความหวังของพวกเราทั้งหมดเลยนะคะขอบคุณ NBC ที่โชว์ Amazing Young Lady ใช้คำนี้เลยแล้วเขาก็บอกว่าThailand ขอโทษด้วยเนเน่ belong to the world ใช้คำนี้เลยนะบอกเอ้ยอยู่ไม่ต้องมาแบบเชียร์ Thailand เชียร์ Thailand เพราะว่าเด็กคนนี้เป็นของโลกไปแล้วอันนี้คือคำที่เขาเขียนดิฉันก็ดูสมัยก็เป็นนักดนตรีบ้างอะไรบ้างแต่ต้องอย่างที่บอกนะคุณกนิกาว่าเพลงมันก็มีส่วนอะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนปลุกความเป็นเด็กที่เรานึกถึงตอนเด็กๆ เราเคยขบถยังไงคือเราอาจจะไม่ถึงอยู่ในร่วมสมัยของเพลงของวงที่เป็นแนวกรันช์นะฮะนี่เป็นตำนานของซอกซาวการ์เดนนะฮะที่เขาบอกเป็นเพลงร็อกยุค 90s ที่กลับมาแล้วก็คณิกาเพื่อนดิฉันอะวัย Gen X เนี่ยตอนนี้มีการแบบคุยกันว่าเฮ้ยเรากลับมาตั้งวงที่เราเคยทำกันตอนเด็กๆกันไหมคือมันเป็นความฝันคนที่เอาชีวิตมีแต่ทำงานมีแต่ครอบครัวชีวิตเหมือนกับจะจบสิ้นแล้วอะคณิกาแต่ว่าอันนี้ดิฉันก็เห็นว่ามันสะท้อนนะคะว่าเออทำไมเธอกลายเป็นกระแสนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไง
1: กัน
0: น
1: ี่กายหลายกระแสเลยค่ะคุณจักรมาค่ะใช่เพราะว่าคือไหนจะคือก่อนหน้านี้จำได้ไหมเราเคยเล่าว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เล่นกีตาร์หรือว่าเล่นเครื่องดนตรีน้อยลงนะคะอันนี้ก็จะกลับมาเป็นกระแสอีกหรือไม่นะคะแล้วก็ผ้าที่น้องเนเน่ใส่ขึ้นเวทีเนี่ยมีทั้งผ้าซัมปิงที่ทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็จะใส่อยู่นอกกางเกงแบบนี้เนาะแต่เธอปรับให้เป็นสไตล์ของตัวเองหรือว่าแม้แต่ตัวแจ็คเก็ตที่ใช้ผ้าสไตล์บ้าบ่ายะหยาเขาเรียกว่าบาติกลายมืออะค่ะลายประแจจีนเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันก
0: ็
1: ผมเรียกว่าเป็นกระแสได้ทีเดียวนะคะสำหรับเอกลักษณ์แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันรออยู่แล้วนะคะในช่วงอาเซียนค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: สวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะปีนี้หมอกควันจะเป็นยังไงบ้างคะทางภาคใต้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณกนิกาดร.ศักมาคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะปีนี้ในสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในอาเซียนก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะ40กว่าปีเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีการจัดทำข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนไปเมื่อปี2545ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าต้นตอที่แท้จริงของปัญหาเนี่ยค่ะมันไม่ได้เกิดมาจากไฟป่าตามธรรมชาติค่ะแต่ว่ามีรากมาจากการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เรานั่นแหละนะคะถ้าหากว่าเราจะดูนะคะตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะพบได้เลยว่าจะมีกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนหลายกรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยก็คือการเผาเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่แล้วก็การระบายน้ำในป่าพลุอันนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในอาเซียนตอนใต้ก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียนะคะเราได้เห็นภาพการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็เกษตรกรเนี่ยพากันใช้วิธีถางและเผาค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำเพื่อที่จะสามารถเอาพื้นที่นั้นเนี่ยมาปลูกซ้ำนะคะพืชทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันหรือว่าพืชอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ทำเป็นเยื่อกระดาษได้นอกจากนี้แล้วค่ะไฟป่าใต้ดินในพื้นที่ดินพลุเนี่ยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมากถึงกว่า24ล้านเฮกตาร์ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเกาะสุมาตราและคาลิมันตันของอินโดนีเซียพอมีการขุดคลองระบายน้ำออกจากพลุจนดินแห้งดินพลุเนี่ยก็จะเป็นซากพืชทับถมแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงติดไฟใต้ดินซึ่งอันนี้ดับได้ยากมากค่ะและแถมยังจะปล่อยก๊าซคาร์บอนรวมถึงควันพิษหนาแน่นต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์ด้วยอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรและพื้นที่ป่าเพื่อเกษตรกรรมแบบ contract farming นะคะอันนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นในอาเซียนตอนบนค่ะก็คือบริเวณแถบลุ่มแม่น้ำโขงนะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะค่ะพื้นที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามความต้องการของอุปโภคห่วง

0: ความห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์และ contract farming นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการเผาตอสังและเศษวัสดุเหลือทิ้งนะคะอันนี้บ้านเราก็ได้เห็นกันมาแล้วนะคะเวลาที่จะปลูกอ้อยนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็เผาตอเผาสังอ้อยนะคะหรือว่าข้าวโพดทิ้งแล้วก็กลบแล้วก็ปลูกใหม่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าเนี่ยมันไม่ได้ยุติลงเลยอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีแรงกดทับค่ะให้ปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่าในอาเซียนเนี่ยยิ่งรุนแรงหนักขึ้นนั่นก็คือสภาพภูมิอากาศโลกค่ะคุณกนิกาดร.สังมาคงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภาวะฝนแล้งสะสมนานๆอากาศแห้งอุณหภูมิสูงผิดปกติเนี่ยจนทำใหไฟที่จุดเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรมันลุกลามเข้าไปยังป่าธรรมชาติแล้วก็ป่าพลุจนควบคุมไม่ได้นอกจากนี้แล้วค่ะทิศทางลมนะคะที่เคยพัดจากบริเวณหลายพื้นที่นะคะในอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเร่งอีกเช่นกันนะคะอย่างเช่นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้ก็จะพัดกลุ่มควันจากอาเซียนตอนใต้เข้าสู่มาเลเซียสิงคโปร์และภาคใต้ของไทยส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและสภาพอากาศติดนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนอันนี้ก็จะกักฝุ่นควันเอาไว้ในแถบประเทศลุ่มน้ำโขงเราเห็นได้เลยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมันทำให้สถานการณ์หมอกควันเรื้อรังแล้วก็กลับมาทวีความรุนแรงอย่างน่าวิตกมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ซึ่งก็คือปี2569ค่ะคุณกนิกาดร.สุกมาและคุณผู้ฟังภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในเวลานี้มีรายงานการคาดการณ์และก็ประเมินสถานการณ์ล่าสุดค่ะจากศูนย์ที่เรียกว่า ASMC นะคะก็คือศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนบอกว่าภาวะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะยังคงมีอิทธิพลปกคลุมภูมิภาคตลอดตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะยิ่งได้เห็นปัญหาที่เกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์แล้วก็ก่อให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนเนี่ยหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะจากการตรวจวัดล่าสุดของศูนย์ ASMC เนี่ยก็บอกว่าสภาพอากาศแห้งแล้งยังคงปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาเซียนตอนใต้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะไม่เฉพาะแต่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เท่านั้นภาคใต้ของเราก็กำลังเผชิญอยู่ได้เช่นกันไทยเราเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนใต้ของไทยได้รับผลกระทบหมอกควันไฟป่าจากทางอาเซียนตอนใต้ส่วนด้านบนของเรานะของประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าที่เกิดจากการทำเกษตรกรรมแบบฟาร์มคอนแทคฟาร์มมิ่งนะคะทั้งจากเมียนมาจากลาวเป็นต้นนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยนะคะมีความเคลื่อนไหวจากผู้นำของอินโดนีเซียค่ะทั้งโดยอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีและสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาลโบเกียของบรูไนนะคะได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะที่จะผลักดันกลไกอาเซียนให้เข้ามาเป็นเวทีหลักในการหารือแล้วก็แก้ปัญหาวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าอินโดนีเซียที่เกิดแบบซ้ำซากๆโดยรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมประสานตรงเลยค่ะไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยร่วมหาทางออกกันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับมาตรการรับมือเข้าสู่วาระการประชุมในระดับภูมิภาคอย่างเป็นจริงเป็นจังและอย่างเป็นรูปธรรมแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดมาตั้งแต่40ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันอันนี้มากกว่า4ทศวรรษด้วยซ้ำนะคะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเกิดขึ้นเลยก็คงจะต้องดูกันต่อไปละค่ะว่าความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาของบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็สืบเนื่องมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่เมื่อสักครู่นี้เอ่ยชื่อมาค่ะคุณกนิกาดร.สุกมาคะดังนั้นแล้วนักวิชาการเขาก็เลยได้ประมวลข้อเสนอและเชิงยุทธศาสตร์นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางร่วมมือสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใน3มิติที่สำคัญค่ะอย่างแรกก็คือให้จัดทำประมวลการปฏิบัติของอาเซียนนะคะร่วมกับผลักดันให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยออกกฎหมายอากาศสะอาดแล้วก็กฎหมายหมอกควันข้ามแดนในระดับชาติขึ้นมาอย่างที่สองก็คือให้ส่งเสริมอำนาจปฏิบัติการให้กับศูนย์ประสานงานอาเซียนนะคะเพื่อการควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอันนี้ก็จะเป็นการให้อำนาจกับหน่วยงานของอาเซียนโดยตรงนะคะในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลดาวเทียมแบบเรียลไทม์และก็ส่งกำลังสนับสนุนเข้าไปดับไฟป่า และประการที่3ที่นักวิชาการสนับสนุนแล้วก็เสนอแนะก็คือว่าให้ใช้กลไกการเงินสีเขียวค่ะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะทำเศรษฐกิจทำธุรกิจธุรกรรมอะไรใดๆก็ตามให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้วก็ให้ใช้แนวคิดแบบตลาดคาร์บอนเครดิตนะคะเพื่อจูงใจให้มีการฟื้นฟูแล้วก็บริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างเช่นป่าพลุอย่างยั่งยืนซึ่งอันนี้เขาก็มองว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่จะอาจจะสามารถยุติวงจรวิกฤตหมอกควันพิษที่ต้นต่อได้อย่างแท้จริงค่ะคุณกนิกาดร.ศักมาและคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะแค่ข้อเสนอแรกนี่ถ้าสมมุติผ่านเนี่ยดิฉันคิดว่าจะกระตุ้นประเทศไทยนะพรบ.อากาศสะอาดคุณวัชรินทร์คุณหนังมาฮะป่านนี้เนี่ยยังลูกหนีลูกคนอยู่เลยสาระสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะไอ้พวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออากาศพิษเนี่ยมันเรียกว่าแทบไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนเลยจากพรบ.ที่ผ่านสว.มานะคะ
0: ค่ะ
1: คงต้องช่วยกันติดตาม
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลค่ะว่าจริงจังกับการแก้ไขปัญหามากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างใกล้ๆที่เราได้เห็นกันนะฮะประเทศจีนเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีแล้วเนี่ยโอ้จีนได้ชื่อว่าเป็นประเทศเป็นพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรงที่สุดนะทำคนตายปีนึงเป็นแสนคนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยอากาศสะอาดของเขาสามารถวัดได้นะคะ1ปี365วันอากาศสะอาดของเขาเนี่ยมีมากกว่า260วันมาแล้วค่ะคุณกนิกาดร.ศักมาค่ะนั่นก็มาจากว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่างเข้มงวดแล้วก็เด็ดขาดเอาจริงเอาจังค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออาเซียนราวอัพสัปดาห์นี้ค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ค่ะกาตาร์นะคะเป็นชาติแรกๆที่ออกมาบอกว่าไม่เอาด้วยกับความพยายามของสหรัฐในการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจกดดันอิหร่านนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะต้องเดินหน้าความเรื่องการเป็นคนกลางที่คลายความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐค่ะแล้วก็มีรายงานว่าผู้อำนวยการFBI ของทางสหรัฐเนี่ยไปที่รัสเซียนะคะโทษค่ะ CIA นะคะก็คือสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐไป CIA เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะนักวิเคราะห์มองว่าน่าจะเป็นทั้งเรื่องการเรียกร้องให้รัสเซียระงับการสนับสนุนอิหร่านภัยคุกคามจากรัสเซียต่อนาโต้เรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าสหรัฐให้ความช่วยเหลือยูเครนในการโจมตีรัสเซียค่ะแล้วก็มีรายงานจากโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้นะคะว่าเขาสามารถจับชายไทย2คนนะคะลักลอบขนไข่นกแก้วสายพันธุ์หายากใกล้สูญพันธุ์ฟักซุกไว้ในกระเป๋าเดินทางคุณสังกมา400กว่าฟอง
3: ค่ะ
1: 400กว่าฟองในกระเป๋า2ใบนะคะถูกจับ2คนค่ะคุณสังกมาคะ
3: ค่ะแล้วก็มาต่อที่ประเด็นเศรษฐกิจนะคะวันนี้ฝั่ง AI คึกคักนะคะเพราะว่ามีการประกาศผลประกอบการนะคะแล้วก็ทางด้านของรายได้ด้วยตัวยักษ์ใหญ่ Nvidia นี่ก็มาในทางบวกแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าจะได้กลับไปในตลาดจีนด้วยเป็นครั้งแรกนะคะโดยเฉพาะการขายชิป S200ซึ่งก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็แบนซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าการแข่งขันที่จะเป็นตัวท็อปในทาง AI ของโลกนะคะการแข่งขันเนี่ยตกลงการบล็อกจีนมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทาง Meta นะคะทาง Facebook เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะหลังจากที่โดนฟ้องโดนโจมตีอย่างหนักเลยบอกว่าตอนนี้กำลังหารือที่จะจ่ายเงิน 18,000 ล้านในการจ่ายให้กับผู้ที่รับผลกระทบการใช้โซเชียลนะคะแล้วก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีแผนที่จะลดการใช้Facebook กับ Instagram ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้การใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะบูมมากๆเลยในแอฟริกานะคะแล้วก็มีการระบุว่าน่าจะเป็นทางออกของประเทศที่ดีเนื่องจากว่าไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศมากจนเกินไปโดยเฉพาะวิกฤตน้ำมันที่เผชิญอยู่นะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยมีการอันนี้บลูมเบิร์กนะคะเขาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจคุณกันนิกาพูดถึงไมโครดราม่านะคะพูดถึงสื่อทั้งหลายพวกโซเชียลแนวตั้งพวกละครพวกสิ่งที่มากับโทรศัพท์มือถือต่างๆนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีการพบว่า ธุรกิจเนี้ยมันฟื้นฟูมากๆเลยแต่ในแง่ทางการแพทย์เนี่ยเขาก็ตั้งคำถามบอกว่า your brain เนี่ย rotted enough บอกว่าแล้วสมองเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงเวลาที่ต้องไปเสพข้อมูลที่มันเป็นระยะสั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพจิตก็ได้ค่ะคุณกัญญิกาค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องของธนาคารโลกนะคะเรียนมีข่าวเพิ่มเติมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีการคุยกันเรื่องพรบเงินกู้400,000,000,000เนาะทางรัฐมนตรีคลังรองนายกเอกนิติเนี่ยก็ชี้แจงว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานก่อนลามเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะคะเชื่อว่าโปร่งใสไม่ตีเช็คเปล่านะคะโอ้โหแต่เมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเขาก็ลุกขึ้นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อภิปรายอย่างเข้มข้นนะคะอย่างอาจารย์วิรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยบอกว่า400,000,000,000เนี่ยก้อนแรกฟื้นคะแนนเสียงก้อน2เลี้ยงเครือข่ายอุปถัมภ์นะคะคุณรักชนกสีนอกก็ทำท่าถูมือแล้วก็ซูดปากแบบหวานอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าขนาดงบประมาณปกติเนี่ยยังลงพื้นที่น้ำเงินเพียบเลยกู้เงินมาจะลงขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ก็อย่างที่คุณสังกมาว่าคือไอ้การเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่มันสำคัญจริงๆเนาะแต่มันต้องคุยถึงเรื่องสมาร์ทกริดถึงเรื่องจะข้าวข้ามยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าสงสัยจะเป็นมหากรรมติดตั้งโซลาร์เซลล์แค่นั้นเองค่ะค่ะคุณสังกมามีเพิ่มเติมไหมคะ
3: มีประชาสัมพันธ์นะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะคะประเทศไทยเรากำลังจะมีบทบาทสำคัญในระดับโลกเลยทีเดียวที่เปรียบเทียบเหมือนเป็นโอลิมปิกเนี่ยแต่เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นะคะก็12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ร่วมกันเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยโลกเขาก็อยากจะได้คำตอบใหม่ๆนะคะก็มาร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons นะคะ Empowering People Building Resilience ก็คือปลดล็อกศักยภาพผู้คนสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นรับมือกับอนาคตนะคะแล้วก็นี่คือการก้าวไปร่วมกันกำหนดทิศทางโลกใหม่ปักหมุดประวัติศาสตร์ที่คนไทยเราจะร่วมกันภาคภูมิใจได้นะคะก็พบกันนะคะ The Voice Coming นะคะ Thailand is ready ในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่จะมีขึ้นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพเรานี่เองค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าโลกเขาตื่นตัวกับผักกาดขาวแช่ฟอร์มาลีนของจีนขนาดไหนแล้วไทยต้องทำอะไรบ้างค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive
9: ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: ค่ะกลับมาสู่เช้าทันโลกช่วงที่2นะคะเราตอนนี้กระแสคนไทยทุกรุ่นเลยหันมาสนใจสุขภาพนะคุณกนิกาคุณผู้ฟังแน่นอนผักผลไม้ก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยโอ้โหระมัดระวังมากๆนะคะในการจะไปซื้อหามาแต่คุณทราบหรือไม่นะคะว่าคุณอาจจะไปเจอผักจีนไม่พอมันอาจจะแช่ฟอร์มาลีนด้วยจริงหรือเปล่าติดตาม Big Story ค่ะ
11: Big Story
3: ค่ะคุณกันนี่เดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกเอ๊ะฟังอะไรกันเราทำไมมีแต่เรื่องแบบร้ายๆทั้งนั้นเลยแต่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาระมัดระวังร่วมกันเพื่อรักษาสุขภาพและการตกลงเนี่ยผักจากจีนเนี่ยเอาจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเข้ามาเยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะคุณกนิกา
1: คือต้องบอกก่อนนะคะว่าตั้งแต่จำได้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเขาเรียกว่า FTA ไทยจีนแบบ Early Harvest คือตอนนั้นเมื่อซักสมัยรัฐบาล
3: เสรีการค้าเสรีการค้าไทยจีน
1: ตอนนั้นเนี่ยอาเซียนกับจีนอาเซียนกับจีนเนี่ยกำลังเจรจากันอยู่แต่ปรากฏว่ามันก็ยังกระเถิบช้าๆเนาะรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นอย่างนี้เราเปิด early harvest แล้วกันก็คือผักผลไม้เพราะว่าไทยเนี่ยมีความศักยภาพสูงในเรื่องผักของผลไม้ฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องห่วงใยหรอกเราก็เปิดนะคะทีนี้ผักผลไม้ไทยเนี่ยกว่าจะไปจีนได้เนี่ย
3: ก็
1: โดนก็โดนกีดกันเยอะมากเลยไม่เราส่งไปด้วยแต่ว่าเราโดนกีดกันเยอะมากเขาเตรียมภาษีอะไรที่ก่อนหน้ายังไม่เคยเก็บก็เก็บเลยนะคะแล้วก็ตรวจยิบเลยแต่ของไทยเนี่ยพูดมาทีเดียวเนี่ยเต็มเลยแบบที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นะคะ
3: คือต้อนรับเขาเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่ใช่แล้วการตรวจเนี่ยศักยภาพเราเนี่ยก็ไม่ได้ดีมากขนาดเน้นฟังอย.ก็ยังเพิ่งทาชุดคิดอยู่เลยนะคะก็คือแบบที่ตรวจตามบ้านนี่แหละมันศักยภาพไม่ได้มากเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยมันเรื่องครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากบล็อกเกอร์ชาวจีนเนี่ยเขาไปพบก่อนนะคะเขาไปเห็นเลยเจอไปฟังเสียงกันนะคะพร้อมๆกับถ้าดูภาพอยู่ทางสตรีมมิ่งหรือว่าทางไลฟ์นะคะก็จะพบว่าบล็อกเกอร์ชาวจีนคนนี้เนี่ยเขาไปพบว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการเอาผักเนี่ยจุ่มไปในฟอร์มาลีนหรือสารฟอร์มาลีไฮด์เนี่ยนะคะเราเพื่อทำให้มันสดจะได้สามารถขนส่งได้นะคะซึ่งไอ้โทษนะคะเปิดเสียงได้เลยนะซึ่งก็บอกว่าจีนเนี่ยคุณสังมา
3: ค่ะค่ะไปฟังนิดนึง
12: 不是你，你这个弄它能保鲜多久呢？这个
13: 有，什么有？
12: 大白菜含有甲醛，这是人为添加。7月30号，我们第一批次白菜的检测结果已经出来了，确定含有甲醛。
13: 这白菜卖多少钱一斤啊？
12: 这白菜漂亮。
3: 你是 blogger
12: 是吗？
3: คุณกน
1: ิ
3: กา
1: ใช่ เขาเป็น blogger
3: จีน
1: คือมันก็เห็นเลยอ่ะว่าจุ่มอ่ะแล้วก็จีนเนี่ยเป็นผู้ผลิตผักกาดขาวรายใหญ่ที่สุดในโลกนะคุณสังมาผลผลิตของเขาเนี่ย30 ล้านตันต่อปีนี่เป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั่วโลกตลาดส่งออกสำคัญเนี่ยอยู่ในเอเชียนะคะเวียดนามเกาหลีใต้รัสเซียเรานึกถึงไอ้ต้นผักกาดขาวต้นใหญ่ๆเนาะทีนี้พอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็น่ายินดีว่าบล็อกเกอร์คนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าถูกเก็บหรือว่าถูกปิดปากหรือถูกสแลปไปนะคะก็สื่อที่เป็นสื่ ทางการจีนทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ดิฉันได้จากแรกเนี่ยคือได้จาก People Daily นะคะซินหัว CCTV Global Time เนี่ยลงหมดเลย นะคะแล้วก็ทางคณะกรรมการความปลอดภัยทางอาหารแห่งรัฐสภาจีนก็ร่วมกับกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทเนี่ยและสำนักงานดูแลตลาดแห่งรัฐเนี่ยสั่งการหน่วยงานท้องถิ่นเลยให้ไปสุ่มตรวจอย่างเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะผักที่เน่าง่ายแล้วก็ตอนนี้อย่างเขาบอกว่าตลาดที่กิ่งเนี่ยตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาดผักที่ใหญ่ที่สุดซินฟาตี้เนี่ยก็ออกมายืนยันว่ายังไม่พบล็อตที่มีปัญหานะคะแต่ว่า People Daily เนี่ยอย่างที่รู้ว่ามันเป็นสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์เนอะก็กล่าวโจมตีกลุ่มทั้งผู้ค้าผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมุ่งเน้นประโยชน์ระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนแต่คุณสั่งมาเห็นปีเห็นในบล็อกเกอร์ของจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าคือจีนเนี่ยลงทุนเรื่องให้เขาเรียกว่าโคเชนเนี่ยห้องเย็นเนี่ยรถห้องเย็นเนี่ยไม่เยอะนะคะถ้าผักเนี่ยเขาบอกว่าอย่างถ้าผลิตที่คังเต่ามณฑลเหอเป่ยเนี่ยนะคะส่งมายังแค่เมืองสู้เสียนมณฑลเจียงซูด้วยรถบรรทุกทั่วไปเนี่ยค่าขนส่งมันจะอยู่ที่ประมาณ 7,600 หยวนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นรถห้องเย็นเนี่ยมันจะต้องใช้ 12,000 หยวนคือสูงขึ้นประมาณ 60% เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ค้าบางรายเนี่ยตัดสินใจที่จะใช้วิธีง่ายๆแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าผักจีนเนี่ย30ล้านตันต่อปีมันไม่ได้แค่ผลิตในกินในประเทศก็ส่งออกเกาหลีใต้เนี่ยคุณสั่งมาเมื่อวานก่อนเนี่ยดิฉันเพิ่งบอกเนาะว่าเกาหลีใต้เนี่ยกิมจิส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจีนตอนแรกคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 80% แต่คุณสั่งมาคะตัวเลขของศุลกากรเกาหลีใต้บอกเลยว่าเฉพาะแค่ตัวเลขเดือนกรกฎาคมเนี่ยกิมจิที่นำมาจากจีนเนี่ยสูงถึง 99.9%ยอดนำเข้ากิมจิของเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ 300,000 ตันในช่วงรอบปีคือตอนนึกว่าทำในผลิตผักในจีนมาทำกิมจิในเกาหลีใต้แต่ตอนนี้กิมจิเกาหลีใต้แทบจะไม่ได้ทำในเกาหลีใต้อะนะคะแล้วก็ทำให้เกาหลีใต้เนี่ยโหตอนนี้สั่งยกระดับการตรวจสอบผักนำเข้าจากจีนเป็นการด่วนนะคะก็คือเขาบอกว่าตรวจเนี่ยไม่ใช่แค่เช็คผักกาดขาวจากจีนบริเวณด่านชายแดนเท่านั้นนะคะว่ากำลังเร่งตรวจสอบทั้งหมดเลยแล้วก็รวมทั้งไอ้ที่กิมจิจังด้วยคือไม่ใช่แค่ผักสดนะคะแล้วก็ผักกาดขาวสายพันธุ์เนปาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักคืออันใหญ่ๆต้นที่อวบๆเนี่ยนะคะแล้วก็ไต้หวันก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่นำเข้าเยอะนะคะไต้หวันเนี่ยตอนนี้ก็ประกาศเลยเหมือนกันนะคะ FDA ของไต้หวันเนี่ยบอกว่าไต้หวันไม่อนุญาตให้นำเข้าผักกาดจากจีนไม่ว่าทั้งแบบสดแล้วก็แบบแช่แข็งนะคะแล้วก็ตั้งแต่เดือน
3: คือห้ามหมดเลยเหรอคุณกันนิกา
1: ห้ามเข้าหมดเลยห้ามเข้าหมดเลยไม่ใช่แค่ตรวจเขาห้ามเข้าไปก่อนเลยจนกว่าคุณจะมีมาตรฐานอะไรเราก็มาว่ากันทีนี้เนี่ยมาดูของประเทศไทยเห็นก็เห็นท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรเนาะก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ตรวจแล้วไม่มีเนาะแล้วก็แต่ว่าก็สั่งให้กรมวิชาการเกษตรแล้วก็อย.ประสานความร่วมมือกันที่ด่านตรวจนะคะให้เข้มข้นมากขึ้นอย.ก็บอกนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอย.ก็มีมาตรการกำกับดูแลนะแล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชุดคิดนี่แหละค่ะใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นเพื่อหาสารฟอร์มาลีนนะคะณวันที่25สิงหาคมจากแบบตรวจ3แห่งเนี่ยก็ไม่พบอะไรนะคะแสดงเรื่องการใช้ชุดคิดเนี่ยคุณสั่งมาไม่ใช่ว่าดิฉันโม้นะแม้แต่เลขาอย.ก็ยอมรับแต่ประเด็นก็คือว่าเฮ้ยแค่นี้มันพอไหมนะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยบอกเลยบอกว่ามันไม่เพียงพอเพราะว่าไอ้ประเด็นเนี่ยมันคือทำยังไงเราจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารที่เข้าสู่ปากเราเนี่ยไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศหรือจากไทยเนี่ยมันไม่ควรต้องมีการปนเปื้อนไงนะคะฟอร์มาลีไฮด์เนี่ยอย่างที่รู้ว่าถ้าได้รับเยอะเนี่ยโรคภัยมาแน่นอนมะเร็งนะคะฉะนั้นสภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็เสนอ3มาตรการเร่งด่วนคือ1ยกระดับการสุ่มตรวจที่ด่านเข้านะคะก็อย.ร่วมมือกับศุลกากรกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพิ่มความเข้มข้นในการสุ่มตรวจผักสดจากจีนพิจารณาการใช้ชุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยที่มีความเสี่ยงแล้วก็ส่งตรวจยืนยันห้องปฏิบัติการเมื่อพบข้อสงสัยไม่ใช่พอชุดคิดแล้วคุณก็ปล่อยผ่านไปเลย ทั้งที่แบบว่าชุดคิดเนี่ยมันสะท้อนออกมามันต้องส่งตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งในห้องปฏิบัติการด้วยแล้วก็สองก็คือให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์เนี่ยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงส่งตรวจผักกาดขาวที่นำเข้าจากตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ตลาดสดหากปนเปื้อนให้ดำเนินการอายัดสินค้าตรวจสอบย้อนกลับแหล่งนำเข้าและล็อตสินค้าทันทีคุณสังกมาอย่างที่บอกว่าพรบอาหารบ้านเราเนี่ยไม่มีการเรียกเก็บอาหารคืนนะคะถ้ามีปัญหาเรามีแต่พรบยาที่ถ้ายาเนี่ยมีปัญหาเรียกเก็บคืนตามทั้งระบบเลยแต่พรบอาหารเนี่ยไม่มีพอถ้าถึงคราวเจอ
3: สมมุติว่าเค้ามีความพยายามมั้ยมีความพยายามจะแก้กฎหมายเสนอกฎหมายมั้ย
1: อ๋อมีสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยพยายามที่จะเสนอแก้กฎหมายยื่นหมื่นรายชื่อเข้าไปอยู่ที่หน้าโต๊ะนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้เซ็นเข้าส่วนอย.เนี่ยจากการพูดคุยล่าสุดในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของสว.เนี่ยอย.ยังพยายามบ่ายเบี่ยงไม่แก้กฎหมายในประเด็นสาระสำคัญอยู่นะคะอันนี้เรียนมีรายงานการประชุมนะคะแล้วก็ต้องประเด็นที่3เนี่ยก็คือมันต้องเปิดเผยผลตรวจและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอ่ะคุณสังกมาภาคประชาชนเนี่ยเขาพยายามทำระบบที่เรียกว่าไทราฟเนาะคือพอตรวจอะไรพบก็ขึ้นคุณเข้าไปดูในระบบได้เลยเนี่ยแต่ว่าระบบแบบนี้มันต้องช่วยกันใส่ข้อมูลไงแล้วก็ไอ้ข้อมูลที่หน่วยงานบอกตรวจแล้วตรวจแล้วแต่ไม่เคยเปิดเผยเนี่ยมันควรต้องมาเปิดเผยให้ประชาชนทราบไหมนะคะก็ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็ขอให้เปิดผลการตรวจสอบสารตกค้างในผักนำเข้าอย่างรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสหากพบสินค้าไม่ปลอดภัยควรแจ้งประชาชนทันทีแล้วก็พัฒนาไอ้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถระบุแหล่งผู้ผลิตผู้นำเข้าล็อตสินค้าเส้นทางกระจายสินค้าได้เพื่อสามารถเรียกคืนสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสุดท้ายเนี่ยกฎหมายอาหารเนี่ยตั้งแต่ปี2522เรียนเรียกว่าพรบอาหารฉบับไดโนเสาร์นะคะคือมันไม่ได้เคยถูกแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อให้มาเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกวันนี้ทุกอย่างมันเร่งไปหมดเนี่ยใช่ไหมคะก็คือในพรบอาหารเนี่ยที่ฉบับใหม่เนี่ยถ้าสมมติมีการแก้ไขแล้วเนี่ยอย.ต้องจัดทำแผนพัฒนาความปลอดภัยการบริโภคอาหารที่มีเป้าหมายแล้วก็มาตรการที่ชัดเจนทั้งระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยเชิงรุกการตรวจสอบสินค้าการนำอาหารที่ไม่ปลอดภัยออกจากระบบเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าดูแลตัวเองกันมากเลยค่ะคุณสังกมาคะ
3: และนี่คือ
1: big story ค่ะ
11: big story
3: เวลาหมดแล้วก็แต่ว่าก็มีถ้อยคำที่ดิฉันเมื่อกี้ขึ้นเกริ่นไปนิดๆนะคุณคณิกาก็จากกันไปแบบยิ้มๆมีความสุขนิดนึงแล้วกันก็คือว่าเรื่องของน้องเนเน่ที่ผ่านเข้ารอบโดยกรรมการแบบโอ้เอกฉันท์แน่คุณคณิกาอยากให้ไปอ่านคอมเมนต์ภายใต้คลิปทางการของ American Got Talent นะคะที่ยอดคนขึ้นไวมากแล้วมีคนหนึ่งจริงๆมีหลายคนมากส่วนมากก็อายุแบบ 50-60 ซึ่งวัยรุ่นหลายคนเนี่ยพูดตรงๆอาจจะไม่อยากฟังคนแก่พูดอ่ะพูดตรงๆแต่งานเนี้ยมาอ่านเลยค่ะหลายความเห็นเนี่ยท่านสว.ท่านทรงคุณค่าจริงๆมีคนจากซีเรียด้วยนะกนิกามีคนจากเยอรมนีจากอินเดียทุกคนจะพูดตรงกันว่าจริงๆการดูเนเน่ดิฉันบอกได้เลยคนไทยไม่ต้องเขินหรอกที่จะบอกว่าเด็กไทยเราเก่งอ่ะบางคนจะแบบกระมิดกระเมียนบอกไม่ต้องหรอกเก่งก็คือเก่งอ่ะแล้วคนทั่วโลกก็บอกว่าจริงๆอ่ะขอบคุณคือทำให้เข้าใจว่าความฝันครั้งหนึ่งคืออะไรแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้โลกมันเป็นโลกเหมือนที่เคยเป็นเมื่อตอนที่พวกเรายังเด็กๆอ่ะคือยังมีความฝันยังมีความสนุกแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าลงแรงในการทำสิ่งที่ตัวเองรักด้วยการใช้ระยะเวลาค่อยๆแกะคอร์ดแกะโน้ตนะบอกเนี่ยคือสะพานเชื่อมให้ความเยาว์วัยนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็หวังว่าวันนี้เราจะมีความสุขไปกับเด็กไทยคนนี้ที่สร้างความสุขให้กับประมาทจริงๆค่ะ
1: ค่ะดิฉันกัณฑิกากิตติเวชกุลค่ะ
3: สังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
14: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
15: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องถูกเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์และรีบพิมพ์ Google
17: เริ่มต้นที่ความคิด Thinking World ช่องทาง
18: อย่าความมั่งคั่งคือแค่คุณเริ่มคิดจะมั่งคั่ง
11: พราะความมั่งคั่งและความมั่งไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุม